0: ฝ่ายอะค่ะนะคะมีชื่อว่า GIS นะคะซึ่งเป็นหน่วยงานขององค์กรของเยอรมนีนะคะร่วมกับไทยแล้วก็เข้าไปในประเทศเพื่อนบ้านของเราในแถบอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงเนี่ยค่ะมันทำให้เจได้ทราบนะคะว่าการที่เราเข้าไปร่วมมือไปช่วยกันเนี่ยนะคะเพื่อให้ประเทศเพื่อนบ้านของเรามีการพัฒนาขึ้นประชาชนของเขามีคุณภาพชีวิตดีขึ้นเนี่ยมันจะเป็นการสกัดการเกิดอาชญากรรมข้ามชาติเข้ามายังประเทศเราได้อย่างเห็นผลชัดเจนเลยทีเดียวคือถ้าหากว่าประเทศเพื่อนบ้านของเรากินดีอยู่ดีนะคะประชาชนมีงานทำนะคะมีการศึกษาเขาก็ไม่ข้ามแดนมาเพื่อที่จะมาทำอะไรแย่ๆคือแบบหนีตายจากบ้านเขาแล้วมาตายเอาดาบหน้าในบ้านเราแบบนั้นเนี่ยปัญหาอย่างนั้นมันก็จะลดน้อยลงค่ะ
1: ใช่ครับเพราะทุกคนจริงๆแล้วทุกคนรักบ้านเกิดเราเกิดที่ไหนเราก็อยากจะอยู่ที่นั่นอย่างมีความสุขเพราะญาติพี่น้องสิ่งแวดล้อมที่เราคุ้นเคยใช่ไหมครับการที่คนจะต้องทิ้งถิ่นฐานเนี่ยมันต้องเป็นเพราะความจำเป็นจริงๆนะครับ เห็นคุณ XYC แล้วก็คุณ Ion Girl นะครับขอสวัสดีพวกเราทุกคนมาจากหาดใหญ่นะครับจะปั่นจักรยานไปด้วยฟังข่าวไปด้วยขอบคุณมากเลยครับผม
0: ค่ะมีเวลาสั้นๆนะคะก่อนที่จะไปฟังรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามในช่วงเจาะลึกอาเซียนนะคะน่าจะเล่าได้สักประมาณคนละข่าวไหมคะพี่ต้นคะคุณผู้ฟังคะ
1: ครับผมก็สั้นๆเลยครับที่ของสิงคโปร์ครับเขาก็บอกว่า The Energy Market Authority นะครับของสิงคโปร์เนี่ยโฆษกของเขาก็ออกประกาศเลยนะครับว่าจะต้องเพิ่มภาษีค่าไฟบ้านเราเขาเรียกว่าอะไรนะค่าที่เขาเราใช้แล้วเขายังคิดเราเพิ่มอ่ะค่าอะไรของเขาอ่ะ
0: ค่ะนอกเหนือไปจากเขาบอกไฟในยูนิตไฟจริงๆอ่ะนะคะ
1: ก็ยังเพิ่มอีกแต่ก็ไม่ได้เพิ่มน้อย
0: นะครับ 3-4%
1: ค่า FT ของสิงคโปร์เขาเพิ่มที 17% เลยครับคุณผู้ฟัง
0: โอ้โห
1: 17% เลยตึงตะลึงตึงตึงอึ้งกันไปเลยนะครับแล้วก็ตามเขาบอกว่ามันมีนะเพิ่มขึ้นตั้งแต่แบบพวกที่แบบห้องอยู่แบบอพาร์ตเมนต์แบบห้องเดียวนะครับไม่กี่ตารางเมตรเนี่ยก็เพิ่มขึ้น 6.43% อย่างพวกที่แบบห้อง4ห้องแบบอพาร์ตเมนต์ที่แบบมี4ห้องเนี่ยเพิ่มขึ้น 17.14% นะครับถ้ามี5ห้องเพิ่มขึ้น 20.20% ถ้ามีเป็นแบบห้องใหญ่นะครับก็ 24.54% ใหญ่กว่านั้นอีกก็ถึง 25.26 นะครับถ้าเป็นบ้านเพิ่มถึง 38.50% ก็คือว่าเราใช้101นะก็ต้องจ่ายเพิ่มอีก38บาทนะแล้วถ้าเป็นแบบประเภทเซมิดีแทชคือบ้านเดี่ยวออกไปเนี่ยเพิ่ม 49.7% ครับผม
0: โอ้อันนี้เป็นมาตรการที่เขาพยายามจะกระตุ้นให้คนหันไปใช้พลังงานทางเลือกอย่างเช่นแผงโซลาร์เซลล์อะไรแบบนี้หรือเปล่านะคะพี่ต้น
1: ไม่รู้ละเรื่องของคุณ แต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณใช้ไฟของหลวงเนี่ยคุณต้องจ่ายเพิ่ม 49.7%
0: โหดมาก
1: ถ้าเป็นแบบบ้านบังกะโลนะ บ้านบังกะโลนะแบบเป็นหลังๆอยู่เดียวเลยนะเพิ่ม 102.64%
0: โอ้ยคุณพระคุณเจ
1: ้าค่าไฟ101คุณต้องจ่ายภาษีเพิ่มอีก102บาทสวัสดีจบข่าวจากสิงคโปร์ครับคนไทยรู้สึกดีเนาะโอเค
0: เอาละค่ะมาถึงข่าวนี้น่าจะเป็นข่าวท้ายแล้วนะคะวันนี้ค่ะพี่ต้นคะคุณผู้ฟังคะ1กรกฎาคมของทุกปีนะคะถือได้ว่าเป็นวันก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีนค่ะถ้าหากว่าเราจะย้อนรอยไปดูพรรคการเมืองต่างๆในโลกนี้นะคะที่มีอายุยาวนานเกินกว่า1ศตวรรษหรือว่าเกินกว่า100ปีเนี่ยมีไม่กี่พรรคอะค่ะที่ยังคงมีชีวิตและมีชีวาอยู่ด้วยนะคะ1ในนั้นเนี่ยก็คือพรรคคอมมิวนิสต์จีนนั่นเองนะคะหลายคนอาจจะสงสัยนะคะว่าเอ๊ะพรรคคอมมิวนิสต์จีนเนี่ยอยู่มาได้ยังไงตั้ง105ปีแล้วไม่มีวันตายนะคะซึ่งเรื่องนี
1: ้
0: ก็มีบรรดานักวิชาการหลายคนนะคะให้ความเห็นนะคะอย่างเช่นศาสตราจารย์โจเซฟมาโฮนี่นะคะบอกว่าคำตอบที่เห็นได้ชัดนะคะว่าเพราะอะไรผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์นะคะแล้วก็ผู้นำประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนเนี่ยถึงได้สามารถส่งต่อนโยบายกันรุ่นสู่รุ่นนะคะตั้งแต่ผู้นำรุ่นที่1ก็คือประธานเหมาเจ๋อตุงไปจนถึงผู้นำคนปัจจุบันรุ่นที่5คือประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเนี่ยมันคือโจทย์เดียวของทั้งหมดทั้งมวลก็คือประชาชนค่ะโจทย์ของพรรคคอมมิวนิสต์นะคะก็คือการทำให้ประชาชนเนี่ยมีความสุขนะคะแล้วก็ฟื้นฟูความยิ่งใหญ่ของประชาชาติจีนอันนี้แหละค่ะเป็นปัจจัยที่ทำให้จีนเนี่ยสามารถดำรงคงอยู่ได้นะคะด้วยการบริหารของพรรคคอมมิวนิสต์เพียงพรรคเดียวนะคะแล้วก็ที่สำคัญเขามีกลไก

0: อีกอย่างนึงนะคะที่พรรคการเมืองอื่นๆในโลกแทบจะไม่มีก็คือปฏิรูปตัวเองอยู่เสมอค่ะซึ่งก็ทำให้เกิดเสถียรภาพในนโยบายระยะยาวและก็ยังส่งต่ออุดมการณ์นะคะจากรุ่นต่อรุ่นได้อย่างไร้รอยต่อนี่ก็เป็นทัศนะนะคะของนักวิชาการต่างชาตินะคะจากโลกตะวันตกที่มองจีนแบบนี้ค่ะก็วันนี้นะคะเป็นวาระครบรอบ105ปีของการก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีนค่ะ
1: ครับซึ่งเราก็จะต้องไปดูตามกันต่อนะของพี่เจเจคงจะตามแหละเพราะว่าวันนี้ท่านสีจิ้นผิงจะต้องมีสุนทรพจน์นะว่ามีอะไรตามมาอีกสิ่งนึงที่ผมแบบประทับใจสิ่งนึงที่ผมประทับใจกับเรื่องของพรรคคอมมิวนิสต์จีนเนี่ยคือเขาไม่ผลักภาระมาให้ประชาชนแล้วอย่างคนอย่างเราเนี่ยเราไม่รู้จักเราว่านักการเมืองเป็นยังไงแต่ว่าเราโดนผลักภาระให้ต้องไปเลือกและยังจะต้องมานั่งจับตาดูด้วยว่าพวกเนี้ยจะโกงจะกินเราหรือไม่นะครับแต่ว่าพรรคคอมมิวนิสต์จีนเนี่ยเขากวาดล้างกันเองใช่ไหมเรื่องของเรื่องพวกคอร์รัปชันเนี่ยตอนนี้ก็เลยโหยังปราบกันอยู่แล้วก็เรียกว่าภาพจะแบบว่าบทไปแล้วล่ะเดี๋ยวในช่วงหน้าเราจะได้คุยกับรองศาสตราจารย์ดร.ปิติปิแสงนามนะครับพักกันสักครู่ครับ
2: สนับสนุนโดยผู้ตรวจการแผ่นดินขจัดความเดือดร้อนและเพื่อความเป็นธรรมของแผ่นดิน
3: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผ
4: เวลาเกิดเรื่องโกงในหน่วยงานเรามักได้ยินว่าผู้ใหญ่ไม่รู้เรื่องลูกน้องทำเองแต่ในความเป็นจริงการเป็นหัวหน้าต้องดูแลระบบไม่ให้มีช่องโหว่ถ้าเห็นสัญญาณเตือนเช่นเอกสารผิดปกติหรือการอนุมัติที่เร่งด่วนข้ามขั้นตอนแต่ยังปล่อยผ่านแบบนี้อาจเข้าข่ายบกพร่องต่อหน้าที่ดังนั้นการเปิดเผยข้อมูลให้โปร่งใสจึงสำคัญมากที่สำคัญถ้าลูกน้องกล้าแจ้งเบาะแสอย่ามองว่าเป็นปัญหาครับแต่นี่คือระบบเตือนภัยชั้นดีขององค์กรซึ่งสำนักงานปปช.มีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งข้อมูลอย่างเข้มงวดเพื่อช่วยให้คนดีกล้าพูดอย่าปล่อยให้เรื่องทุจริตกลายเป็นเรื่องปกติหากพบเห็นความไม่โปร่งใสแจ้งสำนักงานปปช.หรือโทรศูนย์ข้อมูลปปช.1205เพราะการแจ้งของคุณคือการรักษาผลประโยชน์ของส่วนรวมอย่างแท้จริงสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
5: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกทั่วเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่

0: ่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
2: 7:13 น.ค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่วงท้ายของรายการ Good Morning ASEAN นะคะกับพี่ต้นคุณสุทัศน์ชวังกูและเจเจวัชรินทร์เศรษฐกุดันค่ะช่วงนี้รองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพร้อมแล้วนะคะที่จะมาเล่าในประเด็นข้อเท็จจริงไทยกับยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกของสหรัฐค่ะ
3: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียน
2: อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์คะ
4: อรุณสวัสดิ์ครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีคุณผู้ฟังครับ
2: ค่ะอาจารย์คะเช้านี้อาจารย์อยู่ประเทศไทยหรือเปล่าคะหรืออินโดนีเซีย
5: ประจำอยู่ที่ประเทศไทยเพราะว่าเรากำลังจะมีประชุมปฏิบัติการนะครับของเยาวชน110 คนจาก11 ประเทศอาเซียนนะครับมาประชุมกันที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับในโครงการชื่อว่า empowering youth across อาเซียนเยาวชนทั้ง110 คนเนี่ยอบรมออนไลน์กันมาต่อเนื่องแล้วนะครับ2 เดือนที่ผ่านมามาประชุมออนไซต์กันที่จุฬา1 สัปดาห์นะครับก่อนที่เราจะแบ่งพวกเขาลงพื้นที่ใน8 ประเทศอาเซียนเพื่อที่จะไปทำงานพัฒนาชุมชนให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนแล้วก็การพัฒนาเพื่อสิ่งแวดล้อมใน8 ประเทศอาเซียนครับ

0: ค่ะอาจารย์คะ
1: อาจารย์ครับ110คนนี้มาจากมีจากเมียนมาไหมครับ
2: แน่นอนครับมีด้วยครับทั้ง11ประเทศเลยครับครับประเทศละ10
0: ค่ะคือเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี่เองนะคะอาจารย์ครับได้มีโอกาสอ่าน Facebook ของอาจารย์นะคือเป็นแฟนอาจารย์นะพูดง่ายๆนะคะจะได้เห็นความเคลื่อนไหวของอาจารย์แล้วด้วยความชื่นชมแล้วก็ภูมิใจในฐานะที่เป็นคน

0: วิหารเนี่ยแล้วก็ตลอดช่วง6เดือนที่ผ่านมามีผลงานมากมายเดียวนะคะซึ่งเป็นเรื่องดีนะคะสำหรับเยาวชนในอาเซียนนะคะไม่ว่าจะเป็นการสร้างความตระหนักรู้นะคะเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ AI หรือ SME อะไรแบบนี้ค่ะขอส่งกำลังใจให้อาจารย์และทีมงานทุกท่านด้วยนะคะ
1: ขอบพระคุณครับขอบพระคุณทุกท่านครับ
0: ครับทีนี้มาถึงประเด็นที่วันนี้อาจารย์เตรียมไว้ไทยกับยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกของสหรัฐ
1: ครับคือหลักๆเลยเนี่ยนะครับข่าวที่น่าสนใจ 2-3 ชิ้นพอมารวมกันนะครับอย่างเช่นกองบัญชาการภาคพื้นอินโดแปซิฟิกของสหรัฐเนี่ยเพิ่งจะเปลี่ยนชื่อกลับนะครับเป็นกองบัญชาการแปซิฟิกนะครับกลับมาเป็นชื่อเดิมนะครับ US Pacific Command เมื่อวันที่16มิถุนายนที่ผ่านมานะครับแล้วก็ข่าวอีกชิ้นนึงก็คือกำหนดการที่มันมีการเปลี่ยนนะครับจากเดิมที่ท่านรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศศรีหศักดิ์พงเกียรติแก้วจะเดินทางไปเยือนกองบัญชาการแปซิฟิกเนี่ยนะครับเมื่อช่วงปลายเดือนมีนาคมแล้วก็เลื่อนออกมาเป็นช่วงต้นเดือนกรกฎาคมที่จะถึงนี้นะครับก็เลยทำให้นะมีนักวิเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญอดีตทหารนักกฎหมายนะครับออกมาเผยแพร่ข้อมูลหลายๆเรื่องซึ่งผมมองว่ามันเป็นเรื่องน่าห่วงกังวลนะครับเพราะว่ามันอาจจะเกิดความเข้าใจผิดได้นะครับอย่างเช่นไปบอกว่าโอ้ยภายใต้ยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งของกระทรวงสงครามหรือกระทรวงกลาโหมของสหรัฐเนี่ยกำลังจะมีการจัดตั้งกองกำลังอาเซียนประเทศไทยเลือกข้างสหรัฐอเมริกาแล้วนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเห็นภาพคุณเซนเยือนจีนอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็บอกประเทศไทยเลือกข้างอเมริกาเดี๋ยวจะเข้าสู่กองกำลังอาเซียนแล้วก็จะปิดล้อมจีนในอนาคตเราจะทำสงครามกับจีนนะครับข้อมูลที่ผมพูดมาเมื่อกี้นี้ทั้งหมดเป็นความเท็จนะครับไม่เป็นความจริงนะครับเพราะฉะนั้นเราทำแฟกเช็คนะครับเราเอาข้อเท็จจริงมาเล่าให้ฟังนะครับว่าแน่นอนสหรัฐอเมริกามียุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกและยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกของสหรัฐอเมริกาเองก็ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะปิดล้อมจำกัดเขตการขยายอิทธิพลของจีนอันนี้ถูกนะครับแต่ประเทศไทยเราไม่ได้เลือกข้างถึงแม้เราจะมีความร่วมมือในหลายๆมิตินะครับภายใต้ยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกความร่วมมือของไทยภายใต้ยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกเนี่ยมันมีลักษณะเขาเรียก selective engagement นะครับก็คือคัดสรรแล้วก็จำกัดขอบเขตว่าความร่วมมือเรื่องไหนที่มันจะเป็นประโยชน์กับประเทศไทยความร่วมมืออันไหนนะครับที่จะถ่วงดุลไทยให้อยู่ในสมดุลระหว่างการขยายอิทธิพลของทั้งสองมหาอำนาจคือจีนแล้วก็สหรัฐอาเซียนเองนะครับตั้งแต่ตั้งมาในปี1967จนถึงปัจจุบันนี้ไม่มีข้อตกลงไหนเด็ดขาดนะครับที่บอกว่าอาเซียนจะมีการตั้งความร่วมมือทางด้านการทหารแบบ collective force หรือว่าการปกป้อมร่วมกัน collective defense force เหมือน NATO ไม่เคยมีเด็ดขาดนะครับในขณะเดียวกันนะครับอาเซียนเองแล้วก็ประเทศไทยก็ตระหนักดีนะครับว่าจีนยังไงก็ตามคือคู่ค้าอันดับหนึ่งคือนักลงทุนอันดับหนึ่งในอาเซียนคือคนที่วางแม่บทในการพัฒนาเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานในอาเซียนเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดที่จะไปคบกับสหรัฐอเมริกาแล้วเลือกข้างจะปิดล้อมทำสงครามกับจีนเนี่ยเราตัดทางทำมาหากินของตัวเองนะครับและเช่นเดียวกันอาเซียนก็รู้ด้วยว่าสหรัฐอเมริกาคือตลาดส่งออกอันดับหนึ่งของอาเซียนคือคนที่จะมาถ่วงดุลจีนในเรื่องของเทคโนโลยีและหลายๆประเด็นเพราะฉะนั้นอาเซียนเองก็จะไม่มีวันตัดกับสหรัฐอเมริกาด้วยเพราะว่าถ้าอยู่ภายใต้อิทธิพลจีนแล้วใกล้ชิดเกินไปมันก็จะมีปัญหาเรื่องการถ่วงดุลนะครับเพราะนั้นอาเซียนเนี่ยดำรงตนเป็นคนที่จะถ่วงดุลยุทธศาสตร์แล้วเราออกเอกสารชัดเจนนะครับมาตั้งแต่ปี2019ในวาระที่ประเทศไทยเราเป็นประธานอาเซียนนะครับเอกสารฉบับนั้นเรียกว่า AOIP นะครับ ASEAN Outlook on the Indo-Pacific นะครับบอกชัดเจนว่าในภูมิภาค Indo-Pacific เราจะมองพื้นที่นี้เป็นพื้นที่แห่งความร่วมมือไม่ใช่พื้นที่การประชันหน้ากันทางทหารอาเซียนจะเป็นแกนกลางหรือ ASEAN Centrality ในการกำหนดทิศทางของภูมิภาคนี้ไม่ใช่ปล่อยให้สหรัฐหรือจีนหรือมหาอำนาจไหนมากำหนดทิศทางของการเดินหน้าภูมิภาคอาเซียนนะครับเพราะนั้นไม่มีนะครับกองกำลังอาเซียนไม่มีนะครับที่เราจะไปร่วมกับสหรัฐในการที่จะทำสงครามกับจีนนะครับประเทศไทยเราเองกับยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกเรามีความร่วมมือด้วยอยู่4ด้านนะครับเราเช็คข้อมูลมาแล้วด้านที่1 นะครับด้านเศรษฐกิจและห่วงโซ่ประทาน Economic and Supply Chain นะครับ

0: เรามีความร่วมมือ2กรอบนะครับกรอบแรก Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity อันเนี้ยเปิดตัวในสมัยของโจไบเดนปี2022ร่วมมือในเรื่องของภาษีนะครับร่วมมือในเรื่องของการตั้งกลไก Early Warning System ว่าถ้าเกิดมันมีประเด็นอะไรผิดพลาดในห่วงโซ่ประทานเราจะช่วยกันยังไงร่วมมือกันในเรื่องของเทคโนโลยีสีเขียวเทคโนโลยีสะอาดร่วมมือในเรื่องของการค้าแบบการค้าเป็นธรรมแต่แน่นอนมันเป็นผลงานของไบเดนซึ่งตอนนี้ทรัมป์ยกเลิกไปแล้วเพราะฉะนั้น IPF ตอนนี้มันไม่ได้แอคทีฟนะครับอันที่สองยังคงแอคทีฟอยู่ก็คือแถลงการร่วมนะครับระหว่างไทยกับสหรัฐผ่านทางกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐนะครับเรื่องความเป็นพันธมิตรด้านห่วงโซ่อุปทานเซมิคอนดักเตอร์ supply chain alliance อันนี้จำเป็นมากนะครับเพราะอย่างที่เรารู้มีสงครามเทคโนโลยีอเมริกาไม่ขายชิปให้จีนแต่ถ้าเกิดเราสามารถที่จะมีความตกลงนี้นั่นเท่ากับเราสามารถซื้อชิปจากอเมริกาได้แล้วก็มีผู้ประกอบการจีนจำนวนมากมาลงทุนในประเทศไทยเพื่อจะใช้ไทยเป็นฐานผลิตแล้วส่งไปอเมริกาก็มาจากไอ้ Semiconductor Supply Chain Alliance เนี่ยแหละครับที่ทำให้เราถ่วงดุลในทางเศรษฐกิจได้เพราะฉะนั้นเราไม่ได้เลือกข้างที่จะปิดล้อมใครหรือเป็นศัตรูกับใครในทางเศรษฐกิจนะครับเสาหลักที่2คือเสาหลักด้านความมั่นคงแล้วก็กลาโหมนะครับเรามีข้อตกลงอยู่ภายใต้เรื่องนี้นะครับ4เรื่องนะครับเรื่องแรกวิสัยทัศน์ร่วมแถลงการร่วมไทยสหรัฐปี2020นะครับ Joint Vision Statement 2020 for the Thai US Defense Alliance นะครับกระทรวงกลาโหมของทั้ง2ประเทศปรับปรุงอัปเดตความร่วมมือที่มีมาตั้งแต่สมัยของสงครามเย็นนะครับส่วนที่สัญญามะนิลาตั้งแต่ทศวรรษ1950ให้มันทันสมัยมากยิ่งขึ้นนะครับพูดถึงเขาเรียก interoperability ในการที่จะทำงานร่วมกันแบ่งปันข่าวสารข้อมูลเน้นเรื่องภัยคุกคามไซเบอร์และอวกาศนะครับข้อตกลงฉบับที่2นะครับอันเนี้ยหลายๆคนชอบเอาไปอ้างว่าเนี่ยโอ้โหเรามีนายทหารส่งไปประจำที่กองบัญชาการภาคพื้นแปซิฟิกที่ฮาวายซึ่งเรามีจริงนะครับเขาเรียกว่า military liaison นะครับอยู่ในสิ่งที่เรียกว่าบันทึกความตกลงว่าด้วยการจัดตั้งนายทหารติดต่อประจำ US Pacific Command อันเนี้ยเริ่มปี2565 4ปีที่แล้วผูกพันกัน10ปีโดยจะมีการส่งนายทหารระดับสูงจากกองทัพไทยไปประชุมที่ US PACCOM นะครับที่ฮาวายเพื่ออะไรครับเพื่อประสานงานกันในเรื่องความมั่นคงแบบ non traditional security ในเรื่องที่เป็นความมั่นคงรูปแบบใหม่ความมั่นคงรูปแบบใหม่คือความมั่นคงที่เกี่ยวข้องกับพลังงานอาหารการต่อต้านเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติภัยคุกคามไซเบอร์การรับมือกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศแล้วก็ภัยธรรมชาติเพราะฉะนั้นไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องการวางแผนลบที่จะไปร่วมกันแล้ววางแผนลบหรือทำสงครามกับใครนะครับอันต่อมาเป็นความร่วมมือกันเขาเรียกภาคีความร่วมมือเพื่อความยืดหยุ่นด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ Indo-Pacific นะครับ Partnership for Indo-Pacific Industrial Resilienceมีพันธมิตรกันทั้ง16ประเทศเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะสร้างห่วงโซ่ประทานในการพัฒนาอุตสาหกรรมอาวุธร่วมกันคือเราเองก็ส่งเสริมใช่ไหมว่าเราอยากจะขายอาวุธบ้างเพราะว่ามันแหมสร้างมูลค่าสูงและในขณะเดียวกันถ้าเราสามารถผลิตอาวุธในประเทศไทยเราได้เนี่ยมันก็ยั่งยืนกว่าใช่ไหมในกรณีที่เราที่มีการปะทะถูกต้องไหมครับแล้วก็อันสุดท้ายเสาหลักที่4ภายใต้ตัวของความมั่นคงเนี่ยก็คือเรื่องของการฝึกร่วมหรือว่าการฝึกผสมประจำปี military exercise นะครับซึ่งแน่นอนใหญ่สุดก็คือ Kobago นะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะมีเรื่องของคารัตนะครับสำหรับตัวของกองทัพเรือกับกองทัพอากาศมีคารัตกับมีโคบไทเกอร์แยกเข้ามาซึ่งประเด็นเหล่านี้คือความร่วมมือทางการทหารแบบปกตินะครับเรามีนายทหารของเราประจำอยู่ที่จีน military liaison เหมือนกันเพื่อไว้ใช้ติดต่อประสานงานกันเรามีแบบนี้อยู่ที่เกาหลีกับสหประชาชาติในกรณีเกาหลีเหนือเกาหลีใต้เรามีทูตทหารประจำอยู่ในเกือบจะทุกประเทศที่เรามีเอกอัครราชทูตเรามีความสัมพันธ์ทางการทูตด้วยเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องแปลกไม่ใช่เรื่องว่าโอ้โหมีนายทหารอยู่แล้วเราจะไปประกาศสงครามกับใครเหมือนกับที่มีนักวิเคราะห์หลายๆท่านออกมาสร้างกระแสถึงขนาดเรียกร้องให้ประชาชนเขียนแถลงการร่วมประกาศตัวเป็นเสรีไทยโน่นนี่นั่นไม่ส่งประกาศสงครามกับประเทศจีนอะไรเงี้ยผมคิดว่าไอ้อย่างเงี้ยมันจะทำให้เกิดความแตกตื่นแล้วในที่สุด ความสัมพันธ์ที่ดีที่เรามีทั้งกับจีนและทั้งกับสหรัฐอเมริกาก็จะเสียนะฮะจีนถ้าเกิดเขาไปฟังคนพวกนี้เขาจะมองอุ้ยประเทศไทยเลือกข้างสหรัฐไปแล้วในขณะที่คนไทยที่ฟังเรื่องนี้ก็จะตื่นตระหนกว่าเฮ้ยเราจะมีปัญหากับประเทศที่เป็นมหาอำนาจแล้วอยู่ติดกับเราอย่างจีนเลยเหรอใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเราเองคงต้องมาอธิบายเรื่องพวกนี้กันนะครับแล้วก็อีก2เรื่องที่เรามีความสัมพันธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกก็คือการพัฒนาอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงโดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างไทยกัมพูชาสปป.ลาวเมียนมาแล้วก็สหรัฐอเมริกาซึ่งอันเนี้ยถือว่าเป็นความร่วมมือที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าหลายๆครั้งเวลาเราพูดถึงอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงเนี่ยเรารู้แล้วว่าอิทธิพลของจีนสูงมากดังนั้นการที่เรามีความร่วมมือกับสหรัฐอเมริกาแล้วเน้นเรื่องของการบริหารจัดการน้ำเน้นเรื่องของการพัฒนาเรื่องของสิ่งแวดล้อมสภาพแวดล้อมเนี่ยมันคือการถ่วงดุลที่ดีนะครับแล้วก็ประเด็นที่4ก็คือเรื่องของ Cyber Security แล้วก็เทคโนโลยีนะครับเรามี MOU นะครับบันทึกความเข้าใจนะครับระหว่างสำนักการคณะกรรมการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาตินะครับสกมชกับหน่วยงานความมั่นคงทางด้านไซเบอร์ของสหรัฐอเมริกาในการที่จะแลกเปลี่ยนข้อมูลถ้าเรามีภัยคุกคามไซเบอร์นะครับมีการฝึกอบรมบุคลากรแล้วก็วางโครงสร้างพื้นฐานสำคัญที่เขาเรียกว่าcritical information structure ร่วมกันเห็นไหมครับว่าจริงๆแล้วเรื่องที่เรามีอยู่เนี่ยมันมีลักษณะที่ผมบอก selective and engagement คือคัดสรรแล้วก็จำกัดขอบเขตทั้งนี้ทั้งนั้นก็แน่นอนเพื่อความที่เราเองจะได้ประโยชน์ในทางเศรษฐกิจและถ่วงดุลในทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเราไม่ได้ไปมีความสัมพันธ์ทางการอาหารแบบมีวัตถุประสงค์ในการปิดล้อมจีนโดยตรงเหมือนอย่างกลุ่มควอดหรือกลุ่มออคูสนะฮะเราไม่มีแบบนั้นและอาเซียนเองก็ไม่เคยมีแบบนั้นด้วยเช่นเดียวกันครับ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นเรา
2: อาจารย์ครับ
1: เชิญพี่ต้นก่อนค
2: ่
1: ะ
2: อาจารย์ครับอาเซียนเนี่ยยังอยู่ในกรอบของความร่วมมือทางเศรษฐกิจสังคมแล้วก็วัฒนธรรมอยู่ใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับแล้วก็ของอาเซียนแล้วก็ถ้าเป็นเรื่องความมั่นคงเนี่ยจะเป็นของแต่ละประเทศในระดับทวิภาคีนะครับอาเซียนเองเนี่ยเรามีกรอบความร่วมมือที่มีสหรัฐอยู่ด้วยก็คือกรอบที่เรียกว่าอาเซียน Regional Forumซึ่งไม่ได้มีแต่สหรัฐหรอกมันมีอีก17ประเทศรวมกับอาเซียนอีก11ประเทศนะครับมีทั้งเกาหลีเหนือเกาหลีใต้จีนปากีสถานอินเดียรัสเซียสหภาพยุโรปอยู่ในความร่วมมือนี้เรามี ADMM+ นะครับก็คือการประชุมระดับรัฐมนตรีทั้งนั้นความมั่นคงร่วมกันที่มีทั้งรัสเซียมีทั้งอเมริกาอยู่ในกรอบนี้ถ้าเป็นเรื่องความมั่นคงนะครับถ้าเป็นเรื่องเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมเนี่ยมีหลายกรอบเลยทั้งระดับอาเซียนทั้งระดับอนุภูมิภาคนะครับแต่ไอสิ่งที่เรามีกับสหรัฐก็เหมือนกันเราก็มีแบบเดียวกันกับจีนเราก็มีแบบเดียวกันกับญี่ปุ่นเกาหลีออสเตรเลียนิวซีแลนด์อินเดียแล้วก็รัสเซียด้วยนะครับเราเรียกกรอบเนี้ยใหญ่ๆรวมๆแล้วเป็นระดับผู้นำก็คือการประชุม East Asia Summit หรือว่าการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกครับ
1: ค่ะดังนั้นแล้วการที่จะเสพข่าวอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องความมั่นคงนะคะเนื่องจากว่าเราก็มีประเทศมหาอำนาจขนาดใหญ่เนี่ยประกบอยู่นะขนาบอยู่เราก็ต้องใช้ดุลพินิจพิจารณาอ่านเยอะๆนะคะแล้วก็ฟังผู้รู้เยอะๆอย่างฟังจากรายการGood Morning ASEAN นะคะ
0: ใช่เราอ่ะจะคอยเช็คข่าวสารให้เพราะว่าเดี๋ยวนี้แบบเราเห็นเลยอ่ะผู้เชี่ยวชาญเยอะจริงๆครับแล้วก็สื่อเองผมก็เข้าใจบางทีความแข่งขันกันเขาก็ต้องรีบออกข่าวก็เลยทำให้บางครั้งผู้เชี่ยวชาญที่เชิญมาอาจจะมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนนะครับแล้วก็ขาดการเช็คข้อมูลก็เลยทำให้ผู้เรื่องห่วงกังวลหลายๆเรื่องเนี่ยมันออกไปก็เราก็มาคุยกันแบบนี้ครับ
1: ค่ะวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณอย่างยิ่งนะคะอาจารย์คะ
0: ครับขอบพระคุณครับ
2: ขอบพระคุณมากครับผม
1: ค่ะ
2: แล้วเราทั้ง3คนก็
1: ดรศรีแสงนามนะคะพร้อมทั้งเราทั้ง2คนนะคะขอลาไปพร้อมกันเลยนะคะ
2: ครับพบกับ Good Morning ASEAN ได้ใหม่วันพรุ่งนี้ครับ6โมงเช้าถึง7โมงครึ่งครับสวัสดีครับ
3: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
4: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกัน ผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
7: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
3: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ
8: ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: 7:31 น.สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี Mcot News FM 100.5 กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับเช้าวันนี้ตรงกับวันพุธที่1กรกฎาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิธรสังสมธนะและผมภูเบศสุนีครับพร้อมกับข่าวหน้า1จากหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้หลายๆฉบับครับ
0: ค่ะมีหลากหลายประเด็นให้ติดตามกันนะคะแต่ว่าขอไปเริ่มกันที่ข่าวนี้ก่อนค่ะมีทั้งพาดหัวข่าวและภาพข่าวนะคะขอหยิบยกมาจากหนังสือพิมพ์เดลินิวค่ะเป็นภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยนายเอ็มมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสไปลานพิธีกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพก่อนเสด็จตรวจแถวกองทหารเกียรติยศณอนุสรณ์สถานโอเตลเดเซงวาลิตกรุงปารีสจากนั้นเสด็จไปทำเนียบประธานาธิบดีในการนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโดยเสด็จด้วยค่ะส่วนพาดหัวข่าวนะคะมาครงถวายเครื่องราช2ล้นเกล้าทอดพระเนตรเอกสารสัญญาสยามฝรั่งเศสประธานาธิบดีฝรั่งเศสทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตระกูลลียงดอนเนอร์ชั้นกรองครัวสแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องอิสริยาภรณ์ว่าด้วยความดีความชอบหรือออเดระนาซีนานดูเมริตแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโดยกองทหารเกียรติยศตั้งแถวถวายความเคารพอย่างสมพระเกียรติพร้อมเสด็จไปยังทำเนียบประธานาธิบดีก่อนทอดพระเนตรเอกสารสำคัญทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสทั้งพระราชสารทองคำจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวามหามกุฏวิทยามหาราชทูลสมเด็จพระจักรพรรดิดินโปเลียนที่3ทูลสมเด็จพระจักรพรรดินโปเลียนที่3ส่วนที่สัญญาทางไมตรีการค้าและการเดินเรือระหว่างสยามและฝรั่งเศสสัตยาบันศาลของสยามค่ะ
1: ครับต่อกันที่ประชุมวุฒิสภาครับมีมติเสียงข้างมาก103เสียงเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติสร้างเสริมสังคมสันติสุขแล้วครับในการพิจารณาวาระ2และวาระ3โดยมีการแก้ไขสาระสำคัญด้วยการตีกรอบชัดเจนห้ามใช้กฎหมายฉบับนี้ล้างผิดในคดีมาตรา112กับเยาวชนอายุต่ำกว่า18ปีพร้อมกับส่งกลับให้สภาผู้แทนราษฎรลงมติยืนยันอีกครั้งในการประชุมวุฒิสภาวาระด่วนดังกล่าวนะครับที่ประชุมร่วมกันพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมในร่างพระราชบัญญัติซึ่งประเด็นสำคัญอยู่ที่การเพิ่มข้อความในมาตรา11เพื่อไม่ให้กระบวนการยุติคดีแก่เยาวชนครับนำมาใช้บังคับกับผู้ที่กระทำผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112นอกจากนี้ทางกรรมธิการยังได้ชี้แจงและยืนยันว่าบัญชีแนบท้ายกฎหมายที่มีการจัดเรียงลำดับใหม่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับการนิรโทษกรรมในคดีทุจริตเลือกตั้งหรือคดีการหัวสวตามที่หลายฝ่ายตั้งข้อสังเกตเนื่องจากคดีทั้งหมดยังอยู่ในกระบวนการตรวจสอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งทางนี้วุฒิสภายังเห็นชอบกับข้อสังเกตเพิ่มเติมในกรณีที่พบผู้ต้องขังคดีการเมืองที่ไม่ได้รับการนิรโทษกรรมให้คณะกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุขจัดทำข้อเสนอแนะในการบริหารโทษไปยังรัฐมนตรีกระทรวงการยุติธรรมและอธิบดีกรมราชทัณฑ์เพื่อพิจารณาต่อไปซึ่งขั้นตอนหลังจากนี้จะต้องส่งร่างกฎหมายดังกล่าวกลับไปให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาว่าจะเห็นชอบกับการแก้ไขของวุฒิสภาหรือไม่ขณะเดียวกันที่ศาลฎีกาครับมีการนัดพิจารณาคดีครั้งแรกในคดีที่คณะกรรมการปปช.ยื่นคำร้องขอให้วินิจฉัยกรณี44อดีตส.ส.พรรคก้าวไกลถูกกล่าวหาว่าฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมร้ายแรงจากกรณีร่วมกันเสนอร่างแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112โดยในวันนี้ศาลมีคำสั่งรับคำร้องคัดค้านของผู้คัดค้านทั้งหมดและนัดตรวจพยานหลักฐานในวันที่4สิงหาคมพร้อมวางกรอบเวลาในการพิจารณาคดีเป็นเวลา1ปีนอกจากนี้ศาลฎีกายังได้มีคำสั่งยกคำร้องในกรณีที่มีผู้ยื่นคำร้องขอให้ศาลสั่งนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนหยุดปฏิบัติหน้าที่จากกรณีการให้สัมภาษณ์ ิพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐบาลโดยศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่าผู้ยื่นคำร้องไม่ใช่คู่ความในคดีและไม่มีพยานหลักฐานเพียงพอจึงไม่มีเหตุให้สั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่แต่อย่างใดครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้ในหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์มติชนวุฒิสภาผ่านร่างกฎหมายนิรโทษกรรมไม่เกี่ยวกับมาตรา112ล้างผิดหัวสว.ส่งกลับสภาล่างเคาะศาลเริ่มเดินหน้าคดี44ส.ส.ครับ
0: เมื่อวานนี้มีการประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2,570 วงเงิน 3.788 ล้านล้านบาทซึ่งคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอเป็นวันที่2ค่ะโดยความเคลื่อนไหวนอกห้องประชุมนั้นนะคะนายดนุชาพิชยนันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติก็ได้พูดถึงการจัดทำงบประมาณปี 2,570 ว่ามีข้อจำกัดเนื่องจากประมาณส่วนใหญ่ถูกจัดสรรไปใช้ในงบประจำงบเพื่อชดเชยเงินคงคลังและชำระหนี้คงค้างแต่การจัดสรรงบลงทุนยังคงเป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดไว้ไม่น้อยกว่า 20% ของงบรายจ่ายแม้ภาพรวมงบลงทุนจะลดลงจากปีที่แล้วประมาณ 7% แต่ยังมีเม็ดเงินลงทุนจากรัฐวิสาหกิจอีกกว่า 200,000 ล้านบาทเข้ามาช่วยสนับสนุนแล้วรัฐบาลยังได้จัดสรรงบกลางไว้รองรับกรณีฉุกเฉินและจำเป็นราว 100,000 ล้านบาทค่ะเมื่อถามถึงการจัดสรรงบให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในระดับพื้นที่ที่ในปีงบประมาณนี้ลดลงเหลือ 4.2 พันล้านบาทจากเดิม 2.6 หมื่นล้านบาทนายดนุชาระบุนะคะว่ารัฐบาลมีนโยบายปรับเปลี่ยนการใช้งบจังหวัดโดยมุ่งเน้นสร้างอาชีพและส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็นหลักเพื่อลดความซ้ำซ้อนกับโครงการโครงสร้างพื้นฐานของหน่วยงานส่วนกลางโดยมีกรอบวงเงินงบจังหวัดไว้ไม่เกิน 20% ของกรอบเดิมเพื่อให้การบริหารจัดการงบประมาณมีความคล่องตัวและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดภายใต้กรอบงบประมาณที่มีจำกัดค่ะประเด็นนี้นะคะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์พาดหัวข่าวค่ะรวมญาติพลัสกินรวบถกงบ 2,570 วันที่2มุ่งเป้าด้านสังคมจิราพรแนะรัฐบาลเดินหน้าพัฒนาทุนมนุษย์สส.ส้มเชียงใหม่อัดรัดมุ่งช่วยคนนอกณัฐชาข้องใจหันงบพม.ที่เป็นฟูกองชีวิตประชาชนแต่ไปเพิ่มความสะดวกข้าราชการสกลทีเตือนรับมือระเบิดเวลา3ลูกด้านสุขภาพพฤทธิ์ชำแหละเมกะโปรเจกต์การเรียนรู้ชี้ผุดโครงการยุคภูมิใจไทยดูแลวงเงินกว่า 2.6 หมื่นล้านพร้อมโยงใยบริษัทกินรวบซัดเป็นมหกรรมรวมญาติพลัสย้อนเกล็ดอนุทินจะดับไฟหรือปล่อยให้ไฟลามทุ่งเผาภาษีชาวบ้านค่ะ
1: ครับต่อกันที่ทนายความผู้รับมอบอำนาจจากนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเดินทางเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องในการเผยแพร่คลิปเสียงที่พาดพิงว่ามีการทุจริตสอบราชการท้องถิ่นยืนยันว่ากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโปร่งใสตามระเบียบในขณะที่ปปช.และกรรมาธิการกฎหมายสภาผู้แทนราษฎรเร่งขยายผลตรวจสอบเส้นทางการเงินและก็การล็อกสเปกทีโออาร์ครับนายทิวาการกระสังทนายความของนายทรงศักดิ์ทองศรีเปิดเผยหลังเข้าพบพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลทุ่ง2ห้องว่าได้แจ้งความดำเนินคดีกับบุคคลเจ้าของเสียงในคลิปจำนวน2คนและผู้เผยแพร่คลิปผ่านเพจบังแจ็คในข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาและผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์กรณีกล่าวหาว่านายทรงศักดิ์มีโควต้าฝากคนเข้าทำงาน 1,500 อัตราโดยเรียกรับเงินหัวละ 350,000 บาทยืนยันว่ากระบวนการคัดเลือกมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒเข้ามาจะสอบเป็นไปอย่างถูกต้องตามขั้นตอนของกรมบัญชีกลางไม่มีการซื้อขายตำแหน่งและเชื่อว่าเป็นการปล่อยคลิปเสียงเพื่อทำลายกระบวนการประมูลจากกลุ่มผู้ที่เสียประโยชน์ด้านความคืบหน้าจากการตรวจสอบครับนายพัฒนพงษ์จันทร์เพชรกุลเพชรพุนเลขาผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการปปช.ระบุว่าขณะนี้ปปช.ได้สอบปากคำพยานและเปรียบเทียบบัญชีไปได้เกือบครึ่งแล้วคาดว่าจะสรุปสำนวนเสนอตั้งกรรมการไต่สวนได้ภายใน 1-2 สัปดาห์นี้โดยจะเน้นตรวจสอบรายละเอียดใน TOR ว่ามีลักษณะล็อกสเปคหรือไม่ส่วนกรณีของผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์เทศบาลเมืองวิเชียรบุรีที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยปปช.ได้ตั้งสำนวนตรวจสอบในเรื่องของการร่ำรวยผิดปกติและเส้นทางการเงินควบคู่กันไปด้วยแล้ว ขณะที่ทางจังหวัดเพชรบูรณ์ก็เผยว่าขณะนี้ยังไม่พบตัวผู้อำนวยการรายดังกล่าวส่วนที่รัฐสภาครับนายรังสิมันโรมประธานกรรมาธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนได้รับหนังสือร้องเรียนจากสมาคมส่งเสริมการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐภาคประชาชนที่ขอให้ตรวจสอบช่องโหว่ของการจัดเก็บไฟล์ข้อสอบในแฟลชไดรฟ์โดยไม่มีการเข้ารหัสจนหลุดไปถึงมือข้าราชการที่พัวพันกับการทุจริตโดยนายรังสิมันยืนยันว่ากรรมาธิการจะรับเรื่องนี้เข้าสู่วาระเร่งด่วนและจะประสานงานปปง.เพื่อใช้มาตรการยึดอายัดทรัพย์สินเข้าสู่กระบวนการนี้ทั้งหมดพร้อมเตรียมเชิญข้าราชการระดับสูงและฝ่ายการเมืองที่มีอำนาจกำกับดูแลมาให้ข้อมูลเพื่อขยายผลไปให้ถึงตัวการใหญ่ที่อยู่เบื้องหลังต่อไปครับมีประเด็นพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าครับปปช.เตรียมสรุปโกงสอบท้องถิ่นภายใน2สัปดาห์ลั่นหลักฐานสาวถึงฟันไม่เลี้ยงพร้อมเสนอบอร์ดใหญ่ตั้งทีมไต่สวนได้พยานหลักฐานเพียงพอเอาผิดก่อนจะเรียกผู้เกี่ยวข้องมาชี้แจ้งข้อกล่าวหาพร้อมสั่งสอบผอ.พิชิตร่ำรวยผิดปกติรวมทั้งตรวจ TOR จ้างสอบล็อกสเปคหรือไม่ด้านทรงศักดิ์ลุยแจ้งความส้มกิจขัดผลประโยชน์หาเรื่องล้มประมูลขณะที่โรมรับลูกสอบทุจริตสอบท้องถิ่น 67-69 พบพิรุธไฟล์ข้อมูลรั่วไหลตามจี้ปปง.อายัดทรัพย์ครับ
0: ขอพักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องของกรณีที่แอร์โฮสเตสสายการบินไทยถูกตำรวจออสเตรเลียจับกลุ่มข้อหาลักลอบนำเฮโรอีนค่ะเข้าประเทศค่ะ
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: บริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาคและปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: เทพไทยเหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
5: เทพไทยปากสะอาดจริง
8: ๆ10ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยาก
1: ลับเข้ามาช่วงที่2ของ9ทันข่าวนะครับ
0: ค่ะไปที่ความคืบหน้ากรณีที่ทางการออสเตรเลียดำเนินคดีกับนางสาวมีนานามสมมุตินะคะพนักงานต้อนรับของการบินไทยอายุ26ปีในฐานะลูกเรือของเที่ยวบินระหว่างประเทศฐานพยายามลักลอบนำเข้าเฮโรอีน1กิโลกรัมหลังจากแอบซุกซ่อนมาในกระเป๋าสัมภาระ12ใบเมื่อวันที่25มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะล่าสุดนะคะก็มีรายงานว่าศาลออสเตรเลียไม่ให้ประกันตัวลูกเรือคนดังกล่าวค่ะโดยสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานนะคะว่าหญิงไทยรายนี้ถูกตั้งข้อหาเกี่ยวกับการนำเข้าและครอบครองยาเสพติดซึ่งมีโทษจำคุกสูงสุด25ปีและมีกำหนดจะขึ้นศาลแขวงเมลเบิร์นในวันที่14กันยายนค่ะทางด้านคลินซิมผู้บัญชาการกองกำลังพิทักษ์พรมแดนออสเตรเลียหรือว่า ABF ระบุนะคะว่าเครือข่ายออดอะขออภัยค่ะเครือข่ายก่ออาชญากรรมยังคงมุ่งเป้าไปที่คนในที่ได้รับความไว้วางใจซึ่งก็รวมถึงพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินหรือลูกเรือนะคะเพื่อใช้เป็นช่องทางในการลักลอบขนส่งสิ่งผิดกฎหมายเข้าประเทศออสเตรเลียค่ะประเด็นนี้นะคะเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของหนังสือพิมพ์ Daily New ค่ะแกะรอยโรสเพจอวตารลวงแอร์ขนยาแลกเงินค่าจ้าง8,800 ล่าไรเดอร์ส่งพัสดุที่คอนโดออสเตรเลียบินไทยสั่งเข้มปปส.ตามล่าโรส Facebook อวตารแสบจ้าง 8,800 บาทลวงแอร์สาวการบินไทยหิ้วกระเป๋าซุกเฮโรอีนเร่งตามหาตัวไรเดอร์ส่งสอบสวนเค้นพร้อมแกะรอยกล่องปริศนาส่งคอนโดพบหลักฐานเด็ด พิ่งโพสต์รับหิ้วของในกลุ่ม Facebook ก่อนเจอเพจอวตารทักลวงให้ช่วยชี้เส้นทางเงินยังปกติส่งให้แม่ผ่อนรถหมื่นเดียวฐานะบ้านเกิดทำไร่ทำนาเป็นหนี้กยศ.ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเผยแอร์สาวบินไทยรับหิ้วของรายได้เสริมเงินในบัญชีมีไม่มากประธานบอร์ดบินไทยสั่งรื้อใหญ่ระเบียบตรวจสอบลูกเรือบินออกนอกรับเหตุนี้ทำลายภาพพจน์องค์กรกระทบความเชื่อมั่นลูกเรือและผู้โดยสารไทยขณะที่ออสเตรเลียยันมุ่งเป้าไปที่การกระทำส่วนบุคคลไม่ใช่สายการบินระบุเตรียมเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบสัมภาระของลูกเรือสายการบินในอนาคตเพื่อตัดวงจรเครือข่ายค้ายาเสพติดข้ามชาติค่ะมีภาพด้วยนะคะที่เจ้าหน้าที่ปปส.ร่วมกับตำรวจสภ.ภูกามยาวจังหวัดพะเยาเข้าตรวจค้นบ้านแม่ของแอร์สาวผู้ต้องหาขนยาเสพติดเข้าออสเตรเลียในตำบลห้วยแก้วอำเภอภูกามยาวแต่ไม่พบสิ่งผิดกฎหมายค่ะ
1: ครับต่อกันที่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีครับมีมติเห็นชอบต่ออายุมาตรการลดค่าธรรมเนียมโอนและจดจำนองอสังหาริมทรัพย์เหลือ 0.01% ไปอีก1ปีเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและบรรเทาภาระของประชาชนพร้อมกับไฟเขียวผังเมืองรวมชุมชนวังจันทร์จังหวัดระยองครับรองรับการเติบโตในพื้นที่ EEC นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกรัฐบาลนะครับเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบมาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัยปี2569โดยจะลดค่าจดทะเบียนการโอนและค่าจดจำนองอสังหาริมทรัพย์ทั้งมือ1และมือ2เหลือเพียง 0.01% เพื่อทดแทนมาตรการเดิมที่จะสิ้นสุดลงโดยมีผลบังคับใช้ยาวไปจนถึง30มิถุนายน2570ซึ่งกระทรวงการคลังก็ประเมินว่ามาตรการนี้จะช่วยกระตุ้นให้เกิดการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์สูงกว่า 540,000 ล้านบาทต่อปีและช่วยผลักดัน GDP ของประเทศให้เติบโตเพิ่มขึ้นอีก 1.06% ต่อปีท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวจากสถานการณ์ความตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกกลางครับในขณะเดียวกันนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกรัฐมนตรีรัฐบาลนะครับก็เปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติร่างประกาศผังเมืองรวมชุมชนวังจันทร์จังหวัดระยองครอบคลุมพื้นที่4ตำบลรวมเนื้อที่กว่า394ตารางกิโลเมตรเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดระเบียบการใช้ประโยชน์ที่ดินระบบสาธารณูปโภคและการคมนาคมขนส่งรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EECควบคู่ไปกับการจัดระบบโครงข่ายระบายน้ำและสวนสาธารณะเพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมในอนาคตส่วนทางด้านของภาคการท่องเที่ยวครับนางสาวถาปนีเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททได้มีการเปิดตัวโครงการ Thailand HealthExcellence 2026นะครับเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็นจุดหมายปลายทางด้านสุขภาพระดับโลกโดยได้ให้การต้อนรับคณะเอกอัครราชทูตและผู้แทนจากกลุ่มประเทศตะวันออกกลางทั้งซาอุดิอาระเบียกาตาร์และโอมานพร้อมชูจุดขายด้านสุขภาพการดูแลสุขภาพแบบครบวงจรการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยและเทคโนโลยีการแพทย์ช่วยการเจริญพันธุ์เพื่อดึงดูดกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีกำลังซื้อสูงและผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการแพทย์และเยียวยาสุขภาพอย่างยั่งยืนครับมีประเด็นพาดหัวข่าวประเด็นนี้ในมติชนครับครม.ไฟเขียวต่ออายุค่าโอนอสังหารวมชุมชนวังจันทร์รับ EEC ททเปิดเวที Thailand Health ยกระดับไทยหับสุขภาพครับ
0: ขณะเดียวกันก็มีความคืบหน้าเรื่องของแลนด์บริดจ์นะคะโดยเมื่อวานนี้นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะก็ได้แถลงว่ารัฐบาลจะยกเลิกการเสนอร่างพรบ.ระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ซึ่งจัดทำโดยสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรและจะไม่นำร่างกฎหมายดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีพร้อมทั้งเตรียมลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมกับตัวแทนกลุ่ม SEC Watch เพื่อยืนยันแนวทางดังกล่าวอย่างเป็นทางการค่ะประเด็นนี้อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะคะถอยแลนด์บริดจ์พิพัฒน์สนองหนูเอาใจม็อบตั้งกรรมการร่วมไต่สวน1ปี44ส.ส.นายกส่งพิพัฒน์เคลียร์ม็อบค้านกฎหมาย SEC Land Bridgeมวลชนเฮรัฐบาลยอมถอยร่างพรบ.ระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ไม่ชงครม. พร้อมจับ SEC Watch ตั้งคณะศึกษาพัฒนาภาคใต้ชายชนกเล่นคำรับ2นอทะเลาะกันจริงแต่เป็นนอเนกับนอนกส่วนนอหนูรักสนิทสนมแข็งแกร่งกว่าเดิมยานภูมิใจไทยสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันมองเป้าหวังดิสเครดิตศาลฎีการับคำร้อง44ส.ส.ส้มนัดไต่สวนพยาน17ปากเริ่มนัดแรก25สิงหาคมยกคำร้องปมสั่งให้เท้งหยุดปฏิบัติหน้าที่ก็รวมประเด็นเรื่องของการเมืองไปด้วยเลยค่ะ
1: ครับพักอีกสักครู่หนึ่งนะครับช่วงหน้ามีเรื่องของสถานการณ์ไทยกัมพูชานะครับแล้วก็มีการออกมาตอบโต้กรณีที่เจ้าหน้าที่กัมพูชาอ้างสิทธิ์เหนือประสาทคณา 100% ครับ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
11: เนี่ยซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองขวดนี้อร่อยเหลือเชื่อสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองชื่อเนี้ยปลายังยอมให้จะนึ่งทอดต้มผัดย่างจิ้มก็หอมอร่อยซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองสักนิดอาหารอร่อยขึ้นเยอะ
12: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกทั่วเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่

0: ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวนะครับศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือว่า JIC แถลงโต้กลับกรณีที่เจ้าหน้าที่ของกัมพูชาอ้างสิทธิ์เหนือปราสาทคณา 100% ครับพร้อมกับยืนยันว่าไทยไม่ได้ทำลายโบราณสถานตามที่ถูกกล่าวหาพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้อำนวยการ JIC ก็เปิดเผยนะครับว่าข้อกล่าวอ้างของกัมพูชาที่ระบุว่าไทยเข้าไปยึดครองพื้นที่และทำลายบันไดปราสาทคณานั้นเป็นเพียงท่าทีของฝ่ายเดียวซึ่งตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศการตีความแผนที่หรืออ้างอิงมาตราส่วนต่างๆเพียงลำพังไม่สามารถใช้ตัดสินเรื่องอธิปไตยได้เนื่องจากเขตแดนนะครับแนวเขตแดนที่ยังเห็นต่างจะต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบและจัดทำหลักเขตแดนร่วมกันผ่านกลไกทวิภาคีทั้งสองประเทศตกลงกันไว้โดยอาศัยสนธิสัญญาเอกสารประวัติศาสตร์และหลักฐานการปักปันเขตแดนที่ผ่านมาไม่ใช่การตัดสินใจจากแถลงของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งส่วนมาตรการด้านความมั่นคงและการดูแลโบราณสถานในพื้นที่ผู้อำนวยการ JIC ยืนยันครับว่าเป็นการดำเนินการภายใต้พื้นที่ที่ไทยถือว่าอยู่ภายใต้การควบคุมของตนเองและเป็นไปตามถ้อยแถลงร่วมกันของสองประเทศไม่ใช่การเข้ายึดครองดินแดนของกัมพูชาสำหรับข้อกล่าวหาเรื่องของการเผาหรือว่าทำลายบันไดขึ้นปราสาทนะครับเป็นเรื่องที่ต้องพิสูจน์ด้วยพยานหลักฐานที่ตรวจสอบได้ซึ่งประเทศไทยพร้อมให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงบนพื้นฐานของหลักฐานเชิงประจักษ์และไม่ยอมรับการสรุปความตามคำกล่าวอ้างแบบเลื่อนลอยทั้งนี้ประเทศไทยยังคงยึดมั่นในแนวทางในการแก้ไขปัญหาชายแดนอย่างสันติผ่านกลไกทวิภาคีและกฎหมายระหว่างประเทศโดยมุ่งเน้นการลดความตึงเครียดหลีกเลี่ยงการยั่วยุและใช้กำลังพร้อมเรียกร้องให้ทุกฝ่ายระมัดระวังในการสื่อสารต่อสาธารณะโดยยึดข้อเท็จจริงเป็นสำคัญเพื่อหลีกเลี่ยงการสร้างความเข้าใจผิดและยืนยันความพร้อมที่จะร่วมมือกันสร้างสรรค์และสุจริตรักษาเสถียรภาพและสันติภาพตามแนวชายแดนอย่างยั่งยืนต่อไปมีพาดหัวในหน้าหนึ่งของแนวหน้านะครับ JIC ไทยโต้เดือดกัมพูชาเตือนขี้ตู่ครับกัมพูชาขี้ตู่เคลมปราสาทคณาก็ย้ำนะครับว่าไทยไม่รับคำกล่าวอ้างฝ่ายเดียวชี้ต้องยึดกฎหมายระหว่างประเทศกลไกทวิภาคีเท่านั้นครับ
2: กรณีที่ DSI เดินหน้าคดีกรณีนายอนันต์อัศวโพคินอดีตบิ๊กบอสอสังหาริมทรัพย์ชื่อดังค่ะถูกกล่าวหากระทำความผิดฐานร่วมกันสมคบฟอกเงินและฟอกเงินซึ่งเกี่ยวโยงกับคดียักยอกทรัพย์สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจันทน์โดยศาลก็มีการอนุมัติออกหมายจับหลังผู้ต้องหาไม่เดินทางมาตามนัดฟ้องนั้นนะคะมีความคืบหน้าอยู่ในพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์เดลินิวค่ะจี้ตำรวจสากลลากคออนันต์มาไทยหนีคดีพันฟอกเงินคาดไม่กลับมาชัวร์ไตวายระยะสุดท้ายDSI ประสานตำรวจสากลออกหมายแดงเร่งติดตามตัวอนันต์อัศวโพคินอดีตบิ๊กบอสอสังหาริมทรัพย์ชื่อดังหนึ่งในกวนคดีฟอกเงินวัดพระธรรมกายและสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจันทน์กลับไทยคาดคงอยู่ต่างประเทศยาวเหตุเสี่ยงเสียชีวิตเผยสารออกหมายจับตั้งแต่มีนาคม69หลังอัยการสูงสุดมีคำสั่งชี้ขาดสั่งฟ้องชี้ผู้ต้องหาคนสำคัญแจ้งเหตุไม่เข้ารับทราบข้อกล่าวหาเนื่องจากต้องรักษาพยาบาลอาการภาวะไตวายค่ะ
1: ครับสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่านตอนนี้ยังคงสับสนนะครับหลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศว่ามีการจัดเจรจารอบใหม่ขึ้นที่กรุงโดฮาของกาตาร์แต่ว่าฝั่งรัฐบาลเตหะรานปฏิเสธทันควันครับว่าไม่ได้มีการนัดหมายอย่างเป็นทางการในขณะที่โอมานก็ออกโรงคัดค้านแผนการของอิหร่านที่จะมีการเรียกเก็บค่าผ่านทางผ่านช่องแคบฮอร์มุซครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐได้โพสต์ข้อความระบุว่าสหรัฐและอิหร่านมีกำหนดในการเปิดฉากเจรจารอบใหม่ที่ประเทศกาตาร์ตามคำร้องของฝั่งอิหร่านขณะที่ทำเนียบขาวก็ได้ส่งจาเรดคุชเนอร์และสตีฟวิคคอฟผู้แทนพิเศษเดินทางไปเจรจาข้อตกลงหยุดยิง14ข้อแล้ว พร้อมประกาศว่าแม้สหรัฐจะรักษาสัญญาหยุดยิงแต่ก็พร้อมใช้กำลังทางทหารตอบโต้ทันทีหากถูกอิหร่านยั่วยุแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านก็ได้ออกมาปฏิเสธอย่างสิ้นเชิงโดยระบุว่าคณะผู้แทนที่เดินทางไปกาตาร์เป็นเพียงทีมงานด้านเทคนิคและไม่มีกำหนดพบหารือใดๆกับฝ่ายอเมริกันในช่วงสัปดาห์นี้นอกจากประเด็นการเจรจาแล้วนะครับอิหร่านยังคงพยายามเพิ่มอำนาจต่อรองด้วยการประกาศแผนเตรียมเก็บค่าธรรมเนียมบริการทางทะเลหรือว่าค่าผ่านทางสำหรับเรือพาณิชย์ทุกลำที่แล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซโดยนายโมฮัมหมัดบาเกอร์กาลิบัฟหัวหน้าทีมเจรจาของอิหร่านระบุว่ามาตรการนี้จะมีผลบังคับใช้ทันทีหลังสิ้นสุดระยะเวลาเรียกเว้นเก็บภาษี60วันตามข้อตกลงหยุดยิงกับสหรัฐนะครับก็มีพาดหัวข่าวในแนวหน้าครับทกโดฮาส่อล่มอิหร่านลั่นไม่มีเจรจาแย่งฮอร์มุซยังเดือดเจรจาสันติภาพที่กรุงโดฮากาตาร์ส่อแววล่มหลังประธานาธิบดีสหรัฐประกาศนัดหมายแต่ทางการเตหะรานสวนทันควันยังไม่มีนัดหมายใดๆครับ
2: ค่ะขอไปที่ผลฟุตบอลโลกนะคะก็มีการแข่งขัน3คู่ในรอบ32ทีมสุดท้ายค่ะเมื่อคืนนี้เที่ยงคืนนะคะก็เป็นไอวอรี่โคสต์พบกับนอร์เวย์นะคะซึ่งก็คู่นี้ค่ะฮาลันก็ซัดประตูชัยพานอร์เวย์ทะลุรอบ16ทีมฟุตบอลโลก2026นะคะพร้อมกับเข้าไปดวลกับแซมบ้าบราซิลค่ะสำหรับไอวอรี่โคสต์นะคะแม้ว่าจะจอดป้ายเพียงรอบ32ทีมสุดท้ายแต่ก็นับเป็นการสร้างประวัติศาสตร์ผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ฟุตบอลโลกได้เป็นครั้งแรกของชาติค่ะส่วนอีกคู่หนึ่งนะคะตราไก่ฟอร์มดุค่ะฝรั่งเศสอัดสวีเดน3ประตูต่อ0ลิ้วรอบ16ทีมสุดท้ายเช่นกันนะคะส่วนสวีเดนก็ยุติเส้นทางไว้เพียงรอบ32ทีมสุดท้ายค่ะและคู่ล่าสุดนะคะก็คือ8นาฬิกานี้ค่ะจะเป็นเม็กซิโกพบกับเอกวาดอร์ค่ะ
1: ครับทั้งหมดคือ9ทันข่าวในวันนี้นะครับคุณสสิทธรสังสมธนะและผมภูเบศรสุนีลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มไฟไหม้บาร์โฮสเมืองพัทยากลางดึกพนักงานหนีไม่ทันเสียชีวิต1คนเบื้องต้นพบร้านไม่มีใบอนุญาตและไม่มีประตูหนีไฟนิราศทิพย์ศรีรายงานค่ะ
1: เที่ยงคืนเสียของเมื่อคืนได้เกิดเหตุสลดกลางเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีหลังเพลิงโหมลุกไหม้สถานบันเทิงชื่อ Catwalk ภายในซอยเฉลิมพระเกียรติ29ตำบลหนองปลือโดยที่เกิดเหตุเป็นอาคารที่ใช้ประกอบกิจการบาร์โฮสพบเปลวเพลิงพวยพุ่งและกลุ่มฟันหนาทึบเจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัยเมืองพัทยาต้องเร่งระดมรถน้ำเข้าสกัดเพลิงโดยได้รับความช่วยเหลือจากรถน้ำเอกชนที่ผ่านมาพบเหตุช่วยเร่งฉีดน้ำสกัดนานกว่า30นาทีจึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้จากการเข้าตรวจสอบภายในร้านพบร่างผู้เสียชีวิต1รายคือนายธนพลบุญจันทร์อายุ28ปีพนักงานของร้านนอนเสียชีวิตอยู่ใต้โต๊ะในสภาพถูกไฟคลอกทั้งตัวสอบถามพนักงานที่รอดชีวิตทราบว่าขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้จากบริเวณหลังคาก่อนจะลามลงมาปิดทางออกทั้งหมดพนักงานคนอื่นๆพยายามวิ่งหนีเอาชีวิตรอดแต่ผู้เสียหายรายนี้หายตัวไปคาดว่าหนีไม่ทันประกอบกับร้านดังกล่าวไม่มีประตูหนีไฟเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจและฝ่ายปกครองตรวจสอบพบว่าสถานบันเทิงแห่งนี้ไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการขณะนี้กองพิสูจน์หลักฐานอยู่ระหว่างลงพื้นที่เก็บหลักฐานเพื่อหาสาเหตุการเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่แท้จริงพร้อมจะเรียกเจ้าของร้านมาสอบสวนเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปอยู่ราชทิพย์ศรีสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรี
0: ไทยติดอันดับ9ของโลกอันดับ1ของเอเชียประเทศที่ดีที่สุดสำหรับการเกษียณอายุนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า International Living สื่อชั้นนำของสหรัฐอเมริกาด้านการใช้ชีวิตและการเกษียณอายุในต่างประเทศได้เผยแพร่ผลการจัดอันดับ Global Retirement Index 2026ซึ่งจัดทำต่อเนื่องเป็นปีที่35โดยประเทศไทยได้รับการจัดอันดับเป็นอันดับที่9ของโลกและอันดับ1ของเอเชียในฐานะประเทศที่เหมาะสมสำหรับการใช้ชีวิตหลังเกษียณด้วยคะแนนรวม80คะแนนสะท้อนถึงศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นจุดหมายปลายทางสำหรับผู้เกษียณอายุจากทั่วโลกทางด้านคุณภาพชีวิตระบบสาธารณสุขค่าครองชีพและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการอยู่อาศัยรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าดัชนีดังกล่าวประเมินจาก7ปัจจัยสำคัญได้แก่ที่อยู่อาศัยวีซ่าและสิทธิประโยชน์สำหรับผู้เกษียณค่าครองชีพการพัฒนาและธรรมาภิบาลสภาพภูมิอากาศระบบสาธารณสุขและความเหมาะสมในการใช้ชีวิตโดยอาศัยข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญผู้สื่อข่าวและชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในแต่ละประเทศจริงสำหรับประเทศไทยได้รับคะแนนโดดเด่นด้านค่าครองชีพสูงถึง96คะแนนสะท้อนความคุ้มค่าในการใช้ชีวิตเมื่อเทียบกับคุณภาพที่ได้รับขณะที่ด้านการพัฒนาและธรรมาภิบาลได้84คะแนนแสดงถึงความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการภาครัฐส่วนด้านระบบสาธารณสุขได้79คะแนนซึ่งสะท้อนมาตรฐานการรักษาพยาบาลที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติทั้งนี้ผลการจัดอันดับดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งยกระดับประเทศไทยสู่การเป็น Medical and Wellness Hub ของโลก
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
4: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
5: เทพไทยเหรอปากสะอาด
6: แม่เทพไทยปากสะอาด
7: เทพไทยปากสะอาด
8: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
6: เทพไทยปากสะอาดจริง
9: ๆสิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
10: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
11: สตาร์ทเมื่อไรก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special จากกรุงเทพประกันภัย Plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ Plus ความเสียหายต่อกระจกบังลม เบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 plus super special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
12: เสียงพี

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HBC17-69A
1: เปลี่ยนยางที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนแบตที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนช็อคอัพผ้าเบรกใบปัดน้ำฝนที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: B-Quick ครบทุกบริการเรื่องรถจะสินค้าหรือบริการไหนก็
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153
3: ฟังดีเพื่อรถฟังร้อยเพื่อคุณ
4: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
5: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
6: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม
7: ่ๆสถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 เมกะเฮิรตซ์เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
8: เพราะความดันผิดปกติหรือภาวะหัวใจผิดปกติสามารถเกิดขึ้นได้ทุกวัยใส่ใจตัวเองทุกวันด้วยใหม่Omron รุ่น Complete เครื่องวัดความดันและบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจในเครื่องเดียวแบรนด์จากประเทศญี่ปุ่นตรวจวัดความดันรู้ทันโรคร้าย Omron รุ่น Complete หาซื้อได้ที่ร้านขายยาชั้นนำหรือ Omron Official Store Omron All for Healthcare โดย Omron Healthcare ประเทศไทยจำกัดโทร02-021-5555อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
9: รอยแผลจากศัลยกรรมความงามถามหา Rebackรอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึง Rebac Rebac ผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะ Rebac ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณ Rebac จาก
5: Biopharm เพื่อคู่สุขภาพ
9: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
10: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ใช้เท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าใช้เท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยใช้เท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ

0: กรักมาขอแม่กอดขอหอมทีซี่ปากเหม็นมาก
1: น้องหมาปากเหม็นแบบนี้หินปูนถามหาแล้วปล่อยไว้อันตรายนะครับต้องพาไปพบสัตวแพทย์ด่วนจบปัญหาน้องหมาปากเหม็นมาที่โรงพยาบาลสัตว์เอ็นเจสิครับเรามีบริการตรวจสุขภาพช่องปากและขูดหินปูนสำหรับน้องหมาดูแลอย่างใกล้ชิดโดยทีมสัตวแพทย์ชั้นหนึ่งพร้อมเครื่องมือที่ทันสมัย
0: ว้าวลมหายใจกลับมาหอมสดชื่นแล้วลูกแม่
1: คืนรอยยิ้มและสุขภาพปากที่ดีให้กับลูกรักปรึกษาเลยที่โรงพยาบาลสัตว์เอ็นเจโทร086-999-7766
2: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz 100.75
3: แจ้งเป็นข้อมูลกันก่อนนะครับสำหรับการเดินทางเช้าวันนี้ในชั่วโมงเร่งด่วนนะครับหลายสายทางเข้าเขตตัวเมืองเชียงใหม่การจราจรจะหนาแน่นนะครับบางจุดรถติดสะสมแล้วก็การเคลื่อนตัวช้ามากนะครับกลางสัปดาห์วันนี้วันพุธที่1กรกฎาคม2569กับวันเริ่มต้นของเดือนใหม่นะครับแล้วก็วันนี้เป็นวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาตินะครับมีกิจกรรมนะครับบริเวณโดยรอบสนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ที่คาดว่าจะมีการจราจรที่หนาแน่นเป็นพิเศษครับซึ่งในวันนี้นะฮะทางสนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่จะมีการจัดงานวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติคาดว่าจะมีเข้าร่วมกิจกรรมประมาณกว่า 1,600 คนนะครับและจะเริ่มทยอยเข้าสู่พื้นที่ตั้งแต่ช่วง 7:30 นที่ผ่านมานะครับโดยพิธีจะเริ่มประมาณสัก 9:00 นเช้าวันนี้ซึ่งอาจจะส่งผลให้การจราจรบริเวณรอบมีปริมาณรถหนาแน่นกว่าปกตินะครับที่สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่เห็นว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรและเทศกิจเทศบาลนครเชียงใหม่ก็ลงพื้นที่อำนวยความสะดวกการจราจรให้ในพื้นที่โดยรอบนะครับฉะนั้นท่านที่จะเข้าในเขตตัวเมืองเชียงใหม่นะครับโดยเฉพาะเส้นทางที่จะมาทางสนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ก็เลี่ยงได้เลี่ยงนะครับหรือว่าวางแผนการเดินทางนะครับหรือใช้รถใช้ถนนในเส้นทางดังกล่าวด้วยความระมัดระวังนะครับเนื่องจากว่าจะมีน้องๆคณะลูกเสือเนตรนารีนะครับที่จะเข้าร่วมกิจกรรมวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติวันนี้นะครับสวัสดีเชียงใหม่สวัสดีประเทศไทยครับต้อนรับทักทายคุณฟังเข้าสู่ชั่วโมงของการฟังเพลงสากลเก่ายามเช้าทางสถานีวิทยุอสมทเชียงใหม่ FM 100.75 ครับอยู่กับผมวสุรมสุริยะวงศ์ครับ

ช้าวันพุธกลางสัปดาห์ครับเรามีดนตรีแนวคันทรีมาฟังด้วยกันนะครับ The 24 Country กับจอห์นเดนเวอร์ Living on a Jet Plane พูดถึงแล้วก็เวลาเดินทางไปไหนอย่ารับฝากของเข้าไปเรื่อยนะครับยิ่งคนแปลกหน้ายิ่งไม่ค่อยคุ้นเคยไม่รู้จักฝากหิ้วกระเป๋าไปฝากคนนั้นหน่อยฝากซื้อสินค้ากลับมาหรือเอาสินค้านี้ไปฝากคนนั้นทีอะไรเงี้ยหิ้วไปอาจจะมีโอกาสแจ็คพอตนะครับไม่รู้ว่าจริงไม่จริงอย่างไรนะครับกับของข้างในที่มันซุกซ่อนอะไรเอาไว้เราไม่ทราบนะฉะนั้นติดตามข่าวแล้วก็ย้อนดูตัวเราเวลาเราเดินทางด้วยนะครับไม่เฉพาะการขึ้นเครื่องนะบางทีรถโดยสารสาธารณะอะไรเหล่านี้ด้วยเหมือนกันนะครับจะขึ้นเหนือลงใต้นะบางทีจะแวะไปที่หาเพื่อนที่กรุงเทพหรือกำลังจะกลับมาบ้านที่ภูมิลำเนาของเราเองอย่างเงี้ยมีใครฝากของมาเนี่ยดูให้ดีๆก่อนนะครับไม่งั้นเดี๋ยวแจ็คพอตข้างในอ้าวไม่ใช่ของที่เราควรจะหิ้วมานะครับอันตรายจริงๆ

เมื่อวานนี้มีคุณผู้ฟังถามถึงงานของจิมโครเช่นะครับก็เลยเลือกเพลง A Long Time Ago ซึ่งอยู่ในอัลบั้มที่ชื่อว่า You Don't Mess Around With Jim ในช่วงปี1972นะฮะเป็นเพลงที่เรียกว่าเขาพูดถึงภรรยาเขาโดยตรงแหละนะครับก็คืออิงกฤษนะฮะตอนที่จิมโครเช่เนี่ยเขายังเป็นนักดนตรีแบบโนเนมยังไม่มีชื่อเสียงแล้วก็ใช้คำว่าต่อสู้กับเรื่องของการดำเนินชีวิตอยู่หารับจ้างทั่วไปในการเลี้ยงชีพเล่นดนตรีไปด้วยนะครับและมีโอกาสไปร่วมงานดนตรีโฟกงานหนึ่งนะครับในยุค60แล้วก็มีโอกาสเจอกับอังกฤษนะก็คือปัจจุบันก็คือภรรยาของเขาในต่อมาเวลาต่อมานั่นเองนะฮะแล้วก็มีโอกาสได้เรียกว่าอยู่ด้วยกันคุยกันจันเช้าอย่างเงี้ยนะครับจากช่วงเวลาที่เหงาๆแบบโดดเดี่ยวแล้ววันนึงมีใครสักคนนึงมาอยู่เคียงข้างพร้อมกับร้องเพลงของเขาไปด้วยเนี่ยมันคือทำให้ชีวิตเขานั้นมีความหมายแล้วก็เขาเล่าเรื่องราวว่าเมื่อนานมาแล้วที่เขาต้องเดินทางบนเส้นทางที่อ้างว้างอยากโดดเดี่ยวไม่มีใครมาร่วมแบ่งปันแต่มีประโยคของเพลงที่บอกว่าชีวิตเขาเปลี่ยนไปเมื่อได้พบเธอในท่อนที่บอกว่าแล้วคุณก็เริ่มมาร้องเพลงกับผมนั่นคือหมายความว่าอังกฤษเข้ามาอยู่ในชีวิตของจิมโครเช่ในห้วงเวลานั้นเพลงนี้จึงเป็นเพลงที่เขาแต่งออกมาได้อย่างสวยงามแล้วก็มอบให้กับคนที่มีคนรักแล้วมาเติมเต็มชีวิตที่มันขาดหายไปนั่นเองนะครับ A Long Time Ago ถึงแม้ว่าเวลามันจะผ่านมานานแล้วก็ตามนะครับแต่ว่าสิ่งนั้นก็ยังคงเต็มเปี่ยมไปด้วยความรู้สึกที่อยู่กับเขาจนถึงวันสุดท้ายนะครับคุณผู้ฟังถามถึงเพลงของปีเตอร์เชอร์รี่คุ้นเคยกันดีกับเพลงนี้นะครับ

Love Me Love My Dog นะครับเจ้าเชอรี่ถ้าแปลตรงตัวก็ถ้ารักฉันก็ต้องรักหมาของฉันใช่ไหมฮะในความหมายก็คือถ้าเราจะรักกันสักในเรื่องของสิ่งที่เราต้องรู้จักกันก็คือเขาเป็นตัวตนยังไงเขาชื่นชอบอะไรเขาเป็นคนแบบไหนเนี่ยบางทีคุณก็ต้องยอมรับแล้วก็ชอบในสิ่งนั้นไปกับเขาด้วยบ้างก็ได้นะครับเพราะว่าบางครั้งค่าความชอบไม่เหมือนกันมันแตกต่างกันมันก็คงไปด้วยกันไม่ได้แหละนะฉะนั้นถ้ารักฉันก็ต้องรักในสิ่งที่ฉันเป็นด้วยเหมือนกันในฟิลนั้นแหละครับคุณผู้ฟังบอกว่าขนาดกระเป๋า carry on เนี่ยเขายังไม่ให้ช่วยยกใส่ที่เก็บสัมภาระเหนือศีรษะเลยบางทีเขาต้องให้ผู้โดยสารเนี่ยเป็นคนยกเก็บโดยเฉพาะกระเป๋าคาร์ริออนที่มันมีเขาเรียกว่าเป็นเหมือนพลาสติกใช่ไหมฮะเพราะว่ามันจะมีลายนิ้วมือของเราติดไปด้วยไงเวลาเราหยิบกระเป๋าแบบนี้แล้วก็ยกขึ้นไปที่ที่เก็บสัมภาระบนเหนือศีรษะเราอ่ะนะมันก็จะมีลายนิ้วมือใช่ไหมฮะอันนี้ถือว่าประมาทมากนะครับที่รับขนของให้คนอื่นฉะนั้นก็เป็นอีกหนึ่งความรู้อย่างหนึ่งนะครับบางทีบางครั้งเราขึ้นเครื่องหรืออันโดยสารรถสาธารณะอะไรก็ตามทีบางทีเราก็มีน้ำใจแหละอ่ะเราเห็นน้ำใจว่าโอเคโหของมันยกขึ้นที่สูงนะนะครับประมาณนี้ใช่ไหมฮะเราก็เห็นแล้วกระเป๋าเขาอาจจะยกขึ้นยากเราก็ไปช่วยยกเขาให้สุดท้ายข้างในเราไม่รู้อะไรนะฮะแต่ว่ามันมีลายนิ้วมือของเราติดไปด้วยเขาเรียกว่าร่างแห่ละทีนั้นแหละครับไม่น่าเลยเห็นน้ำใจที่เรามีฉะนั้นของบางอย่างต้องสังเกตให้ดีๆด้วยนะครับความมีน้ำใจดีคนไทยเรามีอยู่แล้วแหละแต่บางครั้งเราไม่รู้ข้างในคืออะไรใช่ไหมฮะก็เป็นอีกหนึ่งข้อสันนิษฐานนะครับสำหรับเรื่องของเหตุการณ์ที่เราควรพึงรู้เอาไว้กับการที่จะรับหิ้วของฝากของหรือว่าขนของให้คนอื่นเขานะครับแล้วก็อย่าลืมไปสอนเด็กๆสอนลูกหลานเราด้วยนะครับอย่ารับฝากของคนอื่นไปเรื่อย Teach your children งานของ Crosby, Stills, Nash & Young ครับไปสอนเด็กๆด้วยนะฮะของคุณ

Teach Your Children งั้นจะ Crosby Still Nash and Young นะครับคุณผู้ฟังทักทายมาจากภูเก็ตภูเก็ตฝนตกหนักมากโอเคถามถึงเพลงอะไรที่เกี่ยวกับฟ้าฝนให้ดีผมเลือกเพลงนี้ให้ดีกว่าน่าจะรู้จักและคุ้นเคยกันดีกับงานของคณะ CCR นะครับเดินทางปลอดภัยนะฮะ

0: When Will I Be Loved Linda Ronstadt ครับต่อเนื่องจากก่อนหน้านั้น Have You Ever Seen The Rain เขามองว่าฝนเป็นปัญหาอย่างหนึ่งนะฮะแน่นอนครับปัญหาของการเดินทางแต่บางทีเขาพูดถึงเรื่องของปัญหาของชีวิตที่เขากำลังรุ่งโรจน์กำลังดีแต่มันมีสิ่งที่มันรุมเร้าอยู่ภายในสุดท้ายมันก็ต้องมาคลายปมแต่เมื่อมันคลายไม่ได้ก็ปล่อยวางไว้ก่อนก็ได้ครับนิ่งๆอย่าไปดิ้นรนมากไม่งั้นเดี๋ยวจะรัดตัวเยอะไปกว่าเก่าเนี่ยกว่าเดิมนี่ไม่ไหวแล้วแหละฉะนั้นก็ค่อยๆว่ากันไปค่อยๆเคลียร์ปัญหากันไปนะครับอย่าไปเขาเรียกว่าอะไรล่ะเครียดหรือว่าใจร้อนกับมันมากนะครับหลายคนก็มีปัญหาปุ๊บอยู่ไม่ไหวแล้วว่าอยู่ไม่ไหวเพลงอะไรกำลังดังตอนนี้ไปที่ไหนก็ได้ยินเพลงนี้แหละอยู่ไม่ไหวแล้วอยู่ไม่ไหวนะแล้วก็วากอันนั้นอาจจะเป็นการปลดปล่อยอารมณ์บางอย่างได้นะครับแต่ปัญหามันก็ไม่หนีไปไหนกับเราเนี่ยมันยังคงอยู่ฉะนั้นต้องค่อยๆ คิดวิธีการแก้ปัญหาต่อไปให้กำลังใจกันนะครับอสมทเชียงใหม่ FM 100.5 ครับสัญญาณรับฟังจากเชียงใหม่ถึงลำพูนลำปางพะเยาและเชียงรายนะครับทางคลื่นนปัดวิทยุและฟังออนไลน์ที่แอปพลิเคชัน MCOT Connect และทาง radio.network.mcot.net ทักทายคุณผู้ฟังที่ฟังออนไลน์กับเราด้วยเช่นกันนะครับที่เชียงใหม่แล้วก็เดี๋ยวทาง LINE นะครับ ID LINE ที่ MCOTCM10075 ค่อยมาตอบรับข้อความกับเพลงที่ถามถึงเข้ามาด้วยรวมถึงสมาชิกในกลุ่ม LINE Open Chat อสมทเชียงใหม่นะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ก่อนนะครับ
1: MCOT Radio อสมทเชียงใหม่สัญญาณชัดไกลครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดสนใจลงสื่อโฆษณาโทร053-357-061
2: ถ้าจะหารถกระบะใหม่สักคันที่เครื่องยนต์ทนทานช่วงล่างทนจริงก็ต้องนิสสันนาวาร่าใหม่ที่จัดเต็มกับภายในดีไซน์ใหม่และเทคโนโลยีครอบคันพร้อมลุยต่อไปกับคุณในเส้นทางใหม่กับความฝันใหม่กับจุดหมายใหม่กับความสำเร็จใหม่และคุณล่ะพร้อมไปด้วยกันกับความใหม่นี้แล้วหรือยัง Nissan Navara ใหม่ทนพร้อมลุย
3: รับข้อเสนอพิเศษได้ที่สยามนิสสันเชียงใหม่สาขาดอนจานสนามบินและสาขาลำพูนโทร053-261-126เบอร์เดียวโทรได้ทุกสาขา
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: รถคันโปรดของคุณเกิดอุบัติเหตุสีถลอกตัวถังยุบไม่ว่าจะเป็นรอยขีดข่วนเล็กๆหรือความเสียหายหนักให้ศูนย์ซ่อมสี CNX Auto ดูแลสิครับเราคือศูนย์ซ่อมสีและตัวถังมาตรฐานที่พร้อมดูแลรถยนต์ของคุณทุกยี่ห้อด้วยทีมช่างที่ชำนาญการและเครื่องมือที่ทันสมัยเบี้ยประกันทุกประเภทโทรเลย080-070-8338ศูนย์ซ่อมสี CNX Auto เจริญเมืองเราใส่ใจทุกรายละเอียดให้รถของคุณสวยเหมือนเดิม
6: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่ Business Park ตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
7: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz 100.75

เป็นเพลงเศร้าที่มีจังหวะนะครับงานจากอัลเบิร์ตแฮมมอนด์อัลเบิร์ตแฮมมอนด์แต่งเพลง It's Never Rain in Southern California มันเป็นเรื่องราวของคนที่เขาไปหาโอกาสในเมืองใหญ่ที่แคลิฟอร์เนียที่มีฮอลลีวูดอะที่เขาพูดถึงเรื่องของความฝันที่อาจจะมีชื่อเสียงมีเงินทองโด่งดังไปที่ยอมรับแต่สุดท้ายเขาคือล้มเหลวนะครับไม่ประสบความสำเร็จแล้วตอนท้ายๆเพลงเขาก็จะบอกว่าถ้าหากว่าใครกลับไปที่บ้านของเขาช่วยบอกคนที่บ้านที่หน่อยว่าเขาประสบความสำเร็จดีเขาอายเกินกว่าที่จะกลับไปแล้วยอมรับความจริงว่าตัวเองนั้นต้องล้มเหลวอยู่ที่นี่แต่ไม่อยากให้ทางนู้นเขาเป็นห่วงอะไรมากมายนั่นแหละครับพูดง่ายๆคือไม่เด่นไม่ดังจะไม่หันกลับไป นั่นแหละครับคุณผู้ฟังถามถึงเพลงของเกรนแคมเบลเข้ามาด้วยนะครับ Limestone Cowboy เปิดให้2เพลงต่อเนื่องในครึ่งชั่วโมงหลังครับ Mcot Radio เชียงใหม่บรรยากาศของเพลงคันทรียามเช้า1ชั่วโมงวันอาทิตย์ไม่ใช่สิวันพุธกลางสัปดาห์ จะรีบไปไหนวันอาทิตย์ยังไม่ถึงเวลาเลยบางทีมันกั้ง ก็ใจฮะมันกั้งกับเมืองฮองว่ากั้งมันหลันมันเผลิดไปมันอู้ไปเรื่อยๆบางทีก็เราพูดถึงเรื่องอะไรบ้างนะเพลงคันทรีเนี่ยบางทีมันก็เป็นเพลงที่เหมือนกับคนเดินทางใช่ไหมฮะเล่าถึงชีวิตของการเดินทางเรื่องราวของการไปใช้ชีวิตโน่นนี่นั่นมันเหมือนเป็นเพลงเพื่อชีวิตอย่างหนึ่งที่เป็นเพลงลูกทุ่งของฝั่งตะวันตกเขานะครับฉะนั้นมันก็มีการเล่าเรื่องราวต่างๆจากสิ่งที่เขาเห็นแล้วก็พูดไปตามความรู้สึกจากตัวของศิลปินเองด้วยนะครับหลายๆเพลงของเขาเนี่ยก็อยากจะเอาเรื่องราวสิ่งที่เห็นนั่นแหละมาเล่าสู่กันฟังเหมือนเพื่อชีวิตนั่นแหละนะครับฉะนั้นเดี๋ยวมันเป็นเรื่องราวของเพลงที่มันพาไปเดินทางใช่ไหมพากันเดินทางใช่ไหมเดี๋ยวพาไปนี่ดีกว่าไปที่แฟเมียงคาเฟ่ปางไฮเทพเสด็จดอยสะเก็ดเชียงใหม่นะครับเพราะว่าเดินทางไปเที่ยวที่นี่ไม่ไกลครับแล้วก็มีความสุขมากๆด้วยหลังจากจบเพลงนี้เรื่องงานของคณะอเมริกามาฟังด้วยกันนะครับ Sister Golden Hair

เป็นงานในช่วงปี1975ของคณะอเมริกาครับจังหวะสดใสแต่เจอความมันรู้สึกขัดแย้งในความรู้สึกของความรักเขาพูดถึงผู้ชายคนหนึ่งแล้วฮะที่กลัวการผูกมัดจากผู้หญิงคนหนึ่งที่เขารักมากๆผู้หญิงคนนี้เขาก็มีผมสีทองที่สวยตามชื่อเพลงเลยครับ Sister Golden Hair แต่ว่าเขายังไม่พร้อมที่ต้องสร้างครอบครัวใช้ชีวิตคู่แบบแต่งงานเพราะว่าเขายังรักอิสระยังอยากจะใช้ชีวิตให้มีความสุขสนุกตามภาษาของวัยรุ่นเนี่ยนะครับแต่ก็อยากจะคบเขาเป็นแฟนอยู่แหละผู้หญิงเขาก็อาจจะมีอะไรบางอย่างที่มีเงื่อนไขแล้วล่ะใช่ไหมฮะฉะนั้นบางอย่างมันก็ตัดพ้อเบาๆในความรู้สึกของผู้ชายว่าทำไมเราต้องกลัวขนาดนั้นแต่ก็ต้องอธิบายให้เข้าใจด้วยว่าขอให้เวลาเขาได้ใช้เวลาสักหน่อยนึงอะไรอย่างเงี้ยให้เขาได้มีชีวิตส่วนตัวบ้างสักหน่อยนึงก่อนที่เขาจะตัดสินใจไปเขาเรียกว่าไปอีกชีวิตอีกเขาเรียกว่าอะไรไปอยู่ในครอบครัวที่เขาต้องดูแลแล้วแหละอะไรอย่างเงี้ยนะฮะพูดง่ายๆคือความรับผิดชอบอะบางครั้งความรับผิดชอบตอนนั้นเขาอาจจะยังไม่พร้อมอะเนี่ยฮะแต่เขาก็อยากจะใช้ชีวิตแบบสดใสวัยรุ่นยุค70ประมาณนั้นนะครับอีกหนึ่งเพลงที่มีคนผู้ฟังถามถึงเข้ามากับงานของคณะอเมริกาขอบคุณมากๆนะครับทาง LINE ครับ ID LINE ที่ mcotcm1075 ครับ mcotcm1075 เป็น ID LINE ของอสมทเชียงใหม่นะครับแล้วก็เพิ่มเติมเข้ามาในกลุ่ม LINE Open Chat อสมทเชียงใหม่ที่เราแชร์ข่าวสารคุยเรื่องราวเกร็ดสาระน่ารู้แบ่งปันกันในสมาชิกของกลุ่ม LINE Open Chat อสมทเชียงใหม่ด้วยอ่ะเราไปเที่ยวดีกว่าครับผ่อนคลายกันสักหน่อยหนึ่งที่แฟเมียงคาเฟ่นะครับบนก่อนพูดถึงเรื่องของเมนูกับข้าวที่เขาทำเองอย่างเมนูไส้อั่วนะครับปกติเขาจะมีไส้อั่วที่ทำตามฤดูกาลด้วยก็คือไส้อั่วที่มีเห็ดเพาะเห็ดเพาะฮะกับเมืองของเห็ดถอบเห็ดถอบยังมีนะครับกัดตัวเนื้อของไส้อั่วจากด้านนอกที่เป็นที่เขายัดไส้เข้าไปใช่ไหมแล้วเขาก็เอาไปจัดการกระบวนการใส่นู่นนี่นั่นเรียบร้อยแล้วเนี่ยแล้วพอกัดเข้าไปข้างในมันจะมีตัวของเห็ดเพาะเห็ดถอบนะครับที่มันคนเมืองจะหูว่ามันต้องหนุ่มกำลังดีอ่ะมันจะกรอบเข้าไปอ่ะมันจะอร่อยอีกแบบเลยนะฮะตอนนี้ยังมีอยู่นะครับ

ครับเขาบอกว่ายังคงมีวัตถุดิบตามฤดูกาลอยู่นะครับนอกจากนั้นก็มีกับพงกับข้าวที่เขาทำเองจากพืชผักสวนครัวที่เขาปลูกเองด้วยนะครับหลายสิ่งหลายอย่างนะครับเมนูท้องถิ่นเนี่ยเขามีอยู่แต่ถ้าไปเรื่องของเมนูอาหารกับข้าวแล้วเนี่ยไม่ได้เลยเด็ดขาดถ้าคุณจะขาดเรื่องนี้ไปก็คือเรื่องของกาแฟครับที่เทพเสด็จไฮไลท์ของเขาคือกาแฟจริงๆโซนเทพเสด็จทั้งโซนเนี่ยบ้านไหนไม่กินกาแฟบ้างไม่รู้เหมือนกันแต่ว่ารู้แค่ว่าเขามีวิสาหกิจชุมชนเกี่ยวกับกาแฟที่มีมูลค่าสูงมากแล้วก็มีการสั่งซื้อที่นี่เยอะมากเหมือนกันนะครับหนึ่งในนั้นก็มาที่แฟร์เมียงคาเฟ่เขาเองก็มีทุกรูปแบบของกาแฟจากเทพเสด็จคั่วอ่อนคั่วกลางคั่วเข้มเอาแบบดาร์กเลยแบบเข้มๆเนี่ยจัดไปกาแฟเทพเสด็จสายพันธุ์อเมริกาอาราบิก้าแท้ๆนะครับนอกจากกาแฟแล้วชาเมี่ยงที่นี่ก็มีความเป็นอัตลักษณ์ของเขาเองเหมือนกันกลมกล่อมมากฮะรสชาติหอมทานกับเมนูอร่อยๆทั้งอาหารคาวหวานได้หมดเลยนะครับกับพงกับข้าวเขามีหลากหลายรูปแบบหรือจะเป็นเรื่องของเมนูของหวานก็น่าสนใจทีเดียวนะครับทานคาวเสร็จปุ๊บทานหวานต่อแล้วจิบด้วยชาหรือกาแฟอุ่นๆร้อนๆอย่างเงี้ยโอ้โหฟินมากแล้วยิ่งได้บรรยากาศดีๆนะครับที่นี่บรรยากาศสวยมากเลยนะฮะเป็นคาเฟ่ที่ด้านหน้าโอเคมันจะมีถนนผ่านเข้าหมู่บ้านใช่ไหมครับแล้วก็มีสายธารลำน้ำไหลผ่านตัวคาเฟ่ด้วยนะครับแล้วอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นภูเขาสวยงามมากนะอุดมสมบูรณ์เป็นต้นไม้ใหญ่นะครับอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นที่พักแบบโฮมสเตย์ริมเชิงเขามีทั้งห้องพักแบบ2คนเป็นแบบครอบครัวเป็นแบบหมู่คณะใหญ่ๆมาสัก20 30 40คนเนี่ยมาจัดเลี้ยงประชุมที่นี่ก็ได้นะครับเขามีห้องประชุมจัดเลี้ยงได้มีแบบทั้งอินดอร์และเอาท์ดอร์ในการจัดเลี้ยงแบบเอาท์ดอร์ก็สวยงามมากถ้าวันไหนอากาศดีๆฟินๆนี่ผมว่าโอ้โหบางทีผมมีความรู้สึกว่ามันเหมือนกับไปชาร์จแบตพลังงานชีวิตได้ดีเลยแหละนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยเขายังบอกว่าถ้าใครจะไปใช้บริการอาหารเครื่องดื่มที่พักห้องประชุมเนี่ยบอกว่าฟังจากอสมทเชียงใหม่นะครับมีส่วนลดพิเศษมอบให้นะครับยังไงก็ลองแวะไปกันก่อนได้หรือลองคลิกไปดูทางเพจ Facebook ของแฟร์เมียงคาเฟ่นะครับโทรสอบถามได้ตรงกันก่อนก็ได้นะฮะเจ้าของบ้านน่ารักมากพูดคุยไปกันเองมีกิจกรรมแต่ละช่วงเวลาเนี่ยน่าสนใจมากนะครับโทรสอบถามที่061-284-2882นะครับ061-284-2882คือเขาสามารถมีกิจกรรมได้ตลอดทั้งปีนะครับและเส้นทางเนี่ยเป็นรูทของการเดินทางที่คุณสามารถเที่ยวได้ตลอดเลยนะฮะคือเส้นทางธรรมชาตินะครับผ่านหมู่บ้านชุมชนผ่านวัดที่สวยงามมีกิจกรรมแบบซิปไลน์แอดเวนเจอร์ไปแม่กำปองก็ได้วนกลับมาทานข้าวที่แฟร์เมียงคาเฟ่หรือบางทีคุณอยากขับรถเลยไปทางแจ้ห่มแจ้ซ้อนลำปางก็ยังได้เลยเพราะว่าเส้นทางนี้มันเป็นรูทที่สามารถเชื่อมต่อได้หลากหลายเส้นทางมากนะครับแล้วก็เหมาะกับการขับรถเที่ยวนะครับในวันที่อากาศดีๆนี่ผมชอบเส้นทางดีจริงๆร่มรื่นสวยงามแฟร์เมียงคาเฟ่ครับปางไฮเทพเสด็จ

คุณฟังใจตรงกันครับยังไงก็คิดว่าคงต้องเปิดอยู่แล้วแหละสกอตต์แมคเคนซี่กับซานฟรานซิสโกเพลงที่จะเรียกว่าเป็นเพลงชาติของวัฒนธรรมฮิปปี้ในยุค60ก็ว่าได้นะครับขบวนการ Flower Power Flower Power ก็คือกลุ่มบุปผาชนใช่ไหมฮะในยุค60 70ที่เขาเอาดอกไม้มาทัดที่ผมแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของความรักสติภาพการต่อต้านความรุนแรงการประท้วงสงครามในยุคนั้นจะเป็นสงครามเวียดนามนะฮะแล้วก็เป็นการเปิดรับถึงสถานที่แห่งหนึ่งที่ซานฟรานซิสโกเนี่ยที่ให้คนรุ่นใหม่ได้มาแสดงออกหรือว่าแสดงเรียกว่าแสดงออกและแสวงหาสันติภาพร่วมกันที่ซานฟรานซิสโกนะครับจากสกอตต์แมคเคนซี่จากคุณผู้ฟังที่ถามถึงเข้ามาด้วยได้เวลาพักฟังข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย9นาฬิกานะครับกลับมาชั่วโมงหน้าเป็นช่วงของเพลงไทยสตริงเก่ายามเช้าครับอสมทเชียงใหม่ FM 100.75 อยู่กับผมวสุรมสุริยวงศ์นะครับทิ้งท้ายเพลงนี้กับบ็อกซิเกอร์Shame on the Moon.

0: วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มลุ้นเจรจาไทยมาเลผ่อนปรนนำข้าวกุ้งและปลากระทงระหว่างกันนายเอกพจน์ยอดพินิจนายกสมาคมกุ้งไทยกล่าวว่าการที่นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินทางไปเจรจากับนายดาโตสรีมูฮัมหมัดซาบูรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารของมาเลเซียด้วยตนเองในวันนี้จะช่วยเพิ่มโอกาสในการเจรจาประสบผลสำเร็จเนื่องจากเป็นการหารือระดับรัฐมนตรีโดยตรงโดยในเบื้องต้นหวังให้ทั้งสองฝ่ายผ่อนปลนมาตรการทางการค้าระหว่างกันก่อนหารือในรายละเอียดของประเด็นที่แต่ละฝ่ายยังมีข้อกังวลนายเอกพจน์กล่าวว่าแม้ผลการเจรจาจะต้องรอติดตามแต่การเดินทางครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจของรัฐบาลในการแก้ปัญหาให้ผู้เลี้ยงกุ้งและผู้ประกอบการปลากระพงหลังจากก่อนหน้านี้มีความพยายามประสานการหารือมาแล้วหลายครั้งพร้อมเชื่อว่าหากการเจรจาเป็นไปด้วยดีจะเป็นประโยชน์ต่อการค้าสัตว์น้ำของทั้งสองประเทศรัฐบาลชวนใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสเดินทางด้วยรถไฟ117สถานีหนุนเดินทางท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลเชิญชวนประชาชนร่วมใช้สิทธิ์ภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพลัสใช้บริการเดินทางขนส่งสาธารณะทางรางของการรถไฟแห่งประเทศไทยเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศกระตุ้นการใช้จ่ายและการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจเดินทางด้วยรถไฟที่สะดวกปลอดภัยประหยัดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยสามารถใช้สิทธิ์ส่วนลดค่าโดยสารรถไฟได้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง30กันยายน2569ผู้ได้รับสิทธิ์ภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพลัสสามารถชำระเงินค่าตั๋วโดยสารได้ทุกขบวนและทุกชั้นที่นั่งยกเว้นตั๋วหมู่คณะตั๋วรายเดือนและตั๋วนำเที่ยวผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังณสถานีรถไฟที่เข้าร่วมโครงการจำนวน117สถานีทั่วประเทศท่านนี้สามารถซื้อตั๋วได้เฉพาะในวันเดินทางเท่านั้นและสามารถใช้สิทธิ์ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งภายใต้วงเงินสนับสนุนที่กำหนดตลอดจนสามารถใช้ร่วมกับสิทธิ์ส่วนลดค่าโดยสารอื่นๆของการรถไฟได้ตามเงื่อนไขที่กำหนดตั๋วโดยสารที่ซื้อภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพลัสไม่สามารถขอคืนเงินได้ทุกกรณีหากผู้โดยสารไม่ประสงค์จะเดินทางพลพีลงนามประกาศขยายมาตรการลดค่าธรรมเนียมการโอนสำหรับบ้านและคอนโดทั้งมือ1และมือ2ที่มีราคาซื้อขายและวงเงินกู้ไม่เกิน7ล้านบาทนายพลพีสุวรรณฉวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าตนได้ลงนามประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดินกรณีอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นอาคารที่อยู่อาศัยหรืออาคารพาณิชย์หรือที่ดินพร้อมอาคารที่อยู่อาศัยหรืออาคารพาณิชย์ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนดและประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรมตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุดกรณีห้องชุดตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนดซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วโดยจะมีผลถึงวันที่30มิถุนายน2570สำหรับประกาศทั้ง2ฉบับดังกล่าวมีสาระสำคัญคือการเก็บค่าจดทะเบียนการโอนอสังหาริมทรัพย์จากเดิมร้อยละ2เหลือเพียงร้อยละ 0.01 และค่าจดทะเบียนการจำนองอสังหาริมทรัพย์จากเดิมร้อยละ1เหลือเพียงร้อยละ 0.01 โดยมีราคาซื้อขายราคาประเมินทุนทรัพย์ไม่เกิน7ล้านบาทและวงเงินจำนองไม่เกิน7ล้านบาททั้งนี้เฉพาะผู้ซื้ออสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ

0: ดชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HBC 17-69A
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
3: สนับสนุนข่าวโดยพัชรคลินิกศูนย์การแพทย์บูรณาการและรักษาสิวแบบองค์รวม Facebook พัชรคลินิกเชียงใหม่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHzเลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
4: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
5: เพราะความดันผิดปกติหรือภาวะหัวใจผิดปกติสามารถเกิดขึ้นได้ทุกวัยใส่ใจตัวเองทุกวันด้วยใหม่Omron รุ่น Complete เครื่องวัดความดันและบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจในเครื่องเดียวแบรนด์จากประเทศญี่ปุ่นตรวจวัดความดันรู้ทันโรคร้าย Omron รุ่น Complete หาซื้อได้ที่ร้านขายยาชั้นนำหรือ Omron Official Store Omron All for Healthcare โดย Omron Healthcare ประเทศไทยจำกัดโทร02-021-5555อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
6: ้รอยแผลจากศัลยกรรมความงามถามหา Rebackรอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึง Reback Reback ผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะ Reback ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณ Reback จาก
7: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
6: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
8: MCOT RadioMCOT Radio 100.75 MHz 100.75
9: แจ้งข่าวนิดนึงนะครับเมื่อสักครู่นี้มีรับแจ้งมาเกี่ยวกับผู้ป่วยฉุกเฉินนะครับต้องการเลือดกรุ๊ปโอนะครับด่วนนะครับที่โรงพยาบาลลำพูนนะครับบริจาคเลือดกรุ๊ปโอหรือว่าเลือดอื่นๆก็ได้ครับที่เอาไปแลกกับกรุ๊ปโอนะครับเพื่อรักษานางทองนาคไทยกันนะครับรักษาหอผู้ป่วยหนักศัลยกรรมอุบัติเหตุตึก60ปีโรงพยาบาลลำพูนนะครับตอนนี้ต้องการเลือดจำนวนมากนะครับสามารถบริจาคได้นะครับตั้งแต่ 8:30 ถึง 16:00 นเลยนะฮะหรือว่าติดต่อสอบถามที่0810221603นะครับ0810221603นะครับท่านที่มีความพร้อมนะครับหรือว่าจะสามารถเข้าไปบริจาคเลือดนะครับช่วยเหลือคุณทองนาคไทยกันนะครับรักษาหอผู้ป่วยหนักศัลยกรรมอุบัติเหตุตึก60ปีโรงพยาบาลลำพูนนะครับอันนี้ขออนุญาตแจ้งด่วนตรงนี้กันก่อนนะครับเพราะว่าน่าจะเป็นเคสฉุกเฉินล่าสุดนะครับที่ต้องการขอความช่วยเหลือกันนะครับกับการบริจาคเลือดกรุ๊ปโอหรือว่าท่านมีเลือดกรุ๊ปอื่นๆก็นำไปแลกนะครับบอกว่าขอแลกเลือดกรุ๊ปเนี่ยเอาไปช่วยคุณทองนาคไทยกันได้นะครับ 9:09 ครับชั่วโมงของเพลงไทยสตริงเก่ายามเช้าอสมทเชียงใหม่ครับ FM 100.75

ปาร์คแจกันนะครับจะเก็บไว้เพื่อเธอขอบคุณมากครับทางไลน์วันนี้คึกคักเป็นพิเศษสำหรับวันเริ่มต้นของเดือนใหม่นะครับวันนี้ไทยช่วยไทย plus รอบที่2นะครับ 1,000 บาทมีใครเริ่มไปใช้สิทธิ์กันแล้วหรือยังเอ่ยหรืออาจจะรอบ่ายๆลุ้นโชคลุ้นตัวเลขก่อนไหมฮะแล้วค่อยไปเสริมสมทับอีกที

คุณผู้ฟังถามถึงงานของคุณออสคีรีบูนเข้ามานะครับหากรักนะฮะเวอร์ชันนี้มีคุณผู้ฟังส่งข้อความเข้ามาว่าไผ่อะไผ่อะเสียงไผ่เสียงไผ่เวอร์ชันนี้เป็นเวอร์ชันเสียงร้องของคุณแหม่มพัชริดานั่นเองนะครับหากรักในเวอร์ชันนี้มาฟังด้วยกันบ้างมาต่อที่เสียงร้องของคุณโอไอศูนย์ครับจำเพลงนี้กันได้ไหมฮะ

ทักทายท่านผู้การดื้อด้วยนะฮะผู้การโอ้เซอร์ไพรส์ของฝากสำหรับทีมงานอสมทเชียงใหม่เช้านี้กล่องเบิ่มเริ่มเลยขอบคุณมากๆครับแหมอยู่ถึงลำพูนเนี่ยมาส่งถึงเชียงใหม่ขอบคุณครับนะผู้การดื้อกับตองบาร์นะที่ตองบาร์นี่ก็เป็นอีกที่หนึ่งที่ผมมักจะไปนั่งฟังเพลงแหละนะครับคุณโอไอศูนย์ครับฉันจะบินนะฮะเรียกว่าฟังด้วยกันเอาฝากย้ำประชาสัมพันธ์นะครับสำหรับใครที่พร้อมจะบริจาคเลือดกรุ๊ปโอนะครับให้คุณทองนาคไทยการตอนนี้นะฮะตอนนี้รักษาตัวอยู่ที่หอผู้ป่วยหนักศัลยกรรมอุบัติเหตุตึก60ปีโรงพยาบาลลำพูนนะครับหรือท่านที่มีเลือดกรุ๊ปอื่นๆก็ได้นะครับแล้วขอบอกว่าเอาแลกกับกรุ๊ปโอเพื่อที่จะมาช่วยคุณทองนาคไทยการนะครับตอนนี้ต้องการเลือดจำนวนมากนะครับหรือว่าโทรสอบถามโดยตรงก่อนได้ที่0810221603นะครับ0810221603การช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์สำคัญที่สุดแล้วครับผมว่าบุญรักษาที่จะเราให้เราตรงนี้ก็คือการช่วยกันตรงนี้แหละครับก็ฝากย้ำๆกันไปนะครับเรื่องของงานเชียงใหม่บุ๊กแฟร์ครับยังคงมีกิจกรรมไปจนถึงวันที่5กรกฎาคมนะฮะที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตนะครับซึ่งจัดโดยสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยที่ร่วมกับบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชนแล้วก็ทางสำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยรวมถึงบริษัทไพรส์นีไทยจำกัดนะครับเชียงใหม่บุ๊กแฟร์ครั้งที่11ครั้งนี้นะฮะเรามีสำนักพิมพ์ที่เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า80สำนักพิมพ์มีมากกว่า210บูธนะครับพร้อมหนังสือที่นำมาลดตั้งแต่10ถึง 80% เยอะมากนะครับมีนิทรรศการ Read The Legend การประกวดนิทานน้องๆชั้นประถมนะครับอายุ6ปีถึง12ปีนะครับการประกวดวาดภาพหนังสือที่ชอบ The Book I Love นะครับแล้วก็การสนับสนุนจากทางสำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยกิจกรรม The Legend Playground แล้วก็เวิร์กช็อปจาก TK Park กิจกรรมสุดฮิตนี่พลาดไม่ได้ครับเวทีเสวนาพบปะนักเขียนชื่อดังมากมายนะครับผลงานดีๆของเขานี่เรียกได้ว่าไม่ใช่จะดังแค่ประเทศไทยนะครับดังไปถึงต่างประเทศอยู่หลายคนที่มานั่งเสวนากันมีเวิร์กช็อปด้วยนะครับมีนักเขียนรางวัลซีรีส์มาพูดคุยกันนะครับหลายๆประเด็นที่น่าสนใจโดยเฉพาะเรื่องของหนังสือปัจจุบันนี้มันมีการปรับเปลี่ยนอะไรยังไงบ้างนะครับนอกจากนี้คุณยังสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างโอกาสให้กับเด็กในพื้นที่ขาดแคลนได้มีโอกาสในการเลือกซื้อหนังสือคุณภาพที่เหมาะสมและตรงใจอยากอ่านกับทางมูลนิธิ1อ่านล้านตื่นนะครับโดยทุกท่านสามารถร่วมสนับสนุนในการบริจาคหรืออุดหนุนสินค้าที่ระลึกได้ที่บูธมูลนิธิ1อ่านล้านตื่นซึ่งจะตั้งอยู่บริเวณทางเข้าของงานนะครับเพื่อเป็นการมอบสิทธิ์ให้กับโรงเรียนที่คัดเลือกจากพื้นที่ห่างไกล5แห่งของจังหวัดเชียงใหม่มาเลือกซื้อหนังสือตรงใจและอยากอ่านด้วยตนเองจากทางสำนักพิมพ์นะครับที่เขาร่วมสนับสนุนด้วยก็ฝากประชาสัมพันธ์นะครับกับเชียงใหม่บุ๊กแฟร์ครั้งที่11ในครั้งนี้นะครับลองเข้าไปติดตามตารางเวลากิจกรรมของเขาได้ทางเพจ Facebook เชียงใหม่บุ๊กแฟร์ได้เลยนะครับแต่ว่ากิจกรรมของเขาจะมีไปจนถึงวันที่5กรกฎาคมที่เชียงใหม่หอเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตนะครับก็ฝากประชาสัมพันธ์กับเรื่องของท่านที่รักการอ่านหรือต้องการฮีลใจหาแรงบันดาลใจจากการอ่านหนังสือดีๆในงานนี้ไม่น่าพลาดครับถือว่าเป็นงานหนังสือที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือแล้วแหละ

0: ไม่ได้มามือเปล่าครับหรือคุณฟังบอกว่าไม่ได้ฟังเพลงนี้นานมากของโดมมาตินขอบคุณมากๆฮะไม่ได้มามือเปล่าจริงๆพร้อมกล่องขนมอร่อยๆจากท่านผู้การดื้อแล้วก็ชาวตองบาทุกท่านด้วยนะฮะโอ้ยสุดยอดมาแล้วอีกท่านหนึ่งนะฮะจากสลัดไฟหินกำลังเดินทางด้วยนะครับคุณ AF ประกาศไทยนะฮะช่วงนี้เห็นว่าเริ่มมีออเดอร์เยอะขึ้นนี่รถแน่นลานจอดส่งของเลยครับก็ดีใจด้วยนะฮะสำหรับเรื่องของออเดอร์ที่ยังขายดิบขายดีอยู่ตอนนี้นะฮะสลัดไฟหินนี่ผมก็เป็นลูกค้าประจำเหมือนกันมากันเรื่อยๆครับทางไลน์ครับ ID Line ที่ mcotcm1075 นะฮะช่วงนี้ผมอยู่กับชื่อลือไทยคาเฟ่ครับย้ำอีกทีที่สันปะตองสวยครบจบที่เดียวครับใช้คำว่าบรรยากาศอบอุ่นเรียบหรูตามสไตล์แบบไฮโซล้านนานะครับเมนูอาหารที่นี่นอกจากจะอร่อยแล้วเนี่ยทุกจานตกแต่งอย่างพิถีพิถันสวยงามแล้วก็เครื่องดื่มของเขาก็สุดครีเอทีฟหลายๆเมนูเหมือนกันนะครับถ้าพูดถึงเรื่องของกับข้องกับข้าวเนี่ยผมไว้ใจได้แหละเพราะว่ามีหลายคนคอนเฟิร์มแล้วว่ามาทานกับข้าวที่นี่นะครับนอกจากจะได้บรรยากาศดีอาหารอร่อยราคาพิเศษด้วยถ้าบอกว่าฟังมาจากอสมทเนี่ยเขาจะให้ส่วนลดพิเศษทั้งอาหารเครื่องดื่มหรือจะมีห้องจัดเลี้ยงนะครับจัดห้องจัดเลี้ยงเนี่ยรองรับ 80-100 คนได้ห้องพักก็มีนะครับก็สามารถที่จะบอกว่าอยากได้ส่วนลดพิเศษได้ไหมฟังอสมทเชียงใหม่เขาบอกว่าได้ส่วนลดเนี่ยเขาจัดให้นะครับเมนูกับข้องกับข้าวเนี่ยครั้งก่อนพูดถึงเรื่องของเมนูปลากระพงขึ้นบกหลายเมนูเลยนะฮะก็ลองไปลิ้มลองกันดูแต่ของหวานช่วงนี้ผมก็ยังคอนเฟิร์มว่ามะม่วงยังมีอยู่นะครับข้าวเหนียวมะม่วงไอศกรีมกะทินะครับข้าวเหนียวของเขาเป็นข้าวเหนียวน้ำอัญชันสีสวยมากนะครับแล้วก็มีไอศกรีมกะทิวางอยู่ข้างๆตัวของมะม่วงมันต้องมะม่วงอกร่องไหมฮะต้องอย่างนั้นเลยครับมันออกเปรี้ยวๆหวานๆแล้วก็ราดด้วยน้ำกะทิลงไปนิดนึงเนี่ยฮะโอ้โหฟินเลยแหละแต่ว่ามันควรเป็นอาหารหวานหลังจากทานอาหารคาวซึ่งแน่นอนครับอาหารคาวที่ผมนำเสนออย่างเช่นเมนูง่ายๆไม่ต้องคิดอะไรมากครับแกงเผ็ดของเขาเนี่ยเครื่องแกงของเขาเข้มข้นกับข้าวสวยร้อนๆนี่ก็ใช่แล้วแหละนะครับหรือจะเป็นเมนูพิเศษอย่างกุ้งราดซอสมะขามอย่างเงี้ยความเปรี้ยวหวานของมันและตัวกุ้งแน่นๆได้เลยนะครับหรือจะเป็นแกงคั่วหมูย่างใบชะพลูเนี่ยใบชะพลูมันใบหอมๆตามเอกลักษณ์ของเขาอยู่แล้วนะครับแล้วก็แกงคั่วหมูย่างคือเอาหมูเนี่ยไปย่างแบบกับกริลของเขากำลังดีๆกำลังเขาเรียกว่าอะไรนะมันเหมือนไม่ไหม้นะเอาแบบไม่ไหม้อ่ะนั่นแหละแล้วมาใส่เป็นแกงคั่วเข้าไปด้วยนะฮะอร่อยนะครับข้าวซอยปูนิ่มขนมจีนน้ำยาปูสปาเกตตี้ปูอ่องหรือความแซ่บในสไตล์ของคนที่ชื่นชอบอย่างส้มโอเนี่ยเอามาเป็นแบบยำสูตรโบราณเนี่ยอร่อยเลยนะครับฉะนั้นที่คาเฟ่สีเขียวหนึ่งเดียวที่สันปะตองชื่อลือไทยคาเฟ่ปักหมุดได้เลยแค่เซิร์ชชื่อลือไทยคาเฟ่ใน Google Map ก็ได้นะครับที่สันปะตองเดี๋ยวมันจะชี้เส้นทางให้เราไปสะดวกที่สุดเพราะว่าบางท่านอาจจะมาจากเมืองเชียงใหม่บางท่านออกจากลำพูนบางท่านมาจากจังหวัดลำปางอย่างเงี้ยผมก็จะบอกว่ายังไงดีล่ะเอาง่ายๆคือให้เห็นทางแยกไฟแดงโรงพยาบาลสันปะตองให้ได้จากนั้นคุณปักหมุดปุ๊บก็เจอแล้วนะครับหรือโทรสอบถามก่อนก็ได้ที่063-096-7000นะครับเบอร์นี้เป็นเบอร์ไลน์ ID ของเขาด้วยนะฮะ063-096-7000เปิดบริการทุกวันนะครับตั้งแต่8โมงเช้านะครับที่ชื่อลือไทยคาเฟ่เดี๋ยวพักกันสักครู่ครับกลับมาในเบรกหน้ายังเป็นช่วงของเพลงไทยสตริงเก่าวันนี้มีออเดอร์เพลงพิเศษมอบให้จากแม่พี่ชายที่น่ารักหลายคนวันนี้เข้ามาทักทายกันนะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับ
1: MCOT Radio อสมทเชียงใหม่สัญญาณชัดไกลครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดสนใจลงสื่อโฆษณาโทร053-357-061
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 เมกะเฮิรตซ์เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
4: Radio. MCOT Radio 100.75 MHz. 100.75

2เพลงต่อเนื่องให้นะครับมีงานของ Outsider นะครับใครว่าอยู่เมืองนอกสบายนะต่อเนื่องจากก่อนหน้านั้นคุณผู้ฟังถามที่เข้ามาก็มันแปลกดีนะคุณเต๋อเรวัตพุทธินันนะฮะขอบคุณนะครับเพลงนี้พิเศษให้กับพี่ๆทีมงานตองบาแล้วก็ท่านผู้การดื้อด้วยนะครับช่วงนี้เป็นช่วงของสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกโดยสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ฝากย้ำๆกับการปาร์ตี้สังสรรค์นะครับดื่มได้ไม่ว่ากันแต่ถ้าเมาแล้วอย่าขับสำคัญที่สุดถ้าคุณคิดว่าต้องดื่มแล้วอย่าขับหาวิธี

0: กลับด้วยวิธีการหลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเดินทางโดยแอปพลิเคชันที่เรียกการขนส่งโดยสารสาธารณะก็ได้นะครับหรือว่าหาใครสักคนหนึ่งที่เขาไม่ดื่มเนี่ยมารับมาส่งเราก็จะดีนะครับยอมเสียสตุ้งสตางค์หลักร้อยดีกว่าเสียหายมากกว่านั้นนะครับก็ฝากเอาไว้เมาอย่าฝืนนะครับในช่วงนี้กับสัญจรปลอดภัยกันก่อนนะครับ
1: รายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกห่วงใยคุณขับรถอย่าใจร้อนเอื้ออาทรกับเพื่อนร่วมทาง
2: คุณผู้ฟังเคยมีอาการเมาไหมครับใช่เมาที่ไม่ใช่เมารถเมาเรือไปเหนือล่องใต้แฮหรือไม่ใช่เมารักคลั่งรักไม่ใช่นะครับเมาที่ว่านี้ก็คือเมาไหนเมานั่นเมาไม่เลิกเพราะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สามารถเปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่ได้ทุกเมื่อจากปกติเดิมๆเราจะไม่เหมือนเดิมนะครับ สภาพสติสตังหายเกลี้ยงคุยไม่ค่อยรู้เรื่องการควบคุมตัวเองหายไปแล้วนี้ถ้าเมาขึ้นมาจะขับรถได้เหรอครับ
3: ขับได้ไม่เมาไม่มีปัญหาถึงบ้านแน่นอน
4: เฮ้ยพี่ขอแข็งวางใจได้ขับไม่เร่ง
3: แต่บิดเยอะไอ้น้องกุญแจพร้อมรอสตาร์ทต้องกลับบ้านจะกลับด้วยกันนะเป่า
2: แค่เสียงก็เปลี่ยนไปแล้วครับเดินน่ะจะยังไม่ไหวเลยครับอย่าฝืนโอมสติจงมาสงสัยไหมครับว่าทำไมเมาแล้วจึงห้ามขับรถบางคนคิดว่าการขับรถขณะเมาเป็นสิ่งที่สามารถทำได้และเชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองแต่ผลข้างเคียงส่งผลเสียหลายด้านต่อการขับขี่ที่ไม่ควรมองข้ามครับเพราะเมื่อแอลกอฮอล์เข้าสู่ร่างกายระบบประสาทจะทำงานต่างไปจากเดิมเกิดความรู้สึกมึนเมาเวียนหัวปวดหัวสูญเสียความสามารถในการควบคุมรถสูญเสียการทรงตัวการมองเห็นการได้ยินและการตัดสินใจช้าลงการประมวลผลของสมองช้าลงการคาดการเหตุการณ์เบื้องหน้าลดลงการตอบสนองต่อการชนจึงน้อยลงไปด้วยบางคนเมาแล้วง่วงซึมยังทำให้เกิดอาการหลับในขณะขับขี่ได้ตาพร่ามัวจากฤทธิ์แอลกอฮอล์ทำให้มองทางได้ไม่ชัดโดยเฉพาะช่วงกลางคืนยิ่งเพิ่มโอกาสเกิดอุบัติเหตุมากขึ้นไม่ว่าเหตุผลข้อไหนก็ล้วนแต่นำไปสู่ความเสี่ยงหากต้องขับรถขณะมึนเมาครับมาเปลี่ยนเป็นคนใหม่สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยบนท้องถนนไปด้วยกันดีกว่าลองฟังข้อมูลจากศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนระบุช่วงเวลา7วันการเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ตั้งแต่วันที่29ธันวาคม2565ถึง4มกราคม2566เกิดอุบัติเหตุรวม 2,440 ครั้งผู้บาดเจ็บรวม 2,437 รายผู้เสียชีวิตรวม317รายด้วยสาเหตุหลักของอุบัติเหตุทางถนนเกิดจากการดื่มแล้วขับเช่นเดียวกับเทศกาลสงกรานต์2566สาเหตุหลักของอุบัติเหตุทางถนนยังคงเกิดจากการดื่มแล้วขับครับตัวเลขการเกิดอุบัติเหตุเพราะเมาแล้วขับรถมีให้เห็นกันตลอดนะครับและผมก็ไม่เข้าใจว่าถ้าเมาแล้วจะฝืนขับรถกันไปเพื่อผมมองไม่เห็นข้อดีใดๆเลยถ้าเราขาดสติสัมปชัญญะเวลาเมาแล้วโทษของการเมาแล้วขับกับความผิดทางกฎหมายไม่ธรรมดานะครับถ้าทำผิดครั้งแรกถูกตัดคะแนนความประพฤติในการขับรถ4คะแนนยังไม่พอครับมีจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับ 5,000 ถึง 20,000 บาทแล้วถ้าทำผิดซ้ำข้อหาเดิมเมาแล้วขับภายใน2ปีศาลลงโทษจำคุกและปรับโดยจำคุกไม่เกิน2ปีปรับ 50,000 ถึง 100,000 บาทถูกพักใช้ใบขับขี่ไม่น้อยกว่า1ปีหรือถูกเพิกถอนใบขับขี่ในกรณีที่ผู้ขับมีอายุต่ำกว่า20ปีหรือใช้ใบขับขี่ชั่วคราวหากมีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเกิน20มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ถือว่าเมาแล้วขับส่วนคนทั่วไปใช้เกณฑ์แอลกอฮอล์ในเลือดเกิน50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ถือว่าเมาแล้วขับกรณีดื้อไม่เป่าแอลกอฮอล์ไม่รอดนะครับในทางกฎหมายจะถือว่าเมาแล้วขับทันทีหากเกิดอุบัติเหตุเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัสผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่2ถึง6ปีและปรับตั้งแต่ 40,000 ถึง 120,000 บาทและให้ศาลสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับรถของผู้นั้นมีกำหนดไม่น้อยกว่า2ปีหรือเพิกถอนใบอนุญาตขับรถแต่หากเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายผู้กระทำผิดต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่3ถึง10ปีและปรับตั้งแต่ 60,000 ถึง 200,000 บาท

0: และให้ศาลสั่งเพิกถอนใบอนุญาตขับรถอีกด้วยต้องบอกว่าโทษของการเมาแล้วขับถือว่ารุนแรงมากนะครับและนี่เป็นความผิดทางกฎหมายเพียงบางส่วนเท่านั้นถึงเวลาแล้วครับดื่มไม่ขับลดการสูญเสียเพื่อให้ทุกชีวิตบนท้องถนนมีความปลอดภัยครับ
1: รายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกสนับสนุนโดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนแล้วพบกันใหม่ครับ
2: ดื่มไม่ขับนะครับเพื่อลดความเสี่ยงจากการสูญเสียหรือว่าอุบัติเหตุนั่นเองนะฮะขอบคุณในช่วงนี้ครับสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกโดยสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ด้วยเช่นกันนะครับไปเที่ยวนอกโลกกันสักเพลงดีกว่ามีคุณผู้ฟังอยากไปเที่ยวนอกโลก

อนาคตเราอาจจะได้ไปพักร้อนที่ดาวอังคารไว้ไปจิบกาแฟเบาๆที่ดาวเสาร์นั่งเล่นแถวๆโรงแหวนดาวเสาร์อะไรอย่างงี้นะฮะแล้วก็จูงไดโนเสาร์ไปเดินเล่นอะไรอย่างงั้นไหมฮะพบกันบนดวงดาวรอยัลสไปร์นะครับยังมีใครจำนโยบายนี้ได้ไหมฮะ

พลงนี้มีคนฟังส่งข้อความเข้ามาว่าไม่สะดวกแก่นะคะเช่นกันครับงั้นคุณลุงคุณป้าทางนู้นก่อนฮะโอ้ยรุ่นวัยเรายังคงอยู่ตรงนี้สดชื่นสดใสซะหน่อยแล้วกันนะครับกลางสัปดาห์วันพุธวันแรกของเดือนด้วยนะครับนอกจากไทยช่วยไทยพลัสวันนี้วันแรกของรอบที่2บ่ายๆก็ลุ้นตัวเลขกันต่อนะบมจ. อสมท.ของเราจะมีกิจกรรมเปิดอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรคอมมูแม็กซ์2026นะครับตอนนี้เราเปิดรับสมัครฟรีนะครับภายใต้โครงการอบรมด้านการสื่อสารและการผลิตคอนเทนต์สำหรับหน่วยงานภาครัฐในยุคดิจิทัลนะครับที่จะช่วยพัฒนาทักษะการวางแผนการสื่อสารการคิดสร้างสรรค์ในคอนเทนต์ต่างๆและการผลิตสื่อให้เข้าถึงเข้าใจง่ายแล้วก็เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของเราประชาชนเนี่ยนะฮะที่อาจจะมีหน่วยงานแต่ละหน่วยงานที่อาจจะมีลักษณะของการทำงานเฉพาะแต่ละรูปแบบเนี่ยเราสามารถผลิตคอนเทนต์เพื่อให้สามารถเข้าใจง่ายและเข้าถึงกับประชาชนได้ง่ายมากขึ้นนะครับซึ่งเราจะมีผู้เชี่ยวชาญตัวจริงเสียงจริงด้านการสื่อสารมาอบรมและเวิร์กช็อปให้นะครับในการผลิตคอนเทนต์และวิดีโอแบบ hands on ก็คือจับมือทำกันเลยครับอบรมแบบออนไซต์นะฮะเราจะมีทั้งหมดอยู่5รุ่นรุ่นที่เชียงใหม่ของเราจะมีกิจกรรมในวันที่6สิงหาคมนะครับ6สิงหาคม2569เราจะจัดที่โรงแรมเมอร์เคียวนะครับฉะนั้นท่านที่สนใจอยากจะรับการอบรมนะฮะสมัครได้ด่วนเลยนะครับแต่ว่ารับจำนวนจำกัดด้วยนะครับอบรมฟรีนะครับ1วันเท่านั้นนะฮะซึ่งใครที่สนใจนะครับก็สามารถสอบถามมาทางทีมงานอสมทเชียงใหม่ก็ได้ครับที่053361เดี๋ยวนะ053เดี๋ยวแป๊บนึงผมลืมเบอร์ออฟฟิศตัวเอง053 357061ขอโทษ053 357061นะครับโทรมาสอบถามกับทางทีมงานของอสมทเชียงใหม่ได้นะครับว่าท่านมาจากหน่วยงานไหนนะครับสนใจเขารับการอบรมเพื่อผลิตคอนเทนต์เนี่ยอันนี้ก็จะทำให้เราสามารถผลิตสื่อเพื่อให้เข้าถึงกับประชาชนเข้าใจได้ง่ายแล้วก็เราจับมือทำแบบกันเองแหละครับอสมทเราจัดครั้งนี้เพื่อพัฒนาศักยภาพขององค์กรของหน่วยงานภาครัฐด้วยเช่นกันนะครับเดี๋ยวพักฟังข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย10นาฬิกานะฮะกลับมาชั่วโมงหน้าฟังเพลงต่อกับน้องอ้อมธารินีผมจะกลับมาอีกทีก็ช่วงเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงนะครับข่าวเที่ยงเมืองเหนือไลฟ์ผ่านทาง Facebook Fanpage และ YouTube อสมทเชียงใหม่ขณะเดียวกันก็ยังมีเพลงต่อเนื่องบ่ายๆกับน้องอุ้ยวิรินทร์พัฒน์เพลงสากลเพราะๆยาวๆกันไปกับพี่อ้อทัดดาวและพี่หนูสมเกียรตินะครับที่อสมทเชียงใหม่ FM 100.75 ครับลากันตรงนี้นะครับขอบคุณมากๆกับการติดตามรับฟังเช้านี้บุญรักษาเฮงๆปังๆทุกท่านนะครับ

0: ขณะนี้เวลา10นาฬิกาเทียบเวลาโดยพัชรคลินิกเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มรัฐมนตรีต่างประเทศระบุคดีจับแอร์ลักลอบขนยาเสพติดเข้าออสเตรเลียว่าไปตามกฎหมายเชื่อออสเตรเลียมีเบาะแสจึงตรวจค้นดาวีชัยคีรีรายงานค่ะ
2: นายเสียศักดิ์พงเกตแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงความคืบหน้าในการตรวจสอบกรณีแอร์โฮสเตสสายการบินไทยถูกตำรวจออสเตรเลียจับกลุ่มข้อหาลักลอบขนเฮโรอีนว่าในส่วนของสถานกงสุลไทยในออสเตรเลียได้เข้าไปดูแลให้ความช่วยเหลือแล้วและก็มีทนายความที่จะเข้าไปช่วยเหลือเรื่องคดีขณะนี้กำลังติดตามอย่างใกล้ชิดทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการของกฎหมายส่วนเรื่องนี้จะกระทบต่อภาพลักษณ์ประเทศไทยหรือไม่นายเสียศักดิ์ระบุว่าของเช่นนี้มันเกิดขึ้นได้ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะกับคนไทยแต่สายการบินเราก็ต้องพยายามกำชับไม่ให้เกิดเหตุในลักษณะนี้อีกซึ่งคงจะมีการตรวจสอบอย่างเข้มข้นขึ้นแต่เชื่อว่าเป็นเรื่องของการมีข้อมูลอยู่แล้วด้านพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยว่าเลขาปปส.ได้นัดสอบปากคำแมสเซนเจอร์ที่เป็นคนนำส่งกระเป๋าให้กับแอร์สายการบินไทยเวลา 10:00 น.วันนี้เบื้องต้นแมสเซนเจอร์ระบุแล้วว่ารับของมาจากที่ไหนอย่างไรโดยการสอบปากคำจะตั้งประเด็นว่ามีการรับของจากใครใครเป็นผู้ติดต่อผ่านช่องทางใดเพื่อสืบย้อนไปถึงผู้ที่มาส่งของให้จากนั้นช่วงบ่ายวันนี้จะมีการประชุมร่วมสำนักงานตำรวจสำนักงานตำรวจสหพันธ์ของออสเตรเลียหรือ AFP ประจำประเทศไทยส่วนในรายละเอียดก็จะมีการอัปเดตอีกครั้งขณะที่การสืบสวนของออสเตรเลียไม่ได้เปิดเผยข้อมูลกับไทยและคงอยู่ที่ดุลยพินิจของตำรวจออสเตรเลียแต่ในส่วนของประเทศไทยก็จะหาพยานหลักฐานในไทยเพื่อประกอบข้อมูลและคงต้องดูรายละเอียดว่าทำเป็นกระบวนการหรือไม่และยังไม่ทราบว่าเชื่อมโยงขบวนการส่งออกยาเสพติดก่อนหน้านี้ที่เคยถูกจับหรือไม่ดาวีชัยคีรีสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน
1: ด้านพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยถึงกรณีนางสาวมีนาแอร์สาวการบินไทยถูกจับกุมยาเสพติดที่ออสเตรเลียว่าแมสเซนเจอร์ที่เป็นคนนำส่งกระเป๋าให้กับนางสาวมีนาเมื่อเห็นข่าวแล้วก็ได้ออกมาปรากฏตัวแล้วซึ่งเลขาปปส.ได้นัดสอบปากคำเวลา 10:00 น.วันนี้คงจะมาพูดคุยกันอีกครั้งเบื้องต้นแมสเซนเจอร์ระบุว่ารับของมาจากที่ไหนอย่างไรโดยการสอบปากคำจะตั้งประเด็นว่ามีการรับของจากใครใครเป็นผู้ติดต่อผ่านช่องทางใดเพื่อสืบย้อนไปถึงผู้ที่มาส่งของให้การสืบสวนของออสเตรเลียไม่ได้เปิดเผยข้อมูลกับไทยช่วงเช้าหลังจากสอบปากคำแมสเซนเจอร์ช่วงบ่ายจะมีการประชุมร่วมสำนักงานตำรวจสำนักงานตำรวจสหพันธ์ของออสเตรเลียหรือ AFP ประจำประเทศไทยส่วนในรายละเอียดคงจะมีการอัปเดตอีกครั้งแต่หากแอร์สาวรายนี้ไม่รู้ว่าเป็นยาเสพติดเป็นการรับฝากหิ้วปกติคงอยู่ที่ดุลพินิจของตำรวจออสเตรเลียแต่ในส่วนของไทยที่จะหาพยานหลักฐานในไทยเพื่อประกอบข้อมูลของออสเตรเลียส่วนกรณีแอคเคาท์ชื่อแป้งที่แปลว่าแป้งและโรสติดตามตัวได้แล้วหรือไม่พลตำรวจโทรุฑพลกล่าวว่าคงต้องรอให้ปปส.สรุปอีกครั้งโฆษกรัฐบาลย้ำงบปี 2570 เป็นงบมุ่งเป้าดูแลประชาชนรักษาวินัยคลังเดินหน้าลงทุนอนาคตประเทศนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2570 ของสภาผู้แทนราษฎรตั้งแต่วันที่29มิถุนายนจนถึง1กรกฎาคมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้มีข้อเสนอแนะที่สร้างสรรค์แต่ขณะเดียวกันมีบางส่วนที่ได้แสดงความห่วงใยในหลายประเด็นที่หลากหลายทั้งเรื่องงบลงทุนการขาดดุลงบประมาณและทิศทางการใช้จ่ายงบประมาณของประเทศรัฐบาลเข้าใจข้อห่วงใยของส.ส.และประชาชนต่อภาพรวมงบประมาณโดยเฉพาะประเด็นงบลงทุนและการขาดดุลแต่ย้ำว่าการจัดทำงบประมาณครั้งนี้เป็นการจัดทำแบบมุ่งเป้าจัดลำดับความสำคัญใหม่ภายใต้ข้อจำกัดทางการคลังโดยคำนึงถึงการดูแลประชาชนการรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจวินัยการคลังและการลงทุนเพื่ออนาคตประเทศขณะเดียวกันการจัดทำงบครั้งนี้ไม่ได้พิจารณาเพียงตัวเลขเพิ่มหรือลดของรายการใดรายการหนึ่งแต่ดูทั้งระบบว่าเงินทุกบาทตอบโจทย์ใดแก้ปัญหาอะไรและสร้างศักยภาพประเทศในวันข้างหน้าอย่างไร สำหรับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3.78 ล้านล้านบาทต่อเนื่องเป็นวันที่3หลังวันนี้ประธานสั่งพักการประชุมเมื่อเวลา 22:48 น.
0: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
4: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียมเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
5: เทพไทยเหรอปากสะอาด
6: แม่เทพไทยปากสะอาด
7: เทพไทยปากสะอาด
8: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลย
6: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
9: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: เสียง

0: นุนข่าวโดยพัชรคลินิกศูนย์การแพทย์บูรณาการและรักษาสิวแบบองค์รวม Facebook พัชรคลินิกเชียงใหม่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่ Business Park ตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
1: เด็กตัวเล็กตัวช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ Yay! โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม
2: รอยแผลจากสัญญกรรมความงามถามหารีแบครอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึงรีแบครีแบคผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะรีแบคที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณรีแบคจาก
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
4: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
5: เพราะความดันผิดปกติหรือภาวะหัวใจผิดปกติสามารถเกิดขึ้นได้ทุกวัยใส่ใจตัวเองทุกวันด้วยใหม่ Omron รุ่น Complete เครื่องวัดความดันและบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจในเครื่องเดียวแบรนด์จากประเทศญี่ปุ่นตรวจวัดความดันรู้ทันโรคร้าย Omron รุ่น Complete หาซื้อได้ที่ร้านขายยาชั้นนำหรือ Omron Official Store Omron All for Healthcare โดย Omron Healthcare ประเทศไทยจำกัดโทร02-021-5555อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
6: ้ MCAT Radio MCAT Radio 100.75 MHz 100.75

ื่นใจค่ะวันนี้เรื่องงานจากป้อมออโตบานนะคะมาฝากคุณนะคะวันนี้วันพุธแล้วค่ะกลางสัปดาห์ค่ะเริ่มต้นเดือนใหม่นะคะ1กรกฎาคมนะคะวันนี้ก็เห็นหลายข้อความนะคะบนโซเชียลมีเดียแต่เช้าเลยนะคะว่าเดือนใหม่ขอให้ใจดีกับเราทุกคนนะคะก็ขอให้เป็นเดือนที่ดีนะคะเดือนที่สมหวังนะคะเดือนที่มีความสุขแล้วก็สนุกนะคะไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่นะคะก็วันเวลาจริงมันก็ผ่านไปรวดเร็วบางวันก็มีความรู้สึกว่าอมมันช้าจังเลยบางวันก็โอ้อันยังเนี่ยเนี่ยอย่างปอบตันอะไรเงี้ยนะคะมันก็แล้วแต่วันทั้งที่ในแต่ละวันนะคะเวลามันก็เท่ากันมันก็เดินเท่าๆกันทุกวันนะคะแต่ความรู้สึกของเราในแต่ละวันนะคะมันก็แตกต่างกันไปเนาะนะคะเริ่มต้นเดือนใหม่ก็ขอให้เป็นเดือนที่ดีของคุณๆนะคะอยู่ด้วยกันกับอสมทเชียงใหม่ 100.75 เมกะเฮิรตซ์นะคะ2ชั่วโมงค่ะต่อจากช่วงของพี่เอนะคะ10โมงเช้าถึงเที่ยงวันค่ะก็ติดตามฟังเพลงด้วยการเพลินๆนะคะฟังกันไปเรื่อยๆฟังกันไปยาวๆค่ะไปตลอดทั้งวันจนถึงเย็นจนถึงค่ำจนถึงดึกถึงเช้าแล้วก็อีกวันหนึ่ง24ชั่วโมงนะคะก็ได้อยู่เป็นเพื่อนกันที่นี่นะคะ 100.75 อสมทเชียงใหม่ M-Cord Radio ค่ะวันนี้อากาศดีนะไม่ร้อนแดดยังไม่เห็นเลยจะมีไอแดดมาบ้างช่วงเช้าๆนะคะช่วงพระอาทิตย์ขึ้นนะคะแดดอุ่นๆอ่อนๆ อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็วาบหายไปแล้วก็ครึ้มอีกอะไรช่วงหน้าฝนบรรยากาศดีๆค่ะ

บรรยากาศนะคะไม่ว่าจะอากาศแบบไหนก็แล้วก็มีความสุขได้นะคะอุ๊ยร้อนจังเลยร้อนมากๆอะไรอย่างเงี้ยว่าวันที่ฝนตกเองก็ตามนะเรายังดีกว่าทางยุโรปนะมีผู้เสียชีวิตเยอะเลยสวัสดี

เป็นลมนะคะเจอแดดเยอะๆแต่ก็เป็นลมได้เหมือนกันนะคะแต่อยากให้มีลมนะคะลมเบาๆลมอ่อนๆข้างนอกก็เห็นต้นไม้ไหวเบาๆนะคะแดดไม่ร้อนก็ให้ความรู้สึกว่าอุ้ยเย็นสบายแต่ออกไปข้างนอกอาจจะอีกเรื่องหนึ่งนะคะเมื่อกี้พูดถึงทางยุโรปนะคะหลายประเทศที่เผชิญกับสภาวะความร้อนที่เขาเจอแบบเป็นโดมนะคะก็คือเป็นโดมความร้อนก็ความร้อนก็ไหลเวียนอยู่ในโดมนั้นนะคะแล้วก็พื้นเนี่ยมันก็ระอุมันมีความแห้งนะคะแล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่คลื่นความร้อนหรือว่าฮอตเวฟที่มันอาจจะมาเป็นละรอกนะคะโดยเฉพาะรอบนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะหนักนะคะในหลายประเทศนะคะอย่างที่เยอรมนีนะคะก็ถือว่าวิกฤตนะคะโดยเฉพาะที่ไลป์ซิกนะคะซึ่งอุณหภูมิเนี่ยทะลุ40องศานะคะเรียกได้ว่าส่งผลต่อเรื่องของสาธารณูปโภคในเมืองด้วยนะคะทั้งตู้แช่เย็นในซูเปอร์มาร์เก็ตหลายแห่งนี่ก็ขัดข้องไปเลยทีเดียวหนักที่สุดก็คือระบบขนส่งมวลชนนะคะก็บอกว่าวัสดุเชื่อมร่องรางของรถรางเนี่ยหลอมละลายเลยทีเดียวจับตัวเป็นก้อนนะคะเหมือนในหนังเลยเนาะนะส่งผลให้รางบางจุดเนี่ยไม่ปลอดภัยสำหรับการใช้งานแล้วก็ทำให้บริษัทขนส่งมวลชนที่ไลป์ซิกนะคะต้องตัดสินใจระงับการเดินรถรางทุกเส้นทางทั่วเมืองเลยนะคะเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารนะคะแล้วก็ยังไม่สามารถประเมินระยะเวลาในการซ่อมแซมได้แน่ชัดนะคะเบื้องต้นเนี่ยเขาก็ประกาศระงับเดินรถรางอย่างน้อยเนี่ยจนถึงเขาเรียกว่าหลายวันเหมือนกันนะคะจนกว่าจะมีบริการรถบัสนะคะที่จะตรงนี้เนี่ยก็เข้ามาเสริมช่วยในเรื่องของการขนส่งสาธารณะไปก่อนนะคะสภาพอากาศที่นั่นเนี่ยก็ร้อนจัดนะคะแต่รถบัสเองก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันนะคะจากสภาพอากาศที่ร้อนทำให้อุปกรณ์บางส่วนทำงานบกพร่องนะคะแล้วก็ไม่สามารถที่จะจัดรถบัสมาวิ่งทดแทนในเส้นทางรถรางที่ถูกยกเลิกได้ทันนะคะผู้บริหารเองเขาก็แถลงการขอโทษประชาชนนะคะแล้วก็ความเสียหายโครงข่ายตอนนี้เนี่ยเขาก็มีการสำรวจตรวจสอบนะคะแล้วก็มีการประเมินกันนะคะเพราะว่ายุโรปเองนะคะก็บางประเทศนะคะหลายคนอาจจะสงสัยว่าร้อนแล้วทำไมไม่ติดแอร์พัดลมก็มีเครื่องทำความเย็นก็มีแต่ว่ายุโรปหลายที่เนี่ยบางประเทศบางจุดนะคะเขาไม่สามารถให้ติดได้ก็คือห้ามติดนั่นเองนะคะอย่างที่ลอนดอนก็จะมีย่านวิกตอเรียนะคะวิกตอเรียทาวน์โฮมนะคะก็ตั้งแต่ยุควิกตอเรียนะคะตรงนั้นเนี่ยเขาก็จะมีกฎหมายเลยว่าห้ามไปยุ่งอะไรกับภายนอกเด็ดขาดนะคะย่านตึกเก่าก็จะไม่เห็นคอมเพรสเซอร์ของแอร์เลยนะคะแต่บางที่ที่ใหม่ๆเนี่ยก็อาจจะมีแอร์ติดอยู่บ้างที่ห้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าที่บ้านคนส่วนใหญ่เขาก็ไม่ติดนะคะเมืองเขาอาจจะเป็นเมืองหนาวด้วยเนาะนะคะแล้วก็แง่ของกฎหมายห้ามแล้วเขาก็อาจจะมองเรื่องความคุ้มค่านะคะเพราะว่าบ้านเขาเนี่ยอากาศก็จะเย็นเป็นหลักมากกว่าช่วงซัมเมอร์เนี่ยของเขาก็อาจจะมา 2-3 เดือนนะคะอาจจะมีช่วงฮีทเวฟขึ้นความร้อนมาไปก็ค่อยดูเรื่องของพยากรณ์ว่าอาทิตย์นี้มีฮีทเวฟอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะถี่ขึ้นอะไรเงี้ยเขาก็เลยมองพัดลมเป็นหลักแต่ว่าพัดลมบ้านเขาถ้าเทียบกับบ้านเราของบ้านเราดีกว่าเยอะนะนี่คนไทยที่เขาไปอยู่ที่นู่นนะคะบ้านเราคุณภาพอะไรอย่างเงี้ยนะความเย็นเปิดแล้วเย็นแต่พัดลมที่นู่นเนี่ยเขาบอกว่าเปิดแล้วมันไม่เย็นเบอร์1ก็ไม่เย็น2ก็ไม่เย็น3ก็ยังไม่ค่อยเย็นลมมาเบาๆแต่ว่าดีไซน์สวยค่อนข้างก้องแก๊งอะไรอย่างเงี้ยเปิดแล้วไม่เย็นนะคะเขาก็บอกว่าพัดลมที่ไทยนะจะไปทำตลาดที่แถวยุโรปนะรับรองเวิร์กมากนะคะเพราะว่าในช่วงหลายวันที่ผ่านมาเราจะเห็นบรรยากาศนะคะว่าคนยุโรปนะแห่ไปซื้อเครื่องที่มันช่วยทำความเย็นได้มากขึ้นนะคะอีกประเด็นนึงก็คือเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะเขาบอกว่าติดแอร์เนี่ยมันก็จะทำลายสิ่งแวดล้อมทำลายโลกระดับไหนแต่ก็มีการถกกันเหมือนกันในแถบยุโรปนะคะว่าเปิดแอร์ทั้งปีถ้าเทียบกับต่างประเทศนะคะส่วนใหญ่ที่เขามี private jet นะคะบินครั้งหนึ่งกับเปิดแอร์ทั้งปีเนี่ยอันไหนมันทำลายโลกมากกว่ากันก็เปรียบเทียบกันไปนะคะแต่ว่าปีนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะรุนแรงนะคะไม่เพียงแต่ยุโรปนะรู้สึกว่าทางอเมริกาเองก็มีคลื่นความร้อนที่รุนแรงเหมือนกันนะคะที่สหรัฐอเมริกานะคะก็เขาบอกว่ารุนแรง
ไม่ต่างจากหลายประเทศในยุโรปนะคะตอนนี้เนี่ยทางภาครัฐเองเขาออกมาตรการรับมือนะคะหลังจากที่อุณหภูมิแล้วก็ค่าดัชนีความร้อนพุ่งสูงต่อเนื่องนะคะก่อนวันชาติสหรัฐที่กำลังจะมาถึงนะคะเขาบอกว่าตลอดทั้งสัปดาห์นี้มีการคาดการณ์นะคะว่าอุณหภูมิร่างกายเนี่ยที่สามารถรับรู้ได้จะอยู่ที่ประมาณ 90-100 องศาฟาเรนไฮต์หรือว่า 32-38 องศาเซลเซียสนะก็ถือว่าร้อนแล้ว สำหรับบ้านเขานะคะทั้งที่บางพื้นที่นะคะของประชากรนะคะบ้านเขาเนี่ยจะมีป่านะคะแต่จะไปกางเต็นท์อยู่ใต้ต้นไม้นะคะในเต็นท์นี่ก็โหไม่น่าเชื่อว่ามันร้อนมากร้อนจนอยู่ไม่ได้เลยทีเดียวนะคะก็ต้องแบบว่าไปแจกน้ำแข็งแจกน้ำนะคะเจ้าหน้าที่เขาก็มาช่วยแบบเอาไปลดอุณหภูมิของร่างกายนะคะเอาไปนาบคอนาบตัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ต้องเฝ้าระวังสำหรับโรคลมแดดหรือว่าฮีทสโตรกตรงนั้นด้วยเหมือนกันนะคะตึกรามบ้านช่องในบางส่วนที่เขาอาจจะไม่ได้ออกแบบมาสำหรับเรื่องของการระบายอากาศระบายความร้อนใครที่ไปเกาหลีเขาบอกว่านั่งรถเมล์สาธารณะอากาศร้อนแค่ไหนก็เปิดฮีเตอร์ค่ะแอร์ก็ไม่เปิดฮีเตอร์แล้วก็ปิดกระจกอีกแล้วคนก็อัดกันอยู่ในรถ

0: ึงความร้อนคิดถึงทะเลขึ้นมาเลยทีเดียวถึงแม้ว่าทะเลนะคะแดดจะแรงแค่ไหนก็ไปเห็นทะเลแล้วไม่กลัวใช่ไหมคะนักประดาน้ำนะคะก็จากชราคอตตานั่นเองมันธนาสวัสดีค่ะวันพุธสีเขียวนะคะเขียวๆค่ะวันนี้ให้ความรู้สึกว่าชุ่มฉ่ำชุ่มชื่นเขียวๆอะไรอย่างงี้นะคุณแสงดาวนะคะวันนี้ได้พักทักทายกันรวยๆเฮงๆนะคะเช่นเดียวกันทำถึงเนื้อคู่นะคะคุณหนูนะคะวันนี้เห็นท้องฟ้าเชียงใหม่แล้วก็นึกถึงเธอเห็นท้องฟ้านั่นไหมนะคะนั่นเดี๋ยวเปิดให้เนาะนะคะคุณอโนไทยค่ะแม่ห้องสอนนะคะมีสุขมีทรัพย์สุขภาพแข็งแรงนะคะเช่นเดียวกันนะคะคุณจาบค่ะสวัสดียามเช้าทำงานก็มีความสุขตลอดทั้งวันเช่นเดียวกันนะคะคุณอ้วนดำค่ะวันนี้เมนูเฮลตี้นะคะสลัดมื้อเช้านะคะก็เพิ่มเติมไข่เพิ่มเติมโปรตีนเติมไก่เข้าไปนะคะแล้วก็น้ำสลัดช่ำๆ นะคะมันก็อร่อยนะนะคะมันมีเลือกให้เลือกหลายแบบน้ำสลัดเพื่อสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยนะคุณพวัตค่ะสวัสดีวันพุธรวยๆเช่นเดียวกันนะคะก็ทำถึงเพลงมาพี่เบิร์ดหรอคะนะคะเดี๋ยวหาให้เนาะแล้วจะ75ค่ะ Mcard Radio แต่ว่าตอนนี้ได้เวลาเบรกกันก่อนสักครู่เดียวกลับมาอยู่ด้วยกันต่อฟังเพลงด้วยกันนะคะ
1: MCOT Radio อสมทเชียงใหม่สัญญาณชัดไกลครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดสนใจลงสื่อโฆษณาโทร053-357-061
2: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่ Business Park ตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
4: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz
5: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
6: ยั่วโมโหหรอ
5: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
6: ้ไม่รู้ไม่ฉี
5: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
7: ่สเสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
5: ทำไมถึงหอมขนาดนี
7: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
0: แป้งเย็นเพสัตของเรานะคะกลิ่นหอมเกินห้ามใจหอมไม่เหมือนใครนะคะอยากจะหอมทุกวันแล้วก็คลายร้อนกันได้ด้วยสบายเนื้อสบายตัวกันนะคะใช้ได้ทุกวันได้ทุกเวลาได้ทุกฤดูกาลนะคะก็อยู่กับคนไทยมาเนิ่นนานหลายสิบปีเลยทีเดียวนะคะคุณได้ตัวหอมๆแล้วก็เย็นสดชื่นแบบพร้อมๆกันอย่าลืมค่ะนึกถึงผลิตภัณฑ์ที่ช่วยคลายร้อนนะคะแล้วก็หอมๆไปพร้อมๆกันสบายเนื้อสบายตัวกันก็อย่าลืมค่ะผลิตภัณฑ์จากเภสัชของเรานะคะ3-4-3กลิ่นให้คุณได้เลือกหอมกันได้นะคะสีชมพูกลิ่นมาดามหอมเย้ายวนใจฟ้าคาเมล่าหอมแบบเร้นลับหน้าคนหาหรือจะเป็นเขียวพรินเซสค่ะหอมแบบเซ็กซี่ขยี้ใจเลือกได้ตามที่ชอบเลยนะคะหรือว่าชอบทั้ง3-4-3กลิ่นก็ใช้กันได้สลับกันไป

0: เริ่มใหม่ได้เสมอนะคะไม่ว่าเราจะหกล้มไปบ้างนะคะก็ลุกขึ้นยืนอาจจะมีร่องรอยมีบาดแผลนะคะแต่ไม่นานก็เชื่อว่ามันจะหายถึงแม้ว่ามันอาจจะไม่ได้หายไปจากใจเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะลบไปได้นะคะแต่วันเวลามันก็อาจจะทำให้แผลนั้นเจือจางลงไปนะคะอาจจะมีแผลเป็นอยู่บ้างก็ไม่เป็นไรนะคะก็เก็บไว้นะคะก็เปิดรับสิ่งใหม่ๆมันก็อาจจะมีอะไรเพิ่มเติมเข้ามาให้เราได้เรียนรู้กันไปเยอะแยะเลยนะคะดอกไม้จะบานอีกครั้งนะคะเพลงในแนวนี้ก็เชื่อว่าทำให้ช่วยหิวใจเราได้เหมือนกันนะคะเพลงนี้จากนายสว่างนะคะซึ่งเขาก็จะมีเพลงที่พูดถึงบรรยากาศพูดถึงธรรมชาติพูดถึงผู้คนอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะมาใกล้ๆกันกับงานของภูมินอะไรนะคะก็ฟังแล้วก็สบายใจดีนะนะคะดอกไม้จะบานอีกครั้งนะคะ 107.5 อสมทนะคะและผลิตภัณฑ์ของเรานะคะไม่ว่าจะฤดูกาลไหนๆนะคะก็ให้คุณได้ใช้นะคะผลิตภัณฑ์ของเภสัชของเรากันได้ตลอดเลยทีเดียวนะคะเช้าสายบ่ายเย็นนะคะแป้งเย็นหอมๆจากเภสัช3สี3กลิ่นกลิ่นหอมเกินห้ามใจนะคะความหอมที่ไม่เหมือนใครนะคะความหอมที่เป็นเอกลักษณ์มากๆนะคะสำหรับแป้งเย็นเภสัชของเรานะคะอยากจะหอมสดชื่นกลิ่นมาดามค่ะก็เลือกกันหอมเกินต้านหอมแบบเย้ายวนใจนะคะสีชมพูได้เลยนะคะให้คุณได้เลือกกันนะคะโดดเด่นนะคะจำได้ง่ายมากๆนะคะหรือจะเป็นฟ้าคาเมราก็ได้เช่นเดียวกันค่ะหอมแบบระลับหน้าค้นหาแต่หาไม่ยากนะ นะคะและเขียวพรินเซสค่ะหอมเซ็กซี่ขยี้ใจนะคะคุณได้ใช้กันได้นะคะอยากจะหอมแบบไหนชอบแบบไหนหรือว่ายังไม่เคยได้ใช้นะคะอยากจะรู้ว่าหอมจริงหรือเปล่าเอ๊ยเย็นจริงไหมนะคะรับรองได้เลยนะคะติดใจแน่นอน นะคะบางคนนี่ก็บอกว่าใช้แล้วเนี่ยไม่ต้องใช้โรออนก็ได้นะคะช่วยดับกลิ่นกาได้ด้วยอันนี้มีคนที่ใช้จริงแล้วก็บอกมานะนะคะก็ลองดูได้นะคะสำหรับใครที่ยังไม่เคยได้ใช้หาซื้อกันได้ง่ายๆค่ะตามร้านค้าทั่วไปกันด้วยสำหรับแป้งเย็นเภสัชของเราในราคาที่ดีงามไม่แพงเลยนะคะในราคาที่เข้าถึงได้นะคะใช้แล้วติดใจแน่นอนนะคะและที่สำคัญใช้ดีอย่าลืมบอกต่อกันด้วยนะคะผลิตภัณฑ์ดีมีคุณภาพจากเภสัชของเราก็ยังมีสบู่หอมหอมค่ะหอมเหมือนกันหอมนานหอมไกลไปถึงข้างบ้านให้คุณได้เลือกหอมกันสองสีสองกลิ่นด้วยนะคะ
1: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
2: สบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลค์หอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เภสัชหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
0: หอมไกลไปถึงข้างบ้านนะคะข้างบ้านได้หอมไปด้วยกันค่ะแล้วก็ได้ใช้นะคะผลิตภัณฑ์หอมๆด้วยนะคะสำหรับสบู่เภสัชของเราค่ะ2สี2กลิ่นหอมมากทั้ง2กลิ่นเลยทีเดียวนะคะใครยังไม่ได้ลองจัดกันได้เลยนะคะสบู่เภสัช Whitening Soft นะคะคนได้ผิวกายสะอาดนะคะผิวกายสบายใจก็สบายอาบน้ำกันได้เพลินๆได้ในทุกวันได้ทุกเวลาตามที่คุณต้องการนะคะเหนียวเนื้อเหนียวตัวไม่สบายตัวอาบน้ำนะคะก็จะได้สดชื่นนะคะไม่ว่าจะเช้าสายบ่ายเย็นก็อาบได้แล้วแต่สะดวกเลยนะคะอาบบ่อยก็ไม่ต้องกลัวผิวแห้งนะเพราะว่าสบู่เภสัชของเรานะคะคุณได้บำรุงผิวได้เลยตั้งแต่ขั้นตอนการอาบน้ำนะคะสบายใจสบายกายกันได้ผิวนุ่มชุ่มชื้นไม่แห้งตึงแน่นอนนะคะแล้วก็จะได้ผิวที่หอมสดชื่นนะคะและที่สำคัญก็คือสบู่เภสัชของเราก็ยังช่วยให้คุณนั้นมีผิวที่กระจ่างใสขึ้นอีกด้วยนั่นเองนะคะ2สี2กลิ่นเท่านั้นให้คุณได้เลือกการเขียวไรซ์มิลค์นะคะอันนี้จะเป็นที่กล่องเนาะรูปรวมข้าวนะคะก็จำได้ง่ายๆส่วนเนื้อสบู่จะเป็นสีขาวละมุนค่ะแล้วก็หอมละมุนด้วยเช่นเดียวกันใช้แล้วผิวก็ละมุนค่ะนะคะไม่ว่าคุณจะล้างหน้านะคะหน้าก็นุ่มๆหอมๆนะคะหรือว่าจะอาบน้ำก็จะได้ผิวหอมสะอาดผิวไม่แห้งนะคะผิว ไม่เอียดนะคะก็เลือกใช้กันกลิ่นน้ำนมข้าวนะคะหรือจะเป็นม่วงมิกซ์เบอร์รี่ก็ได้นะคะคุณได้สดชื่นนะคะกลิ่นเบอร์รี่กลิ่นฟรุตตี้นะคะอยากจะสดชื่นแบบเภสัชของเราก็เลือกใช้กันนะก้อนสบู่ก็จะเป็นสีชมพูอมม่วงนะคะหอมๆเหมือนกันนะคะอยากจะหอมแบบไหนก็เลือกใช้กันได้นะคะที่สำคัญก็คือปริมาณที่คุ้มค่าก้อนใหญ่มากใหญ่ขนาดนะคะใช้ก็จะลืมไปเลยทีเดียวนะคุณบอกว่าโอ๊ยอยากจะเปลี่ยนอีกกลิ่นนึงอะไรเงี้ยต้องรอเพราะว่าหมดนานหมดอะไรเงี้ยไม่ต้องรอค่ะแกะเลยนะคะสลับกันใช้ได้เลยนะคะอยากจะได้ความสดชื่นแบบไหนนะคะสบู่เภสัชของเราอยากจะแบบว่าชอบแบบมีฟองก็ตีฟองได้ก็จะได้ฟองแบบนุ่มๆเลยทีเดียวนะคะสบู่เภสัช Whitening Soft ค่ะหอมติดกายหอมติดใจนะคะกลิ่นหอมๆนะคะหอมแบบติดตัวหอมนานหอมกลายไปถึงข้างบ้านค่ะเลือกกันได้สบู่หอมๆจากผลิตภัณฑ์เภสัชของเราเภสัชไวท์เทนนิ่งโซฟค่ะ 100.5 M Cord Radio นะคะเมื่อวานเนี่ยพูดถึงวสันต์ไว้แล้วก็เพลงเก่าๆของเขานะคะเก่าไหมก็5ปี6ปีประมาณนั้นที่พูดถึงเพลงนี้ว่าเพลงนั้นก็เพราะนะแต่คนอาจจะตอนนั้นเนี่ยยังไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่ไม่รู้ว่าใครเคยฟังหรือเปล่านะคะเพราะฉันคือจิตใจเธอ

ธอคนนี้ก็คือเธอทุกวันในอดีตที่เธอเลือกจะเป็นแม้ว่าอาจจะไม่ได้เป็นตามสิ่งที่หวังหรือว่าตั้งใจนะคะอย่างน้อยที่สุดก็ถือว่าเราได้ลงมือได้พยายามสักวันมันก็ต้องสำเร็จสินะนะนะคะแต่ว่าบางคนเขาก็บอกว่าฟังเพลงนี้แล้วมันก็ช่วยหิวใจได้นะคะช่วยเหมือนว่ามันมีช่วงเวลาที่อาจจะเศร้าไปนะคะเหมือนกับว่าเออนะคะสุดท้ายแล้วที่สุดก็คือตัวเราเองนี่แหละที่จะดึงกำลังใจของเรากลับมานะคะทบทวนยอมรับความจริงนะคะในสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะว่าบางอย่างมันก็เป็นอะไรที่เหนือการควบคุมของเราอย่างเช่นว่าวันนี้ฉันจะไม่ให้ฝนตกแม้ว่าจะมีคนปักตะไคร้แล้วก็ตามมันก็อาจจะไม่เกี่ยวกันก็ไม่สามารถอะไรอย่างเงี้ยนะนะคะเป็นกำลังใจให้กันเยอะๆนะคะเพลงนี้ค่ะจากวสันต์นั่นเองเมื่อหลายปีมาแล้วนะคะเลือกให้ได้ฟังกันนะคะเผื่อว่าเพลงนี้จะกลับมาดังอีกครั้งหนึ่ง ช่วงนั้นเขาก็ยังไม่ได้บอกว่ามีเพลงที่เป็นที่ติดหูเท่าไหร่เพราะฉันคือจิตใจเธอนั่นเองนะคะก็คือใจแล้วก็กายมันก็รวมกันเป็นหนึ่งนะร้อยเจ็ดจุดห้าค่ะเอ็มคาร์เรดิโอนะคะส่วนใครที่อยากจะมีผิวกายที่สะอาดสะอ้านหอมสดชื่นนะคะก็อย่าลืมค่ะสบู่เภสัชของเรานะคะเลือกใช้การซองซีซองกลิ่นและกลิ่นกายที่หอมๆด้วยแล้วก็เย็นสบายด้วย

0: ค่ะก็ให้คุณได้เลือกกันนะคะผลิตภัณฑ์ดีมีคุณภาพนะคะในราคาที่เข้าถึงได้จากเภสัชของเราแป้งเย็นหอมๆ3สี3กลิ่นเลย
1: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
2: ยั่วโมโหหรอ
1: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
2: ้ไม่รู้ไม่ฉี
1: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน่
3: เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเภสัชชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคามิราหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
1: ทำไมถึงหอมขนาดนี
3: ้แป้งเย็นเภสัชกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
0: อยากจะหอมเกินห้ามใจหอมไม่เหมือนใครนะคะเลิกใช้กันค่ะสำหรับแป้งเย็นเภสัชของเรานะคะมีให้คุณได้หาซื้อกันได้ง่ายๆเลยตามร้านค้าทั่วไปนะคะหาได้ไม่ยากแล้วก็สีก็จำได้โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์มากๆนะคะรวมถึงกลิ่นก็เป็นเอกลักษณ์มากๆนะคะเป็นความหอมในระดับตำนานไปแล้วสำหรับแป้งเย็นเภสัชของเรานะคะหอมเกินห้ามใจหอมไม่เหมือนใครอยากจะหอมสดชื่นแล้วก็เย็นสบายไปพร้อมกันด้วยนะคะก็เลิกกันสามสี่สามกลิ่นนะคะหอมกลิ่นมาดามนะคะเป็นกลิ่นที่หลายคนคุ้นเคยโตมากับกลิ่นนี้หรือเปล่าคะเลิกใช้กันนะคะได้กลิ่นปุ๊บนี่หอมไม่ต้องบอกเลยนะว่ายี่ห้ออะไรกลิ่นไหนสีไหนนี่สามารถระบุกลิ่นได้เลยนะคะแต่ระบุพิกัดไม่ได้นะคะเพราะว่าต้องไปหาซื้อตามร้านนะคะทั่วไปที่มีจำหน่ายนะคะหาซื้อไม่ยากแป้งเย็นเภสัชของเราหอมกลิ่นมาดามก็เลือกกันค่ะสำหรับกระป๋องสีชมพูนะคะหรือว่าอยากจะหอมแบบเรลับหน้าคนหาก็เลือกกันได้สีฟ้าคามิลาและเขียวพรินเซสนะคะคุณได้หอมเซ็กซี่ขยี้ใจนะคะอยากจะหอมแบบไหนนะคะกลิ่นไหนยังไม่ได้ลองจัดได้เลยนะคะรับรองถูกใจติดใจแน่นอนนะคะสำหรับแป้งเย็นเภสัชของเราค่ะ3 4 3กลิ่นหอมๆให้คุณได้เลือกหอมเลือกสบายเนื้อสบายตัวกันได้นะคะหอมแบบว่าในระดับตำนานหอมตัวแม่ก็อย่าลืมค่ะสำหรับแป้งเย็นเภสัช3 4 3กลิ่นนั่นเองค่ะคุณอังโคเจบอกว่าปักตะไคร้ไม่ได้ผลสับตะไคร้แทนละกันนะคะเอามาใส่พล้าหมูอันนี้ดีค่ะได้เลยนะคะไปพลาหมูพลาแซลมอนอะไรอย่างงี้นะนะคะหิวแฮะหิวนะคะก็อย่าลืมสับตะไคร้เราได้นะคะเรามีช่องทางให้คุณสับตะไคร้ได้สำหรับ YouTube ค่ะ YouTube ของอสมทเชียงใหม่ก็มีนะช่วงรายการต่างๆที่เราไลฟ์กันอยู่ไม่มีลบแน่นอนนะคะก็ไปติดตามกันนะคะบน YouTube ของอสมทเชียงใหม่ค่ะสวัสดีนะคะคุณอังโคเจคุณมุกด้วยนะคะให้ฟังเพลงไม่เคยเวอร์ชันไหนก็ได้นะเจ้าเพลงอย่าหยุดรักฉันได้ไหมนะคะอีอีแหมนี่คือแถมมันก่อคุณศรีสมรสวัสดีค่ะนะคะก็หวังว่าจะเป็นวันที่ดีนะคะคุณพี่จุ๊บนะคะบอกว่าฟังเพลงแนวนี้นะคิดถึงเขียนไข่ละวานิดเลยทีเดียวนะคะอยากฟังไหมคะเพลงอะไรมีหลายเพลงเหมือนกันนะคะสำหรับเขียนไข่ละวานิดนะคะพี่แอลสวัสดีค่ะช่วงนี้อาจจะออนทัวร์นิดนึงออนทัวร์ไปโรงพยาบาลนะคะก็ขอให้ผู้ใหญ่หายป่วยแข็งแรงในเร็ววันเนาะนะคะกทม.วันนี้ฟ้าครึ้มนะคะฝนน่าจะมาช่วงบ่ายใกล้ๆเวลาเลิกงานเลิกเรียนอะไรอย่างเงี้ยนะคุณชิดชัยค่ะอยากฟังสิงโตนำโชคนะคะยิ่งตรักยิ่งห่างคุณนันทวัฒน์ค่ะมาเป็นกลอนนะคะก๊อปเปิ้ลมาแห่มกรรมกําเดียวมาอ่านให้ฟังบ่ก็จะใช้เวลาอยู่ประมาณนึงแป๊บหนึ่งละกันนะคะงั้นฟังเพลงนี้ดีกว่าค่ะก่อนที่เราจะไปเบรกกันนะเป็นเพลงของป้องห้วยไร่นะคะแต่ว่าจริงๆก็มีหลายเวอร์ชันเหมือนกันที่มีคนเอามาร้องใหม่นะคะเวอร์ชันนี้ก็โอเคนะนะคะน่าฟังดีนะคะจากแกรมมี่โกลด์เหมือนกันนะคะ อีกเวอร์ชันหนึ่งแม็กร้องไว้ก็ออกแนวร็อกๆหน่อยนะคะส่วนเวอร์ชันนี้แทนไทย

วอร์ชันของแทนไทยไทดอนมิวสิกนั่นเองในระหว่างที่รอก็ใช้ผลิตภัณฑ์เภสัชรอไปก่อนแป้งเย็นเภสัชหอมๆ 3-4-3 กลิ่นค่ะชอบกลิ่นไหนก็เลือกใช้กันยังไม่เคยลองกินไหนก็ใช้ได้เลยนะคะมี3ไซส์3ขนาดด้วยเริ่มถึงสบู่ของเรา 2-4-3 กลิ่นจากเภสัชค่ะได้เวลาเบรกกันแล้วอัปเดตข่าวกันต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยสักครู่ค่ะขณะนี้เวลา 11:00 น.เทียบเวลาโดยพัชรคลินิกเสนอข่าวจากสำนัก

0: เตรียมถกคณะใหญ่ที่มาเลเซียกันยายนนี้ลุ้นลงนามร่วมหากลงตัวส่วนนายกเยือนมาเลเซีย 9-10 กรกฎาคมคาดเตรียมขอช่วยเร่งรัดความสงบยั่งยืนนายวันมูฮัมหมัดนอมะทาที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองและในฐานะที่ปรึกษาคณะผู้แทนพิเศษรัฐบาลกล่าวถึงความคืบหน้าการพูดคุยสันติสุขชายแดนใต้ว่ามีคณะกรรมการคณะย่อยพูดคุยเป็นการภายในก่อนซึ่งจะเหลือการประชุมอีกประมาณ2ครั้งจากนั้นจะประชุมคณะใหญ่ที่ประเทศมาเลเซียช่วงเดือนกันยายนหากคณะใหญ่ตกลงกันได้อาจจะมีการลงนามร่วมกันและแถลงออกเป็นมติซึ่งทิศทางน่าจะเป็นไปด้วยดีส่วนแนวโน้มการพูดคุยจะใช้เวลานานเท่าใดนายวันมูฮัมหมัดกล่าวว่าต้องรอดูผลการพูดคุยของคณะใหญ่ในเดือนกันยายนนี้ก่อนซึ่งคาดว่าจะมีความคืบหน้ามากกว่าเดิมส่วนนายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเดินทางเยือนมาเลเซียจะมีการพูดคุยเรื่องสถานการณ์ภาคใต้ด้วยหรือไม่นายวันมูฮัมหมัดนอกล่าวว่านายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเดินทางเยือนมาเลเซียวันที่ 9-10 กรกฎาคมเป็นการเยือนในฐานะนายกรัฐมนตรีและสมาชิกอาเซียนแต่เรื่องความสงบเรียบร้อยของจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นเรื่องที่มีความสำคัญอาจจะมีการหยิบยกขึ้นมาพูดคุยกันด้วยตำรวจร่วมหน่วยกู้ชีพและชุดประดาน้ำเร่งค้นหาผู้สูญหายเหตุโป๊ะล่มจังหวัดสมุทรปราการต่อเนื่องพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่ากรณีเหตุเรือโป๊ะล่มบริเวณตรงข้ามสุขสวัสดิ์84ถนนสุขสวัสดิ์ตำบลปากคลองบางปรากฏอำเภอพระสมุทรเจดีย์จังหวัดสมุทรปราการเมื่อเวลาประมาณ 12:15 น.เมื่อวานที่ผ่านมามีผู้ได้รับบาดเจ็บ5รายสูญหาย1รายซึ่งวันนี้พันตำรวจเอกพจนกรกาญจินะผู้กำกับการสภ.พระสมุทรเจดีย์และพันตำรวจตรีฐานันท์มนูจันทรัตน์สารวัตรสถานีตำรวจน้ำ3กองกำกับการ4กองบังคับการตำรวจน้ำนำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจรวมทั้งเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ชีพและชุดประดาน้ำได้ระดมกำลังเร่งค้นหาผู้สูญหายเหตุการณ์ดังกล่าวเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งเหตุเรือโป๊ะประสบอุบัติเหตุจมน้ำสาเหตุเกิดจากแรงกระแทกของเรือขุดตักดินเบื้องต้นตรวจสอบพบว่ามีคนงานประจำเรือรวมทั้งสิ้น6รายสามารถช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บได้5รายนำส่งโรงพยาบาลและยังคงสูญหายอีก1รายเจ้าหน้าที่เร่งระดมกำลังค้นหาผู้สูญหายอย่างต่อเนื่องจนถึงช่วงค่ำแต่ยังไม่พบประกอบกับแม่น้ำเจ้าพระยามีคลื่นสูงจึงได้ยุติการค้นหาในเวลา 19:52 น.และดำเนินการค้นหาต่อในเช้าวันนี้ทรัมป์กวาดรายได้คริปโตทะลุ 40,000 ล้านบาทประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐรายงานในเอกสารการเงินปี2025ระบุว่ามีรายได้จากธุรกิจคริปโตเคอเรนซีของครอบครัวปีที่ผ่านมาสูงถึง 1,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 46,662 ล้านบาทสะท้อนว่าสินทรัพย์ดิจิทัลที่ได้รับประโยชน์จากนโยบายของเขาเองได้กลายมาเป็นแหล่งรายได้หลักในปัจจุบันรายได้ดังกล่าวมาจากบริษัท World Liberty Financial ที่ร่วมจัดตั้งกับบุตรชายกว่า 16,665 ล้านบาทและจากการขายเหรียญทรัมป์อีกกว่า 21,164 ล้านบาทนอกจากนี้ยังมีรายได้จากการยอมความกับบริษัทสื่อและค่าลิขสิทธิ์อสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศรวมอีกหลายพันล้านบาท
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
1: สนับสนุนข่าวโดยพัชรคลินิกศูนย์การแพทย์บูรณาการและรักษาสิวแบบองค์รวม Facebook พัชรคลินิกเชียงใหม่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
4: รายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ใช้เท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าใช้เท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยใช้เท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
5: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz
6: MCOT Radio เชียงใหม่ 100.75 เพลงที่ใช่ใกล้ชิดทุกความรู้สึก Feels alright, feels so good

ไม่เคยนะคะขออนุญาตเลือกในเวอร์ชันของ25 hours นะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่ถามถึงเพลงนี้มานะคะจากคุณนกนั่นเองค่ะนะจริงๆก็ถ้าเปิดก็จะมีอยู่2เวอร์ชันนั่นแหละเนาะในเวอร์ชันนี้นะคะกับอีกเวอร์ชันหนึ่งที่เป็นของ Synchronize นั่นเองนะคะไม่เคยชื่อเพลงเหมือนกันแต่ว่าเนื้อเพลงก็คนละไปคนละแบบ เพราะกันไปคนละแบบนะคะส่วนคุณผู้ฟังที่พูดถึงเขียนไข่และวานนิดนะคะก็เลยเลือกแม่กำปองให้ได้ฟังเนาะนะคะแล้วก็สิงโตนำโชคนะคะที่คุณผู้ฟังขอไว้อีกหนึ่งเพลงนะคะยิ่งรักยิ่งห่างนะคะมันแทงใจใช่ไหมคะคุณผู้ใจ เอ๊ยยังไงนะคะคุณพิจุบนะคะที่คิดถึงเขียนไข่และวานนิดเนาะนะคะคุณสงกรานต์สวัสดีค่ะนะคะก็ติดตามฟังด้วยกันเนาะ 100.75 นะคะอสมทเชียงใหม่ Mcord Radio นะคะคุณมุกค่ะที่ขอไม่เคยไว้นะคะ 100.75 Mcord Radio นะคะในชั่วโมงที่2นะคะฟังเพลงด้วยกันออนไลน์ก็ติดตามเราได้นะคะแอปพลิเคชัน Mcord Connect นะคะแล้วก็ที่ radio.network.mcord.net ค่ะที่สามารถที่จะติดตามฟังออนไลน์กับเราได้ทุกที่ทั่วโลกเลยทีเดียวนะคะก็เป็นเพื่อนกันอยู่ที่ไหนก็ติดตามฟังกันได้ใกล้ๆนะคะ 100.75 Mcord Radio อสมทเชียงใหม่นะคะสำหรับวันพุธวันนี้นะคะส่วนคุณผู้ฟังค่ะที่ถามถึงเพลงของ T-Bone ใช่ไหมคะจะเห็นท้องฟ้านั้นไหมนะคะจริงเพลงนี้ก็เปิดบ่อยนะแต่ส่วนใหญ่ก็จะเปิดในเวอร์ชั่นของพี่เจียววัฒนาหนูขอไว้นะคะทางไลน์ของเรา MCOTCM10075

จะเห็นท้องฟ้านั่นใหม่ค่ะโอชั่นจากทีโบนนะคะคุณฟังเลือกไว้วันนี้หนึ่งเพลงของเราค่ะทั้งไลน์ MCOTCM 10075ที่ทำจริงได้นะคะในทุกช่วงของนักจัดรายการกันเลยทีเดียวนะคะจากพี่เจี๊ยบวัฒนาค่ะแต่งไว้นะคะช่วงนี้เนี่ยพี่เจี๊ยบเองเขาก็ไปทำละครไปทำซีรีส์อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ในอีกบทบาทหนึ่งก็ปังอยู่หลายเรื่องอยู่นะวันนี้มีหลายท่านส่งอะไรที่เป็นสีเขียวๆมาตามสีวันใช่ไหมวันพุธนะอยู่กับท้องฟ้าครึมๆเรานะคิดถึงเพลงนี้นะคะศิลปินเชียงใหม่ของเราแม้ว่าจะไม่ใช่คนเชียงใหม่มาเรียนเชียงใหม่มาใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ก็ถือว่าเป็นคนเชียงใหม่ไปละพิชานั่นเองค่ะสุพิชาเทศดรุณในนี้ก็จะเป็นงานเดี่ยวนะคะสำหรับเขียวๆ

ียวเขียวครึมครึมก็เป็นบรรยากาศที่เข้ากันดีต้นไม้สดชื่นดีใจอะไรอย่างเงี้ยเนาะคิดถึงไปเที่ยวนะคะสถานที่นะคะโดยเฉพาะหน้าฝนป่าบงเปียงใช่ไหมนะคะมีฝนด้วยก็ได้บรรยากาศไปอีกแบบหนึ่งนะคะทุ่งนาสวยๆนาแบบขั้นบันไดอะไรอย่างเงี้ยนะนะคะหรือว่าในจุดอื่นๆสำหรับเชียงใหม่ของเราก็สวยกันไปคนละแบบนะคะหน้าฝนก็สวยไปอีกแบบหนึ่งยิ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาชอบไปเดินป่าเดินเขากันนะคะไปตะลุยกันหลายๆที่นะคะไปเจอความลำบากว่างนะคะก็ชีวิตจะได้มีสีสันใช่ไหมถ้าใกล้ๆใกล้เมืองก็ดอยหัวหมูนะคะตอนนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ยอดฮิตเนี่ยคนก็เยอะย้อนกันนะนะคะบรรยากาศดีๆนะคะส่วนเรื่องของอาหารการกินนะคะก็หลายคนอาจจะชอบนะคะทานปลาดิบนะคะก็สายซูชิอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นอะไรที่อร่อยดีนะนะคะก็คิดว่าโปรตีนมันก็ดีต่อสุขภาพแต่ทีนี้นะซาซิมิใช่ไหมคะมันก็ต้องกินแบบดิบเนาะถึงจะเรียกว่าเป็นซาซิมิถ้าสุกแล้วก็ไปอีกเรื่องนึงนะคะแต่แพทย์ก็ออกมาเตือนเกี่ยวกับเรื่องของอาหารที่ไม่ปรุงสุกนะคะโดยเฉพาะสายซูชิแล้วก็ซาซิมิที่แบบเป็นปลาดิบอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งทางแพทย์มช.นะคะคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะก็เตือนให้ระวังนะคะเรื่องของอะไรเอ่ยที่กินดิบนะคะแน่นอนว่ามันก็จะมีพยาธินะคะที่จะเข้าไปอยู่ในกระเพาะแล้วก็ลำไส้ของเรานะคะซึ่งเมนูนี้ก็ชื่นชอบสำหรับใครหลายๆคนนะปลาดิบนะคะซูชิซาซิมิอาหารทะเลดิบต่างๆนะคะรสชาติก็สดอร่อยนะคะแต่ว่าอาหารทะเลดิบนะคะก็จะมีพยาธิชนิดหนึ่งที่ชื่อว่าอานิซาคิสนะคะที่ปะปนอยู่นะคะบางคนบอกว่าอุ๊ยอาหารทะเลมันมาจากป่าทะเลลึกพยาธิไม่มีหรอกมีนะคะซึ่งส่งผลต่อระบบทางเดินอาหารของเรานะคะพยาธิอานิซาคิสเนี่ยจะเป็นพยาธิตัวกลมนะคะที่เจอในปลาทะเลแล้วก็สัตว์ทะเลหลายอย่างเลยแซลมอนนะคะน้องม่อนนี่ก็เจอค่ะทูน่าก็เจอถึงแม้ว่าจะเป็นบลูฟินก็ตามนะคะปลากระพงปลาซาร์ดีนนะคะปลาดาบก็มีรวมถึงปลาหมึกด้วยนะคะแม้ว่าไทยของเราเนี่ยจะพบผู้ป่วยไม่เยอะนะคะเพราะว่าเจอไม่เยอะเพราะว่าไม่ได้ไปตรวจมากกว่าหรือเปล่าเพราะว่าบ้านเรานี่ใส่ซูชิปลาดิบก็เยอะเหมือนกันนะแต่ว่ามีรายงานค่ะการตรวจพบตัวอ่อนของพยาธิชนิดนี้ในปลาทะเลทั้งจากอ่าวไทยแล้วก็ทะเลอันดามันด้วยนะคะถามว่าพยาธิเนี่ยติดได้ยังไงนะคะก็คือติดจากการที่เราทานปลาดิบนะคะหรือว่าอาหารทะเลที่ปรุงไม่สุกนั่นเองนะคะก็จะมีตัวอ่อนของน้องพยาธิฝังอยู่นะคะเมื่อเวลาเข้าสู่ร่างกายพยาธิก็อาจจะไปเกาะที่กระเพาะอาหารหรือว่าลำไส้ก็จะเกิดอาการต่างๆตามมานะคะแต่ว่าอาการที่สังเกตได้นะคะถ้าเกิดว่าพยาธิฝังในกระเพาะอาหารเนี่ยก็จะแยกส่วนกันอาการก็จะต่างกันถ้าพยาธิฝังในกระเพาะอาหารเนี่ยก็มักจะเกิดภายใน 1-12 ชั่วโมงหลังทานอาหารนะคะอาจจะมีอาการปวดท้องรุนแรงบริเวณลิ้นปี่คลื่นไส้อาจเจียนได้แน่นท้องไม่รู้ว่าแน่นท้องเพราะกินเยอะหรือเปล่าอาจจะแยกกันไม่ออกแยกยังไงระคายคอหรือว่าไอได้ใครจะไปคิดนะว่าไปกินซูชิมารู้สึกระคายคอ

0: ได้เหมือนกันนะแต่บางรายเนี่ยอาจจะอาเจียนแล้วก็พบตัวพยาธิออกมาได้ด้วยอู้น่ากลัวมากนะคะยังมีพยาธินะคะที่ไปฝังบริเวณในลำไส้นะคะอาการก็จะเกิดหลังรับประทาน 5-7 วันนะคะอาทิตย์หนึ่งเลยทีเดียวบางทีเราอาจจะลืมไปละว่ามันเกี่ยวกับเรื่องของซูชิที่เราไปกินมานะคะปวดท้องเรื้อรังคลื่นไส้อาเจียนท้องเสียปวดท้องคล้ายไส้ติ่งอักเสบนะคะแต่ไม่ใช่ลำไส้ก็มีอาการอักเสบได้นะคะบางคนก็อาจจะมีอาการแพ้จากพยาธิได้ด้วยมีผื่นคันเป็นลมพิษหน้าบวมปากเจอตุยอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ใช่ตุยนะคะปากตุยค่ะปากเจอนะคะหายใจลำบากมีภาวะแพ้ที่รุนแรงได้นะคะแต่ว่ากินยังไงให้ปลอดภัยคุณหมอก็แนะนำนะคะหลีกเลี่ยงรับประทานอาหารทะเลดิบๆสุกๆนะคะช่วงก่อนเห็นมีหมึกช็อตใช่ไหมคะยังดิ้นอยู่เลยเนาะเอ็นดูมันก็ทำให้มันสุกทำให้มันตัวว่าเป็นอาหารเลี้ยงโลกแต่ว่าเรากินเขาดิบๆเป็นเลยเนี่ยมันก็น่ากลัวอยู่เหมือนกันเนาะนะคะก็ทานให้แบบสุขลักษณะนะคะถ้าจำเป็นต้องรับประทานหรือว่าอยากกินนะคะก็เลือกร้านที่ได้มาตรฐานผ่านกระบวนการแช่แข็งตามมาตรฐานเพราะว่าเราอาจจะเคยได้ยินนะคะว่าแซลมอนนะคะที่เขามีพยาธิเนี่ยสำคัญก็คือการรักษาความสดใหม่ก็คือมันต้องผ่านกระบวนการแช่แข็งในอุณหภูมิติดลบเท่าไหร่มาว่ากันไปนะคะเพราะว่าพอเวลาละลายออกมาแล้วหรือว่าปลาที่มันไม่เจอกับความเย็นที่เย็นมากขนาดนั้นเนี่ยมันก็มีอะไรหลายๆอย่างตามมาเหมือนกันแต่บางคนก็บอกว่าบีบมะนาวก็พยาธิก็ตายแล้วเหมือนอะไรบางอย่างที่เรากินนะคะพลาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมบีบมะนาวพยาธิก็ตายแล้วแต่ไม่ตายหรือว่าใส่วาซาบิดองซีอิ๊วซอสต่างๆอันนี้หมอบอกว่าไม่สามารถฆ่าพยาธิได้นะคะพยาธิจะถูกทำลายได้ด้วยการปรุงสุกหรือการแช่แข็งที่อุณหภูมิต่ำตามมาตรฐานเท่านั้นนะคะก็หากว่ามีอาการปวดท้องรุนแรงคลื่นไส้อาเจียนหรือว่าผิดปกติหลังทานปลาดิบนะคะถ้าไปเกาะที่กระเพาะอาหารก็ 1-12 ชั่วโมงแต่ถ้าไปเกาะที่ลำไส้ก็ใช้เวลาเกือบอาทิตย์เลยทีเดียวนะคะก็ต้องหาหมอแล้วล่ะนะคะรีบพบแพทย์จะต้องส่องกล้องตรวจทางเดินอาหารก็จะเป็นวิธีที่สามารถมองเห็นน้องพยาธิแล้วก็นำพยาธิออกได้แล้วก็ได้ผลดีที่สุดสำหรับการรักษานะคะแม้ว่าก็จะเป็นเมนูยอดนิยมแต่ก็มีความเสี่ยงต่อการติดพยาธิอานิซาคีสได้นะคะหากปวดท้องเฉียบพลันขึ้นไส้อาเจียนหรือว่าผื่นแพ้หลังทานอาหารทะเลดิบอย่านิ่งนอนใจนะคะก็รีบพบแพทย์วินิจฉัยนะคะลดความเสี่ยงจากการติดพยาธิแล้วก็โรคติดเชื้อได้ดีที่สุดก็คือความสดเนี่ยเขาบอกว่าไม่ใช่สิ่งที่จะมาการันตีเรื่องความปลอดภัยแต่ว่าก็ต้องเลือกสิ่งที่ปรุงสุกแล้วก็ได้มาตรฐานก็จะเป็นวิธีการลดความเสี่ยงได้นั่นเองนะคะแล้วก็จะได้สุขภาพที่ดีด้วยนะคะแต่น้องก็อร่อยอยู่เนาะเอ็มคอร์ดเรดิโอค่ะเดี๋ยวเราเบรกกันก่อนสักครู่เดียวอสมทเชียงใหม่ 100.75 เมกะเฮิรตซ์ในช่วงเวลานี้นะคะ Feel so right feel so good นะคะเพลงที่ใช่ใกล้ชิดทุกความรู้สึก
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเชียงใหม่ 100.75 เพลงที่ใช่ใกล้ชิดทุกความรู้สึก Feel so right feel so good
2: M-COT Radio อสมทเชียงใหม่สัญญาณชัดไกลครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดสนใจลงสื่อโฆษณาโทร053-357-061
3: หากคุณเป็นคนหนึ่งที่มักนอนกรนน้ำหนักตัวมากง่วงนอนเวลาทำงานหรือรู้สึกไม่สดชื่นหลังตื่นนอนคุณอาจมีภาวะอุดกั้นทางเดินหายใจขณะนอนหลับก็เป็นได้อย่านิ่งนอนใจเพราะภาวะนี้อันตรายได้ถึงชีวิตจากโรคหลอดเลือดในอนาคตศูนย์ตรวจการนอนหลับโรงพยาบาลลานาพร้อมให้บริการตรวจสลีปเทสหรือตรวจสุขภาพการนอนหลับได้แล้ววันนี้สิทธิประกันสังคมโรงพยาบาลลานาหากเข้าเกณฑ์ความเสี่ยงตรวจได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายอยากรู้ไหมว่าคุณเสี่ยงแค่ไหนประเมินตัวเองได้จากแบบทดสอบหรือสอบถามพยาบาลได้ที่ LINE Official @sliptestlana
4: ถ้าจะหารถกระบะใหม่สักคันที่เครื่องยนต์ทนทานช่วงล่างทนจริงก็ต้องนิสสันนาวาร่าใหม่ที่จัดเต็มกับภายในดีไซน์ใหม่และเทคโนโลยีครอบคันพร้อมลุยต่อไปกับคุณในเส้นทางใหม่กับความฝันใหม่

0: ใหม่และคุณล่ะพร้อมไปด้วยกันกับความใหม่นี้แล้วหรือยัง Nissan Navara ใหม่ทนพร้อมลุย
1: รับข้อเสนอพิเศษได้ที่สยามนิสสันเชียงใหม่สาขาดอนจ่ายสนามบินและสาขาลำพูนโทร053-261-126เบอร์เดียวโทรได้ทุกสาขาร
2: ถคันโปรดของคุณเกิดอุบัติเหตุสีถลอกตัวถังยุบไม่ว่าจะเป็นรอยขีดข่วนเล็กๆหรือความเสียหายหนักให้ศูนย์ซ่อมสี CNX Auto ดูแลสิครับเราคือศูนย์ซ่อมสีและตัวถังมาตรฐานที่พร้อมดูแลรถยนต์ของคุณทุกยี่ห้อด้วยทีมช่างที่ชำนาญการและเครื่องมือที่ทันสมัยเบี้ยประกันทุกประเภทโทรเลย080-070-8338ศูนย์ซ่อมสี CNX Auto เจริญเมืองเราใส่ใจทุกรายละเอียดให้รถของคุณสวยเหมือนเดิม
3: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
4: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
3: คุ้มสุดจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1 ลิตร 2 ขวดเพียง699 บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1 ซอง
4: สนใจโทร02-113-9990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100 บาท
5: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 เมกะเฮิรตซ์เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
7: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz 100.75
8: ไปสุดท้ายของเราแล้วนะคะวิทยุอสมทเชียงใหม่ค่ะ MCOT Radio 100.75 MHz นั่นเองนะคะคุณภวัตที่ถามถึงคิดถึงเธอทุกทีที่อยู่คนเดียวนะคะเวอร์ชันของพี่คิมกับ ETC นะคะจริงๆก็ชอบแล้วเนาะแต่ว่ามันยาวมากนะคะเกือบ8นาทีก็เลยขออนุญาตเป็นเวอร์ชันนี้ละกันเวอร์ชันที่แสดงสดคอนเสิร์ตนั่นเองนะก็ยังเป็นเสียงของพี่คิมอยู่นะคะเจนนิเฟอร์คิมค่ะเพลงของพี่คิมที่ทำให้ดงดังนะเด็กสุดท้ายแล้วนะคะ11:40 น.ค่ะ100.75 ค่ะ1 กรกฎาคมวันนี้นะคะอสมทเชียงใหม่ค่ะ

0: คิดถึงเธอทุกทีที่อยู่คนเดียวนะคะขออนุญาตเลือกในเวอร์ชันของพี่คิมเองนะคะที่ร้องไว้นะคะสดคอนเสิร์ตนะคะสักที่หนึ่ง บางทีก็ลืมเหมือนกันเนาะนะคะคุณพวัตที่ขอเพลงนี้ไว้นะคะรัชเจ็ดห้าค่ะส่วนถ้าพูดถึง ETC เนาะงั้นขออนุญาตเป็นเพลงนี้ละกันนี้เป็นงานของพี่เบิร์ดและพี่ฮาร์ทนะคะแล้วก็ร้องไว้ด้วยกันด้วยกับ ETC นั่นเองค่ะเพื่อนกัน
1: บอกให้รู้ฉันคือคู่ยามเธอพลั้ง

ื่อนกันค่ะเป็นเวอร์ชันที่ชอบมากๆอีกเวอร์ชันหนึ่งนะคะพี่เบิร์ดพี่ฮาร์ดและ ETC นั่นเองนะคะช่วงนี้ ETC เองก็นอกเหนือจากจะไปคอนเสิร์ตนะคะทางเหนือทางอีสานนะคะล่าสุดที่ขอนแก่นนะคะก็มีเพลงที่ออกมาวันก่อนที่เปิดไปนะคะน่าจะเป็นเวอร์ชันใหม่แล้วก็เพลงใหม่ล่าสุดแต่จริงๆมันเพลงเก่าแล้วล่ะของพี่เบิร์ดนะหัวใจช้ำๆนะคะในเวอร์ชันของ ETC ก็เพราะนะคะดีต่อใจเหมือนกันฟังได้เพลินๆนะคะในแบบของวงเชียงใหม่ของเรานั่นเองนะคะ 100.75 ค่ะอสมทคุณหมอชาวบ้านสวัสดีค่ะนะคะเพลงเพราะถูกใจวัยเกษียณนะคะขอบคุณนะคะติดตามฟังด้วยกันทุกวันเลยนะคะคุณสีพันธ์ค่ะดอยสะเก็ดนะคะส่งใจถึงกันไม่มีวันหมดกำลังใจเป็นสิ่งที่สำคัญอันนี้ฉันไม่ได้อ่านเรียงนะคะอ่านแบบย้อนหลังขึ้นมาแต่ก็ได้เหมือนกันเนาะทำถึงเบลสุพลค่ะเพลงนี้งานของคุณกฤตกฤษณาวารินนะคะโปรดิวเซอร์คนเก่งของศิลปินเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวเสียงของเบลสุพลนะครับ

เรื่องหนึ่งของหัวใจค่ะเบลสุพลนะคะคุณผู้ฟังเลือกไว้วันนี้ค่ะจากดอยสะเก็ดนั่นเองวันนี้แดดเป็นไงบ้างคะหน้าที่จะอากาศใกล้เคียงกันเนาะนะคะสวัสดีคุณดับเบิลยูรีนะคะสบายดีเนาะนะคะพูดถึงซูชิญี่ปุ่นใช่ไหมคะก็เลยแวะมาทักทายนะคะร้อยเจ็ดห้าเอ็มคอร์ดิโอค่ะในเบรกสุดท้ายละแป๊บเดียวนี่จะเที่ยงวันละนะคะฟังเพลงเพลินส่วนคุณแสงดาวค่ะวันนี้ที่ถามถึงเนื้อคู่นะคะขออนุญาตเลือกในเวอร์ชันนี้แล้วกันนะที่เป็นเสียงของพี่ใหม่เนื้อคู่ฉันยังไม่เกิดเพลงของบอยพีซเมเกอร์นะคะบอยแต่งเองด้วยแอปพลิเคชัน Mcard Connect นะคะและที่ radio network.mcard.net ค่ะออนไลน์กับเราได้ทุกที่เลยทั่วโลกด้วยค่ะ

ครู่นะคะคุณผู้ฟังเลือกมาค่ะเราจะเลือกเวอร์ชันนี้ให้ได้ฟังพี่ใหม่เจริญปุระนั่นเองคอนเสิร์ตล่าสุดนะคะมีคนขึ้นไปแจมตลกดีคุณณัฐวัฒน์นะคะที่ส่งข้อความมาพูดงานวิไลสดใสตัวล่า1กรกฎาคมวันนี้คือหมั่นขยันอย่าได้หลบลี้เพื่อทำหน้าที่ไผ่มันงานเบางานหนักจุ่มได้ขยันเริ่มต้นสำคัญวันใหม่ฮือสู้ๆ1กรกฎาคมวันนี้ก๊อปเปิ้ลมาแฮมกัมนะขอบคุณค่ะนะคะช่วงท้ายรายการแล้วนะคะเหลือเวลาอีกนิดหน่อยนะคะที่จะได้ฟังเพลงกันเนาะเวลาหมดแล้วนะคะขอให้เป็นพุธเป็นวันกลางสัปดาห์ที่ดีมีความสุขนะคะเดี๋ยวขอผ่านวันนี้ไปพรุ่งนี้พระราชบดีอุ๊ยเขาอยู่เขาสู่ช่วงโค้งปลายสัปดาห์ที่หลายคนรอคอยหรือเปล่าเวลาหมดแล้วค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะสำหรับการติดตามนะคะในทุกๆวันเลยจากฟรีแฮนด์นะคะส่งท้ายการเดียวเที่ยงครึ่งอย่าลืมติดตามข่าวเที่ยงเมืองเหนือของเรามีไลฟ์ด้วยนะคะทั้งเพจแล้วก็ YouTube เลยค่ะเราจะเจอกันใหม่ฟังเพลงด้วยกันเหมือนเดิมช่วยเลิกเพลงกันได้10 โมงเช้าพรุ่งนี้นะคะขอบคุณมากๆลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 12:00 น.จากนี้ไปอสมทเชียงใหม่เสนอข่าวจากสำนักข่าว
1: ข้าราชการท้องถิ่นรายงานตัววันแรกหลังเกิดปัญหาทุจริตสอบต่างให้คำมั่นทำหน้าที่ข้าราชการให้ดีที่สุดไรเดอร์แสดงความบริสุทธิ์พบตำรวจเปิดข้อมูลส่งกระเป๋าขนเฮโรอีนให้แอร์สาวยันทำหน้าที่ส่งเท่านั้นด้านรัฐมนตรียุติธรรมจ่อถกรูปคดีกับออสเตรเลียบ่ายนี้ตำรวจเร่งตามหาคนลักลอบทิ้งหัวหมูร่วม160หัวลงบึงและฝายที่ใช้ผลิตน้ำประปาในอำเภอบัวใหญ่และอำเภอคงนครราชสีมาล่าสุดเทศบาลได้ล้างถังและใช้สารเคมีกำจัดเชื้อพร้อมเข้าแจ้งความกับตำรวจเด็กชายอายุเพียง3ขวบรอดชีวิตจากแผ่นดินไหวในเวเนซุเอลาหลังจากติดอยู่ในซากตึกนาน6วันทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี
2: ้สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับสำหรับวันนี้นะครับพุธที่1กรกฎาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณดลการทองลิ่มและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับเรื่องของปัญหาทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นจนเป็นข่าวใหญ่โตทำให้ก่อนหน้านี้มีการสั่งชะลอการรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้แต่ต่อมาครับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก็มีหนังสือด่วนที่สุดให้ยกเลิกการชะลอคำสั่งดังกล่าวทำให้วันนี้ครับ1กรกฎาคมมีการบรรจุและแต่งตั้งผู้ที่สอบแข่งขันได้ตามกำหนดเดิมครับลงไปดูที่ภูเก็ตกันก่อนเลยนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีปัญหาร้องเรียนการทุจริตเช้าที่ผ่านมาที่สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ตสารกลางจังหวัดภูเก็ตเปิดรับแรงงานตัวข้าราชการท้องถิ่นที่สอบบรรจุผ่านเมื่อเดือนธันวาคม2568โดยจังหวัดภูเก็ตมีข้าราชการท้องถิ่นที่สอบบรรจุผ่านและมีกำหนดเข้าแรงงานตัวรอบที่2จำนวน2คนทั้งคู่เดินทางมาแรงงานตัวตั้งแต่ก่อนถึงเวลานัดหมาย 9:00 น.แม้ว่าวันนี้ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตจะมีฝนตกลงมาอย่างหนักก็ตามครับสำหรับทั้ง2คนที่บรรจุแต่งตั้งในจังหวัดภูเก็ตรอบนี้คือตำแหน่งนายช่างเครื่องกลและตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ของเทศบาลนครภูเก็ตและเทศบาลตำบลเทพกษัตริย์โดยทั้งคู่ปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์หรือว่าให้ความเห็นเกี่ยวกับกรณีการเปิดโปงทุจริตโกงข้อสอบในช่วงที่ผ่านมาบอกเพียงสั้นๆว่าเดินทางมาจากจังหวัดนครศรีธรรมราชและจะตั้งใจทำหน้าที่ข้าราชการให้ดีที่สุดครับขณะที่นายวุฒิชัยบำรุงรัฐหัวหน้าสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ตบอกว่าในส่วนของจังหวัดภูเก็ตมีการขอรับบรรจุแต่งตั้งตำแหน่งข้าราชการท้องถิ่นไปทั้งหมด300คนโดยมีการบรรจุแต่งตั้งรอบแรกไปแล้ว198คนรอบนี้ครับ2คนและก็รอบถัดไปจะมีการเรียกบรรจุเพิ่มอีก100คนสำหรับผู้ที่เดินทางมารายงานตัวในวันนี้หลังรายงานตัวที่สำนักงานท้องถิ่นเสร็จแล้วทั้งคู่ก็จะเดินทางไปรายงานตัวยังต้นสังกัดเทศบาลที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งต่อไปส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์บรรยากาศก็คึกคักครับการรายงานตัวของข้าราชการท้องถิ่นทั้งในส่วนของอบต. อบจ.และเทศบาลทั่วจังหวัดเพื่อเข้ารายงานวันแรกวันนี้นะครับมีทั้งหมด59คนนายวิสิทธิ์เบญจพิทักษ์กุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์กล่าวต้อนรับพร้อมให้คำแนะนำและก็แนวทางการปฏิบัติงานกับข้าราชการใหม่ขอให้ตั้งใจทำงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่ากังวลกับเหตุการณ์ที่ผ่านมาเพราะมั่นใจว่าทุกคนที่สามารถสอบบรรจุเข้ามาในวันนี้เข้ามารับราชการได้ด้วยความสามารถของตนเองทั้งสิ้นพร้อมเล่าประสบการณ์การทำงานของตนให้กับน้องๆข้าราชการใหม่ได้นำไปเป็นแบบอย่างครับเน้นย้ำให้ทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตส่วนหนึ่งในข้าราชการน้องใหม่อย่างนางสาวโสรยาขวัญศิลป์บอกว่าเคยเป็นพนักงานของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งตั้งใจสอบครั้งนี้เป็นครั้งที่2ครับจึงได้รับการบรรจุทันทีที่รู้ว่าถูกเรียกเข้ารายงานตัวก็รีบทำเรื่องลาออกจากบริษัทเดิมรีบหาที่พักใหม่ใกล้ที่ทำงานแล้วก็ย้ายของเข้าห้องพักใหม่ทันทีพอทราบข่าวว่าจะยกเลิกการบรรจุก็ตกใจและเสียใจแต่ก็ยังเชื่อว่าไม่น่าจะยกเลิกจนวันนี้ครับก็ได้บรรจุเข้าทำงานวันแรกรู้สึกดีใจมากและ และวันนี้คุณแม่ของน้องสุรยาก็มาให้กำลังใจลูกสาวด้วยบอกว่าก่อนหน้านี้ที่มีข่าวจะยกเลิกการบรรจุข้าราชการก็เสียใจมากเพราะลูกสาวตั้งใจหาความรู้หาหนังสือมาอ่านอย่างหนักมาเป็นเวลา2ปีแล้วนะครับยิ่งเห็นลูกสาวเสียใจก็ทำให้ทำได้แค่ปลอบใจแล้วก็ให้กำลังใจว่าเดี๋ยวเขาเรียกเข้ามารับราชการเพราะเราสอบมาด้วยความสามารถและในที่สุดก็ได้บรรจุเข้ารับราชการในวันนี้นะครับขณะที่คุณโสพลเบี้ยทาเป็นอดีตทหารเกณฑ์ที่ใช้เวลาช่วงเป็นทหารเกณฑ์ครับตั้งใจอ่านหนังสือเพื่อสอบบรรจุและสอบครั้งนี้เป็นครั้งแรกก็สอบผ่านจนได้รับการบรรจุเข้ารับราชการแต่เมื่อทราบข่าวว่าจะมีการยกเลิกการบรรจุครั้งนี้จากการโกงข้อสอบตนเองก็บอกว่าเสียใจตกใจเพราะครั้งนี้เป็นการสอบครั้งแรกไม่คิดว่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นแต่ถ้าจะให้สอบใหม่ก็มั่นใจว่าจะสอบได้ครับเพราะมั่นใจในความรู้ความสามารถที่ตนเองมีครับ
2: ด้านปลัดกระทรวงมหาดไทยนะคะก็เผยถึงความคืบหน้าในการพิจารณาของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงกรณีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นค่ะที่มีนายสันติธรยิ้มละไมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยดูแลด้านพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดำเนินการครบ7วันนะคะโดยบอกว่านายสันติธรได้รายงานว่าตอนนี้เนี่ยอยู่ระหว่างสรุปข้อเท็จจริงค่ะก่อนที่จะนำข้อสรุปในวันนี้ที่รองปลัดและคณะกรรมการได้ตรวจสอบมารายงานตนอีกครั้งนึงและหลังจากนั้นก็จะแจ้งให้ทุกคนได้รับทราบอีกครั้งถึงผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงซึ่งการตรวจสอบครั้งนี้เป็นการตรวจสอบของกระทรวงมหาดไทยนะคะจะมีผู้ที่บกพร่องของกระทรวงมหาดไทยที่จะต้องดำเนินการต่อไปแต่ว่าในส่วนเจ้าหน้าที่ตำรวจจะมีการสอบสวนคดีอาญาอยู่ระหว่างการดำเนินการเช่นกันค่ะขณะเดียวกันสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ก็อยู่ระหว่างการเขียนไทม์ไลน์ซึ่งมีกรอบระยะเวลาในการตรวจสอบ 3-6 เดือนจะต้องมีการพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อให้ข้อมูลเป็นหนึ่งเดียวแต่ว่าในส่วนของกระทรวงมหาดไทยจะต้องชี้ให้ได้ว่ามีความบกพร่องหรือว่าผิดพลาดอย่างไรและใครอยู่ในกระบวนการนี้บ้างส่วนรายละเอียดว่ามีข้าราชการระดับใดเข้าไปเกี่ยวข้องบ้างหรือไม่นะคะนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยบอกว่าต้องรอรายละเอียดจากรองปลัดที่เป็นประธานการตรวจสอบยืนยันว่าถ้าผลสอบแล้วเสร็จจะแถลงต่อสาธารณชนไม่มีการปกปิดแน่นอนค่ะส่วนผลสอบทั้งหมดจะส่งต่อไปยังปปช.หรือไม่ก็จะมีการพูดคุยกับปปช.นะคะปปช.เองก็มีการตรวจสอบต้องเอาข้อมูลมาเปรียบเทียบกันแต่ก็ยอมรับว่ามีข้อบกพร่องแต่ยังไม่ทราบถึงรายละเอียดจริงๆค่ะส่วนความคืบหน้าการแจ้งความดำเนินคดีกับบุคคลในคลิปเสียงอ้างภรรยาปลัดกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวข้องกับขบวนการทุจริตสอบท้องถิ่นนั้นนายอาสิทธิ์บอกว่าตนได้ย้ำไปแล้วนะคะว่าข้อบังคับใช้กฎหมายในทุกกรณีเพราะฉะนั้นเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับสิ่งที่ไม่ใช่ข้อเท็จจริงคนที่นำเสนอข่าวผิดก็ลอยนวลแต่ยืนยันว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้อยู่แล้วค่ะพอถามว่าวันนี้มีกระแสข่าวว่าคนที่ชื่อกิจจะไปรับทราบข้อกล่าวหาที่สน.ทุ่งสองห้องนั้นนายอันสิทธิ์ก็บอกว่าไม่ทราบนะคะถามต่ออีกว่ามองอย่างไรถึงกรณีคนที่ชื่อกิจจะแจ้งความจากคนที่ชื่อส้มนายอันสิทธิ์บอกว่าเมื่อมีการเปิดเผยความจริงเราก็ยิ่งดีใจเพราะว่าสุดท้ายเราต้องการหาตัวการที่อยู่เบื้องหลังให้ได้เพราะฉะนั้นใครที่มีข้อมูลอะไรอย่างที่นายกบอกนะคะให้ไปร้องอย่างสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งปลัดสำนักนายกบอกว่าข้อมูลที่ให้เป็นความลับชั้นสุดยอดค่ะ
3: ช่วงนี้พักครู่นึงครับ
0: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
5: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกทั่วเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่

0: ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: ติดตามข่าวกันต่อครับตำรวจเร่งตามหาผู้ที่ใช้บัญชีแอคเคาท์ที่ชื่อแป้งที่แปลว่าแป้งและโรสครับที่ติดต่อแอร์มีนาหิ้วกระเป๋าที่มีเฮโรอีนเข้าออสเตรเลียหลังจากไรเดอร์ส่งพัสดุเข้ามาพบกับตำรวจครับยืนยันไม่รู้ว่ากล่องที่นำมาส่งนั้นเป็นกล่องพัสดุซุกยาเสพติดกลางดึกที่ผ่านมาครับนายกิติกรพนักงานขนส่งพัสดุบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งเข้าพบพันตำรวจเอกวิโรจน์ตัดโสผู้กำกับการสภ.สำโรงเหนือเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจหลังมีภาพปรากฏในกล้องวงจรปิดของคอนโดว่าเป็นผู้มาส่งพัสดุให้กับนางสาวมีนาแอร์สาววัย26 ปีก่อนที่นางสาวมีนาจะเป็นข่าวถูกออสเตรเลียจับกุมฐานลักลอบนำเข้าเฮโรอีนนายกิติกรเล่าย้อนประวัติแล้วก็เหตุการณ์ครับว่าเพิ่งมาทำงานเป็นพนักงานส่งพัสดุของบริษัทดังกล่าวได้ประมาณ1 ปี 2 เดือนครับแล้วก็23มิถุนายนได้นำพัสดุหลายชิ้นที่ส่งมาจากคลังสินค้าในย่านสำโรงเหนือขึ้นรถจักรยานยนต์ออกไปส่งตามขั้นตอนปกติโดยทราบเพียงว่าต้นทางของกล่องพัสดุที่ส่งมาจากย่านเทียนทะเลแล้วก็มีการสแกน QR code ตามระบบทุกขั้นตอนครับส่วนหนึ่งในจำนวนพัสดุทั้งหมดมีพัสดุกล่องหนึ่งที่ระบุนำส่งไปยังคอนโดย่านบางนาซึ่งเป็นของแอร์มีนาเมื่อไปถึงคอนโดก็ได้นำกล่องพัสดุไปวางไว้บริเวณโต๊ะรับพัสดุหน้าห้องนิติของคอนโดโดยไม่ทราบว่าในกล่องเป็นสิ่งของประเภทใดและไม่พบความผิดปกติใดๆในลักษณะของพัสดุนะครับภายหลังแสดงความบริสุทธิ์ใจนะครับสภ.สำโรงเหนือเมื่อช่วงสายที่ผ่านมาทางปปส.เองก็เรียกสอบนายกิติกรแบบละเอียดยิบอีกครั้งหนึ่งครับเพื่อย้อนที่มาของคนส่งเฮโรอีนให้กับแอร์มีนาโดยสำหรับประเด็นนี้นะครับจะสอบทุกมิติพลตำรวจโทรุตพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมครับให้ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับประเด็นนี้ครับว่าช่วงบ่ายจะมีการประชุมร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและสหภาพสำนักงานตำรวจสหพันธ์ของออสเตรเลียหรือว่า AFP ประจำประเทศไทยเพื่ออัปเดตรายละเอียดกันอีกครั้งหนึ่งส่วนแอร์มีนาจะรู้เห็นหรือว่าทำเป็นขบวนการหรือไม่คงต้องดูรายละเอียดเพิ่มเติมเช่นเดียวกันกับกรณีว่าหากแอร์มีนารับฝากหิ้วตามปกติโดยไม่รู้ว่าข้างในนั้นเป็นยาเสพติดความผิดและข้อหาต่างๆคงต้องอยู่ที่

0: ดุลยพินิจของตำรวจออสเตรเลียครับเพราะในส่วนของไทยก็หาพยานหลักฐานในไทยเพื่อเป็นการประกอบข้อมูลของออสเตรเลียรัฐมนตรียุติธรรมยังบอกด้วยนะครับว่าสิ่งที่สำคัญอีกอย่างคือต้องเร่งตามหาแอคเคาท์ที่ชื่อแป้งที่แปลว่าแป้งแล้วก็โรสครับที่ถูกโยงว่าเป็นคนฝากหิ้วกลับกระเป๋าต้นทางของแอร์มีนาเพื่อให้การสอบสวนคลุมรอบด้านครับขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนายเสียศักดิ์ วงศ์เกตแก้วนะครับพูดถึงคดีนี้ด้วยเหมือนกันว่าทราบว่าแอร์รายดังกล่าวมีทนายความช่วยเหลือในเรื่องคดีแล้วส่วนการตรวจสอบต่างๆคงต้องให้เป็นไปตามกระบวนการของกฎหมายและเชื่อว่าหลังจากนี้ครับออสเตรเลียคงจะมีการตรวจสอบการเข้าประเทศเข้มข้นขึ้นและเชื่อว่าการตรวจสอบพบเฮโรอีนของแอร์มีนาไม่ใช่แค่การสุ่มตรวจแต่ว่ามีข้อมูลมีแหล่งข่าวและพบพิรุธบางอย่างครับสำหรับแอร์มีนาเป็นลูกครึ่งญี่ปุ่นพ่อญี่ปุ่นแม่พะเยาปัจจุบันอายุ25ย่าง26มีดีกรีเป็นอดีตผู้ประกวดมิสแกรนด์เชียงใหม่ปี2021เรียนจบระดับปริญญาตรีคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นถึงอดีตผู้นำเชียร์คณะมนุษยศาสตร์มช.มีความโดดเด่นด้านภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่นและมีทักษะด้านการเล่านิทานครับ
1: มาที่เรื่องของการเจรจาพูดคุยเรื่องของการนำเข้ากุ้งนะคะที่ยังมีปัญหากับมาเลเซียอยู่นะคะวันนี้นายเอกพจน์ยอดพินิจนายกสมาคมกุ้งไทยบอกว่าการที่นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะไปเจรจากับนายดาโตสรีมูฮัมหมัดซาบูรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารของมาเลเซียด้วยตนเองวันนี้จะช่วยเพิ่มโอกาสในการเจรจาให้ประสบความสำเร็จค่ะเนื่องจากเป็นการหารือระดับรัฐมนตรีโดยตรงเบื้องต้นก็หวังให้ทั้งสองฝ่ายผ่อนปรนมาตรการทางการค้าระหว่างกันก่อนนะคะก่อนหารือในรายละเอียดของประเด็นที่แต่ละฝ่ายยังมีข้อกังวลนายเอกพจน์บอกว่าแม้ว่าผลการเจรจาจะต้องรอติดตามแต่ว่าการเดินทางครั้งนี้ก็สะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจของรัฐบาลในการเร่งแก้ปัญหาให้ผู้เลี้ยงกุ้งและผู้ประกอบการหลังจากก่อนหน้านี้มีความพยายามประสานการหารือมาแล้วหลายครั้งพร้อมกับเชื่อว่าหากการเจรจาเป็นไปด้วยดีก็จะเป็นประโยชน์ต่อการค้าสัตว์น้ำของทั้งสองประเทศค่ะนอกจากนี้นะคะไทยยังต้องไปหารือกับมาเลเซียเรื่องของการสร้างความสงบสุขด้วยนะคะโดยในวันมูฮัมหมัดนอมะทาที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองและในฐานะที่ปรึกษาคณะผู้แทนพิเศษรัฐบาลก็พูดถึงความคืบหน้าในการพูดคุยสันติสุขชายแดนภาคใต้ค่ะโดยบอกว่ามีคณะกรรมการคณะย่อยพูดคุยเป็นการภายในก่อนนะคะก็เหลือการประชุมอีกประมาณ2ครั้งจากนั้นจะประชุมคณะใหญ่ที่ประเทศมาเลเซียช่วงกันยายนค่ะถ้าคณะใหญ่ตกลงกันได้ก็อาจจะมีการลงนามร่วมกันและแถลงออกเป็นมติซึ่งทิศทางน่าจะเป็นไปด้วยดีนะคะส่วนแนวโน้มการพูดคุยจะใช้ระยะเวลาเท่าใดในวันมูฮัมหมัดนอบอกว่าต้องรอดูผลการพูดคุยของคณะใหญ่ในเดือนกันยายนนี้ก่อนค่ะซึ่งคาดว่าจะมีความคืบหน้ามากกว่าเดิมส่วนนายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเดินทางเยนมาเลเซียจะมีการพูดคุยเรื่องสถานการณ์ภาคใต้ด้วยหรือไม่นะคะนายวันมูฮัมหมัดนอบอกว่านายกมีกำหนดการจะเยือนมาเลเซีย 9-10 กรกฎาคมนี้ก็เป็นการเยือนในฐานะนายกรัฐมนตรีแล้วก็สมาชิกอาเซียนแต่ว่าเรื่องของความสงบเรียบร้อยของจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็เป็นเรื่องที่มีความสำคัญก็อาจจะมีการหยิบยกขึ้นมาพูดคุยกันด้วยค่ะ
0: ช่วงนี้ขอพักครู่หนึ่งครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC 1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
0: ติดตามข่าวกันต่อนะครับตำรวจไซเบอร์รับคำร้องทุกคดีขโมยข้อสอบจุฬาเพิ่มเติมครับหลังศาลมีคำพิพากษาจำคุกผู้กระทำความผิดในคดีแรกพลตำรวจตรีศิริวัตรดีพอผู้บังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี1เปิดเผยบอกว่าสืบเนื่องจากกรณีศาลอาญากรุงเทพใต้มีคำพิพากษาจำคุกนางคณิษฐาเลิศบรรเจิดวงหรือว่าด็อกเตอร์นิดในความผิดฐานร่วมกันทำให้เอกสารของผู้อื่นสูญหายหรือถูกนำไปใช้ในลักษณะที่อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายตามประมวลกฎหมายอาญากรณีการนำข้อสอบออกไปจากระบบการสอบของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประกอบกับพนัก ักงานอัยการได้มีคำสั่งให้พนักงานสอบสวนสอบสวนปากคำพันตำรวจโทสมภพบวชเทศผู้กล่าวหาในคดีดังกล่าวเพิ่มเติมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่มีส่วนร่วมในการกระทำความผิดเพื่อดำเนินคดีแยกต่างหากจากคดีเดิมนั้นต่อมาเมื่อ30มิถุนายนที่ผ่านมาครับพันตำรวจโทสมภพบวชเทศผู้กล่าวหาในคดีดังกล่าวจึงได้มาร้องทุกข์กล่าว

0: บาลก็เชิญชวนใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสเดินทางด้วยรถไฟนะคะนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่ารัฐบาลได้เชิญชวนประชาชนร่วมใช้สิทธิ์ภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพลัสใช้บริการเดินทางขนส่งสาธารณะทางรางของการรถไฟแห่งประเทศไทยเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศกระตุ้นการใช้จ่ายและการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจเดินทางด้วยรถไฟสะดวกปลอดภัยประหยัดเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมค่ะโดยสามารถใช้สิทธิ์ส่วนลดค่าโดยสารรถไฟได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30กันยายน2569นะคะผู้ได้รับสิทธิ์ภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพลัสสามารถชำระเงินค่าตั๋วโดยสารได้ทุกขบวนและก็ทุกชั้นที่นั่งยกเว้นตั๋วหมู่คณะตั๋วรายเดือนและก็ตั๋วนำเที่ยวผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ณสถานีรถไฟที่เข้าร่วมโครงการ117สถานีทั่วประเทศค่ะทางนี้สามารถซื้อตั๋วได้เฉพาะในวันเดินทางเท่านั้นนะคะแล้วก็สามารถใช้สิทธิ์ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งภายใต้วงเงินสนับสนุนที่กำหนดตลอดจนสามารถใช้สิทธิ์กับสิทธิ์ส่วนลดค่าโดยสารอื่นๆของการรถไฟตามเงื่อนไขที่กำหนดค่ะตัวโดยสารที่ซื้อภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพลัสไม่สามารถขอคืนเงินได้ทุกกรณีถ้าผู้โดยสารไม่ประสงค์จะเดินทางค่ะ
1: ช่วงนี้พักสั้นๆครู่นึงครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: ติดตามข่าวกันต่อครับภูเก็ตฝนถล่มครับน้ำท่วมขังหลายจุดผู้ว่าสั่งทุกพื้นที่รับมือ3วันเฝ้าระวังการเร่งระบายน้ำป้องกันผลกระทบต่อประชาชนครับฝนตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเช้าทำให้หลายพื้นที่ของภูเก็ตมีน้ำท่วมขังโดยเฉพาะเขตเศรษฐกิจเมืองเก่าและก็เส้นทางสำคัญด้านผู้ว่าภูเก็ตสั่งทุกอำเภอและท้องถิ่นเฝ้าระวังสถานการณ์ในวันที่ 1-3 กรกฎาคมนี้พร้อมเร่งเปิดทางน้ำกำจัดสิ่งกีดขวางและก็เตรียมกำลังช่วยเหลือประชาชนครับจังหวัดภูเก็ตเผชิญฝนตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเช้าส่งผลให้หลายพื้นที่เกิดน้ำท่วมขังและมีน้ำรอการระบายโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำและก็เขตชุมชนในเขตเทศบาลนครภูเก็ตซึ่งได้รับผลกระทบจากปริมาณฝนสะสมทำให้ระดับน้ำในคลองบางใหญ่เพิ่มสูงกว่า3เมตรและเริ่มเอ่อล้นเข้าท่วมบางจุดเทศบาลนครภูเก็ตได้แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงครับให้เตรียมรับมือสถานการณ์พร้อมยกสิ่งของขึ้นที่สูงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเนื่องจากยังมีฝนตกต่อเนื่องขณะที่หลายเส้นทางได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังบริเวณแยกท่าแคลงเจ้าหน้าที่ต้องปิดจราจรชั่วคราวหลังระดับน้ำท่วมผิวจราจรจนไม่สามารถผ่านได้ส่วนบริเวณวงเวียนหอนาฬิกาถนนหลวงพ่อและก็ย่านเมืองเก่าภูเก็ตโดยเฉพาะจุดแลนด์มาร์คแยกธนาคารชาร์เตอร์พบมีน้ำท่วมขังบนผิวจราจรขณะที่พื้นที่อำเภอกระทู้เส้นทางป่าตองกระนและก็ถนนพระภูเก็ตแก้วพบมีน้ำบางจุดส่งผลให้การจราจรเคลื่อนตัวช้ามีรถติดสะสมหลายช่วงโดยลักษณะส่วนใหญ่เป็นน้ำท่วมขังรอการระบายประกอบกับมีน้ำทะเลหนุนสูงครับซึ่งนายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตบอกว่าจังหวัดติดตามสถานการณ์สภาพอากาศอย่างต่อเนื่องพร้อมแจ้งเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักในช่วงวันที่ 1-3 กรกฎาคมนี้จากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันก็ทำให้หลายพื้นที่มีฝนตกหนักต่อเนื่องครับ
1: จากเรื่องของฝนตกหนักมาที่อุบัติเหตุทางน้ำนะคะโป๊ะล่มที่สมุทรปราการค่ะพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็พูดถึงกรณีเหตุเรือโป๊ะล่มที่ตรงข้ามสุขสวัสดิ์84ถนนสุขสวัสดิ์ตำบลปากคลองบางปรากฏอำเภอพระสมุทรเจดีย์จังหวัดสมุทรปราการเมื่อช่วงเที่ยงวานนี้นะคะซึ่งมีผู้บาดเจ็บ5รายแล้วก็สูญหาย1รายค่ะซึ่งเมื่อวานนี้ทางตำรวจสภ.พระสมุทรเจดีย์กับตำรวจน้ำก็ช่วยกันกับทีมกู้ชีพแล้วก็ชุดประดาน้ำระดมกันค้นหาผู้สูญหายนะคะเหตุการณ์นี้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งว่าสาเหตุเกิดจากแรงกระแทกของเรือขุดตักดินเบื้องต้นเนี่ยตรวจสอบพบว่ามีคนงานประจำเรือรวมทั้งสิ้น6รายช่วยเหลือมาได้5รายนำส่งโรงพยาบาลยังสูญหาย1รายค่ะเจ้าหน้าที่ก็ระดมกำลังกันค้นหาผู้สูญหายต่อเนื่องจนถึงช่วงค่ำแต่ก็ยังไม่พบนะคะประกอบกับแม่น้ำเจ้าพระยามีคลื่นสูงก็เลยยุติการค้นหาเมื่อช่วงเกือบ2ทุ่มค่ะแล้วก็ดำเนินการค้นหาต่อในช่วงเช้าวันนี้ค่ะ
0: ตำรวจเร่งตามหาคนลักลอบทิ้งหัวหมูร่วม160หัวลงที่บึงและก็ฝายที่ใช้ผลิตน้ำประปาในอำเภอบัวใหญ่และอำเภอคงนครราชสีมาครับล่าสุดทางเทศบาลได้ล้างถังและก็ใช้สารเคมีกำจัดเชื้อพร้อมเข้าแจ้งความกับตำรวจแล้วครับจากกรณีมีแก๊งลักลอบ

0: นำหัวหมูกว่า100หัวทิ้งลงในบึงสวนเฉลิมพระเกียรติเขตเทศบาลเมืองบัวใหญ่อำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมาและลักลอบทิ้งในฝายบ้านตะโกหมู่ที่7ตำบลบ้านปรางอำเภอคงจำนวน60หัวซึ่งแหล่งน้ำทั้ง2แห่งใช้ผลิตประปาอุปโภคบริโภคของประชาชนหลายหมู่บ้านส่งผลให้ประชาชนกังวลไม่กล้าใช้น้ำเกรงจะมีกลิ่นเหม็นและก็โรคระบาดตามมาเหตุนี้เกิดเมื่อ29มิถุนายนที่ผ่านมาครับล่าสุดทางเทศบาลเมืองบัวใหญ่และอบต.บ้านปรางได้เข้าแจ้งความกับตำรวจสภ.บัวใหญ่และสภ.บ้านปรางเพื่อให้ตำรวจสอบสวนนำตัวคนทิ้งหัวหมูมาดำเนินคดีนะครับเบื้องต้นพบว่าแก๊งทิ้งหัวหมูเป็นบุคคลกลุ่มเดียวกันที่นำหัวหมูไปทิ้งในแหล่งน้ำทั้งสองโดยใช้รถกระบะเป็นพาหนะตำรวจกำลังสืบสวนอยู่นะครับว่ารถกระบะคันดังกล่าวใครเป็นเจ้าของนอกจากนี้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้นำหัวหมูและก็เศษเนื้อหมูทั้งหมดขึ้นมาจากแหล่งน้ำเอาไปกำจัดด้วยการขุดหลุมฝังกลบแล้วโรยสารเคมีฆ่าเชื้อก่อนฝังส่วนแหล่งน้ำได้ใส่สารเคมีกำจัดเชื้อป้องกันการระบาดและนำตัวอย่างของน้ำส่งไปตรวจที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์นครราชสีมาแล้วตลอดจนล้างทำความสะอาดถังประปาตามหลักสาธารณสุขเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนที่ใช้น้ำครับ
1: ไทยติดอันดับ9ของโลกอันดับ1ของเอเชียประเทศที่ดีที่สุดสำหรับการเกษียณอายุค่ะนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนานรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่า International Living สื่อชั้นนำของสหรัฐด้านการใช้ชีวิตและการเกษียณอายุในต่างประเทศได้เผยแพร่ผลการจัดอันดับ Global Retirement Index 2026ซึ่งทำต่อเนื่องเป็นปีที่35แล้วนะคะประเทศไทยได้รับการจัดอันดับเป็นอันดับที่9ของโลกและอันดับ1ของเอเชียในฐานะประเทศที่เหมาะสมสำหรับการใช้ชีวิตหลังเกษียณด้วยคะแนนรวม80คะแนนค่ะสะท้อนถึงศักยภาพของไทยในการเป็นจุดหมายปลายทางสำหรับผู้เกษียณอายุจากทั่วโลกทางด้านคุณภาพชีวิตระบบสาธารณสุขค่าครองชีพและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการอยู่อาศัยนะคะรองโฆษกประจำสำนักนายกบอกว่าดัชนีดังกล่าวประเมินมาจาก7ปัจจัยสำคัญค่ะก็มีเรื่องที่อยู่อาศัยวีซ่าและสิทธิประโยชน์สำหรับผู้เกษียณค่าครองชีพการพัฒนาและธรรมาภิบาลสภาพภูมิอากาศระบบสาธารณสุขและความเหมาะสมในการใช้ชีวิตโดยอาศัยข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญผู้สื่อข่าวและชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในแต่ละประเทศนะคะสำหรับไทยนั้นได้รับคะแนนโดดเด่นทางด้านค่าครองชีพสูงถึง96คะแนนค่ะสะท้อนความคุ้มค่าในการใช้ชีวิตเมื่อเทียบกับคุณภาพที่ได้รับขณะที่ด้านการพัฒนาและธรรมาภิบาลได้84คะแนนก็แสดงถึงความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการภาครัฐส่วนด้านระบบสาธารณสุขได้79คะแนนค่ะซึ่งผลการจัดอันดับนี้ก็สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลนะคะที่มุ่งจะยกระดับประเทศไทยสู่การเป็น Medical and Wellness Hub ของโลกค่ะ
0: ติดตามความเคลื่อนไหวต่างประเทศกันบ้างนะครับเกิดเรื่องราวปาฏิหาริย์ที่เด็กชายอายุเพียง3ขวบรอดชีวิตจากแผ่นดินไหวในเวเนซุเอลาหลังจากติดอยู่ในซากตึกนาน6วันครับทีมกู้ภัยจากประเทศจอร์แดนเป็นผู้พบแล้วก็นำร่างเด็กชายผู้โชคดีคนนี้ออกมาจากซากอาคารที่เมืองลาโกเอร่าซึ่งเสียหายหนักที่สุดจากแผ่นดินไหว2ครั้งเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเด็กน้อยได้รับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นพบว่ามีสัญญาณชีพที่ดีจากนั้นจึงนำไปพักฟื้นในกรุงการากัสสร้างความยินดีให้กับทีมกู้ภัยและผู้ประสบภัยที่เชื่อว่าเป็นสัญญาณแห่งความหวังเพราะเป็นผู้รอดชีวิตอายุน้อยในช่วงวิกฤต3วันหลังเกิดเหตุมาได้ครับขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตของทางการนั้นเพิ่มขึ้นเป็น 1,943 และผู้บาดเจ็บกว่าหมื่นคนโดยยังมีผู้สูญหายอยู่นับหมื่นคนเช่นกันองค์การนาซาของสหรัฐได้วิเคราะห์ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมระบุว่าหายนะภัยครั้งนี้ทำให้อาคารบ้านเรือนพังถล่มหรือว่าเสียหาย 58,870 หลังซึ่งก็คือสาเหตุที่ทำให้สหประชาชาติกังวลถึงประชาชนหลายหมื่นคนที่ไร้ที่อยู่อาศัยขาดแคลนอาหารและก็ปัจจัยต่างๆหน่วยงานของสหประชาชาติและองค์กรต่างๆพยายามแจกจ่ายอาหารและความช่วยเหลือซึ่งส่งเข้าไปถึงแล้วประมาณ50ตันแต่เมื่อมีปริมาณไม่เพียงพอก็ทำให้แรงงานการทะเลาะวิวาทแก่งแย่งอาหารกันในระยะยาวหน่วยงานต่างๆเช่นองค์การอนามัยโลกก็เตือนว่าต้องมีการวางแผนระยะยาวเพื่อช่วยเหลือประชาชนหลายแสนคนเพื่อป้องกันความเสี่ยงโรคระบาดเช่นโรคหัดและก็โรคคอตีบเพราะอัตราการฉีดวัคซีนในพื้นที่ต่ำมากครับ
1: เกิดเหตุหลังคาของศูนย์กวดวิชาเอกชนแห่งหนึ่งในเมืองลาฮอร์ของปากีสถานพังถล่มลงมาค่ะส่งผลให้เด็กเสียชีวิต14รายส่วนใหญ่เป็นเด็กอายุต่ำกว่า9ปีค่ะนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังพบร่างของครูผู้หญิงวัย30ปีติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังด้วยซึ่งตอนนี้ทางการก็เริ่มสอบสวนหาสาเหตุที่อาจเกิดจากความประมาทแล้วค่ะข้อมูลจากทางการรัฐปัญจาบนะคะพบว่าศูนย์กวดวิชาแห่งนี้ไม่ได้จดทะเบียนอย่างถูกต้องแล้วก็ดัดแปลงพื้นที่ภายในอาคารที่พักอาศัยส่วนบุคคลที่มีสภาพหลังคาทรุดโทรมมาเปิดทำการซึ่งสถานกวดวิชาในลักษณะนี้สามารถพบเห็นได้ทั่วไปทั่วปากีสถานค่ะเนื่องจากเด็กๆนิยมเรียนเสริมนอกเวลาเรียนปกติโดยทางการย้ำว่าหากพบว่ามีการละเลยหรือละเมิดกฎหมายผู้เกี่ยวข้องจะต้องถูกดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดเหตุการณ์ครั้งนี้ส่งผลให้ทางการรัฐปัญจาบสั่งเร่งตรวจสอบอาคารที่ไม่ปลอดภัยทั้งหมดเพื่อเตรียมรับมือกับช่วงฤดูมรสุมพร้อมกับเตรียมออกกฎระเบียบที่เข้มงวดขึ้นกับสถานศึกษาเอกชนที่ไม่ได้จดทะเบียนขณะที่ประธานาธิบดีอาซีฟอาลีซาดารีได้แสดงความเสียใจต่อความสูญเสียและเรียกร้องให้มีการบังคับใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยของอาคารอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักษณะนี้ขึ้นอีกค่ะ
0: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้นะครับเวลาหมดลงแล้วครับคุณนราการทองลิ่มผมณรงค์จันทร์ทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: 1สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่ Business Park ตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
3: ตำรวจบุกรวบครูฝ่ายปกครองโรงเรียนแห่งหนึ่งในเชียงใหม่ล่อลวงนักเรียนหญิงชั้นม.2ไปข่มขืนกระทำชำราวต่อเนื่องนานเกือบปีเด็กเครียดหนักจนคิดจบชีวิตหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมกับครอบครัวเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือเยียวยาสภาพจิตใจอย่างเร่งด่วนลำพูนกวาดล้างรถแต่งซิ่งทำลายท่อไอเสียส่งเสียงดังของกลางกว่า500ชิ้นเดินหน้าปราบแก๊งซิ่งอย่างต่อเนื่องที่อาจเกิดอุบัติเหตุและสร้างความรำคาญพร้อมขอประชาชนแจ้งเบาะแสผ่าน191เชียงใหม่ M Sport Plus เปิดสนามไดรฟ์กอล์ฟแห่งใหม่อาคารยาวที่สุดในประเทศพร้อมสนามหญ้าจริงความยาวถึง300หลาร่วมพัฒนาด้านกีฬาและไลฟ์สไตล์แห่งใหม่เพื่อสร้างพื้นที่เชื่อมโยงกีฬาสุขภาพการพักผ่อนท่องเที่ยวและกิจกรรมทางสังคมไว้ในที่เดียวกันร่วมคุยและแชร์ข่าวด้วยกันข่าวเที่ยงเมืองเหนือประจำวันพุธที่1กรกฎาคม2569
4: 12นาฬิกา31นาทีครับต้อนรับทักทายคุณผู้ฟังเข้าสู่ชั่วโมงของการคุยข่าวด้วยกันเช่นเคยนะครับข่าวเที่ยงเมืองเหนือทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงทางสถานีวิทยุอสมทเชียงใหม่ FM 100.75 ครับรับฟังสัญญาณจากเชียงใหม่ถึงลำพูนลำปางพะเยาและเชียงรายทางคลื่นหน้าปัดวิทยุนะครับฟังออนไลน์ที่แอปพลิเคชัน Mcord Connect และทาง radionetwork.mcord.netขณะเดียวกันก็เข้ามาชมบรรยากาศของการคุยข่าวด้วยกันเราไลฟ์นะครับผ่านทาง Facebook Fanpage และ YouTube ของอสมทเชียงใหม่นะครับวันนี้วันพุธที่1กรกฎาคม2569เริ่มต้นเดือนใหม่กลางสัปดาห์สบายดีนะฮะ
5: สบายดีค่ะ
4: อยู่กับผมครับวสุรมสุริยวงศ์ครับ
5: ค่ะและดิฉันวิรินทร์ภัทรสมศักดิ์เกตกรค่ะ
4: น้องอุ้ยนะครับซึ่งก็วันนี้วันแรกของโครงการไทยช่วยไทยพลัสรอบที่2นะครับที่ท่านจะได้ใช้สิทธิ์วันนี้วันแรกใช้หรือยัง
5: ยังค่ะ
4: หรือรอบ่าย
5: หกโมงเช้าร
4: อบ่ายนี้ก่อนไหมรอบ่ายนี้ก่อนว่าเราจะได้มีสตางค์เพิ่มเข้าไปแล้วก็ไปเติมในไทยช่วยไทยพลัสอีกที
5: ค่ะลุ้นตัวเลขกัน
4: ลุ้นตัวเลขบ่ายนี้ก่อนเน
5: า
4: ะ
5: ขอให้ทุกคนโชคดีค่ะ
4: เนาะนะครับเผื่อได้เลขสวยๆนะขณะเดียวกันเองวันนี้เขาบอกว่าเป็นวันสถาปนาคณะลูกเสือ
5: ค่ะ
4: ใช่ไหมฮะ

0: ัน
1: ลุ้นตัวเลขบ่ายนี้ก่อนเน
0: า
1: ะ
0: ขอให้ทุกคนโชคดีค่ะ
1: เนาะนะครับเผื่อได้เลขสวยๆนะขณะเดียวกันเองวันนี้เขาบอกว่าเป็นวันสถาปนาคณะลูกเสือ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ไหมฮะมีกิจกรรมที่นู่นที่สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่อยู่แล้วแหละฝั่งเราเนี่ยก็มีทำแนวพนังกั้นน้ำเอาไว
0: ้
1: เรียบร้อยแล้วนะครับหลายเปอร์เซ็นต์ที่คิดว่าน่าจะกันได้ดีแหละขณะเดียวกันเองเดี๋ยวมาติดตามเรื่องสถานการณ์น้ำทางตอนเหนือของเชียงใหม่ซะหน่อยแถวฝางนะครับแต่วันนี้มีประเด็นข่าวอื่นๆนะครับที่เรามีการโปรยหัวเอาไว้น่าสนใจฮะล่าสุดนี้ผมเชื่อว่าหลายคนได้ติดตามข่าวเกี่ยวกับเรื่องของครูบาอาจารย
0: ์ที่ต้องจะไหว้ครูกันไปนะ
1: ใช่ที่ต้องคอยดูแลให้ความรู้ลูกศิษย์ลูกหาให้เขาได้มีอนาคตที่ดีจากการได้บ่มสอนสำคัญที่สุดก็คือเขาเรียกว่าจริยธรรมและจรรยาบรรณของความเป็นครูเนี่ยเราได้ยินเรื่องแบบนี้มาโดยตลอดแต่เราก็เคยเห็นข่าวที่ครูอาจจะเขาเรียกว่าออกนอกลู่นอกทางไม่ได้อยู่ในกรอบกฎกติกาหรือในเกณฑ์ที่ควรจะต้องดูแลบุตรหลานของคนอื่น
0: ไม่น่าเคารพ
1: ไม่น่าเคารพมันมีข่าวของครูที่เขาไป
0: ล
1: ่วงละเมิดเด็กหญิงชั้นม.2ด้วยแห่งหนึ่งของเชียงใหม่ผมเชื่อว่าหลายคนก็อาจจะไปเจาะแล้วนะฮะว่าอยู่ทางตอนเหนือของเชียงใหม่รู้ใช่ไหม
0: ค่ะ
1: นะฮะประมาณนี้ละกันทีนี้ทางมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรีครับได้ประสานงานร่วมกับพลตำรวจตรียุทธนาแก่นจันทร์นะครับทางผู้บังคับการของเชียงใหม่นำกำลังเข้าจับกุมครูฝ่ายปกครองรายหนึ่งหลังสืบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานจนศาลจังหวัดเชียงใหม่อนุมัติหมายจับและก็ควบคุมตัวส่งสารเพื่อฝากขังเมื่อวานเมื่อวานนี้นะฮะซึ่งจากการสอบสวนนะครับพบพฤติกรรมสุดเฉาของครูคนนี
0: ้
1: โดยอาศัยตำแหน่งหน้าที่นะฮะล่อลวงนักเรียนหญิงชั้นม.2ไปกระทำชำเราอนาจารต่อเนื่องนานเกือบปี
0: และเป็นครูฝ่ายปกครองด้วย
1: คือบางทีก็ทำอนาจารกระทำชำเราเด็กที่ห้องปกครองเองก็มี
0: ค
1: ือที่โรงเรียนเลยนะบ้านพักครูในโรงเรียนก็มีนะฮะหรืออาจจะใช้ในรถยนต์ส่วนตัวอย่างเงี้ยยังบังคับข่มขู่ไม่ให้เขาเรียกว่าให้เด็กหญิงเนี่ยถ่ายคลิปโป๊เปลือยตัวเองอีก
0: ค่ะ
1: โอ้ผมมองว่าแผลนี้เป็นแผลชะกันมากเลยนะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับที่ทำให้เด็กหญิงคนนี้ต้องตกอยู่ในสภาพที่เรียกว่ากลืนไม่เข้าคายไม่ออกเกิดภาวะซึมเศร้าและเครียดจัดจนถึงขั้นคิดจะฆ่าตัวตายอ
0: ่ะ
1: เพื่อหนีปัญหาโชคดีที่ครอบครัวน้องๆของน้องคนนี้นะฮะคุณย่าคุณแม่เขาเห็นสังเกตความผิดปกติของเด็กนะครับก็เลยคุยกับเค้นสอบถามกันเลยแหละก็บอกว่าหนูโดนกระทำชำเรามาโดนทำอนาจารมา
0: ทีแรกน้องไม่กล้า
1: ก็ไม่กล้าสิครับ
0: นะคะ
1: เด็ก
0: ก็เลยไปปรึกษาเพื่
1: อ
0: นทีนี้เขาก็แชร์กันในกลุ่มเพื่
1: อ
0: นคุณแม่เนี่ยมารู้จากโซเชียล
1: ครับ
0: นะคะก็เลยสอบถามเอาจากลูกไม่นานมานี้เอง
1: คือมันอย่างแรกอ่ะพอเพื่อนอ่ะเข้าใจป่ะ
0: ค่ะ
1: อูนี่หายนี่เนอร
0: ์มามี
1: อูนี่หายนี่เนอร์เนี่ยเข้าใจไหมหรือพูดละเอียดไว้นะอย่าไปบอกใครนะ
0: ค่ะ
1: ฉันมีเรื่องอยากจะปรึกษาแล้วมันเรื่องปัญหาแบบนี้บางทีคุยคนนี้เสร็จปุ๊บเฮ้ยอย่าไปบอกใครนะ
0: ค่ะ
1: เพื่อนเรามีปัญหาก็ทุกคนก็มีความเป็นห่วงใยแหละพอทุกคนเป็นห่วงเป็นใยมันก็เลยขยายความห่วงใยไปกว้างขึ้นไง
0: ค่ะ
1: เด็กก็เลยไม่รู้จะทำยังไงเพราะมันทุกคนมันรู้สภาพเหตุการณ์ไปหมดแล้วเนี่ยแล้วสภาพเด็กจะอยู่ยังไงไปโรงเรียนก็ไม่กล้าไปแล้ว
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ไม่กล้าจะเจอหน้าเพื่อนๆคนอื่นๆแล้วนอกจากเพื่อนสนิทที่บอกตั้งใจว่าไว้ใจเขาได้แต่สุดท้ายก็ไปคือไปเข้าหูคนอื่นไปหมดแล้วอะฉะนั้นสภาพจิตใจก็แย่ๆลงไปอีกใช่ไหมครับ
0: น้องก็เลยอยากจะจบชีวิต
1: นั่นแหละคือแทนที่พ่อแม่เขาจะแม่กับย่าจะรู้มาจากปากของลูกของตัวเองอ่ะกลับไปได้ยินมาจากที่อื่นก่อนอย่างเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นเรื่องที่ต้องมาเค้นสอบถามกันก็ต้องพูดกันตรง
0: ๆ
1: สุดท้ายเนี่ยนะฮะก็ต้องมีการประชุมร่วมกับครอบครัวของเด็กหญิงคนนี้โดยมีทั้งดร.ตรินก้านดอกไม้นะครับผู้อำนวยการศูนย์พิทักษ์สิทธิและเสรีภาพสพท.กระทรวงศึกษาธิการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะฮะเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือเยียวยาสภาพจิตใจที่ย่ำแย่ตอนนี้มากๆเลย
0: ค่ะ
1: เด็กม.2 นะครับประสบการณ์ชีวิตประสบการณ์ความคิดประสบการณ์ของการตัดสินใจเขาอ่ะยังไม่แข็งแรงยังไม่ดีพอพูดง่ายๆคือภูมิต้านทานของเขายังไม่มีในการที่จะออกไปสู้กับสังคมอ่ะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องเข้ามาคุยกันอีกเยอะทีเดียวนะฮะโดยเฉพาะการเรียนต่อ

0: การศึกษาต้องต่อเนื่องจะไปเรียนจะไปเรียนที่ไหนยังไง
1: สภาพจิตใจ
0: สภาพแวดล้อมของน้องเขาด้วยนะฮ
1: ะ
0: ฉะนั้นก็ให้กำลังใจครอบครัวนะครับให้กำลังใจน้องอย่างน้อยๆน้องต้องเข้าใจว่าชีวิตเรากำลังจะรอดพ้นจากนรกตรงนั้นมาละ
1: ค่ะ
0: เรากำลังจะรอดออกมาแล้วให้เป็นประสบการณ์ที่มันจะเป็นบาดแผลฝังลึกเลยแหละแต่ทีนี้คนในสังคมรอบตัวก็ต้องให้กำลังใจด้วยนะครับสำคัญที่สุดก็คือการลงโทษครูคนนี
1: ้ล่าสุดเห็นบอกว่าให้ออกจากราชการไว้ก่อน
0: ต้องออกหลักฐานพยานเขามากันครบขนาดนี้อ่ะสำคัญที่สุดก็คือขั้นวินัยขั้นร้ายแรงลงโทษเนี่ยมันจะทำยังไงต่อผมขออนุญาตนะฮะกฎหมายมีเท่าไหร่ใช้ให้หมดเลย
1: ค่ะ
0: นะใช้ให้หมดเด็กนะครับก็ฝากเอาไว้ถึงเรื่องของครอบครัวอื่นๆด้วยนะฮะต้องคอยสังเกตลูกหลานของท่านนะครับคอยดูแลสภาพแวดล้อมของท่านด้วยนะฮะเพื่อลูกหลานของเราต้องเติบโตต่อไปนะครับเพิ่งจะไหว้ครูมานะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับอันนี้ก็ฝากเอาไว้ถึงอีกหนึ่งข่าวที่บางทีผมเห็นข่าวพวกนี้แล้วเนี่ยมันแบบ
1: ยังไงคะเศร้าใจนะ
0: คือสถานศึกษาน
1: ะ
0: คนที่มีองค์ความรู้มีความรู้ที่สามารถจะพัฒนาคนเนี่ยไปพัฒนาประเทศต่อไปได้เนี่ยกับทำเสียเองเนี่ยนะครับอันนี้
1: ฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไว้ด้วยละกัน
0: ครับทีนี้อีกหนึ่งเรื่องก็คือเรื่องของเยาวชนที่มักจะรวมกลุ่มกันแล้วก็ออกไปทำกิจกรรมร่วมกันที่อาจจะไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรล่ะไม่คิดหน้าคิดหลังอ่ะเอาความสนุกของตัวเองเป็นใหญ
1: ่
0: เอาความสนุกของตัวเองเป็นกลุ่มหลักๆอย่างเงี้ยนะครับแล้วไปสร้างความรำคาญและมีความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุโดยเฉพาะเรื่องของเด็กแว้น
1: รถซิ่งใช่ไหม
0: รถซิ่งรวมกันเป็นกลุ่มออกมาขับในทางสาธารณะแล้วก็ท่อเสียงดัง
1: สร้างความรำคาญเดือดร้อน
0: อันนี้ก็ฝากถึงผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่เช่นกันนะครับที่ต้องคอยดูแลลูกหลานของท่านนะฮะกลางค่ำกลางคืนออกไปไหนกันไปทำอะไรแล้วมันมีผลเสียหายตามมาเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ในฐานะผู้ปกครองก็ต้องรับผิดชอบนะครับล่าสุดทางจังหวัดลำพูนก็มีการกวาดล้างรถแต่งซิ่งและก็จะมีการทำลายท่อไอเสียที่ส่งเสียงดังของกลางมากกว่า517ชิ้นนะครับแล้วก็เดินหน้าปราบแก๊งซิ่งอย่างต่อเนื่องนะครับทางตำรวจลำพูนนะครับก็มีการเฝ้าระวังป้องกันและปราบปรามกลุ่มวัยรุ่นที่ก่อความเดือดร้อนรำคาญให้กับประชาชนก็มีพลตำรวจตรีบุญยวัฒน์เกิดกล่ำน
1: ะครับ
0: ผู้บังคับการของจังหวัดลำพูนนี่แหละฮะแล้วก็ทางในสังกัดทั้งหมดเนี่ยก็เรียกได้ว่าตอนนี้เข้มงวดนะครับตามนโยบายของรัฐบาล
1: ของตำรวจแห่งชาติ
0: มีการจัดปฏิบัติการไล่ล่าทรชนคนอันธพาลในโครงการคืนความสงบสุขให้กับประชาชนภายใต้นโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติและตำรวจภูธรภาค5
1: ค่ะ
0: นะครับก็ได้กำชับและเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทุกหน่วยทุกประเทศฮะเข้มงวดกวดขันในการป้องกันและปราบปรามการแข่งรถในทางและความผิดเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์ดัดแปลงสภาพใช้ท่อเสียงดังท่อไอเสีย
1: รถเขาออกมาสวยๆนะจากโชว์รู
0: ม
1: นะคะเอาไปแต่งนั่นแต่งนี
0: ่นะแต่งนั่นได้ไอ้แต่งหนี้แล้วเป็นหนี้ด้วยแล้วก็ไปหาสตางค์ที่มันไม่ดีสุดท้ายรถสภาพที่ดัดแปลงเนี่ยมันไปคือนอกจากจะมาตรฐานของความปลอดภัยจะไม่ได้แล้วเนี่ยมันมีเสียงดังจากท่อเกิดความรำคาญใช่ไหมฮ
1: ะ
0: นั่นคือการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลเพราะว่าสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้กับคนอื่น
1: ใช
0: ่ก็เลยต้องมีการนั่นแหละครับสกัดจับกลุ่มดำเนินคดีแล้วก็มีการทำลายของกลางท่อดัดแปลงสภาพเนี่ยเขารู้ไหมฮะอันนี้เขาจับมาตั้งแต่ช่วงปี2567นะจนถึงปัจจุบันเนี่ยได้มากกว่า300รายการนะครับ
1: นะครั้งนี้นี่517
0: รายการก
1: ็นำไปมากกว่าครั้งที่แล้วนะคะ
0: นำไปทำลาย
1: ค่ะบทอย่างนี้แหละค่ะ
0: เขาบอกว่าหากมีการดัดแปลงสภาพท่อไอเสียที่มีเสียงดังเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดฝ่าฝืนมีโทษปรับสูงสุดเท่าไหร่
1: เท่าไหร่คะ
0: 2,000 บาท
1: 2,000 บาท ร้านแต่งก็เช่นเดียวกันที่จำหน่ายสินค้าที่ไม่ผ่านการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมหรือมอก.ก็จะมีโทษจำคุกถึง6เดือนปรับถึง 500,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
0: อันนี้เข้าใจละ
1: ค
0: ือถ้าตัวของคนที่เป็นเจ้าของรถไปดัดแปลงปรับ 2,000 น
1: ะ
0: แต่เจ้าของร้านที่จำหน่ายอุปกรณ์ตกแต่งรถทั้งหลายเนี่ยที่ไม่ได้มาตรฐานอะไรก็ว่าไปแล้วเสียงดังทำให้รถมันมีเสียงดังเนี่ยเจ้าของร้านรถแต่งทั้งหลายครับมีโทษจำคุกถึง6เดือนปรับสูงสุดถึง 500,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับทีนี้ก็ฝากถึงประชาชนนะฮะแจ้งเบาะแสนะครับผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับการแต่งรถซิ่งหรือแข่งรถในทางแจ้งสายด่วนที
1: ่191
0: นะ191ได้เลยตลอด24ชั่วโมง
1: สายตรงตำรวจภูธรจังหวัดลำพูนด้วย
0: ครับ
1: ค่ะ0535697900ค่ะ
0: นะฮะคือมันต้องหาเหตุที่มาที่ไปของรถแต่งด้วยไง
1: ค่ะ
0: เพราะว่ารถออกมาจากโชว์รูมมาตรฐานเขาได้อยู่แล้วฉะนั้นโชว์รูมเขาไม่มีปัญหาแต่ร้านค้าที่ขายอุปกรณ์แต่งรถนั่นแหละครับมันก็ต้องไปสืบเสาะถามหาเจ้าของร้านที่คุณไปขายให้กับเด็กวัยรุ่นที่เขาแต่งรถแล้วก็ไปสร้างความรำคาญ
1: ค
0: ือผมมองอย่างนี้ก่อนนะถ้าคุณแต่งรถแล้วไว้ใช้แข่งในสนามเข้าใจผมไหมมีสนามเป็นเรื่องเป็นราวปลอดภัยมีการจัดการเนี่ย
1: ก็ไปสิ
0: ก็ไปตรงสนามดีกว่า
1: ไปเลย
0: คือเข้าใจว่าเด็กจะเก่งได้ก็คือการโอเคมีรถเดิมๆมาหาวิธีการดัดแปลงมาใช้ความรู้ที่มีอยู
1: ่
0: เพื่อพัฒนาเครื่องยนต
1: ์
0: มีอุปกรณ์ที่เอามาใช้เพื่อการแข่งขันในสนาม
1: แต่สนามบ้านเราไม่ค่อยมีค่ะพี่เอมีเชียงรายนะ
0: เชียงรายมี
1: นะ
0: เชียงรายมีฉะนั้นนั่นน่ะสิเนา
1: ะ
0: ถ้าเรามีสนามแข่งเป็นเรื่องเป็นราวอ
1: ่
0: ะแล้วมันมีรูปแบบของการจัดการความปลอดภัยคนที่จะลงแข่งก็ต้องมีอุปกรณ์ในการป้องกันตนเองมีในทางที่เป็นทางแข่งเท่านั้นเนี่ยน
1: ะ
0: แล้วรถที่เอามาแข่งก็ว่ากันไปตามกติกาซีซีของรถดัดแปลงแบบไหนท่ออะไรยังไงเพื่อโอเคเป็นการพัฒนาศักยภาพของทางเทคนิคเครื่องยนต์ที่น้องๆเขาอยากจะพัฒนาตัวเองเป็นช่างใหญ่ในอนาคตเนี่ยมีนะครับผมมองด้านหนึ่งนะเราไม่ได้มองด้านลบว่าเด็กแว้นอย่างเดียวนะเขาอาจจะมีความคิดสร้างสรรค์อยากจะทำแต่พื้นที่ในการทำของเขาเนี่ยไปใช้ในทางที่ผิด
1: ค
0: ือใช้ในผิดเอาไปวิ่งผิดทางอ่ะเข้าใจไหมวิ่งในทางสาธารณะแล้วเดือดร้อนรำคาญแต่ถ้าเรามีสนามให้เขาเลยล่
1: ะ
0: จริงนะ
1: ดี
0: มีสนามเลยเป็นแข่งแบบแข่งแดร็กแข่งทางตรงแข่งเป็นรอบอะไรอย่างนี้นะความเร็วของรถระยะนี้เท่านี้อย่างเงี้ยแล้วก็มีอุปกรณ์
1: ที่ชอบความเร็ว
0: และมีอุปกรณ์ป้องกันอุปกรณ์ป้องกันสนามต้องมีความปลอดภัยอันนี้ผมโอเคเลยคุณจะขายอุปกรณ์แต่งรถให้กับน้องๆที่เขาไปแต่งรถเพื่อเอาไปแข่งในทางเนี่ยหมายถึงว่าทางที่เขาจัดการสนามแข่งให้ผมโอเคเลยไม่ว่ากันนะครับอันนั้นก็มาว่าถึงเรื่องของยี่ห้อเรื่องของรูปแบบเรื่องของราคาเรื่องของเทคนิคและว่ากันไปใช่ไหมฮะอันนี้ก็ฝากเอาไว้นะครับเผื่อเป็นมุมมองอีกด้านหนึ่งแล้วกันนะฮะสำหรับเด็กแว้นแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่ที่อาจจะมองสังคมอีกด้านหนึ่งของเด็กๆ เหล่านี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ฮะกลับมาในประเด็นต่อไปนะครับยังมีข่าวที่น่าสนใจมาฝากกันนะครับ
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: ข่าวเที่ยงเมืองเหนือครับทุกๆวันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงชมบรรยากาศของการคุยข่าวในห้องส่งตรงนี้นะฮะไลฟ์ผ่านทาง Facebook Fanpage และ YouTube อสมทเชียงใหม่นะครับสวัสดีคุณต้นน้ำจากสุราษฎร์ธานีนะครับ
3: สวัสดีค่ะ
0: คุณมีเนมมาแล้วนะฮะคุณวาสนาหนุ่มดอยหวดนะครับแล้วก็มีคุณปราณีด้วยนะฮะอาจารย์ศรีสมรนะครับคุณมีเนมบอกว่าปราบแก๊งซิ่งอย่าลืมร้านที่รับแต่งด้วยนะครับรับแต่งขายพวกนี้พอเราพูดไปเรียบร้อยแล้วเขาบอกว่าถ้าใช้วิธีให้เด็กที่โดนจับชี้แหล่งร้านแล้วได้ส่วนแบ่งค่าปรับก็น่าจะดีโดยการปรับโดยการปรับร้านให้แยกเป็นแต่คนละคดีกันไม่นับรวมกันแต่ร้านแต่งที่ผิดกฎหมายก็จะน้อยลงคุณภาวัตบอกว่าโอเคฟังข่าวครูทำอาจารย์เด็กนักเรียนรู้สึกเศร้าเสียใจต้องลงโทษอย่างจริงจังนะฮะคุณวัชรากรสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: โอเคเมื่อกี้ที่เราพูดถึงเรื่องของน้ำทางตอนเหนือ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ที่เมื่อวานนี้แถวท่าขี้เหล็กแล้วก็มันมีน้ำท่วมมีน้ำไหลบ่าลงมาเลย
1: แม่สาย
0: แม่สายแล้วก็มันใกล้กับแนวชายแดนบ้านเรา
1: ค่ะ
0: เห็นว่าทางท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม
1: ่ค่ะ
0: นะครับท่าน
1: ศิวกรบัวป้อง
0: ครับลงพื้นที่ไปที่อำเภอฝางเพื่อไปตรวจสอบระบบ CCTV เตือนภัย24ชั่วโมงและแผนบริหารจัดการน้ำยกระดับเฝ้าระวังอุทกภัยเพื่อเซฟพื้นที่เศรษฐกิจในช่วงฤดูฝนแบบนี้ด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับก็ลงพื้นที่ไปพร้อมกับทางท่านในอำเภอฝางด้วยแล้วก็หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
1: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
0: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะฮ
1: ะ
0: ในการนี้นะครับการไปตรวจในเรื่องของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเฝ้าระวังภัยสถานีรหัส CMI 09
1: ค่ะ
0: ตรงนั้นจะเป็นบริเวณสะพานสุขาภิบาลเวียงฝาง
1: ใจกลางเมืองฝางเลย
0: นะครับก็อยู่ตำบลเวียงอำเภอฝางซึ่งเขามีการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดนะครับเฝ้าระวังเตือนภัยระดับน้ำของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตรงนี้ด้วย
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: นะก็จะติดตามสภาพลำน้ำแล้วก็ระดับน้ำในลุ่มน้ำโขงเหนืออย่างต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงด้วยกันเอาข้อมูลมาวิเคราะห์นะคะประเมินผลแล้วก็แจ้งเตือนน้ำท่วมหรือว่าน้ำล้นตลิ่งกับพี่น้องประชาชนได้ทราบค่ะ
0: นะครับ
1: อีกจุดหนึ่งนะคะก็คือโครงการปรับปรุงฝายทดน้ำลุงทดน้ำต้นลุงค่ะพี่เอ
0: ครับ
1: นะคะที่เป็นโครงการโดยโครงการชลประทานเชียงใหม่นะก็ลงพื้นที่ไปติดตามณจุดนี้ด้วย
0: คือตรงนี้มันจะเป็นการจัดสรรน้ำการหน่วงน้ำและชะลอน้ำช่วงที่น้ำหลากพร้อมทั้งมีการตรวจสอบระบบระบายน้ำคูเมืองกำแพงเมืองฝาง
1: ค่ะ
0: เพื่อเร่งเปิดทางน้ำไหลแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพของการระบายน้ำในเขตชุมชนเมืองป้องกันน้ำท่วมขังในย่านที่อยู่อาศัยและพื้นที่เศรษฐกิจหลักของตัวอำเภอฝาง
1: ค่ะ
0: นะครับอันนี้ก็ไปสังเกตไปตรวจสอบแต่เนิ่นๆไว้ก่อน
1: เทคโนโลยีนะ
0: เพราะอย่างที่บอกว่าใช่เทคโนโลยีพวกนี้เราใช้เครื่องไม้เครื่องมือมันจะช่วยได้เยอะยิ่งอนาคตต่อไปเนี่ยเทคโนโลยีเหล่านี้แหละมันจะเป็นเครื่องมือที่ทำให้เราทำงานง่ายขึ้นนะครับสำคัญที่สุดก็คือเราก็มีพื้นที่ที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านทางฝั่งเพื่อนบ้านเราไม่รู้ไงว่าเขาจะป้องกันยังไงมันมาตามทางตอนเหนือแต่ถ้ามันมาสมทบกับลำน้ำที่มันอยู่ทางฝั่งบ้านเราอ่ะเราเองก็ต้องเตรียมรับมือกับการระบายน้ำให้ทันนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องของมาตรการมีเห็นว่าตม.เชียงใหม่ได้ผลงานจับคนที่อยู่โอเวอร์สเตย์อีกแล้วเหรอ
1: ค่ะเรียกว่าเป็นต่างด้าว
0: หน
1: ึ่งรายด้วยกัน
0: หนึ่งรายจริงๆจับได้ทุกวันน่
1: ะ
0: ตม.เชียงใหม่ได้เก่งนะ
1: ค่ะ
0: จับได้ทุกวันจับทั้งต่างด้าวที่อยู่โอเวอร์สเตย์ใช่ไหมอยู่เกินกับอยู่เกินกำหนด
1: แย่งอาชีพคนไทย
0: แย่งอาชีพคนไทยลักลอบเข้าเมืองหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยต้องชื่นชมนะฮะตม.นี่ช่วงนี้ทำงานเข้มข้นมากแล้วก็อาจจะได้ทั้งเรื่องของการจะรับแจ้งเบาะแสด้วยนะครับแล้วก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะฮะเข้าไปตรวจสอบเข้าไปดูว่าอ้าวอยู่นานจริงแย่งอาชีพคนไทยจริงผลมันมีเรื่องของการอยู่แล้วมันมีผลกระทบนะฮะก็จากการดำเนินการจับกลุ่มวันนี้ก็อีกหนึ่งรายนะฮะ
1: ค่ะ
0: เป็นชาวต่างชาตินะครับที่อยู่ในราชอาณาจักรเกินอนุญาตนะครับอันนี้ก็จริงๆก็มีคลิปใช่ไหม
1: ใช่นะ
0: เป็นคลิป
1: อันนี้ก็อยู่ในพื้นที่ของสภ.ช้างเผือก
0: ครับ
1: อ
0: ันนี้ก็
1: ถูกดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
0: คือไม่ว่าท่านจะมาจากประเทศอะไรก็ตามนะฮะหากว่าไม่ได้อยู่ในกรอบกติกากฎกติกาของประเทศเราอ่ะมันก็ต้องดำเนินคดีนะครับก็ต้องขออนุญาตให้ถูกต้องว่าอยู่ต่อเลยได้ไหมอย่างเงี้ยนะ
1: ก็บอกว่ายอมรับอ่ะนะคะเดินทางเข้ามาในประเทศไทยโดยการยกเว้นการตรวจลงตรานะคะฟรีวีซ่าแต่ว่าครบกำหนดแล้วคือไม่ได้เดินทางออกนะคะ
0: ครับอันนี้ก็ชื่นชมนะฮะทางตม.เชียงใหม่ที่ยังคงทำงานอย่างเข้มข้นเหมือนกันนะครับเจ้าหน้าที่ช่วงนี้มีผลงานดีๆอยู่เยอะแต่ว่ามันถี่เหลือเกิน ผลงานดีแต่ถี่มากนะฮะไปคุยเรื่องกีฬาบ้านเราซะหน่อยไหมฮะน้องอุ้ยครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเมื่อวานนี้ผมได้มีโอกาสไปร่วมกิจกรรมในการเปิดตัวอย่างเป็นทางการของสนามไดรฟ์กอล์ฟที่สวยมาก
1: แห่งใหม่
0: และเป็นสนามไดรฟ์กอล์ฟที่มีเลนของระยะการไดรฟ์กอล์ฟเนี่ยยาวที่สุดในประเทศไทยยาวขนาดไหนรู้ไหมยาวเกินน่าจะมีมากกว่า200เมตร
1: 128เลน
0: 128เลน
1: อ่ะ
0: แบบกว้างๆเลย
1: โอ้นี่คือระดับประเทศ
0: แล้วระยะหลาของการไดรฟ์กอล์ฟเนี่ยสูงถึงไกลถึง300หลา
1: ค่ะ
0: 300หลานี่โอ้โห เต็มที่เลยใครมีวงสวิงเท่าไหร่มีกำลังเท่าไหร่ใส่เต็มที่ได้เลย
1: เห็นว่ารองรับคนที่ถนัดซ้ายด้วย
0: ใช่คือบางคนเขาตีกอล์ฟเขาถนัดซ้ายเขาก็จะมีตรงเลนที่คุณสามารถได้ฝั่งซ้ายที่ถนัดซ้ายได
1: ้
0: นะครับคือที่นี่เขาจะมีความพร้อมในเรื่องของการจัดการการบริหารทั้งมีร้านอาหารมีคลินิกของการดูแลนักกีฬานักกอล์ฟ
1: เช
0: ื่
1: อมโยงหมดเลย
0: เชื่อมโยงทุกอย่างเชื่อมโยงทั้งเรื่องของภาคผมมองด้านของการส่งเสริมเศรษฐกิจในพื้นที่ตรงนั้นเขาเรียกว่าตำบลหนองจ้อมอำเภอสันทรายนะฮะแยกลิขิตชีวันไปนะครับไปทางหาไม่ยากหรอกแต่ประมาณที่ผมบอกก็คืออย่าง
1: น
0: ี้ว่า
1: แผนที่ละกัน
0: มันคือมันพื้นที่หนองจ้อมนะฮะคือถ้าบอกอีกเจ้าหนึ่งก็จะเป็นอีกร้านหนึ่งไงคือจะบอกว่าเขาอยู่ติดกับอันนี้อย่างเงี้ยเข้าใจ
1: ไหมไม่ได้ระดับประเทศนะพี่เอระดับโลกนะ
0: กว้างมากยาวมากนะครับแล้วผมเห็นนักกอล์ฟที่ผมคุ้นเคยหน้าหลายคนเมื่อวานชาวต่างชาติที่คุ้นเคยก็เห็น 2-3 คนก็ทักทายกันบ้างคือพี่เอเป็นคนไม่ได้เล่นกอล์ฟไม่ได้ไดร์กอล์ฟอะไรโดยมากอาศัยไปนั่ง
1: จะเข้าวงการไม่ใช่เหรอคะ
0: ไม่คือเข้าไปแล้วแต่โดยมากไม่ได้ถือไม้กอล์ฟไปถือแก้วนั่งรอเขาไดร์กอล์ฟกันส่วนใหญ่นะ
1: กำลังใจไปให
0: ้ก็ไปดูเขาเล่นกันอ่
1: ะ
0: เคยจับแล้วไปไม่รอดคือเขาบอกว่าไม้กอล์ฟของเขาเนี่ยแหมก็นะแต่รู้ไหมว่าตอนนี้สังคมปัจจุบันเนี่ยเขามองว่ากอล์ฟเนี่ยเป็นกีฬาที่เข้าถึงได้ง่ายขึ้น
1: คนรุ่นใหม่สนใจเยอะขึ้น
0: และมันกลายเป็นไลฟ์สไตล์ที่คนสามารถเข้าถึงได้ง่ายโดยอะไรรู้ไหมไม่มีไม้กอล์ฟที่นี่ก็มีให้เช่าไม้มาตรฐานดีด้วยแล้วคุณสามารถไปเริ่มหัดเขาก็จะมีคนที่คอยแนะนำให้ตรงนั้นแหละแล้วสมมติว่าเราจะเริ่มเป็นจริงเป็นจังเนี่ยเขาก็จะมีช็อปที่เป็นคลินิกให้ตรงนั้นเลยมีอุปกรณ์แต่งหรือมีเสื้อพงเสื้อผ้าชุดอะไรครบเลยแหละมาที่นี่คือครบวงจรแล้วมันก็ไม่ใช่เฉพาะกีฬากอล์ฟนะมันเชื่อมโยงกับกีฬาประเภทอื่นก็ได้ด้วย
1: ทุกวงการ
0: หรือแม้แต่เรื่องของเชิงการท่องเที่ยวกีฬาเชิงเขาเรียกว่าท่องเที่ยวเชิงกีฬาท่องเที่ยวเชิงกีฬาเข้ามา
1: สปอร์ตแอนด์ไลฟ์สไตล
0: ์บ้านเราแล้วเนี่ยเข้ามาตีกอล์ฟแล้วไงต่อก็ต้องหาที่พักหาที่กิน
1: สุขภาพเอ่ย
0: ใช่ไหม
1: นะแหล่งท่องเที่ยวเอ่ย
0: เงินมันก็จะสะพัดแล้วใช้ก็ว่าระดับประเทศอย่างเงี้ยมันก็ส่งเสริมบรรยากาศการท่องเที่ยวของเชียงใหม่ได้อีกรูปแบบนึงฉะนั้นผมมองว่าเรื่องของแลนด์มาร์คที่เป็นเรื่องของกีฬาเป็นเสน่ห์อย่างนึงแหละที่ชาวต่างชาติหลายๆประเทศอ่ะเขาจะบินมาบ้านเราอย่างแรกคือหาสนามไดรฟ์ดีๆเพื่อออกรอบสนามกอล์ฟต่อไปเข้าใจไหมบางคนนี่เขาเอ๊ะมาขอชิมบรรยากาศหน่อยหาสนามไดรฟ์แต่บางคนอาจจะมาบ่อยแล้วเอาไปสนามเลยก็
1: ม
0: ีใช่ไหมสนามบ้านเราก็มีเยอะหลายที
1: ่คือไม่ต้องไปที่โน่นที่นี่ที่นี่ก็คือครบ
0: ใช่บางทีไม่อยากเดินไกลไม่อยากเดินออกรอบ9หลุม18หลุมเหนื่อยมาไดรฟ์กอล์ฟก็ได้เพราะบางทีก็คนเราก็แปลกเนาะถือไม้อันนึงอ่ะไปไล่ตีลูกอ่ะให้ลงหลุมตั้ง18หลุมเพื่ออะไรเงี้ยเมื่อก่อนเคยคิดอย่างนั้นจริงๆแต่ตอนหลังมาอ๋อเฮ้ยมันมีหลายอย่างเว้ยเสน่ห์มันเกิดอะไรว
1: ะ
0: ทิศทางลมทิศทางของหลุมทิศทางของลูกเป็นเนินอย่างนั้นตกทรายทำไงตกน้ำจอมโอ้โหลำบากแล้วอะไรเงี้ยเข้าในป่าแก้ไขปัญหายังไงคือมันเป็นกีฬาที่ใช้ทักษะแล้วก็วิธีคิดแต่ละคนอ่ะในการหาทางแก้ไขปัญหาด้วยอ่ะมันก็เลยมีเสน่ห์ของเขาอ่ะ
1: ประโยชน์เยอะ
0: ประโยชน์เยอะนะฮะฉะนั้นก็เป็นว่าเรื่องของการส่งเสริมตรงนี้ก็ดีนะครับที่ M Sport Plus นะครับ M Sport Plus แยกลิขิตชีวันนะฮะก็ฝากประชาสัมพันธ์นะครับเผื่อว่าใครที่อาจจะลองไปดูบรรยากาศแห่งใหม่ของการเล่นกอล์ฟนะฮะเมื่อวานนี้ผมก็เกือบละจะถือไม้ละเห็นแป๊บๆอ้าวไม้กวาด
1: ได้กวาดได้อยู่นะ
0: ได้จะถือไม้ละจะถือไม้ละอ้าวแป๊บๆอ้าวไม้กวาดนี่หว่าแต่ไม่เป็นไรฮ
1: ะ
0: กีฬาแบบนี้ใครๆก็เข้าถึงได้ง่ายแล้วเดี๋ยวนี้นะครับพอพูดถึงเรื่องกีฬาครับฟุตบอลโลก
1: ใช่อ
0: ย่าลืม
1: เชียร์ให้สนุกสุขสนานกันรางวัลเรามีเพียบเลยนะคะก็ทางอสมทนะคะเราก็อยากที่จะเชิญชวนให้มาร่วมกันโหวตทีมชาติที่คุณรักนะคะผ่าน Mcot Superfan เชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันค่ะลุ้นรับรางวัลรวมกว่า 2,600,000 บาทคลิกเข้าไปร่วมสนุกได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะคะร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่20กรกฎาคมเวลา 01:45 นาทีค่ะนะคะเชียร์กันนะคะการให้สนุกแล้วก็ลุ้นครับของรางวัลด้วยกันเป็นรถยนต์ไฟฟ้าเป็นรถตู้นะคะรางวัลใหญ่1รางวัลแล้วก็รางวัลอื่นๆอีกเพียบเลยค่ะ
0: นะฮะเข้าไปเชียร์ตรงไหนนะ
1: cheer.mcot.net
0: cheer.mcot.net ได้เลยนะครับอีกกิจกรรมนึงของทางบมจ.อสมท.ที่เราจะมีการอบรมฮะน้องอุ้ยครับ
1: ค่ะนั่นก็คือ CommuMax 2026นะคะเป็นการวางแผนกลยุทธ์การสื่อสารแล้วก็การผลิตคอนเทนต์การสื่อสารของหน่วยงานภาครัฐในยุคดิจิตอลค่ะใครที่สนใจนะคะหน่วยงานภาครัฐนะคะ

0: แล้วก็พี่น้องประชาชนเองที่สนใจฟรีนะคะของเชียงใหม่เราเนี่ยวันที่6สิงหาคมที่โรงแรมเมอร์เคียวจังหวัดเชียงใหม่ค
1: ่
0: ะ1วันเท่านั้นเรารับเพียงแค่100ที่นั่ง
1: นะฮะ
0: ฟรีทุกอย่าง
1: อบรมฟรี
0: ค่ะ
1: ไปทานข้าวด้วยกันฟรีมีของว่างทานฟรีห้องแอร์เย็นๆแล้วไปหาความรู้ใหม่ๆในเรื่องของยุค AI ยุคของดิจิทัลในการที่เราจะมาทำคอนเทนต์ให้กับหน่วยงานภาครัฐ
0: ค
1: ือหน่วยงานรัฐน่ะแต่ละหน่วยงานน่ะเราต้องพูดถึงว่าบริบทของการทำหน้าที่เพื่อสื่อสารกับประชาชนมันแตกต่างกัน
0: ประชาสัมพันธ์แบบเดิมๆเราปรับใหม
1: ่ต้องปรับแล้วฮะต้องปรับคือจะทำยังไงให้เข้าถึงประชาชนแล้วเขาสามารถเข้าใจเราง่ายขึ้นสองคือนอกจากการเข้าถึงแล้วเข้าใจง่ายขึ้นแล้วเนี่ยมันเกิดความผูกพันหรือว่าความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงานกับองค์กรแล้วก็ประชาชนเนี่ยฉะนั้นคอนเทนต์เหล่านี้เราสามารถที่จะมาเรียนรู้และพัฒนาตัวเองได้โดยจะมีวิทยากรที่เรียกว่าเป็นมืออาชีพอ
0: ่ะ
1: เป็นโปรเฟสชันนอลเลยแหละมาอบรมกันหลายท่านเลยนะ
0: ใช่
1: นะครับ
0: อาจารย์แบงค์อาจารย์เชียงนะคะคุณวานิซ่าสมัครสรุปนะคะอินฟลูผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างไอดีนติตี้ด้วยนะคะแล้วก็คุณพีรพลอนุตรสดเข้ามาค่ะ
1: ก็มาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ทางอสมทเชียงใหม่ก็ได้นะครับซึ่งของเราจะอบรมวันที่สิงหาคม6สิงหาคม6สิงหาคมนะครับก็ฝากประชาสัมพันธ์กันหมดเวลาลงแล้วครับในช่วงเวลาของข่าวเที่ยงเมืองเหนือนะครับติดตามกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงเราสองคนลาตรงนี้นะครับขอบคุณกับการติดตามรับชมรับฟังบุญรักษาครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 13:00 นเทียบเวลาโดยพัชรคลินิกเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มศาลรัฐธรรมนูญไม่รับคำร้องยื่นฟ้องกกต.จัดพิมพ์บาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งอ้างทำลายความลับและละเมิดสิทธิ์ชี้ผู้ร้องไม่ใช่ถูกละเมิดสิทธิ์โดยตรงศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์มีคำสั่งไม่รับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยในคดีที่นางสาวณัฐธิดานิโคทางกูลผู้ร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา213โดยกล่าวอ้างว่าการกระทำของคณะกรรมการการเลือกตั้งและสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งที่กำหนดรูปแบบและจัดพิมพ์รหัสแท่งหรือบาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ขอรับการจัดสรรงบประมาณที่กำหนดให้มีรหัส QR code เท่านั้นและจากการร้องเรียนของบุคคลอื่นเห็นได้ว่าการเลือกตั้งไม่เป็นความลับละเมิดสิทธิ์เลือกตั้งขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา3มาตรา25และมาตรา41วงเล็บ3ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาโดยการอภิปรายแล้วเห็นว่าข้อเท็จจริงตามคำร้องและเอกสารประกอบไม่ได้บรรยายว่าผู้ร้องถูกละเมิดสิทธิ์หรือเสรีภาพโดยตรงและได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการกระทำของผู้ถูกร้องทั้ง2 อย่างไรเป็นเพียงการแสดงความคิดเห็นของผู้ร้องเท่านั้นประกอบกับผู้ร้องไม่ได้แสดงเหตุผลประกอบข้อโต้แย้งว่าการเลือกตั้งไม่เป็นไปโดยลับอย่างไรกรณีไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ2561มาตรา46วรรค1และวรรค2ดังนั้นผู้ร้องไม่อาจยื่นคำร้องดังกล่าวตามรัฐธรรมนูญมาตรา213อันสิทธิ์ขอรอผลคณะกรรมการสอบทุจริตท้องถิ่นสรุปผลครบ7วันรายงานตรงวันพรุ่งนี้พร้อมดำเนินการข้าราชการเอี่ยวขบวนการในอันสิทธิ์สัมพันธรัฐปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงความคืบหน้าการพิจารณาของกรรมการสอบข้อเท็จจริงกรณีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นที่มีนายสันติธรยิ้มละไมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยดูแลด้านพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดำเนินการครบ7วันว่านายสันติธรได้รายงานว่าขณะนี้อยู่ระหว่างสรุปข้อเท็จจริงก่อนที่จะนำข้อสรุปในวันนี้ที่รองปลัดและคณะกรรมการได้ตรวจสอบมารายงานตนอีกครั้งหลังจากนั้นจะแจ้งให้ทุกคนได้รับทราบอีกครั้งถึงผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงซึ่งการตรวจสอบครั้งนี้เป็นการตรวจสอบของกระทรวงมหาดไทยส่วนคดีอาญาเป็นการดำเนินการของตำรวจขณะเดียวกันปปช.อยู่ระหว่างการเขียนไทม์ไลน์ซึ่งมีกรอบเวลาตรวจสอบ 3-6 เดือนซึ่งจะมีการพูดคุยกันอีกครั้งเพื่อให้ข้อมูลเป็นหนึ่งเดียวแต่ในส่วนของกระทรวงมหาดไทยจะต้องชี้ให้ได้ว่ามีความบกพร่องหรือผิดพลาดอย่างไรและใครอยู่ในกระบวนการนี้ส่วนรายละเอียดว่ามีข้าราชการระดับใดเข้าไปเกี่ยวข้องบ้างหรือไม่ในอันสิทธิ์กล่าวว่าต้องรอรายละเอียดจากรองปลัดที่เป็นประธานการตรวจสอบยืนยันว่าหากผลสอบแล้วเสร็จจะต้องแถลงต่อสาธารณชนไม่มีการปกปิดแน่นอนทางนี้มีการพูดคุยกับปปช.โดยตลอดแต่ยอมรับว่ามีข้อบกพร่องแต่ยังไม่ทราบเรื่องรายละเอียดส่วนความคืบหน้าการแจ้งความดำเนินคดีกับบุคคลในคลิปเสียงอ้างภรรยาปลัดกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวข้องกับขบวนการทุจริตสอบท้องถิ่นนั้นย้ำไปแล้วว่าต้องบังคับใช้กฎหมายในทุกกรณีส่วนคนที่ชื่อกิจจะแจ้งความจับคนที่ชื่อส้มนั้นมองว่าเมื่อมีการเปิดเผยความจริงก็ยิ่งดีเพราะต้องการหาตัวการที่อยู่ข้างหลังให้ได
2: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
4: เทพไทยเหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลย
5: เทพไทยปากสะอาดจริง
8: ๆ10ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคต ภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
11: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
10: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: สนับสนุนข่าวโดยพัชรคลินิกศูนย์การแพทย์บูรณาการและรักษาสิวแบบองค์รวม Facebook พัชรคลินิกเชียงใหม่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 เมกะเฮิรตซ์เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
12: คุณรู้ไหมแค่เปลี่ยนพฤติกรรมเล็กๆในแต่ละวันก็ช่วยโลกได้แล้วขี่จักรยานแทนรถยนต์พกกระบอกน้ำส่วนตัวและปิดไฟเมื่อไม่ใช้งานเปลี่ยนง่ายแต่ช่วยโลกได้จริง Mcot Radio ขอเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างอนาคตสีเขียวมาร่วมกันเปลี่ยนแปลงเพื่อโลกที่ดีกว่า Go Green กับ Mcot Radio เปลี่ยนวันนี้เพื่อวันพรุ่งนี้ที่สดใสเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม Mcot Radio Go Green
13: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ใช้เท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าใช้เท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยใช้เท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
14: Mcot Radio Mcot Radio 100.75 Makers 100.75
15: Mcot Radio เชียงใหม่ 100.75 Feel so right, feel so good อสมทเพื่อชุมชนช่วงรู้ทันมิจฉาชีพโดยวิรินทร์ภัทรสมศักดิ์เกตกร
0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการอสมทเพื่อชุมชนนะคะในช่วงรู้ทันมิจฉาชีพกับอสมทเชียงใหม่ค่ะเป็นประจำทุกวันพุธกลางสัปดาห์นะคะที่เราจะได้มาร่วมกันพูดคุยนะคะแล้วก็มาเตือนภัยโดยเฉพาะภัยออนไลน์ภัยของมิจฉาชีพค่ะนะคะจากทางตำรวจภาค5นะคะโดยพันตำรวจเอกหญิงสุริดาสมิทธิไกรผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการ2กองกำกับการอำนวยการตำรวจภูธรภาค5ที่จะมาร่วมรายการกับเรานะคะก็พูดถึงนะคะเรื่องของแนวโน้มอาชญากรรมออนไลน์ภัยออนไลน์นะคะแล้วก็สถิตินะคะในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมากันด้วยรวมถึงวิธีการกลโกงต่างๆนะคะที่เราจะต้องระมัดระวังนะคะไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของเหล่ามิจฉาชีพด้วยการไม่เชื่อไม่รีบแล้วก็ไม่โอนด้วยนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมสามารถที่จะเข้ามาติดตามนะคะแล้วก็รับชมกันได้นะคะหลายช่องทางของเราด้วยถ่ายทอดให้ได้ชมนะคะไลฟ์สดนะคะทางเพจ Facebook อสมทเชียงใหม่แล้วก็ YouTube อสมทเชียงใหม่ของเราส่งข้อความทักทายกันมานะคะร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนหรือว่าแชร์เรื่องราวประสบการณ์กันมาได้หรือว่าแจ้งนะคะเข้ามาในรายการเราก็ได้นะคะสิ่งที่ท่านพบเห็นหรือว่ามีเบาะแสต่างๆนะคะร่วมพูดคุยกันได้ทาง LINE ID MCOTCM 10075 LINE Open Chat ของอสมทเชียงใหม่ของเราด้วยนะคะซึ่งก็มีหลากหลายเรื่องราวนะคะหลากหลายประเด็นที่จะมาพูดคุยด้วยกันนะคะกับอสมทเพื่อชุมชนทุกวันพุธแบบนี้ในช่วงรู้ทันมิจฉาชีพกับอสมทเชียงใหม่นะคะแต่ก่อนที่เราจะไปติดตามนะคะเรื่องของภัย มิจฉาชีพภัยออนไลน์นะคะฝากกันไว้นะคะสำหรับดินเน่าค่ะดินเน่านั้นเป็นสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์ที่จะไปช่วยฟื้นฟูนะคะดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนสุยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งหนึ่งท่านที่มีปัญหานะคะปลูกอะไรก็ไม่โตเลยใบไม่เขียวนะคะดอกไม่ออกผลไม่ติดไม่อะไรสักอย่างเลยถึงแม้ว่าเราจะใส่ปุ๋ยเท่าไหร่ก็ไม่ช่วยอะไรเลยหลังจากนี้ไปแล้วนะคะปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยดินเน่าตัวช่วยสำคัญนะคะในการที่จะไปฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์ธาตุอาหารให้พืชนั้นได้ดูดซึมได้ทันทีการใช้งานดินเน่านะคะไม่ยากเลยดินเน่าเพียงแค่1ขวดขนาด 1,000 มลเราไปผสมน้ํา 200-500 ลิตรนะคะฉีดพ่นลงดินเท่านี้ก็จะสามารถใช้ได้ครอบคลุมพื้นที่นะคะ 5-7 ไร่แล้วทีนี้ล่ะค่ะปลูกอะไรก็ขึ้นปลูกอะไรก็งามนะคะโปรโมชั่นพิเศษดินเน่า2ขวดแถมให้คุณฟรีเลยกับดินประมาณ1ซองในราคาพิเศษเพียง699บาทรีบโทรมานะคะที่02-114-3990 02-114-3990เรามีค่าส่งแล้วก็ประกันสินค้าเพียง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะรวมไปจนถึงนะคะสินค้าในตอนนี้นะคะที่ต้องบอกว่ารีบแล้วนะคะใครที่ดูแลตัวเองใส่ใจสุขภาพตัวเองนะคะถ้าเกิดว่าเรามีเครื่องวัดความดันอยู่ใกล้มือเนี่ยนะคะมันก็จะง่ายนะคะเราก็จะได้ป้องกันกันไว้ก่อนเพราะว่าหมายถึงนาทีชีวิตเลยก็ว่าได้เพราะว่าความดันผิดปกติหรือว่าภาวะหัวใจผิดปกติเนี่ยมันสามารถเกิดขึ้นได้ทุกวัยเลยค่ะใส่ใจตัวเองทุกวันด้วยออมร้อนใหม่ค่ะรุ่นคอมพลีทนะคะออมร้อนรุ่นคอมพลีทเครื่องวัดความดันแล้วก็บันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจในเครื่องเดียวแบรนด์จากประเทศญี่ปุ่นตรวจวัดความดันรู้ทันโรคร้ายนะคะออมร้อนรุ่นคอมพลีทหาซื้อได้ง่ายนะคะที่ร้านขายยาชั้นนำหรือจะเป็นที่ออมร้อน Official Store ค่ะออมร้อนนะคะ All for Healthcare นะคะโดยบริษัทออมร้อน Healthcare ประเทศไทยจำกัดโทรศัพท์หมายเลข02-021-5555อย่าลืมอ่านคำเตือนในฉลากแล้วก็เอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ด้วยนะคะพูดถึงนะคะการไปช้อปปิ้งก็เหมือนกันนะคะตอนนี้เนี่ยเราจะไปช้อปจะไปซื้อสินค้าที่ไหนก็ได้นะคะใกล้บ้านเพราะว่าแจ่มฟ้าเซฟมาร์ทเนี่ยเรามีครอบคลุมทั้งลำพูนแล้วก็เชียงใหม่25สาขาด้วยกันค่ะขาดเหลืออะไรของกินของใช้นะคะต่างๆมากมายทุกชั้นแผนกนะคะก็มีบริการกันด้วยมีโปรโมชั่นนะคะในแต่ละช่วงนะคะอย่างล่าสุดเนี่ยเราก็ให้ทุกท่านนะคะได้ไปร่วมเฉลิมฉลองด้วยกันกับ Grand Reopening แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสาขามช.นะคะก็กว้างนะคะกว้างกว่าเดิมมากเลยสินค้าก็เยอะขึ้นด้วยนะคะหาอะไรก็ง่ายขึ้นใช่ไหมคะมีทั้งของใช้ส่วนตัวสกินแคร์ของกินนะกระจุ้งกระจิ้งต่างๆนะคะเพียบเลยมีโปรเด็ดๆให้ด้วยนะคะก็ลองไปดูดีกว่านะคะสินค้าที่แจ่มฟ้านะคะมีให้เลือกมากมายหลากหลายฉลองโฉมใหม่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมนะคะแจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสาขามช.เชียงใหม่ของเราน้องๆ นะคะที่เป็นเฟรชชี่นะคะรหัส69เนี่ยต้อนรับกับน้องๆกันด้วยนะคะสมัครบัตรสมาชิกแจ่มฟ้าเซฟมาร์ทได้ฟรีเลยนะคะหรือว่าสิทธิพิเศษนะคะไปร่วมนะคะซื้อสินค้ากันได้เลยที่นี่ก็จะมีของแถมโปรโมชั่นต่างๆมากมายนะคะรวมไปจนถึงค่ะวันนี้เริ่มต้นเดือนใหม่นะคะก็จะมีเงินเข้าสำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใช่ไหมคะเอาไปใช้ซื้อของใช้ต่างๆนะคะของกินของใช้ต่างๆนะคะตอนนี้ค่ะแจ่มฟ้าเซฟมาร์ทเราต้อนรับนะคะสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในรูปแบบบัตรประชาชนก็สามารถใช้สิทธิ์ของท่านได้ทุกสาขาไทยช่วยไทยนะคะเงื่อนไขก็คือบัตรเดิม300รัฐเติมให้700ใช่ไหมคะรวมเป็น 1,000 บาทตลอดระยะเวลา4เดือนเดือนมิถุนาผ่านไปแล้วนะคะเดือนกรกฎาคมเนี่ยค่ะเพิ่งจะเข้าวันนี้นะคะแล้วก็สามารถใช้ได้ตอน 6 โมงเช้าของวันนี้เป็นต้นไปนะคะก็สามารถไปใช้สิทธิ์ช้อปสินค้าราคาประหยัดปักหมุดไว้เลยที่แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทของเราทุกสาขาค่ะถูกจริงประทับใจไปแจ่มฟ้าแจ่ม ้าห้างของคนไทยขายถูกกว่าใครขายถูกทุกวันนะคะไปช็อปกันได้ช็อปแจ่มฟ้าสินค้าถูกกว่าใครค่ะและยิ่งไปกว่านั้นนะคะอ่ะตอนนี้ท่านภูมิกับต้อมนะคะกำลังเดินทางมานะคะก็เนื่องด้วยภารกิจหน้าที่ต่างๆของท่านนะคะเดี๋ยวเราติดตามกันนะคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะอยากที่จะเชิญชวนให้ทุกท่านเนี่ยนะคะได้ชมกีฬานะคะกันอย่างสนุกนะคะไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับการพนันโดยเฉพาะการขันฟุตบอลโลก2026ใช่ไหมคะเชียร์สนุกสุขสนานรางวัลเพียบเลยนะคะเชียร์ยังไงคะเพราะว่าเรามีทีมที่เข้าไปนะคะแข่งขันฟุตบอลโลกเนี่ยเยอะเป็นประวัติการเลยนะคะตอนนี้รอบ32ทีมใช่ไหมคะนะมีทีมไหนบ้างนะคะอังกฤษนะคะพบกับดีอาร์คองโกนี่นะคะตอน5ทุ่มคืนนี้พอไหวไหมคะ5ทุ่มนะคะก็ไม่ดึกไปส่วนตี3ค่ะเบลเจียมนะคะจะพบกับเซเนกัลนะคะแล้วก็ตอน7โมงเช้าสหรัฐจะพบกับบอสเนียแอนด์เฮอร์เซโกวีนาตอน7โมงเช้าแล้วก็นะคะก็จะมีสเปนออสเตรเลียนะคะที่เข้า32ทีมนะคะสุดท้ายเนาะแล้วก็ยังมีโปรตุเกสนะคะโกรเตียใช่ไหมคะโครเอเตียนะคะสวิตเซอร์แลนด์นะคะแล้วก็ยังมีอาร์เจเรียนะคะมีออสเตรเลียมีอียิปต์ค่ะมีอาร์เจนตินามีกาโบก็บูเวิร์ดเนี่ยนะคะนะบางทีเราก็ไม่คุ้นชื่อประเทศนะคะแล้วก็ยังมีโคลัมเบียนะคะมีกาน่าอย่างเงี้ยนะคะก็จะแข่งขันกันแบบพบกันนะคะในรอบ32ทีมนี้นะคะหรือเราอยากจะเชียร์ทีมโปรดนะคะเข้ารอบ16ทีมเนี่ยนะคะเดี๋ยวก็ถึงแม้ว่าจะตกรอบหรือว่าแพ้ไปเงี้ยนะคะเราจะโหวตให้กับทีมไหนมันก็เข้าเงื่อนไขนะคะในการเข้าร่วมภารกิจแน่นอนนะคะยิ่งโหวตทุกรอบยิ่งได้สิทธิ์มากขึ้นนะคะกับบมจ.อสมท.ของเรานะคะเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.นะคะ mcot.net กันได้เพราะว่าเราจะมีหน้าแรกนะคะให้ได้เข้าไปดูนะคะลองคลิกเข้าไปดูได้เลยละกันนะคะแล้วก็ยังมีของรางวัลอีกมากมายที่อยากจะให้คุณได้รับรางวัลนะคะก็เชียร์ให้สนุกนะคะนะกับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะคะ mcot super fan เชียร์สนุกสุขสนานนะคะกับอสมทของเราด้วยนะคะรวมของรางวัลรวมค่ารวมกว่า 2.6 ล้านบาทด้วยทีมนะคะชาติไหนที่คุณรักนะคะโหวตกันมากๆเลยกันละกันนะคะกับ Mcot Super Fan นั่นเองค่ะวันนี้นะคะเราต้อนรับนะคะกับท่านผู้อำนวยกับการฝ่ายอำนวยการ2กองบังคับการอำนวยการตำรวจภูธรภาค5ท่านผู้อำนวยกับนะคะสุทธิดาสิมทิไกรท่านผู้อำนวยกับต้อมนะคะตอนนี้ท่านอยู่ในห้องส่งกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
16: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะ
16: สวัสดีคุณอุ้ยนะคะ
0: ค่ะ
16: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะ
0: ค่ะนะคะวันนี้เป็นยังไงบ้างคะเริ่มต้นเดือนใหม
16: ่ค่ะ
0: นะคะ
16: ก็ผ่านมาแล้วครึ่งปีเนาะ
0: คุ
16: ณด้วยนะคะ
0: ไวมาก
16: ใช่ค่ะแต่ก็ในเรื่องของไพ่ออนไลน์ก็ยังคงมิจฉาชีพก็ยังคงสรรหารูปแบบนะคะในการหลอกลวงพี่น้องประชาชนแล้วก็มีความเนียนมากขึ้นนะคะดังนั้นเราก็ต้องมาแจ้งข้อมูลให้คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชน

0: กันนะคะก็มาเริ่มต้นเกี่ยวกับในเรื่องของสถิติของตำรวจภูธรภาค5ก่อนเลยดีกว่านะคะซึ่งเป็นข้อมูลนะคะช่วงวันที่24ถึง30มิถุนายน2569นะคะก็ในพื้นที่รับผิดชอบของตำรวจภูธรภาค5ค่ะมีคดีเกิดขึ้นด้วย365คดีมูลค่าความเสียหายอยู่ที่ 10.9 ล้านบาทแสนนะคะซึ่งเมื่อเรามาดูว่าใน365คดีแน่นอนเลยถ้าว่าคุณผู้ฟังติดตามข้อมูลมาโดยตลอดก็จะทราบว่าประเภทของการหลอกลวงนะคะอันดับหนึ่งคุณด้วยตอบได้แน่นอนเลย
1: ซื้อขายสินค้าและบริการ
0: ถูกต้องเลยนะคะก็ยังคงเป็นการหลอกลวงที่มีผู้เสียหายสูงสุดเป็นอันดับที่1อันนี้ก็คือไม่เพียงแต่ในพื้นที่รับผิดชอบของตำรวจภูธรภาค5นะคุณอุ้ยก็คือระดับประเทศก็เช่นกันนะคะดังนั้นเดี๋ยวเราคงต้องมาช่วยกันเยอะๆละว่าจะทำยังไงดีไม่ให้คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะไม่คือไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของแก๊งมิจฉาชีพจากการหลอกลวงประเภทนี้ซึ่งใน365คดีค่ะเป็นการหลอกลวงนะคะซื้อขายสินค้าหรือบริการนะคะ266คดีก็ถือว่าแบบเยอะมากนะคะยังคงมีพี่น้องประชาชนเนี่ยถูกหลอกในลักษณะของการซื้อขายสินค้าหรือบริการนะคะคราวนี้อันดับ2คุณอุ้ยน
1: ะ
0: ตัวเลขในสัปดาห์นี้เนี่ยทำให้เราทราบว่ากลุ่มแก๊งมิจฉาชีพนะคะกำลังจะมาหลอกพี่น้องประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบของตำรวจภูธรภาค5เนี่ยรูปแบบไหนซึ่งในแต่ละสัปดาห์เนี่ยเราจะเห็นได้ว่า เริ่มมีความแตกต่างกันนะคะซึ่งอันดับ2ของในช่วงสัปดาห์นี้เนี่ยนะคะเป็นการข่มขู่ทางโทรศัพท์ให้เกิดความกลัวแล้วหลอกให้โอนเงินนะคะหรือที่เรารู้จักกันในนามของแก๊ง call center ซึ่งตอนนี้เนี่ยสัปดาห์นี้เนี่ยขึ้นมาอยู่อันดับที่2มีคดีเกิดขึ้นทั้งหมด20คดีด้วยกันค่ะอันดับที่3นะคะเป็นการหลอกลวงให้โอนเงินเพื่อทำงานหารายได้พิเศษ14คดีค่
1: ะ
0: อันดับที่4เป็นการหลอกลวงให้โอนเงินเพื่อรับรางวัลหรือวัตถุประสงค์อื่นๆ14คดีและอันดับที่5นะคะเป็นการหลอกลวงให้ลงทุนผ่านระบบคอมพิวเตอร์ทั้งหมด13คดีอันนี้คือ5ลำดับแรกในพื้นที่รับผิดชอบของตำรวจภูธรภาค5ค่ะซึ่งตัวเลขเหล่านี้เนี่ยบอกอะไรกับเราได้บ้างก็คือถ้าไปเทียบกับในช่วงสัปดาห์ก่อนหน้านี้นะคะ17ถึง24มิถุนาเนี่ยเรามีคดีเกิดขึ้น376นะคะแต่ว่าสัปดาห์นี้เรามี365ถ้าพูดถึงจำนวนคดีลดลงนิดนึงนะคะถ้าเกิดพูดถึงมูลค่าความเสียหายเนี่ยนะคะในช่วงสัปดาห์ก่อนหน้านี้มูลค่าความเสียหายอยู่ที่ 15.5 ในช่วงสัปดาห์นี้เนี่ยมูลค่าความเสียหายอยู่ที่ 10.9 ล้านบาทนะคะก็ยังถือว่าก็ยังหลอกลวงพี่น้องประชาชนสูญเสียเงินเยอะอยู่น
1: ะ
0: เพราะว่าเป็นหลัก10ล้านเนี่ย
1: ถึงแค่ไม่กี่วันนะคะ
0: 7วันค่ะก็ดังนั้นเนี่ยนะคะถึงแม้ว่าการหลอกลวงที่มีพี่น้องประชาชนตกเป็นผู้เสียหายอันดับหนึ่งจะเป็นเรื่องของการซื้อขายสินค้าหรือบริการแต่ว่าคุณอุ้ยจำนวนมูลค่าความเสียหายเนี่ยยังไม่มากนะถ้าเทียบกับการหลอกลวงประเภทอื่นแต่ว่าจำนวนผู้เสียหายเยอะนะคะดังนั้นก็ในเรื่องของการที่เราอยากให้คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนเนี่ยนะคะไม่ถูกหลอกในเรื่องของการซื้อขายสินค้าหรือบริการก็มีวิธีอย่างที่บอกไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะก็เนื่องจากว่าทางหน่วยงานตำรวจไซเบอร์นะคะได้มาอบรมให้กับข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรภาค5นะคะตามโครงการครูต้นแบบในการป้องกันอาชญากรรมทางไซเบอร์แล้วอาจารย์ที่จากตำรวจไซเบอร์เนี่ยเขาก็บอกว่าเนี่ยในเรื่องของการที่จะไม่ให้พี่น้องประชาชนนะถูกหลอกในเรื่องของการซื้อขายสินค้าหรือบริการก็คือจะต้องให้พี่น้องประชาชนเนี่ยซื้อสินค้าออนไลน์จากแพลตฟอร์มที่ถูกต้องนะคะอันนี้ก็เลยถามอาจารย์ว่าแพลตฟอร์มที่ถูกต้องเนี่ยนะคะจะต้องเป็นยังไงก็ตอนนี้เนี่ยในโลกออนไลน์เวลาที่เราไปช้อปปิ้งออนไลน์ใช่ไหมคะเราก็จะไปซื้อผ่านช้อปปี้ลาซาด้าทิกต็อกนะคะอันเนี้ยพวกเนี้ยคือแพลตฟอร์มที่ถูกต้องนะที่เขาประกอบธุรกิจในเรื่องของการซื้อขายสินค้าออนไลน์โดยตรงอยู่แล้วนะคะแล้วเขาก็มีระบบกระเป๋าเงินกลางด้วยนะคะที่คือยังไม่โอนเงินให้ผู้ขายอะผู้ซื้อสั่งซื้อเขาก็จะรอจนผู้ซ

0: ซื้อเนี่ยจะไปกดรับสินค้านะคะคือเหมือนถึงว่ารับสินค้าแล้วตรงเนาะเรียบร้อยถึงจะจ่ายเงินให้กับผู้ขายแต่ระหว่างนั้นเนี่ยผู้ซื้อเนี่ยถ้าหากว่าได้รับสินค้าแล้วไม่ตรงปกนะคะหรือว่าไม่พึงพอใจในสินค้าที่ได้รับนะคะขอคืนระบบกระเป๋าเงินกลางเขาก็จะคืนเงินให้ผู้ซื้อทันทีนะคะอันนี้ก็ผู้ซื้อก็ไม่สูญเสียเงินนะคะถ้าหากว่าเราได้สินค้าไม่ตรงปกหรือว่าไม่พึงพอใจหรือไม่ได้รับสินค้าแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าหากว่าเราไปซื้อแพลตฟอร์มอีกนิดนึงค่ะแพลตฟอร์มที่ถูกต้องนะคะจะต้องปักตะกร้าด้วยนะไม่ได้หมายความว่าเราไปซื้อผ่านTikTok เนา
1: ะ
0: แล้วมีคนขายแต่ว่าไม่ได้ปักตะกร้าอันนี้ก็ไม่ได้นะคะก็ตำรวจไซเบอร์ก็เน้นว่าคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนเวลาซื้อสินค้าออนไลน์จะต้องเลือกซื้อผ่านแพลตฟอร์มที่ถูกต้องต้องมีการปักตะกร้าแล้วก็มีระบบกระเป๋าเงินกลางอย่างที่ได้นำเรียนนะคะคราวนี้ที่เราเจอว่าคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนถูกหลอกนะคะในเรื่องของการซื้อสินค้าออนไลน์ก็เพราะว่าเราไปซื้อผ่านแพลตฟอร์มที่ไม่ถูกต้องนะคะคำว่าแพลตฟอร์มที่ไม่ถูกต้องก็คือ อย่างเช่นที่เราไปซื้อผ่าน Facebook เพจต่างๆนะคะหรือว่ามีคนโฆษณาขายผ่าน Instagram ผ่าน X นะคะหรือว่า Twitter เดิมเนี่ยอาจารย์เขาก็บอกว่าทั้ง3แพลตฟอร์มนี้ไม่ใช่แพลตฟอร์มในเรื่องของการซื้อขายสินค้าออนไลน์แต่ว่าเป็นแพลตฟอร์มที่สร้างมาสำหรับการติดต่อสื่อสาร
1: สนทนา
0: ค่ะเป็นแพลตฟอร์มสำหรับในเรื่องของการสนทนาสื่อสารแต่ว่ามิจฉาชีพก็เลยไปปลอมเพจกันเยอะมากนะคะวันนี้หลายคนก็ทำได้ง่ายๆเนาะเพราะว่าเราจะขายสินค้าออนไลน์ด้วยตนเองใช่ไหมคะแล
1: ้
0: วก็มีช่องทางผ่านการสื่อสารสนทนาอย่างที่คุณอุ้ยบอกนี่แหละนะคะก็อาจจะใช้ในเรื่องของFacebook นะคะวันนี้พอไม่มีระบบกระเป๋าเงินกลางนะคะคนซื้อกับผู้ขายก็อาจจะต้องแบบไม่แน่ใจเนาะคนซื้อก็อาจจะไม่แน่ใจว่าคนขายเขาจะส่งของหรือเปล่านะคนขายก็ไม่แน่ใจว่าคนซื้อจะโอนเงินหรือเปล่า ใช่ไหมคะก็เกิดความไม่แน่ใจละนะคะอันที่หนึ่งอันที่สองก็คือมิจฉาชีพค่ะมิจฉาชีพเนี่ยเขาปลอมเพจนะคะโอ้โหเพจปลอมเยอะมาก
1: ปลอมได้หมด
0: ใช่ค่ะปลอมหมดเลยอย่างเช่นตอนนี้ทุเรียน ใช่ไหมคะมิจฉาชีพก็ไปปลอมเพจไปเอาภาพของผู้ขายคนอื่นมาสร้างเป็นเพจปลอมนะคะแล้วก็อาจจะใช้ในเรื่องของความเร็วนะคะเร่งรีบให้ผู้ซื้อบอกว่าต้องรีบซื้อตอนนี้นะต้องโอนเงินตอนนี้เลยเดี๋ยวไม่ได้ราคาพิเศษนะโอ้โหไซส์ XL ราคาลูกละ99บาทคุณด้วยต้องโอนภายใน5นาทีนี้นะไม่งั้นจะไม่ได้โปรโมชั่นนี้เราก็รีบโอนเนาะเรากลัวไม่ได้นะคะตัวเองก็ชอบ อยากได้ราคาถูกเหมือนกันนะคะแต่ว่าต้องย้ำเตือนนะคะเตือนตัวเองด้วยแล้วก็เตือนคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนด้วยว่านี่แหละนะคะมิจฉาชีพก็จะเป็นใช้วิธีแบบนี้ก็คือเร่งเร้าให้เรารีบโอนเงินแล้วก็อาจจะเอาในเรื่องของสินค้าที่ราคาถูกเกินจริงและจริงๆแล้วเขาไปเอาภาพสินค้าคนอื่นมาแต่ว่าตัวเองก็ไม่มีร้านอยู่จริงเลยนะ
1: ค
0: ือไม่มีร้านอยู่จริงตั้งแต่แรกเลยแต่ว่าทำเพจปลอมนะคะก็ต้องย้ำเตือนว่าถ้าอย่างนั้นนะคะเราก็ไม่ซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มที่ไม่ถูกต้องนะคะถ้าหากว่าเราไม่ซื้อผ่านFacebook นะคะInstagram X หรือว่า Twitter เดิมนะคะซึ่งเป็นช่องทางการสื่อสารสนทนาแต่ว่าเรามาซื้อผ่านแพลตฟอร์มที่ถูกต้องอย่างที่ตำรวจไซเบอร์เขาฝากเตือนมานะคะแล้วก็มีระบบกระเป๋าเงินกลางนะคะ
1: ปักตะกร้าด้วย
0: มีการปักตะกร้าด้วยนะคะถ้าเราซื้อแบบนี้คุณว่าเราไม่น่าจะถูกเนาะใช่ไหมคะอันนี้อันที่หนึ่งละคราวนี้เรายังมีแพลตฟอร์มอื่นอีกน
1: ะ
0: ที่เวลาคุณอุ้ยจะเดินทางไปต่างจังหวัดไปต่างประเทศเนาะเราก็ต้องการจะซื้อตั๋วเครื่องบินจองที่พักเช่นกันนะคะเราก็ต้องซื้อผ่านแพลตฟอร์มที่ถูกต้องเหมือนกันที่เขาทำธุรกิจแบบนี้โดยตรงเพราะว่าเขาก็จะมีการรับประกันใช่ไหมคะว่าตั๋วเครื่องบินที่เราซื้อเนาะถ้าหากว่าเราไปซื้อผ่านเพจเคยมีข่าวที่ผ่านมา
1: เคย
0: ซื้อกันอยู่นะทุกทีก็เคยซื้อกันนี่แหละก็คือได้
1: ไม่เป็นปกติ
0: ปกติอะแต่วันนึงไม่มีอะไรแน่นอนไง
1: คะ
0: ถูกไหมคะเคยมีข่าวที่เกิดขึ้นว่ามีกลุ่มของกลุ่มข้าราชการก็ซื้อตั๋วเครื่องบินเป็นหมู่คณะนี่แหละค่ะสุดท้ายก็คือ
1: ไม่ได้บินไม่ได้ไป
0: ไม่ได้ไปนะคะแล้วก็เลยก็ตกค้างอยู่ที่สนามบินอะไรแบบนี้ดังนั้นถ้าว่าเราซื้อผ่านแพลตฟอร์มที่ถูกต้องนะคะเกี่ยวกับในเรื่องของตัวเครื่องบินที่พักนะคะเราก็จะมีความปลอดภัยเพราะเป็นบริษัทจริงนะคะได้ตั๋วเครื่องบินจริงได้การจองที่พักจริงแต่ถ้าเกิดว่าเราไปผ่านแพลตฟอร์มการสื่อสารเหมือนเดิมย้อนกลับมาซื้อจองที่พักผ่านเพจนะคะถึงแม้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีไหมมีเพจที่เป็น official จริงไหมก็อาจจะมีนะคะแต่ก็อย่างที่ได้นำเรียนว่าถ้าเราซื้อผ่านแพลตฟอร์มที่ถูกต้องปักตะกร้านะคะอันนี้เราก็จะมีความปลอดภัยนะคะดังนั้นก็มีแพลตฟอร์มที่ถูกต้องอีกในเรื่องของตัวเครื่องบินเนาะนะคะเราก็อาจจะซื้อผ่านอะไรนะคะAgoda นะคะTrip.com อะไรอย่างนี้ก็จะมีความปลอดภัยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเพจปลอมก็ไปเอารูปที่พักจริงนะคะมาสร้างเป็นเพจปลอมแล้วก็เร่งเร้าค่ะโปรหน้าฝนค่ะนะคะราคาถูกจากห้องพักราคา 10,000 ต้องจองเดี๋ยวนี้นะโอนตอนนี้นะราคาแค่ 1,900 บาทประมาณนี้ค่ะโอนไปปุ๊บติดต่อไม่ได้นะคะแล้วก็ไม่ได้พักนะคะก็คือโอนเงินให้กับมิจฉาชีพดังนั้นนะคะแพลตฟอร์มที่ถูกต้องมีการปักตะกร้าด้วยคราวนี้อีกอันนึงนะคะคือยังคงมีพี่น้องประชาชนเนี่ยตกเป็นเหยื่อในเรื่องของการซื้อขายสินค้าหรือบริการก็คือมีคนโทรศัพท์มาคุณสั่งสินค้าเนาะเก็บเงินปลายทางนะคะแต่ว่าเรายังไม่ถึงบ้านนะคะเดี๋ยวจะเอาวางไว้หน้าบ้านเนาะเพราะว่ามาถึงแล้วตอนนี้ราคาสินค้าเนี่ย300 บาทเราก็เราสั่งหรือเปล่านะ
1: ไม่แน่ใจ
0: คนในบ้านมีหลายคนเนาะหรือว่าคนในครอบครัวสั่งหรือเปล่าแต่ก็คือไม่ได้ตรวจสอบนะคะก็โอนเงินนะคะมิจฉาชีพก็ยังคงทำแบบนี้นะคะก็สุ่มนะคะส่งมาโดยที่เราไม่ได้สั่งนะคะแล้วก็พอมีพี่น้องประชาชนที่เขายังกลับไม่ถึงบ้านเนาะทำงานอยู่ไม่มีใครอยู่แต่ว่าไม่แน่ใจว่าคนในครอบครัวสั่งหรือเปล่าก็โอนเงินนะคะจ่ายเงินก็มีหลายคดีบางคดีก็คือเสีย300 บาทนะคะแล้วก็แกะกล่องดูเนี่ยเป็นน้ำเปล่า1 ขวดนะคะแต่ว่าหลายคดีค่ะนำไปสู่การที่เราสูญเสียเงินมากกว่านั้น
1: เจออย่างนี้เราไปแจ้งความหรือว่า
0: แจ้งค่ะก็คืออันดับแรกเลยถ้าหากว่าเราตกเป็นเหยื่อจากภัยออนไลน์หมดเลยโอนเงินใช่ไหมคะออนไลน์เราไม่ได้เจอกันซึ่งหน้าเน
1: า
0: ะ
1: ต้องเก็บหลักฐานด้วย
0: เราก็สามารถแจ้งความ1441ได้หมดเลยนะคะก็ในช่วงแรกนี้ก็อยากจะนำเรียนวิธีที่เราจะไม่ตกเป็นเหยื่อของแก๊งมิจฉาชีพจากประเภทการหลอกลวงเรื่องของการซื้อขายสินค้าออนไลน์นะคะแล้วก็มีวิธีอยากเชิญชวนให้ทุกท่านนะคะเลือกซื้อผ่านแพลตฟอร์มที่ถูกต้องปักตะกร้านะคะไม่ซื้อผ่านแพลตฟอร์มที่เป็นแพลตฟอร์มสำหรับการสนทนาสื่อสารเพราะว่ามีโอกาสที่มิจฉาชีพจะหลอกเรานะคะถ้าหากเราทำแบบนี้แล้วนะคะแล้วก็ไม่เชื่อด้วยเนาะเก็บเงินปลายทางมีพัสดุมาตรวจสอบก่อนนะคะว่าเราสั่งหรือเปล่าแล้วก็คนในครอบครัวสั่งจริงไหมแล้วก็อาจจะแกะดูสินค้าก่อนนะคะอันนี้ก็จะทำให้เรามีความปลอดภัยจากไม่ถูกหลอกลวงประเภทนี้ค่ะ
1: ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาคุยกันถึงเรื่องราวไหนบ้างคะ
0: ก็จะมีสถิติอย่างอื่นต่อแล้วก็จะนำเอาข้อมูลในระดับสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะมานำเรียนให้กับคุณผู้ฟังด้วยแล้วก็มีการเตือนภัยนะคะที่มิจฉาชีพตอนนี้เนี่ยโอ้โหหลอกลวงในหลากหลายรูปแบบค่ะ
1: ค่ะนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดียวนะคะกลับมาในช่วงต่อไปของรายการนะคะอสมทเพื่อชุมชนในช่วงรู้ทันมิจฉาชีพกับอสมทเชียงใหม่ค่ะ
2: M-COT Radio อสมทเชียงใหม่สัญญาณชัดไกลครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดสนใจลงสื่อโฆษณาโทร053-357-061
3: Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน M-COT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android M-COT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
4: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02 114 3998

0: 990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 เมกะเฮิรตซ์เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
2: MCOT RadioMCOT Radio 100.75 MHz 100.75
3: MCOT Radio เชียงใหม่ 100.75 Feel so right, feel so good อสมทเพื่อชุมชนช่วงรู้ทันมิจฉาชีพโดยวิรินทร์ภัทรสมศักดิ์เกตกร
4: กลับเข้ามานะคะในรายการของเรากันต่อนะคะอสมทเพื่อชุมชนในช่วงรู้ทันมิจฉาชีพกับอสมทเชียงใหม่ค่ะพูดคุยกันนะคะกับท่านผู้อำนวยการต้อมค่ะพันตำรวจเอกหญิงสุริดาสิมิธิไกรผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ2กองบังคับการอำนวยการตำรวจภูธรภาค5นะคะเมื่อสักครู่นี้เราพูดถึงสถิตินะคะในรอบสัปดาห์ก็คือตั้งแต่วันที่24มิถุนายนถึง30มิถุนายนมีคดีที่เกิดขึ้น365คดีนะคะที่เกี่ยวกับออนไลน์โดยซื้อสินค้าและบริการมีถึง266คดีนะคะเราเองก็ต้องระมัดระวังนะคะที่จะไปซื้อของต่างๆเนี่ยก็ต้องเลือกแพลตฟอร์มที่น่าเชื่อถือนะคะแล้วก็อย่าลืมปักตะกร้าด้วยนะคะนะคะ
5: และคราวนี้ในส่วนของอันดับที่2อ่ะด้วยนะคะก็เป็นในเรื่องของแก๊งคอลเซ็นเตอร์กลับมาอีกแล้วนะคะดังนั้นก็ต้องแจ้งเตือนให้กับคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนว่าในรูปแบบของการข่มขู่ให้เกิดความกลัวแล้วหลอกให้โอนเงินเนี่ยนะคะในช่วงสัปดาห์ที่แล้วที่เราพูดคุยกรณีที่มีนักศึกษามหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งใช่ไหมคะก็ถูกแก๊งมิจฉาชีพเนี่ยหลอกว่าน้องเนี่ยไปเกี่ยวข้องกับคดีนะคะฟอกเงินเนาะต้องโอนเงินมาเพื่อตรวจสอบเป็นสตอรี่แบบนี้เลยแต่
4: สองแสนกว่า
5: ค่ะปรากฏว่าในล่าสุดเนี่ยคดีล่าสุดเนี่ยนะคะที่น้องนักศึกษาถูกแก๊งมิจฉาชีพหลอกเนี่ยเดิมทีมิจฉาชีพเนี่ยเขาจะใช้วิธีเริ่มต้นเนี่ยจะต้องบอกว่าเป็นพนักงานธนาคารนะคะหรือไม่ก็เป็นพนักงานผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือแต่ว่าคดีล่าสุดนี้เนี่ยมิจฉาชีพไม่ได้ใช้แบบนั้นนะคะ
4: เขาบอกว่าเป็นอะไรคะ
5: มิจฉาชีพบอกว่าเป็นตำรวจนะคะก็คือทุกทีเนี่ยเวลาที่เราศึกษาในเรื่องของพฤติกรรมของคนร้ายที่จะหลอกลวงพี่น้องประชาชนนะคะก็อย่างเช่นเป็นผู้สูงวัยนะคะก็จะถูกเริ่มต้นมาช่วงหลังๆเนี่ยบอกว่าโทรมาจากธนาคารนะคะแล้วตอนนี้เนี่ยกำลังมีคนจะมาถอนเงินในบัญชีธนาคารของเหยื่อแต่ว่าเจ้าหน้าที่ธนาคารเนี่ยนะคะปลอมมานะคะที่โทรมานะคะได้ดูแล้วไม่น่าจะใช่ดังนั้นเนี่ยก็อยากให้ทางเหยื่อเนี่ยนะคะต้องรีบโทรแจ้งตำรวจเลยนะเพราะว่ามีคนเนี่ยแอบอ้างว่าเอาใบมอบฉันทะนะคะที่เหยื่อเซ็นมอบให้อ่ะแล้วมาถอนเงินในบัญชีธนาคารแล้วก็พนักงานธนาคารปลอมเนี่ยดูแล้วไม่ได้ให้นะไม่ได้ให้ถอนเงินไปเพราะดูแล้วว่าไม่น่าจะใช่ความจริงโอ้โหเป็นเรื่องที่ดีเน
4: า
5: ะ
4: เป็นคนดีขึ้นมาเลย
5: อ๋อค่ะมิจฉาชีพเขาพูดได้ดีมากเลยอ่ะ
4: ค่ะ
5: วันนี้พอเหยื่อได้ยินอย่างนั้นน่ะโอ้ต้องขอบคุณเนาะไม่งั้นเนี่ยเราอาจจะถูกถอนเงินไปนะเพราะว่าคนที่มาถอนเงินเนี่ยเขามีใบมอบอำนาจมาด้วยนะคะบอกว่าเหยื่อเนี่ยมอบอำนาจให้เขามาถอนเงินแต่ว่าไม่ได้ให้ถอนไปนะดังนั้นเนี่ยปรารถนาดีเนาะเดี๋ยวให้คุยกับเจ้าหน้าที่ตำรวจดีไหมแจ้งความเขาก็จะส่งสายที่สองไปคุยกับมิจฉาชีพสายที่สองคราวนี้แหละเป็นตำรวจปลอมละเขาจะทำแบบนี้ก่อนหรือในคดีที่ผ่านมานะคะน้องๆนักเรียนนักศึกษาก็เหมือนกันก็คือจะรับสายเนี่ย สายแรกมิจฉาชีพสายแรกก็จะบอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่จากบริษัทผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือน้องได้เอาบัตรประชาชนไม่ให้ใครใช้หรือเปล่าตอนนี้เนี่ยพบว่ามีการมาเปิดซิมโทรศัพท์แล้วซิมโทรศัพท์ที่ใช้ชื่อโดยใช้บัตรประชาชนของน้องเนี่ยถูกนำไปเปิดเป็นบัญชีม้าแล้วตอนนี้นะก็ถูกแจ้งความดำเนินคดีฟอกเงินเดี๋ยวจะต่อสายให้คุยกับตำรวจปลอมอันนี้ก็จะสตาร์ทมาคือมิจฉาชีพจะมีสายแรกก่อนนะคะแล้วแต่สตอรี่แล้วก็จะกลับมาที่มิจฉาชีพคนที่สองซ
4: ึ่
5: งเป็นตำรวจปลอมแต่ว่าล่าสุดไม่แล้วนะล่าสุดของน้องนักศึกษาที่ถูกหลอกให้โอนเงินไป 250,000 บาทเนี่ยนะคะ สายแรกก็เป็นตำรวจปลอมเลยแล้วก็บอกน้องโดยตรงว่าเนี่ยเป็นตำรวจนะคะแล้วน้องเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีฟอกเงินนะคะก็ต้องโอนเงินมาเพื่อตรวจสอบแล้วน้องไม่มีเงินมิจฉาชีพที่เป็นตำรวจปลอมเนี่ยก็บอกว่าเนี่ยถ้าไม่อยากให้คุณพ่อคุณแม่เดือดร้อนเพราะเราก็ต้องเอาเงินมาตรวจสอบเพราะว่าถ้าเอาเงินมาตรวจสอบแล้วเนี่ยตรวจสอบแล้วน้องไม่เกี่ยวข้องเพราะว่าน้องไม่เกี่ยวข้องอยู่แล้วไงคะ
4: คุณ
5: ด้วยถ้าไม่เกี่ยวข้องนะเดี๋ยวอีก2ชั่วโมงก็โอนเงินคืนให้มิจฉาชีพจะมาสตอรี่แบบนี้เลยนะคะแต่ตอนนี้ที่ล่าสุดเนี่ยเขาไม่มีมิจฉาชีพสายที่1 นะคะที่จะเป็นพนักงานธนาคารพนักงานผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือแต่ว่าจะเริ่มมาเป็นตำรวจปลอมเลยนะคะคราวนี้ด้วยความที่น้องก็รักคุณพ่อคุณแม่ไม่อยากให้คุณพ่อคุณแม่เดือดร้อนใช่ไหมคะมิจฉาชีพที่เป็นตำรวจปลอมก็บอกว่าเนี่ยก็ต้องหลอกคุณพ่อคุณแม่ให้โอนเงินมาเนาะที่ต้องหลอกเนี่ยก็เพราะว่ารักคุณพ่อคุณแม่พอคุณแม่โอนเงินมาปุ๊บเนี่ยเราตรวจสอบว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับคดีฟอกเงินไม่ได้เกี่ยวข้องกับความผิดเดี๋ยวก็โอนเงินคืนด้วยความรักของลูกที่มีต่อคุณพ่อคุณแม่ก็เลยคิดว่าตรงนั้นเป็นตำรวจจริงก็เลยไปเชื่อนะคะก็ให้คุณพ่อแม่โอน
4: ไปหลอกพ่อแม่ต่อ
5: ใช่ค่ะซึ่งจริงๆแล้วอาจจะมีคุณฟังพี่น้องประชาชนหลายท่านบอกว่าเอ๊ะไม่เข้าใจว่าทำไมถึงไปหลอกคุณพ่อคุณแม่อย่างเช่นเราก็จะเจอใช่ไหมคะว่าน้องๆบางคนก็ถูกมิจฉาชีพหลอกเนี่ยให้มัดตัวเองนะคะให้ไปซื้อสีมาทำเป็นเลือดให้เอาเชือกผูกตัวเองให้ทำให้ตัวเองเนี่ยตอนนี้ส่งภาพว่าตัวเองกำลังถูกเรียกค่าไถ่รักพาเรียกค่าไถ่แล้วก็ทำให้ตัวเองติดต่อไม่ได้ที่ว่าต้องไปอยู่โรงแรมคนเดียวนะคะซึ่งก็มิจฉาชีพเขาใช้การขู่น้องก็กลัวเพราะว่าเนี่ยเวลาเขาส่งไลน์มาใช่ไหมคะมิจฉาชีพเวลาเป็นตำรวจนะคะก็จะขอแอดไลน์พอแอดไลน์ปุ๊บก็ใช้โลโก้ตำรวจใช้ชื่อคือเขาปลอมได้หมดแล้วเขาก็ทำกันบ้านมาก่อนแล้วว่าเหยื่อเนี่ยชื่ออะไรหมายเลขประชาชนอะไรที่อยู่ใช่ไหมคะหมายเลขโทรศัพท์แล้วเขาก็ทำแผ่นปลอมขึ้นมาคุณอุ้ยโอ้โหใช้ปลอมแป๊บเดียวเป็นแบบเหมือนหมายสารหมายเรียกหมายจับนะคะหนังสือปปง.อายัดการทำธุรกรรมกันคือเขาปลอมขึ้นมาหมดเลยแล้วก็พิมพ์ชื่อน้องก็เลยกลัวนะคะอันนี้คือรูปแบบของการข่มขู่ให้เกิดความกลัวแล้วก็หลอกให้โอนเงินที่เราเรียกภาษาอังกฤษว่าเป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์นะคะซึ่งตอนนี้กลับมาอีกแล้วเพราะว่าสัปดาห์นี้เนี่ยอยู่ในอันดับที่2นะคะในหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยอยู่อันดับที่5อะไรอย่างเงี้ยนะ
4: คะ
5: แต่ตอนนี้เนี่ยเริ่มกลับมาอีกแล้วและไม่ได้พุ่งเป้ามาที่น้องนักศึกษาเท่านั้นนะคะผู้สูงวัยจริงๆต้องบอกว่าทุกวัยเลยที่มีโอกาสที่จะถูกแก๊งมิจฉาชีพหลอกลวงในลักษณะแบบนี้ดังนั้นนะคะคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนค่ะต้องย้ำเตือนเลยว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะหรือว่าเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐเพราะว่ามิจฉาชีพไม่ได้แอบอ้างเป็นตำรวจในอันดับที่1ละแต่ว่าเขาก็แอบอ้างเป็น DSI ก็มีนะ
4: ค
5: ่ะก็ต้องนำเรียนว่าเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐเนี่ยนะคะไม่มีแน่ๆค่ะที่จะโทรศัพท์ไปติดต่อพี่น้องประชาชนแล้วก็ขอแอดไลน์แล้วก็วิดีโอคอลนะคะรูปแบบของมิจฉาชีพใช้แบบนี้หมดเลยนะคะเราก็บอกว่าเดี๋ยวจะส่งหมายเรียกหมายจับทางไลน์นะคะซึ่งเขาทำปลอมขึ้นมาหมดเลยนะคะ
4: ไม่มีอยู่จริง
5: ใช่ค่ะดังนั้นนะคะหลักการในเรื่องของการให้คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนเนี่ยไม่ตกเป็นเหยื่อในเรื่องของการถูกข่มขู่ให้เกิดความกลัวแล้วหลอกให้โอนเงินเนี่ยก็คืออ่ะสมมติว่าเขาโทรมาเขาบอกว่าเขาเป็นตำรวจนะคะเราก็ได้ค่ะเป็นตำรวจอ่ะทราบชื่อนามสกุลนะคะก็จดไว้ก่อนนะคะแล้วก็ถามเขาบอกว่าเราโทรมาจากสถานีตำรวจไหนหน่วยไหนขอจดไว้ก่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราจะโทรศัพท์กลับไปเองนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยการโทรศัพท์กลับไปหาเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ใช่เรื่องง่ายขออภัยค่ะไม่ใช่เรื่องยากเลยค่ะคุณอุ้ยนะคะเราก็ขอจดชื่อนะคะนามสกุลนะคะชื่อนามสกุลแล้วก็ขอทราบสถานีตำรวจเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราติดต่อกลับนะคะเราใช้วิธีแบบนี้ซึ่งไม่ได้ยากเลยเพราะอะไรคะเพราะว่าอย่างเช่นก่อนหน้านี้เคยนำเรียนให้กับคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนว่าทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยเขาจัดทำแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Police Care น ะคะ police ที่แบบว่าตำรวจแคร์ก็ห่วงใยนะคะพอคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนเข้าไปใน App Store Play Store ไป search คำว่าPolice Care นะคะตำรวจห่วงใยประชาชนเราดาวน์โหลดตัวแอปพลิเคชันนี้มาปุ๊บเขาจะมีการบริการที่ชื่อว่าตรวจสอบเจ้าหน้าที่ตำรวจเราก็ง่ายมากเลยนะคะเราก็พิมพ์ชื่อนามสกุลที่เมื่อสักครู่ตำรวจที่โทรมาเมื่อสักครู่เนี่ยนะคะเราก็พิมพ์แล้วก็คลิกตรวจสอบแป๊บเดียวเลยคุณอุ้ยเขาจะปรากฏขึ้นมาเลยว่าเป็นตำรวจสังกัดอยู่ที่ไหนคราวนี้ถามว่ามิจฉาชีพเขาก็ไปเอาชื่อตำรวจจริงนามสกุลจริงมาแน่นอนถูกต้องค่ะเขาไปเอามาแน่นอนเพราะว่าเขามิจฉาชีพก็น่าจะรู้นะว่ามีการตรวจสอบได้แต่พอเราตรวจสอบปุ๊บเราจะรู้ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจท่านนี้เนี่ยนะคะอยู่ที่สถานีตำรวจอะไรในแอปพลิเคชันจะขึ้นเลยคราวนี้พอเราได้ชื่อสถานีตำรวจนะคะเราก็ไปการบริการถัดไปก็คือตรวจสอบสถานีตำรวจค่ะพอเราตรวจสอบสถานีตำรวจเราก็พิมพ์ชื่อสถานีตำรวจที่ตำรวจคนนั้นสังกัดอยู่เข้าไปคลิกเดียวเขาก็จะขึ้นหมายเลขโทรศัพท์ของสถานีตำรวจขึ้นชื่อผู้กำกับสถานีตำรวจนั้นขึ้นมาเลยเบอร์มือถือผู้กำกับนะคะเบอร์โทรศัพท์ของสถานีตำรวจเบอร์191แล้วก็เบอร์แจ้งความออนไลน์141ก็คือขึ้นทีเดียวเป็นเซตเลยนะคะเราก็โทรศัพท์ไปสมมติเราเกรงใจผู้กำกับนะสมมติน
4: ะ
5: เราจะโทรหาผู้กำกับก็ได้แต่ถ้าเกิดเราโทรไปที่สายตำรวจเขาก็มีเบอร์โทรแล้วก็บอกว่าเนี่ยต้องการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ตำรวจคนนี้เพราะว่าเมื่อสักครู่เนี่ยเขาบอกว่าโทรมานะคะแล้วก็โทรมาแล้วก็บอกว่ามีหมายเรียกหมายจับส่งไลน์อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
4: ถามเขาว่าจริงไหม
5: ใช่ค่ะพอเราติดต่อไปรับรองเลยว่าไม่มีค่ะเพราะว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจริงเนี่ยจะไม่ติดต่อพี่น้องประชาชนนะคะเราขอแอดไลน์ขอวิดีโอคอลขอให้โอนเงินไม่มีนะคะดังนั้นก็ได้นำเรียนให้กับคุณผู้ฟังว่าอยากเชิญชวนทุกท่านนะคะดาวน์โหลดตัวแอปพลิเคชันนี้ไว้เพราะไม่เพียงแต่เราจะสามารถตรวจสอบเจ้าหน้าที่ตำรวจได้นะคะเราสามารถค้นหาสถานีตำรวจใกล้ฉันหรือว่าตรวจสอบสถานีตำรวจนะคะทั่วประเทศได้หมดเลยแล้วยังมีการบริการทั้งหมดนะคะของสำนักงานตรวจแห่งชาติเนี่ยเก็บไว้ในตัวแอปพลิเคชันเดียวนะคะรวมไปถึงรวบรวมหมายเลขโทรศัพท์ของทุกธนาคารอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยเราตกเป็นเหยื่อของแก๊งมิจฉาชีพเนาะเราโอนเงินนะคะผิดไปนะคะหมายถึงว่าโอนเงินให้กับมิจฉาชีพแล้วเราต้องการจะอายัดบัญชีคือโทรแจ้ง1441ด้วยนะคะแล้วเราต้องการอายัดตัวเองด้วยคือทำพร้อมกันนะคะเราก็ในแอปพลิเคชัน Police Care เนี่ยเขาจะรวมหมายเลขโทรศัพท์ที่เป็น Call Center สำหรับช่วยอายัดบัญชีอ่ะคุณอุ้ยทุกธนาคาร
4: มันอยู่ในแอปพลิเคชันง่ายขึ้นเลย
5: ใช่ค่ะ
4: รวดเร็วด้วย
5: รวดเร็วเลยนะคะพอทุกท่านนะคะโอ้เข้าไปในตัวแอปพลิเคชันPolice Care นะคะมีการบริการทั้งหมดของสำนักงานตรวจแห่งชาติอยู่ในแอปพลิเคชันเดียวนะคะรวมไปถึง เวลาเดินทางคุณอุ้ยมีคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนอาจจะเดินทางข้ามจังหวัดอยากจะติดต่อขอพักที่สถานีตำรวจทางหลวงเขาก็จะมีสถานีตำรวจใกล้ฉันนะคะให้มีข้อมูลขึ้นทั้งในเรื่องของข้อมูลการติดต่อด้วยนะคะแล้วนอกจากนั้นแล้วเนี่ยนะคะก็มีการบริการตรวจสอบหมายเลขบัญชีธนาคารมิจฉาชีพเบอร์โทรศัพท์มิจฉาชีพมีคู่มือประชาชนมีคือครบถ้วนอยู่ในแอปพลิเคชันเดียวรวมไปถึงถ้าหากว่าเป็นข้อมูลส่วนตัวนะคะเราไปที่โปรไฟล์ของเราเนี่ยนะคะเขาจะให้มีการเชื่อมข้อมูลกับแอปพลิเคชันไทยดีคุณอุ้ยเพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเช่นเราก็เข้าไปดูว่าเรามีใบสั่งของเจ้าพนักงานจราจรค้างชำระหรือเปล่าดูได้เลยในแอปพลิเคชันนี้นะคะรวมไปถึงเราเคยไปแจ้งความเป็นหลักฐานน่ะที่สถานีตำรวจอาจจะเป็นแจ้งความเอกสารหายนะคะเราก็สามารถตรวจสอบได้ว่าเอ๊ะเราเคยไปแจ้งความเมื่อ5ปีที่แล้วก็มีข้อมูลขึ้นเลยนะคะหรือเราเคยมีข้อมูลเกี่ยวกับคดีอาญาคดีจราจรของเราก็ขึ้นมาหมดเลย
4: สามารถ ดูได
5: ้แต่ว่าต้องดูของตัวเองไงแล้วก็ต้องมีการเชื่อมต่อรักษาความปลอดภัยเนี่ยกับแอปพลิเคชันไทยดีด้วยก็เพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลด้วยนะคะอันนี้ก็เลยต้องมาย้ำเตือนกันว่าตอนนี้ในเรื่องของการหลอกลวงในรูปแบบของแก๊งคอลเซ็นเตอร์เริ่มกลับมาอีกแล้วดังนั้นไม่เชื่อค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจดีๆเนี่ยเขาจะบอกให้เราเนี่ยหลอกคุณพ่อคุณแม่เป็นไปไม่ได้นี่ไม่ใช่ตำรวจละ
4: ต้องตั้งสตินิดนึง
5: ต้องเป็นโจรละนะคะแล้วตำรวจทุกนายไม่มีแน่นอนที่จะให้เราโอนเงินนะคะไม่มีค่ะถ้ามีตำรวจท่านไหนให้เราโอนเงินแล้วบอกว่าเพื่อตรวจสอบมิจฉาชีพ1,000,000%นะคะเพราะนั้นตอนนี้เนี่ยต้องย้ำเตือนผู้สูงวัยด้วยเพราะว่ามิจฉาชีพไม่ได้พุ่งเป้ามาที่น้องนักเรียนนักศึกษายังคงพุ่งเป้าไปที่ผู้สูงอายุด้วยนะคะก็จริงๆเราต้องบอกว่าทุกเพศทุกวัยเลยนะคะดังนั้นไม่เชื่อค่ะเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐไม่โทรศัพท์เข้ามาแล้วบอกว่าเราทำผิดกฎหมายเดี๋ยวจะส่งหมายเรียกหมายจับขอแอดไลน์ให้โอนเงินแบบนี้ไม่เชื่อค่ะ
4: นะคะนะคะมีกลลวงมาใหม่ๆไหมคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะที่เราจะต้องระมัดระวัง
5: ก็ตอนนี้คุณอุ้ยถ้าพูดถึงเชื่อว่าคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนหลายท่านตกใจกับข่าวที่เกิดขึ้น
4: ต้องติดตามข่าวกันอยู่แล้วล่ะ
5: ที่มีพนักงานใช่ไหมคะที่เป็นพนักงานบริการบนเครื่องบินแล้วก็ถูกจับกุมในเรื่องของการลักลอบขนยาเสพติดนะคะซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยล่าสุดวันนี้เลยสำนักงานตรวจแห่งชาติเนี่ยก็จัดทำแผ่นประชาสัมพันธ
4: ์
5: แจ้งเตือนให้กับคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะในเรื่องของในเรื่องของการรับหิ้วของนะ
4: คะ
5: ในเรื่องนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นรูปแบบมิจฉาชีพที่อาศัยความไว้ใจนะคะแล้วก็ให้เขาเรียกว่ารับหิ้วของเนาะนะคะแล้วก็ทำให้ผู้รับหิ้วเนี่ยอาจจะตกเป็นผู้ต้องหาโดยไม่รู้ตัวอันนี้ก็คือมีทั้งรู้ตัวและไม่รู้ตัวแต่ว่าหลายคนอาจจะไม่รู้ตัวก็ได้นะคุณอุ้ยเพราะว่าเป็นเพราะว่าอาจจะทำงานที่จะต้องเดินทางไปต่างประเทศบ่อยใช่ไหมคะหลายคนก็ขอฝากซื้อของหน่อยใช่ไหมคะอาจจะมีเนาะเราก็เคยขอฝากใช่ไหมคะแบบเช่นว่าเพื่อนไปต่างประเทศอะไรแบบนี้อยากฝากซื้อของหน่อยนะคะอันนี้ก็จะมีคราวนี้แต่ในเรื่องนี้ในเรื่องของการรับหิ้วของเนี่ยนะคะคืออันนี้เป็นในเรื่องที่ต้องแจ้งเตือนนะเพราะว่าการที่เราเนี่ยรับของจากคนอื่นนะคุณอุ้ยนะคะ
4: เราไม่รู้ว่าเป็นอะไร
5: เราไม่รู้ว่าเป็นอะไร
4: ผิดกฎหมายหรือเปล่าก็ไม่รู้
5: ใช่ค่ะแล้วตอนนี้ต้องบอกว่ามิจฉาชีพมีค่ะโอ้โหเขามีความแนบเนียนมากเนาะใช่ไหมคะอย่างเช่นการขนยาเสพติดเขาไม่ได้เอาเป็นมัดน่ะเขาไม่ได้ชัดเจนขนาดนั้นที่ให้เจ้าที่ตำรวจหรือว่าเจ้าหน้าที่สนามบินเขาแบบตรวจเจอใช่ไหมคะไม่ได้แบบชัดเจนแบบนั้นเพราะว่าเขาเอาไปละลายน้ำแล้วเคลือบโอ้โหเราไม่รู้เลยอะนะคะถ้าหากว่าเราไปรับหิ้วของเนาะเพื่ออาจจะแบบอยากจะเพิ่มรายได้เนาะไหนๆเราก็ต้องเดินทางอยู่แล้วก็อาจจะมีรายได้เพิ่มแต่ว่าความเสี่ยงที่เราจะตกเป็นผู้ต้องหานะคะเราต้องถูกดำเนินคดีที่ต่างประเทศด้วยนะคุณที่เราแบบ
4: มันไม่คุ้มนะ
5: ใช่ค่ะดังนั้นตอนนี้นะคะสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยก็เลยได้ทำแผ่นประชาสัมพันธ์นะคะอินโฟกราฟิกมาแจ้งเตือนนะคะเกี่ยวกับในเรื่องของภัยรูปแบบที่มิจฉาชีพเนี่ยอาศัยความไว้วางใจผ่านการรับหิ้วของนะคะซึ่งอาจจะทำให้ผู้รับหิ้วเนี่ยตกเป็นผู้ต้องหาโดยไม่รู้ตัวซึ่งกลลวงที่พบบ่อยค่ะคุณอุ้ยก็คือฝากหิ้วโดยไม่เปิดเผยสินค้านะคะอาจจะเป็นของฝากหรือว่าของใช้ส่วนตัวอ่ะนะคะซึ่งไว้ใจเนาะรับฝากรับหิ้วนะคะเราก็เลยไม่ได้ไปดูนะคะว่าที่เขาให้เรา
4: ไม่ได้เปิดดู
5: นะคะซึ่งเขาอาจจะบอกเราบอกว่าก็เป็นของฝากทั่วไปอ่
4: ะ
5: เป็นของใช้ส่วนตัวเราก็ไม่ได้ตรวจสอบดูอันนี้เราก็มีความเสี่ยงนะคะคราวนี้นอกจากนั้นแล้วเนี่ยอาจจะมีการใส่กระเป๋าที่ปิดผนึกหรือว่าปิดกล่องแบบแน่นน่ะคุณอุ้ยนะคะก็เลยทำให้คนที่ไปรับหิ้วของเนี่ยก็เลยไม่ได้เปิดดูเนาะแล้วก็เชื่อใจนะคะ อันนี้ก็อันตรายมากรวมไปถึงอาจจะมีการซุกซ่อนสิ่งผิดกฎหมายในของใช้ทั่วไป
4: ค
5: ือจริงๆเขาฝากเนี่ยเราอาจจะดูแล้วเนาะเบื้องต้นก็เป็นเสื้อผ้านะ
4: ก็ธรรมดา
5: เป็นรองเท้านะนะคะหรือว่าเป็นของเล่นนะเป็นของที่แต่ปรากฏว่าเขาแอบซุกซ่อนอ่ะก็ด้วยบางทีเนาะอาจจะเป็นเราไม่รู้เลยอ่ะว่าในเสื้อผ้านะเนาะอาจจะมีช่องลับนิดนึงที่เขาซุกซ่อนของผิดกฎหมายนะคะแล้วคนรับหิ้วอ่ะก็ต้องเป็นผู้รับผิดนะคะคราวนี้เขาจะทำยังไงคะมิจฉาชีพเนี่ยเขาก็จะใช้ความสนิทสนมแล้วก็อาจจะใช้ใน

0: เรื่องของโซเชียลมีเดียชักชวนให้ไปช่วยฮิ้วให้นะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยอาจจะมีหลายท่านที่อาจจะยังไม่ทราบนะคะว่าอย่างเช่นเอาในประเทศเราก่อนไหมนะคะซึ่งในเรื่องของการรับฮิ้วเนี่ยอาจจะเป็นในเรื่องของการไปต่างประเทศเนาะแต่ว่าในประเทศเนี่ยต้องนำเรียนคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะว่าอย่างเช่นพี่น้องไรเดอร์นะคะอาจจะไม่ทราบว่าที่เขาให้เราไปรับของ
1: ไม่เฉพาะแต่สายการบินใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะคื อพี่น้องนะคะที่ทำงานเกี่ยวกับเป็นไรเดอร์เนี่ยนะคะอาจจะไปรับส่งของเนาะนะคะซึ่งมี อย่างเช่นเอาง่ายๆเลยนะคะเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยนะคะยังไม่ถึงกับต้องเป็นยาเสพติดนะคะ
1: มันก็เป็นอยู
0: ่แต่ว่าบุหรี่ไฟฟ้าเป็นยาเสพติดประเภทหนึ่งเหมือนกันเพราะว่ามีนิโคตินนะคะที่ทำให้เสพติดเนาะนะคะทำให้ติดนะคะแต่คราวนี้พูดถึงตัวบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยเป็นสิ่งของผิดกฎหมายในประเทศไทยนะคะแล้วต้องบอกพี่น้องไรเดอร์ว่าถ้าหากว่าเราทราบว่าเขาให้เราเนี่ยเอาของไปส่งเนี่ยนะคะไปส่งแล้วเป็นไม่ต้องเป็นยาเสพติดเนา
1: ะ
0: ไม่ต้องเป็นถึงกับยาบ้านะคะไอซ์เฮโรอีนอะไรเลยอันนั้นโอ้โหโทษหนักเลยนะคะคราวนี้พอเอาแค่ในเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าก่อนนะคะถ้าหากว่าพี่น้องไรเดอร์เนี่ยไปรับส่งเนาะเราก็ไม่รู้เนี่ยนะคะแต่ในเรื่องของถ้าเรารู้ว่าเขาอะให้เราเอาบุหรี่ไฟฟ้าไปส่งเนี่ยต้องบอกว่าผิดกฎหมายนะเพราะว่าบุหรี่ไฟฟ้าสมการของบุหรี่ไฟฟ้าก็คือเท่ากับสิ่งผิดกฎหมายก็คือในประเทศไทยเนี่ยนะคะเราไม่สามารถที่จะผลิตนำเข้านะคะหรือว่าขายจำหน่ายครอบครองบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายนะคะบางทีเนี่ยเรารับส่งของเนาะเราก็อาจจะไม่ทราบว่าในเนี้ยเป็นสิ่งผิดกฎหมายนะนะคะอันนี้ก็ต้องย้ำเตือนในเรื่องนี้ด้วยเพราะว่าไรเดอร์นะคะพี่น้องไรเดอร์เนี่ยนะคะก็อาจจะคิดว่าไม่ผิดกฎหมายแต่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายนะคะก็ย้ำเตือนในเรื่องนี้ด้วย
1: มีสิทธิ์ติดคุกไหมคะ
0: ใช่ค่ะ เพราะว่าเป็นคือต้องบอกว่าในประเทศไทยเราไม่สามารถที่จะผลิตนำเข้าครอบครองจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าได้นะคะนี่ก็เลยเป็นห่วงพี่น้องไรเดอร์เพราะว่าอาจจะไม่ทราบว่าคนที่เขาใช้บริการพี่น้องไรเดอร์ให้เอาจากที่หนึ่งไปส่งอีกที่หนึ่งเนี่ยแล้วถ้าเกิดว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจใช่ไหมคะตรวจค้นเจอเป็นสิ่งของผิดกฎหมายเราก็อาจจะต้องไปผูกพันไปด้วยนะคะคราวนี้ในเรื่องของการที่เราแจ้งเตือนละว่าในเรื่องของการรับหิ้วของเนาะนะคะอันนี้ต้องระวังนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็จะมีเกี่ยวกับในเรื่องของภัยออนไลน์ในช่วงนี้ต้องระวังนะคะเกี่ยวกับโครงการไทยช่วยไทย plus นะคะในช่วงที่ผ่านมาเราก็แจ้งเตือนแล้วนะว่าในทุกๆเดือนเนี่ยนะคะเขาก็จะมียอดเงินใช่ไหมคะให้กับผู้ที่ลงทะเบียนนะคะแล้วก็ใช้สิทธิ์แต่ว่ามิจฉาชีพเนี่ยก็จะฉวยทุกโอกาสนะคะอาจจะมีการส่งข้อความลวงมาบอกว่าคุณได้รับวงเงินเพิ่มอันนี้ก
1: ็ไม่มีอยู่จริง
0: ไม่มีนะคะอันนี้ต้องย้ำเตือนว่าโครงการไทยช่วยไทย plus 60 40เนี่ยเขาก็จะมีวงเงินให้เป็นประจำทุกเดือนเนาะเดือนละ 1,000 บาท4เดือนแต่ถ้าเกิดว่ามีข้อความเด้งขึ้นมานะคะใน SMS ก็ดี LINE ก็ดีบอกว่าคุณได้รับสิทธิ์เพิ่มวงเงินไทย plus อันนี้มิจฉาชีพแน่ๆอย่าได้หลงเชื่อนะคะแล้วในช่วงนี้คุณอุ้ยต้องบอกว่าทางสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะก็ยังคงขอประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนนะคะในเรื่องของการแข่งขันฟุตบอลโลกนะคะปี2026อยากให้แฟนบอลนะคะเชียร์ฟุตบอลอย่าง
1: สนุก
0: สุขสนุกนะคะแต่ต้องระวังเพราะว่ามิจฉาชีพเนี่ยจะมาชักชวนให้เราไปเล่นพนันออนไลน์เล่นพนันบอลอันนี้ต้องระวังเพราะว่าเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายทั้งตัวผู้เล่นด้วยผู้ที่ไปเปิดโต๊ะพนันบอลด้วยนะคะโอ้โหต้องบอกเลยว่าการเชียร์บอลอย่างมีความสุขอย่าเล่นพนันค่ะเพราะว่าถ้าเกิดเล่นพนันแล้วไม่มีใครรวยนะแต่มีแต่เสียอันนี้พอเสียคุณด้วยอยากแก้คืนเนาะก็ทำยังไงอ่ะก็ ็อาจจะไปก่ออาชญากรรมนะคะแล้วก็มาเล่นพนันเล่นพนันอีกก็เสียอีกก็อาจจะไปก่ออาชญากรรมที่มากขึ้นดังนั้นนะคะเชียร์บอลอย่ามีความสุขอย่าเล่นพนันนะคะ
1: ค่ะนะคะก็ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับการพนันนะคะดูบอลให้สนุกละกันนะคะวันนี้ก็เป็นทั้งหมดนะคะของรู้ทันวิชาชีพกับอสมทเชียงใหม่นะคะขอบคุณท่านผู้อำนวยการต้อมนะคะพันตำรวจเอกหญิงสุริดาสิมุทิไกรผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ2กองบังคับการอำนวยการตำรวจประภาค5นะคะขอบคุณมากค่ะ
0: ค่ะขอบคุณค่ะ
1: ค่ะเดี๋ยวเรารารายการไปพร้อมกันเลยนะคะก็ขอบคุณสำหรับทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามชมแล้วก็ร่วมแสดงความเห็นกับเรานะคะรู้ทันวิชาชีพกับอสมทเชียงใหม่เดี๋ยวบ่าย 2:00 นเวลาฟังข่าวจากสำนักข่าวไทยกันแล้วค่ะฟังเพลงสากลกันต่อได้เลยนะคะกับพี่อ้อทัดดาและพี่หนูสมเกียรติวันนี้เรา2คนลาทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะขณะนี้เวลา 14:00 นที่เวลาโดยพัชรคลินิกเสนอข่าวจากสำนัก

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวรรณศาลรัฐธรรมนูญมีมติกระฉันไม่รับคำร้องอนุทินแต่งตั้งพิพัฒน์คุมนโยบายพลังงานเอื้อประโยชน์ธุรกิจเครือญาติแต่เหตุผู้ร้องไม่ใช่ผู้เสียหายโดยตรงศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์มีคำสั่งไม่รับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยในคำร้องที่นายธนาวิทย์วงศ์ทานทิพย์ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยโดยอ้างว่าการกระทำของนายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีที่มีคำสั่งแต่งตั้งนายพิพัฒน์ราชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมให้ดำรงตำแหน่งที่มีอำนาจกำกับดูแลและสั่งการเกี่ยวกับนโยบายพลังงานการบริหารจัดการสถานการณ์น้ำมันเชื้อเพลิงของประเทศเป็นผู้ที่มีส่วนได้เสียในธุรกิจพลังงานอาจส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับตนเองและเครือญาติโดยศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาโดยการอภิปรายแล้วเห็นว่าข้อเท็จจริงตามคำร้องเพิ่มเติมและเอกสารประกอบไม่ปรากฏว่าผู้ร้องถูกละเมิดสิทธิ์หรือเสรีภาพโดยตรงและได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิ์หรือเสรีภาพจากการแต่งตั้งผู้ถูกร้องทั้งสองอย่างไรผู้ร้องไม่ใช่บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิ์หรือเสรีภาพศาลรัฐธรรมนูญสั่งไม่รับคำร้องไว้พิจารณาดังนั้นผู้ร้องไม่อาจยื่นคำร้องดังกล่าวตามรัฐธรรมนูญมาตรา213วรงเปิดกองทุนบำนาญสสสวของงบ294ล้านบาทจีนักการเมืองเสียสละอย่าเบียดเบียนภาษีประชาชนนายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมสสบัญชีรายชื่อพรรคไทยภักดีอภิปรายต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรวาระพิจารณาเรื่องด่วนร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3.788 ล้านล้านบาทซึ่งคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอต่อเนื่องวันที่3ถึงการเสนอของงบประมาณให้แก่กองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภาโดยในปีงบประมาณ2570ขอจัดสรร294ล้านบาทเพื่อจ่ายบำนาญและสวัสดิการให้ส.ส.และส.ว.โดยในปี2569ใช้งบประมาณจำนวน420ล้านบาททั้งนี้มีรายงานคาดการณ์ปี2569จะใช้เงินสูงถึง941ล้านบาทในขณะที่มีการสมทบจากสมาชิกรัฐสภาเพียงปีละ29ล้าน4แสนบาททำให้มีค่าใช้จ่ายสูงถึงเกือบ30เท่าซึ่งตนมองว่าการเอาเปรียบประชาชนและในปีงบประมาณ2570เชื่อว่าจะเกิดปัญหากองทุนติดลบโดยปี2570ตั้งงบไว้294ล้านบาทเท่ากับจะติดลบกว่า645ล้านบาทการแก้ปัญหาอาจต้องของงบกลางแม้รัฐบาลตั้งงบกลางไว้5แสนล้านบาทแต่เพื่อช่วยเหลือประชาชนเมื่อมีสถานการณ์ฉุกเฉินมีภัยพิบัติซึ่งงบกลางไม่ได้ตั้งไว้เพื่อช่วยเหลือนักการเมืองด้วยหลักคิดและเหตุผลของการตั้งกองทุนแต่จากระบบบัญชีไปต่อลำบากจึงเรียกร้องให้เสียสละเพื่อให้ประชาชนรู้สึกว่าเป็นที่พึ่งไม่ใช่เบียดเบียนภาษีของประชาชนผลกระทบกรณีนักท่องเที่ยวได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ไม่สงบใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ยังไม่มีนักท่องเที่ยวยกเลิกการจองห้องพักที่สงขลาแต่กังวลหากรัฐควบคุมสถานการณ์ไม่ได้ที่ดารัชชิดวงรายงานค่ะ
1: กรณีเกิดเหตุการณ์ไม่สงบใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยหนึ่งเหตุการณ์ทำให้นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียได้รับบาดเจ็บทำให้ทางการมาเลเซียมีการประกาศเตือนให้พลเมืองของมาเลเซียเพิ่มความระมัดระวังหากเดินทางเข้ามาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยนายสิทธิพงศ์สิทธิพัทรประภานายกสมาคมโรงแรมหาดใหญ่สงขลากล่าวว่าสิ่งสำคัญคือรัฐจะต้องมีมาตรการควบคุมไม่ให้สถานการณ์บานปลายมายังเมืองท่องเที่ยวในจังหวัดสงขลาโดยเฉพาะในอำเภอหาดใหญ่ไม่อย่างนั้นจะสูญเสียความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยกับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียที่ถือเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มหลักของจังหวัดสงขลาส่วนข้อเสนอแนะนั้นเห็นว่ารัฐควรมีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่ต่อเนื่องในอำเภอหาดใหญ่นั้นมีมาตรการปฏิบัติการต่อเนื่องในส่วนของภาคเอกชนจะมีมาตรการในการตรวจบัตรประจำตัวประชาชนการแสดงตัวตนที่ชัดเจนของทั้งคนไทยและชาวต่างชาติไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้าหรือโรงแรมซึ่งเป็นมาตรการที่สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นถือเป็นมาตรการที่ดำเนินการมาแล้วต่อเนื่องหลายปีจนทำให้นักท่องเที่ยวมีความเข้าใจว่ามาตรการเข้มงวดที่ดำเนินการนั้นเป็นมาตรการที่สร้างความปลอดภัยทำให้นักท่องเที่ยวไม่ได้มองเป็นปัญหาหรืออุปสรรคต่อการท่องเที่ยวแต่กลับทำให้มีความมั่นใจเพิ่มมากขึ้นอย่างไรก็ตามจนถึงขณะนี้ยังไม่มีการยกเลิกการจองห้องพักโรงแรมในการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาแต่อย่างใดโดยนักท่องเที่ยวมีความเข้าใจว่าอำเภอหาดใหญ่นั้นอยู่ห่างจาก3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ดารัชชิดวงสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดสงขลาค่ะ
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
4: สนับสนุนโดย
5: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
6: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: สนับสนุนข่าวโดยพัชรคลินิกศูนย์การแพทย์บูรณาการและรักษาสิวแบบองค์รวม Facebook พัชรคลินิกเชียงใหม่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
8: เพราะความดันผิดปกติหรือภาวะหัวใจผิดปกติสามารถเกิดขึ้นได้ทุกวัยใส่ใจตัวเองทุกวันด้วยใหม่Omron รุ่น Complete เครื่องวัดความดันและบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจในเครื่องเดียวแบรนด์จากประเทศญี่ปุ่นตรวจวัดความดันรู้ทันโรคร้าย Omron รุ่น Complete หาซื้อได้ที่ร้านขายยาชั้นนำหรือ Omron Official Store Omron All for Healthcare โดย Omron Healthcare ประเทศไทยจำกัดโทร02-021-5555อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
9: รอยแผลจากศัลยกรรมความงามถามหา Rebackรอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึง Reback Reback ผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะ Reback ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณ Reback จาก
10: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
9: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
11: MCAT RadioMCard Radio 100.75 MHz 100.75

สวัสดีทักทายกันนะคะในบ่ายของวันแรกของเดือนที่7แล้ววันนี้วันพุธนะคะ1กรกฎาคม2569นะคะก็เข้าสู่ช่วงเวลาของ MCOT Radio เชียงใหม่กันนะคะเช่นเคยที่นี่ 100.75 MHz ค่ะแล้วก็ออนไลน์ได้นะคะ radionetwork.mcot.net รวมถึงฟังผ่านแอปพลิเคชัน MCOT Connect กันได้เลยวันนี้เปิดรายการด้วย Broken Dreams ผลงานเก่าของ Elder Barge จากวง The Barge เสียงของ Patty Austin นะคะนำมาร้องใหม่

อาจจะมีเพลงหลากหลายยุคเลยนะคะที่ฟังแล้วตอนนี้กลับมาฟังอีกทีหนึ่งก็ยังนึกถึงภาพเดิมๆอะไรแบบนั้นนะคะเป็นเรื่องปกติธรรมดาของสมองเรานะคะที่โปรแกรมความประทับใจแล้วก็โยงไปกับเสียงของเพลงที่เราได้ฟังกันนะคะมีประกาศนะคะด่วนเลยจากกรมธรณีวิทยาก็ประกาศเตือน9อำเภอของเชียงใหม่ให้เฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากดินถล่มนะคะในหลายอำเภอนะคะพื้นที่เฝ้าระวังก็คือแม่แจ่มแม่แตงแม่ริมเสมิงอมก๋อยแม่อายเชียงดาวกัลยาณิวัฒนาแล้วก็เวียงแหงด้วยนะคะเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากแล้วก็ดินถล่มอันเนื่องจากฝนตกหนักนะคะระหว่างวันเมื่อวานนี้แล้วนะคะปลายเดือนที่ผ่านมาจนถึงวันที่3กรกฎาคมช่วงนี้ฝนตกบ่อยๆมากบ้างน้อยบ้างในเมืองเชียงใหม่นะคะบางโซนก็ตกเยอะบางโซนก็โปรยโปรยมาแป๊บนึงนะคะเหมือนใครเอาฟอกกี้มาพ่นๆแล้วก็หายไปนะคะเอาเดี๋ยวมาใหม่แล้วอะไรแบบนี้มันแปลกๆดีเหมือนกันนะคะถึงวันที่3กรกฎาคมยังต้องเฝ้าระวังนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาพื้นที่ใกล้ลำห้วยแล้วก็บริเวณที่อาจจะเคยเกิดเหตุในอดีตถ้ามีฝนตกหนักต่อเนื่องนะคะก็ต้องลองอัปเดตติดตามประกาศจากหน่วยราชการช่วงนี้อย่างใกล้ชิดอัปเดตกันบ่อยๆส่วนฟ้ากระโน้นไม่รู้เป็นไงกันบ้างแล้วนะคะดมความร้อน

ไปถึงเรื่องของดมความร้อนที่ส่งผลต่อชีวิตประจำวันอย่างมากมายนะคะแทบจะเรียกได้ว่าเป็นภัยพิบัติอย่างหนึ่งของอากาศก็ว่าได้นะคะที่ปีนี้มาหนักแล้วก็มาแบบตั้งตัวกันไม่ทันเลยทีเดียวนะคะไม่ใช่แค่คลื่นความร้อนอย่างเดียวนะคะเป็นโดมไปแล้วนะคะโดมนี่ก็นึกถึงว่ามีอะไรมาครอบอยู่ไปไหนก็ไม่ได้นะคะไม่ไปไหนความร้อนก็อบอ้าวอยู่แบบนั้นเราก็คงได้ทราบข้อมูลนะคะว่าเอ๊ะทำไมเขาไม่ติดแอร์ก็คงรู้กันแล้วล่ะนะคะข้อมูลต่างๆที่ก็ว่ากันถึงเรื่องของทัศนคติอันแรกเลยนะคะคนยุโรปส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะมีทัศนคติอันหนึ่งว่าถ้าในอดีตบรรพบุรุษอยู่ได้โดยไม่มีเครื่องปรับอากาศหลายคนถามเอ๊ะทำไมไม่ติดแอร์ไม่ใช่ง่ายเหมือนกันนะคะมีกฎมีข้อบังคับมีอะไรต่ออะไรเยอะเหมือนกันนะคะในการที่จะติดเครื่องปรับอากาศไม่เหมือนบ้านเรานะคะก็ไม่ต้องขออนุญาตนะคะนั่นแหละทัศนคติอันหนึ่งเขาบอกว่าถ้าคนสมัยอดีตโบราณ

านอยู่ได้นะคะโดยไม่ต้องมีเครื่องปรับอากาศปัจจุบันก็ไม่จำเป็นต้องมีอันนี้เป็นทัศนคติส่วนใหญ่นะคะก็เขาจะมองว่าแอร์คอนดิชันหรือว่าเครื่องปรับอากาศเป็นสิ่งฟุ่มเฟือยมากกว่าความจำเป็นพื้นฐานทั้งที่จริงๆแล้วสมัยก่อนอาจจะได้นะคะเพราะว่าเขาอยู่ในโซนหนาวอากาศเย็นหรืออาจจะมีหน้าร้อนแต่แป๊บเดียวเขาก็ออกไปข้างนอกอะไรแบบเนี้ยนะคะก็ไม่เดือดร้อนแต่ว่าสภาพอากาศปัจจุบันมันแตกต่างไปแล้วนะอันนี้ก็เป็นหนึ่งแหละแล้วก็จะเป็นเรื่องของบ้านเรือนด้วยนะคะลักษณะของบ้านเรือนผนังหนาๆ นะคะทางสเปนหรืออิตาลีเนี่ยเขาบอกว่ามีผนังหนาเลยนะคะเราจะเห็นถ้าสังเกตนะคะผนังหนาเพื่อที่จะกักเก็บนะคะขออภัยกักเก็บความเย็นไว้ข้างในแต่ว่าถ้าเป็นทางตอนเหนือบ้านส่วนใหญ่ออกแบบเพื่อกักเก็บความร้อนนะคะพอหน้าหนาวเขาก็จะรู้สึกว่ามีผนังที่สามารถที่จะเก็บความอุ่นเอาไว้ได้นะคะอันนี้ก็คลายหนาวได้เหมือนกันนะคะอันนี้เป็นเรื่องของธรรมชาติสถาปัตยกรรมก็เลยต้องออกแบบตามนั้นนะคะพอมาถึงที่มันร้อนมากก็กลายเป็นเตาอบไปเลยนะคะหน้าต่างก็เล็กนิดเดียวอีกอย่างเขาบอกว่าเป็นเรื่องของรายได้เหมือนกันนะคะค่าไฟสูงนะคะในยุโรปค่าไฟสูงทีเดียวนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วก็กฎระเบียบด้วยในการที่จะไปติดแอร์นะคะติดตั้งระบบปรับอากาศเนี่ยก็อาจจะต้องผ่านกระบวนการเยอะเหมือนกันโดยเฉพาะในเขตที่เขาบอกว่าเป็นพื้นที่อนุรักษ์

าติกนะคะพิงมาตินีค่ะเอ็มคอร์ดเรดิโอนะคะเมื่อวานได้รับเพลงหนึ่งนะคะจากพี่ติ๋วส่งมาให้ลองฟังดูไหนเราก็ฟังเพลงที่เป็นภาษาฝรั่งเศสหลายเพลงนะคะเพลงนี้ก็รู้จักกันดีแต่เวอร์ชันนี้น่าสนใจมากๆนะคะขอบคุณพี่ติ๋วด้วยค่ะ

0: ักครองนะคะเสียงร้องของเธอมาแจมกับเสียงของอิกกี้พ็อปและโทมัสดูทรงนะคะเซซิบงเดนอครอก็แปลประโยคนี้ไปเรียบร้อยแล้วนะคะคำพูดที่ว่าเซซิบองก็แหมมันดีมากนะคะ so good นะคะเธอก็ร้องตอนท้ายสุดเลยขอบคุณพี่ติ๋วนะคะส่งมาให้ฟังเพราะมากนะคะออกแนวแจ๊สเลยแล้วก็ยังมีเสียงของศิลปินคนโปรดของหลายๆคนอย่างอิกกี้ป๊อปเนี่ยก็เรียกว่าเป็นไอคอนคนหนึ่งของเพลงทางฝั่งอังกฤษด้วยนะคะอิกกี้ป๊อปนี่สนิทอยู่กับใครนะมิกแจ็คเกอร์นะคะแล้วก็เดวิดบอวีด้วยเหมือนกันนะคะมีผลงานอยู่ในช่วงหนึ่งตอนนี้ก็เป็นผู้อาวุโสแล้วล่ะเดี๋ยวนักครองนี้ก็ไม่ต้องพูดถึงเครดิตอะไรมากเอาละค่ะเบรกแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมา
1: Mcot Radio อสมทเชียงใหม่สัญญาณชัดไกลครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดสนใจลงสื่อโฆษณาโทร0533570611
2: โรคอ้วนอันตรายบ่อเกิดโรคภัยหลายอย่างภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนถือเป็นโรคที่อันตรายมากเป็นจุดเริ่มต้นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหลายโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็งผู้ที่มีน้ำหนักเกินถือเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องโรงพยาบาลลานนาเปิดให้บริการแล้วติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลลานนาโทร052134777
3: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
4: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
3: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
4: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
5: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: รถคันโปรดของคุณเกิดอุบัติเหตุสีถลอกตัวถังยุบไม่ว่าจะเป็นรอยขีดข่วนเล็กๆหรือความเสียหายหนักให้ศูนย์ซ่อมสี CNX Auto ดูแลสิครับเราคือศูนย์ซ่อมสีและตัวถังมาตรฐานที่พร้อมดูแลรถยนต์ของคุณทุกยี่ห้อด้วยทีมช่างที่ชำนาญการและเครื่องมือที่ทันสมัยเบี้ยประกันทุกประเภทโทรเลย080-070-8338ศูนย์ซ่อมสี CNX Auto เจริญเมืองเราใส่ใจทุกรายละเอียดให้รถของคุณสวยเหมือนเดิม
7: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
8: Mcard Radio Mcard Radio 100.75 MHz 100.75

จะเป็นหนุ่มสเปนลุยส์มิเกลนะคะนำเพลงในแนวโรแมนติกหลายเพลงมาร้องใหม่โดยเฉพาะเพลงนี้86ปีแล้วนะคะปีนี้ปี2026เพลงนี้แต่งเอาไว้ในปี1940โดยศิลปินนักแต่งเพลงผู้หญิงนะคะเบสเมมูโชก็เป็นเวอร์ชันสนุกนะคะปกติเราจะได้ยินเพลงนี้ในเรียกว่าทำนองจังหวะช้าๆอะไรแบบนั้นนะคะเบสเมมูโชนะคะเจอกลุ่มฝนนะคะแวะไปดูสักนิดนึงค่ะเห็นมีคำเตือนว่าช่วงนี้ฝนจะเยอะมากๆแล้วก็อาจจะมีตกหนักด้วยนะคะต้องเฝ้าระวังกัน14นาฬิกา15นาทีที่ผ่านมาเรดาร์ลำพูนพบกลุ่มฝนเป็นฝนโปรยกำลังอ่อนถึงปานกลางจังหวัดเชียงใหม่หลายอำเภอทีเดียวมีที่ฝางชัยปราการเชียงดาวเวียงแหงแม่แตงเสมิงแม่วางนะคะจอมทองดอยเต่าอมก๋อยแม่แจ่มแม่อายกาลยานิวัฒนาแล้วก็ที่อำเภอฮอดตอนนี้ก็เคลื่อนไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้นะคะมีหลายอำเภอเลยนะคะที่อยู่ในข่ายเฝ้าระวังเรื่องของน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มด้วยนะคะเนื่องจากฝนตกหนักอันนี้ก็เป็นของเก่าที่เจ้าตัวนำมาเรียบเรียงบันทึกเสียงใหม่ชวนเพื่อนรุ่นราวคราวเดียวกันมาร้อง For Anger และ Tom Jones

ตลกคนดังนะคะในเรียกว่ายุคใกล้เคียงกันเลยนะคะวัยก็ไล่ๆกันด้วยนะคะนั่นคือ Paul Anka นะคะกับเพลงดังของเขาซึ่งก็แต่งเอาไว้ทำเวอร์ชันแรกน่าจะเป็นต้นยุค 70s นะปี1971นะคะประมาณนั้นแล้วก็ที่จบไปก็เป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งที่นำมาเรียบเรียงบันทึกเสียงใหม่เลยนะคะ She's a Lady นะคะชวน Tom Jones หนุ่มใหญ่เซ็กซี่คุณปู่ซูซ่านะคะมาร้องด้วยจะของเพลง Sex Bomb นะคะก็เป็นเพลงยุคหลังๆของ Tom Jones นะคะเป็นเรียกว่าหนุ่มเปรี้ยวนะคะในยุคอดีตอีกคนหนึ่งค่ะคุณผู้ฟังคะมาคุยถึงเรื่องนี้นิดนึงนะคะมีการจัดอบรมหลักสูตรที่น่าสนใจนะคะเป็นหลักสูตร Commumax นะคะเป็นหลักสูตรที่ใครซึ่งสนใจเรื่องราวของการผลิตสื่อนะคะผลิตคอนเทนต์การสื่อสารในยุคปัจจุบันนะคะก็อยากแนะนำเพราะว่าเชียงใหม่เราจะมีการจัดอบรมหลักสูตรนี้นะคะด้วยเหมือนกันในวันที่6สิงหาคมที่โรงแรมเมอร์คิวจังหวัดเชียงใหม่1วัน1รุ่นนะคะก็รับรุ่นละ100คนมีอาหารจัดเตรียมให้ด้วยนะคะจริงๆเขาก็จัดกันหลายจังหวัดนะคะทั้งกรุงเทพนครราชสีมาเชียงใหม่แล้วก็ทางใต้สงขลานะคะหลักสูตรนี้ออกแบบขึ้นเพื่อที่จะให้เรียนรู้การปรับรูปแบบการสื่อสารนะคะการสื่อสารที่ว่าก็คือของหน่วยงานภาครัฐให้สามารถยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลได้นะคะโดยมุ่งเปลี่ยนผ่านนะคะจากการประชาสัมพันธ์แบบเดิมค่ะไปสู่การสื่อสารนโยบายเชิงรุกที่เน้นการผลิตคอนเทนต์หรือว่าเนื้อหาอย่างมีกลยุทธ์นะคะให้ตรงความต้องการของกลุ่มเป้าหมายแล้วก็เรียกว่าเป็นความคิดสร้างสรรค์ด้วยนะคะในการที่จะต้องมีในการทำสื่อวิดีโอที่มีประสิทธิภาพสูงสุดนะคะเพื่อสร้างการรับรู้และก็ปฏิสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องกับประชาชนกลุ่มเป้าหมายหรือว่า target นั่นเองนะคะก็ถ้าสนใจนะคะวัตถุประสงค์ของหลักสูตรนี้ก็คงจะพอทราบคร่าวๆไปแล้วนะคะเอาบอกอีกทีก็แล้วกันสร้างความรู้ในการวางแผนกลยุทธ์การสื่อสารบนสื่อสังคมออนไลน์ให้รับกับพฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่นะคะแล้วก็เพื่อสังเคราะห์นโยบายรัฐที่ซับซ้อนให้กลายเป็นเนื้อหาที่เข้าถึงได้ง่ายนะคะผ่านกระบวนการ user center design นะคะแล้วก็เพื่อเสริมสร้างทักษะการผลิตสื่อวิดีโอให้กับเจ้าหน้าที่ในส่วนงานสื่อสารองค์กรนะคะโดยการใช้สมาร์ทโฟนค่ะหรือว่าแอปพลิเคชันง่ายๆยกระดับให้เป็นมืออาชีพด้วยนะคะก็มีรายละเอียดมากมายทีเดียวนะคะโดยคณะผู้เชี่ยวชาญและวิทยากรนะคะอย่างอาจารย์วงศกรธนูถนัดนะคะอาจารย์แบงค์มีอาจารย์วสินพรวิจิตจินดาอาจารย์เชียงนะคะคุณวานิซาสมัครสรุตินะคะคุณพีรพลอนุตรโสดอันนี้ก็คุณเคยชื่อกันดีดินชื่อบ่อยๆเลยทีเดียวนะคะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตสื่อเกี่ยวกับการตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือว่าชั่วก่อนแชร์นะคะทางช่อง MCOT นี่แหละนะคะแล้วก็กระบวนการผลิตโปรดักชันระดับสากลด้วยนะคะสนใจสมัครกันได้นะคะสอบถามเพิ่มเติมนะคะเขาก็จะมีเดี๋ยวดูสถานที่นิดนึงว่าเขาให้สมัครยังไงนะจริงในโบรชัวร์เนี้ยก็จะมีสแกน QR code นะคะเดี๋ยวดิฉันหาไม่เจอว่าให้สมัครที่ไหนนะคะอันนี้เป็นโบรชัวร์เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวฝากนิดนึงนะคะน้องๆน่าจะคุยกันไปบ้างแล้วล่ะนะคะเดี๋ยวยังไงมาเพิ่มเติมให้กันละกันหาไม่เจอจากโบรชัวร์นะคะอ๋อมีการประกวดผลงานด้วยอันนี้เป็นการส่งผลงานประกวดนะคะแต่ว่าไม่มีที่ให้รับสมัครนะคะเดี๋ยวยังไงต้องเข้าไปดูนิดนึงนะคะขออภัยด้วยเอาเป็นคอนเซ็ปของการอบรมไปก่อนกันเลยกันดูเพลงนี้ยาวๆและน่าจะปิดท้ายกันเลยละค่ะเพลินๆกับ Patientตอนนี้ฟ้าข้างนอกอย่างสีฟ้าแต่ว่าเมฆเยอะเลยทีเดียวนะคะฝนไปทางไหนบ้างก็ไม่รู้ดูบรรยากาศข้างนอกก็นิ่งๆนะคะใบไม้ไม่ไหวเลยนะ

0: ทิ้งท้ายกันด้วยเพลงนี้นะคะ Patience ค่ะ ศิลปินเกอร์และดิวค่ะเสียงร้องของศิลปินดิวนะคะชอบเสียงร้องเธอสดๆดีก็เหมาะกับงานแนวนี้แหละเดี๋ยวเวลาไปติดตามข่าวจากสำนักข่าวไทยค่ะบ่ายสามแล้วเร็วจีเลยนะคะเดี๋ยวกลับมาหลังข่าวค่ะ
1: ขณะนี้เวลา 15 นาฬิกาเทียบเวลาโดยพัชรคลินิกเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
2: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันตำรวจไซเบอร์ทลายเว็บพนันรายใหญ่เงินหมุนเวียนกว่า 2,500 ล้านบาทต่อปีใช้ AI ปลอมหน้าไฮอภพรหลอกโปรโมทเว็บบุกค้นบริษัท Payment Gateway รับโอนเงินตำรวจไซเบอร์เปิดปฏิบัติการปราบปรามเครือข่ายเว็บไซต์พนันออนไลน์รายใหญ่ที่มีเงินหมุนเวียนกว่า 2,500 ล้านบาทต่อปีพบหลังพบใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ปลอมใบหน้าและเสียงของนักร้องลูกทุ่งชื่อดังไฮอภพรนครสวรรค์ไปใช้โฆษณาชักชวนประชาชนเล่นพนันออนไลน์พร้อมเข้าตรวจค้นบริษัทผู้ให้บริการระบบรับชำระเงินหรือ Payment Gateway ที่มีเชื่อมโยงที่เชื่อมโยงกับการโอนเงินของเว็บไซต์พนันพลตำรวจตรีชัดปันธการคล้ายคลึงรองผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีพร้อมด้วยพลตำรวจตรีสิริวัฒน์ดีพอผู้บังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี1และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมกันแถลงผลปฏิบัติการทลายเครือข่ายเว็บไซต์พนันออนไลน์รายใหญ่ภายหลังจากสืบสวนพบการใช้เทคโนโลยี AI ปลอมแปลงเสียงภาพและกริยาท่าทางของนักร้องลูกทุ่งชื่อดังไฮอภพรเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและหลอกลวงประชาชนให้สมัครเล่นพนันออนไลน์ตรวจสอบเส้นทางการเงินพบว่าเว็บไซต์ดังกล่าวมีเงินทุนหมุนเวียนเฉลี่ยกว่า120ล้านบาทต่อเดือนหรือคิดเป็นมูลค่ากว่า 2,500 ล้านบาทต่อปีเจ้าหน้าที่จึงรวบรวมพยานหลักฐานขอออกหมายค้นจากศาลอาญาก่อนเปิดปฏิบัติการเข้าตรวจค้นเป้าหมายพร้อมกัน2จุดจุดแรกเป็นบ้านพักภายในโครงการหรูย่านรามคำแหงผลการตรวจค้นไม่พบตัวผู้ต้องสงสัยหรือสิ่งผิดกฎหมายส่วนจุดที่2เป็นสำนักงานของบริษัทเพย์เมนต์เกตเวย์แห่ง1ย่านถนนพระราม4สามารถตรวจยึดคอมพิวเตอร์2ชุดและเอกสารสำคัญอีก5แฟ้มระหว่างตรวจค้นผู้ต้องหาไม่ให้ความร่วมมือขณะนี้พนักงานสอบสวนได้ออกหมายเรียกกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทเพย์เมนต์เกตเวย์ดังกล่าวเข้าให้เข้ารับทราบข้อกล่าวหาในความผิดฐานร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันเอาทรัพย์สินกันโดยไม่ได้รับอนุญาตผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กรณีนำเข้าข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จรวมถึงการนำภาพของบุคคลอื่นที่เกิดจากการสร้างต่อหรือดัดแปลงด้วย AI เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนตามกฎหมายวรสิทธิ์เผยคณะกรรมการตรวจสอบเตรียมสรุปผลทุจริตสอบท้องถิ่นส่งให้ปลัดกระทรวงมหาดไทย 1-2 วันนี้ยืนยันเรื่องไม่เงียบอย่างที่มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความคืบหน้าการตรวจสอบกระบวนการทุจริตสอบท้องถิ่นว่าการเชิญบุคคลเข้าให้ข้อมูลขนาดนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วอีก 1-2 วันที่เหลือจะเป็นการสรุปข้อมูลเพื่อสรุปผลรายงานต่อปลัดกระทรวงมหาดไทยต่อไปซึ่งสิ่งที่คณะกรรมการตรวจสอบก็ได้จริงได้ลงไปดูและคาดว่าจะได้เห็นพฤติการอยู่แล้วและเมื่อสรุปข้อได้จริงเสร็จแล้วหน่วยงานอื่นๆจะนำไปดำเนินการอย่างไรต่อก็เป็นเรื่องที่จะต้องว่ากันต่อไปพร้อมย้ำว่าการสรุปข้อได้จริงจะมีออกมา 1-2 วันนี้ทั้งนี้กรอบการทำงานของคณะกรรมการตรวจสอบข้อได้จริงของกระทรวงมหาดไทยจะโฟกัสเฉพาะในส่วนของกระทรวงมหาดไทยแต่ในส่วนของภาพรวมทั้งหมดว่ามีใครเกี่ยวข้องบ้างซึ่งมีบุคคลภายนอกเข้ามาเกี่ยวข้องจำนวนมากหลายคนทราบแล้วว่าเป็นใครบ้างจะเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและตำรวจซึ่งขณะนี้มีหลายคนพูดว่าวันก่อนเจอแล้วจับแล้วแต่วันนี้เงียบแล้วยังหาคนผิดไม่ได้เราทำงานบนข้อได้จริงที่กระจัดกระจายและมีจำนวนมากจึงอยากขอเวลาให้ทีมตรวจสอบทำงานเพราะสิ่งที่แย่กว่าการทำงานช้าคือการวินิจฉัยที่ผิด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคต ภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
4: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
5: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
6: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
1: สนับสนุนข่าวโดยพัชรคลินิกศูนย์การแพทย์บูรณาการและรักษาสิวแบบองค์รวม Facebook พัชรคลินิกเชียงใหม
2: ่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่161/34กรมการเชียงใหม่ Business Park ตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
7: เพราะความดันผิดปกติหรือภาวะหัวใจผิดปกติสามารถเกิดขึ้นได้ทุกวัยใส่ใจตัวเองทุกวันด้วยใหม่Omron รุ่น Complete เครื่องวัดความดันและบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจในเครื่องเดียวแบรนด์จากประเทศญี่ปุ่นตรวจวัดความดันรู้ทันโรคร้าย Omron รุ่น Complete หาซื้อได้ที่ร้านขายยาชั้นนำหรือ Omron Official Store Omron All for Healthcare โดย Omron Healthcare ประเทศไทยจำกัดโทร02-021-5555อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
8: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
9: รอยแผลจากสัญญกรรมความงามถามหา Rebac รอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึง Rebac Rebac ผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะ Rebac ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณ Rebac จาก
5: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
9: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
10: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz 100.75

ได้ฟังงานของคู่ดูโอคู่นี้ดิฉันก็นึกว่าคู่นี้เป็นคนจากแถบยุโรปนะคะฟังแล้วสไตล์การทำงานนะคะก็ทำให้นึกถึงแบบนั้นแหละแต่ไม่ใช่นะคะเห็นข้อมูลบอกว่าเป็นสามีภรรยาเป็นคู่ดูโอนะคะทำงานด้วยกันชาวอเมริกันนะคะก็แจ็คคอนเต้นะคะเป็นสามีเล่นดนตรีแล้วก็แนทาลีดอนแต่งเพลงแล้วก็เล่นเบสด้วยนะคะแล้วก็ร้องนำเสียงของเธอน่าฟังทีเดียวนะคะงานแปลกดีเหมือนกันเลือกให้ฟังกันบ่อยจะมีงานทั้งเป็นคัฟเวอร์แล้วก็เป็นอัลบั้มนี่เป็นอัลบั้มใหม่ๆของคู่นี้โฟโตจินิกชื่อชุดนะคะกับเพลงชื่อ Say Simple เนี่ยซาแปลกๆใหม่ๆดื่มกันเข้ามาถึงช่วงที่2กันต่อบ่ายของวันแรกของเดือนกรกฎาคมวันนี้วันพุธนะคะกลางสัปดาห์

อีกคุณโอนะคะอันนี้ก็เป็นคู่ชีวิตกันด้วยจริงๆคุณว่าเพิ่งจะจัดงานแต่งงานกันไปเมื่อไม่นานมานี้นะคะทำงานร่วมกันเรียกว่าเป็นโซเมทกันก็ว่าได้เขาเป็นดูเบอรี่ค่ะและก็อีกคนแอนดี้คอร์เนลนะคะรวมตัวกันภายใต้ชื่อ Swing Out Sister นั่นเองอัลบั้มในต้นยุค90ชุดนี้แหมดนตรีเท่ๆฟังแล้วนึกถึงโมทาวจะไปนะคะอัลบั้มชุด Get In Touch With Yourself แฟกที่ชื่อ Everyday Crowdเพลงดังในค่ายโมทาวน์เรคคอร์ดอันนี้เป็นการตีโจทย์ใหม่ก็มาทำใหม่นะคะอาจจะฟังแล้วโมเดิร์นขึ้นแน่นอนทีมงานของลีเวตนาวนะคะจากอัลบั้ม A Twist of Motown ค่ะ Papa Was a Rolling Stone

ป็นหนึ่งในเพลงขายดีค่ะโด่งดังมากในช่วงต้นยุค 70s นะคะของค่ายโมทาวน์เรคคอร์ดนะคะเวอร์ชันที่ดังมากขายดีเป็นของ The Temptations ค่ะนั่นคือ Papa Was a Rolling Stone นั่นเองนะคะในเวอร์ชันใหม่นะคะเพลงนี้ก็แต่งเอาไว้โดย Barrett Strong กับNorman Whitfield นะคะสองคนนี้ก็แท็กทีมแต่งเพลงด้วยกันเยอะทีเดียวในรุ่นนั้นเสียงของ Lisa Fisher นะคะร้องนำมีทรัมเป็ตครอไปตลอดเพลงฝีมือการเป่าทรัมเป็ตของ Chris Botti นะคะแล้วก็ดูรายชื่อจากแผ่นซีดีบุ๊กเล็ตเนี่ยก็เห็นศิลปินที่มาเล่นดนตรีในการบันทึกเสียงอย่างเวตุมกีตาร์เป็นของ Ray Parker Jr.นะคะเดฟกรูซินมาพร้อมคีย์บอร์ดแน่นอนซินเธไซเซอร์นะคะแล้วก็ลีวิทนาวก็ทำหน้าที่เล่นเบสนะคะ เพลงนี้ไม่เล่นกีตาร์เล่นเบสนะคะมีริกกี้ลอสันเล่นกรองค่ะปาปาวอสอะโรลลิงสโตนการตีความใหม่นะคะเพลงโซลที่โด่งดังในค่ายโมทาวน์โดยทีมของลีวิทนาวนั่นเอง

บ๊อบดีแลนนะคะอีกเพลงหนึ่งแล้ววันนี้เราได้ฟังงานของเขาแต่ว่าเป็นการร้องของคนอื่นนะคะก็ถูกนำมาทำใหม่ค่ะงาน cover นะคะผลงานที่แต่งโดยบ๊อบดีแลนนะคะจบไปซิมพิเรตนะคะและมิคคักเนลค่ะ Positively for Strength

Candy Staton นะคะฉันชอบงานที่เธอร้องนะคะไม่ว่าจะเป็นงานเก่า Bee Gees Night on Broadway หรือว่าจะเป็นเพลงนี้ก็เป็นงาน cover เหมือนกันงานเก่ามาในรูปแบบของดนตรีลูกทุ่งเลยนะคะของศิลปิน Tammy Wynette นะคะ Stand by Your Man นะคะเป็นเสียงร้องของ Candy Staton ค่ะจบไปก็ต้องอยู่เคียงข้างกันนะคะสนับสนุนกันแบบนั้นแหละในเนื้อเพลงว่าแบบนั้นเป็นงานเก่าก็เป็นแนวคันทรีนะคะของแชมมี่ไฟเนตนะคะ

0: ท้ายกันด้วยเมซิเกรนะคะร้องเพลงของ Stevie Wonder You Are The Sunshine Of My Life เดี๋ยวเบรกกันแป๊บนึงค่ะกับช่วงเวลาของ MCOT Radio เชียงใหม่ขอบคุณคุณผู้ฟังนะคะติดตามรับฟังกันวันนี้ต้นเดือนยุ่งๆกันอยู่ใช่ไหมคะวันแรกนะคะของเดือนใหม่จัดแจงนู่นนี่ไปนะคะก็เดี๋ยวคงจะเข้าที่เข้าทางนะคะ 100.75 MHz ค่ะออนไลน์ได้ที่ radionetwork.mcot.net นะคะแล้วก็ MCOT application ติดตามรับฟังได้ทุกช่องทางเดี๋ยวเบรกแป๊บนึงค่ะ
1: MCOT Radio อสมทเชียงใหม่สัญญาณชัดไกลครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดสนใจลงสื่อโฆษณาโทร053-357-061
2: ถ้าจะหารถกระบะใหม่สักคันที่เครื่องยนต์ทนทานช่วงล่างทนจริงก็ต้องนิสสันนาวาร่าใหม่ที่จัดเต็มกับภายในดีไซน์ใหม่และเทคโนโลยีครอบคันพร้อมลุยต่อไปกับคุณในเส้นทางใหม่กับความฝันใหม่กับจุดหมายใหม่กับความสำเร็จใหม่และคุณล่ะพร้อมไปด้วยกันกับความใหม่นี้แล้วหรือยังนิสสันนาวาร่าใหม่ทนพร้อมลุย
3: รับข้อเสนอพิเศษได้ที่สยามนิสสันเชียงใหม่สาขาดอนจันทน์สนามบินและสาขาลำพูนโทร053-261-126เบอร์เดียวโทรได้ทุกสาขา
4: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
5: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
4: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1 ลิตร 2 ขวดเพียง699 บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1 ซอง
5: สนใจโทร02-113-9990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100 บาท
6: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิตอลของคุณให้ง่ายขึ้นในแอปเดียวบมจ. อสมท.เปิดตัวโฉมใหม่แอปพลิเคชัน MCOT Connect เพียงแอปเดียวที่รวบรวมข่าวสารวาไรตี้และความบันเทิงครบวงจรที่ผู้ใช้สามารถเข้าถึงทุกคอนเทนต์จากทุกสื่อของอสมท.ไม่ว่าจะเป็นรายการทีวีดิจิตอลข่าวสารรอบวันคลื่นวิทยุยอดนิยมกิจกรรมและอีเวนต์สุดอินเทรนด์พร้อมบริการแล้ววันนี้สำหรับเพื่อนๆชาวอสมท.สามารถโหลดและติดตั้งอย่างปลอดภัยทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
8: สถานีวิทยุอสมท.จังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่ 161/34โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
9: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz 100.75

คำเรียบง่ายจริงๆนะคะผลงานของอดีตมือกลองของ Beatles Ringo Starr นี่เป็นงานค่อนข้างจะใหม่ไม่กี่ปีที่ผ่านมานะคะมีแขกรับเชิญก็คือศิลปินลูกทุ่ง Alison Krauss มาช่วยร้องนิดหน่อยนะคะอาจจะได้ยินเสียงของเธอไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นักนะคะไม่ได้โดดเด่นเท่า Ringo Starr กับเพลงที่เต็มไปด้วยคำขอบคุณ Thankful ค่ะมันจะดีนะคะถ้าเรารู้สึกขอบคุณกับสิ่งเล็กๆหรือว่าอะไรรอบๆตัวเราได้บ่อยๆ

Stevie Wonder นะคะฟังเท่าไหร่ก็ไม่เบื่อเพลงนี้นะคะหยิบมาฝากกันบ่อยๆค่ะ All My Old Dreams นะคะฝันของหนุ่มคนหนึ่งที่มีต่อหญิงสาวคนหนึ่งหวานจริงๆ

ใจมากๆนะครับเพลงนี้จำได้ว่าสมัยก่อนเพื่อนดิฉันชอบร้องเล่นเป็นประจำนะคะก็จะหยิบกีตาร์มาตัวนึงแล้วก็จะร้องเพลงแบบนี้แหละไปที่ไหนก็จะได้ยินนะคะเป็นเพลงที่อาจจะย้อนยุคไปไกลมากๆเลยนะคะในหลายๆเวอร์ชันนะคะบ๊อบบี้วินตันใครต่อใครก็นำมาร้องกันใหม่และนั่นคือคริสโตเฟอร์ฟังแล้วนอสตัลเจียจริงๆนึกถึงวันเก่าๆจริงๆเลยนะคะสมัยที่นู่นเลยสมัยอ้ายสมัยพี่ว่าสมัยป้าก็ได้อ่ะ Sealed with a kiss จบไปนะคะเสียงของ Christopher

เหมือนกันนะคะตอนที่เจดีซาเตอร์คนที่มีส่วนในการแต่งเพลงนี้นะคะร่วมกับสมาชิกของคณะ The Girls นะคะ New Kid in Town เพลงนี้แหละที่โด่งดังมากๆในนามของ The Girls ในยุคอดีตนั้นตอนที่เขาหยิบกีตาร์มาเล่นร้องคนเดียวแบบนี้อาจจะทำให้นึกถึงวันในอดีตนะคะย้อนกลับไปหลายสิบปีก็อาจจะเป็นไปได้เหมือนกันนะคะมีคนเคยพูดเอาไว้ก็จริงเหมือนกันนะ เขาบอกว่าการที่คนที่มีอายุเยอะๆนะคะมองไปในวันเก่าๆย้อนหลังไปยิ่งถ้าอยู่มายาวนานแค่ไหนเราก็จะมีวันเก่าๆให้นึกถึงเยอะเลยอันนี้วงเล็บถ้ายังจำได้นะนะคะไม่หลงลืมเรื่องราวไปซะก่อนนะคะก็จะมองย้อนหลังเพราะว่าเราผ่านช่วงเวลานั้นมายาวนานทีเดียวและถ้ามองจากจุดนี้ไปข้างหน้ามันก็ไม่รู้อ่ะมันจะยาวจะสั้นแค่ไหนแต่เรามีเรื่องราวนะคะที่ผ่านมาเยอะส่วนถ้าตรงข้ามกันถ้าเป็นคนอายุน้อยๆเขาอาจจะมีวันเก่าๆน้อยนะคะยังไม่ค่อยรู้สึกอะไรเหมือนกับมันเพิ่งผ่านไปอะไรแบบนี้ยังไม่ค่อยจะเรียกว่าตกตะกอนอะไรมากมายนักนะคะเขาจะมองไปข้างหน้ามากกว่าเออก็จริงเหมือนกันนะมีคนพูดไว้แบบนั้นเจดีซาวเตอร์นะคะเล่นกีตาร์ตัวเดียวร้องคนเดียวเพลงที่เขามีส่วนร่วมในการแต่งกับ The Girls ด้วยจบไปนะคะ New Kid in Town

กับ Beatles ไม่ใช่ Beatles ค่ะ Eagles นะคะที่โด่งดังมากๆเลยมาจากเสียงของ Timothy B. Schmidt นะคะและนั่นคือเสียงของ Paul Correct นำมาร้องใหม่ค่ะอีกสไตล์หนึ่งออก Blues ในแนวของเขานั่นแหละนะคะหมดเวลาแล้วทิ้งท้ายกันตรงนี้เลยขอบคุณมากๆทุกท่านค่ะ It's no one ever. และส่งท้ายกันด้วยเสียง Martipello

0: รอไม่ได้นะคะถึงพรุ่งนี้ก็ช้าไปละ It's now or never ค่ะมาร์ติเพโลนะคะทิ้งท้ายกันตรงนี้เดี๋ยวอยู่กับพี่หนูสมเกียรตินะคะตรงนี้เจอกันขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามรับฟังจากดิฉันทัดดาวประทังบุญนะคะสวัสดีค่ะ Let your arms invite me
1: ขณะนี้เวลา 16:00 นที่เวลาโดยพัชรคลินิกเสนอข่าวจากสำนักข่าว

0: ไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองกฤษเปิดหน้ารับเป็นเจ้าของคลิปเสียงกฤษส้มปมตบโกงทรัพย์สอบเข้าพนักงานสอบสวนยืนยันความบริสุทธิ์ใจไม่เกี่ยวข้องขบวนการทุจริตจากกรณีในที่ว่าการกระสังทนายความผู้รับมอบอำนาจจากนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีหอบหลักฐานเข้าแจ้งความที่สน.ทุ่ง2ห้องดำเนินคดีกับบุคคล3รายคือส้มกฤษผู้อยู่ในคลิปเสียงและบางแจ็คผู้เผยแพร่ในข้อหาร่วมกันหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาและพรบ.คอมพิวเตอร์ล่าสุดในพงศกรเสาทนหรือกฤษอดีตคณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หนึ่งในผู้เป็นเจ้าของเสียงในคลิปเสียงตบซับปมโกงข้อสอบกฤษส้มพร้อมด้วยนายยุทธพงษ์เพชรโชติทนายความส่วนตัวเข้าพบพนักงานสอบสวนสน.ทุ่ง2ห้องเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจยืนยันว่าไม่มีพฤติการหลบหนียอมรับว่าเสียงในคลิปกฤษส้มเป็นตนเองจริงไม่ใช่เสียง AI พร้อมยกมือไหว้ขออภัยในทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีที่ทำให้เดือดร้อนและเสื่อมเสียชื่อเสียงจากการถูกนำไปพาดพิงตนเองและนายทรงศักดิ์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือรู้เห็นใดๆกับขบวนการทุจริตสอบในครั้งนี้ส่วนปมความสัมพันธ์กับส้มคู่สนทนานั้นนายกฤษชี้แจงว่าเพิ่งรู้จักกันไม่นานจากการแนะนำของคนอื่นและเคยเจอกันเพียงครั้งเดียวที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีไม่ได้สนิทสนมกันเป็นพิเศษและปฏิเสธเรื่องของการต่อรองเพื่อหาผลประโยชน์ใดๆคลิปเสียงดังกล่าวถูกอัดไว้ตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วซึ่งเหตุผลและเบื้องหลังที่ตนพูดพาดพิงในวันนั้นได้ให้การกับพนักงานสอบสวนและเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายแล้วขณะที่ทรงศักดิ์ยังไม่จบยืนยันเดินหน้าฟ้องในกฤษแม้ออกมาขอโทษและยอมรับไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคลิปเสียงนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์อีกครั้งภายหลังจากนายพงศกรเสาทนหรือนายกฤษออกมายอมรับว่าตนเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องคลิปเสียงที่มีการแอบอ้างชื่อว่าเท่าที่ทราบในกฤษได้ข้อมูลนี้กับปปช.ด้วยซึ่งเป็นไปตามคลิปที่ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวช่องหนึ่งเมื่อถามว่าทราบแล้วหรือไม่ที่ในกฤษออกมาขอโทษพร้อมระบุว่านายทรงศักดิ์ไม่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นายทรงศักดิ์กล่าวว่าเขาพูดไปตามทำนองแบบนั้นแต่ตนยังไม่สบายใจเพราะคนที่พูดทำให้ตนเสียหายแล้วนายทรงศักดิ์ยืนยันว่าการฟ้องการยื่นแจ้งความในกฤษก่อนหน้านี้ยังคงจะเดินหน้าต่อไปการขอใช้สิทธิ์ดังกล่าวเพราะมีคนนำชื่อตนไปอ้างให้เสียหายซึ่งความเสียหายคือเรื่องไม่จริงที่เกิดขึ้นจึงต้องดำเนินการกับบุคคลที่ทำให้เกิดความเสียหายอย่างถึงที่สุดมติพรรคประชาชนโหวตคว่ำวาระ1ร่างงบ70มองจัดสรรงบไม่เหมาะสมตามความจำเป็นการนำพรรคประชาชนนำโดยนายพฤทธิ์วัชรศิลป์และนางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนพร้อมด้วยนางสาวภคมลหนุนอนันต์ส.ส.บัญชีรายชื่อและโฆษกพรรคประชาชนร่วมแถลงเกี่ยวกับการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570นายพฤทธิ์กล่าวถึงการประชุมวิปฝ่ายค้านว่าในที่ประชุมได้ให้แต่ละพรรคการเมืองไปหารือถึงทิศทางการลงมติในวาระหนึ่งว่าจะโหวตไม่เห็นชอบหรือโหวตงดออกเสียงแต่สำหรับมติของพรรคประชาชนยืนยันลงคะแนนไม่เห็นชอบกับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี70ด้านนางสาวสิริกัญญากล่าวว่าการอภิปรายทำให้เห็นแผลเรื้อรังการคลังที่ไม่ถูกแก้ไขและรัฐบาลเองก็ออกมายอมรับว่าเป็นปัญหาตามที่ฝ่ายค้านพูดและเมื่อดูเนื้อหาของงบประมาณแล้วพบว่างบประมาณทุกกระทรวงทุกหน่วยงานถูกตัดลงทั่วหน้าซึ่งยังไม่มีคำตอบที่ชัดเจนมีการปรับลดงบประมาณเกี่ยวกับสวัสดิการที่จะช่วยเหลือประชาชนหลายตัวการตัดที่งบประมาณในส่วนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และดิจิตอลกลับเพิ่มหลังจึงทำให้เราไม่สามารถให้ความเห็นชอบได
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: เทพไทยหรอปากสะอาด
4: แม่เทพไทยปากสะอาด
5: เทพไทยปากสะอาด
6: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลย
4: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
7: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคต ภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: สนับสนุนโดย
10: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
11: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
12: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
13: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
14: โดยโอ๊ตคณิตสนับสนุนข่าวโดยพัชรคลินิกศูนย์การแพทย์บูรณาการและรักษาสิวแบบองค์รวม Facebook พัชรคลินิกเชียงใหม่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 เมกะเฮิรตซ์เลขที่161/34 โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
15: เพราะความดันผิดปกติหรือภาวะหัวใจผิดปกติสามารถเกิดขึ้นได้ทุกวัยใส่ใจตัวเองทุกวันด้วยใหม่Omron รุ่น Complete เครื่องวัดความดันและบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจในเครื่องเดียวแบรนด์จากประเทศญี่ปุ่นตรวจวัดความดันรู้ทันโรคร้าย Omron รุ่น Complete หาซื้อได้ที่ร้านขายยาชั้นนำหรือ Omron Official Store Omron All for Healthcare โดย Omron Healthcare ประเทศไทยจำกัดโทร02-021-5555อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
16: รอยแผลจากศัลยกรรมความงามถามหา Rebackรอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึง Reback Reback ผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนัก Reback ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณ Reback จาก
12: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
16: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
17: หุ่นยนต์ฝึกเดินอัจฉริยะนวัตกรรมสำหรับผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตหรือกล้ามเนื้ออ่อนแรงให้เคลื่อนไหวได้ดีขึ้นช่วยกระตุ้นระบบประสาทปรับรูปแบบการเดินที่ผิดปกติให้สามารถก้าวเดินได้อย่างถูกต้องแผนกโรคเฉพาะทางโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมให้บริการฟื้นฟูด้วยหุ่นยนต์ฝึกเดินโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูดูแลผู้ป่วยได้อย่างตรงจุดเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถกลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสอบถามโทร052-004-699ต่อ4000แผนกโรคเฉพาะทางโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม
18: MCAT Radio MCAT Radio 100.75 MHz 100.75

สวัสดีครับคุณผู้ฟังเดือนใหม่นะฮะเมื่อวานบอกแล้วเจอกันเดือนหน้าแหมวันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วเดือนใหม่แล้วนะครับกรกฎาคมวันนี้วันพุธที่1นะครับแสงแดดสดใสอุณหภูมิเชียงใหม่ตอนนี้นะครับเดือนใหม่ของเรา30องศานะครับมีฝนแล้วก็มีคำเตือนเรื่องฝนปริมาณฝนวันนี้ 85% ของพื้นที่นะครับตลอดสัปดาห์เลยทีเดียว 80-90 อย่างนี้นะฮะหายใจไม่ทันไม่จะรีบหายใจไปทำไมแล้วก็นะฮะวันนี้เดือนใหม่ครบไปแล้ว6เดือนนี้ขึ้นครึ่งหลังนะฮะหมดครึ่งแรกไปแล้วนะฮะเราก็มาลุยกันต่อในครึ่งหลังนะครับสำหรับกรกฎาคมจนถึงธันวาคมมีอะไรหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นใน6เดือนที่ผ่านมาเราก็จะไปดูกันต่อ6เดือนข้างหน้าจะมีอะไรอย่างไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นยังไงมันก็ต้องไปข้างหน้าอย่างเดียวไม่มีทางอื่นนะฮะยกเว้นเพลงผมสามารถพาคุณไปตรงไหนก็ได้นะฮะเพลงไม่มีอะไรมากมายง่ายๆนะวันนี้ขึ้นต้นในงานของคณะ The Eagles กับเพลง Light Eyes เพลงที่มีอารมณ์แห่งความทรงจำเยอะแยะไปหมดหลายๆคนน่าจะจำได้อยู่ทีเดียวนะครับงั้นบ่ายวันนี้ก็มีความสุขสำหรับการฟังเพลงอสมทเชียงใหม่และหวังว่าคงไม่ได้ให้ผมพูดอยู่คนเดียวนะวันที่1เนี่ยเงียบเลยดักแซบไปหมดเลยเดี๋ยวค่อยดูเถอะ

นี่เป็นงานจากบอสตันนะฮะบอสตันเพลงดังของเขาเลยทีเดียว More Than A Feeling นะครับเพลงนี้วันนี้เดือนกรกฎาคมนะฮะถ้ามันพูดถึงเพลงในภาษาอังกฤษนี่ก็จะมีเพลงที่เกี่ยวกับจุลายอยู่มีอีกจุลายดังมากแต่เปิดไม่ไหวคุณว่ามันยาวเกือบ10นาทีนะแล้วก็เกรงใจ You're a Heap กับเพลง July Morning คงไม่ได้เปิดแล้วครับคุณผู้ฟังเพราะตอนนี้มันเป็น July Afternoon แล้ว

งานจาก Fleetwood Mac นะฮะ Go Your Own Way นะครับเพลงนี้อันนี้ก็เห็นใจนะวันนี้หลายคนก็ไม่อยากคุยกับใครนะฮะอยากนั่งมองฟ้าแล้วก็ลืมสิ่งบางอย่างไปนะฮะเป็นเรื่องปกติคุณผู้ฟังอย่าไปคิดเยอะนะฮะมันไม่ใช่ไม่เคยเกิดแหมมันเกิดมันทุก15วันอยู่แล้วทำเป็นลืมแล้วมันเคยเข็ดที่ไหน นะสนุกสนานนะชีวิต

แล้วยังไงล่ะโลกนี้เติมเต็มปกคลุมไปด้วยความรักโง่ๆแสนงี่เง่าซ้ำซากจำเจและยังไงล่ะพรมัคคณีบอกอย่างนั้นผมเปล่าพูดนะ

0: MCOT Radio อสมทเชียงใหม่สัญญาณชัดไกลครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดสนใจลงสื่อโฆษณาโทร053-357-061
1: ดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร

0: 02-114-3990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: รถคันโปรดของคุณเกิดอุบัติเหตุสีถลอกตัวถังยุบไม่ว่าจะเป็นรอยขีดข่วนเล็กๆหรือความเสียหายหนักให้ศูนย์ซ่อมสี CNX Auto ดูแลสิครับเราคือศูนย์ซ่อมสีและตัวถังมาตรฐานที่พร้อมดูแลรถยนต์ของคุณทุกยี่ห้อด้วยทีมช่างที่ชำนาญการและเครื่องมือที่ทันสมัยเบี้ยประกันทุกประเภทโทรเลย080-070-8338ศูนย์ซ่อมสี CNX Auto เจริญเมืองเราใส่ใจทุกรายละเอียดให้รถของคุณสวยเหมือนเดิม
2: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่ Business Park ตำบลหนองปากคลั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
3: MCOT Radio MCOT Radio100.75 MHz 100.75

นะจากพอลเดวิสนะฮะอันนี้กลางวันไม่ใช่กลางคืนนะแต่เพลงนี้ชื่อเพลง Cool Night อยู่กับอสมทเชียงใหม่ 100.75 ครับผมสมเกียรติช่วงนิสัย1กรกฎาคมนะฮะแสงแดดสายแจ๋วเลยยังกระสายๆเลยแล้วก็อุณหภูมิของเราเมื่อกี้เช็คดูแล้วนี่อยู่ประมาณเรียกว่า30 อุ่นดีเหลือเกินนะครับข้างนอกเป็นยังไงบ้างการจราจรวันนี้ยังคง31

แกรี่มัวร์นะฮะร็อกเกอร์น่าสงสารคนนี้ Still Got the Blue คนน่าสงสารนี่แหมเล่นดนตรีก็น่าสงสารเศร้าไปใหญ่เลยทีเดียว

จากอัลบั้ม The Wheel Are Turning REO Speedwagon Can't Fight This Feeling นะครับย้อนไปนิดหนึ่งเพลงนี้ถ้าผมจำไม่ผิดชื่อมันเป็นร้านกาแฟชื่อร้านกาแฟเอามาจากชื่อเพลงนี้คณะนี้แน่ๆเลย Starbucks Moonlight Feel Lights

เพลงในยุค70ด้วยนะผมก็ได้ยินเพลงนี้มานานแล้วแล้วก็วันนี้ดูจากกลางๆนะฮะเราก็พาคุณผู้ฟัง6เขมรตีลังกานู่นนี่นั่นมาเยอะแยะละนะครับวันนี้ก็มาฟังในค่อนข้างจะกลางๆแบบสแตนดาร์ดนิดนึง Ambrosia เป็นร็อกก็ได้เป็นแจ๊สก็ได้ครับวงนี้

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองปปส.จับมือตำรวจออสเตรเลียขยายผลคดีมีนาแอร์สาวขนเฮโรอีนแย้มรู้ตัวกลุ่ม

0: รับพัสดุปลายทางแล้วจับแน่ 1-2 วันนี้ความคืบหน้าล่าสุดพันตำรวจตรีสุริยาสิงห์กมลเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเปิดเผยภายหลังการประชุมร่วมกับผู้แทนจาก AFP ตำรวจสหพันธ์ออสเตรเลียและ ABF สำนักงานพิทักษ์เขตแดนออสเตรเลียซึ่งเป็นหน่วยงานต้นเรื่องที่ทำการตรวจค้นและจับกลุ่มนางสาวมีนาเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลการสืบสวนสอบสวนอย่างใกล้ชิดตั้งแต่เริ่มมีการจับกลุ่มจนถึงปัจจุบันเพื่อสาวให้ถึงต้นตอของขบวนการทั้งในไทยและออสเตรเลียประเด็นข้อต่อสู้ของนางสาวบีนาว่าจะสามารถพิสูจน์ได้หรือไม่ว่าเธอตกเป็นเหยื่อของขบวนการนี้พันตำรวจตรีสุริยาระบุว่าทุกอย่างต้องเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมของออสเตรเลียแต่ทางไทยไม่ได้นิ่งนอนใจจากการแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกในวันนี้ทางการออสเตรเลียและไทยทราบเบาะแสของกลุ่มบุคคลปลายทางที่จะมารอรับพัสดุต่อจากนางสาวบีนาแล้วรวมถึงพบตัวละครสำคัญที่มีความเชื่อมโยงทั้งคนรับคนส่งและคนโอนเงินรวมถึงเครือข่ายลำเลียงยาเสพติดจากแหล่งผลิตผ่านไทยไปออสเตรเลียแต่ยังต้องขอไม่เปิดเผยรายละเอียดและสัญชาติเพื่อความรับกุมในการติดตามจับกุมในส่วนของประเทศไทยสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยกองบัญชาการตำรวจนครบาลและกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดมีข้อมูลเครือข่ายนี้อยู่ในมือแล้วคาดว่าภายใน 1-2 วันนี้จะมีการเปิดปฏิบัติการจับกุมผู้ร่วมขบวนการในประเทศไทยอย่างแน่นอนนอกจากนี้หลังที่มีการประชาสัมพันธ์ให้คนส่งกล่องพัสดุที่แท้จริงเข้ามารายงานตัวขณะนี้เริ่มมีผู้ติดต่อให้เบาะแสเข้ามาบ้างแล้วซึ่งปปส.กำลังอยู่ระหว่างขั้นตอนการคัดกรองว่าใครคือตัวจริงรอมดอนชี้งบปี70ดับไฟใต้ล้มเหลวการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวาระพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วันสุดท้ายซึ่งมีนางสาวมัลลิกาจิรพันธ์วานิชรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1ทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมโดยในรอมดอนปัญจอส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนร่วมอภิปรายว่างบประมาณเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้รอบนี้ตั้งหัวว่าความล้มเหลวของการบูรณาการชายแดนภาคใต้ยอดงบประมาณโดยสรุปของร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้เกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้มีอยู่ถึง 28,400 กว่าล้านบาทตลอด24ปีงบประมาณอยู่ที่ 6.2 แสนล้านบาทที่น่าสนใจคือแผนบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ปีนี้หายไปซึ่งเป็นปีแรกในรอบกว่า10ปีแผนงานมากที่สุดคือแผนที่สร้างขึ้นมาใหม่ในปี70คือยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้8พันกว่าล้านบาทหน่วยงานที่ได้มากที่สุดคือกรมน. 4,300 กว่าล้านบาทเป้าหมายเดิมของแผนยุทธศาสตร์ชาติวางเอาไว้ว่าปี70ความรุนแรงจะต้องยุติลงกลายเป็นว่าในปีที่สำคัญแบบนี้แผนบูรณาการดับไฟใต้หายไปการยกเลิกแผนบูรณาการเท่ากับเป็นการยอมรับอย่างตรงไปตรงมาหรือไม่ว่าการแก้ปัญหาล้มเหลวในรอมดอนกล่าวว่าในช่วงหลังปี2566จะเริ่มเห็นว่ายอดงบประมาณเพิ่มสูงขึ้นตามสถานการณ์ที่เพิ่มสูงขึ้นจึงอยากตั้งข้อสังเกตว่าผ่านมา24ปีงบประมาณเพิ่มขึ้นมากแต่เหตุการณ์ลดลงในอัตราที่ช้าลงเรื่อยๆตั้งแต่ปี2562เป็นต้นมาซ้ำร้ายเริ่มมีสัญญาณที่เพิ่มขึ้นและยังมีสถานการณ์รายวันที่หวนกลับมาอีกรอบหนึ่ง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special จากกรุงเทพประกันภัย Plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ Plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
5: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลา

0: ซลติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ต้องคลีนไบโอเพราะผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยคลีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ใช้ยังไงหรอ
1: แค่หมักทิ้งไว้ 2-5 นาทีแล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาด
2: โหดีจัง
1: ผมสวยนุ่มลื่นเงางามราวกับไปทำสปาผมมาในราคาเบาๆท้ายที่สุดด้วยยอดขายกว่า200ล้านซองโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องคลีนไบโอ
3: สนับสนุนข่าวโดยพัชรคลินิกศูนย์การแพทย์บูรณาการและรักษาสิวแบบองค์รวม Facebook พัชรคลินิกเชียงใหม่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่ Business Park ตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
4: ลูกรักมาขอแม่ก่อนขอหอมทีซี่ปากเหม็นมาก
5: น้องหมาปากเหม็นแบบนี้หินปูนถามหาแล้วปล่อยไว้อันตรายนะครับต้องพาไปพบสัตวแพทย์ด่วนจบปัญหาน้องหมาปากเหม็นมาที่โรงพยาบาลสัตว์ NJ สิครับเรามีบริการตรวจสุขภาพช่องปากและขูดหินปูนสำหรับน้องหมาดูแลอย่างใกล้ชิดโดยทีมสัตวแพทย์ชั้น1พร้อมเครื่องมือที่ทันสมัย
4: ว้าวลมหายใจกลับมาหอมสดชื่นแล้วลูกแม่
5: คืนรอยยิ้มและสุขภาพปากที่ดีให้กับลูกรักปรึกษาเลยที่โรงพยาบาลสัตว์ NJ โทร086-999-7766
6: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ไชเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าไชเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยไชเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
7: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz 100.75

MCOT Radio FM 100.75 นะครับอสมทเชียงใหม่กับผมสมเกียรติช่องนิสัยครับบ่าย5โมงกับอีก11นาทีนะครับตอนนี้แสงแดดหายไปไหนแล้วไม่รู้คุณฟังอยู่แถวแม่ริมบอกว่าสงสัยฝนจะมาแล้วประมาณนั้นงานของ Linda Ronstadt นะฮะ You are no good no good you no good baby you're no good ฟังมานานๆ นะฮะเสียดายว่าตอนนี้เธอไม่ร้องเพลงแล้วนะฮะสุขภาพไม่ดีนะฮะสำหรับ Linda Ronstadt เพลงดังของเธอเลยนะครับเพลงนี้

กีตาร์เอ่ยอะไรพวกตระกูลลูเกเตอร์ทั้งนั้นเลยนะก็ปัจจุบันนี้ก็คงจะไม่มีแล้วนะฮะ

This Night Won't Last Forever นะฮะจริงๆแล้วเพลงนี้ก็มีร้องกันไว้หลายๆคนนะฮะก็เป็นเพลงที่อยู่ใน 70s นะฮะเพลงนี้นะฮะอันนี้เหมือนกัน

พลงมหัศจรรย์เพลงนี้กวาดรางวัลเพียบเลยล่ะครับเซลลิงอันดับที่1ในบิลบอร์ดด้วยสำหรับคริสโตเฟอร์ครอสอัลบั้มแรกของเขาเลยทีเดียวนะครับเซลลิง

คนนี้แหละออริจินอลเลยนะเมื่อวานเราฟังเสียงของนักร้องคีเดอร์เบิลซิเวจากล็อบบี้ดูปรีครับบ่ายวันนี้ของเราก็เอ็มคอร์ดไปเดียวตอนนี้แสงแดดก็กลับมาจี๊ดจ๊าดแต่ว่ามีลมด้วยฮะตอนนี้นะฮะมองไปด้านนอกเนี่ยแหมใบไม้สีเขียวลมพัดค่อนข้างจะกลางๆนะกึ่งจะแรงซะด้วยซ้ำไปนะครับเชียงใหม่ตอนนี้นะครับใครที่ขับรถอยู่ตอนนี้วันที่1ดูวันนี้รถไม่น่าเยอะนะคุณผู้ฟัง

0: MCOT Radio อสมทเชียงใหม่สัญญาณชัดไกลครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดสนใจลงสื่อโฆษณาโทร053-357-061
1: ถ้าจะหารถกระบะใหม่สักคันที่เครื่องยนต์ทนทานช่วงล่างทนจริงก็ต้องนิสสันนาวาร่าใหม่ที่จัดเต็มกับภายในดีไซน์ใหม่และเทคโนโลยีครอบคันพร้อมลุยต่อไปกับคุณในเส้นทางใหม่กับความฝันใหม่กับจุดหมายใหม่กับความสำเร็จใหม่และคุณล่ะพร้อมไปด้วยกันกับความใหม่นี้แล้วหรือยังนิสสันนาวาร่าใหม่ทนพร้อมลุย
2: รับข้อเสนอพิเศษได้ที่สยามนิสสันเชียงใหม่สาขาดอนจันทน์สนามบินและสาขาลำพูนโทร053-261-126เบอร์เดียวโทรได้ทุกสาขาย
3: ุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่ Business Park ตำบลหนองปากคลั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร 053-357-061
5: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz 100.75

ดรายจากคณะเดอะคาร์สนะฮะดรายก็ได้ก็เดอะคาร์ไปด้วยกันได้เลยทีเดียวนะขับรถทั้งคู่เลยคุณผู้ฟังเพลงนี้ที่ดังมากนะความเป็นจริงในชีวิตที่ปฏิเสธไม่ได้ถึงแม้ไม่อยากยอมรับแต่มันเป็นเรื่องจริง

พลง True จาก Spandau Ballet นะครับเพลงนี้ก็ยุค80กลางๆเลยทีเดียวนะครับยุคที่เพลงจากฝั่งอังกฤษนี่ยึดหน้าปัดวิทยุอันดับเพลงแทบจะหมดเลยทีเดียวนะครับยุคนั้นอังกฤษนี่ทำเพลงออกมาต้องยอมรับเลยว่าไปไกลมากแสงเหลือน้อยแล้วแต่ยังไม่หมด

Under the same sun Scorpion เราอยู่ใต้พระอาทิตย์ดวงเดียวกันร้อนก็ร้อนเหมือนกันไหม้ก็ไหม้เหมือนกันนะครับไหม้ก็ไหม้เหมือนกันไม่ใช่ไหม้เหมือนกันแล้วก็เวลาไม่มีพระอาทิตย์มันก็ต้องมืดเหมือนกันนั่นเองคุณผู้ฟังเวลามาถึงช่วงท้ายแล้วไม่รู้จะบอกว่ายังไงมันต้องลากันแล้วล่ะครับเพราะเดี๋ยวสักครู่เคารพธงชาติในช่วง18นาฬิกานะฮะก็ขอให้คุณฟังมีความสุขกับวันที่1กรกฎาคมนะครับแล้วพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่เหมือนเดิมค่ำวันนี้ขอบคุณที่ให้ผมติดรถมาด้วยลาแค่นี้ขอบคุณสวัสดีครับ

ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้ว

0: าวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning ASEAN พร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า M-Cod News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
1: วัชรินทร์เศรษฐกุดันจากรายการ Good Morning ASEAN ค่ะนับวันอุณหภูมิโลกยิ่งระอุขึ้นท่ามกลางปัญหาและความท้าทายทั้งจากภูมิรัฐศาสตร์การเมืองเศรษฐกิจการค้ารวมทั้งผลจากภาวะโลกร้อนขึ้นเชิญชวนมาติดตามอัปเดตสถานการณ์โลกและอาเซียนกันในรายการ Good Morning ASEAN ทุกวันตั้งแต่ 6:00 นถึง 7:30 นนะคะ
0: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ 6:00 นถึง 7:30 นฟัง Good Morning ASEAN ทาง M-Cod News FM 100.5 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับ2มุมข่าวคุณอัญชลีพรผมไพศาลอยู่ท่านผู้ฟังเช่นเคยนะครับคุณอัญชลีพรครับสวัสดีครับ
3: พี่สายชาสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณอัญครับ
3: สว
2: ั
3: สดีค่ะสวัสดีค่ะได้ยินไหมคะ
2: ได้ยินครับเห็นภาพแล้วด้วยครับ
3: เดี๋ยวนะคะขออนุญาตแก้ไขเสียงแป๊บนึงนะคะ
2: ครับครับนะฮะก็พบกันช่วงเย็นวันนี้วันที่1กรกฎาคมนะครับก
3: ็หลายท่านคงไม่ได้ยินเสียงออกมาจากทางนี่เลยเดี๋ยวนี้ขอปรับเสียงนิดหนึ่งพี่เพื่อนน
2: ะก็วันนี้วันลอตเตอรี่ออก
3: ถ้าไม่ใส่หูฟังก็จะมีเสียงอันนี้ไม่มีเลย
2: ครับ
3: ขอบคุณท่านผู้ชมด้วยค่ะ
2: ก็ระหว่างที่รอคุณอันก็แสดงความยินดีนะฮะท่านที่ถูกรางวัลใครถูกอะไรบ้างก็แจ้งกันมานะครับส่วนท่านที่ไม่ถูกไม่ต้องแจ้งนะฮะก็ว่าเข้าใจอยู่ฮะเป็น
3: ค่ะพร้อมค่ะ
2: เป็นพลเมืองส่วนใหญ่ของประเทศไทยอยู่แล้วพูดถึงเรื่องวันหวยออกฮะบอกว่าใครถูกลอตเตอรี่ก็ส่งข่าวมาบอกกันหน่อยท่านผู้ฟังของเราแต่ว่าถ้าไม่ถูก
3: วันนี้วันที่1เนี่ยฮะ
2: ไม่ต้องถ้าไม่ถูกไม่ต้องบอกเพราะว่าก็เป็นพลเมืองส่วนใหญ่อยู่แล้วพอเข้าใจได้
3: เป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ
2: ครับ
3: ค่ะ
2: ก็มีความคืบหน้าเรื่องของกรณีแอร์โฮสเตสสายการบินไทยนะฮ
3: ะ
2: ที่ไปถูกจับที่เมลเบิร์นนำเข้าเฮโรอีนน้ำหนัก9ขีดนะหรือว่า900กรัมนะในถุงผ้า
3: ย่าม
2: ในถุงย่ามที่
3: เอาเข้าไป12ใบหรือว่า1โหล
2: ที่เป็นลักษณะเป็นเหมือนกับเขาใช
3: ้ซูเวเนียร์
2: ค่ะทอขึ้นใช่ไหมเป็นการทอขึ้น
3: ค่ะ
2: ก็ถ้ามีความคืบหน้าเรื่องแรกนี่ที่จะรายงานได้ทราบก็คือสื่อก็รายงานเหมือนกันทุกสำนักข่าวนะครับบอกว่านายกฉุนขาดสั่งการด่วนจากฝรั่งเศสนายกยังอยู่ฝรั่งเศสนะเข้าใจว่าวันนี้จะเป็นภารกิจวันสุดท้ายแล้วล่ะสั่งการด่วนจากฝรั่งเศสนัดถกใหญ่หน่วยปราบยาเสพติดแล้วก็การท่าอากาศยานสุกนี้วางมาตรการเด็ดขาดหลังแอร์การบินไทยลอบขนเฮโรอีนเข้าออสเตรเลียนายกบอกว่าทุบภาพลักษณ์ประเทศกระทบเป้าดันไทยเป็นศูนย์กลางการบินของภูมิภาคและแผนเข้าเป็นสมาชิก OECD ปี71อันนี้เป็นประเด็นเรื่องแรกนะก็บ้างก็บอกว่านายกกริ้วบ้างก็บอกนายกฉุนขาดแต่ว่าก็นี่แหละนายกอารมณ์ไม่ดีมากแล้วก็สั่งการมานะครับแต่ว่าก็จะเริ่มได้ก็ต้องรอนายกกลับมาก่อนวันศุกร์ส่วนนอกจากนี้มันก็มีโอละพ่ออะไรอยู่ด้วยนะคุณนัน
3: ค่ะ
2: อันแรกเลยก็คือไรเดอร
3: ์ผิดคน
2: ซึ่งปรากฏว่าไปเอาภาพโชว์แล้วว่าไรเดอร์คนนี้อะไรเงี้ยเจ้าตัวเขาเดือดร้อนเนี่ย

0: เขาก็เลยต้องไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันแล้วก็เดินทางมาที่ปปส.ให้ชี้แจงให้ข้อมูลไปให้ข้อมูลมาท่านเลขาปปส.ออกมาบอกว่าผิดคนคนเนี้ยเข้ามาวันที่23แต่กล่องเนี้ยมันมีคนเอามาส่งวันที่22มันก็แต่ว่าโอเคละมันเป็นของที่มาส่งถึงคุณมีนาด้วยกันทั้ง2ราย
1: คือทั้งตัววันเวลาก็ผิดและตัวลักษณะกล่องก็ผิดค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ๆผมดูในภาพ
1: คนละคนเลย
0: จริงๆมันก็น่าเห็นว่าเอ๊ะทำไมกล่องมันเราดูในห้องมันกล่องใหญ่นะ
1: ค่ะ
0: แต่นี่มันหิ้วมาเล็กๆ
1: ถุงดำ
0: ถือมาก็ทางปปส.ก็คงจะต้องไปตามดูนะว่าตกลงใครคือคนที่เอากล่องนี้มามอบให้ที่คอนโดของแอร์โฮสเตสดังกล่าวนะครับ
1: ค่ะ
0: ส่วนอีกเรื่องหนึ่งผมคิดว่าน่าจะสืบเรื่องมาจากวันนี้มีตำรวจของ
1: ออสเตรเลีย
0: นะครับทั้งที่เป็นตำรวจที่เขาเรียกว่าตำรวจ AFP นะฮะก็คือตำรวจแห่งสหพันธ์ออสเตรเลียเนี่ยหรือว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติออสเตรเลียนะแล้วก็มีเห็นบอกว่ามีคนที่ใส่เสื้อแจ็คเก็ตแล้วข้างหลังเนี่ยปรากฏว่าเขียนว่าเป็นนั่นนะฮะเป็น
1: มีทั้ง AFP แล้วก็มีทั้ง Australia Border Force ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่
1: ค่ะ
0: ก็
1: 2 หน่วยงาน
0: ที่เข้ามาแล้วก็ถือแฟ้มเอกสารเข้ามานะ
1: ค่ะ
0: ก็คืออะไรนะนอกจาก AFP แล้วก็มี ABFAustralian Border Force
1: ค่ะ
0: นะครับ ABF ซึ่ง ABF เนี่ยเขาจะเป็นหน่วยงานที่เขาจะดูทั้งเรื่องของ
1: ศุลกากร
0: ตรวจคนเข้าเมืองเขาจะดูทั้งเรื่องงานของตม.ของบ้านเรานะแล้วก็ดูในหน้าที่ศุลกากรด้วยดูเรื่องสัมพันธ์ละดูเรื่องการนำเข้าของเข้าออกด้วยทั้งคนทั้งของอ่ะเขาดูรวมหมดนะครับก็เห็นว่าถือแฟ้มเอกสารเข้ามานะไม่ยอมให้สัมภาษณ์สื่อเลยสื่อพยายามจะเซฮัลโหลอะไรก็พยายามก็ไม่พูดเลยไม่มีใครทักทายหรือว่าตอบไปในสื่อเลยแม้แต่แอะเดียวนะ
1: ก็มาทำหน้าที่เขาไม่มาให้ข่าวอะฮะ
0: ครับ
1: เขาจะพูดก็ต่อเมื่อมีการแถลงข่าว
0: หลังจากนั้นเนี่ยเลขาปปส.ก็แถลงก็กลายเป็นว่ามันมีข้อมูลที่น่าจะชัดเจนละแต่ผมก็ได้ยินมาก่อนหน้านี้ทางแอร์ที่เขาพูดกันนะ
1: ค่ะ
0: เขาบอกว่าคุณมีนาเนี่ยไม่ใช่ว่าถูกสุนัขดมกลิ่นแล้วก็พบว่ามีพิรุษในกระเป๋าที่โหลดเข้าเครื่องเธอจนกระทั่งนำไปสู่การสแกนแล้วก็เปิดกระเป๋ามาแล้วเจอไอ้
1: ไม่ใช่โดนดักจับว่างั้นเถอะ
0: ใช่แต่เพราะว่าในขั้นตอนซึ่งออสเตรเลียเนี่ยทุกคนเขาทราบอยู่แล้วว่าตรวจเข้ม
1: ค่ะ
0: ตอนตม.เนี่ยเขาก็ซักเรื่องตัวตนคุณเข้มอยู่แล้วพอรับกระเป๋าเสร็จคุณจะออกเนี่ยคุณจะเจอเนี่ยฮะคุณจะเจอตำรวจ ABF เนี่ยนะหน่วย ABF เนี่ยซึ่งเขาจะมีสูตรเลยเขาจะบอกเลยว่ากระเป๋าเขาจะมีสูตรในการถามเลยกระเป๋านี่คุณแพ็คมาเองหรือเปล่าในกระเป๋ามีอะไรบ้างนะมีข้าวของที่ไม่ใช่ของใช้ส่วนตัวไหมอะไรเงี้ยเขาจะถามเขาจะมีคำถามที่เป็นแพทเทิร์นอยู่นะซึ่งทุกคนต้องตอบหมดต้องตอบจนเคลียร์เรียบร้อยแล้วก็ปล่อยไปโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นแอร์หรือเป็นอะไรเนี่ยเขาก็จะตอบทุกอย่างให้ไม่มี
1: สิ่งที่จะโดนเปิดกระเป๋า
0: สิ่งที่จะต้องมาเปิดกระเป๋ากันดูอีกทีอ่ะ
1: ค่ะ
0: อย่างเช่นว่าถามว่าคุณแพ็คกระเป๋าเองใช่ไหมใช่ค่ะรับฝากของจากใครไหมหรือไม่ค
1: ่ะของหนูค
0: ่
1: ะ
0: มีของอะไรที่ไม่ใช่ของใช้ส่วนตัวคุณไหมไม่มีค่ะ อะไรประมาณนี้เขาก็โอเคโดยทั่วไปแล้วเขาก็ให้ผ่านไปได้แต่คุณมีนาเนี่ยเธอเนี่ยโอเคเห็นเขาบอกว่าตอบว่าไม่ได้รับฝากของอะไรกันจริงแต่ถามในการถามว่าแล้วมีของอะไรที่ไม่ใช่ของใช้ส่วนตัวไหมเธอบอกว่ามีกระเป๋าย่ามอยู่12 ใบคราวนี้เจ้าหน้าที่ก็ไม่รู้ว่า

0: แล้วมันคืออะไรยังไงเพราะว่ามันก็เป็นสิ่งที่จู่ๆแล้วคนทั่วไปมักจะไม่ตอบเขาจะตอบว่าไม่มีก็จบกันไปว่าอันนี้ตอบว่ามีมีปั๊บเขาก็ต้องเชิญไปที่ให้เปิดกระเป๋านั่นแหละเขาบอกเป็นที่มานะอันนี้เป็นข้อมูลที่ออกมาจากการแถลงของทางเลขาปปส.ด้วยนะฮะแล้วก็ผมก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นข้อมูลที่ทางฝ่ายออสเตรเลียเขาเอามาส่งให้เป็นรายละเอียดว่าในก่อนการจับกุมระหว่างการจับกุมอะไรต่างๆเนี่ยผู้ต้องหานะก็คือตัวแอร์คุณมีนาเนี่ยได้มีพฤติกรรมอย่างไร
1: ถ้าเราไปดูใน Facebook ของปปส.เลยนะคะเขียนว่าสำนักงานปปส.เนี่ยเขาเขียนอย่างนี้ค่ะว่าแถลงความคืบหน้าคดีแอร์โฮสเตสคนยาเสพติดพาดหัวเหมือนนักข่าวเขียนเลยยืนยันไรเดอร์ที่เข้าพบเป็นคนละคนแล้วก็เร่งล่าตัวบงการบัญชีอวตารที่ชื่อว่าโรสนี่ปปส.พาดหัวเองนะฮะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวนี้เขาเขียน
0: นักข่าวเขาไปทำงานปปส.กันเยอะ
1: เขาแถลงเขาเขียนใน Facebook เหมือนนักข่าวเขียนเขาพาดหัวให้เรียบร้อยเลย
0: ไม่ใช่
1: เขา
0: คือพูดง่ายๆว่าพาดหัวให้เสร็จไปถึงก็ไม่ต้องไปผ่าน
1: เขาไม่ได้ใส่แค่คอนเทนต์นะคะเขาพาดหัวให้นักข่าวเลยนี่ที่ฉันอ่านจาก Facebook ของสำนักงานปปส. ONCB เร่งล่าตัวบัญชีอวตารที่โรสค่ะพันตำรวจตรีสุริยาสิงห์กำมลเลขาพร้อมด้วยนายคณิศรภาพีรนนท์ผอ.สำนักงานปราบปรามของปปส.ร่วมการแถลงข่าวกรณีนี้นะคะAFP ที่เราเรียกเนี่ยในปปส.เขาใช้คำว่าตำรวจสหพันธรัฐตำรวจสหพันธ์ออสเตรเลียค่ะ
0: ใช่ Australian Federal Police
1: เขาใช้คำง่ายๆเลยตำรวจของสหพันธ์ออสเตรเลียนะคะแล้วก็ประเด็นก็คือจากการตรวจสอบพยานหลักฐานเทียบเคียงภาพวงจรปิดอย่างละเอียดเจ้าหน้าที่ยืนยันว่าไรเดอร์รายนี้ไม่ใช่ผู้ต้องสงสัยผิดวันผิดเวลาอย่างที่ว่านะคะ
0: ครับ
1: ไอ้กล่องที่ส่งกระเป๋ายาเสพติดมาเนี่ยมันเป็นลังกระดาษสีน้ำตาลส่วนไรเดอร์ที่มาแสดงตนเนี่ยเป็นกล่องพลาสติกสีดำแต่งตัวก็ไม่เหมือนสีหมวกกันน็อกก็ไม่เหมือนเพราะฉะนั้นไรเดอร์คนนั้นโปรดมาพบเจ้าหน้าที่เดี๋ยวนี้แล้วก็จะขยายผลล่าตัวการใหญ่ต่อไปตำรวจออสเตรเลียบอกว่าในกระเป๋า12ใบมันฝังไว้แค่2ใบเท่านั้นนะคะพี่ไพศาลไม่ได้มีครบ12ใ
0: บ
1: ในโหลนึงที่เอาไปอ่ะฝังไว้ในเนื้อผ้าเลยค่ะ2ใบและเขาก็กรีดกระเป๋าเพื่อชั่งน้ำหนัก1ใบพบว่าขนาดในใบนึงน่ะมีประมาณ900กรัมเจ้าหน้าที่ออสเตรเลียได้ทำการกรีดกระเป๋าเพื่อชั่งน้ำหนัก1ใบพบว่ามียาเสพติดประมาณ900กรัมจึงคาดการเบื้องต้นว่ากระเป๋าทั้ง2ใบน่าจะมียาเสพติดรวมกันขอแก้ไขข้อมูลใหม่นะคะที่เราพูดว่าเอาเข้าไปแค่900กรัมหรือว่า1กิโลเป็น2กิโลค่ะ
0: สรุปแล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: ข้อมูลล่าสุด
1: นี่คือข่าวจากปปส.ค่ะขนาด1ใบที่กรีดเขย่าออกมาได้900กรัมอีกใบนึงยังไม่ได้เขย่าในข่าวเขียนว่าเบื้องต้นทั้ง2ใบจะมีน้ำหนักยาเสพติดรวมกันไม่เกิน2กิโลกรัมขณะนี้อยู่ระหว่างรอผลการตรวจจากห้องปฏิบัติการอย่างเป็นทางการข้อมูลใหม่นะ2กิโลนะคะไม่ใช่กิโลเดียวค่ะเลขาปปส.ยืนยันว่ายาเสพติดประเภทไอซ์เฮโรอีนยาบ้าไม่ได้มีการผลิตในประเทศไทยแต่ถูกนำเข้ามาจากพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำในประเทศเพื่อนบ้านส่วนการบรรจุหีบห่อหรือซุกซ่อนลงในเนื้อผ้าเกิดขึ้นได้ทั้งในไทยและประเทศเพื่อนบ้านคือมันก็ฟังดูดีนะว่าเราไม่ได้ผลิตแต่เราเป็นฮับในการส่งออกเลยนะคะพี่ไพศาลในส่วนผู้ว่าจ้างที่ชื่อโรสเนี่ยบัญชีโรสปปส.ไม่ปักใจเชื่อข้อมูลหน้าโปรไฟล์และกำลังเร่งติดตามผู้ใช้งานที่แท้จริงแล้วเขาก็บอกว่าเขาบูรณาการทำงานกันไม่ว่ากรมศูนย์ของเรา DSI ของเราก็ไปร่วมมือกันกับตำรวจของออสเตรเลียแล้วก็เป็นการร่วมมือกันภายใต้ชุดปฏิบัติการร่วม Task Force Storm ค่ะวันที่1กรกฎาคมนี้ในช่วงบ่ายได้มีการหารือกับตัว

0: งานจาก AFP เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกมุ่งลากไส้ตัวการใหญ่และขบวนแต่ว่าในข่าวของปปส.เนี่ยไม่ได้พูดเรื่องว่า
1: อันนั้น
0: มีนาเดินเข้าไปบอกเองไม่ได้บอกเองเลยนะ
1: อันนั้นเป็นสิ่งที่ท่านเลขาท่านแถลงข่าว
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะโดยมีเจ้าหน้าที่ของ
0: ออสเตรเลียนั่ง
1: ออสเตรเลียก็ยืนอยู่ด้วย
0: ใช่แต่ว่าแปลกนะถ้าจะพาดหัวให้หน่อยก็ไม่มีข้อมูลตรงนี้ใส่เข้ามาในข่าวเลยแต่ข้อมูลในข่าวของคุณเนี่ยที่สำคัญที่สุดคือยาเสพติด2กิโลไม่ใช่กิโลเดียว
1: ครับ
0: นี่คือประเด็นสำคัญนะคะปริมาณยาเสพติด
1: ครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาคุยกันนะครับ
0: ค่ะ
2: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา M-Cot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์

0: ุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คิดง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
5: สิบแปดนาฬิกาสิบเก้านาทีครับมาติดตามสองมุมข่าวกันต่อนะครับคุณอันครับ
6: บางคนเขาไม่เชื่อเรื่องที่ว่าอยู่ๆมีนายจะไปบอกกับตำรวจว่ามีกระเป๋า12ใบมาด้วยมันผิดวิสัยมากเลยให้เราขนของผิดกฎหมายหรือเราไม่ได้ขนของผิดกฎหมายแค่เราไปเที่ยวกลับมาแล้วเราก็มีรองเท้าใหม่ๆมาสัก2คู่มีเครื่องสำอางมาสัก 2-3 ชิ้นเราก็จะไม่บอกตำรวจอะค่ะมันบางคนไม่เชื่อเลยว่าอยู่ๆชีจะไปสารภาพว่ามีกระเป๋า12ใบอย่างเงี้ย
5: ก็โอเคก่อนหน้านี้เนี่ยผมก็เห็นมันมีข่าวที่ออกมาทำนองว่าเป็นรายงานข่าวนะไม่ได้ระบุตัวตนแต่ว่าเป็นเพื่อนแอร์โฮสเตสที่ไปในเที่ยวบินเดียวกันเนี่ยให้ความเห็นว่าแปลกใจเหมือนกันที่มีนาเนี่ยดูจะไปแสดงเจตนาที่จะทำให้ในที่สุดแล้วต้องถูกเปิดกระเป๋ามีการคอมเมนต์อย่างนี้นะ
6: อ๋อพี่ได้ยินอย่างนั้นเลย
5: มันมีรายงานเป็นข่าวอยู่เนี้ยแต่ว่าเราก็คิดว่ามันไม่มีอะไรที่มันเป็นตัวตนผู้ที่ให้ข้อมูลที่ชัดเจนจนกระทั่งวันเนี้ยเมื่อตำรวจของทางออสเตรเลียเขามานะแล้วก็อันนี้มันเป็นการแถลงของเลขาปปส.ยังเป็นทางการ
6: แล้วก็ต่อหน้า
5: เขาบอก
6: ออสเตรเลียด้วย
5: ใช่
6: มันจะเป็นอย่างอื่นก็ยาก
5: มันเขาคือเพื่อที่จะเคลียร์ว่าตกลงสรุปว่าที่เจอเนี่ยที่มีข่าวก่อนหน้านี้ว่าเป็นเพราะว่าสุนัขดมกลิ่นอะไรเงี้ยไม่ใช่ตกลงเป็นเพราะว่าขั้นตอนเนี้ยซึ่งทุกคนที่เขาเป็นแอร์แล้วเคยเข้าคนที่เคยเข้าออสเตรเลียก็จะทราบเลยมีขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนสุดท้ายเลยปกติแล้วเราจะเดินผ่านศุลกากรเราก็จะมีเส้นแดงเส้นเขียวใช่ไหมแต่สำหรับออสเตรเลียไม่ใช่หรือคุณต้องไปเจอเจ้าหน้าที่ไม่มีแดงมีเขียวมาแล้วเขาจะต้องดักถามคุณทุกคนเขาจะต้องดักถามผู้โดยสารทุกคนเลยนี่คำถามสั้นๆไม่กี่คำถามกระเป๋าแพ็คเองใช่ไหมครับไม่เคยเปิดใช่ไหมอะไรเงี้ยมันจะมีแล้วก็ขั้นตอนที่ทำนำไปสู่การตรวจค้นแล้วจนทับเจอเนี่ยเป็นว่าเธอเป็นคนที่ให้ข้อมูลเองทำให้เจ้าหน้าที่เขาต้องเปิดกระเป๋าสรุปว่าอย่างนั้นกันแล้วกันซึ่งมันก็เลยเกิดปริศนามากมายเลยว่ามันเรื่องอะไรทำไมจะต้องไปทำอย่างนั้นแต่ว่าเขาบอกว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยพอต่อสู้คดีแล้วเธอมีโอกาสจะหลุดนะด้วย
6: ทั้งบริสุทธิ์ใจทั้งไม่รู้ไม่เห็น
5: ด้วยข้อมูลตรงนี
6: ้โดนหลอกจากเยลโลสอะไรอย่างเงี้ยสารภาพก็หลอก
5: ใช่ใช่แล้วก็พร้อมเลยพร้อมแบบคือถ้าเป็นคนที่รู้ว่ามีสิทธิ์ยาเสพติดมีสิ่งผิดกฎหมายเนี่ยคงจะต้องพยายามปกปิดให้มากที่สุดใช่ไหมแต่นี่แสดงความบริสุทธิ์ใจแล้วก
6: ็ไม่ได้คิดว่าม
5: ันเป็นอะไรที่ดีเข้าใจว่าเขาคงเก็บพงเก็บผ้าไว้หมดอะว่าเธอคงยังไม่แสดงอาการที่ดูแล้วมีพิรุธอะไรนะคล้ายๆแบบใสๆซื่อๆคิดว่าไม่มีอะไรแต่เพียงแต่ว่ามันมีของที่ไม่ใช่ของใช้อยู่จริงก็คือเป็นกระเป๋าอะไรพวกนี้เราอาจจะกลัวหรือไม่ป่ะเดี๋ยวเกือบว่าเขาบอกขอให้เปิดแล้วเจอพวกนี้แล้วบอกอ้าวแล้วไหนคุณบอกว่า มีแต่ของใช้ส่วนตัวแล้วอันนี้เป็นต้อง12ใบอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ของใช้ส่วนตัวแน่มีเหมือนกัน12ใบผมนี่ผมคิดแทนนะว่าในขณะนั้นในหัวเธอจะคิดว่าอย่าอะไรยังไงบ้างแต่มันคือที่มาที่ข้อมูลล่าสุดยืนยันว่าเป็นอย่างนั้นที่ทำให้เธอถูกจับกุม
6: ฟังดูก็น่าจะดีหน่อยที่เธอไม่ได้ไปรู้เห็นหรือว่าโทษก็น่าจะเบาลงอะค่ะเพราะว่าดิฉันก็ดูได้คุยกับผู้สื่อข่าวที่เขาจะตามข่าวในต่างประเทศมาโดยตลอดข่าวในต่างประเทศโดยตลอดเมื่อวานเนี้ยมันตรงกันข้ามกับที่แถลงวันนี้ก็แล้วกันใช้คำเนี้ย
5: มันเป็นกระบวนการเลยใช่ไหม
6: มันฟังดูไม่ดีค่ะแต่ว่าถ้ามันเป็นอย่างนี้ก็โอเคก็ไม่พูด
5: คือวันนี้เนี่ยก็มีท่านรองเลขาปปส.ท่านหนึ่งนะเป็นสุภาพสตรีมาให้สัมภาษณ์รายการของช่อง3เป็นรายการช่วงที่ไม่ได้ออกอากาศทาง
6: เป็นออนไลน
5: ์เป็นไอทางแพลตฟอร์มของเขาอะรู้สึกพิธีกรคุณสรยุทธเขาจะถามว่าเคสของคุณมีนาเนี่ยถือเป็นเคสแรกใช่ไหมที่แอร์โฮสเตสเป็นคนนำเฮโรอีนยาเสพติดเข้าออสเตรเลียรองเลขาบอกว่า
6: ไม่ใช่
5: เกิดขึ้นก่อนหน้านี้อีกหนึ่งรายไม่นานมานี้เกิดขึ้นหนึ่งรายเป็นแอร์โฮสเตสของสายการบินเช่นกันไม่บอกว่าสายการบินไหนแต่ถูกสกัดได้ที่สุวรรณภูมิยังไม่ได้เดินทางไปถึงออสเตรเลียแต่ว่าเป็นลูกเรือที่จะ
6: บินจากสุวรรณภูมิไป
5: จากสุวรรณภูมิไปออสเตรเลียเหมือนกันแต่ถูกสกัดจับได้ที่สุวรรณภูมิซะก่อนก็บอกว่าแล้วมันยังไงมีความเชื่อมโยงไหมบอกว่าเป็นเรื่องที่ปปส.กำลังสืบในเชิงลึกอยู่ว่าน่าจะเป็นกระบวนการที่มีความเชื่อมโยงไหมคือใช้ลูกเรือของสายการบินลักลอบนำเข้าไปในรูปแบบซุกซ่อนอะไรต่างๆเข้าไป
6: คือในความเป็นจริงมันมีการออกคำเตือนมาอยู่แล้วนะคะก่อนหน้านี้ก็คืออย่างที่อังกฤษเนี่ยพลเมืองของเขาโดดจับบ่อยขึ้นเนื่องจากเขาก็เอาพวกที่หน้าใหม่ที่ไม่เคยเข้าอยู่ในวงการพวกนี้รับฝากของแล้วก็เดินทางกลับไปประเทศเขาก็โดนนี่ก็เหมือนกันใช้คนที่เป็นหน้าใหม่ที่ไปอยู่ในวงการแล้วก็มีความดูมันจะมีความน่าเชื่อถือไม่น่าจะมาต้องขนยาเสพติดเข้ามาใช้เข้ามาอยู่ในวงการนี้ค่ะพี่ไพศาลนักท่องเที่ยวอังกฤษได้ออกจดหมายเตือนแล้วเตือนอีกก็เพิ่งออกมาเมื่อวานนี้ด้วยใช่ไหมคะ
5: ครับ
6: เตือนในเรื่องไม่ดิฉันไม่แน่ใจว่าอ่านให้ท่านผู้ชมได้ฟังไปรอบหนึ่งหรือยังเมื่อวานนี้ก็มีเตือนค่ะ
5: คือนะของเราเนี่ยผมคิดว่าที่นายกเขารีบแจ้งมาเลย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามยาเสพติดแล้วก็การท่าอะไรต่างเนี่ยให้เตรียมประชุมกันวันศุกร์ท่านนายกกลับมาจะรีบประชุมด่วนเลยหามาตรการสกัดกั้นเพราะว่ามันติดกันเลยนะเพียงแต่ว่า

0: Development Office ค่ะ Foreign Commonwealth and Development Office Hashtag Thailand Read our latest travel advice for updated information about cannabis ถ้าคุณ
1: กัญชาแหละ
0: ถ้าคุณอนุทินจะโกรธคุณอนุทินต้องรู้ด้วยนะคะว
1: ่
0: านโยบายที่ทำให้คนเข้าถึงกัญชาได้มากขึ้นในประเทศไทยเนี่ยมันส่งผลกระทบกับประเทศไทยมากกระทรวงการต่างประเทศของอังกฤษเครือจักรภพและการพัฒนาแห่งสหราชอาณาจักรได้อัปเดตคำเตือนสำหรับชาวอังกฤษที่เข้ามาในไทยเมื่อวานนี้ค่ะโดยระบุว่ามีรายงานว่าพลเมืองอังกฤษถูกจับขณะขนกัญชาออกจากไทยและยังพบกรณีที่ถูกจับขณะต่อเครื่องที่สนามบินในประเทศอื่นๆปัจจุบันสนามบินนานาชาติหลายแห่งมีเทคโนโลยีและระบบรักษาความปลอดภัยในการตรวจจับสิ่งของผิดกฎหมายซึ่งอาจนำมาใช้สแกนสัมภาระของผู้โดยสารที่เดินผ่านสนามบินเดินทางผ่านสนามบินสถานทูตอังกฤษขอเตือนพลเมืองห้ามพกพากัญชาหรือรับหิ้วของให้ผู้อื่นขณะเดินทางคนของเขาเสียอนาคตไปเยอะมากหลังจากที่มาเที่ยวประเทศไทยค่ะพี่ไพศาลค่ะหลังจากมาเที่ยวประเทศไทยก็ทั้งรับจ้างทั้งพกของไปแล้วก็ไปเจอโดนจับในประเทศที่มีโทษรุนแรงในมาเลเซียก็มีนะคะที่ไปโดนจับในมาเลเซียเดินทางจากประเทศไทยแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ทำให้ออสเตรเลียเนี่ยเขาจับพวกยาเสพติดนี้ได้เยอะก็เพราะว่าตั้งแต่ปี2565ที่เราเนี่ยเริ่มมีกัญชาเสรีมันทำให้เปลี่ยนโปรไฟล์ความเสี่ยงของไทยในรายงานวิเคราะห์จากกองกำลังพิทักษ์ชายแดนของออสเตรเลียคือ ABF เนี่ยว่านี่คือความเสี่ยงระดับสูงค่ะเขาจัดการเที่ยวบินที่มาจากเมืองไทยให้อยู่ในพื้นที่เฝ้าระวังสีแดงเลยดอกกัญชาแห้งน้ำมันกัญชาผลิตภัณฑ์อาหารผสมกัญชาและทั้งหมดที่เขากองตะข่ายกางตะข่ายดักจับกัญชาเลยมีผลทำให้เฮโรอีนจากประเทศไทยโดนจับไปด้วยค่ะก็ข่าวนี้ก็ออกมาต่อเนื่องกันกับข่าวที่บอกว่าคุณอนุทินฉุนจัดนี่แหละอนุทินฉุนจัดแอร์สาวฮิ้วเฮโรอีนสั่งด่วนจากฝรั่งเศสนัดถกใหญ่ปราบยาสุกนี้วันกระทบฮับการบินแล้วก็วันการเข้า OECD ทั้งหมดเนี่ยมันเริ่มต้นจากกัญชานั่นแหละกัญชาปี65ของคุณ
1: ซึ่งก็แปลกนะจนถึงบัดนี้ก็ยังไม่มีกฎหมายหรือว่ามาตรการอะไรที่จะจัดระเบียบให้ชัดเจนนะคือคุณจะเปิดแค่ไหนแล้วควบคุมยังไงต่างๆก็ยังไปปล่อยกันไปอย่างนั้น
0: แล้วพวกเรารวย
1: เราก็บอกว่าไม่ได้
0: เสรีกัญชากันทุกบ้านเนี่ยรวย
1: ไม่ได้เสรีแล้วก็พูดไปแต่ว่าในทางข้อที่จริงเราก็เห็นอยู่ว่าร้านไอ้กัญชาเหล่านี้ก็ยังมีอยู่ทุกหัวและแหงของประเทศไทยโดยเฉพาะเมืองท่องเที่ยวยุบเลย
0: ปี้อะไรของเขานะเขาจะเรียกเมล็ดพันธุ์แห่งความสุขอะไรอย่างเงี้ยแฮปปี้ซีด
1: อะไรก็ไม่รู้แล้วเรียกกันนะ
0: แต่
1: มันยังมีอยู่หมดแล้วก็มันก
0: ็แล้วก็ทำให้ภาพพจน์ประเทศไทยเป็นแบบนี้แล้วก็เป็นความจริงด้วยที่โดนจับมากที่สุดที่ออสเตรเลียก็เพราะเขากางตะข่ายดักกัญชาก็เลยได้เฮโรอีนไปด้วย
1: ผมเห็นเดินเข้าไปในร้านพวกนี้ก็ไม่น่าจะเป็นคนป่วยมั้งก็ถูกปกติดี
0: หมอเองหมอก็ไม่จ่ายค่ะพอหมอบอกว่ามาตรฐานยาทั่วโลกมันไปไกลแล้วคุณจะย้อนกลับมาใช้ตรงนี้โดยที่มันยังไม่ได้มีเดี๋ยวพูดกันก็จะโกรธ
1: พูดกันเยอะอาจารย์เดชาก็จะโกรธ
0: คนที่เขาข้างใครก็เยอะอยู่
1: ที่เขาเชื่อถือเขาผลักดันเขาอยู
0: ่แล้วก็ส่วนยาแต่ทุกวันนี้มันยาที่ไหนล่ะ
1: ไม่ถึง 10% ของการใช้ประโยชน์เรื่อง
0: ที่คุยกับหมอจริงหมอก็ไม่ใช้หมอบอกว่าก็มันมีคู่มือในการใช้ยาที่มันได้ประสิทธิภาพอยู่ฝั่งอีกฝั่งนึงก็บอกก็หมอไม่ใช่เพราะหมอเป็นทาสบริษัทยา
1: 80-90% เป็นเรื่องของเนี่ยนันทนาการ
0: ไม่เชื่อไปถามเสียไหมดูสิถามนางงามนั่นก็ได้โรสนะ
1: ใช
0: ่ถามเสียไหมกับนางงามนั่นก็ได้ ป็นป่วยเป็นโรคอะไรกันเหรอ
1: สายเขียวโดยตรงอยู่
0: นะเขาป่วยเป็นโรคอะไรกันนะฮะ

0: นั่ง
1: โอเคพักกันก่อนนะเดี๋ยวกลับมาครับ
0: ค่ะ
2: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้า

0: ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป เอ็มคอร์ดคอนเน็กต์แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 เอ็มคอร์ด HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
5: สิบแปดนาฬิกา33นาทีนะครับมาคุยต่อนะครับคุณอันครับ
6: ค่ะพูดเติมนิดนึงคือเรื่องเฮโรอีนก็เฮโรอีนนะคะแต่ว่าอยากจะฝากคุณอนุทินด้วยว่ากัญชาเนี่ยตกลงว่าจะปล่อยให้เป็นอย่างนี้ตลอดไปหรือเปล่า
5: อืม
6: มันก็เสียภาพพจน์นะประเทศต่างๆต้องมาไล่จับกัญชาจากประเทศไทยหรือว่าอังกฤษเองออกจดหมายเตือนแล้วเตือนอีกแล้วก็ไม่เห็นมีตัวเลขประเมินมาเลยนะคะที่เคยพูดว่าเราจะปลูกกัญชาได้ทุกบ้านบ้านละ4ต้น6ต้นเนี่ยแล้วมันมีคำว่าเราจะรวยจากกัญชาที่เราสามารถปลูกได
5: ้อ๋อตอนนี้ไม่พูดกันแล้ว
6: ก็อยากจะทราบ
5: ที่ปลูกกันบ้านละ10ต้นก็ต้องรีบถอนออกหมด
6: อยากจะทราบว่ามีงานมีการสำรวจไหมว่าเศรษฐกิจในประเทศไทยเนี่ยมันดีหรือว่าเรารวยขึ้นจากการปลูกกัญชาตามนโยบายของพรรคการเมืองที่สนับสนุนด้วยค่ะหรือว่าตัวเลขผู้ป่วยที่เข้าถึงยาจากกัญชาอะไรอย่างเงี้ยก็เอาตัวเลขมาดูบ้างก็ดีเหมือนกันนะฮะค่ะ
5: ในตอนพูดก็ดูมันยิ่งใหญ่
6: เราจะรวยใช่ไหมที่ฉันจำไม่ผิดใช่ไหมพี่วิสารเราจะรวยกันทุกคนจากการปลูกกัญชากันทุกบ้านอะไรอย่างเงี้ย
5: ก็คล้ายๆทำนองนั้นแต่
6: เหมือนจะพูดว่าเราจะรวยกันแล้วอะไรเง
5: ี้
6: ย
5: น่าจะมีงั้นนะแต่ไอ้ตอนหลังนี่กลายเป็นว่ารวยจนรวยไม่ไหวแล้วใช่ไหม
6: รวยจนรวยไม่ไหวแล้ว
5: รวยจนรวยไม่ไหวแล้วรวยจากกัญชาแล้วมารวยอย่างอื่นด้วยอะไรทำนองนั้นหรือเปล่า
6: ค่ะ
5: ตบท้ายเรื่องของแอร์สาวเนี่ยปปส.ยืนยันว่ามีข้อมูลตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางหมดแล้วนะข้อมูลเรื่องของยาเสพติดล็อตที่มีการลำเลียงผ่านแอร์ไปที่ออสเตรเลียเนี่ยก็คือเขาเนี่ยทางเข้าใจว่าจะเป็นข้อมูลทางฝั่งออสเตรเลียนะเขาสามารถทราบแล้วว่าใครคือผู้ที่จะมารับกระเป๋าจากแอร์มีนาแล้วอยู่ในขบวนการอะไรเป็นเกี่ยวข้องอะไรยังไงเนี่ยมีข้อมูลตรงนั้นละก็กำลังดำเนินการตามขั้นตอนของการจับกลุ่มต่อไป
6: ข่าวที่มาเมื่อวานเนี่ยที่เขาประเมินจากข่าวจากออสเตรเลียทั้งหมดเนี่ยนะพี่ไพศาลมันคนละเรื่องกับที่แถลงวันนี้เลยอ่ะพูดเหมือนกับว่าตำรวจออสเตรเลียเนี่ยรู้แล้วก็ล็อกแล้วก็รู้ต้นทาง

0: รู้ปลายทางรู้กระบวนการทั้งหมด
1: ใช
0: ่ข่าวออกมาแบบนี้ฮะ
1: ครับ
0: ฮะจะโอเคจากคำแถลงก็เป็นอีกทาง
1: ก็บอกว่าผู้แทน AFP นำแฟ้มเอกสารปกสีดำก็เข้ามาด้วยเนี่ยนะผมดูเนี่ยตอนแถลงแล้วกันนะพันตุรตีสุริยาเปิดเผยภายหลังร่วมประชุมหารือและแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการข่าวกับตัวแทน AFP และเจ้าหน้าที่ ABF นานกว่า1ชั่วโมงว่าภายหลังจากที่ได้มีการประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่ AFP และ ABF ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นทางในการดำเนินการตรวจค้นและจับกลุ่มนางสาวมีนาที่ประเทศออสเตรเลียโดยวันนี้เป็นการประชุมร่วมกันภายใต้โครงการเฉพาะกิจร่วมนะ Task Force Storm ซึ่งมีมาตั้งแต่ปี2559อย่างไรก็ดีการหารือในวันนี้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลการสืบสวนสอบสวนตั้งแต่เริ่มการจับกลุ่มและเป็นการติดตามความคืบหน้าการดำเนินการของทั้งสองฝ่ายทำให้เราทราบถึงที่มาและต้นตอของกระบวนการซึ่งเรามีข้อมูลร่วมกันทั้งหมดแล้วแต่รายละเอียดอาจจะต้องขอสงวนไว้เล็กน้อยเพราะเรามีความปรารถนาร่วมกันที่จะพิสูจน์ทราบถึงสิ่งที่สร้างความเดือดร้อนให้กับประเทศไทยและประเทศออสเตรเลียพันตุรตีสุริยาบอกว่าตอนนี้ในภาพรวมการดำเนินคดีกับทางนางสาวมีนาต้องเรียนว่ามาตรฐานการทำงานของออสเตรเลียนั้นเขาได้ให้ความเป็นธรรมและมีการจัดหาทนายให้กับนางสาวมีนาส่วนการขยายผลว่าใครเป็นคนส่งหรือเป็นเครือข่ายอย่างไรนั้นเราก็ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกแต่เนื่องจากอยู่ระหว่างการขยายผลทั้งสองประเทศจึงขอสงวนข้อมูลไว้เล็กน้อยนะส่วนกรณีที่มีประเด็นว่านางสาวมีนาแสดงเจตจำนงขอสำแดงสิ่งของที่นำพามาในสัมภาระกระเป๋าเดินทางนั้นพันตรีสุวิยาบอกว่าข้อที่จริงตรงนี้เป็นขั้นตอนของการตรวจพบกระเป๋าที่มียาเสพติดตั้งแต่ในชั้นต้นประเด็นนี้มีความชัดเจนแล้วว่าเมื่อนางสาวมีนาเดินทางมาถึงสนามบินแล้วมีการตรวจโดยศุลกากรก็จะมีการสอบถามอยู่แล้วซึ่งเป็นข้อกำหนดของทางออสเตรเลียเพราะลูกเรือแต่ละคนหากใครนำพาสิ่งของที่ไม่ใช่ของตัวเองติดตัวมาด้วยหรือในกระเป๋ามีสิ่งของที่จะต้องสำแดงหรือไม่ซึ่งทางการออสเตรเลียย่อมมีการสอบถามทุกคนอยู่แล้วในกรณีนางสาวมีนาก็ได้ตอบว่าตัวเองนำกระเป๋า12ใบและยินยอมให้มีการตรวจสอบจึงเป็นที่มาที่ศุลกากรเข้าตรวจสอบและพบว่าส่วนหนึ่งเป็นเฮโรอีนซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบในห้องแลบยังไม่ได้ผลชัดเจนว่ามีจำนวนและปริมาณเท่าไหร่นะพันตรีสุริยาบอกว่าหากถามว่าการแสดงเจตจำนงสำแดงสัพพละสิ่งของที่นำพาไปด้วยจะเป็นข้อต่อสู้ที่ช่วยให้นางสาวมีนาได้รับความยุติธรรมหรือไม่นั้นบอกว่าเรื่องข้อต่อสู้ให้เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมของออสเตรเลียขณะนี้เราไม่ได้นิ่งนอนใจว่าเขาเป็นคนผิดจริงหรือไม่หรือเป็นคนที่ตกเป็นเหยื่อในการนำพายาเสพติดออกนอกประเทศหรือไม่ซึ่งทางการออสเตรเลียค่อนข้างให้ความเป็นธรรมโดยแต่งตั้งทนายในการเป็นผู้ช่วยเหลือทางด้านกฎหมายขณะนี้อยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนขยายผลการทำงานซึ่งต้องขอสงวนรายละเอียดไว้เล็กน้อยแต่มีตัวละครที่เกี่ยวข้องจริงๆที่อยู่รอรับของปลายทางส่วนจะเป็นคนไทยหรือคนต่างชาตินั้นยังไม่ขอเปิดเผยเพราะอยู่ในกระบวนการติดตามตัวของออสเตรเลียและทราบว่าทางออสเตรเลียก็ยังไม่ได้มีการออกหมายเรียกต่อบุคคลใดเพราะเป็นเรื่องระหว่างการสืบสวนอยู่ส่วนจำนวนตัวละครที่เกี่ยวข้องยังประมาณไม่ได้ขนาดนั้นว่ามีกี่คนแต่รู้ว่ามีคนรับและคนส่งของส่วนคนส่งของคนรอรับและคนโอนเงินเราก็ต้องขยายผลให้เกิดความครอบคลุมแต่ด้านข้อมูลให้มากที่สุด
0: จากการแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกนะคะเขารู้ข้อมูลบุคคลปลายทางที่จะมารอรับพิสพัสดุต่อจากมีนาแล้วรวมถึงพบตัวละครสำคัญที่มีความเชื่อมโยงทั้งผู้รับผู้ส่งผู้ทำธุรกรรมการเงินและเครือข่ายลำเลียงยาเสพติดจากแหล่งผลิตผ่านไทยไปยังออสเตรเลียด้วยค่ะรู้ผู้ทำธุรกรรมทางการเงินและเครือข่ายลำเลียงยาเสพติดจากแหล่งผลิตผ่านไทยไปยังออสเตรเลียด้วยแต่เรายังต้องสงวนรายละเอียดและสัญชาติไว้เพื่อความรัดกุมในการติดตาม

0: กุมค่ะดูเหมือนจะรู้หมดเลยนะ
1: ครับ
0: อัน
1: นี้ก็เป็นความคืบหน้านะครับล่าสุดในวันนี้ของเรื่องกรณีนี้นะครับ
0: เคยอ่านบทสัมภาษณ์คุณสาไหมคะพี่ไพศาล
1: คุณสาเลยฮะ
0: ใช่ค่ะสื่อมวลชน
1: โอเพียมวอลลอร์ด
0: สื่อมวลชนไทยเนี่ยในยุคประมาณ20ปีที่แล้วเนี่ยเข้าไปสัมภาษณ์คุณสาหลายรอบนะฮะแล้วเขาก็เล่าว่าก่อนที่เขาจะไปถึงคุณสาได้เนี่ยเขาต้องนั่งบนหลังลาไปทั้งหมด 4-5 ชั่วโมงถึงจะเจอรถแล้วก็นั่งรถต่อไปอีกชั่วโมงหนึ่งถึงจะไปถึงฐานของขุนสาแล้วก็ตรงฐานของขุนสาเนี่ยมีลานจอดเฮลิคอปเตอร
1: ์
0: ประเด็นมันอยู่ตรงนั้นค่ะประเด็นมันอยู่ที่ว่าถามว่าทำไมยาเสพติดเนี่ยถึงปราบไม่ได้เขาก็ถามนักข่าวไทยกลับมาว่ากว่าคุณจะมาถึงที่นี่คุณมายังไงคุณนั่งลามา5ชั่วโมงแล้วนั่งรถอีกชั่วโมงหนึ่งแต่พอคุณมาถึงนี่คุณมีเฮลิคอปเตอร์เลยคุณคิดว่าคนที่ขนยาเสพติดเขามาทางไหนแล้วคุณคิดว่าใครอ่ะที่ขึ้นฮอลงฮอได
1: ้ขุนสานี่เป็น CIA เขาอุปถัมภ์อยู่นะ
0: นี่คือบทสัมภาษณ์ขุนสาเขาก็ไม่ได้ตอบโดยตรงเพราะก็ถามว่าคุณจะปราบยาเสพติดก็คุณคิดว่าคนที่ทำยาเสพติดระดับไหนล่ะคุณมาคุณต้องนั่งลามา5ชั่วโมงแต่พอมาถึงแล้วมีฮอคุณคิดว่าคนที่ขึ้นลงฮอได้เป็นใคร
1: ครับ
0: ค่ะ
1: เงินมันเยอะนะเงินมันเยอะมันก็คนที่เกี่ยวข้องก็โอเคนะผมก็ต้อง
0: ไม่ใช่เงินอย่างเดียวด้วยค่ะพี่ไพศาล
1: ก
0: ับ
1: คุ้มค่ากับตัวเงินที่เขาเกี่ยวข้องกัน
0: ค่ะโอเคมาดูเรื่องอื่นๆกันบ้าง
1: มันมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับไอ้เนี่ยฮะการทุจริตสอบข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยหลังจากที่คุณทรงศักดิ์ทองศรีเนี่ยได้มอบให้ทนายความไปแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษผู้ที่อยู่ในคลิปเสียงสนทนากันสองคนเนี่ยคนหนึ่งชื่อกิตคนหนึ่งชื่อส้มแล้วก็ทนายความก็แถลงกับผู้สื่อข่าวว่าก็รู้ว่าเป็นใครอะไรยังไงนะเพราะฉะนั้นก็ในแจ้งความนี่ก็ระบุตัวจริงทั้งสองคนไปก็จะให้ตำรวจเรียกมาสอบสวนดูปรากฏว่าวันนี้เนี่ยคนที่ชื่อกฤษก็ออกมาเปิดตัวนะ
0: ด็อกเตอร์นะพี่
1: เห็นบอกว่าไปแจ้งความเช่นกันนะ
0: ด็อกเตอร์กฤษนะฮะ
1: ตนเองก็ตกเป็นเหยื่อนะฮะได้รับความเสียหายแล้วพอมานั้นก็แถลงข่าวกับสื่อด้วยเป็น
0: ด็อกเตอร์กันหมดเลยค่ะ
1: ชื่อเล่นเขาชื่อกฤษใช่ไหมกฤษ
0: จำได้ตามคุณเสาอะไรสักอย่างเนี่ย
1: ใช่แต่ว่าเขาไปให้สัมภาษณ์สื่อใช่ไหมเขาไปให้สัมภาษณ์สื่อซึ่งผมตรวจดูแล้วก็อ๋อเป็นรายการท็อปนิวส์ไปให้สัมภาษณ์พิเศษเลยเปิดใจกับท็อปนิวส์แล้ววันนี้ก็หลังจากที่ไปเปิดตัวให้สัมภาษณ์กับท็อปนิวส์แล้วเนี่ยวันนี้ก็พร้อมทนายก็ไปแจ้งความในรายการก็ยกมือไหว้ปลกเลยนะขอโทษท่าน
0: ใหญ่ทั้งหมด
1: ท่านรองนายกทรงศักดิ์อะไรต่างๆขอโทษ
0: พงศกรเสาทนหรือกฤษ
1: พงศกรเสาทน
0: เสาทน
1: ด็อกเตอร์พงศกรเสาทน
0: เป็นด็อกเตอร์ค่ะเป็นด็อกเตอร์ดร.พงศกรเสาทน
1: เนี่ยสื่ออย่างแนวหน้าเขาบอกกริดเปิดหน้ารับเป็นคนในคลิปเสียงถูกโยงคดีทุจริตสอบบรรจุท้องถิ่นวันนี้พร้อมทนายเข้าพบพนักงานสอบสวนพร้อมยกมือขอโทษทรงศักดิ์ยืนยันทรงศักดิ์ไม่มี

0: เกี่ยว
1: ไม่มีเกี่ยวโกงสอบแล้วตัวเองก็ขึงขังขู่ดำเนินคดีกับผู้ที่นำคลิปเสียงไปเผยแพร
0: ่
1: ทำให้ตนและผู้อื่นเสียหาย
0: ยกมือไหว้ขออภัยในทรงศักดิ์ทองศรีที่ทำให้เดือดร้อนนะคะส่วนกรณีความสัมพันธ์กับนางสาวการดาพรหรือว่าส้มคู่สนทนาในกฤตบอกว่าเพิ่งรู้จักกันไม่นานจากคำแนะนำของคนอื่นและเคยพบกันครั้งเดียวที่สุราษฎร์ส่วนตัวก็ไม่ได้สนิทสนมอะไรกันเป็นพิเศษแล้วก็ปฏิเสธเรื่องการต่อรองเพื่อหาผลประโยชน์ใดๆอ้างว่าคลิปเสียงถูกอัดไว้ตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วซึ่งเหตุผลและเบื้องหลังที่ตัวเองพูดพาดพิงไปนั้นก็ได้ให้การกับพนักงานสอบสวนแล้วก็เข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายแล้วนะคะส่วนทนายความของเขาก็บอกว่าวันนี้พนักงานสอบสวนยังไม่ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาเนื่องจากว่าในกฤตเนี่ยเดินทางมาแสดงตัวด้วยความบริสุทธิ์ใจเดี๋ยวนะคะก็เขาก็บอกว่าเสียงเขาจริงแต่เนื้อหาทั้งหมดที่พูดน่ะไม่เป็นความจริงถูกไหมฮะที่เข้าใจถูกป่ะคะ
1: เขารู้สึกเขาจะพยายามอธิบายว่าเป็นการล่อซื้อคือเขาเนี่ยจริงๆแล้วเขาจะช่วยทางผู้หลักผู้ใหญ่ที่โดนเอาชื่อไป
0: อ้าง
1: อะไรต่างๆเนี่ยมันมีขบวนการอะไรอยู
0: ่ค่ะ
1: ตอนนี้เขาก็พยายามจะล่อซื้อก็คือเขารู้ว่าส้มเนี่ยน่าจะเป็นคีย์แมคคีย์สำคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้สิ่งที่เขาพยายามที่จะลวงก็คือว่าเขาก็จะพยายามพูดให้เข้าใจว่าเขาเนี่ย
0: เป็นตัวจริงขายได้ซื้อได้อะไรเงี้ย
1: อยู่ในวงที่จะสามารถอำนวยความสะดวกให้กับส้มได้เพื่อต้องการให้ส้มเนี่ยเผยไอ้ข้อมูลอะไรต่างๆนะ
0: แต่ดูท่าทางต
1: ั
0: วเขาเป็นคนเผยมากกว่าส้มนะมีแต่ส้มมาถามแล้วถามอีก
1: เออก็ผมก็รู้สึกพิธีกรเขาก็ถามอย่างนั้นนะในท็อปนิวผมเข้าไปดูนะบอกเอ๊ะแต่ว่าคุณพูดจาดูแบบข้อมูลเป็นฝั่งคุณหมดเลยนะ
0: เออเหมือนส้มมาล่อซื้อมากกว่าถ้าเรียนฟังนะ
1: คุณเป็นฝ่ายเสนอคุณเป็นฝ่าย
0: ตกลงท่านคือท่านอะไร
1: ออ
0: ตกลงอาจารย์คณะอะไรมันเหมือนกับส้มเดี๋ยวเป็นคนล่อซื้อมากกว่านะ
1: อันนี้กฤษนี่เขาก็ตอบพิธีกรของท็อปนิวบอกว่าเห็นไหมคุณยังเชื่อผมเลยคุณยังเชื่อแบบนั้นเพราะผมเนี่ยพยายามจะทำให้เขาเชื่อผมไม่ได้ผมก็ต้องยกเอาเหตุผลนี้เขากล่อมให้เขาเชื่อว่าผมเนี่ยสามารถอยู่ในขบวนการทุจริตนี้ได้แน่นอนเขาบอกนะเนี่ยคุณพิธีกรยังเชื่อผมเลยยังเชื่อเลยว่าผมแสดงว่าผมเนี่ยพูดแล้วมัน
0: สักเซสนะ
1: กรบเขาว่าอย่างนั้นตักกะเขาว่าอย่างที่ว่าแต่ว่าแกก็แบบน้ำมันหล่อลื่นจริงๆนะดูแล้วนะวันนี้การให้สัมภาษณ์เนี่ยให้สัมภาษณ์สื่อแล้วก็ดูที่เขาไปออกรายการโอ้โหลื่นไหลแบบไม่มีสะดุดเลย
0: แล้วตำรวจจะเชื่อไหมคะ
1: มันมีคำถามอยู่อย่างนี้อยู่นะว่าจนถึงขณะนี้เนี่ยในขณะที่แกไปพูดให้ข้อมูลนั้นสองคนอย่างเงี้ยคลิปครับมาออกเนี่ยนะมันตกลงมันมีคดีอะไรเลยหรือไงคดีที่เขากำลังทำเรื่องการทุจริตอยู่แล้วมีคนเนี่ยบอกว่าผมเนี่ยคือคนที่อยู่ในกระบวนการที่จะทุจริตเรื่องนี้สองคนคุยกันอย่างเงี้ย
0: ไม่โดนเลย
1: มันไม่เป็นพยานหลักฐานที่จะไปแจ้งข้อกล่าวหาหรือว่ามาดำเนินคดงคดีอะไรกันเลยหรือเนี่ยเป็นเรื่องประหลาดมากซึ่งผมเห็นด้วยอย่างยิ่งเลยนะว่าปลัดจังหวัดนั่นแหละซึ่งไม่เคยละแค่ละคายเลยจู่ๆเนี่ยโดนไปแล้ว 2-3 เรื่องแล้วตุ๊บมาแล้วแต่ว่ากริดกับส้อมเนี่ยคลิปออกมาแล้วออกมาอีกจนถึงวันนี้ผ่านมาเป็นสัปดาห์แล้วนะคลิปของเขาเนี่ย
0: ไม่โดนเรียก
1: ไม่มีเรียกตัวไม่มีแจ้งข้อหาแล้ววันนี้ก็มาปรากฏตัวเนี่ยมาเป็นโจทย์
0: ควรจะต้องเป็นหนึ่งในกระบวนการ
1: คือยังไงก็ต้องยกเว้นแต่ว่าอย่างนี้นะทั้งสองคนเนี่ยได้ให้ความร่วมมือให้ปากคำกับทางปปช.และตำรวจปปป.ไปแล้วแล้วก็ถูกกันเป็นพยานไปแล้วมันผมคิดว่ามันมีกรณีได้กรณีเดียวอะเป็นอย่างเนี้ยแล้วไอ้คลิปหลุดเนี่ยผมก็เชื่อว่าตั้งแต่ตอนคุยกันทีแรกเลยว่ามันไม่มีทางหรอกที่สื่อจู่ๆแล้วจะไปได้มาเองอะมันจะต้องมีเพราะไอ้หลักฐานเหล่านี้มันต้องไปอยู่ในมือของ จ้าหน้าที่

0: แล้วน่าจะหลุดมาจากเจ้าหน้าที่แต่เราไม่รู้ว่าเจตนาคืออะไรเจตนาว่าเขากำลังชนตอแล้วเขาไปไม่ได้เขาก็เลยทั้งเขาปล่อยไปเลยเอาให้ดูเลยว่ามันเรื่องมันซัดกันรัวเนีย
1: ใครชนนะตำรวจนะฮะอ๋อหมายที
0: ่ต้องพักกันก่อนนะ
1: ค่ะค่ะ
0: สักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: ค่ะ

0: นใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
2: แปดนาฬิกา53นาทีฮะคุณอัน
3: ค่ะพี่ไพศาลพยายามจะอธิบายว่าการปล่อยคลิปของกฤตกับส้มออกมาเนี่ยมันเป็นคล้ายๆลักษณะการทำงานของตำรวจที่ทำคดีสีกากอล์ฟคือเรียกบอกว่าใครรู้ตัวว่าอยู่ในคลิปเนี่ยมีคลิปเยอะเลยใครรู้ตัวว่าอยู่ในคลิปให้สึกซะปรากฏก็เงียบพอเงียบปุ๊บ ก็ปล่อยคลิปมาทุกวันทุกวันทุกวันอันนี้ก็เช่นเดียวกันเหมือนกับว่า
2: คือไม่ยอมมีใครมาให้ปากคำหรือให้ความร่วมมือ
3: ก็เลยปล่อย
2: หัวหน้าก็ไม่ส่งลูกน้องมาถ้าในทำนองพระเนี่ยคือผู้แง่พระผู้ใหญ่ก็ไม่กดดันมาที่พระที่ถูกกล่าวหาทั้งที่ท่านสั่งการได้ท่านก็ไม่สั่งเขาก็เล่นวิธีนี้เลยทั้งเขาแฉเลยเปิด
3: และที่ถ้าเทียบกับกรณีนี้ล่ะคะเขาต้องการกดดันให้ใครส่งใครมาหรอ
2: ผมก็คิดว่าต้องมีระดับผู้ใหญ่ถ้าเป็นอย่างนี้นะในสมมติฐานนะก็คือว่าปล่อยคลิปออกมาอย่างนี้มันก็เรียกวงแตกกันนะเพราะข้อมูลมันก็ออกมาว่าโอ้โหเรื่องนี้มันเป็นกระบวนการนะไม่ใช่เรื่องทำกันแบบแอบๆซ่อนๆทำกันไม่กี่คน
3: 4,000 ล้าน
2: อ
3: ่ะจะหลบซ่อนได้ไง
2: อ
3: ัน
2: นี้ก็คิดว่าอ่านแบบไม่ต้องไปคิดอะไรซับซ้อนก็คิดว่าคือข้อมูลอย่างนี้มันจู่ๆมันไม่สามารถจะหลุดมาได้เพราะว่ามันข้อสมมติฐานของเราเริ่มต้นอย่างนี้ไงว่าสองคนเนี่ยจนบัดเนี้ยความผิดปรากฏชัด
3: แต่ไม่มีคดีติดตัว
2: ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นสันนิษฐานได้อย่างเดียวว่าเขาเนี่ยต้องไปพบเจ้าหน้าที่ครบหมดเรียบร้อยแล้วและถูกกันเป็นพยานซึ่งก็มีแหล่งข่าวก็บอกอยู่นะว่าเอาสองคนนี้ถูกกันเป็นพยานหมดแล
3: ้
2: ว
3: แต่ว่าที่นักข่าวคุยกันนะเปิดวันให้ดูเลยก็ได้พี่ไพศาลนักข่าวคุยกันไม่ได้พูดว่าถูกกันเป็นพยานนะคะวันแรกที่ออกมาเลยเนี่ยเขาบอกว่าระดับบิ๊กๆน่าจะเคลียร์กับส้มแล้ว
2: หมายถึงว่าส้มจะไม่แฉไปถึงใช่ไหมจะไม่ให้การไปถึง
3: ที่นักข่าวคุยกันตั้งแต่ประมาณวันที่25ที่ผ่านมาระดับบิ๊กเคลียร์กับส้มแล้วแล้วพอนักข่าวคุยกันแบบนั้นเนี่ยเรียนก็เห็นทุกคนก็ออกมาทำลายความน่าเชื่อถือของคลิปนั้นหมดเลยแล้วก็ออกมาทำลายความน่าเชื่อถือของกฤตของส้มหมดเลยของส้มอะไรอย่างเงี้ยไอ้กฤตก็ออกมายอมรับทำเป็นแบบเลอะเลือนรับผิดแต่เพียงผู้เดียวอะไรไปเลยคือทำให้คลิปนั้นน่ะมันไร้สาระไปเรื่องไร้สาระแบบนี้ต้องตอบด้วยเพราะนั้นมีสองสมมติฐานนะคะสมมติฐานที่พี่ไพศาลบอกก็คือว่าสองคนเนี้ยร่วมมือกับตำรวจและกันไปเป็นพยานก็เลยไม่มีคดีติดตัวกับอีกสมมุติฐานหนึ่งก็คือระดับบิ๊กเคลียร์กับสองคนนี้เรียบร้อยแล้ว

0: แล้วก็ทำให้คลิปนี้ไร้สาระไปซะ
1: ทำให้มันดูเป็นเรื่องคนขี้โม้สองคนคุยกัน
0: ก็คนหนึ่งก็ออกมาพูดนี่ไงผมมาล่อซื้อไม่มีปัญหาอะไรก็ระหว่างสองทางเนี้ยตกลงว่าเล่นเป็นร่วมมือกับตำรวจและจัดการกับเคลียร์กับบิ๊กบิ๊กแล้วแล้วจบไปตำรวจก็เว๋อๆไปทำอะไรไม่ได
1: ้ครับ
0: ส่วนตัวพี่ไพศาลคิดว่าน่าจะเป็นอันหลังมากกว่าแล้วตำรวจจะไปกล้าอะไรเงินตั้ง 4,500 ล้านใครก็รู้มันไม่ได้อยู่ในระดับพิชิตหรอก
1: แต่ที่จริงแน่ๆเลยก็คือว่ายังไม่มีความคืบหน้าของคดีนะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็ขณะเดียวกันวันนี้สื่อก็เจอคุณอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์แล้วก็รัฐมนตรีช่วยที่กำกับดูแลคุณอะไรเลียมประสิทธิ์อ่ะก็ถามก็ได้คำตอบตรงกันที่สัญญาว่าตั้งคณะกรรมการของมหาไทยขึ้นมาสอบข้อเท็จจริงให้รู้คำให้กระจ่างภายใน7วันวันนี้ครบ7วันนะปลัดบอกว่ารอสัก 2-3 วันกำลังสรุปสอบเสร็จแล้วล่ะกำลังสรุปเช่นเดียวกับรัฐมนตรีช่วยก็บอกว่างั้นนะบอกว่าเดี๋ยวกำลังรอสรุป
0: เรื่องมันไปไกลเกินไปกว่าที่จะปล่อยให้ดำเนินคดีได้ศาลแล้วเงินการของกูนี้เนี่ย 4-5,000 ล้านเนี่ยมันไม่ได้อยู่แค่ร้านทองของพี่ชิดหรอกมูลเงินมันไกลมากมันเยอะมากแล้วความเสียหายมันเยอะมากนอกจากวงเงินที่มันต้องไปกว้างไปสูงไปอะไรของมันแล้วเนี่ยคนที่เข้าไปได้เนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นลูกหลานของพวกเขาคือพวกที่ซื้อก็ซื้อนะคะ
1: ก็คือขายบ้านใหญ่หมด
0: คือพวกที่ซื้อก็ซื้อพวกไม่พวกชาวบ้านจริงๆก็ไปขายที่ขายนาอะไรไปจ่ายเงินอยากเข้ารับราชการแต่คนที่เขามีอำนาจจริงๆเนี่ยเขาไม่ได้จ่ายค่ะพี่ไพศาลคือถ้าลื้อทั้งหมดลูกหลานเขาก็โดนด้วยเพราะการเข้ารับราชการประตูที่เปิดกว้างและเข้าง่ายที่สุดคือเข้าไปที่กรมการปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะคือสำนักงานเนี่ยไอเนี่ยเนี่ยสถ.อะไรเนี่ยเสร็จแล้วก็ค่อยย้ายลูกย้ายหลานเข้าไปในกระทรวงมหาดไทยไปอยู่ตรงไหนจะไปเป็นผู้ว่าอะไรในที่สุด
1: ก็ว่าไปกรมการปกครองไปอยู่อะไรก็ว่าไป
0: ใช่ค่ะเพราะว่าถ้าไปสอบที่อื่นเนี่ยกพ.เขาจัดสอบมันเข้ายากมากแล้วกพ.จัดสอบเนี่ยตำแหน่งไม่ได้เยอะแยะที 6,000-7,000 แบบนี้นะนี่สอบกัน 6,600 ตำแหน่ง
1: หน่วยงานมันเยอะหน่วยงาน
0: สอบกันเองทำกันเองทุกอย่างกพ.ไม่ได้มายุ่งเลย อยากเป็นข้าราชการที่ง่ายที่สุดเนี่ยมานี่เลยเพราะฉะนั้นมันยุ่งอ่ะพี่เงินก็เยอะและแถมมันจะไปส่งผลกระทบถึงลูกหลานพวกเขาอีกคิดแค่นี้ก็มองออกแล้วมันจะจบแบบไหน
1: ครับ
0: ค่ะ
1: พักกันอีกรอบนึงครับสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมานะครับ
0: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาหนึ่งนาทีครับคุณอันครับ
2: คือเคสเนี้ยแทนที่จะมีความรู้สึกว่าทุกคนกระตือ

0: ล้นที่จะลากคอเอาคนผิดมาแต่มันกลายเป็นทุกคนเด้งเชือกหนีหนีหนีที่ไม่ให้มันเกี่ยวข้องกับตัวเองอ่ะแล้วเดี๋ยวก็มาดูเหตุปัจจัยมาแล้วมันโอ้โหวงเงินมันเยอะแล้วถ้าเกิดลื้อจริงๆอ่ะแค่คนที่มันเกี่ยวข้องลูกหลานพวกเขาก็เยอะแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก็คิดตามเหตุผลแบบนี้นะฮะ
1: ครับ
0: ท่านผู้ชมคิดไม่ตรงกับดิฉันก็ได้ค่ะค่ะ
1: มันมีล่าสุดวันนี้เนี่ยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันเขาได้เปิดเป็นผังเลยนี่ใช่ไหม
0: ค่ะ
1: เป็นแถลงการแล้วก็ทำเป็นผังให้ดูเลยว่าด้วยเรื่องการโกงสอบเข้าเป็นข้าราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะก็คือเขามีระบุตัวคนอะไรต่างๆด้วยนะไม่ทราบว่าคุณอันได้เห็นไหม
0: ค่ะ
1: สรุปเส้นทางและวิวัฒนาการเครือข่ายทุจริตสอบท้องถิ่นปี2562ถึง2568ชมรมสตรองต้านทุจริตประเทศไทยเขาระบุนะจุดเริ่มต้นและการขยายเครือข่ายปี62ถึง64ก่อนนะเฉพาะสายอบรมปี2562จุดเริ่มต้นของเบาะแสพบที่จังหวัดชุมพรโดยรองโจปัจจุบันเป็นปลัดอบต.แถวอำเภอปทิวชุมพรมีคลิปเสียงต่อรองราคาซื้อขายตำแหน่งผู้บริหารในราคา 300,000 ถึง 3 ล้านบาทแม้จะส่งเรื่องให้หน่วยงานตรวจสอบแต่เรื่องเงียบหายวงเล็บในปี69สายชุมพรยังมีเด็กฝากกิ๊กอนุภรรยาสายนักการเมืองบ้านใหญ่เข้าวินกันพรึบอันนี้เขาวงเล็บไว้นะปี69เนี่ยนะสายชุมพรยังมีเด็กฝากกิ๊กอนุภรรยานะมาต่อกันปี2564ขบวนการเริ่มจัดตั้งเป็นเครือข่ายชัดเจนขึ้นนำโดยรองจิผอ.พิชิตและป.เอนะป.จุดเอจริงๆเราบอกว่าปลัดเอก็หมดเรื่องไปนะป.จุดเอซึ่งทำหน้าที่เป็นเอเย่นใหญ่มีการใช้สถาบันติวเตอร์และจัดอบรมสอบท้องถิ่นเป็นฉากบังหน้าโดยเก็บค่าคอร์ส 3,000 ถึง 5,000 บาทเพื่อใช้เป็นช่องทางสแกนหาลูกค้าที่มีกำลังจ่ายและเสนอขายโควต้าตำแหน่งเมื่อได้ลูกค้าที่พร้อมจ่ายจะมีการส่งต่อคอนเนคชั่นไปยังนายชอช้างผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเชื่อมโยงกับปลัดชูศักดิ์ในสายบุรีรัมย์ปี2567ยกระดับการทุจริตมีการเปลี่ยนรูปแบบให้แต่ละจังหวัดเป็นผู้จัดสอบเองเช่นสมุทรปราการและปทุมธานีและอีกกว่า50จังหวัดพบความผิดปกติในการออกข้อสอบและตรวจข้อสอบโดยมีการระบุถึงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีว่าอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการปลอมแปลงหรือแก้ไขผลสอบมีการแทรกรายชื่อผู้ที่จ่ายเงินซื้อตำแหน่งเข้ามาในการประกาศผลบรรจุสอบในภายหลังราคาซื้อขายตำแหน่งในพื้นที่ถูกตั้งไว้สูงถึง 500,000 ถึง 3 ล้านบาทต่อตำแหน่งปี2568การล็อกโควต้าครั้งใหญ่มีการเตรียมการล็อกโควต้าสำหรับการสอบสนามท้องถิ่นปี68ล่วงหน้าตำแหน่งที่เปิดสอบมีจำนวนมหาศาลราว 6,669 อัตราแบ่งเป็นประเภททั่วไป 3,128 อัตราประเภทวิชาการ 2,312 อัตรา 27 ตำแหน่งและครูผู้ช่วยอีก 1,229 อัตรา 18 ตำแหน่งการแข่งขันและราคาพุ่งสูงขึ้นเนื่องจากมีผู้เล่นหน้าใหม่ทั้งข้าราชการระดับสูงและนักการเมืองท้องถิ่นเข้ามาร่วมวงจนโควต้าล้นและบางส่วนถูกเคลียร์ตกในขั้นตอนแก้ไขกระดาษคำตอบนำไปสู่การถูกปปช.และ CIB บุกจับกุม
0: ตัวละครหลักในขบวนการที่ถูกกล่าวถึงรองจิเนี่ยเป็นเอเย่นมาตั้งแต่ปี64เคยสอบได้เป็นอันดับหนึ่งในตำแหน่งผอ.กองยุทธศาสตร์ในตอนนั้นม.เกษตรเป็นผู้ออกข้อสอบทำให้มีโปรไฟล์น่าเชื่อถือในการดึงดูดเด็กสอบใหม่ปัจจุบันปฏิบัติหน้าที่รองปลัดเทศบาลเมืองส่วนนายพิชิตเนี่ยอดีตนายช่างที่ทำงานที่เดียวกับรองจิไต่เต้าขึ้นมาจากการสอบและล่าสุดสอบได้เป็นอันดับหนึ่งตำแหน่งหัวหน้า

0: าสำนักปลัดสอบที่เชียงใหม่ตอนนั้นมอเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเป็นผู้ออกข้อสอบแล้วก็ผอ.กองยุทธเทศบาลวิเชียรบุรีก็คือคนนี้แหละพิชิตเนี่ยเคยสอบได้ที่หนึ่งมาก่อนนะคะนายชอก็เป็นอดีตผอ.สำนักพัฒนาระบบบริหารงานส่วนบุคคลท้องถิ่นปัจจุบันเป็นผู้ทรงค่ะเป็นผู้ทรงย่อมาจากอะไรครับพี่เวชผู้ทรง
1: ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกลาง
0: เป็นผู้ทรงอะค่ะ
1: กอทอและกอจอว่างั้นน
0: ะปัจจุบันเป็นผู้ทรงนะฮะ
1: ครับ
0: ถูกระบุว่าเป็นสายคอนเน็กชันใหญ่ที่รับเรื่องต่อจากกลุ่ม A ค่ะ
1: A ก็คือเอเย่น
0: มีสายสัมพันธ์อันดีกับสายบุค่ะ
1: สายบุฮะบุรีรัมย์เปอร์ฮะครับ
0: แล้วก็เดินงานต่อหลังจากปลัดชูศักดิ์เสียชีวิต
1: แล้วก็มาปลัดชูเสียไปแล้ว
0: ใครอะคะ
1: ปลัดชูเนี่ยปลัดชูก็คือผู้ทรงคุณวุฒินี่แหละ
0: อันนี้พี่ผู้ใหญ่ไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวใช่ไหมครับ
1: ไม่รู้จักไม่รู้จักดูจากในผังนะว่าครับ
0: ปออถูกร้องเรียนว่าเป็นหน้าห้องคนสนิทของผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการอ้าวมีผู้ว่ามาเกี่ยวแล้วทำหน้าที่จัดสรรและเคลียร์เงินซื้อตำแหน่งสายงานผู้บริหารในจังหวัดโอ้โหแล้วก็มีผู้หญิงอีกคนนึงเป็นรองปลัดเทศบาลเป็นเอเย่นสายบุค่ะส่งต่อให้ปลัดชูซึ่งเสียชีวิตไปแล้วซึ่งสนิทกับพันจ่าเอกชนินและปอพิในสหกรณ์โอ้โหข้อร้องเรียนจากภาคประชาชนขอให้สำนักงานปปท.สำนักงานปปช.DSI มท.กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเร่งตรวจสอบทุกประเด็นเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อการบริหารพี่ไพศาลคะแต่ว่าไอ้ทั้งหมดที่เขาเขียนๆน่ะยังไม่มีนักการเมืองเกี่ยวเลยนะฮะมีแต่พวกระดับ
1: จำเป็นราชการอยู่
0: ใช่ค่ะไม่เกี่ยวเลยเหมือนกับไม่มีนักการเมืองเกี่ยวเลย
1: ก็มันจะเกี่ยวข้องก็มี
0: สายการ
1: ในส่วนของข้าราชการสำนักงานส่วนท้องถิ่นแล้วเนี่ยในสายเนี่ยแล้วแต่ตำแหน่งไหนอยู่ตรงไหนนะแล้วก็สถาบันการศึกษาเนี่ยเท่าที่ผมดูนะก็จะมีมอเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเห็นไหม
0: ค่ะ
1: แล้วก็มีซึ่งถ้าเราไปดูโปรไฟล์ของหญิงสาวที่ชื่อส้มเนี่ยก็จะเชื่อมโยงว่าเขาก็จะไปเกี่ยวข้องกับ
0: มอธัญบุร
1: ีอะไรเทคโนโลยีอะไรเงี้ยสักอย่าง
0: เขาเป็นตำแหน่งอะไรคะส้มเนี่ย
1: ถึงเขาบอกว่าเป็นที่ปรึกษาของอธิการบดีนะเขามีตำแหน่ง
0: ไม่ได้มีเป็นที่ปรึกษาโดยที่ไม่ได้มีเป็นอาจารย์เป็นอะไรเลย
1: ไม่ได้มีตำแหน่งทางวิชาการไม่ได้เป็นข้าราชการอะไรต่างๆแต่ว่าก็คงจะมีกฎบาทมีอะไรต่าง
0: ๆแล้วทำไมอธิการบดีต้องไปปรึกษาผู้หญิงคนนี้ด้วยอะคะคุณสมบัติอะไรอะคะ
1: ก็ไม่ทราบได้ว่าด้วยอะไรยังไงแต่ว่าถ้าดูจากที่เขาคุยกันก็หมายถึงว่ามหาวิทยาลัยต่างนี้ก็จะมีรายได้จากการที่ไปประมูลจัดสอบให้กับพวกรายการท้องถิ่นแล้วก็มีคนเหล่านี้คนที่แบบมีเส้นสายไปถึงการเมืองไปถึงข้ารายการที่ผู้ใหญ่คอยมาประสานให้ประสานให้เพราะว่ามันจะต้องไปประมูลทำไงนะสถาบันการศึกษาสถาบันการศึกษาหลายแห่งนะต้องไปติดต่อประมูลในเรื่องการจัดสอบให้ครับ
0: พี่ไพศาลได้เห็นไหมคะวันก่อนที่ฉันดูอาจารย์อะไรอ่ะเด่นอาจารย์เจตอะไรนะเด่นดวงบริพันธ์นะคะ
1: เจษดา
0: น่ะแกก็เอาข้อมูลมาปรากฏว่ามหาวิทยาลัยเนี่ยเขาสามารถหารายได้เองแล้วแกก็บอกว่าคุณพวกคุณเข้าใจผิดนะว่าจุฬาเนี่ยคือมหาวิทยาลัยที่หารายได้หรือว่ามีรายได้มากที่สุดผิดค่ะพี่ไพศาลคิดว่าที่ไหนที่มีรายได้ส่วนตัวมากที่สุดมหาวิทยาลัยที่หาเงินได้มากที่สุด
1: นึกไม่ออกฮะ
0: มหิดลค่ะมหิดลมีรายได้มากกว่าจุฬานะคะ
1: ด้วยเหตุผลว่าเขาไปทำอ
0: าจจะมีแอคทิวิตี้อาจจะมีแอคทิวิตี้อะไรอาจจะจัดคอนเสิร์ตอาจจะบริหารโรงพยาบาลอะไรต่อมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่ค่ะตัวเลขออกมาให้ดูเลยนะคะแกโพสต์เมื่อวานนี้มหาวิทยาลัยเขาจะมีรายได้

0: หาเองรายได้รัฐอุดหนุนแล้วก็ยกยอดจากปีละเอาเป็นว่าแกพาดหัวว่าอย่างนี้ค่ะ ประเด็นน่าสนใจก็จะชี้เห็นว่าจุฬามีรายได้จริงๆเหนือรายจ่ายจริงๆไม่เท่าไหร่เลยเหลือไว้พัฒนาแค่ประมาณ 1,000 ล้านบาทต่อปีและก็ได้งบประมาณเป็นอันดับ4ของประเทศรองจากมหิดลเชียงใหม่และก็เกษตรในขณะที่หารายได้ก็เป็นอันดับ2ของประเทศนะคะรองจากมหิดลเนี่ยค่ะมีรายได้ที่หาเองถึง 62,300 ล้านมช.หาเอง 16,000 ล้านเกษตร 10,000 ล้านจุฬาเนี่ยหารายได้เองมีที่กลางเมืองนั่นแหละค่ะตั้งแต่พระราม4ชนกับอะไรนะคะพระราม1เลยใช่ไหมคะจุฬาเนี่ยมีรายได้ที่หาเองเพียงแค่ 20,000 กับ600ล้านนะคะธรรมศาสตร์เองอยู่ทุ่งรังสิตก็จริงอ่ะหาเงินได้ตั้ง 16,000 ล้านขอนแก่น 14,000 สงขลา 11,000 ค่ะอันนี้ที่ฉันพูดแค่ผู้ที่หาเงินได้เป็น 10,000 ล้านนะคะ
1: แต่เราไม่รู้ว่าเขาหาด้วยโครงการหรือว่าด้วยการดำเนินการในเรื่องอะไรบ้างนะ
0: ไม่โดน 62,000 ล้าน
1: ไม่มีรายละเอียดไม่มีรายละเอียด
0: ไม่โดน 62,000 ล้านค่ะ
1: อืม
0: ค่ะ
1: นึกไม่ออกกันว่าเขาจะเป็นมีรายได้
0: นึกไม่ออกหาเงิน 60,000 ล้านจากอะไรคะรายได้ที่หายเองค่ะ
1: แต่จุฬาเนี่ยเราทราบแล้วว่าเขามีทรัพย์สินเยอะเขาก็พัฒนาโครงการที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ของเขานี่มันก็มีผลตอบแทนอยู่แล้วเขาลือสร้างใหม่อะไรเยอะใช่ไหม
0: แต่ที่ฉันเห็นลางๆก็มีนะคะเรียนไปตลาดสามย่านบ่อยพอหลังสามย่านมิทาวไปอ่ะมันจะดูเป็นเหมือนอพาร์ตเมนต์แล้วก็ข้างล่างเป็นห้องขายของอ่ะไม่เวิร์กเลย
1: มีเอกชนรับไปหมดอ่ะ
0: จนต้องมาจัดเป็นตลาดนัดวันพุธตลาดนัดวันพุธบนฟุตบาทเต้ไม่หมดเลย
1: ช่วงนี้ทำการโครงการค้าไม่ใช่เรื่องง่ายถ้าไปทำไม่จะทำไปทำเลค้าขายโอ้ยากช่วงนี้เศรษฐกิจย่อยแย่มากนะต้องพักกันอีกสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมา
0: ค่ะ
2: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์

0: ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
3: สิบเก้านาฬิกาสิบห้านาทีครับมาคุยกันต่อนะครับคุณอัน
4: ค่ะพี่เอกสารคะจริงๆข่าวตั้งแต่เมื่อวันที่29เดือนพฤษภาคือเดือน5ใช่ไหมคะก็คือตอนนั้นเนี่ยมติกตล.ถอนวาระแต่งตั้งพลตำรวจโททวีสินพลตำรวจโทนายแพทย์ทวีสินเวชวิธานที่เป็นนายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจให้ขึ้นดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติถอนวาระแต่งตั้งนั้นออกปรากฏที่เป็นข่าวของวันนี้ก็คือหมอทวีสินหมอใหญ่โรงพยาบาลตำรวจก็ลาออกจากราชการเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ
3: ก็รู้แล้วเหมือนไงก็ไปไม่ได้แล้วนะ
4: ค่ะ
3: ถ้าโดนเบรกขนาดนี
4: ้
3: ก็สืบเนื่องมาจากเรื่องที่ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องการเข้ารักษาตัวของคุณทักษิณไงที่ทางศาลฎีกาท่านพิจารณาแล้วก็
4: จะมีคดีตามมาด้วย
3: ก็มีการระบุถึงเรื่องของนายแพทย์ใหญ่สองท่านนะแล้วก็ขณะเดียวกันก็ทางแพทยสภาก
4: ็พักใบอนุญาต
3: แล้วก็พักใบอนุญาตด้วยใช่ไหม
4: คือถึงแม้ว่าจะพักใบอนุญาตแล้วกลับมาทำ

0: งานต่ออะไรมันก็เป็น
1: ต้องเป็นมนทินนะ
0: เป็นมนทินนะ
1: จะให้ขึ้นจะปูนบำเหน็จขึ้นมามีตำแหน่งอย่างโหนนี่ก็อาจจะถูกตั้งคำถามก็เป็นธรรมดาครับ
0: ค่ะตัดสินใจยื่นใบลาออกจากราชการเพื่อมาต่อสู้เรียกร้องความเป็นธรรมของตนเองต่อจากนี้ต่อไปเจอกันทุกหน่วยงานทั้งแพ่งและอาญาแน่นอนนะคะโดยที่พลตำรวจโททวีสินเนี่ยถูกคำสั่งให้มาช่วยราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยขาดจากตำแหน่งเดิมขาดจากตำแหน่งเดิมก็คือแพทย์ใหญ่ตำรวจนะคะ
1: อ
0: ันสืบเนื่องมาจากกรณีที่ถูกแพทยสภามีมติพักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพจากคดีการพักรักษาตัวชั้น14ของคุณทักษิณเขาเนี่ยค่ะ
1: ครับ
0: ก็ยื่นใบลาออก
1: จะมาสู้เพื่อกอบกู้เกียรติศักดิ์ของตัวเองนะว่าไปแล้วคุณอันมาดูโครงการระดับเมกะโปรเจกต์ของบ้านเรานะเห็นคุณอันโพสต์มาให้ผมดูก็มีเรื่องของ 4P ใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: รถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินแต่ของผมนี่มีที่เมื่อวานเนี่ยตกลงคุณพิพัฒน์เขาคุยกับม็อบคุณประสิทธิ์ชัยหนูนวลที่นำมาเนี่ย
0: คุณประสิทธิชัยที่แกทำเรื่องกัญชาไม่ใช่เหรอฮะ
1: แกทำหลายอย่าง
0: แกเป็นเครือข่ายกัญชาแกสนับสนุนเรื่องกัญชาไม่เหรอตอนนี้แกทำอะไรอยู่ฮะ
1: แกรักสิ่งแวดล้อมด้วยต่อต้านพวกโครงการ
0: ดิฉันเข้าใจว่าจุดยืนของแกจะสนับสนุนเรื่องกัญชานะฮะเขาชื่ออะไรนะประสิทธิชัยเหรอฮะ
1: ใช
0: ่นามสกุลหนูนวลคุ้นๆว่าแกทำเรื่องกัญชานะ
1: ทำหลายอย่างเป
0: ็
1: นน
0: ัก
1: กิจกรรมคุณประสิทธิชัยหนูนวลนะในนามเครือข่ายภาคประชาชนหรือว่า SEC Watch นะก็
0: นี่ไงแกอยู่ชมรมเขียนอนาคตกัญชาไทยค้านนำกัญชากลับเข้าบัญชียาเสพติดยันว่าประชาชนต้องมีเสรีภาพอ้าวทำกัญชาอยู่ดีๆตอนนี้ทำอะไรอยู่ฮะ
1: เครือข่ายภาคประชาชน SEC Watch SEC ก็ South East Corridor นี่แหละ
0: อ๋อเปลี่ยนจากกัญชามาดู South East อะไรนะ
1: South East Corridor
0: อ๋อระเบียงเศรษฐกิจ
1: ระเบียงเศรษฐกิจ
0: ภาคใต้อะไรเงี้ย
1: โอเคที่เขาจะทำคล้ายๆ EEC นะ
0: ทำอะไรหลายอย่าง
1: ก็เนี่ยฮะเขาเจรจากันก็สรุปอย่างนี้นั้นได้5ข้อ
0: ค่ะ
1: ก็ตกลงกันว่าอย่างนี้1รัฐบาลยืนยันจะยกเลิกการเสนอพระราชบัญญัติระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้หรือว่า SEC ของสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรและจะไม่นำเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีอย่างเด็ดขาดโดยจะมีการลงนามหนังสือข้อตกลงร่วมกันระหว่างรองนายกและตัวแทนกลุ่มผู้ชุมนุมเป็นลายลักษณ์อักษรด้วย2จะเดินหน้าศึกษาและรับฟังโครงการแลนด์บริดจ์ขณะนี้โครงการอยู่ระหว่างการศึกษาของคณะกรรมการศึกษาชุดท่านรองเอกวิติโดยมีกำหนดระยะเวลา90วันทั้งนี้รัฐบาลยืนยันความยินด้วยความยินดีที่จะเปิดกว้างในการรับฟังความเห็นจากทุกภาคส่วน3เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมเพื่อศึกษาความเหมาะสมในการพัฒนาภาคใต้โดยมีนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติและสนขเป็นผู้แทนหลักของภาครัฐทำงานร่วมกับกลุ่ม SEC Watch ของประชาชนโดยมีเงื่อนไขสำคัญคือจะไม่นำรูปแบบการพัฒนาของ EEC มาใช้ในพื้นที่ภาคใต้โดยเด็ดขาด 4. ทบทวนปัญหาการขยายพื้นที่ EEC ปราจีนบุรีโดยนายพิพัฒน์จะนำเรื่องเสนอให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาทบทวนขยายเขตพื้นที่ EEC เข้าสู่จังหวัดปราจีนบุรีต่อไปและ 5. เร่งเยียวยาผลกระทบ EEC ระยองกรณีปัญหาค่าชดเชยเยียวยาจากการถมทะเลในพื้นที่จังหวัดระยองรองนายกรัฐมนตรีจะนำปัญหาเสนอต่อนายกรัฐมนตรีโดยตรงพร้อมมอบหมายให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีติดตามและเร่งการแก้ไขปัญหาโดยเร็วที่สุดทำไมต้องมาเพิ่มในส่วนของ EEC ด้วยไม่ทราบฉะนั้นนี่ตัวแทนเนี่ยเขาโฟกัสเฉพาะในส่วนภาคใต้ของเขานะ
0: ก็เรียนเข้าใจว่าแกมีผลงานเยอะนะคุณประสิทธิชัยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นท่าเรือที่ปากบลาที่ขึ้นไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นโรงไฟฟ้าที่เทพาไม่ว่าจะเป็นโรงไฟฟ้าถ่านหินที่กระบี่นี่เป็นผลงานของแกหมดเลยค่ะ เรียนว่าน่าจะให้เสนอวิธีการสร้างความสงบทาง3จังหวัดชายแดน

0: ภาคใต้ด้วยนะเพราะไหนๆก็เป็นผู้เชี่ยวชาญทางภาคใต้ขนาดนี้แล้ว
1: แกดูไม่ได้ดูลงไปถึงข้างล่างมั้ย
0: น่าจะให้ช่วยลงไปดูนิดนึงว่าวิธีการที่จะสร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ทำยังไงถ้าหากว่าเราเดินเหมือนเดิมก็คืออยู่กันไปวันๆแบบนี้แล้วก็ระเบิดกันทุกวันแบบนี้มันถูกทางเดนก็คิดว่ามันไม่น่าจะใช่ค่ะภาคใต้มีทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์มากแต่ถ้าไม่ทำอะไรเลยจะแย่ลงทุกวันทุกวันค่ะเรื่องพลังงานก็ไม่มีความมั่นคงนะคะพี่ไพศาล
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ก็ผมก็รัฐบาลเขาก็ถอยเลยนะพอม็อบมาก็เจรจาแล้วก็โอเคหยุดเลยถอยไปก่อนเลย
0: เทนก็แปลกใจเหมือนกันถ้ารัฐบาลนี้ไม่ทำทางภาคใต้ไม่เปลี่ยนแปลงทางภาคใต้นะคะไม่จะไม่มีผลงานอะไรเพิ่มเลยค่ะพี่ไพศาลอันนี้พูดจริงๆนะฮะมันเหลือภาคใต้ที่เดียวจริงที่ปล่อยทิ้งไว้เหมือนเดิมทุกอย่างทะเลก็เหมือนเดิมทรัพยากรเหมือนเดิมคนเพิ่มขึ้นค่ะจะให้แชร์กันออกมาแล้วเนี่ยมันไม่มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นค่ะนะคะโอเคมีข้อมูลเพิ่มขึ้นนะคะคุณนัทธมนต์บอกว่ ามหาวิทยาลัยมหิดลดูหลายโรงพยาบาลคนไข้มากรายคนไข้มากรายได้เยอะเป็นผลประโยชน์จากกำไรจากโรงพยาบาลด้วยอันนี้ที่ท่านผู้ชมเขียนมานะคะแต่รายจ่ายก็น่าจะเยอะอันนี้เราดูแค่รายรับส่วนจุฬาไม่แน่ใจว่าโรงพยาบาลสังกัดสภากาชาดเลยไม่รวมหรือเปล่านะคะ
1: แต่ถ้าโรงพยาบาลจุฬาเป็นของสภากาชาดไทย
0: ใช่ค่ะอีกท่านหนึ่งคุณอดุลก็ให้ข้อมูลมาเหมือนกันครับว่ามหิดลเนี่ยมีรายได้จากโรงพยาบาลศิริราชและรามาอาจจะไม่ได้รวมรายจ่ายค่ะ
1: ของธรรมศาสตร์ก็มีโรงพยาบาลนี่นะ
0: โรงพยาบาลธรรมศาสตร์มีค่ะแล้วดิฉันนะที่คิดว่ามาถูกทางมากเลยที่โรงพยาบาลรัฐเนี่ยมีคลินิกพิเศษแล้วก็มีโรงพยาบาลที่ออกนอกระบบอย่างปิยะมหาราชการุณเดียนที่เดียนลาลาไปตอนเย็นในเดียนไปโรงพยาบาลเดียนชอบมากเลยค่ะพี่เวสัน
1: ครับ
0: ชอบการให้บริการชอบทุกอย่างเลยชอบมาก
1: ไม่แพ้โรงไม่แพ้โรงพยาบาลเอกชน
0: ดีกว่าด้วยค่ะดีกว่าด้วยใช้คำว่าดีกว่าด้วยค่ะ
1: ครับครับ
0: ติดต่อจองน้องก็โทรมานัดระบบประกันอะไรดีทุกอย่างเลยค่ะพี่นายสารค
1: ุ
0: ณหมอก็ดีคุณหมอดีอยู่แล้วค่ะ
1: ค่
0: าใช้จ่ายก็ถูกกว่าด้วยซึ่งก็ต้องถูกกว่าอยู่แล้วค่ะ
1: เอ้ววันนี้เขามีสรุปไอ้เรื่องของการใช้จ่ายไทยช่วยไทยพลัส60 40นะ
0: ค่ะ
1: ก็สรุปว่า25ล้านคนกว่าเนี่ยใช้ได้เต็มวงเงินจริงๆคือ 1,000 บาทในเดือนมิถุนายนเนี่ยไม่ถึงครึ่งนะประมาณ12ล้านกว่าที่ใช้ครบเลยนะ 1,000
0: ดิฉัน46บาทไม่ครบนะ
1: แล้วก็ที่เหลือก็คือใช้ไม่ครบแล้วก็ที่ไม่ใช้เลยนะ 300,000 กว่าคน
0: พี่ไพศาลครบไหมฮะ
1: ของผมเข้าใจว่าจะอยู่ประมาณสัก300 400
0: ที่บ้านนี้ก็เหมือนกันที่บ้านนี้ก็อยู่ในกลุ่มนั้นน่ะนี่ก็คือโมโหมากเลยไม่ไปใช้ครบเหลือตั้ง200
1: มันอย่างนี้มัน
0: สร้างความแตกแยกในครอบครัวนะคะพอภรรยารู้ว่าแบบสามีใช้ไม่ครบเนี่ยก็โมโหโกรธากันหลายบ้านเลยค่ะ
1: ก็ของร้านที่เราไปซื้อของอยู่เป็นประจำเนี่ยม
0: ัน
1: ก็ไม่ได้รับโครงการที่เราไปซื้อข้าวของอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ต้องไปในแหล่งที่เขารับซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็ต้องเป็นตลาดไอ้แบบตลาดที่เป็นเขาเรียกตลาดอะไรอ่ะ
0: ตลาดนัด
1: ที่มันมีร้านอาหารมีอะไรต่างๆที่ไม่ติดแอร์นะตลาดนี้นะ
0: พี่ไพศาลต้องใช้ไอ้นี่ค่ะ
1: ผมเนี่ยไม่
0: ชอบไปอย่างนั้น
1: ไม่มีพฤติกรรมแทบจะเรียกว่าไม่เคยไปเลยก็ว่าได้แทบจะไม่เคยไป
0: ต้องสั่งแก๊ปสั่งอะไรพวกนี้ออนไลน์ได
1: ้ก็เนี่ยที่ใช้ก็เพราะว่าสั่งพวกนี้สั่งแก๊ปสั่งอะไรเนี่ย
0: ค่ะ
1: ที่ว่าใช้บ้างก็คือได้สั่งเนี่ยนะ

0: ก็แต่ว่าถ้าไปซื้อตามร้านตามตลาดนัดตามอะไรต่างๆอย่างนี้มันก็จะมีเยอะ
1: ค่ะ
0: แล้วต้องหาทางไปซื้อตามนั้นครับ
1: อือฮึขอรบกวนถามหน่อยค่ะโรงพยาบาลปิยการุณอยู่ที่ไหนคะสิริราชปิยมหาราชกับปิยการุณค่ะอยู่ติดกับโรงพยาบาลสิริราชเลยค่ะนะคะก็เป็นส่วนหนึ่งของโรงพยาบาลสิริราชค่ะ

0: ปัจจุบันนี้แต่ก่อนนั้นก็เป็นพวกอะไรนะจะมาทางคลองบางกอกน้อยนะ
1: เรียนคุ้นเคยที่สุดเลยเพราะว่าก็คือสถานีรถไฟบางกอกน้อยเก่านั่นแหละเราก็ข้ามฟากจาก
0: ธรรมศาสตร์
1: มาชอบไปเที่ยวเมืองการกันก็คือรถไฟตรงนั้นนั่นแหละ
0: เราข้ามตรงท่าพระอาทิตย์
1: ค่ะค่ะถูกกว่าโรงพยาบาลเอกชนประมาณไม่ถึงครึ่งหนึ่งค่ะ 70% 30%ค่ะ 30% ถูกกว่า 30% ค่ะ
0: ก็สรุปก็สะพัด 4.3 หมื่นล้านบาทใช้เงินที่ใช้ไปนะที่คุณรัชดาธนาดิเรกเขาแถลงเนี่ยนะก็รวมเบ็ดเสร็จทั้งสิ้นเนี่ย43,218 ล้าน
1: ค่ะ
0: มีผู้ใช้สิทธิ์สำเร็จ25,686,181และเกิดการใช้จ่ายผ่านร้านค้า 1.03 ล้านร้านค้านะฮะแต่ว่าเนี่ยก็มีอย่างที่เรียนนะรวมเบ็ดเสร็จแล้วก็ยังมีคนที่ไม่ได้ใช้ซึ่งก็เท่ากับถูกตัดไปเลยนะใช่ไหมฮะ
1: ถูกตัดเลยค่ะก็ดีไปก็ดีก็ประหยัดประมาณ
0: ประมาณ แสนกว่าคน
1: ค่ะ
0: ไม่ทราบด้วยเหตุผลอะไรกันที่ไม่ได้ใช
1: ้ก็ประเภทแบบไม่ใช่พฤติกรรมปกติแต่แบบกดแล้วมันง่ายก็ได้ไปแค่นั้นเลยพี่ประสานคะเมื่อกี้ไหนคุยเรื่องโรงพยาบาลแล้วขอพูดเรื่องนี้หน่อยก็แล้วกันเราเนี่ยพูดกันบ่อยเรื่องที่อย่างเช่นราชภัฏบางแห่งก็เตรียมจะเปิดคณะแพทย์แล้วก็มีอีกหลายที่ทำท่าว่าจะเปิดโดยอ้างว่าแพทย์ขาดแคลนวันนี้มีสกู๊ปในหนังสือในสื่อกรุงเทพธุรกิจพาดหัวว่าแห่เปิดคณะแพทย์ต้องตอบก่อนนะว่าแพทย์ขาดจริงหรือว่าแท้จริงขาดแฝงแล้วเขาก็ทำคีย์โน้ตว่าคีย์พอยต์นะคะบอกว่าควรแห่เปิดคณะแพทย์ใหม่หรือไม่ผอ.ส.ว.ร.ส.นะคะมองว่าสัดส่วนแพทย์ต่อคนไทยไม่ได้ขาดรุนแรงเชิงปริมาณแต่มีปัญหาซ่อนเร้นซ่อนอยู่โจทย์ใหญ่ไม่ใช่แค่เพิ่มจำนวนเตือนให้ระวังเรื่องคุณภาพมาตรฐานเสี่ยงจะไม่ผ่านประเมินระหว่างทางที่เด็กยังเรียนไม่จบแล้วก็ย้ำรัฐว่าไม่ควรอุดหนุนงบประมาณกรณีเรียนเพื่อเข้าระบบธุรกิจเห็นด้วยค่ะและทุกวันนี้กำลังคนสุขภาพเนี่ยต้องมองภาพรวมทั้งประเทศไม่ใช่เฉพาะมิติสภามหาวิทยาลัยคสช.เร่งยกร่างยุทธศาสตร์กำลังคนด้านสุขภาพกระตุกว่า
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: มหานครโรคทิพย
1: ์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
2: ์สนับสนุนโดยเคาน์เตอร์สวิสฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่7-11
3: มหานครรอบทิศนะคะมาแล้วนะคะมหานครรอบทิศกับเรา2คนนะคะในช่วงที่2จนถึง2ทุ่มนะคะดีเจกุ้ยกัวจะแรมสัพพันธ์วิวัฒน์ค่ะ
4: ครับดีเจด้งจามอนกิจสวภาคครับ
3: ทักทายคุณผู้ฟังไปทั่วประเทศเลยนะคะที่รับสัญญาจาก95ของเรานะคะส่วนคุณผู้ฟังที่เข้ามาที่เพจ Facebook LTM FM 95ก็เกือบ100คนแล้วนะคะ
4: ใครอยากเป็นเศรษฐี
3: ชั้นสี่ชั้นสี่
4: แล้วเป็นไหมล่ะวันนี้
3: ไม่ได้ซื้อเลยสักตัวไม่รู้จะลุ้นกับอะไรมันคือแบบ
4: เลขคือเรานะ95ก็
3: มีวันเกิดไปไงใช่ป่ะ
4: เออ95
3: 95ออกตลอดเลยนะช่วงใกล้ๆวันเกิดเออบอกคราวหน้านะไว้คราวหน้านะ
4: ครับผมนะฮะส่วนเลขท้าย2ตัวนะ62
3: คุณโจคุณเกษมคุณโจว่าใช่ค่ะเฮโรอีนไม่ควรมีในประเทศด้วยนะก็มันผ่านมาจากที่ด้งบอกตอนนี้มันมาจากริมประเทศของเรา
4: เพื่อนบ้านเขาเพิ่มกำลังการผลิต
3: ใช่คุณปุญญวัฒน์คุณเก๋คุณอเกนนะคะ
4: ครับ
3: เออ
4: ใครถูกหวยมาเลี้ยงข้าวแล้วหน่อยวันนี
3: ้คุณสมหวังคุณสมจิตอ่ะเดี๋ยว
4: ครับผม
3: มาดูกันนะ

0: ค่ะไปเก็บใบข่าวกันเลยค่ะ
1: ครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ10
0: มาดูเรื่องของตอนที่เลือกตั้งส.ส.ที่ผ่านมามิถุนายนเอ๊ะกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี่นะที่มีเรื่องของการร้องว่าเอ๊ะไปพิมพ์บัตรใบลงคะแนนเลือกตั้งส.ส.แบบบัญชีรายชื่อสีชมพูเนี่ยทำไมข้างใต้มีบาร์โค้ดมันจะไม่เป็นความลับไหมอะไรเงี้ยก็มีการไปร้องศาลรัฐธรรมนูญกันไปไงใช่ไหมล่ะมีการไปร้องวันเนี้ยศาลรัฐธรรมนูญสั่งแล้วล่ะมีประชุมแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์เลยนะ มีคำสั่งไม่รับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่นางสาวณัฐธิดานิโครทางกลูนนะคะเป็นผู้ร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยพิจารณาวินิจฉัยนะคะว่าการกระทำของกกต.เนี่ยแล้วก็สำนักงานกกต.นะคะที่ไปจัดพิมพ์รหัสบาร์โค้ดนะคะไว้ที่บัตรส.ส.บัตรเลือกตั้งส.ส.แบบบัญชีรายชื่อเนี่ยไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ขอรับการจัดสรรงบประมาณที่กำหนดให้มีรหัสแค่ QR code เท่านั้นนะคะแล้วก็อาจจะทำให้การเลือกตั้งเนี่ยไม่เป็นความลับไหมเป็นการละเมิดสิทธิเลือกตั้งแล้วก็ขัดหรือว่าแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือเปล่านะคะทางศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยได้พิจารณาโดยการอภิปรายแล้วเห็นว่าข้อเท็จจริงตามคำร้องแล้วก็เอกสารประกอบเนี่ยไม่ได้บรรยายว่าผู้ร้องเนี่ยถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพโดยตรงและได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการกระทำของผู้ถูกร้องทั้งสองอย่างไรเป็นเพียงการแสดงความคิดเห็นของผู้ร้องเท่านั้นนะคะแล้วก็ผู้ร้องเนี่ยก็ไม่ได้แสดงเหตุผลประกอบข้อโต้แย้งว่าการเลือกตั้งเนี่ยไม่เป็นประโดลับอย่างไรนะคะกรณีนี้เนี่ยก็เลยไม่เป็นไปตามเกณฑ์วิธีการแล้วก็เงื่อนไขนะคะตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญนะคะดังนั้นผู้ร้องไม่อาจยื่นคำร้องนี้ได้ศาลรัฐธรรมนูญก็เลยไม่รับคำร้องนี้คือตีตกไปก็คือจบแล้วไอ้ปมบาร์โค้ดเนี่ย
1: ครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ9
1: วันนี้ก็มีอภิปรายงบประมาณกันอยู่นะครับใช่ไหมฮะ
0: ค่ะ
1: วันนี
0: ้สุดท้ายใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ครับคุณชวนหลีกภัยครับนี่นะฮะมือเก่าเลยนะครับส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคประชาธิปัตย์ลุกขึ้นอภิปรายนะครับบอกว่ารัฐบาลควรจะต้องเพิ่มงบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็น 1,000 บาทได้แล้ว
0: นั้นเป็น6 7 8อยู่ไง
1: 6 7 8 9นะครับ
0: จะมีคนถึง100มั้ยคน100ก็ได้ 1,000 มี100
1: ต้องมีนะฮะทีนี้ควรจะปรับขยับไปเลยว่าเริ่มต้นเนี่ยนะฮะต้อง 1,000 บาทนี่นะครับก็เขาบอกว่ารัฐบาลเนี่ยตั้งงบประมาณรายจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุตั้งไว้ที่ 65,000 ล้านบาทนะครับก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะจาก600 700 800 900นะครับทีนี้นะครับทุนชวนบอกว่าผู้สูงอายุเนี่ยคือคนที่ทำงานมาตลอดชีวิตเพียงแต่เขาไม่ใช่ข้าราชการนะครับไม่มีบำเหน็จบำนาญวันหนึ่งเมื่ออายุมากคนเหล่านี้ควรจะได้มีหลักประกันเล็กๆน้อยๆนะครับเบี้ยผู้สูงอายุเนี่ยนะครับเขาบอกว่าตนเนี่ยภูมิใจได้เริ่มนะครับเริ่มทำเมื่อตอนเป็นนายกรัฐมนตรีครั้งแรกนะเมื่อก่อนเนี่ยผู้สูงอายุเนี่ยนะครับมีฐานะยากลำบากเศรษฐกิจประเทศในขณะตอนนั้นไม่ดีก็เลยแจกกันเนี่ยนะฮะตอนยุคนู้นนะยุคคุณชวนเป็นนายกน่าจะปีไหนพี่โอ้นายกครั้งแรกนะ
0: 30กว่า38
1: ในตอนนั้นให้ที่คนละ200ถึง300บาทนะครับพอเศรษฐกิจดีขึ้นแล้วก็มาถึงคุณยุคของท่านนายกอภิสิทธิ์นะครับก็ขยายให้ผู้สูงอายุเนี่ยได้กันทุกคนนะเป็นที่มาว่าตั้งแต่60ก็เริ่มที่600บาทนะเขาบอกว่าด้วยสภาพเศรษฐกิจยุคนี้เนี่ยฝากรัฐบาลด้วยนะครับเขาบอกว่าควรจะเริ่มต้นที่ 1,000 บาทได้แล้วคุณอภิสิทธิ์กับคุณกรณ์เนี่ยเคยศึกษาตัวเลขไว้แล้วบอกว่าทำได้ไม่ได้เป็นภาระของรัฐบาลมากเกินไปนะเมื่อตัวเลขออกมาที่ 6.4 หมื่นล้านนะครับก็ไม่ได้แตกต่างจากแนวทางเดิมเพราะฉะนั้นขอให้ไปทบทวนว่า 1,000 บาทควรจะได้ในยุคเศรษฐกิจแบบนี้โอ้โหนี่ครับพอเท่าแม่เท่านี่ปรบมือให้นายหัวชัวเลยครับ
0: เราวันนี้ไม่กี่ปีเราก็เป็นแม่เท่าแล้ว
1: เชียร์นะครับฝั่งนู้นบอกเดี๋ยวรอท่านมาเป็นเดี๋ยวท่านดูดูว่าท่านจะได้ไหมนะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ8
0: อันดับ8ขอเตือนคนที่ชอบปวดหัวบ่อยๆเนี่ยนะคะหวังว่าจะเป็นอะไรหรือเปล่าบางคนบอกเป็นมะเร็งสมองไหมเป็นอะไรไหมอย่างพี่เนี่ยเป็นปวดหัวบ่อยๆแล้วพี่ก็ปรากฏว่าในที่สุดก็คือพบว่าตัวเอง

0: เป็นเนื้องอกคุณหมอเนี่ยบอกว่ามีเคสหนึ่งคือเป็นผู้ชายชาวสเปนเนี่ยไปรักษาที่โรงพยาบาลเนี่ยเพราะว่ามีอาการปวดหัวเรื้อรังนะครับผลสแกนสมองเบื้องต้นพบรอยโรคที่ไม่ชัดเจนแต่ทีมแพทย์ก็สงสัยว่าเป็นมะเร็งสมองที่แพร่กระจายไหมนะก็เลยตรวจด้วยเครื่อง MRI ในความละเอียดสูงเนี่ยก็ไม่พบเนื้องอกนะคะแต่พบตัวอ่อนไปพบตัวอ่อนของพยาธิตัวตืดหมู อยู่ในสมอง
1: อย่างน้อยการปวดหัวก็ทำให้เกิดประโยชน
0: ์
1: เนาะไม่ได้เป็นตัวสุขภาพแล้วรู้ว่าเจออะไรเน
0: า
1: ะ
0: ว่าเป็นภาวะพยาธิตัวตืดหมูเข้าสมองก็บอกแม่ผู้ป่วยจะไม่เคยเดินทางไปต่างประเทศเลยนะแต่อาจจะติดเชื้อจากการกินไข่ของพยาธิเข้าสู่ร่างกายแล้วไข่นี่ก็ฟักเป็นตัวอ่อนเจาะผ่านผนังลำไส้ไปถึงไปสร้างในถุงน้ำแล้วก็สามารถเคลื่อนย้ายไปยังอวัยวะต่างๆรวมถึงไปถึงสมองเลยอ่ะซึ่งแตกต่างจากการกินเนื้อหมูดิบหรือสุกไม่ทั่วถึงที่มักทำให้พยาธิเติบโตเป็นตัวเต็มวัยในลำไส้นะผู้ป่วยโรคพยาธิตัวตืดหมูในสมองเนี่ยจะมีอาการปวดหัวชักวิงเวียนหัวนะคะกล้ามเนื้ออ่อนแรงพูดลำบากบางรายถึงขั้นความจำเสื่อมเลยเขาบอกว่าถ้าใครที่ไม่ได้รับการรักษาเนี่ยอาจเกิดภาวะความดันในกะโหลกศีรษะสูงแล้วก็เกิดอาการชักต่อเนื่องซึ่งเป็นอันตรายถึงชีวิตได้นะคะโอ้ตอนนี้เขาบอกว่าองค์การอนามัยโลกหรือ WHO เนี่ยระบุบอกว่าตอนนี้มีผู้ติดเชื้อโรคนี้ประมาณ2,800,000คนต่อปีโดยพบมากที่ภูมิภาคเอเชียอเมริกาใต้แล้วก็ยุโรปตะวันออกค่ะชายชาวจะเป็นคนนี้เวลารู้ว่าเป็นพยาธิตัวตืดอยู่ในสมองเนี่ยก็เลยได้รับการรักษาด้วยยาฆ่าพยาธิแล้วก็ติดตามดูแลอาการนะคะแต่ก็ดีหมายถึงว่าไม่เป็นอะไรที่สมองนะก็ดีก็ได้รับการฆ่าเชื้อไปเพราะปวดหัวตลอดเนี่ยคนที่ปวดหัวตลอดเนี่ยบางทีคิดว่าตัวเองเป็นโน่นเป็นนี่ไปตรวจเถอะแล้วอย่างพี่เนี่ยเป็นประสบการณ์เลยคือปวดหัวนานๆแล้วก็ไม่เคยไปสแกนจนคือสแกนจนตัวเองเป๋ไปแล้วอะอาเจียนจนแบบว่าเดินไม่ตรงทางแล้วอะนั่นคือ
1: ปล่อยไว้นาน
0: ปล่อยไว้นานคือนึกว่าตัวเองเป็นอะไร
1: นี่คือไงพี่กินพาราแล้วก็ไม่
0: กินแล้วกินโพแทสโอคือมันไล่ระดับการระงับความระงับความปวดเนี่ยสูงขึ้นไงจากพาราธรรมดาจนเป็นยาแก้ปวดที่แรงขึ้นแล้วก็หยุดกินแล้วมันก็ปวดอีกอ่ะกินทุก4ชั่วโมงเลยนะเป็นเวลาติดต่อกันหลายปีแล้วแหละจนแบบแล้วหมอเขาก็ไม่เอาพี่เข้า MRI นะสแกนไหมนะ
1: ก็แสดงว่าอย่าชะล่าใจนะ
0: จริงคนที่ปวดหัวเนี่ยคือบางทีแบบไม่รู้หรอกว่าแต่ละคนเป็นยังไงอ่ะไปบอกหมอเลยอาการแปลกปัญหาไม่เจอปุ๊บก็นี่แหละเดี๋ยวหมอจับเข้าสแกนทำหมอเองอ่ะ
1: เวลาหัวหน้าอ้างแต่ปวดหัวอย่างนี้แกจะส่งผมไป MRI ไหมเนี่ยแล้วเวลาลางานแกปวดหัว
0: มันต้องมีอาการอื่นร่วมด้วย
1: ปวดหัว
0: ตอนนั้นนะพี่ไม่อยากทำอะไรไม่อยากมาทำงานลาโอ้ยตอนแรกหัวหน้าพี่ก็ว่ามันเป็นซึมเศร้ามันขี้เกียจหรือเปล่าม
1: ันดี
0: พี่เป็นถึงขั้นนั้นเลยจริงผ่านมาหมดแล้ว
1: อย่าชะล่าใจกันคุณผู้ฟัง
2: มหานครรอบทิศอันดับ7
1: เมื่อวานเล่าที่ลพบุรีว่าลิงแหกกรงออกมานะกรง2ชั้นนะครับที่ทางจังหวัดเนี่ยนะฮะจับลิงไปไว้รวมกันออกมาเนี่ยนะล่าสุดเห็นบอกจับกลับเข้าไปแล้ว130ตัวแต่ยังไม่หมดหัวโจกน่าจะพาพวกหนีอยู่นะฮะ
0: หัวโจกพาพวก
1: หัวโจก
0: ยังจับ
1: ยังจับไม่ได้
0: ขนาดนี้
1: อยู่ตามหลังคาบ้านคนบ้างล่ะดาดฟ้าไปคุ้ยขยะกันนะฮะเกลื่อนเมืองสกปรกไปหมดนะครับก็เห็นว่าเดี๋ยวต้องใช้มาตรการเด็ดขาดก็คือยิงยาสลบทีละตัวละเล็งเลยฮะอยู่บนหลังคาใช่ไหมซุ่มปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่คือตอนนี้เขาใช้เอากรงใส่อาหารแล้วไปล่อก็จะได้แต่พวกลิงเด็กๆอ่ะนะที่ไม่รู้ก็กลับเข้ามากินดึ๊บปิดตึ๊บยกกลับเข้าไปแต่พวกหัวโจกเนี่ยเขารู้เลยมันง่ายไปนะฮะเขาก็ไม่ยอมมากินอาหารตามที่เจ้าหน้าที่วางดักไว้นะครับ เห็นทางเทศบาลนะครับกับทางเจ้าหน้าที่กรมอุทยานเนี่ยนะครับแจ้งว่าน่าจะจับได้ภายในวันศุกร์นี้ทั้งหมดเลยนะลิงทั้งหมดที่ออกมาเพ่นพ่านอยู่นะที่ตัวเมืองเทศเขตเทศบาลลพบุรีตอนนี้เนี่ยจะต้องกลับเข้ากรงเนี่ยภายในวันศุกร์นะครับตอนนี้เห็นว่ามีบ้านเรือนทรัพย์สินของประชาชนเนี่ยนะครับ อยู่ที่บริเวณรอบๆในเขตเทศบาลที่มีกรงนะฮะสถานอนุบาลที่เขาไปตั้งไว้เนี่ยเสียหายประมาณ15ครัวเรือนรวมถึงโรงพักด้วยนะครับสภ.ท่าหิน

0: ็ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุลิงหลุดนี่เหมือนกันนะฮะตอนนี้เขาไปซ่อมกรงบริเวณจุดรอยต่อบริเวณมุมหลังคากรงนะฮะที่เป็นร่องที่ลิงเขาเขย่าจนมันเกิดช่องโหว่แล้วพวกเขาพุ่งตัวออกมาได้เป็นร้อยตัวเนี่ยนะฮะไปซ่อมละเมื่อวานเห็นเจ้าหน้าที่เทศบาลยกกรงมานะพี่ก็บางจริงๆนะ
1: เ
0: ออกรงมันบางอ่ะแต่เขาคงไปเชื่อมให้มันแน่นน่ะนะฮะทีนี้ก็คงต้องหามาตรการละอย่าประมาทพี่หัวโจกกรง2ชั้นเอาไม่อยู่นะครับอ่ะก็นักท่องเที่ยวเวลาไปอาจจะบอกว่ามันไม่เหมือนลพบุรีเลยอ่ะมันไม่มีลิงตรงพระปางอ่ะพระปางสามยอดไม่มีลิงมันไม่ใช่อ่ะนะครับแต่คนลพบุรีบอกว่าลองมาอยู่สินะครับอยากจะจับกลับเข้าไปให้หมดอ่ะก็เดี๋ยวดูนะครับวันศุกร์นี้เจ้าที่กำลังพยายามอยู่ครับ
1: ค่ะ
2: มหานครรอบทิศอันดับ6
1: วันพรุ่งนี้นะคะจะต้องฝนตกหนักมีฝนตกหนักอีกแล้วตกหนักมากนะถล่มอย่างหนักเหนือที่อีสานแล้วก็ภาคใต้ 80% นะคะ 1-3 กรกฎาคมนี้นะทางกรมอุตุนิยมวิทยาบอกนะคะว่า 1-3 เนี่ยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณไทยนะคะแล้วก็
0: ภูเก็ตนะพี่นะ
1: ใช่ตอนนี้
0: ภูเก็ตน้ำท่วมไปตรง
1: 2-3 เมตร
0: ธนาคารสแตนดาร์ดที่เขาไปถ่ายรูปกันเลย
1: จุดเช็คอินจุดเช็คอินตอนนี้ช่วงเย็นเขาบอกลงแล้วนะคะเขาบอกว่าเพราะว่าทางประเทศไทยเนี่ยนะคะโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วก็ภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนี่ยมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะคะก็ขอให้ประชาชนบริเวณนี้เนี่ยระมัดระวังฝนตกหนักนะคะแล้วก็เมื่อเวลา4โมงนะ16นาฬิกาเนี่ยมีพายุดีเพรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางนะคะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ55กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกด้วยความเร็วประมาณ30กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะคาดว่าจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนระยะต่อไปค่ะโดยช่วงวันที่4-6กรกฎาคมจะเคลื่อนผ่านเกาะไหหลำแล้วก็เคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณประเทศจีนตอนใต้ก็บอกพายุนี้ไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่ออากาศของไทยแต่ว่าจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบฝนตกหนักมากเลยนะคะ มีดังนี้ค่ะภาคตะวันออกนะคะจันทบุรีแล้วก็ตราดภาคใต้นี่มีชุมพรระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังแล้วก็สตูลอันนี้ฝั่งอันดามันป่ะเนาะฝั่งอันดามัน
0: ครับ
1: ค่ะ
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
4: ์กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
5: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
6: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
5: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
6: โหไปซื้อมาตอนไหนอะไวมากขอว้าวด้วยคนดี

0: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
1: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
0: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
1: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์
2: พาวซ่า

0: ึงอา
1: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียบแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชญากรใช้ยา
0: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
0: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
0: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราม
5: หานครรอบทิศ
6: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
7: ์สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียดมหานครรอบทิศอันดับ5
8: เอาใครมีผู้เฒ่าผู้แก่นะครับอยู่ที่ต่างจังหวัดอยู่ที่บ้านนะก็ระวังเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพเนี่ยนะฮะมันมายนะพี่เขาบอกน่าจะลักษณะแบบว่ามีการป้ายยากันด้วยนะเออป้ามวย
9: แต่เรื่องป้ายยานะเคยได้ยินนานแล้วนะ
8: เห
9: มือนพี่สาวพี่เขาเหนือเคยแบบใส่มีสร้อยทองไปตลาดอ่ะ
8: อ
9: ยู่ดีกลับมาสร้อยทองก็ไม่อยู่ในตัวแล้ว
8: นี่ก็ทองหาย
9: อ๋อเป็นกรณีนี่หรอ
8: นี่ก็ทองหายเหมือนกัน
9: รอ
8: เออนะครับ
9: เออ
8: แต่มันมีขั้นมีตอนนะมันเหมือนทำเป็นขบวนการนะฮะก็ฟังไว้เป็นอุทาหรณ์แล้วก็จะได้ระมัดระวังกันแล้วกันนะครับเหตุการณ์เกิดที่นครพนมนะครับป้าม่วยเนี่ยอายุ52นะเป็นชาวอำเภอนาทมนะฮะถูกมิจฉาชีพเอาทองไป4 บาทนี่ก็200,000กว่าเนาะเออนะครับเกือบ300,000น่ะยุคนี้นะฮะป้าม่วยบอกไม่รู้ตัวเลยสงสัยว่าไอ้กลุ่มเนี้ยมันต้องมาป้ายยาแกแน่ๆเลยแกถึงยอมถอดสร้อยทองให้ไปโดยที่นี่ยังนึกไม่ออกเลยว่าไปถอดให้ตอนไหนนะครับป้าม่วยเล่าว่ามิจฉาชีพกลุ่มนี้เนี่ยนะครับ
9: มาเป็นกลุ่มใช่ไหม
8: มาถึงบ้านมาเป็นกลุ่มเลยนะครับมากันนะ 3-4 คนนะมาถึงเนี่ยนะครับวางแผนมาเป็นอย่างดีมาติดต่อขอเช่าที่1ไร่นะบอกว่าจะเอามาตั้งโครงข่ายโทรศัพท์วางสายเคเบิลนะฮะตกลงกันเช่าเดือนละ 4,000 บาทแต่ก็ยังไม่ได้สรุปกันสักพักไอ้กลุ่มนี้ก็บอกป้าไปดูที่อีกแปลงนึงหน่อยสิพอดีติดต่อไว้เหมือนกันห่างไปเนี่ย2กิโลก็ชวนไปป้าก็ไปดูที่อ่ะเขาอ้างว่าคือที่ของป้ากับที่ของคนนี้อยู่ระหว่างตัดสินใจว่าจะเอาที่ผืนไหนดีนะนั่งรถไปดูกันป้าจะได้เห็นด้วยแล้วแล้วเดี๋ยว
9: ไปดูเลยเหรอ
8: ก็พาขึ้นรถไปพอไปถึงที่แปลงนู้นเนี่ยนะฮะเขาบอกว่ามีเหมือนเป็นหน้าม้าคนหนึ่งเนี่ยยืนรออยู
9: ่
8: แล้วก็บอกว่าตกลงไม่เอาที่ฉันเหรอเนี่ยนะฉันขายเลยไม่ต้องเช่านะครับวางมัดจำตรงนี้เลยขายราคาถูกกว่าท้องตลาดสมมติว่าขายกัน1ไร่เนี่ย100,000เนี่ยเขาขายครึ่งเดี๋ยว 50,000 นี่สมมติขึ้นมานะนะครับป้าก็เห็นพฤติกรรมทั้งหมดมีการวางมัดจำกันสดๆตรงนั้นเลยนะ 500,000 บาทให้เห็นก่อนเลยนะไอ้กลุ่มนี้มันคงเตรียมกันอ่ะนะครับก็วาง 500,000 ป้าก็เริ่มรู้สึกแบบเฮ้ยสรุปมันจะมาเอาที่ตรงนี้มันจะไม่เอาที่ฉันแล้วนี่หว่าเออมันก็เหมือนมันทำให้เห็นอ่ะนะครับทำให้เห็นทีนี้มันพอวางเงินมัดจำ 500,000 เนี่ยนะฮะหนึ่งในแก๊งคนร้ายเนี่ยบอกว่าอู้ยังขาดอีก 50,000 ทำไงดีอ่ะคุณป้าครับขอยืมเงินคุณป้าก่อนได้ไหมเออถ้าป้าไม่มีเนี่ยขอยืมทองคุณป้าแป๊บเดียวแล้วเดี๋ยวผมกลับไปเอาแล้วเอามาคืนให้เลย

0: และตอนนั้นแหละเป็นจังหวะที่ป้าบอกว่าไม่รู้ตัวแล้ว
1: ไม่รู้ตัวแล้ว
0: ทอง4บาทในตัวนั่นแหละหายไปน่าจะโดนป้ายาเนี่ยตอนที่มันมั่วๆกันน่ะว่าจะมาขอยืมได้ไหมครับจะนู่นนี่นั่นอะไรมีการให้เอาเงินมาตั้งให้เห็นอะไรกันตอนนั้นน่ะแกก็ไม่รู้ตัวแล้ว มารู้ตัวอีกทีเนี่ยนะครับกลับมาอยู่ที่บ้านแล้วก็ทองหายไปแล้ว4บาท
1: โอ้โห
0: นะฮะ
1: ตอนนี้แต่พี่สาวพี่ตันไปตลาดกลับมาก็ร้องไห้บอกไม่รู้ตัวจริงๆเขาพูดอย่างเงี้ย
0: ไม่รู้ตัวนะ
1: ไม่รู้ตัวจริงๆมีป้ายามันมีจริงด้วยหรอ
0: มันก็ตะล่อมไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยนะบางทีมัน
1: การหายไปมัน ถ่วงเวลาน
0: ะมันอาจจะป้ายคุณป้าเนี่ยตั้งแต่ตอนดูที่ตัวเองแล้วแต่รอให้ยาออกฤทธิ์หรือเปล่าก็เลยทำเป็นพาไปนู่นไปนี่ไปนั่น
1: ใช่
0: ไหมเนี่ยตอนนี้เขาได้ทะเบียนรถมาละนะครับของคนร้ายนะตำรวจนะกำลังติดตามตัวอยู่นะครับฝากด้วยนะฮะที่นครพนมนะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ 4
1: นะคะเมื่อวานนี้อย่างที่บอกเอาไว้แล้วนะคะว่าจะมีการหารือเรื่องของการแก้ปัญหาเรื่องของกุ้งนะคะที่มาเลเซียค่ะวันนี้คุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะก็บินไปที่มาเลเซียไปคุยหาเลยกับทางดาโตเซรีโมฮาเมดซาบูนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางทหารมาเลเซียค่ะเพื่อหารือกันถึงที่มาเลเซียเนี่ยแบนกุ้งจากประเทศไทยนะคะโดยคุณสุริยะบอกว่าตอนนี้ทั้งสองฝ่ายก็คุยกันแล้วแล้วก็ตกลงว่าจะช่วยกันเร่งกระบวนการตรวจสอบสารตกค้างแล้วก็สุขอนามัยนะคะเพื่อให้สามารถนำเข้าแล้วก็ส่งออกได้ตามปกติคาดว่าถ้ามีการเร่งตามการหารือเนี่ยกระบวนการตรวจสอบจะใช้เวลาอีกไม่เกิน30วันค่ะแล้วก็ยังมีการคุยกันถึงเรื่องที่ประเทศไทยจะส่งออกผลิตภัณฑ์เนื้อแล้วก็ผลิตภัณฑ์หมูมายังมาเลเซียด้วยโดยทางมาเลเซียรับปากนะคะว่าจะช่วยเร่งกระบวนการให้ไทยสามารถส่งออกผลิตภัณฑ์เนื้อแล้วก็ผลิตภัณฑ์หมูมายังมาเลเซียได้โดยเร็วนะคะสาเหตุที่มาเลเซียแบนกุ้งจากประเทศไทยเนี่ยคุณสุริยะบอกว่าตอนนี้มาเลเซียกำลังมีมาตรการใหม่เพื่อดูแลมาตรฐานการนำเข้าแล้วก็ส่งออกสินค้าเกษตรภายในประเทศมาเลเซียก็เลยมีการเริ่มใช้มาตรการนี้แล้วนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยจากการหารือกันในครั้งนี้เชื่อว่าจากนี้ไปประเทศไทยจะสามารถส่งออกกุ้งไปยังมาเลเซียได้ตามปกติเดี๋ยวก็ขอใช้เวลาในการตรวจสอบนะคะในเรื่องของสารตกค้างแล้วก็สุขอนามัยไม่เกิน30วันจะรู้ผลค่ะ
0: ครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ3
0: วันนี้มีอุทาหรณ์อีกอันนึงนะในเรื่องของการเดินทางนะพี
1: ่
0: นะเขาบอกว่าระวังคนมาแชร์น้ำหนักมาขอแชร์น้ำหนักกระเป๋านะครับเนี่ยฮะหญิงสาวคนนี้เนี่ยเคยโดนจับขังที่ฮ่องกงมาแล้วเพราะคนแปลกหน้าเนี่ยมาขอให้ช่วยแชร์น้ำหนักกระเป๋ากันหน่อยได้ไหมนะครับ
1: ก็แปลกหน้าเหมือนกับไม่รู้จักกันมาก่อนด้วยนะแต่ว่าคือเข้ามาลองดูใช่ไหมคือเหมือนแบบ
0: บางคนไทยใจดีอ่ะพี่
1: มาทำเขารู้จักกันมาแล้วเคยแบบมาคุยเห็นแล้วแหละว่าไอ้คนนี้คิวเอ้สงสัยมันน้อยๆว่ะเดี๋ยวไปฝากเขาดีกว่าน
0: ะครับคุณซินดี้นะฮะเธอชื่อซินดี้อายุ31เองนะเคยเล่าให้ฟังว่า2ปีก่อนเลยนะครับมิจฉาชีพเนี่ยแฝงตัวเข้ามาในรูปแบบของเป็นเพื่อนของเพื่อนเข้ามาตีสนิทในการเดินทางในทริปเดียวกันเจอกันที่สนามบินก็เข้ามาตีสนิทเลยนะครับ
1: คือ
0: คน
1: ตัวนี้นั่น
0: สามบินเจอที่สนามบินเลยนะครับแล้วก็สุดท้ายมาหลอกบอกว่าเราอะน้ำหนักกระเป๋าเกินช่วยหน่อยได้ไหมแชร์น้ำหนักกันได้ไหมถ้าเกิดว่าคนละ23โลใช่ไหมสองคนเนี่ยก็จะได้46เธอไม่ถึงนะมาช่วยเราขอแชร์กันหน่อยได้ไหมด้วยความที่บอกเธอก็ไว้ใจแล้วก็คิดว่าเป็นเรื่องปกติของคนเดินทางไม่ได้เฉลียวใจนะครับเธอบอกว่าก็ยอมให้แชร์พอเครื่องลงที่ฮ่องกงปรากฏว่าเจ้าหน้าที่มาตรวจนะครับเห็นเขาบอกว่าเปิดออกมาเนี่ยมีกัญชาอยู่ในกระเป๋าที่มีชื่อของเธอพ่วงอยู่ด้วยนะครับ
1: ที่คนนั้นเขาก็ขอฝากเนี่ยนะ
0: ใช่มาขอร่วมแชร์กันอ่ะเพราะมันก็นั้นมันก็ต้องมีชื่อตามบอร์ดที่พาสของเธอด้วยนะครับโอ้โหเขาบอกไอ้มิจฉาชีพตัวจริงคนนั้นเนี่ยไหวตัวทันนะฮะมันจะหนีออกจากสนามบินแต่สุดท้ายตำรวจก็ตามจับคนนั้นไม่ได
1: ้
0: นะคร
1: ับ
0: ตามจับไม่ได้นะแล้วก็ข้อมูลเนี่ยนะครับในระบบเนี่ยมันขึ้นว่าเธอเนี่ยเป็นคนโหลดกระเป๋าที่มีกัญชาเพราะฉะนั้นต้องโดนด้วยนะครับต้องโดนด้วยโหเขาบอกตอนนั้นกลัวมากนะร้องไห้ทุกวันเลยอาจจะต้องติดคุกที่ฮ่องกงตอนนั้นใน 10-25 ปี
1: ค่ะ

0: กฎหมายบ้านเขาแรงเธอต่อสู้คดีแล้วก็ถูกคุมขังมา13เดือน
1: อ๋อก็ยังถือว่า
0: 13เดือนจนมีนา67นะครับทนายความเนี่ยแจ้งว่าฮ่องกงเนี่ยเขาถอนฟ้องเธอแล้วแล้วก็ยกฟ้องเธอเนื่องจากหลักฐานทั้งหมดเนื่องจากกล้องวงจรปิดที่สนามบินชี้ชัดว่าเธอเนี่ยถูกมิจฉาชีพคนนี้เข้ามาตีสนิทมาหลอก
1: แต่กว่าระยะเวลาจะ
0: ก็13เดือน
1: การก็13เดือน
0: คุกก็13เดือน
1: แต่ก็ยังดีไม่โดนถึง10 25ปีนี่แหละค่ะ
0: อุทาหรณ์ทาหรณ์ครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ2
1: นี่แหละค่ะกำลังจะบอกว่าวันนี้เฟซบุ๊กนะคะเพจเฟซบุ๊กของกรมการกงสุลของกระทรวงการต่างประเทศโพสต์ย้ำเตือนเลยว่าห้ามอย่าให้รับฝากหรือรับจ้างขนสัมภาระไปต่างประเทศเด็ดขาดเลยโดยทางกรมการกงสุลนะคะบอกว่าไม่ว่าจะได้ให้ค่าตอบแทนหรือเป็นบุคคลใกล้ชิดที่อาจชักชวนให้ช่วยขนกระเป๋าสัมภาระหรือพัสดุเนี่ยนะคะโดยให้ค่าตอบแทนเมื่อนำไปให้สำเร็จแล้วเนี่ยเนื่องจากว่าข้างในอาจจะมีการซุกซ่อนสิ่งผิดกฎหมายเช่นของต้องห้ามสินค้าหนีภาษีหรือยาเสพติดหากถูกจับดำเนินคดีผู้ถือสัมภาระหรือพัสดุต้องรับผิดชอบตามกฎหมายนะแล้วก็การครอบครองหรือการขนยาเสพติดของในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศเนี่ยทั้งกัญชาทั้งอะไรต่างๆเนี่ยนะคะมันมีโทษเยอะนะนี่ก็เป็นการมาย้ำเตือนกับทางกรมการกงสุลของกระทรวงการต่างประเทศว่าอย่าไปรับหิ้วของไปต่างแดนเสี่ยงซุกยาเสพติดของผิดกฎหมาย
0: ครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ1
0: อ่ะอันดับ1นิดเดียวแล้วกันนะครับนะฮะระยองเนี่ยนะครับใครอยู่ที่ระยองระวังนะตอนนี้เนี่ยนะฮะทางสำนักงานปศุสัตว์อำเภอแกลงและปศุสัตว์อำเภอนิคมพัฒนานะครับประกาศว่าทั้ง2อำเภอเป็นเขตโรคระบาดพิษสุนัขบ้านะครับมีคนโดนกัดไปแล้ว3รายแล้วก็มีสัตว์เลี้ยงสัมผัสเชื้ออีก1รายนะครับก็หวั่นจะระบาดกันในพื้นที่นะครับเรือนแถวนั้นระวังหมาด้วยนะ
1: ค่ะ
0: นะครับอ่ะวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามพรุ่งนี้เจอกัน 20:00 น
1: ค่ะ
0: ไปแล้วครับสวัสดีครับ
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
5: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
6: ท้องเสียปวดท้อง
7: แน่นท้อง
6: มองหาย
8: าท่าน้ำขาวตรากระต่ายบิน
3: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
9: พุทธศักราช2569ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติประจำปี2569วันนี้เวลา 17 นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปค่ายลูกเสือวชิราวุธอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติประจำปี2569สำนักงานลูกเสือแห่งชาติร่วมกับสำนักงานลูกเสือจังหวัดทั้ง77จังหวัดและกระทรวงศึกษาธิการจัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยและแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติในการนี้ผู้แทนพระองค์มอบเหรียญลูกเสือสรรเสริญชั้นที่1ชั้นที่2และชั้นที่3แก่ผู้ประกอบความดีความชอบช่วยชีวิตผู้ตกอยู่ในอันตรายพร้อมมอบโอวาทและเป็นประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือมีกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติลูกเสือเนตรนารีผู้บังคับบัญชาทุกเหล่าสมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์เข้าร่วมพิธีอันเป็นการปลูกฝังฝึกฝนและพัฒนาเยาวชนของชาติให้มีคุณภาพยึดมั่นในอุดมการณ์ของลูกเสือให้มีความรักความศรัทธาในสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์รู้จักบำเพ็ญประโยชน์เพื่อช่วยเหลือชุมชนและสังคม
2: เ
7: จบข่าวในพระ

0: สิริสนับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกล่องสีทอง
2: ระวังนะลูก
3: ค่อยๆวิ่งนะลูก
2: อย่าปีนสูงนะ
3: เดี๋ยวล้มนะลูก
4: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอม.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
9: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
10: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
9: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
11: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: พิมดามหานคร
1: คิดมาราธอน
2: สนับสนุนโดยพาวซ่าลองไลฟ์โกลด์พลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
3: พาวซ่า

0: สามเพลงค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับกันนะคะในวันค่ำคืนนะคะของวันพุธนะคะคุณผู้ฟังพุธที่1กรกฎาคมเป็นยังไงกันบ้างคะวันนี้เป็นยังไงโชคดีมีชัยกันหรือเปล่าเอ่ยนะคะถูกเลขถูกสลากถูกเบอร์อะไรกันบ้างไหมนะคะลองส่งมาบอกกันหน่อยซินะคะกับทาง Facebook Live ได้เลยนะคะที่ LTM FM 95 Fanpage นะคะเข้ามาแล้วช่องทางนี้เนี่ยฝากกดไลค์กดหัวใจหรือว่าจะกดแชร์ก็ได้นะคะแล้วก็ทักทายรายงานตัวกันมาได้เลยนะคะรวมไปถึงนะคะหลังไมค์วันนี้กับแป้งโกะคนสวย02-2481366นะคะก็เพิ่มเติมเพลงกันเข้ามาได้เลยนะคะ3เพลงนะคะสำหรับต้นชั่วโมงวันนี้ค่ะคิเรโดนรักนะคะจากพี่ฝนธนสุนทรนะคะแล้วก็ตามมาด้วยนะคะ4ปีที่คอยจากพี่ดวงตาคงทองค่ะและตาต่อตาฟันต่อฟันค่ะนะคะจากพี่แคทเธอรีนมารสีนั่นเองนะคะต้องขอบคุณกันด้วยค่ะกับพาวซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยป้องกันเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะ
1: ฮิตมาราธอน
2: สนับสนุนโดยพาวซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
3: พาวซ่า
0: เอาละค่ะมาแล้วมาแล้วพิมดามหานครช่วงค่ำๆแบบนี้นะคะใครที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะคะก็อยู่เป็นเพื่อนกันไปยาวๆเลยนะนะคะวันนี้อยู่กับพิมดาค่ะถึง4ทุ่มนะคะแล้วเดี๋ยวก็ต่อกันไปเรื่อยๆเลยทั้งคืนเลยนะคะดูซิว่าทาง Facebook Live นะคะมีใครมาแล้วบ้างนะคะทักทายกันหน่อยเนาะทาง Facebook Live รถไฟมารอแล้วค่ะนี่ล่ะค่ะสวัสดีพี่เอสุดหล่อพี่ปุญญวัฒน์ด้วยนะคะพี่สุรยุทธ์นะคะพี่ลาวันพี่เรืองนิดค่ะนะคะแล้วก็มีพี่ฮักพ่อกำกานะคะแล้วก็มีพี่หนีดูกู๊ดนะคะพี่ฮักบอกถูกปั่นหัวมากกว่าครับหมายถึงว่าไม่ได้ถูกสลากใช่ไหมถูกปั่นหัวพี่ตั้มกระต้อบอกว่าไม่อยากจะพูดครับวันนี้ไส้แตกเลยครับนะคะอุ้ยแต่เขาออกเบอร์ขึ้นเราอีกแล้วนะใช่ไหมรางวัลที่1นี่495นะนี่ขึ้นเรานี่เบอร์เลข95นี่เขามาแรงนะคะนี่ต้องตามกันทุกงวดเลยนะพี่ปัดใช่ไหมคะพี่ปัดเมืองกรุงนะคะพี่วันนี้บ้างมีผลนะคะพี่สมพงษ์ค่ะนะคะแล้วก็พี่สุนีนะคะพี่วันวิสานะคะพี่ยุทธนาด้วยนะคะพี่พัชราสุขร้วนนะคะพี่บุญเรือนนะคะพี่วิเชียนอุ่นชาวนาด้วยนะคะแล้วก็ยังมีน้องคิตตี้วังว่าพี่จรันทองบัวนะคะพี่มนพไรเดอร์รังสิตด้วยค่ะนะคะพี่จรันนะคะพี่รักประพันธ์ผ่าลบด้วยนะคะพี่สุรยุทธบอกเราถูกหวยถูกละเอียดเลยคือยังไงถูกหวยละเอียดถูกหวยยังไงละเอียดงงพี่วุฒิชัยมั่นจันนะคะแล้วก็ยังมีพี่ตุ้มรามินทราบอกว่าไม่เคยได้ไปกลางคืนเลยพี่ตุ้มไปด้วยค่ะนะคะพี่พิสิทธิ์ศักดิ์ตื้อปั่นด้วยนะคะแล้วก็ยังมีพี่จรันทองบัวทักทายกันแล้วเนาะเรียบร้อยแล้วพี่วิจิตค่ะจากพี่จิตด้วยนะคะหมดหรือยังนะแล้วก็ยังมีพี่วันนี้ทักทายแล้วเนาะเรียบร้อยแล้วพี่รักประพันธ์ผ่าลบแล้วด้วยนะคะประมาณนี้แหละคุณผู้ฟังนะคะช่วงค่ำๆแบบนี้ก็จะมาทักทายกันไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะส่วนมากก็จะฟังจากทางวิทยุเอาเนาะนะคะก็ทักทายไปยังคนที่กำลังฟังอยู่ด้วยนะคะแล้วก็คนที่กำลังฟังอยู่ที่เพื่ อผ่านเครือข่ายจันทเทียมลูกทุ่งมหานครซูเปอร์สเตชันเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจทั่วโลกนะคะผ่านเครือข่ายวิทยุอสมทเอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กทั้ง14สถานีกันด้วยนะคะวันนี้ที่1แล้วนะคุณผู้ฟัง1กรกฎาคมนะคะตอนนี้เงินเขาเรียกว่าอะไรเงินไทยช่วยไทยพลัสเข้าแล้วนะเตรียมตัวนะคะเตรียมรวยกันได้เลยนะคะรถไฟออกแล้วนะมีพี่ทิพย์พรด้วยนะคะน้องเบลเบดก็มาแล้วนะคะพี่ตามบอกว่าไม่เป็นไรงวดหน้ายังมีเสมอนะคะเอาล่ะพี่วิรัตด้วยสวัสดีด้วยนะคะหลังจากจบเพลงนี้จะขอหนึ่งสายหน้าไมค์ค่ะ022481366นะคะแป้งโกะคนสวยรอรับสายคุณผู้ฟังอยู่ค่ะ

0: ป๋าสมปองนะคะจากพี่จ่อยนั่นเองค่ะตอนนี้หนึ่งสายหน้าใหม่มารอแล้วค่ะ
1: สายชิวหิวใจ
0: สนับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือดเอาละค่ะทักทายหนึ่งสายหน้าใหม่กันก่อนนะอุ้ยเสียงอะไรเมื่อกี้นี้เสียงไรลั่นนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะพี่อะไรเอ่ย
2: เห็นเจอครับ
0: อุ้ยชื่อน่ารักจังเลยอ่ะชื่อเหมือนเห็ดเลย
2: ใช่ไ
0: ห
2: ม
0: เห็ดหลินจือใช่ป่ะเนี่ย
2: ครับ
0: อันนี้คือชื่อที่คุณพ่อคุณแม่ตั้งให้หรือว่าชื่อเขาเรียกอะไรนะชื่อฉายาหรือยังไง
2: ชื่อฉายาครับ
0: อ๋อเหรอคะฉายาว่าหลินจือทำไมอ่ะทำไมถึงฉายาเป็นเหมือนเห็ดเลยอ่ะ
2: โอ้พอดีชอบทานเห็ดครับ
0: เหรอแล้วชอบทานหลินจือด้วยป่ะ
2: ก็พอได้ครับ
0: มันไปหาที่ไหนอ่ะเห็ดหลินจือเนี่ยมันมีแต่สารสกัดอะไรอย่างงี้เนาะ
2: แต่ช่วงนี้เห็ดไอ้นั่นออกดีครับ
0: เห็ดอะไรคะ
2: เห็ดโคนครับ
0: ใช่ไหมคะขายดีใช่ไหมช่วงนี
2: ้ใช่ครับ
0: ราคาดีเนาะ
2: ใช่คร
0: ับ นะคะก็ต้องลองไปหาซื้อมาขายไม่ใช่ซื้อมากินนะซื้อมาขายเพราะราคาดีมากเลยช่วงนี้เนาะ
2: ครับ
0: นี่น่าฟังจากเสียงแล้วน่าจะต้องเด็กกว่าพี่พิมพ์แน่ๆเลยใช่ไหมคะอายุเท่าไหร่
2: ตอนนี้อายุ14

0: 14แล้วครับ
1: เท่าไหร่นะ
0: 24ครับ
1: จริงป่ะ
0: เกิด24ครับ
1: อุ้ยจริงเหรอคะทำไมเสียงเด็กมากๆเลย
0: อุ้ยขอบคุณครับ
1: อายุ14หรือ44เอาดี
0: ๆเกิด24 44ครับ
1: 44แล้วใช่ไหมก็เรียกพี่ละถูกแล้วพี่หลินจือนะคะตอนกลางวันทำงานอะไรหรือเปล่าคะ
0: ตอนทำเกษตรตอนครับ
1: ทำเกษตรใช่ไหมแล้วกลางคืนนี่คือพักผ่อน

0: พอมีเนาะพอได้เนาะ
1: ครับ
0: นะคะไม่เคยคุยกันมาก่อนเลย
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมเคยโทรมาหน้าไมค์ไหมคะ
1: ไม่เคยครับครั้งแรกครับ
0: หรอแล้วช่วงคนอื่นๆก็ยังไม่เคยใช่ไหม
1: ครับ
0: หรอฟังมานานหรือยังคะเนี่ย
1: ก็นานแล้วครับ
0: นานแล้วแต่ยังไม่เคยโทรหน้าไมค์เนาะ
1: ใช่ครับ
0: ว
1: ัน
0: น
1: ี้
0: ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีได้คุยกันวันนี้พี่หลินจืออยากฟังเพลงอะไรคะ
1: ต้องมีสักวันครับ
0: ได้เลยมอบให้ใครไหม
1: ให้ทุกเสียงทุกสายครับ
0: ได้เลยนะคะคืนนี้ขอให้พี่หลินจือนอนหลับฝันดีนะ
1: เช่นกันครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณมากๆที่โทรมานะไมค์โทรมาบ่อยๆนะคะ
1: ครับผม
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สนับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะขอบคุณสายชีวิจัยนะคะขอบคุณด้วยกับยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ

0: Hot Life สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: สวัสดีจ้า

0: ขอบคุณเจ้าขอบคุณสำหรับเสียงปรบมือแล้วก็ดีใจมากๆเลยที่ร้องเพลงน้องดีมได้ด้วยนะคะก็มาพบกับผลงานเพลงต่อไปกันเลย
1: นี่แหละอยากให้ฟังกันยาวๆไงเป็นเขาเรียกว่าบรรยากาศสดๆเลยนะคะที่น้องดรีมสุภการเนี่ยมาร้องเอาไว้นะคะบอกมีแฟนค่ะมาร้องเอาไว้ในงานมหานคร Family Bobe Square นะคะเมื่อวันที่23มีนาคมปี2551นั่นเองนะคะน่ารักเนาะพูดภาษาเหนือด้วยนะคะต้องขอบคุณกันด้วยค่ะสำหรับมหานครไลฟ์ขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไป
2: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
1: ก่อนหน้านั้นนะคะมีเพลงแดกคนชื่อเจี๊ยบนะคะจากพี่สายันนะคะก็มีคนขอเข้ามาทางหลังไมค์นะคะจากพี่กูดจันทบุรีนั่นเองนะคะจัดให้เลยนะคะต่อจากต้องมีสักวันจากพี่ก๊อตจักรพันธ์เลยนะคะคุณผู้ฟังคะมีอีกหนึ่งเรื่องราวอยากจะมาประชาสัมพันธ์นะคะแจ้งให้ทราบกันนิดนึงเนาะกับเรื่องราวของกิจกรรมนะคะกิจกรรมฟุตบอลโลกนะคะบริษัทอสมทจำกัดมหาชนค่ะเชิญชวนคุณผู้ชมนะคะหรือว่าคุณผู้ฟังเนี่ยมาร่วมสนุกค่ะในช่วงของการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกนะคะผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเปิดโอกาสให้แฟนบอลนะคะร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดหรือทีมชาติที่ชื่นชอบนะคะได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะคะสะกดช้าๆให้ฟังก่อน cheer แล้วก็จุดนะคะแล้วก็ mcot จุดNET นะคะลองเข้าไปเว็บไซต์นี้ดูเนาะนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเข้าไปก็ลงทะเบียนได้เลยนะคะแล้วก็เข้าสู่ระบบเลยค่ะซื้อบัตร Mcot Superfan ค่ะเพื่อร่วมกิจกรรมโหวตทีมฟุตบอลทีมชาติที่ชื่นชอบนะคะจะได้รุ้นรับของรางวัลนะคะอู้หลายรางวัลเลยนะคุณผู้ฟังรางวัลที่1เลยนะคะรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ค่ะ Farizon MPVEV Superwan จำนวน1รางวัลนะคะแล้วก็ยังมีรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 นะคะจำนวน5รางวัลค่ะตัวเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์สนะคะภายในประเทศจำนวน24รางวัลและGold Gift Voucher จำนวน5รางวัลนะคะมูลค่ารวมกว่า2ล้าน6แสนบาทเลยทีเดียวนะคะสามารถติดตามรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะคะแล้วก็ร่วมสนุกนะคะได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 ของวันที่20กรกฎาคม2569นี้นะคะกับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนี่คุณผู้ฟังเข้าไปเชียร์กันได้รุ้นรางวัลด้วยนะคะเอาล่ะค่ะพักกันสั้นๆสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับพิมดามหานครค่ะ

0: ยพิมดามหานคร
1: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

Korean kimchi hot hot ใหม่ยำยำ hot hot Korean kimchi

0: านมีเดอะแบกที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้าอย่างการขอติดโซล่าเซลล
1: ์ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบกทุกคนสบายขึ้นด้วยบริการ PEA e-service ผ่านเว็บไซต์ PEA จะขอติดโซล่าเซลล์ขอใช้ไฟฟ้าใหม่หรือบริการไฟฟ้าอื่นๆมากกว่า29บริการก็สามารถทำออนไลน์ผ่านคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ตได้เลยแป๊บเดียวเสร็จเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า
2: เสียง

0: เฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
1: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
2: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ยพิมดามหานคร
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
0: เอาละค่ะคุณผู้ฟังกลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะคะช่วงท้ายๆชั่วโมงแรกแล้วค่ะมีอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะที่อยากจะมาประชาสัมพันธ์แจ้งให้กับทุกคนได้ทราบกันนะคะห้ามพลาดโดยเด็ดขาดเลยนะคะกับโอกาสการเป็นเศรษฐีเงินล้านค่ะแจกหนักครั้งสุดท้ายนะคะรางวัลพิเศษรวม70ล้านบาทกับแคมเปญสลากออมสินที่เพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวมทั้งสิ้น113ล้านบาทค่ะว้าวแล้วเขาแจกกันไปแล้วด้วยนะคะ2ครั้งครั้งที่1เนี่ยแจกไปเมื่อวันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมารางวัลพิเศษรวม13ล้านบาทส่วนครั้งที่2ค่ะแจกไปแล้ววันที่16มิถุนายนที่ผ่านมารางวัลพิเศษรวม30ล้านบาทและโอกาสลุ้นรางวัลครั้งสุดท้ายนะคะครั้งที่3ในวันที่16กรกฎาคม2569นี้ค่ะรางวัลพิเศษรวม70ล้านบาทรางวัลละ10ล้านบาทจำนวน7รางวัลค่ะนี่คือรางวัลของคนที่ชอบออมค่ะที่ช่วยให้คุณออมเงินได้อย่างมั่นใจเงินต้นไม่หายด้วยแล้วก็ยังมีสิทธิ์ลุ้นรับโชคก้อนใหญ่นะคะลุ้นรางวัลได้ทั้งลูกค้าที่ซื้อสลากเพิ่มและลูกค้าเดิมที่ถือครองสลากออมสิน1ปีหรือ2ปีนะคะที่ยังไม่ครบอายุนะทั้งในแบบใบสลากและสลากดิจิทัลนะคะยิ่งซื้อยิ่งมีโอกาสลุ้นมากค่ะนอกจากนี้ยังมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลปกติในแต่ละงวดพร้อมรับผลตอบแทนตามอัตราที่กำหนดที่สำคัญค่ะบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยและเงินรางวัลเต็มๆแบบไม่เสียภาษีด้วยนะคะมาเปลี่ยนเรื่องออมให้เป็นเรื่องง่ายซื้อได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือกดซื้อด้วยตนเองทางแอปพลิเคชัน MyMo นะคะตั้งแต่วันนี้ค่ะถึงวันที่15กรกฎาคม2569นี้นะคะเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตค่ะใครยังไม่ได้เคยซื้อนะรีบไปซื้อเลยนะคะสลากออมสินทั้งแบบใบสลากจะไปซื้อที่ธนาคารก็ได้นะคะหรือว่าจะซื้อสลากดิจิตอลได้เหมือนกันเนาะในแอปพลิเคชันนะคะพิมดาซื้อไว้แล้วล่ะเรียบร้อยเตรียมตัวลุ้นรับละ10ล้านนะคะเดี๋ยวรอเลย16กรกฎาคมนี้ค่ะนะคะเอาล่ะช่วงท้ายๆชั่วโมงแล้วยังเหลืออีก1ช่วงนะคะยังเหลืออีก2เพลงเลยล่ะรอคุณผู้ฟังอยู่ค่ะ
2: เพื่อชีวิตเห็นติดหัวใจ
0: ทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้นะคะจากพี่ทอมดันดีนะคะแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้าค่ะขอหนึ่งสายหน้าใหม่ด้วย022481366นะคะแป้งกบคนสวยรอรับสายอยู่โทรมาจองสายกันได้แล้วทิ้งเบอร์โทรกลับด้วยถ้ามีสายโทรกลับไปเตรียมตัวรับสายกันด้วยนะคุณผู้ฟังทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้ค่ะทำบุญร่วมชาติทำบุญไว้เยอะๆเผื่อจะได้มีโอกาสโชคดีกับเขาบ้างเนาะชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อกับพิมดามหานครค่ะ

0: นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะที่เวลา21

อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองไทยช่วยไทยพลัส60-40ครบเดือนแรกเงินสะพัดกว่า 43,200 ล้านบาทประชาชนใช้สิทธิ์กว่า25ล้านคนหนุนเศรษฐกิจฐานรากทั่วประเทศนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ได้รับการตอบรับอย่างต่อเนื่องจากประชาชนและผู้ประกอบการโดยหลังสิ้นสุดการดำเนินโครงการในเดือนแรกข้อมูลณวันที่30 มิถุนายน 2569เวลา 23:00 น.มียอดการใช้จ่ายรวม 43,218.39 ล้านบาทมีผู้ใช้สิทธิ์สำเร็จ 25,686,181 รายและเกิดการใช้จ่ายผ่านร้านค้ากว่า 1.03 ล้านร้านค้าสะท้อนถึงความสำเร็จของมาตรการในการกระตุ้นกำลังซื้อกระจายเม็ดเงินสู่ผู้ประกอบการและสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานรากทั่วประเทศทันทีโครงการเริ่มต้นอย่างคึกคักตั้งแต่วันแรกของการใช้สิทธิ์เมื่อวันที่1 มิถุนายน 2569โดยมียอดใช้จ่ายรวม 2,039.74 ล้านบาทก่อนที่ยอดใช้จ่ายจะขยายตัวต่อเนื่องจนมียอดสะสม 43,218.39 ล้านบาทภายในเดือนแรกสะท้อนความเชื่อมั่นของประชาชนต่อมาตรการและการมีส่วนร่วมในการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศด้านผู้ประกอบการมีร้านค้าลงทะเบียนพร้อมใช้งานแล้ว 1,073,146 ร้านค้ามีร้านค้าที่เกิดการใช้จ่ายผ่านโครงการ 1,035,299 ร้านค้าครอบคลุมทั้งร้านค้าทั่วไปร้านค้ารายย่อยร้านค้าชุมชนและร้านค้าบนแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่ซึ่งเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันที่15 มิถุนายน 2569ส่งผลให้ผู้ประกอบการมีรายได้เพิ่มขึ้นมีสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจและขยายโอกาสทางการค้าได้มากยิ่งขึ้นเจรจาไทยมาเลราบลื่นคาดไม่เกิน30วันส่งออกกุ้งได้ตามปกติลุ้นเปิดตลาดเนื้อและหมูเพิ่มนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยภายหลังหารือกับดาโตสรีโมฮัมหมัดซาบูรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารของมาเลเซียว่าทั้งสองฝ่ายได้หารือถึงกรณีที่มาเลเซียและงับการนำเข้ากุ้งจากประเทศไทยโดยเห็นพ้องร่วมกันที่จะเร่งกระบวนการตรวจสอบด้านมาตรฐานสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชรวมถึงการตรวจสอบสารตกค้างเพื่อให้การนำเข้าและส่งออกสินค้าระหว่างกันกลับมาเป็นปกติโดยเร็วนายสุริยะกล่าวว่าหากการดำเนินการเป็นไปตามแผนที่ต้อง

0: 2ฝ่ายตกลงร่วมกันคาดว่ากระบวนการตรวจสอบจะแล้วเสร็จภายในไม่เกิน30วันและจะทำให้การส่งออกกุ้งไทยไปยังมาเลเซียสามารถกลับมาดำเนินการได้ตามปกตินอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังได้หารือถึงการเปิดตลาดส่งออกผลิตภัณฑ์เนื้อและผลิตภัณฑ์หมูของไทยไปยังประเทศมาเลเซียโดยฝ่ายมาเลเซียรับปากจะเร่งกระบวนการพิจารณาเพื่อให้ไทยสามารถส่งออกสินค้าดังกล่าวได้โดยเร็วซึ่งจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการขยายตลาดสินค้าเกษตรและอาหารของไทยสาเหตุที่มาเลเซียระงับการนำเข้ากุ้งไทยเป็นผลมาจากการที่มาเลเซียยกระดับมาตรการกำกับดูแลการนำเข้าและส่งออกสินค้าเกษตรตามมาตรฐานใหม่ของประเทศไม่ได้เกิดจากการตรวจพบปัญหาด้านคุณภาพของกุ้งไทยแต่อย่างใดโดยเชื่อว่าผลการหารือครั้งนี้จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นระหว่างหน่วยงานของทั้งสองประเทศและทำให้สินค้าการเกษตรกลับมาดำเนินได้อย่างราบรื่นมากยิ่งขึ้นทรงศักดิ์ยืนยันไทยไม่ใช่ทางผ่านยาเสพติดหากรู้มีช่องโหว่ตรงไหนต้องเข้มบังคับใช้กฎหมายนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลการปราบปรามยาเสพติดให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นการสู้รบบริเวณชายแดนไทยเมียนมาอำเภอแม่สอดจังหวัดตากเป็นสาเหตุทำให้มียาเสพติดทะลักเข้ามาในประเทศไทยหรือไม่ว่าส่วนตัวมองว่าเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบเรื่องนี้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัดซึ่งยิ่งเรามีข้อมูลการเล็ดรอดของยาเสพติดตามแนวชายแดนยิ่งต้องไปเฝ้าระวังจึงมองว่าไม่ได้เป็นประเด็นอะไรอยู่ที่การปฏิบัติหน้าที่ผู้สื่อข่าวถามต่อว่าขณะนี้มีการใช้คำถึงขั้นว่าประเทศไทยเป็นประเทศทางผ่านของยาเสพติดนายทรงศักดิ์ตอบกลับทันทีว่าเป็นทางผ่านไม่ได้ถ้าเรามีมาตรการป้องกันมันดีมันไม่สามารถผ่านไปได้ยกเว้นมีช่องว่างที่ปล่อยปละละเลยซึ่งในหลักการทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎหมายอยู่แล้ววันนี้หากมาดูตัวเลขของราคายาเสพติดราคาไม่แพงเหมือนเมื่อก่อนเนื่องจากมีปริมาณมากราคาจึงถูกจึงขอย้ำว่าต้องดูเรื่องโทษว่าเบาไปหรือไม่จึงทำให้คนไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายและต้องมาถอดบทเรียนเรื่องนี้ส่วนมีการเสนอกฎหมายเพิ่มโทษหรือไม่นายทรงศักดิ์กล่าวว่ามีการพูดกันอยู่ในหลายเวทีแต่ต้องไปแก้ตัวบทกฎหมายคนที่เข้าสู่กระบวนการบำบัดยาเสพติดแต่ก็ยังกลับเข้าสู่วังวนเดิมเท่ากับตัวเลขยังไม่ได้ลดลงจึงต้องไปถอดบทเรียนในเรื่องดังกล่าวเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเกิดการแก้ไขปัญหาทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองได้ครับ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
4: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
5: ตัวเองเย็นนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
6: เขาว่าเปิดดีกินชาบูดีกว่า
5: เขาจะกินปิ้งย่าง
6: แต่เขาจะกินชาบู
5: ปิ้งย่าง
6: ชาบู
5: พอเหอะจะเปิดเตาเปิดดีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
7: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: ไอและขับเสมหะทานง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งรา
1: ไอยารา
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ร่วมถนน

0: ยพิมดามหานคร
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิฮับ
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
4: มาแล้วมาแล้วชั่วโมงที่2แล้วค่ะคุณผู้ฟังยังอยู่ด้วยกันกับพิมดามหานครนะคะดูแลกันไปจนถึง4ทุ่มตรงเลยค่ะชั่วโมงนี้ใครยังอยากฟังเพลงอะไรยังพอมีเวลานะลองส่งมาบอกกันได้นะคะเอาละค่ะแต่ว่าตอนนี้1สายหน้าไมค์ผู้โชคดีเขามารออยู่แล้วนะคะเดี๋ยวทักทายเขากันก่อนสวัสดีค่ะ
5: ฮัลโหลว่า
4: ฮัลโหลใครคะเนี่ย
5: จ้าเลย
4: พี่ชาติและพี่ชาติอยู่ไหนอะคะบ้านอยู่ไหน
5: อยู่ประจวบเ
4: จ้าอยู่ประจวบนี่คนประจวบนี่เขาพูดภาษาใต้กันแล้วหรอ
5: ใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหม
4: ฮะ
5: ผมอยู่เพชร
4: อยู่เพชรใช่เหมือนเคยคุยกันแล้วเนาะ
5: ผมอยู่เพชรแต่ว่าผมทำงานอยู่ที่ประจวบนี่
4: อ๋อก็เลยแบบว่าสำเนียงจะออกเนอร์ๆปนใต้ๆหน่อยอย่างงี้เหรอ
5: ไม่
4: เลยใต้เลยใช่ป่ะ
5: มันออกเนอร์หรือแหละ
4: อ๋อออกเนอร์ไอ้นุ่มเมืองเพชรใช่ไหมไอ้นุ่มเมืองเพชรใช่ไหมแล้วเธอเม็ดใจ
5: ต้องร้องหัวที่ต้องร้องหัวที่
4: เนี่ยพี่ชาตินี่พูดแบบว่าเป็นสำเนียงเน่อๆแต่ว่ามันปนกับแบบสำเนียงใต้อยู่เหมือนกันนะ
5: ใช่ไหมที่ผมนี่อยู่เพชรบุรี
4: อยู่อำเภออะไรคะ
5: ผมเป็นลูกครึ่ง
4: เป็นลูกครึ่งด้วยลูกครึ่งอะไร
5: โซง
4: ครึ่งอะไรนะ
5: เป็นลาวโซง
4: ลาวโซงเหรอคะแล้วลาวซ่งเขามีภาษาเป็นของเขาเองไหม
5: มีอยู
4: ่เหรอลองพูดภาษาลาวซ่งให้ฟังหน่อยซีแนะนำตัวเป็นภาษาลาวซ่งให้ฟังหน่อยได้ไหมคะ
5: คือสุชาติ
4: อ๋อเหรอโอ้มีภาษาลาวซ่งด้วย
5: ต้องไปทำพิษาอยู่
4: บางคนเขาก็เป็นลาวซ่งเหมือนกันใช่ไหมเขาฟังออกเนาะ
5: ใช่พี่ถาเขารู้อยู
4: ่อ๋อพี่ถาแกก็เป็นลาวซ่งเหรอหรือว่าแกฟังออกหรือว่ายังไง
5: แกน่าจะฟังออก
4: อืม
5: เพราะว่าแกร้องเพลงอยู่
4: อ๋อเหรอคะ
5: เนี่ยผมอยู่เขาย้อยนะจริงๆอ่ะ
4: อ๋อเพชรบุรีเขาย้อยเขาวังเขาย้อยอะไรจากนั้นเนาะ
5: ใช
4: ่นะแล้ววันนี้อยากฟังเพลงอะไรพี่ชาติ
5: ก็ข้อไปแล้วว่าจะถามว่าจะถามจินดาเนี่ยว่ามีนิทานอะไรฟังบ้าง
4: นิทานเหรอมีได้ๆเดี๋ยวจัดให้นะนิทานน่ะท้ายชั่วโมงนะรอนะอย่าไปไหนนะ
5: ไม่ต้องรอแหละ
4: รอแหละนะ
5: แต่ว่าจะถามมีปัญหาถามจินดาหน่อย
4: อะไรเอ่ย
5: อะไรเท่าไร
4: อะไรเท่าไรอะไรเท่าไรอะไรเท่าไรแขนถูกไหมถูกไหมอ
5: ะไรนี
4: ่แขนป่ะ
5: อะไรนี่
4: อะไรนี้คืออะไรอ่ะเฉลยเลย
5: ไม่เฉลยดิเฉลยไปก็ไม่ได้ดิต้องสร้างกินด่าก่อน
4: ก็นี่ไงตอบว่าแขน
5: ถ
4: ูกไหมตอบว่าแขนถูกไหมหัวถูกไหมหัว
5: ใช่ไ
4: หมอันนี้คือยังไงเราต้องมาเล่นตอบปัญหาอะไรเอ่ยกันเนี่ยเนาะเหงานะลักษณะพี่ชาติจะเหงานะเนี่ย

0: ช่วงสี่โมงก็ผมฟังวิทยุช่วงสี่โมงนะ
1: ค่ะช่วงสี่โมง
0: บางทีจินดาชอบถามอะไรเรื่องนี้บ้าง
1: อ๋อช่วงสิบโมงใช่ไหมมีคำถาม
0: ใช่
1: นะอยากเลยอยากถามกลับอย่างเงี้ยเหรออะไรเท่าไหร่ก็หัวสี่หัวเท่าไหร่ไง
0: ฮะ
1: หัวไงหัว
0: ฮะ
1: ถูกไหม
0: ไม
1: ่ไม่ถูกไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวกลับไปคิดก่อนคืนนึงเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาตอบเนาะได้ไหม
0: อะไรเท่าไหร่เน
1: ี่ยได้เดี๋ยวกลับไปคิดก่อนนะวันนี้อยากฟังเพลงอะไรพี่ชาติ
0: ฮะ
1: วันนี้อยากฟังเพลงอะไรคะ
0: ก็คน
1: ไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้ใช่ไหม
0: ไม่ได้ครับ
1: ได้เลยเดี๋ยวจัดให้นะคะมอไปใครไหม
0: จ้าทุกเสียงทุกสายเลย
1: ได้เลยนะคะวันนี้ทำงานมาเหนื่อยแล้วใช่ไหม
0: จ้า
1: วันนี้ทำงานมาเหนื่อยแล้วคืนนี้พักผ่อนอย่างมีความสุขนะคะนอนหลับฝันดีนะดูแลสุขภาพแม่พิชาตินะเดี๋ยวก่อนจะวางสายพูดตามก่อน
0: จ้า
1: ขอขอบคุณ
0: ขอบคุณ
1: เผ็ดเต็มขวด
0: อะไรนี่
1: เผ็ดเต็มขวด
0: เผ็ดเต็มขวด
1: ซีดเต็มคำ
0: ซีดเต็มคำ
1: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
0: น้ำจิ้มสุกี้สูตร
1: พริกกะเหรี่ยง
0: พริกกะเหรี่ยง
1: ตาพันท้ายนรสิง
0: ห์ราพันท้ายนรสิง
1: ห์อร่อยครบรส
0: อร่อยครบรส
1: จบในขวดเดียว
0: จบในโคตรเดียวเลย
1: และสบู่ไมด้า
0: และสบู่ไมด้า
1: เพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวัน
0: เพื่ออะไร
1: ผิวสะอาด
0: เพื่อผิวสะอาด
1: มั่นใจทุกวัน
0: มั่นใจทุกวันเลย
1: ช่วยลดแบคทีเรีย
0: ช่วยลดแบคทีเรีย
1: และเชื้อรา
0: และเชื้อรา
1: สาเหตุของอาการ
0: สาเหตุของอาการขัน
1: นี่แหละนะคะขอบคุณมากๆเลยนะพี่ชาติที่โทรมาหน้าใหม่นะ
0: ครับผม
1: ค่ะหลับ
0: ฝ
1: ันดี
0: นะรอฟังนิทานอยู่นะ
1: ได้รอเลยนะ
0: จ้า
1: ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะเอาละค่ะวันนี้พี่ชาติขอเพลงไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้คุณผู้ฟังมารอดูกันว่าพาเรทชุดนี้นี่จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรมาทายกัน

0: ฉันขาดเธอไม่ได้จากพี่จินตลาภูลาภวาสนาเกิดมาเป็นได้แค่น้อยเนี่ยเขาร้องไว้แบบนี้นะคะไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้ค่ะจากพี่ตั๊กแตนชลดานะคะและรักควรมีสองคนจากพรจตุพรฟิชเชอริงกับเนยประสวรรค์นั่นเองนะคะสี่เพลงที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเขาเรียกอะไรเกี่ยวกับน้อยเกี่ยวกับมือที่สามประมาณนี้นะคะแต่ว่าเราก็เป็นเล็กเราอยู่ในตำแหน่งน้อยอ่ะเนาะก็จะเป็นการแต่งเพลงหรือว่าร้องเพลงสื่อสารออกมาในมุมที่เราเนี่ยเป็นมือที่สามนะคะทั้งสี่เพลงเลยในช่วงของพาเรตเพลงฮิตต้องขอขอบคุณกันด้วยนะคะเพจเต็มขวดซีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สุดพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียวและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิมา
2: สนับสนุนโดยเพจเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
3: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
0: เอาละค่ะชั่วโมงที่2แล้วนะคะมีใครยังไม่ได้ขึ้นรถไฟในชั่วโมงแรกบ้างเอ่ยนะคะตอนนี้รถไฟกำลังจะมาแล้วนะคุณผู้ฟังเตรียมตัวดีๆมาแล้วค่ะมาแล้วรถไฟขบวนที่2นะคะเป็นรถไฟสายด่วนขบวนพิเศษขบวนพิเศษนะคะที่มาในรอบดึกๆแบบนี้อ่ะมาหลังไมค์กันก่อนหลังไมค์วันนี้มีใครบ้างนะคะพี่มนัสนครศรีพี่วอนจังหวัดกาญพี่จำนงหนองคายพี่หนุ่มหนองแต้สุทันยายแสงบางนาทหารชายแดนหนองจานพี่กุฎจันทบุรีพี่วันชัยจากชะอวดและพี่สมโน่นสูงนะคะนี่รักทายแบบพิมดาหลังไม้ต้องมีจังหวะด้วยเคาะจังหวะด้วยเป็นไงล่ะนะคะแล้วก็ทาง Facebook Live นะคะวันนี้มีใครบ้างลูกคิตตี้วังว่านะคะบอกว่าอะไรลูกคิตตี้รอไปรถไฟกับแม่พิมดานะครับนี่มาแล้วนะคะแล้วก็ยังมีน้องแชมป์สีสุขด้วยนะคะมีพี่สาวคำเจ้านะคะพี่ตีนะนะคะแล้วก็พี่สาวคำทักทายแล้วนะคะพี่พิสิทธิ์ศักดิ์ด้วยนะคะมีใครอีกไหมนะเดี๋ยวดูก่อนแป๊บนึงทางนี้นะคะพี่เชฟพงษ์เจนี่อร่อยซอย59นะคะมีพี่มีมี่พี่เรดมี่นะคะแล้วก็พี่อะไรอีกพี่จินดาเหลาชัยพี่ดาวนะคะพี่สมจิตพี่สว่างพรหมแก้วพี่สุริยุทธ์สมรอัคนีนะคะพี่นายคำอะไรอ่ะนายคำผวนเหรอหรืออะไรนะคะพี่นอแนะพี่นอแนะมาทางช่องทางนี้ด้วยนะคะวันนี้ถูกใช่ไหมถูกเลข62นะคะดีใจด้วยนะคุณแม่ประนอมสบายดีนะคะใช่ไหมคุณแม่ประนอมตามสั่งสบายดีแม่ประนอมนะคะพี่พิสิทธิ์ศักดิ์พี่สุรยุทธ์มีใครอีกไหมเนี่ยซ้ำไปซ้ำมาอยู่เนี่ยตอนนี้พี่สมชายไทยประณีตนะคะพี่ตั้มกระต้อบอกยังอยู่ครับพี่เล็กยินดีอ้ําแก้วด้วยพี่วิจิตด้วยนะคะแล้วก็มีอีกไหมนะพี่วิจิตบอกว่าพิมพ์นะทำไมวันนี้ไม่เข้าไปในทางช่องบ้าน TikTok บ้างเลยนะไลฟ์แล้วพี่เข้ามาดูได้นะคะแล้วก็มีใครไหมมีอีกไหมหมดแล้วล่ะเนาะประมาณนี้เนาะนะคะช่วงค่ำๆจะอยู่กันประมาณนี้แหละไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่พี่ปูรัตนพันธ์ด้วยนะคะหมดแล้วเนาะพี่อะไรอีกพี่เล็กยินดีเนาะทักทายแล้วเรียบร้อยนะคะเอาละรถไฟออกก่อนดีกว่าเนาะไปแล้วค่ะทักทายพี่นินจาจากจังหวัดเลยด้วยนะคะแล้วก็มีใครอีกไหมเนาะรายงานตัวเพิ่มเติมได้เลยนะคะเอาละคุณผู้ฟังวันนี้มีเพลงใหม่ล่าสุดค่ะจากน้องอาร์มชุติมานะคะฟิชเชอริ่งกับน้องสแน็คอัจฉรีมาฝากกันด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมๆกันดีกว่าเนาะในช่วงของจ่อคิวฮิตค่ะ
1: จ่อคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

ราวเกี่ยวกับอะไรใครทายถูกบ้างนะคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับน้อยอะไรน้อยนะเป็นผู้น้อยนะคะเป็นคนมาที่หลังนั่นแหละเนาะนะคะเริ่มต้นกันที่ตำแหน่งแทนคือแฟนน้อยนะคะจากพี่หญิงทิติการนะคะแล้วก็ตามมาด้วยชีวิต

0: เฮาบ่ฮักกันตอนใดเศร้าจังเลยชื่อเพลงของเขานะคะชื่อนี้นะคะจากน้องอาบชุติมาค่ะกับน้องสแน็คอัจฉรีนะคะสังกัด S1 Music ค่ะคำร้องทำนองเนี่ยน้องอาบชุติมาเนี่ยเขียนเองเลยนะเพลงนี้นะคะแล้วก็เรียบเรียงโดยออนนุสนะคะก็ใครที่ชื่นชอบเพลงนี้เนาะอยากฟังก็สามารถขอกันเข้ามาได้แล้วทุกช่วงดีเจเลยนะคะหรืออยากจะซัพพอร์ตสนับสนุนศิลปินก็ขอเข้ามาได้นะคะหลายๆช่องทางเลย SMS ก็ได้หลังไมค์ก็ได้นะคะโทรมาขอเยอะๆนะจอกที่ต้องขอขอบคุณด้วยค่ะขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจอคิ
1: วฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ไปต่อกันที่เพลงฮิตติดชาร์ตค่ะวันนี้เลือกจากหลังไมค์มาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะ
2: เพลงฮิตติดชาร์ต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: เพลงนี้ค่ะตีสามจากน้องบอสธีรพงศ์นะคะสัปดาห์นี้อยู่ในมหานครชาร์ตฮิตที่4ค่ะนะคะแล้วก็มีคนขอเข้ามาด้วยพี่พิสิทธิ์ศักดิ์บอกว่าได้ฟังแล้วนะคะน้องฟ้าใสก็มากรี๊ดกันใหญ่เลยนะคะก่อนหน้านั้นมีอย่าใจกระจอกจากพี่หนุ่มเล็กกากาด้วยนะคะสัปดาห์นี้เข้ามาใหม่ค่ะอยู่ในฮิตที่14นะคะพี่หนุ่มน้องแต้จากสุพรรณขอเข้ามาทางหลังใหม่ด้วยนะคะเอาล่ะเพลงที่ติดชาร์ตนะคะเปิดได้ฟังแล้วเรียบร้อย2เพลงต้องขอขอบคุณกันด้วยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
1: เพลงที่ติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
0: พักกันสั้นๆสักครู่ค่ะเดี๋ยวกลับมาฟังนิทานก่อนนอนกันนะคะ

0: พิมดามหานคร
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าว

อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ยพิมดามหานคร
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: เอาล่ะค่ะนิทานก่อนนอนวันนี
0: ้ครูเกษียณแล้วสองคนผู้ที่ชื่นชอบและคลั่งไคล้การเล่นกอล์ฟมากเมื่อฝ่ายหนึ่งป่วยหนักค่ะอีกฝ่ายหนึ่งจึงไปเยี่ยมและเอ่ยปากว่าเพื่อนรักถ้าเอ็งตายไปด้วยนะเอ็งช่วยมาบอกข้าหน่อยนะว่าบนสวรรค์นี่มันมีสนามกอล์ฟเปล่าเพื่อนคนป่วยรับปากหลังจากที่เขาตายไปแล้ว 3-4 วันเขาก็ไปเข้าฝันเพื่อนซีของเขาว่าเพื่อนรักข้ามีทั้งข่าวดีและข่าวร้ายมาบอกเองข่าวดีก็คือบนสวรรค์มีสนามกอล์ฟยอดเยี่ยมมากแล้วข่าวร้ายล่ะอีกฝ่ายหนึ่งถามข่าวร้ายก็คือข้าส่งชื่อเองลงแข่งขันอาทิตย์หน้าจ้ะนะอาทิตย์หน้าตามมานะเออนะตามขึ้นอยู่บนสวรรค์ด้วยกันนะคะขอบคุณมากๆเลยหมดเวลาแล้วค่ะขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุกข้อความเลยที่อยู่เป็นเพื่อนกัน2ชั่วโมงเต็มเลยนะคะ
3: สนับสนุนโดยทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
0: เอาละค่ะเพื่อนเพลงหวานต้องขอขอบคุณกันด้วยกับทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะคะทิ้งท้ายด้วยอีกหนึ่งเพลงค่ะชั่วโมงหน้าส่งต่อให้กับน้องลูกตาลนะคะมาดูแลคุณผู้ฟังกันต่อเพลงนี้พี่วอนขอมาอ่ะเขาขอบ่อยแล้วล่ะแต่ว่าไม่ค่อยมีใครเปิดให้เขาหน้าเอ็นดูวันนี้พิมดาก็เลยเปิดให้ทานไฟเก่าจากพี่เบิร์ดธงชัยคืนนี้นอนหลับฝันดีนะคะรักนะคะพรุ่งนี้เจอกัน10 โมงค่ะ

0: สนับสนุนโดยทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
1: ขณะนี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
6: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
7: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
8: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้ย
8: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: คิดมาราธอน
2: สนับสนุนโดยพาวซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
3: พาวซ่า

0: นับสนุนโดย Palsa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ Palsa
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะดีเจลูกตาลชนิชาค่ะนะคะจะเจอคุณผู้ฟังแบบนี้นะคะจันทร์ถึงศุกร์ในช่วงเวลา4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะคะวันนี้ทักทายกันนะคะกับวันที่1กรกฎาคม2569นะคะเดือน7แล้วอ่ะคุณผู้ฟังเข้าสู่เดือนที่7แล้วนะคะเราผ่านครึ่งปี69มาอย่างเป็นทางการแบบ official แล้วนะนะคะแล้วก็อ่ะวันนี้ก็เลยเรื่องงานเพลงเพร้อมมาฝากเหมือนเดิมนะคะแม้ว่าเวลาจะผ่านไปนะคะจะกี่เดือนกี่ปีนะคะเราก็อยู่เป็นเพื่อนกันแบบนี้ด้วยเสียงเพลงเพร้อมในหูฟังนะคะอ่ะมาพูดถึงงานเพลงนะคะวันนี้3เพลงฮิตมาราธอนนะคะที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงต้นชั่วโมงนะคะเป็นเพลงเพร้อมจากศิลปินสาวใต้นะคะเริ่มต้นมากับแค่อยากให้รู้ว่ารักนะคะงานจากพี่ดวงจันทร์สุวรรณีนะคะก็เป็นเพลงที่มีเสน่ห์มากๆเลยเพลงนี้นะเพราะว่ามีการผสมภาษายาวีนะคะเข้ามาในเพลงด้วยนะคะโนวีตาฮูกะตอกิตอกะเซกามูนะคะแล้วก็ต่อด้วยสาวตรังยังคอยงานของน้องตาลชยาพรนะคะแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้ครูหมอโนราเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นนะคะกับ3งานเพลงฮิตมาราธอนของเรานะคะในช่วงนี้ต้องขอขอบคุณ Palsa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยป้องกันเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อนะคะโอ้วันนี้หลายๆที่ฝนตกอีกเช่นเคยในช่วงนี้มันหน้าฝนนะคุณผู้ฟังนะเดือน6นะคะมาเข้าสู่เดือน7นะคะก็ยังฝนตกอยู่เนาะนะคุณแม่ธัญวิชาบอกว่าลาดพร้าวฝนตกหนักเลยนะคะแล้วก็วันนี้กรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลก็น่าจะทั่วถึงนะคะในเรื่องของฝนเทลงมาเทลงมาเทลงมานะคะ เอาล่ะนะวันนี้เริ่มต้นนะคะเดือนที่7นะคะก็ขอให้เป็นอีก1เดือนที่ดีของคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยกันละกันนะคะทักทายอีกครั้งนึงสำหรับคุณผู้ฟังที่รับฟังอยู่ทางวิทยุนะคะผ่านเครือข่ายวิทยุสมท. Mcord Radio Network ทั้ง41สถานีนะคะทั่วประเทศ77จังหวัดเลยนะคะแล้วก็ที่ติดตามรับชมรับฟังตอนนี้ด้วยทางออนไลน์ของเรานะคะที่เพจ LTM FM 95หลายคนถามเข้ามานะคะเวลาเห็นในไลฟ์คือถามว่าเอ๊ะเราจะได้ฟังทางไหนได้บ้างก็นี่แหละค่ะหลักๆเลยก็ทางวิทยุนะคะอสมท.นะคะกรุงเทพปริมณฑลนะคะ FM 95นะคะส่วนจังหวัดอื่นๆเนี่ยก็อาจจะมีปรับเปลี่ยนในเรื่องของเมกะเฮิรตซ์นะคะจะมี95เหมือนกันก็มีบางคนก็จะเป็น100กว่ากว่านะคะอันนี้ก็สามารถหาข้อมูลได้ถ้าเกิดว่าหาทางหาหมุนแล้วยังไม่เจอนะคะในออนไลน์ก็จะมีข้อมูลตรงนี้อยู่แล้วก็ถ้าเกิดว่าโหลดเป็นแอปพลิเคชันก็ได้อันนี้สะดวกมากๆนะคะ Mcord Connect นะคะไม่ได้ฟังได้แค่ลูกทุ่งมหานครนะคะแต่ว่ายังฟังรายการอื่นๆรวมถึงข่าวสารบ้านเมืองต่างๆจากทางสำนักข่าวไทยด้วยดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android นะคะฝากหนึ่งช่องทางของเราที่สามารถเข้ามาพูดคุยกับ DJ นี่แหละนะคะทุกชั่วโมงเราก็จะไลฟ์ไปด้วยคุยไปด้วยฟังเพลงไปด้วยพร้อมๆกันเลยนะคะทางเพจ Facebook LTM FM 95นะคะทักทายสมาชิกกันก่อนเลยก็แล้วกันเนาะนะคะสวัสดีพี่เรดมี่นะคะพี่โสพลพี่เล็กยินดีนะคะคุณแม่บอกว่าลาดพร้าว71วันนี้ฝนตกนะจ๊ะแล้วก็พี่อิศเรศพี่นักรบบอกสวัสดีดีเจน้องลูกโหนดนะวันนี้ดีแล้วแหละที่เรียกน้องลูกโหนดเพราะว่าเปิดมาด้วยเพลงใต้นะสวัสดีคุณศักชัยนะคะพี่เอกอินทิราพี่ฤทธิ์อินอักษรบอกสวัสดีน้องลูกตาลคนสวยสมาชิกใหม่ครับนะคะยินดีต้อนรับนะคะพี่ไตรรัตน์นะคะทักทายนะคะมาทักทายใน Facebook แล้วก็ใน TikTok ของ DJ ด้วยขอบคุณมากๆนะคะหลายๆคนเข้ามาทักทายการฝากกดติดตามด้วยพี่เดือนเพ็ญนะคะพี่ไพศาลพี่แดนชัยนะคะทักทายจ้ะพี่สุนิสาพี่สุยตาพี่นางหนูวันนะบอกว่าแชร์ให้แล้วด้วยเรียบร้อยพี่พรพันธ์จากกาญจนบุรีนะคะพี่นารีแนะนำงานเพลงของน้องมินตราอินทิราเข้ามาด้วยกับจริงครึ่งเดียวแล้วก็พี่เบลเบดพี่เอสุดหล่อพี่โสภา คุณแม่ธนชพรนะคะพี่เบเบศพี่มาดาพี่โอภาสพี่สาวคำตัวนะเจ้ามาแวะมาทักทายก่อนเข้านอนอีเนอร์นะคะแล้วก็น้องๆแกงเฝ้าดีเจนะคะน้องแชมป์โชคชัย4นะคะน้องหนูดีจากปทุมธานีนะคะขอบพระคุณมากๆเลยเอาน้องไบด้วยนะคะจากสมุทรปราการนะคะเพิ่งเข้ามาแล้วก็พี่วันเพ็ญด้วยนะคะขอบคุณทุกคนมากๆเลยล่ะยังมีอีก1ช่องทางด้วยกับทาง SMS นะคะโอ้โหมาเวลาตรงเวลาเป๊ะเลยนะเขามีกลอนมาฝากด้วยฟังลูกทุ่ง95แล้วความจิตเหรอนี่หนูอ่านตามนี้เลยนะไม่ต้องคิดอะไรให้ปวดหัวเพลงดีๆมีให้ฟังไม่ต้องกลัวแม้ไม่ได้กินถั่วก็ยังมันอื่น จากพี่หนึ่งโรงก๊อกสุวรรณภูมินะขอบคุณมากๆเลยนี่เอาหาใช่ไหมตอนแรกเริ่มมาแบบอุ๊ยซึ้งอ่ะกินใจมากๆหลังๆเริ่มหาย แล้วก็มีข้อความน่าจะเป็นน้องแชมป์นะบอกอยากขอเพลงอย่าโทรเบอร์นี้ถ้ามีแฟนนะครับรบกวนพี่สาวคนสวยเปิดให้หน่อยแล้วก็ล่าสุดจากพี่วิภาด้วยนะคะกับเพลงกลางดาวของน้องไรอันกัดบัณฑิตนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเราจะมารับสายหน้าไมค์กันค่ะคุณผู้ฟังกับช่วงสายชิลฮิวใจนะคะสายชิลฮิวใจก็โทรเข้ามาได้เลยนะคะที่022481366นะคะ022481366นะคะใครอยากคุยสายหน้าไมค์จองสายบอกเบอร์โทรศัพท์ให้กับทีมงานของเราได้เลยตอนนี้แป้งๆรอรับสายอยู่แล้วนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปรับสายอ่ะเมื่อกี้ฟังงานเพลงเพราะๆจากศิลปินสาวตายไปแล้วนะคะก็มาฟังหนุ่มๆบ้างผีบ้าวนะพี่ต้ากิติศักดิ์สักหนึ่งงานเพลงก่อนจะไปคุยสายหน้าไมค์กันค่ะกับใจมันพรือโช

0: ับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: สายชิลฮิวใจนะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะสายมารออยู่แล้วนะคะแฟนรายการคนกันเองนะเนี่ยสวัสดีค่ะพี่วิทยา
2: สวัสดีครับน้องสาวลูกการคนสวย
1: ก็คนกันเองจริงๆอ่ะใช่ไหมล่ะ
2: ครับผม
1: นี่เป็นแฟนรายการประจำเลยวันนี้อยู่ศรีสะเกษเหมือนเดิมไหม
2: อยู่ศรีสะเกษครับอยู่ศรีสะเกษเหมือนเดิมครับ
1: จ้าฝนตกไหมคะศรีสะเกษครับพี
2: ่โอ้ยสองวันก่อนตกหนักว่าจะท่วมท้องไร่ท้องนาแล้วครับ
1: ล้อโอ้โหหนักถึงขนาดแบบน้ำท่วมเลยเหรอคะพี่วิทยา
2: เกือบจะท่วมแล้ว
1: เกือบจะท่วมเออ
2: นะขอมอบนิดนึงนะครับ
1: จ๋า
2: ขอมอบให้แฟนๆผมนิดนึงนะคร
1: ับ ได้เลยค่ะมอบเดี๋ยวยังไม่ได้บอกเลยวันนี้เพลงอะไรดี
2: ดอกไม้กับก้อนอิฐของเสรีรุ่งสว่างคร
1: ับ โอเคดอกไม้กับก้อนอิฐของคุณอาเสรีรุ่งสว่างนะคะอ่ะอยากมอบให้ใครเชิญได้เลยค่ะ
2: ว่าให้หนุ่มมาเจอทูนุ่มโซกระเจนหนุ่มดำนะเจอจะคิดว่านแพงหนุ่มคุ้มค่าวางเห็นแล้วก
1: ็จ้ะ
2: น้องใหม่ไพบึงสาวมะนาวสาวสายฝนสาวเล่มทองสาวสรงภาพสาวบ้านนองชงลงโบเชตันนิมบักดองหนุ่มคุ้มค่าวางเห็นหนุ่มอารมณ์ดีแล้วก็สาวบ้านตะปินสาวบ้านสร้างแล้วก็สาวโซโฟใหญ่สาวศรีนรงสาวลำไยหวานมอบให้ทุกเสียงทุกสายที่ฟังคืน95อยู่นะครับ
1: โอ้โหนึกว่าแร็ปเปอร์นะเนี่ย สุดยอดเลย น่ารักจังเลยจำชื่อเพื่อนเพื่อน
2: ผมดีใจที่ได้พูดกับคนสวยครับ
1: โอ้ยินดีมากๆค่ะเช่นเดียวกันค่ะ โอเคค่ะเดี๋ยวหนูจัดให้เลยขอบคุณพี่วิทยามากๆรักษาสุขภาพด้วยนะคะ
2: ครับผมขอบคุณครับ
1: สวัสดีค่ะจัดให้

0: นับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ขอบคุณสำหรับสายหน้าใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะพี่วิทยาจากศรีสะเกษนะคะกับเพลงดอกไม้กับก้อนอิฐเสรีรุ่งสว่างค่ะเดี๋ยวชั่วโมงหน้ารับสายหน้าใหม่อีกหนึ่งสายนะคะคุณผู้ฟังสามารถโทรเข้ามาฝากเบอร์โทรศัพท์เอาไว้ได้เลยนะคะบอกชื่อนะคะเบอร์โทรศัพท์อยากฟังเพลงอะไรเวอร์ชันไหนของใครก็ฝากกับแป้งๆหลังใหม่ได้เลยนะคะส่วนถ้าเกิดว่านะคะอาจจะบอกว่าไม่เป็นไรไม่เอาสายหน้าใหม่ก็ได้แต่อยากฟังเพลงเฉยๆก็ฝากเพลงไว้ได้นะคะเดี๋ยวมีเวลาเราจัดให้แน่นอนนะคะ2ชั่วโมงเนาะนะคะเดี๋ยวเปิดให้เยอะๆเลยนะคะตอนนี้ข้อความเข้ามาเยอะมากนะคะส่วนใหญ่จะเป็นการรายงานฝนฟ้าอากาศนะคะพี่สุพจน์บอกประจวบคีรีขันธ์ฝนตกไม่มากค่ะนิดหน่อยนิดหน่อยนะคะแล้วก็อีกหลายข้อความเลยเดี๋ยวมาว่ากันต่อแต่ว่าช่วงนี้เรามาพูดถึงกิจกรรมของเราดีกว่านะคะตอนนี้หลายๆคนก็โอ้โหอดตาหลับขับตานอนนะคะทำอะไรล่ะดูบอลจ้ะนะคะโอ้บอลโลกนะคะช่วงนี้พลาดไม่ได้เลยสำหรับใครที่เป็นแฟนบอลเป็นคอลูกหนังนะคะอ้าวเรามีกิจกรรมดีๆด้วยเหมือนกันนะคะบริษัทอสมทจำกัดมหาชนค่ะเชิญชวนผู้ชมผู้ฟังร่วมสนุกในช่วงการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกนะคะผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันค่ะเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดหรือทีมชาติที่เราชื่นชอบนะคะได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ค่ะกติกานะคะไม่ยากไม่ยากเลยนะคะเพียงลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบนะคะจากนั้นซื้อบัตร mcot super fan นะคะเพื่อร่วมกิจกรรมโหวตทีมฟุตบอลทีมชาติที่ชื่นชอบนะคะ

เพื่อที่จะไปลุ้นรับของรางวัลมาดูของรางวัลว่ามีอะไรบ้างนะคะรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ค่ะ Farizon MPV EV Super Van นะคะจำนวน1รางวัลนะคะแล้วก็ยังมีรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 อีก5รางวัลนะคะตัวเครื่องบิน Bangkok Airways ค่ะภายในประเทศนะคะจำนวน24รางวัลและ Go Gift Voucher อีก5รางวัลนะคะรวมมูลค่ารวมนะคะ 2,600,000 บาทโอ้โหนะคะใครที่สนใจนะคะกิจกรรมนี้ติดตามรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะสามารถร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงเวลา 1:45 นะคะของวันที่20กรกฎาคม2569นะคะกับกิจกรรมนี้ค่ะเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันจัดไปนะคะนะคะฟุตบอลโลกก็นะเป็นวาระแห่งชาติเหมือนกันจริงๆเนาะนะคะก็ให้กำลังใจนะคะก็เหมือนเป็นเราดูเขาออกกำลังกายแล้วเหมือนเราได้ออกกำลังกายไปด้วยนะ ได้ไหมเออเนี่ยบางทีอย่างเงี้ยเราเห็นเขาไปเต้นแอโรบิกอะไรเงี้ยเราดูในคลิปใน TikTok อะไรเงี้ยเราเห็นเขาเต้นเราก็เออนะคะเหมือนได้ออกกำลังกายไปด้วย แต่จริงๆคนหาเวลานะคุณผู้ฟังออกกำลังกายบ้างขยับร่างกายบ้างไม่ต้องหนักบ้าก็ได้นะคะแค่แบบว่าเอออาจจะเดินอะไรเงี้ยเดินสัก1กิโล2กิโล3กิโลอะไรเงี้ยให้แบบทุกวันให้ร่างกายมันแบบว่าได้ขยับบ้างนะคะนะคะเป็นการรักษาสุขภาพให้อยู่กับเราไปนานๆนะคะสุขภาพที่ดีนะคุณผู้ฟังนะคะออกกำลังกายทานอาหารที่ดีอาหารที่ดีเนี่ยไม่จำเป็นต้องแพงนะคุณผู้ฟังนะคะเพียงแค่ว่าเป็นอาหารที่จากธรรมชาติอย่างเงี้ยไม่ต้องปรุงเยอะอะไรเงี้ยแต่บางทีก็ชอบแหละชอบความแซ่บ ก็ต้องมีบ้างก็บาลานซ์ละกันคุณผู้ฟังนะคะให้มันสมดุลนะคะสวัสดีพี่นักรบนะจ๊ะนะคะพี่วิจิตด้วยนะคะพี่อัญชลีบอกว่าทักทายนะคะน้องลูกตาลเพิ่งจะกลับมาจากดูหนังตะลุงเหรอโอ้โหอยากดูบ้างนะกำลังฟังวิทยุอยู่โอ้อยากดูบ้างเลยหนังตะลุงนะคะแล้วก็มีพี่สุพจน์นะคะพี่ชีวิตต้องทนพี่ณรงค์นะคะทักทายจากนครศรีธรรมราชด้วยนะคะพี่ไตรรัตน์นะจ๊ะพี่สมยศพี่อชิระบอกว่าอยู่นครพนมอากาศดีว่าสั้นนะคะพี่วรรณภาพี่บุญมีด้วยแล้วก็มีพี่เคนะคะพี่เคสวัสดีคุณแบงค์ด้วยนะคะจากฟินแลนด์นะคะทักทายนะคะแล้วก็มีใครอีกพี่ไม่ใช่ลุงต๋อยลุงต๋อยน้องในบอยนะคะน้องในบอยพี่หนูเพียรด้วยแล้วก็พี่เล็กสีประดับนะคะบอกว่านอนฟังท่ามกลางสายฝนอยู่ที่พังงาโหโรแมนติกสุดๆไปเลยพี่อำนาจนะคะทักทายเข้ามาด้วยเพิ่มเติมนะจ๊ะอ่ะประมาณนี้ก่อนก็แล้วกันเนาะเดี๋ยวจัดงานเพลงให้ต่อเลยนะคะมีเมื่อสักครู่นี้เห็นเพิ่มเติมเข้ามาเอาหายไปไหนแหละเห็นแวบๆเมื่อสักครู่นี้อาจจะให้เลยก็แล้วกันเพราะว่าเตรียมไว้แล้วนะคะงานเพลงของพี่ดาวมยุรีนะคะกับแนวหลังอย่างคอย

0: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ไปกันต่อเลยนะคะในช่วงนี้กับมหานครไลฟ์นะคะคุณผู้ฟังขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะเดี๋ยวจัดหนึ่งงานเพลงหวานๆของบิวพงพิพัฒน์ให้กันละกันนะคะช่วงหลังวันนี้ได้มีโอกาสเจอกันบ่อยขึ้นนะเพราะว่าพี่บิวก็มาร่วมกิจกรรมนะคะกับทางลูกทุ่งมหานครของเราในหลายงานในหลายคอนเสิร์ตด้วยนะคะเพลงนี้เป็นหลายๆเพลงที่ไม่ใช่หลายๆเพลงหลายคนน่ะคิดถึงเขาแล้วก็นึกถึงเพลงนี้ค่ะหวงค่ะบิวพงพิพัฒน์นะคะกับบันทึกการแสดงสดในช่วงของมหานครไลฟ์ค่ะ

ขอบคุณนะครับขอบคุณสำหรับรางวัลที่ให้มานะครับผมขอบคุณจากดอกไม้สวยๆจากคุณแม่คุณพี่ทุกคนเลยน่ารักที่สุดเลยขอบคุณนะครับขอบคุณครับ

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
2: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเฮาซ่าทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ
3: ซ่อมบังอยู่เด้ออยากจะล็อกเธอเจอบรรทุกเธอก็วันไว้แรงแรงแซงอึดได้ใจเห็นแล้วน้ำลายซอ
2: สิงบรรทุกต้องน้ำมันเครื่องเฮาซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม
4: ่เฮาซ่าล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
5: Pulsar
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: รถดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
9: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
8: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
9: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
10: ไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
11: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราน
12: ักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777

0: ยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด

0: วันนี้รักวันนี้ลืมนะคะสายันสัญญาค่ะฝากเข้ามาทางหลังไมค์จากพี่กิมเฮงพิษณุโลกนะคะจัดให้เลยอ่ะล่ะตอนนี้ 22:54 นะคะชั่วโมงนี้เรายังมีอีกหนึ่งเพลงกับเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจค่ะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: จัดงานเพลงของพี่โพสุวรรณพันธ์ให้นะคะกับมาดามาลีแล้วก็เดี๋ยวหลังจากจบเพลงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งฟังสิ่งที่น่าสนใจแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้าอยู่กันต่อค่ะคุณผู้ฟังอยากจะโทรเข้ามาคุยกันนะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้ารับอีกหนึ่งสายด้วยที่022481366ค่ะ
2: เนียงชะมุกเด็กหญิงมาลีรอยประโคนโนอัมปื้นประโคนชัย

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกล่องสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รอดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: สิบห้า
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: พาเรเพลงฮิตฮิตสิบห้า
3: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
5: 23:02 น.นะคะมาอยู่ด้วยกันต่อกับดีเจลูกตาลชนิชานะคะในชั่วโมงที่2ค่ะคุณผู้ฟังนะคะชั่วโมงนี้รับสายหน้ามาอีก1สายด้วยนะคะกับพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะจ๊ะอ้าวสายมารออยู่แล้วด้วยสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับ
5: ค่ะพี่สุนทรนะ
6: คร
5: ับ
6: ใช่คร
5: ับ ค่ะรอนานเลยพี่สุนทรโทรมาตั้งแต่ชั่วโมงแรกแล้วเนาะ
6: ใช่ครับ
5: หรือว่าแอบนอนไปแล้ว
6: คิดว่าไม่ได้แล้วคร
5: ับ อ๋อค่ะได้คุยกันได้คุยกันยังไม่นอนเนาะ
6: ยังครับ
5: โอเคค่ะตอนนี้พี่สุนทรโทรมาจากแถวไหน
6: จากจังหวัดมหาสารคามครับ
5: มหาสารคามเนาะ
6: ครับ
5: ค่ะฝนตกไหมครับวันนี้
6: ไม่ตกครับ
5: ไม่ตกเลยหรอ
6: นิดหน่อยๆคร
5: ับ อ๋อกระปิดกระปอยหรอ
6: ครับ
5: พี่สุนทรกับตาเราเคยคุยกันหรือยังคะหน้าใหม
6: ่เคยคุยแล้วครับ
5: ค่ะ
6: ครั้งนี้ครั้งที่3ครับ
5: ครั้งนี้ครั้งที่3แล้วนะคะโอเคสัญญาณชัดเจนเน
6: า
5: ะ
6: คร
5: ับ ค่ะปกติพี่สุนทรฟังลูกทุ่งมหานครช่วงเวลาไหนบ้างคะ
6: ก็ฟังทั้งวันนะครับ
5: ฟังทั้งวันเลยค
6: ่
5: ะ
6: เริ่มตั้งแต่คุณศรีวิไลคุณโด่งแต่4-5
5: ค่ะ
6: แล้วก็มาคุณวาสุ
5: ค่ะ
6: น้องอุ้มแล้วก็มาคุณสิรินทา
5: จ้ะ
6: แล้วก็มาดีเจหมี
5: ค่ะ
6: แล้วก็มาน้องโอ๊ตนะ
5: จ้ะใครอีกใครอีกหนูกำลังจดคะแนนเลยเนี่ยโอ้โหความจำดีมาก
6: แล้วก็มาตอนเย็นนี่ก็มาเนี่ยครับอะไรนะลืมชื่อแล้วว
5: ันนี้ก็เหมือนจะเป็นพี่ดงเหมือนกันอีกรอบหนึ่งตอนเย็นด้วยจะเป็นช่วงข่าวใช่ไหมคะตอนเย็นเนาะแล้วก็มาวันนี้น่าจะเป็นพี่พิมพ์ไหมพิมพ์ดามาแทนเนาะ
6: วันนี้พิมพ์ดามา
5: จ้ะ
6: แล้วก็ช่วงที่สองก็คือน้องเมย
5: ์เอาทำไมข้ามไปล่ะ
6: แต่ช่วงน้องเมย์นี่ช่วงนี้ช่วงมีบอลน้องเมย์ไม่ได้มา
5: อ๋อมาจัดรายการอยู่ค่ะแต่ว่าต้องฟังทางออนไลน์เพราะว่าวิทยุจะเป็นถ่ายทอดฟุตบอลนะคะโอ้
6: 4 ทุ่มนี่ก็น้องลูกตาลสังวัชามคร
5: ับ ขอบคุณมากๆค่ะเอาอย่างนี้ก็ไม่มีพักเลยสิก็คือฟังยาวเลยพี่สุนทรนอนตอนไหนคะเนี่ย
6: ก็นอนเที่ยงคืนนะคร
5: ับ อ๋อหมายถึงว่าก็คือฟังถึงเที่ยงคืนก่อนแล้วก็นอนก่อนพักก่อนตื่นมาอีกที4:00ฟังพี่สี
6: คร
5: ับ โอ้โหสุดยอดสุดยอดขอบคุณมากๆเลยนะคะนี่จำแบบว่าไม่ได้แค่ชื่อดีเจนะช่วงเวลาจัดรายการด้วยนะเนี่ย
6: คร
5: ับ จำได้หมดเลยโอเคแสดงว่าติดตามฟังมายาวนานแล้วนะ
6: ครับ
5: ค่ะถึง10 ปีไหมคะพี่สุนทร10 ปีได้ไหม
6: ยังไม่ถึงคร
5: ับ ยังไม่ถึงหรอ
6: 4 ปีกว่า
5: โอ้4 ปีกว่าๆนะคะโอ้ได้ขอบคุณมากๆเลยอ่ะวันนี้ค่ะ1งานเพลงค่ะอยากฟังเพลงอะไรคะพี่สุนทร
6: 16ย้อนๆของน้องลูกตาลนี่แหละครับ
5: โอ้โหพี่สุนทรจะบอกว่าวันนี้มีเขาเรียกว่าใจตรงกันกับพี่สุนทรมีคนที่แบบว่าใจตรงกันก็คือพี่หนุ่มหนองแต้จากสุพรรณบุรีเพราะว่าแนะนำ16ย้อนย้อนมาด้วยเหมือนกันก็เลยว่าเดี๋ยวจัดให้เลยนะคะแน่เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปฟังเพลงนะคะเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันก่อนนะคะเดี๋ยวพี่สุนทรพูดตามหนูเลยนะจ๊ะ
6: ครับ
5: ค่ะขอขอบคุณเผ็ดเต็มขวด
6: เผ็ดเต็มขวด
5: ซีดเต็มคำ
6: ซีดเต็มคำ
5: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
6: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
5: ตราพันท้ายนรสิง
6: ตราพันท้ายนรสิง
5: อร่อยครบรส
6: อร่อยครบรส
5: จบในขวดเดียว
6: จบในขวดเดียว
5: และสบู่ไมด้า
6: และสบู่ไมด้า
5: เพื่อผิวสะอาด
6: เพื่อผิวสะอาด
5: มั่นใจทุกวัน
6: มั่นใจทุกวัน
5: ช่วยลดแบคทีเรีย
6: ช่วยลดแบคทีเรีย
5: และเชื้อรา
6: และเชื้อรา
5: สาเหตุของอาการคัน
6: สาเหตุของอาการคัน
5: สุดยอดขอบคุณมากๆเลยเดี๋ยวจัดให้เลยกับ16หย่อนๆนะคะ
6: คร
5: ับ ขอบคุณพี่สุนทรมากๆเลยมีโอกาสโทรเข้ามาอีกนะจ๊ะ
6: คร
5: ับ สวัสดีค่ะ
6: สว
5: ั
6: สด
5: ี
6: คร
5: ับ เอาล่ะนะคะในช่วงนี้4งานเพลงต่อเนื่องกับพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคค่ะ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: อีกหนึ่งเพลงเพราะๆเลยนะคะฝากกับคุณผู้ฟังเอาไว้ด้วยนะคะจ่อคิวฮิตนะคะดวงอาทิตย์ดวงจันทร์นะคะงานเพลงซึ้งๆนะคะโอ้โหทั้งคำร้องทำนองเลยคุณผู้ฟังเมโลดี้นี่สวยมากๆนะคะก็เป็นอีกหนึ่งอารมณ์ความรู้สึกนะคะที่น้องธัญญาชัชยาหรือว่าหลายๆคนก็จะคุ้นชินกับธัญญาอาสยามนะคะเขาฝากมานะคะขอกันได้เลยนะทุกช่วงดีเจนะคะดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ธัญญาชัชยาค่ะ
2: เพลงนี้ติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
1: ไปกันต่อเลยนะคะกับเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะในช่วงนี้ขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะคะเดี๋ยวจัดให้เลยนะคะกับงานเพลงของพี่ต่ายอรทัยนะฮักพอเป็นพิธีนะคะมีคุณผู้ฟังทักทายเข้ามาแล้วก็ฝากมาทาง Facebook Live ด้วยนะคะแล้วก็อยู่ในชาร์ตของเราเนาะตอนนี้อยู่ในฮิตที่16นะคะนะสัปดาห์ล่าสุดกับฮักพอเป็นพิธีฮิตที่16ลงมานิดหน่อยนะคะจากสัปดาห์ที่แล้วอยู่ในฮิตที่14นะคะแกรมมี่โกแล้วก็เดี๋ยวต่อด้วยอีกหนึ่งงานเพลงจากแกรมมี่โกเลยก็แล้วกันนะคะหลายๆคนก็ยังนะฟังอยู่ทุกวันนะบางคนนะฮิตที่10ของเรากับแก้บนก้านตองทุ่งเงินด้วยค่ะ2เพลงนี้กับเพลงฮิตติดชา

นับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
2: รอดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: ร่วม

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

รักเธอเสมอนี่ค่ะสนีวสันนะคะแนะนำมาจากพี่สุชาติประจวบนะคะฝากมาทางหลังไมค์จัดให้เลยกับช่วงเพื่อนเพลงหวานนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะเดี๋ยวส่งต่อให้กับน้องเมย์ทิชาเช่นเคยนะคะพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่เวลาเดิมค่ะกับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะ4 ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนเดี๋ยววันนี้ลาไปด้วยเพลงที่เข้ากับบรรยากาศในช่วงนี้กับสายฝนนั้นชุ่มฉ่ำงานเพลงจากพี่เวสป้านะคะติดฝนความคิดถึงวันนี้เจอกันวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆบ๊ายบาย

0: ขณะนี้เวลา24
1: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 95ลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชั่นต่อไปติดตามการบรรยายสดฟุตบอลโลก2026นายที่นายไลฟ์บอลโลกจาก FM 99 Active Radio
2: สนับสนุนโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: พาวซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
7: พาวซ่า
2: ใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
8: สบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
9: ใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
10: เคยไหมแค่ลุกก็
11: โอ้ย
10: แค่นั่งก็
11: โอ้ย
10: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02 114 3990 5

0: และประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สนับสนุนโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
3: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: พาวซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
5: พาวซ่าย
1: ำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
6: เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
7: โลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั๋วสโรจก้องกีรตินิกธีทวัฒน์นนรัศมีพร้อมทีมงานคุณภาพจาก FM 99ติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา11นาฬิกาถึง12นาฬิกาที่นี่ FM 99
8: รายงาน

0: ทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: คิวแม่นเกมเดือดข่าวแน่นต้องที่นี่
2: สนุกเกอร์
1: 99รายการที่จะนำคุณผู้ฟังเจาะลึกทุกประเด็นในวงการสอยคิวทั้งในและต่างประเทศวิเคราะห์ฟอร์มดาวดังอัปเดตผลการแข่งขันพร้อมเทคนิคดีๆสำหรับคนรักสนุกเกอร์ดำเนินรายการโดยคมเกิดทรัพย์และศักดารัตนสุบรรณพบกันทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.ทางคลื่น FM 99คลื่นกีฬาอันดับ1ของประเทศแฟนสนุกเกอร์ตัวจริงต้องห้ามพลาด
3: รายการที่จะชวนคุณออกไปเที่ยวเมืองไทยออกไปชมความงามของธรรมชาติวัฒนธรรมประเพณีวิถีความเป็นไทยออกไปช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมออกไปเที่ยวช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจกระจายรายได้ให้คนไทยและท่องเที่ยวไทยอยู่ได้อย่างยั่งยืนกับรายการ Variety Travel ดำเนินรายการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธรธำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เมงพิพัฒน์วรมหาสิริที่จะมาชวนคุณคุยทุกเรื่องท่องเที่ยวทุกความยั่งยืนที่สนุกสนานเฮฮาสาระเพียบทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสเวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.ทาง FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
4: เพราะโภชนาการที่ดีคือกุญแจสำคัญสู่ชีวิตที่แข็งแรงทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 9:00 น.ถึง 10:00 น.ทาง FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงกับรายการสภาพสุขสุขภาพรายการสาระดีที่พาคุณไปเปิดมุมมองใหม่เข้าใจโภชนาการสำคัญมองโลกในมุมบวกสดใสมีพลังอัปเดตโภชนาการรอบโลกตอบโจทย์การกินยุคใหม่กินดีไม่มีโรคกินอยู่อย่างไรให้ห่างไกลโรค NCD ดำเนินรายการโดยดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการมือหนึ่งของเมืองไทยพร้อมด้วยเต่าน้อยอัชราเชิดชูและทีมงานมืออาชีพจาก FM 99เติมสาระสุขภาพทุกเช้าสร้างแรงบันดาลใจง่ายๆจากสิ่งที่คุณกินเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อลงโฆษณาโทร022016000ต่อ6736
5: อัปเดตข่าวกีฬาร้อนวิเคราะห์เกมแบบถึงแก่นวิจารณ์แมตช์แบบไม่มีกั๊กเจาะลึกทุกประเด็นทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังกับเรื่องเล่ากีฬาที่คุณห้ามพลาดเข้มทุกสาระเข้าใจง่ายเกาะติดทุกเรื่องวงการกีฬาไทยทุกสนามทุกการแข่งขันสปอร์ตไกด์ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษเสริมทัพด้วยทีมวิเคราะห์กีฬาตัวจริงตัวท็อปของวงการอ๋อวังโอ่งคมกริตดภาลัยและหนุ่ยนนทรีกูรูตัวจริงเสียงจริงทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา16 น.ถึง 17 น. 30 น.
6: เรียกข่าวว่าเซียนรายการที่จะพาคุณผู้ฟังไปพบกับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งศรัทธาเปิดมุมมองการทัวร์สายมูสร้างเสริมกำลังใจเพื่อชีวิตที่ดีวิเคราะห์เจาะลึกวงการพระเครื่องวัตถุมงคลต่างๆในทุกแง่มุมทั่วประเทศไทยเล่าเรื่องราวพูดคุยสบายๆสไตล์สองหนุ่มศักดิ์สิทธิ์แท่งทองและ

0: โกบอยคัชยูทูบเบอร์คนดังอันดับต้นๆของเมืองไทยติดตามรับฟังเรียกเข้าว่าเซียนได้ทุกวันจันทร์เวลา 20:30 นถึง 22:00 นทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือทางออนไลน์ Facebook YouTube FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบุญปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: อ่ะกลับเข้าสู่ครึ่งเวลาหลังนะครับเกมในครึ่งหลังฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมสุดท้ายอังกฤษกับดีอาคองโกอังกฤษตามหลังอยู่0-1นะครับย้ำอีกทีนึงนะครับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหดยิ่งมันนะครับไม่ต้องรอผลการแข่งขันไปจนถึงนัดชิงไม่ต้องรอนะ
4: ครับ
3: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลหลักล้านนะครับ
4: อ
3: สมทชวนร่วมสนุกกับการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกนะครับผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์และโหวตทีมที่ชอบนะเริ่มต้นที่20บาทเท่านั้นนะครับมีสิทธิ์ในการลุ้นรับรางวัลหลักล้านเลยทีเดียวสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับแล้วก็ซื้อแพ็กเกจบัตร Mcot Superfan ในการโหวตทีมโปรดนะครับบัตรแพ็กเกจเนี่ยเริ่มต้นที่ราคาถูกที่สุดแค่20บาทรับไป10โหวตก็ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหลักล้านเลยทีเดียวนะครับรางวัลที่1รถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ฟาริซอน MPV EV Supervan 1รางวัลนะครับมูลค่า 1.599 ล้านบาทส่วนรางวัลที่2ครับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า Honda UC 3จำนวน5รางวัลนะครับตั๋วเครื่องบินไปกลับนะครับภายในประเทศบางกอกแอร์เวย์จำนวน24รางวัลแล้วก็บัตรกำนันทองนะครับหรือว่าโกกิฟต์วอลเชอร์จากซุปเปอร์ริชครับจำนวน5รางวัลรวมมูลค่ากว่า 2,600,000 บาทนะครับติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะโหวตมากก็มีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้อย่าช้าครับ
4: ครับผมส่วนอังกฤษกับเดียคองโกกลับมาลงสนามในครึ่งหลังแล้วนะครับก็ยังไม่มีการปรับเปลี่ยนตัวผู้เล่นนะครับในการออกสตาร์ทครึ่งหลังมาสำหรับทั้ง2ทีมนะครับโดยที่ใน45นาทีแรกครับเดียคองโกนำ 1-0 นะครับประตูจากแบนซิเปนก้านะครับในนาทีที่7นะครับส่วนท่านที่ขอผลบอลฟินแลนด์เข้ามานี่ HAK นะครับนำ US 1-0 โดยที่ทั้ง2ฝั่งนี่เหลือ10คนในสนามด้วย
3: นะครับครึ่งหลังบุกก่อนนะครับเดียคองโกโอ้โหแล้วจังหวะไปถึงเส้นหลังของวันบิซาก้าอังกฤษยังเคลียร์บอลออกมาได้แต่ว่าตอนนี้ดีทางเดียของโกตัดฟาวครับกลางสนาม
4: โอ้โหเดียของโกอาจจะขึ้นเกมมาน้อยก็จริงแต่ว่าเวลาขึ้นมานี่หวาดเสียวนะครับ
3: ถึงเส้นหลังตลอดนะ
4: แนวรับอังกฤษนี่ก็ต้องระวังให้ดีนะครับ
3: บอกจุนมาบรรยายที่99เนี่ยโดนนำเลยอังกฤษ
4: นะ
3: แรงมากเลยนะครับบอกว่าคืนนี้เนี่ยถ้าไม่มีจุนภาคไม่สนุกเลยแบกอีกแล้ว
4: ขนาดนั้นเลย
3: ครับบอกอ่ะมาที่เกมดีกว่าครับทีมชาติอังกฤษกำลังอยู่ในสถานการณ์ที่ค่อนข้างลำบากนะฮะเดี๋ยวเราจะต้องตามกันต่ออีก45ทีนะคุณจุนนะ
4: ครับอังกฤษเอาละครับเซตบอลขึ้นมาในแดนของเดียคองโกครับเดี๋ยวต้องดูว่าครึ่งหลังนี่เอ็มบาซี่เองจะเหนียวเหมือนในครึ่งแรกหรือเปล่านะถ้าเหนียวเหมือนในครึ่งแรกนี่โอ้โหงานเหนื่อยของอังกฤษเลยครับ
3: มาดูเก้ครับริมเส้นด้านขวาเปิดเข้าไปโดนโขกทิ้งมาครับทางเอ็มเบนบ้านะครับเอาเป็นทางตูเซเบ้นะครับที่โขกมาเมื่อสักครู่อ้าวอังกฤษแย่งบอลได้หน้ากรอบเขตโทษเอลเลสเดอร์สันให้ทางเบลลิงแฮมแต่ว่าแรงเกินไปครับออกหลังไปแล้ว
4: ให้แรงไม่หน่อยเลยครับแล้วจังหวะจูดวิ่งไปนี่ต้นเซเบ้ก็บังแล้วก็ปล่อยบอออกหลังไปครับเป็นบอตั้งเตะจากประตูของเดียคองโกแหมมาซัวกูจังหวะที่โดนบีบแล้วเสียการคลองบอแถวๆริมกรอบเขตโทษตัวเองนะครับเกือบจะเจอทางเอเลียตแอนเดอร์สันเล่นงานครับพยายามจะแทงให้กับทางจูดวิ่งแฮมแต่ไม่ได้อ้าวแต่โนนี่ดูจะมีปัญหาการบาดเจ็บแล้วครับโนนี่มาดูเอเก้

0: วันบิซาก้าเสียบอลแล้วครับเดคันไรส์เอาบอลไปได้เดคันไรส์ย้อนหลังกลับมาให้นิโก้ไรรี่โอไรรี่ให้ไปริมเส้นด้านซ้ายนะครับแบรดฟอร์ดเจอกับวันบิซาก้าหลายขนาดเส้นไปโอไรรี่ถึงเส้นหลังโดนจิ้มบอกหลังครับเสียลูกเตะมุมนะครับ
1: เอาละครับได้เตะมุมทางฝั่งซ้ายครับแต่อังกฤษเวลาได้เปิดจากด้านข้างมานี่ก็ถือว่าอันตรายนะในเกมนี้นะครับทั้งลูกโมงของจูดเบลลิงแฮมนะครับแล้วก็จังหวะที่มีบอลไปโดนแถวๆหัวเข่าของเอสลีคอนซ่านี่ก็เกือบเข้าประตูครับ
0: ทีมที่เชียร์ไปหมดแล้วโอ้โหเยอรมันญี่ปุ่นเอกวาดอร์เหลืองติดฮะสงสัยจะไม่รอด นะครับข้อความอ้าวยังมีเวลาอีกตั้ง40นาทีให้ลุ้นครับมาดูเตะมุมลูกนี้ของอังกฤษเปิดมาเสาสองโอ้โหยังเป็นมาซูกูนะครับที่โขกบอลทิ้งไปได
1: ้โอ้โหบอลมันโค้งมาจะหาทางจูบิลแฮมอยู่แล้วครับที่เสาไกลครับมงตัดไปได้ก่อนครับมาซูกูโอ้โหจูนี่เสียดายเลยครับยังได้เป็นเตะมุมของอังกฤษครับแต่ว่าเปลี่ยนมาเปิดจากทางฝั่งขวานะครับ
0: เตะมุมของเดแคนไรส์ครับจะกดรีโมทได้เหมือนตอนอยู่กับอาร์เซนอลไหมเอามาดูเตะมุมของกริดยกมือให้สัญญาณเตะยังไงมีการชนกันในเขตโทษเคนกับใครครับกับ
1: เอ็มเบนบ้า
0: เอ็มเบนบ้าครับเชนเซอเอ็มเบนบ้ากับเคนครับชนกัน
1: นี่ก็อดีตกองหลังของนิวคาสเซิลนะครับเชนเซอเอ็มเบนบ้าปัจจุบันนี้ก็อยู่กับลิวนะครับ
0: เคนผักกันเด่นเลยคู่แรกก็นิโก้ไรดี้กับวันบิซาก้าคู่สองนู่นด้านหลังนี
1: ่เนี่ยเป็นบ้าเนี่ยป้องเลยว่าเขาโดนผลักนะฮะ
0: เตะใหม่ครับเตะมุมอีกครั้งหนึ่งครับอังกฤษโอ้โหเปิดไม่ดีครับเสาแรกซีเปนก้าให้กับเอ็มบูกูจัดโต้ไม่ได้ครับเดคันไรไปแย่งบอลกลับมาบอลอยู่กับโนนี่มาดูเก้โอ้โหปะทะกันผู้สินให้เล่นต่อเลยครับเอ็มบูกูเอ็มบูกูด้านขวาเพื่อเรียกบอลอยู่โอ้โหดีนะเนี่ยถ้าจ่ายหลุดออกไปทางขวานี
1: ่โอ้โหโล่งได้เลยนะครับวานบิซาก้าถ้าบอลไปถึงเขาเนี่ย
0: เอาละครับอังกฤษโต้แรดฟอร์ดแรดฟอร์ดเข้าเขตโทษแรดฟอร์ดยิงด้วยซ้ายโอ้โหเข้าข้างนักข่ายโอ้บอลมุมนี้เนี่ยมองว่ามีลุ้นนะครับแต่ว่าลูกยิงด้วยซ้ายของแรดฟอร์ดเข้าข้างนักข่ายครับ
1: โอ้โหนี่กะหักข้อยัดเข้าเสาแรกนะครับจังหวะในกรอบเขตโทษด้านซ้ายของทางแรดฟอร์ดครับโอ้แต่ว่ามันเข้าหน้าต่างครับโอ้แล้วจังหวะปะทะกันเจสเปนกับยอนวิซ่าผู้สินไม่ได้ฟาวนะครับแล้วเดียร์คองโกเก็บบอลได้จริงๆถ้าจ่ายออกขวาให้กับทางวานบิซาก้าได้นี่หลุดเดี่ยวนะครับแต่อังกฤษดักไว้ได้และเกือบจะตีเสมอได้ด้วยนะครับจังหวะขึ้นมาทางซ้ายของแรชฟอร์ดเมื่อสักครู่นี
0: ้ไรส์ครับให้มาตอนนี้นี่บอลแทบจะไม่ถึงแฮร์รี่เคนเลยนะครับคือถ้าบอลไปถึงเคนน้อยเนี่ยก็โอกาสที่จะได้ประตูของอังกฤษก็น้อยลงไปด้วยนะครับบอกพี่คิดว่าดาวรุ่งบนโลกรอบนี้พี่ชอบใครเด่นสุดนะครับ
1: โอ้โหดาวรุ่งเหรอเด่นสุดเหรอขอนึกก่อนนะ
0: ยังไง
1: ขอนึกแป๊บหนึ่งเด่นแบบเตะตาเลยท่านนึกเร็วๆนี่ผมยังนึกไม่ออกนะเดี๋ยวขอไล่ดูทีละทีมก่อน
0: เปิด
1: พี่เอกมีนึกออกไหม
0: ข้างหน้าครับเบลลิงแฮมสับไปสับมาอยู่แล้วโอ้โหเกือบเข้าประตูอีกแล้วครับแต่ยังเป็นเอ็มบาซี่ครับที่ปัดออกมาได้โอ้โหไม่รู้จะพูดยังไงนะครับทีมช่างกรี
1: กอ๋อผมนึกออกแล้วบัวดี้ไงโอ้โหนั้นเด่นจริงอายุบัวดี้แล้วตอนนี้นี่โอ้โหเนื้อหอมสุดๆนะครับมิดฟิลด์ของทางโมร็อกโก
0: โอ้โหตอนนี้โลกรู้จักโวชินย่าไปแล้วใช่ไหมรู้จักเอลอยลูกไปแล้วต้องรู้จักประตูของโกอีกสิวันเนี้ย
1: โอ้โหนี่คือ2เซฟซ้อนๆนะครับยิงของทางด้านของ

0: ของชุดมาก่อนกะยัดเสาแรกปัดได้แล้วยังปัดได้ทีนึงแต่ว่าจริงๆตรงนี้ก็เอเมบ้าเนี่ยจริงๆก็เคลียร์ได้นะครับแต่ว่าเอ็มบาซี่ก็เอาชัวร์ครับปัดทิ้งไปก่อน
1: เอาแล้วโอ้โห
0: เอ๊วันนี้อะไรก็ดูไม่เป็นใจอังกฤษเหมือนกันนะจังหวะทำประตูไม่ค่อยได้เนี่ย
1: ดวงจะไม่เข้า
0: เออ
1: นะครับวันนี้โอ้โหเอ็มบาซี่เหนียวนะฮะ
0: โอ้โหพี่เอกบอกเมียยังไม่เหนียวเท่านี้นะเวลาขอตังค์
1: นี่แน่โอ้โหแรดฟอร์ดขึ้นโคแม่แต่ผ่านมา53นาทีครับโทมัสทูเคิลก็ยังไม่มีแม่ไพ่ใบที่2ที่3ลงมาเปลี่ยนในเกมรุกนะครับก็ยังคงมั่นใจกับผู้เล่นชุดเดิม
0: จังหวะมงมันโหดไม่หน่อยครับมงแล้วไปโดนเหลี่ยมใต้บอโด่งข้ามคานออกไปเยอะครับมาคัดแรดฟอร์ดโอ้โหพี่ดูลูกเปิดด้านข้างแบบนี้นะถ้ามีเทรนด์มานะส่วนทางชูนเมื่อกี้ยิงฉลับโอ้โหจริงมัน
1: แหลบแล้วนะ
0: มันมีโอกาสจะเป็นประตูสูงมากนะครับแต่ว่าเอ็มบาซี่ก็ยังปัดได
1: ้โอ้โห
0: วันนี้นี่แทบจบตรงนี้ Man of Match ไม่ใช่ใครที่ไหนครับเลียวในเอ็มบาซี่แน่นอน
1: ไม่อยากจะคิดถ้าอังกฤษตามเยอรมนีกับฮอลแลนด์ไป
0: โอ้ช็อกเลยนะโอ้แฟนอังกฤษช็อกเลยนะโอ้ที่หวังถึงแชมป์นะครับแม้ว่าการเรียกตัวจะดูแบบขัดใจก็เหอะ
1: ยังเวลาเหลือเยอะนะครับสเปนครับเจสเปนวนกลับหลังมาคือก่อนเกมเนี่ยอังกฤษก็ไม่มีทั้งฮูริสเจมที่เจ็บนะครับ
0: จะเร็วควอนซ่าก็มีปัญหาการบาดเจ็บแต่ว่าทั้งคู่มีชื่อสำรองนะครับ
1: วางขึ้นมาริมเส้นด้านขวาโนนี่มาโดเก้เอาบอลลงเจอกับมาซูกูโยกแล้วให้สเปนส์เอเลียสเฮซันกลับไปที่เดิมสเปนบังอยู่นะครับเสียบอลแล้วครับเจสเปนมาซูกูบอกว่าสบายครับบังไว้ดึงเวลาไปอัดซะเลย
0: โอ้โหแม่จากจะเอาแค่ทุ่มกลายเป็นดีครับบอออกหลังไปลุ้นตั้งแต่จากประตูเลยครับมาซูกูอินฟานติโน่นั่งอยู่ข้างหน้าของอาร์เซนเวนเกอร์นะครับ
1: ผมคุณโกคุณแก๊ปบอกว่าผมเลิกพนันมา3ปีแล้วครับดูบอลไม่สนุกเท่าเดิมแต่ไม่เสียตังค์อาจดีผม
0: น่าเป็นเรื่องที่ถูกต้อง
1: เป็นเรื่องที่ถูกต้องนะครับบอกชอบครับภาพแบบนี้สนุกดีไม่ง่วงเก่งจัดชาวซาอีนะครับก็คือดีอาของโกนี่แหละนะฮะคืออย่างแวนบิซาก้าเนี่ยคุณจุนตอน U20 เนี่ยเหมือน U20 จะเล่นให้ดีอาของโกแล้วเปลี่ยนมาเล่นให้ทีมช่างปิดแล้วก็กลับมาเล่นเดียคองโกในชุดใหญ
0: ่
1: นะฮะหลายๆคนก็มีเชื้อสายเดียคองโกอยู่แล้วนะครับ
0: ชุดนี้21นะไปเล่นอังกฤษ
1: มาดูเก้ให้มาที่สเปนเอเลียสแอนเดอร์สันแรดฟอร์ดครับมาที่โอไรรี่ถ้าเล่นแบบนี้นะแล้วแพ้จริงๆนะไม่เหลือคุณจุน
0: โอ้ถูกเข้ายับแน่นอน
1: เบลลิงแฮมเบลลิงแฮมมีเพื่อนเรียกอยู่ด้านขวาครับสเปนส์ให้กับทางมาดูเอเก้เปิดเข้าไปไม่ดีเลยครับก็ไปติดที่ทางอักเซอร์ตวนเซเบ้แรดฟอร์ดโยกแล้วโอ้โห
0: ตายพ่อคุณชาวพ่อคุณลุ้นช่องเปิดหลุดออกหลังไม่ดื้อๆเลยครับมาคัดแรดฟอร์ดเอามือปิดหน้าเลยครับรู้ตัวเองครับว่า
1: ได้ยินเสียงนกหวีดเป่าพริ้ดเหมือนจะเปลี่ยนตัวหรือเปล่าอังกฤษยังไงยังไม่มีออกฝั่งนี้เป็นฝั่งเดียของโกนะยังไม่เห็นนักเตะมายืนรอเปลี่ยนตรงเปลี่ยนตัวอะไรนะยอนวิซ่าครับเอาจับบอลพลาดครับออกหลังออกข้างไป
0: จ่ายย้อนหลังเพื่อนไปหน่อยครับเพื่อนเกี่ยวไม่ทันครับอังกฤษได้ทุ่มอังกฤษตอนนี้ก็ต้องพยายามเร่งทุกจังหวะเลยครับกำลังเข้าสู่ช่วงประมาณ

0: ครึ่งชั่วโมงสุดท้ายของเกมสกอร์ยังตามหลังอยู่นะครับครึ่งหลังนี่อังกฤษโอกาสยิง2ครั้งนะครับเดียคองโกนี่ยังไม่มีโอกาสยิงเลยครับในครึ่งหลัง
1: อ่ะยิงเส้นด้านขวาครับโนนี่มาดุยเก้เจอมาโซกูคือหลังอีกแล้วเจสเปนคือโดนประกบแน่นๆจี้ติดๆเนี่ยอังกฤษเอาละครับเสียบอลโดนโต้ซะแล้วครับซีเพนก้าคนทำประตูขึ้นนำมองด้านขวาแต่ว่าแหมให้ทางวิซาจ่ายพลาดครับแล้วอังกฤษไม่หยุดให้ด้วยครับทีเมื่อกี้เจ็บไม่หยุดเล่นเองใช่ไหมโดนซะหน่อยแหมอังกฤษแฮร์รี่เคนน่ะจะจ่ายไปด้านไกลเลยเขาจะให้กับแรดฟอร์ดบอลน่ะไปติดทางตุนเซเบ้ครับ
0: แต่ครึ่งหลังแฮร์รี่เคนนี่ดูเงียบๆไปนะพี่เอกนะ
1: จริงๆถ้าเป็นผู้เล่นบิ๊กเนมขนาดนี้แล้วฟอร์มเงียบๆเนี่ยคนเป็นโค้ชไม่ค่อยกล้าเปลี่ยนคือใคร
0: อ่ะแต่เนี่ยจะเปลี่ยน2คนละมีทางบุคโยซาก้ามารออยู่อีกคนนึงแอนโทนีกอร์ดอน
1: ซีเปนก้าซีเปนก้ายังได้บอลในเขตโทษครับยังจ่ายไม่ได้คืนกลับมามาซูกูเปิดไปติดเอเลสแอนเดอร์สันมูตุซามิให้กับทางวันบิซาก้าเอ็มบูกูครองบอลไว้นานนะครับก็เผาเวลาไปเรื่อยวนกลับมาด้านนี้เปิดยาวไปแล้วครับมูตุซามิ
0: จะเปลี่ยนนะครับอังกฤษอย่างน้อยๆ2คนครับที่กำลังจะถูกส่งลงมาเดี๋ยวดูว่าหนึ่งในนั้นจะเป็นมาคัตแลชฟอร์ดหรือเปล่าเพราะมีแอนทูนกอร์ดอนอยู่นะครับรวมไปถึงโนนี่มาดูเอเก้ด้วย
1: น่าจะเปลี่ยน2ฝั่งนั่นแหละครับนั่นแหละครับแรดฟอร์ดเอาแอนทูนกอร์ดอนลงมาแทนแรดฟอร์ดนะครับ
0: ก็ตามตำแหน่งครับเปลี่ยนซ้ายขวาครับในเกมรุกครับ
1: แล้วก็บุคยุสก้าครับจะลงมาเล่นแทนทางโนนี่มาดูเอเก้ครับมีเวลาครึ่งชั่วโมงนะครับทั้งสองคนนิโก้ไรรี่ให้ทางซ้ายครับแอนโทนีกอร์ดอนกอร์ดอนให้ไรรี่ถึงเส้นหลังเปิดหักเข้ามาตรงกลางติดที่มูตุซามิเดคไลท์โคกลับมาตรงกลางอีกทีนี้ก็ติดที่เอ็มเบนบ้าแล้วบอลโต้กลับของเดียคองโกครับริมเส้นด้านขวาโอ้โหจ่ายติดทางแอนโทนีกอร์ดอนครับออกข้างไป
0: แต่นึกกอดอนนี้ในทัวร์นาเมนต์นี้ก็ยังโชว์ฟอร์มไม่ค่อยออกนะครับโอ้โหเครียดเลยครับโทมัสทูเกอร์ยืนโบกเวกโวยวายที่ข้างสนามครับ
1: บอกฝากถึงพอสุเทพถ้าให้คู่นี้ภาคบอลโลกทุกคืนเลยต้องจ่ายเท่าไหร่เดี๋ยวลุงส่งเช็คเปล่าไปให้เขียนเองจากลุงป้อม
0: ลุงป้อมต้องจ่ายค่าพยาบาลนะไม่ต้องจ่ายค่าตัวกับถ้ามาทุกคืนเนี่ย
1: สิเป็นก้าโอ้โหพาบอลตัดเข้าในแล้วยังเป็นบอลของเดียคองโกมูตุซามิให้มาที่ซิเปนก้าซ้ายมาทางซาดิกี้ครับลองยิงไกลเลยก็ติดอีกครับไม่ได้กลัวเลยครับเดียคองโกโอ้โหนี่คือแม่ม้ามืดของจริงเลยนะฮะทางเดียคองโกถ้าพวกเขาผ่านเข้ารอบได้สำเร็จนี่เปิดมาติดบล็อกได้ลูกเตะมุมครับ
0: พี่ว่าระหว่างเดียคองโกเข้ารอบ16ทีมกับปารากวัยเข้ารอบ16ทีมอันไหนน่าช็อกกว่า
1: ช็อกทั้งคู
0: ่โอ้คือคุณล้มอังกฤษล้มเยอรมันนะแต่ปารากวัยสำเร็จไปแล้วเดียคองโกต้องอยู่ตรงนี้ครับไม่ถึงครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับในเวลาปกติครับพวกเขาจะรักษาสกอร์ตรงนี้เพื่อเข้ารอบได้หรือเปล่า
1: เอาละดีอะของโกลงยิงโอ้โหดีนะแฉลบแล้วมันไม่ตรงกรอบหรอกครับโอ้โหมีโอกาสลุ้นอีกเหมือนกันนะครับเอ็มบูกู
0: โอ้โหเข้าซ้ายยิงแฉลบศีรษะเอเลียตแอนเดอร์สันครับมงสกัดทิ้งออกไปได้เป็นแต่มุมทางฝั่งซ้ายครับคนเปิดเป็นซิเปนก้าวันนี้เด่นนะครับซิเปนก้าเวลาบอลอยู่ที่เขาน่ากลัวนะครับ

0: โอ้โหกองเชียงปิดเองเครียดครับโดนเตะมุมอีกทีเสาไกลบุกยูซาก้าเก็บบอลได้ครับแต่เสียบอลคืนกลับไปให้เดียคองโกนะครับเซนเซลเอ็มเบนบ้านะครับ
1: จะฟ้องเอาฟาวสิไม่ได้ว่าอะไรครับเดียคองโกจะเปลี่ยนบ้างครับเอาเอ็มบูกูออกครับเปลี่ยนตัวแรกนะครับหมายเลขที่ลงมาหมายเลข13นะครับเมชักเอเลียครับดาวเตะจากอารัญญาสปอร์ครับในตุรกีนัดนี้เป็นนาที่71นะครับของเจ้าตัวเคยอยู่ในลีกสวิตเซอร์แลนด์กับยังบอยส์ด้วยนะครับ
0: สเปนครับให้บุกุโยซาก้าซาก้าย้อนหลังกลับไปที่เอเลียสเอเนสันซ้ายครับนิโก้ไรรี่แอนโทนีกอร์ดอนกอดอนเจอวันบิซาก้าไอแมงมุมนี่ไม่ให้ผ่านเลยครับโอ้โหคอนซ่ามาสเปนยอดมาโอ้โหเคนโดนเกี่ยวล้มลงไปแต่ผู้สินไม่ได้ว่าอะไรนะครับคือไปชนกันล้มเฉยๆโอ้โหนี่ตัวใหม่ที่ลงมานะครับยังแรงดีอยู่ครับเอเลียผู้สินให้อังกฤษได้ฟาวครับนิโก้ไรดี้ไปโดนดึง
1: จังหวะสปีดแล้วเหมือนไปเสียหลักล้มไม่เองนะครับพอจะกลับไปแย่งบอลกลายเป็นทำฟาวนิโก้ไรดี้ไปครับเอเลีย
0: เอเลียแอนเดอร์สันครับให้มาตรงกลางบิลลิงแฮมริมเส้นด้านซ้ายมีแอนโทนีกอดอนเจอกับวานบิซาก้าแล้วกระชากหนีเปิดเข้ามาติดเอ็มเบนบ้าโอ้โหคองโกเองก็เน้นเกมรับแล้วก็รอโต้กลับหาจังหวะเหมาะๆนะครับอังกฤษนี่เกมรุกมันก็มีทางเดียวนะครับออกริมเส้นกระชากแล้วพยายามจะโยนเข้ามาการทะลุทะลวงตรงกลางนี้ไม่มีนะครับตัดเข้าในทางบูโยซาก้าพยายามจะเปิดก็ติดอีกเจสเปนไปเบียดแย่งบอลมาได้เข้าเขตโทษเจอมูรูซามิตวัดเข้ามาตรงกลางโอ้โหก็ยังไปติดที่มูเกาโอ้โหซีเปนก้าผู้สินยังไงครับให้ฟาวก่อนนะครับเหมือนยวนวิซ่าจะโดนทำฟาวไปก่อนแล
1: ้
0: ว
1: แล้วก็กวักมือเรียกเอสลีคอนซ่ามานี่ไอ้นุ่ม
0: ใครเด่นสุดผมว่าโจนาธานมาโจนาธานทาจากเยอรมัน
1: ไม่ใช่ดาวรุ่งแล้วโจนาธาน
0: เด่นไหม
1: เด่นนะฮะยิงจุดโทษข้ามคานไง
0: ยิงข้ามไปดาวอังคารนะฮะเมสซี่เลยครับดาวรุ่งฮะวัย39กดไปแล้ว6ประตู
1: โอ้โหไม่เรียกดาวรุ่งแล้วนะฮะ
0: บอกว่าโลกนี้มีนักเตะมากกว่าโดเมสซี่นะครับ
1: ไม่รู้ว่าหมายถึงอะไรนะส่วนอิสมาอิลไซบาลีนี่ก็ทางการกับไบเยอร์มิวนิกแล้วนะนี่เปิดตัวเรียบร้อยแล้วก็กำลังฟอร์มเด่นกับโมร็อกโกเลยนะครับตัวเกมรุกจาก PSV เฟนเล่นด้านข้างได้เล่นกองหน้าได้นะครับตัวลุกได
0: ้โอ้โหบอลอังกฤษเองไม่ได้โอกาสลุ้นทำประตูเลยนะครับตอนนี้เนี่ย
1: ใกล้เคียงสุดในครึ่งหลังก็จังหวะยิงฉลับของจู๊ดนะที่ยังไปติดเซฟเอ็มบาซีนอกนั้นโดยรวมนี่ก็ยังไม่ได้จ่าสักเท่าไหร่อ้าวซาก้าจับบอลหลุดออกไปเองอีกไฮเดรชั่นเบรกครับ67นาทีแล้วนะครับอ้าวแล้วโอ้แฟนอังกฤษกระสับกระส่ายแล้ว
0: คือเกมไม่ได้ดีขึ้นเลยนะครับไม่ตบไม่ตีไม่ดีขึ้นเลย โอ้โหเคนเองบอลก็ไม่ถึงเขาเลยครับแล้วเนี่ยกล้องก็ต้องจับมาที่ผู้สาประตูเลยครับเลโอเนลเอ็มปาซี่คือเซฟเป็นพลวันเลยครับมันขนาดยิงแฉลบมาตรงกรอบพี่ยังย้อนกลับมาปัดได้นะครับบอกชอบฟังช่องนี้เลยครับแต่ช่วงบอลลีกไม่เห็นภาคเลยนะครับ
1: บอลลีกเราก็ภาคนะแต่ว่าเราไม่ได้ไลฟ์สดแบบนี้นะ
0: ครับแล้วก็แท็กติกเขา

0: ยังใช้ได้อยู่หรอถึงได้เปลี่ยนตามตำแหน่งนะครับแฟนอังกฤษไปรอสนามบินแล้วนะครับแล้วก็เตรียมแพ็คกระเป๋าได้แล้วสิงโตคำรามนะคุณประภาพันธ์บอกสวัสดีคุณเอกคุณจุนนะครับถ้าเสมอแล้วยิงจุดโทษพี่เอกว่าใครจะมีโอกาสชนะมากกว่าโอ้โหเสมอแล้วยิงจุดโทษเนี่ยก็ใกล้เคียงกันนะ
1: เรายังไม่เห็นคุณภาพในการยิงจุดโทษของเดียร์คองโกเราก็บอกยาก

0: เจนนะไม่น่าพลิกล็อกนะ
1: บอลไม่มีทรงเลยออกข้างอย่างเดียวนะครับอังกฤษจะตกรอบไม่ได้นะนะครับฮ่องกงมาแน่นะฮะโอ้โหทูเคิลตกรอบเละแน่นะมีถามมา7โมงใครพลาดโอ้ผมจำไม่ได้จริงๆนะขออภัยจริงๆนะครับอ่ะก็ประมาณนี
0: ้เคปเวิร์ดเนี่ยมีโอกาสที่จะเจอกับเดียฮ่องกงนะในรอบ8ทีมสุดท้ายถ้าไขว้กันมาเนี่ยซึ่งโอ้โหคือถ้าจะมาเจอกันเนี่ยเดียฮ่องกงจะปราบอังกฤษจะปราบเม็กซิโกส่วนเคปเวิร์ดจะปราบอาร์เจนตินาโอ้แต่ว่าโอ้โหคู่ชนะระหว่างอาร์เจนกับเคปเวิร์ดเอาจริงก็ไม่ได้ยากมากนะพี่เอกนะในรอบ16อ่ะเพราะมันผู้ชนะระหว่างออสเตรเลียกับอียิปต์พี่นึกออกมั้ยมันมองได้นะเคปเวิร์ดว่าถ้าสมมุติว่าพลิกล็อกปราบอาร์เจนได้ขึ้นมาเนี่ย
1: สายอาร์เจนอ่ะอาร์เจนนี่คือทางสะดวกเลย
0: ใช่มีโอกาสทะลุเข้ารอบ8ทีมสูงมาก
1: เมสซี่เนี่ยถ้ายังฟิตนะยังฟิตแบบน
0: ี้ยังเล่นได้อย่างนี้นะ
1: 10ประตู
0: บอลโ
1: ลกครั้งเนี้ยอย่างน้อย
0: คืออาร์เจนถ้าเอาจริงๆถ้าจะกลัวนู่นน่ะไปอาจจะไปกลัวในตอนเป็น
1: รอบรอง
0: อาร์เจนไปกลัวรอบ8นี่แหละจะเป็นบราซิลหรือเปล่าที่มีโอกาสจะเจอกันเจสเปนโดนถอดออกแล้วครับในช่วง20นาทีสุดท้ายเอาเอ็มชีเอเซ่ลงมาครับเอาแล้วครับเสริมเกมลุกลงมาครับทางด้านของทูเคิลอยู่ไม่ไหวแล้วครับทูเคิลบอก
1: ทูเคิลบอกอยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ไหวแล้วไม่ไหวได้ยังไง
0: บ้านนี้มันน่ากลัวโอ้โหเดียวของโกมันน่ากลัวนะครับ
1: คืออังกฤษโหคุณจุนเหมือนจะให้เดคแอนไรส
0: ์ไปเล่น
1: แบ็คขวาหรือเปล่า
0: อืมแล้วดูจากตำแหน่งที่ลงมาเนี่ย
1: นี่นะครับมาให้เดคแอนไรส์เล่นแบ็คขวาจริงๆนะครับก็หลายๆครั้งในฤดูกาลนี้เนี่ยหรือในช่วงที่อาร์เซนอลมีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บเขาก็เล่นแบ็คขวาได้นะครับเอาเอเบริชิเอเซ่ลงมาเล่นตัวรุกเพิ่มให้ไรซ์เล่นแบ็คขวาแล้วบุโกโยซาก้าก็เล่นริมเส้นด้านขวาครับคงหวังพึ่งลูกครอสริมเส้นด้านขวาจากเดย์แคนไรซ์แบบนี้เคจับบอลได้ในเขตแล้วแม่วนกลับหลังมานี่ครับพอให้ไรซ์เนี่ยมายืนด้านขวาเนี่ยคือเคนได้จับบอลในเขตโทษทันทีเลยนะครับ
0: จังหวะโยนไปเสาไกลนี่เกือบจะถึงศีรษะอันที่กอดดอนแล้วนะครับวันบิซาก้ามงตัดได้ก่อนยังได้เตะมุมทางซ้ายครับอังกฤษ
1: คือลูกครอสด้านข้างของอังกฤษเนี่ยคือจากเจสเปนเนี่ยแทบไม่มีเลยก็เปลี่ยนออกไปแล้วนะครับเปลี่ยนแท็กติกนิดหน่อยแล้วนะครับอังกฤษเอาละครับมาได้ลุ้นจากลูกเตะมุมคือจูดเบลลิงแฮมเอามือป้องปากสื่อสารกับเพื่อนร่วมทีมอย่างนี้ไม่เป็นไรนะ
0: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรฮะ
1: นะแต่ถ้าจังหวะมีปัญหาเถียงกันกับคู่ต่อสู้นี่แล้วไปป้องนี่โดนเลยนะฮะเตะมุมของกริดเดคไลท์ได้โคกหูแต่ยังเป็นเดียของโกครับที่ช่วยกันเคลียร์บอลออกมาได้เอเซ่โดนดึงกระจายเลยครับนี่เสียฟาวครับนี่เป็นก้า
0: เอาละครับกริดพยายามจะกดดันนะครับอย่างต่อเนื่องดูว่าจะทวงคืนได้หรือเปล่าแต่ว่าถ้ายิ่งเวลาผ่านไปแล้วยังทำไม่ได้เนี่ยมันก็ยิ่งจะกดดันฝั่งเขานะครับ
1: ฟรีคิกของทีมชาติอังกฤษครับลูกตั้งเตะนี่ก็ต้องใช้ประโยชน์ใช้ความได้เปรียบให้เยอะเปิดเข้ามาแต่แนวรับของเดียของโกยังเคลียร์มาได้เอลิสแอนเดอร์สันให้แอนโทนีกอร์ดอนเบลลิงแฮมจูดเบลลิงแฮมโอ้โห
0: เปิดได้หน้าผิดหวังครับโด่งออกอีกฝั่งไปเลยครับแฮร์รี่เคนโวยเลยครับคือวันนี้เห็นฟอร์มของเอ็มเบอร์ซี่ก็เหนื่อยใจแทนอังกฤษเลยครับเหมือนกินวากาบายาชิเข้าไปครับจะเอาคายาเบ้ลงมาครับมิดฟิลด์จากวัตฟอร์ดจริงก็ถูกคาดการณ์ว่าจะลง3ตัวจริงนะครับคายาเบ้
1: จังหวะทุ่มนี้ช้าไม่ได้ครับผู้สินคอยคอยนับอยู่ตลอด
0: ชวนวิซ่าโวยว่าโดนทำฟาวผู้สินไม่ว่าอะไรครับ

0: นิโก้ไรรี่ครับพาบอลเลยครึ่งสนามมาแล้วริมเส้นด้านซ้ายมีแอนโทนีกอดอนนะครับให้มาที่คอนซาเอซีคอนซามาริมเส้นด้านขวาเอาละครับทางเอเซ่ให้เข้ามาเดคแคลไลท์ถึงเส้นหลังยอดกลับเข้ามาเสาไกลมีเก็บบอลได้ครับกอดอนยอดกลับเข้าไปแฮร์รี่เคนควงเรียบร้อยครับอังกฤษตีเสมอ1ประตูต่อ1ทำได้ครับอังกฤษ
1: โอ้โหเอาจนได้ครับนาทีที่74ครับแฮร์รี่เคนแม่ปัดได้ครับเอ็มบาซี่แต่ว่าคราวนี้มันปัดไม่พ้นนะครับโอ้ประตูที่4ในทัวร์นาเมนต์นี้ครับของแฮร์รี่เคน
0: โอ้โหคือพลาดแป๊บเดียวครับครั้งเดียวยืนกันประกบแฮร์รี่เคนห่างเป็นประตูเลยครับอังกฤษมาแล้วครับ1ต่อ1
1: แหมหายไปในครึ่งหลังแต่มาปุ๊บก็มีชื่อเป็นคนทำประตูครับจากทางขวานะครับเดคแคลไลส์เติมเข้ามาในสุดเส้นหลังด้านขวาตากไปเสาไกลให้กอร์ดอนพักอกแล้วก็ตวัดมาให้แฮร์รี่เคนครับหนีตัวประกบอย่างตนเซเบ้มาครับแล้วก็หม่งเข้าไปครับทางด้านของเอ็มบาซี่พยายามปัดแล้วนะครับแต่ว่าปัดไม่พ้นครับ
0: โอ้โหเคนเนี่ยจริงๆยืนอยู่เสาไกลแต่ย้อนครับวิ่งย้อนกลับมาหนีตัวประกบกลับมาหม่งนี่ครับตัวเซเบ้ตามไม่ทันแล้วจริงๆปลายมือของเอ็มบาซี่ก็ถึงบอลด้วยแต่ปัดไม่ออกครับ
1: โชคเลยครับโชคเลยทางทูเกิล
0: ปรับแท็กต้องบอกว่าปรับแท็กติกได้ผลนะเพราะว่าดันเอาเดคแคลไรส์
1: มาเล่นแบ็คขวาเติมมาน่ากลัวนะพี่เอกนะ
0: คือแล้วก็ทู่สีใช้เจสเปนที่เจาะไม่เข้าอยู่ตั้งนานนะครับ
1: เอาละครับทางเดียวของโกเอาซิเปนก้ากับมูเกาออกนะครับเปลี่ยนอีก2ครับมีคาเยมเบ้ที่เมื่อกี้รอโอกาสอยู่ที่ข้างสนามอีกคนหนึ่งเป็นมอนกอนด้านะครับที่ถูกส่งลงมาเดี๋ยวดูโมเมนตัมต่อจากนี้ครับหลังจากตีเสมอได้แล้วอังกฤษจะเป็นยังไง
0: เอ็มปาซี่ครับประตูเดียคองโกเนี่ยเป็นพระเอกอยู่ทั้งเกมนะครับจังหวะเมื่อสักครู่นี้ก็โทษเขาไม่ได้นะครับเพราะว่าแม่ลูกโขกเนี่ยเขาก็ไปได้ถึงปลายมือแล้วนะครับ1-1แล้วครับอังกฤษตีเสมอประตูแฮร์รี่เคนเนี่ยขึ้นมาเป็นนาทีที่75นะครับ
1: แบบนี้ก็น่าจะทำให้อังกฤษเองก็ลดความกดดันไปเยอะนะพี่เอกนะไม่ต้องเร่งไม่ต้องอะไรมากมายขนาดนั้นนะครับแต่ว่าจะอาศัยโมเมนตัมตรงนี้ที่ตีเสมอได้พยายามบดแล้วกดดันทางเดียคองโกได้ต่อเนื่องเลยหรือเปล่าครับ
0: บอกว่าอังกฤษเดี๋ยวก็ยิงได้ครับบดไปเรื่อยๆเอายิงได้จริงๆนะครับโอ้โหเบลลิงแฮมเอาบอลลงได้บอลมาอยู่ที่แอนโทนีกอร์ดอนพยายามจะเลี้ยงตัดเข้าในเพื่อหาจังหวะยิงแต่เป็นบอลโต้ของทางเดียคองโกโอ้โหพิกฟอร์ดออกมาเร็วครับ
1: เก่งจังเลยอ่านจังหวะนี่ถ้าไม่ออกมานี่มีโอกาสยวนวิซาถึงบอลก่อนนะ
0: นี่ถ้าปัดดีๆก็ไม่ต้องตามหลัง
1: ถ้าประกบดีๆซิเปนก้าไม่ว่างก็ไม่ต้องมาเสียประตูแรกแล้วอังกฤษอ่ะ
0: ตอนนี้ก็ต้องดูว่าทิศทางแนวทางการเล่นของเดียคองโกจะยังเน้นรับรอสวนหรืออยากจะลุ้นไปด้วยเลยนะครับในอีก10กว่านาทีเนี่ย
1: อาจจะเน้นให้ไปยื้อๆไปสักต่อเวลาหน่อย
0: เอื้องกิจไม่อยากยืดเยื้อนะครับต้องบอกอย่างนั้นนะครับเอาไปขึ้นด้านขวาบอลกอนด้าตัวรุกตัวใหม่ของทางเดียคองโกนะครับที่ลงมาแทนซิเปนก้าก็เป็นทางเทโอบอลกอนด้าริมเส้นด้านขวาของกรีดครับบุโกโยซาก้าซาก้าเปิดเสาไกลกอร์ดอนไม่ถึงครับติดที่วันบิซาก้าให้มาแฮร์รี่เคนคืนแล้วลอกปั่นเสาไกลโอ้โหไปตกบนหลังตะข่ายนะครับลูกปั่น
1: ดีดีบอลตกช้าไปหน่อยครับจังหวะยิงของเอเลียตแอนเดอร์สันนี่กำลังจะออฟฟิเช

0: เกี่ยวกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับปั่นด้วยขวาเลยครับแต่บอลมันมุดช้าเกินครับไปมุดหลังผ่านประตูไปแล้ว
1: บอกบราซิลเชียร์เดียคองโกขาดใจเลยมาทางด้านซ้ายแม่ยังเป็นเดคันไรท์วันนี้เล่นดีนะของอังกฤษเนี่ยดีสุดของอังกฤษนะผมดูแล้วเนี่ย
0: ครับคือบอลอยู่ที่เท้าเขาน่ากลัวจังหวะเปิดบอล
1: มาสุกูครับให้มาตรงกลางวิซ่าออกมาทางซ้ายครับให้เอเลียโดนบุกุโยซาก้าครับช่วยตัดบอลออกข้างไปได้ครั้งหนึ่ง
0: เอาจริงบุกุโยซาก้าลงมาก็อาจจะยังคุกคามเกมรับของเดียคองโกได้ไม่เยอะนะ
1: ตูนเซเบ้ครับเล่นกับทางหมายเลข25ที่ลงมาใบนะครับคายเยมเบ้เอดูคายเยมเบ้นะครับขึ้นมาอังกฤษริมเส้นด้านซ้ายครับกอร์ดอนแอนโทนีกอร์ดอนไปเองโดนเอ็มเบนบ้าขวางมิดเลยครับไปไม่ได้
0: แฟนบาซ่าเริ่มเป็นห่วงแล้วเอ๊ถูกต้องไหมเนี่ยเอาแอนโทนีกอร์ดอนเนี่ย
1: คิดยังไงเนาะ
0: แพงเกิน
1: งงมาก
0: ผมยังตกใจเลย
1: อ่ะบอลมาอยู่ริมเส้นด้านขวาครับบูโยซาก้ากำลังเข้าเขตโทษเจอกับมาซูกุย้อนหลังไปเดแคนไรส์เปิดเข้าไปตรงกลางติดที่ตุนเซเบ
0: ้มีขอผลอยู่10เท่าไหร่19เข้ามาเดี๋ยวดูให้นะฮะ
1: เหลืออีก10นาทีครับจะจบเกมครับอังกฤษกับเดียคองโกยังเสมอกัน 1-1 จูดเบลลิงแฮมออกไปด้านซ้ายมาแล้วครับเส้นหลังจูดโยกถึงเส้นหลังแล้วเปิดอัดเข้าตรงกลางโอ้โหเกือบไปครับเอ็มเบนบ้ายังเคลียร์ทิ้งเอเลียสแอนเดอร์สันให้กับแอนโทนีกอร์ดอนเปิดโค้งเข้ามาติดที่ทางเอเบนบ้าอีกโอ้คองโกตอนนี้หลังพิงฝาแล้วครับโดนอังกฤษบุกอยู่ฝั่งเดียว
0: ลูกเปิดจากด้านข้างนะครับได้ผลนะครับอังกฤษก็พยายามจะเปิดมาใส่ทางด้านเดียคองโกครับสเปนนำ 1-0 นะครับใน U19 นำเดนมาร์กอยู่เอ้าแอนโทนีกอร์ดอนล้มลงไปมีจังหวะปะทะกับผู้เล่นเดียของโกแต่ผู้สินก็เห็นได้เปรียบแล้วครับให้เล่นต่อไปเลยครับ
1: บุกายุซาก้าเจอกับมาซูกุให้ตรงกลางเอเซ่เล่นกับไรซ์ครับทำชิ่งถึงเส้นหลังแล้วครับบุกายุซาก้าเปิดด้วยขวาไม่ถนัดเท่าไหร่แต่บอลตกในเขตโทษโอ้โหหัวทิ้งออกมาโอ้เอเมนบ้ากวักมือเรียกเพื่อนขึ้นมาแล้วข้างหน้ามาร์กเกฮีเก็บยังโคคืนหลังไม่ได
0: ้เอาจริง
1: เป็นคอนซ่าเลยครับ
0: แบบนี้ก็อันตรายนะไปบุกใส่เขาแล้วทางฝั่งเดียคองโกทิ้งพวกยอนวิซ่าไว้ด้านบนนิดเปิดไปแล้วให้ยอนวิซ่าวิ่งไปกับกองหลังอังกฤษนี่น่ากลัวนะครับ
1: โดนมาแล้วแมนยูก็โดนมาแล้ว แบบโต้กลับแบบนี้น่ากลัวนะครับเล่นเอ็มเบนบ้าออกไปริมเส้นด้านขวานะครับวานบิซาก้าคาเยมเบ้เอเลียย้อนมาลูตุสามีนะครับโอ้โหเอาบอลลงได้เอเลียเจอกับไรซ์ไม่ผ่านเลยครับกลับมาตัวเซเบ้ครับให้เอ็มเบนบ้าเอาละครับเดคแคนไลท์ตัดบอลได้วนกับหลังให้เอเลียสแอนเดอร์สันเปิดมาริมเส้นด้านขวาครับบูกาโยซาก้าเลี้ยงจี้ตัดเข้าในโอ้โหแต่เพื่อนไม่มาเลยครับบีโลนลุม4ต้องวนคืนกลับมาที่เอเลียสแอนเดอร์สันมาร์กเกฮีออกไปด้านซ้ายครับทางแอนโทนีกอร์ดอนกอร์ดอนกลับมา จูดเบลลิงแฮมคือนักเตะเดียของโกเองก็รู้พิษสงบอลแถว2จังหวะยิงของอังกฤษนะครับคือพอมีตัวพักแถว2ปุ๊บประกบติดเลยง้างไม่ได้เลยนะครับแล้วข้างหน้าโดนชนแล้วครับ
0: มีบอลกอนด้ามีเอเลียนะครับทางบอลกอนด้าลงทางขวานะครับเอเลียทางซ้าย
1: เคนโอ้โหเคนจะสับเข้าในแต่ว่าโดนทางทวนเซเบ้นะครับที่ดักเอาไว้ได้ไม่พ้นอันตรายเอเลียแอนเดอร์สันเปิดไปเสาไกลได้โคครับทางกอร์ดอนบอลลอยโด่งเข้ามือเอ็มปาซี่สบายสบาย
0: เปิดแบบนั้นก็โมงลำบากเลยครับแล้วก็ไม่ถนัดอยู่แล้วครับแอนโทนีกอร์ดอนแหมถูกเขาอาจจะบอกว่าแหมไม่ต้องโยนขนาดนั้นก็ได้ใจเย็นๆก่อนจอห์นเทอร์รี่มาดูครับมีจัสตินฟิลด้วยนะ
1: ซาดิกี้มาซาดิกี้ออกไปทางซ้ายเอเลียครับเอเลียลองยิงเข้ามือจอร์แดนพิกฟอร์ดเลยครับ
0: จัสตินฟิลด์นี่ปัจจุบันนี้ก็ไปอยู่กับทาง Kansas City Chiefs แล้วนะครับอดีตควอเตอร์แบ็คของ Chicago Bears ครับแต่ว่าแจ้งเกิดกับ Bears ไม่ได
1: ้กอร์ดอนบอกเล่นให้แรชดูครับว่าเล่นยังไงนี่นะฮะข้อความบอกไม่น่ามีจุดโทษคู่นี้น่าจะจบในเวลาโจดเบลลิงแฮมเข้าเขตโทษเบลลิงแฮมยิงติดเซฟเอ็มปาซี่อีกแล้วว่ายังกินเอ็มปาซี่ไม่ได้
0: หน้าหังมาวันน
1: ี้หน้าหังนาเคนยิงเข้าประตูแล้วครับ2ประตู1เอ็มปาซี่ยืนงงเฮ้ยมันเข้าไปได้ยังไงวะเนี่ย
0: โอ้โหจังหวะนี้นี่แฮร์รี่เคนเก่งเหลือเกินครับโอ้ยิงเสยเพดานตะข่ายครับเอ็มปาซี่ได้แต่ใช้สายตาเซฟครับนาทีที่86อังกฤษแซงนำ2ประตูต่อ1
1: โอ้โหแทบจะหมดแรงกันเลยทีเดียวครับนักเตะ
0: โอ้โหมันจะไปเซฟยังไงเลยครับแฮร์รี่เคนยิงแบบนี
1: ้คือต้องบอกว่าคือพลาดนิดเดียวเท่านั้นเองครับคือปล่อยให้เคนจับและพลิกบอลหันหน้าเข้าหาประตูนี้หายทันที
0: โอ้ประตูที่5ในทัวร์นาเมนต์นี้ครับโอ้เก่งจริง
1: เลยครับสงสารเดียคองโกจริงๆโอ้โหผมเอาใจช่วยเดียคองโกนะเนี่ย
0: โอ้โหนี่ไงสเต็ปขึ้นมาแล้วแฮร์รี่เคนเกมใหญ่ๆนี่จังหวะที่ลุยเข้าไปจูเบลแฮมเอ็มบาซี่อุตส่าห์เซฟแล้วนะครับ
1: yeah.
0: กอร์ดอนเก็บบอลได้พยายามจะเลี้ยงแล้วจังหวะเลี้ยงมาเนี่ยให้แฮร์รี่เคนแฮร์รี่เคนนี่แตะหนีแล้วก็ตัวหูงจริงยิงไม่ง่ายนะครับจังหวะแตะหนีแนวรับของทางเดียคองโกมา2คนครับโอ้ทั้งเอ็มเบมบ้าทั้งตัวเซเบ้แล้วยิงด้วยขวาครับโอ้โหคือต้องเข้าไป
1: คือต้องบอกว่าคนที่พลาดเนี่ยน่าจะเป็นตัวเซเว่แหละครับเพราะว่าขยับช้าแล้วก็พุ่งเข้าไปบล็อกลูกยิงของเคนช้าประกบห่างด้วยนะครับเนี่ยครับประมาทนิดเดียวนั้นเองเผลอแป๊บเดียวครับต่อให้เขาหันหลังแต่แตะออกไปหามุมยิงเนี่ยคุณจุน
0: คือคุณภาพระดับแฮร์รี่เคนอะนะ
1: สุดยอดครับดูไม่ได้แพ้อังกฤษแฮร์รี่เคนอ่ะบอกเลยครับดียาคองโกเนี่ย
0: โอ้โหแฮร์รี่เคนมาถูกช่วงครับก้าวขึ้นมาในช่วง15นาทีสุดท้ายและยิง2ประตูครับลุ้นแฮตทริกครับแฮร์รี่เคน
1: แล้วคือจะไม่ยอมน้อยหน้าพวกดาวยิงด้วยกันแหมเอ็มบัปเป้กด2ฮาแลนด์ก็ยิง
0: ตอนนี้นี่ยิงเท่ากับเออร์ลิงฮาแลนด์ละ5ประตูตามหลังเมสซี่กับเอ็มบัปเป้1ประตูแต่ต่อจากนี้อังกฤษจะเล่นยังไงจะบุกต่อหรือเปล่าแต่จะหรือจะเน้นคลองบอลแล้วเพราะว่าเหลืออีก2นาทีนะครับไม่รวมการทดเวลาได้ประตูที่ต้องการไปแล้วนะครับอังกฤษ
1: เอามูตุซามีจ่ายมาก็ติดคายาเบ้ครับอังกฤษต้องรักษาสกอร์นำไว้ให้ได้นะครับในขณะที่ฝั่งเดียคองโกเองอ่ะพวกเขาจะเล่นรับไม่ได้แล้วนะครับก็ต้องเล่นเกมบุกแล้วอาจจะเข้าทางอังกฤษก็ได้นะครับถ้าดันกันสูงแบบนี้โอ้โหแฟนอังกฤษ
0: ผมงอไปหลายเส้นครับแฟนอังกฤษแต่แฟนอังกฤษที่เป็นขาจรบอกยังไม่พอครับพี่เราต้องการอีกหนึ่งประตู
1: เอามีมาอีกไคเยมเบ้หนึ่งนะครับจะเปลี่ยนเอามาสุกูออกนะครับแล้วก็

0: ย้อนวีซ่าแล้วก็ส่งตัว2ตัวสำรองลงมาใหม่ครับ
1: มีทางด้านของมาเยเล่นะครับฟิสตันมาเยเล่เป็นกองหน้าวัย32ปีนะครับแล้วก็โจลิสคายัมเบ้ครับเป็นผู้เล่นเกมรับจากเก๊งในเบลเยียมครับวัย31ปี
0: เอคันไรส์ให้มาที่เบลลิงแฮมจูดเบลลิงแฮมออกไปทางริมเส้นด้านซ้ายเลยครับเอเลียสแอนเดอร์สันอ้าวโดนอัดล่วงไปผู้สินให้ขึ้นมาเอเลียสแอนเดอร์สันให้มาตรงกลางครับชูตเบลลิงแฮมนี่กำลังจะเข้าสู่ช่วงทดเจ็บนะครับน่าจะมีอย่างน้อย 4-5 ทีนะคุณจูนะ
1: ครับผม
0: แฮร์รี่เคนได้บอลนอกเขตโทษเคนลองยิงเลยครับโอ้โหข้ามคานไปไกล
1: แหมกำลังมั่นใจครับแต่มั่นใจเกินครับโอ้ยิงโด่งไปเยอะเลยแฮร์รี่เคนจังหวะนี
0: ้ข้อความมาบอกว่าอังกฤษทรงนี้เหรอบอกตรงเจอเม็กซิโกอ่ะเหนื่อย
1: แต่จริงนะบอลที่มันดูทุลักทุเลแล้วยังเข้ารอบไปได้นี่ก็ประมาทไม่ได้เอาเหมือนกันนะทด6นาทีเป็นอย่างน้อยครับเกมที่แอตแลนต้า
0: ฟอลคอน
1: อุ๊ยคุณได้เหมือนกันนะฮะ NFL
0: ผมเอกโยมาเรื่องหัวฮะ
1: นี่เอกโยเย
0: มาดูจังหวะของเดียของโกโหโดนแอนโทนีกอร์ดอนรวบได้ฟรีคิกนะครับ6นาทีในเกมนี้ครับเดียของโกจะกลับมาได้ไหมครับจะพากันไปยื้อไปถึงต่อเวลาได้หรือเปล่าครับ
1: แต่พวกทางเอเลียทางบนก่อนหน้าลงไปนี่ก็ยังไม่ค่อยมีบทบาทนะเอเลียกับเอกเลียไหนน่ากลัวกว่า
0: เอกเลียสิครับ
1: ครับผมจอห์นสโตนครับกำลังจะถูกส่งลงมาแทนทางเดคลายส์ครับแบบนี้อาจจะถ่างเอสซิคอนซ่าไปเล่นขวาหรือเปล่า
0: คือไม่คิดว่าอาจจะโดนในช่วงทดเจ็บเลยเหรอ
1: ปิดเกมไหมปิดเกม
0: ไม่ผมว่าเดคแคนไลท์ก็ควรจะเก็บไว้ไหมอ่ะ
1: เพราะเขาเล่นดีนะวันนี้จ
0: ัง
1: หวะการโยอะไรของเขา
0: เพื่อเ
1: พ
0: ื่อขาดไปถึงจุดทงจุดโทษก็ยังได้ประโยชน์เนี่ยทูเคิลประมาทเนี่ยอ่ะริมเส้นด้านซ้ายครับเดียคองโกเอ็มเบนบ้ายอดเข้าไปโอ้โหบอลเนี่ยเห็นท่าพิกฟอร์ดกระโดดแบบนี้แล้วนึกถึงเกมกับลิเวอร์พูลเลยอ่ะ
1: ดึง
0: ไปควักบอลกลับมาให้ลิเวอร์พูลยิงไง
1: โอลิเก้โอ้โหดูครับจังหวะประตู 2-1 นี่สุดๆครับสปีดบอลนี่94กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ
0: เขามีชิปในลูกบอลไงเขาวัดได้แล้วตอนน
1: ี
0: ้โดนดึงนิดนึงนะครับยังไปได้อยู่บอลริมเส้นด้านซ้ายเอเลียเจอกับคอนซาตบัดเข้ามาตรงกลางแล้วผู้สินแหมเป่าฟาวทางเดียคองโกครับคายเมเบ้นะครับที่ลงมาใหม่ตัวสำรอง
1: โอ้แล้วเหมือนจะเจ็บด้วยครับทางโจลิสคายเมเบ้โดนปะทะเข้าไป
0: บาปไหมครับ
1: ยังไม่ถึงกับบาปนะโอ้แต่ก็เกือบบาปครับ
0: อ่ะอังกฤษผ่านเข้าไปเนี่ยถ้าผ่านเข้าไปจะไปเจอเม็กซิโกนะคุณจุน
1: ครับผม
0: โอ้โหดูแฟนเดียของโกจะร้องไห้แล้วอ่ะ
1: โอ้โหแต่มาถึงตรงนี้ได้ด้วยการเล่นแบบนี้ก็ต้องบอกว่าน่าประทับใจนะพี่เอกนะ
0: ครับ
1: แล้วก็เจอความยอดเยี่ยมของแฮร์รี่เคนจริงครับที่ทำให้ตอนนี้พวกเขาตามหลังแล้วก็มีโอกาสกำลังจะตกรอบ
0: ก็นี่ให้ดูอีกทีครับแตะบอลนี่ยังหันข้างให้ประตูอยู่นะครับเคนแล้วก็ตวัดยิงคือเข้าช้าครับต
1: ้อง
0: ผมมองว่าเป็นการประกบห่างของตัวเซเบ้แล้วก็ขยับช้าเกินไปครับคือถ้าบล็อกเร็วๆเนี่ย
1: คือถ้าไม่คุมห่างอ่ะผมว่ามีโอกาสยิงติดบล็อกได้
0: ติดบล็อกไงเนี่ยแค่พลาดจังหวะที่จังหวะเดียวนี่มาดูต่อครับอังกฤษเอเลียสแอนเดอร์สันอ้าวเข้ามุมแล้วเหรอพี่ ไม่เปิดเข้าไปลุ้นแล้วครับ

0: เอเลียนแอนเดอร์สันเข้ามุมดีกว่าเอาจะตอกลูกส้นให้โดนเขาออกก็ตอกออกไปเองเลยครับ
1: ตอนนี้ก็เน้นผลแล้วครับทางอังกฤษไม่ต้องไปเล่นเสียงใดๆครับ
0: ตูนเซเบ้ให้ไปบอลกันได้ครับคือหลังมายังไม่มีโอกาสได้ลุ้นทำประตูตีเสมอนะครับทางเดียคองโกซาดิกี้ครับให้ไปที่เอ็มเบนบ้ากัปตันทีมจัดโยนเข้าไปลุ้นในเขตโทษเอาละครับไปติดที่คอนซา
1: สากากับบังดีแล้วครับเรียกทุ่มให้กับอังกฤษได้โอ้โหเดซเบลก็เสียดายแล้วครับอุตส่าห์นำแล้วก็รักษาสกอร์ไว้ได้กำลังเข้าสู่ช่วง15นาทีสุดท้ายนะครับในจังหวะที่พวกเขาโดนตีเสมอแล้วหลังจากนั้นก็เป็นทางอังกฤษที่ความยอดเยี่ยมของแฮร์รี่เคนเองด้วยนะครับที่ทำให้อังกฤษขึ้นนำได
0: ้แต่ถึงแม้ว่าพวกเขาจะแพ้นะครับในเกมนี้เนี่ยเอาจริงๆก็กลับบ้านเยี่ยงวีรบุรุษแล้วนะครับคองโกเนี่ยเดียคองโกเนี่ยอ่ะบอลยังไม่จบวิซ่าวิซ่าโดนอัดจากทางด้านหลังครับเสียฟรีคิกเอาแล้วเราจะต่อกันถึงเช้าไหม
1: จริงๆต่อก็ดีจริงๆคนที่โดนเปลี่ยนออกไปเนี่ยเป็นทางมาซัวกูกับมุตุซามีนะ
0: ไม่ใช่วิ
1: ซ
0: ่
1: ายังอยู่นะครับ
0: เพราะว่าตอนแรกนี่ขึ้น
1: มาเป็นยอนวิซ
0: ่า
1: เอาแล้วโอ้โหตรงนี้นี่ยิงแม่นๆนี่อังกฤษขนลุกได้เหมือนกันกัดเล็บแล้วครับแฟนบอลอังกฤษจังหวะฟรีคิกหน้ากลัวของทางเดียคองโก
0: หาแล้วครับจังหวะบีบหัวใจโอกาสสุดท้ายในเกมนี้แหละครับของเดียคองโกนะครับเพราะว่าช่วงเวลาที่ทดออกมาเนี่ย5นาที40กว่าวิแล้วนะครับจะทดกัน6นาทีอังกฤษก็ต้องตั้งกำแพงครับเดี๋ยวดูว่าโอ้โหโยฮันวิซ่าครับโยฮันวิซ่าฟรีคิกครับมีตัวไปแทรกในกำแพงผู้สินก็
1: ให้เรียกว่าไปขีดว่า
0: อย่าเข้าไปยุ่งอย่าเข้าไปในเขตกำแพงเอาละครับฟรีคิกของยูอันเวซ่าครับเดียคองโกจะลุ้นในช่วงเขาเจ็บปั่นฟรีคิกอู้หูยข้ามคาน
1: อุ้ยเหมือนจะฉลาบหรือเปล่าไม่น่าฉลาบแล้วครับแหมผู้เล่นของโกรีบไปเอาบอลมาตั้งแฮงกริดครับ
0: ไม่
1: เฉียวตัวนี่ก็อะไรรีบไปนิดเดียวเต็มไปด้วยความกดดันแฟนบอลอังกฤษแล้วก็จบเกมครับ
0: อ้าวคุณจบแล้วคุณไม่พูดต่อเหรอ
1: ก็ผมเห็นพี่พูดขึ้นมาผมเลยหยุดได
0: ้ผมอ้าวเฉยๆอ้าวจบเกมนะครับทีมชาติอังกฤษนะครับเฉือนเอาชนะทีมชาติเดียคองโกไปได้2ประตูต่อ1นะครับโอ้โหเป็นเกมที่ประทับใจนะแล้วก็สนุกมากๆครับเดียคองโกก็ได้ประตูขึ้นนำไปก่อนจากเล่นซิเปนก้านาทีที่7นะครับอังกฤษมาแซง2ประตูครับได้2ประตูจากแฮร์รี่เคนนะครับก็ยิงตีเสมอนาทีที่75แล้วก็ประตูชัยมาจากเคนเหมือนกันนาทีที่86นะครับ
1: ซึ่งแฟนอังกฤษบอกไม่พอครับพี่แค่2ประตูต่อ1ก็รอบ16ทีมสุดท้ายนะครับจะเจอกับเม็กซิโกนี่จะเป็นวันที่5กรกฎาคมนะเล่นกันที่สนามเอสเตก้านะครับที่เม็กซิโกซิตี้นะก็เรื่องของเสียงเชียร์แล้วเม็กซิโกนี่เป็นทีมที่
0: เชียร์มันอะ
1: ฟอร์มดุมากๆแล้วก็ในทัวร์นาเมนต์นี้พี่เอกลงสนามไป4เกมเนี่ยเม็กซิโกของฮากิเล่เนี่ยชนะทุกนัดแล้วไม่เสียประตูเลย
0: ยังคลีนชีทอยู่ด้วย
1: โอ้โห5ตัวนะครับ
0: เกมล่าสุดก็เอาชนะทีมเอกวาดอร์มาได้นะ
1: ครับผม
0: 2ประตูต่อ0แฮร์รี่เคนยังคงเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของทีมชาติอังกฤษอยู
1: ่
0: วันนี้เนี่ยเดินเข้ามาปลอบทางเอ็มบาซี่เลยครับโอ้โหนายแน่มากนายจะอยู่ในความทรงจำของเรา
1: โอ้นายแน่มาก
0: ครับ
1: โอ้โหส่วนถุงเกินนี่โอ้โหโล่งอกไปเยอะเลยไม่นั้นกับอังกฤษลำบากแน่นอนครับถ้าสกอร์จบด้วยการแพ้เนี่ยมาสู่กูมาคุยกับเดคลายส์นี่

0: เพื่อนเก่าสมัยเวสต์แฮมนะครับ
1: ครับก็มาคุยกันเอามือป้องปากไว้นี่คุยได้นะ
0: ครับคือถ้าต่อให้เป็นคู่แข่งกันแต่คุยในลักษณะว่าเป็นในบรรยากาศที่ดีไม่เป็นไรนะครับ
1: ตัวบัสซูเคิลรอดตายไปนะฮะวันนี้เนี่ยพิกฟอร์ดเนี่ยเจอลูกยากลูกนั้นลูกเดียวแล้วก็เป็นประตูเลย
0: อันนี้คุณวนกลับมาบูลลี่ประตูทีมผมอีกนะ
1: ผมเห็นประตูจอมลุกลิกลุกลิกของคุณเนี่ย แล้วผมใจไม่ค่อยดีเท่าไหร่ จังหวะเตะเปิดเกมดูมันไม่นิ่งเลย
0: สุดท้ายก็ชนะนะ
1: เอาย้ำอีกทีหนึ่งนะครับอังกฤษเอาชนะไปได้2-1สำหรับโปรแกรมรอบ16ทีมสุดท้ายเนี่ยตอนนี้ประกบออกมาได้แล้วครึ่งหนึ่งนะครับปารากวัยจะพบกับฝรั่งเศส
0: ครับ
1: นะครับคู่นี้ใครชนะจะไปพบกับผู้ชนะระหว่างแคนาดากับโมร็อกโก
0: โอ้โหลูกฝรั่งเศสไหม
1: ฝรั่งเศส
0: ไ
1: หมเฮ้ยก็ไม่แน่นะโมร็อกโกก็
0: เสียวแค่โมร็อกโกอ่ะแต่ว่าปารากวัยจะต้านได้เหมือนที่ต้านเยอรมันไหม
1: โอ้โห
0: ดูแล้วยากกว่า
1: ดูแล้วยาก
0: ตัวชิงตัวสำรองนี่โอ้โหกากเลือดอ่ะ
1: ดูแล้วยากเพราะว่าอย่างเกมกับสวีเดนน่ะเอาจริงๆนะคุณจุนผมเห็นกองหลังสวีเดนน่ะขนาดกองหลังคุณยังต้องใช้ลินเดลอฟอยู่เนี่ยคุณจะเอาพวก
0: คือเสียดายนี่ไงไอ้สเคียนไปเจ็บแล้วก็ต้องเรียกว่าลงในซีซั่นนี้ไม่ได้แล้วประกันหลังตัวหลัก
1: ไอ้เราก็ไม่ได้บูลลี่ลินเดลอฟแหละแต่เพียงว่าเฮ้ยเขาไม่ได้เป็นกองหลังที่อยู่ในช่วง
0: พีค
1: ลามอ่ะในช่วงพีคอ่ะจะไปเอาเอ็มบัปเป
0: ้โอลิเซ่เดมเบล่แบตเล่บาโคล่า
1: เอาไม่อยู่หรอก
0: ไหนคุณจะมีโอ้โหตัวสำรองทีเด็ดอีกหลายคน
1: เอาไม่อยู่
0: ผมยังมองว่าโอ้โหฝรั่งเศสมีโอกาสแชมป์สูงมากนะปีนี้
1: ใช่
0: พี่ว่าถ้าจะมีทีมไหนมาหยุดฝรั่งเศสจะเป็นทีมไหนอ
1: าเจนไง
0: โอ้เดี๋ยวผมว่าถ้าฟอร์มฝรั่งเศสเกมลุกแบบนี้ก็กลัวแทนอาเจนนะ
1: อาเจนไงหรือไม่ก็สเปนอ่ะ
0: ผมยังชอบฝรั่งเศสมากกว่า
1: คือสเปนน่ะไม่ดีเท่าตอนยูโร
0: เกมลุกยังเฉยๆอยู
1: ่ยังไม่ได้เด่น
0: ยังไม่ได้ว้าวอะไรเงี้ย
1: ไม่หวือหวาเท่าท็อปฟอร์มเท่ายูโรดังนั้นเนี่ยฝรั่งเศสจะดูเหนือกว่าเพียงแต่ว่าในสายเนี้ยในสายบนเนี่ยอาจจะบนจะล่างก็ไม่รู้แหละสายของที่ฝรั่งเศสอยู่เนี่ยคู่ต่อสู้ที่อันตรายที่สุดที่ยังเหลืออยู
0: ่สเปนโปรตุเกส
1: โปรตุเกสจะรอดคุย
0: โมร็อกโก
1: นั่นแค่นี้เอง
0: ผมว่าเบลเยียมผมกลัวว่าจะโดนเซเนกัลวันนี้ด้วยเกม
1: ไม่เหนือบากกว่า
0: ไม่เท่าไหร่เกมรับก็ไม่ได้เหนียวแน่นอะไรมากมาย
1: ฝรั่งเศสเนี่ยรอบรองเป็นอย่างน้อย
0: ใช่
1: นะครับส่วนอีกสายหนึ่งเนี่ยข้างล่างเนี่ย
0: บราซิลกับนอร์เวย์นี่นอร์เวย์จะมีเซอร์ไพรส์บราซิลไหม
1: ที่วันนั้นผมคุยไง คุณจุดจำได้ไหม บราซิลเนี่ยรอบน็อกเอาท์ยังไม่ชนะทีมจากยุโรปเลยนะ นับตั้งแต่ที่พวกเขาคว้าแชมป์โลก2002อ่ะ2006
0: แพ้ฝรั่งเศส
1: รอบเพราะฝรั่งเศสใช่ไหม2010ก็แพ้ฮอลแลนด
0: ์
1: 2014ตกรอบน็อกเอาท์เพราะแพ้เยอรมัน
0: โอ้โหแพ้เละด้วย
1: แพ้เละถูกไห
0: ม
1: ตกรอบรอง2018ก็แพ้2018น่าจะแพ้โครเอเชียมั้ง
0: ใช่แพ้โครเอเชีย
1: จุดโทษ
0: จุดโทษ
1: 2022คราวที่แล้วเนี่ยก
0: ็คราวที่แล้วบราซิลแพ้ใคร
1: แพ้เบลเยียม
0: ใช่ไหม
1: 2018แพ้เบลเยียม2022แพ้โครเอเชีย
0: มันมีเดี๋ยวก่อนขอดูก่อนมันมีแพ้โครเอเชียอันนึงอ
1: ่
0: ะ
1: ก็แพ้
0: โครเอเชียปีไหนแพ้โครเอเชียคราวที่แล้ว
1: คราวที่แล้วไงที่เนย์มายิงขึ้นนำก่อน
0: นั่นก็คือ2018ก็คือไปแพ้เบลเยียม
1: แพ้เบลเยียมยุคทองก็ควรแพ้ตอนนั้นอ่ะเน
0: า
1: ะ
0: แพ้ได
1: ้ดังนั้นเนี่ยบราซิลเจอทีมจากยุโรปในรอบน็อกเอาท์หลังตั้งแต่ที่พวกเขาคว้าแชมป์โลกเมื่อปี2002เนี่ยยังไม่ชนะเลย
0: แล้วนอร์เวย์ช่วงนี้คึกด้วย
1: ลูลูลูลูลู
0: แหมพายเรือกันใหญ่เลย
1: แต่อาจจะโดนการเซมิโลผมก็ได้นะคุณย่า
0: โอ้โหมงเก่งจังเลยช่วงเนี้ย
1: อ่ะก็ไอ้คู่หนึ่งก็คือคู่เม็กซิโกที่จะพบกับอังกฤษนี่แหละ
0: อ่ะพี่เอกชอบใครเม็กซิโกหรืออังกฤษ
1: ชอบเม็กซิโกอ่ะ
0: เฮ้ยล้อปากเมื่อกี้เหรอผมยังให้คุณภาพเคนนะที่จะล้มเม็กซิโกได้ อาจจะยากอาจจะแบบลิ้นห้อยแบบเนี้ย
1: เอาเงี้ยคุณต้อง

0: ล็อกแฮร์รี่เคนให้อยู
1: ่
0: ล็อกแฮร์รี่เคนให้อยู่เอาเป็นว่าเนี่ยเห็นไหม
1: แต่แฮร์รี่เคนได้โอกาสมันก็สูงแต่เออแต่ผมว่าก็ยากนะคือถ้าจะมีใครทะลวงคลีนชีทของเม็กซิโกได้ในทัวร์นาเมนต์เนี่ยผมก็จะเป็นแฮร์รี่เคน
0: นี่แหละ
1: ปรากฏโนนี่มาด้วย
0: เอาผมว่าเม็กซิโก
1: หรือเป็นน้องแลชน้องแลช
0: ผมยังเชื่อเม็กซิโกเวลาเขาเล่นในบ้านอาเซก้าเนี่ยโอ้พลังทำลายล้างมันสูงข
1: ึ้
0: น
1: แ
0: ล้วก็จะสู้กับอังกฤษได้มันกว่านี
1: ้ครับผม
0: นะฮะ
1: โอ้น่าดูนะ
0: น่าดูคู่นี้ส่วนโปรแกรมเพียงเหลือในรอบ32ทีมสุดท้ายคุณจุนเป็นยังไง
1: ก็ในรอบ32ทีมสุดท้ายเดี๋ยวไล่กันไปตามคู่ตามเวลาค่ำคืนนี้เนี่ยก็จะมีเบลเยียมกับเซเนกัลนะครับเล่นกันที่ซีแอตเทิลนะแล้วก็สหรัฐอเมริกาครับเจ้าภาพร่วม
0: ซีแอตเทิลซีฮอค
1: สุดยอดสหรัฐอเมริกาจะเจอกับบอสเนียแอนด์เฮอร์เซโกวีนานี่เล่นกันที่ลิวายสเตเดียมที่สนามของ49เนอร
0: ์ซานฟรานซิสโก49เนอร์คนเป็นทอง
1: ครับผม
0: เป็นไง
1: สุดยอด
0: สุดยอดโยมา
1: สุดยอดผมว่าพี่ต้นอภกรตกงานแล้วแล้วก็มันจะมีพรุ่งนี้สเปนเจอออสเตรียนี่เล่นที่โซฟายสเตเดียม
0: เมืองอะไรเมืองอะไรผมจะได้พูด
1: LA LA แลม
0: ลอสแองเจลิสแลมไง
1: ครับผมสุดยอด
0: นิวอิงแลนด์แพทริอต
1: เอ้ยนั่นบอสตันใกล้ๆบอสตันใกล้ๆบอสตัน
0: บอสตันเซลติก
1: เอ้ยนั่น NBA คุณก็ได้เหรอเนี่ยบ้าไปแล้วแล้วก็คู่ต่อจากสเปนกับออสเตรียในวันที่2เนี่ยเป็นโปรตุเกสเจอกับโครเอเชียแต่ว่านี้ไปเล่นที่โตแลนโตนี่อะไร
0: โตแลนโตแรปเตอร
1: ์อุ้ยนี่ถ้าคุณบอกว่าโตแลนโตลิปออยนี่ฮาเลยนะค่ายเดียวกันแรปเตอร์ลิปออยสวิตเซอร์แลนด์กับแอลจีเรียนี่ก็เล่นที่แคนาดานะครับเล่นที่แวนคูเวอร์นะ
0: แวนคูเวอร์ไวท์แคป
1: เฮ้ยโอ้บอลในทั้งนั้นคุณก็ได
0: ้ทั้งนั้นได้โอ้สมัยปีเตอร์เบสลีย
1: ์โอ้สุดยอดสุดยอด
0: ครับ
1: แล้ววันที่3มีออสเตรเลียเจอกับอียิปต์นะครับเล่นกันที่AT&T Stadium นี่สนามของดัลลัส
0: ดัลลัสคาวบอย
1: อุ้ย
0: คาวบอยปุ๊บนานาไง
1: อ๋อนั่นซอยคาร์บอยจะไปเที่ยวหรือไงครับจะบ้าเหรอแล้วก็มีอาเจนเจอแคปเวิร์ดนี่เล่นที่ฮาร์ดล็อกสเตเดียม
0: ชอบเวลาแคปเวิร์ดเนี่ยเวลากินก๋วยเตี๋ยวเรือต้องมี
1: อันนั้นแคปหมูไ
0: ม่เอาหรอ
1: ครับผมอันนี้ไม่ค่อยกองอันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่
0: เอาไม่ได้ไม่ได้
1: แคปเวิร์ดกับแคปหมูไม่ไปในทางเดียวกัน
0: ที่เมืองอะไรนะ
1: ไมอามี
0: ่ไมอามี่ดอลฟิน
1: อุ้ยสุดยอด
0: ยังไง
1: แล้วก็ปิดท้ายในรอบ32ทีมนี่เป็นโคลอมเบียเจอกาน่า
0: โคลอมเบียพิกเจอร์ภูมิใจเสนอ
1: จะดูหนังฮะเล่นที่แอโรเฮดครับที่แคนซัสซิตี้แคนซัสซิตี้อะไร
0: แคนซัสซิตี้ไลออน
1: แคนซัสซิตี้ชีฟดีทรอยต์ไลออน
0: อ๋อดีทรอยต์ไลออน
1: ครับผมแต่ว่ามาผิด
0: เฮ้ยแล้วแคนซัสซิตี้ไลออนเนี่ยแปลมันทีมอะไรวะจำดูแล้วผมไม่จำอย่างไหนวะ
1: เดอะแมนซิตี้ไลออนหรือเปล่าชายเมืองสิง
0: ห์แคนซัสซิตี้ชีฟ
1: แ
0: กะไง
1: ไม่ใช่ครับชื่อหัวหน้าเผ่าแต่บ้าเดี๋ยวเบรกก่อนไหมพี่
0: เบรกสิครับ
1: ครับผมเบรกสักครู่หนึ่งเรายังมีเวลาประมาณสัก1ชั่วโมง
0: เราจะเบรกสัก40นาที
1: ครับผม
0: ดีไหม
1: เยอะไปเยอะ
0: ไปเหรอ
1: ครับผม
0: เดี๋ยวเราเบรกกันก่อนนะ
1: ครับ
0: คนดูในไลฟ์เฟซในไลฟ์ YouTube เนี่ย 2,000 คนนะตอนนี
1: ้บ้าบอนะ
0: ทำไมไม่หลับไม่นอนฮะตีหนึ่งกว่าแล้ว
1: ไม่เอาเดี๋ยวเยอะกว่าพี่หังกับพี่ท็อปขึ้นมาก็จะแย่
0: เดี๋ยวถ้าไลฟ์ผมกับคุณจุนเยอะกว่า
1: แล้วหังพี่ท็อปเขาไม่มา
0: เขาบอกอยู่แล้วหน้าหางบอกว่าเอ้ยถ้าใครไลฟ์เยอะกว่าผมเนี่ยผมขอไม่มานะ
1: เฮ้ยไม่เอาสิ
0: เร
1: ีย
0: บร้อยเลยอย่าดูกันเยอะอย่าดูกันเยอะ
1: หน้าหางกับพี่ท็อปจะได้มา
0: แล้ววันนั้นพี่หางมาภาคเนี่ยมีปั่นโค้งๆไหม
1: ไม่แน่ใจเหมือนกัน
0: เหรอมีคนส่งมา
1: ต้องมีแหละโอ้หน้าหางมาทีเอกลักษณ์ปั่นโค้งๆยังกินอริสงไม่ได้
0: มีปะ
1: ผมว่ามีแน่นอน 100%
0: ต้องมี
1: คนปูมาแน่นอน
0: ต้องมีคน
1: ปูไม่นั้นเดี๋ยวหาว่าเราไปเอาพวกตัวสแตนด์อินของหน้าหางมาถ้ามันมี2คำนี
0: ้ตกลงที่มานั้นตัวจริงป่ะ
1: ตัวจริงนะฮะตัวจริงนะฮะ
0: ขนาดกดลิฟต์ยังถามรอพอเลย
1: ว่า
0: น้องกดชั้น5ไปทางไหนเสียงธรรมดาไม่ได้นะเสียงต้องเป็นแบบนี้เลย
1: แหมนึกว่าดูหนังยุคอาสมบัติ
0: น้องนี่ซอยอสมทรหรือเปล่ายังเข้าประตูไม่ได้รอพอไม่ให้เข้าเราพอไม่รู้จักนะฮะ
1: รอพอผมต้องแลกบัตรก่อน
0: ต้องแลกบัตรก่อนนะครับ
1: ไปพักสักครู่หนึ่งครับแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อ
0: ครับผม
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกนิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน FM 99
3: สนับ

0: นุนโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าท่าน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: สบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
6: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโออาหารแมวเอโปรไอคิว
7: ซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียดทออสอ Beyond Housing Bankมากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
8: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้ย
8: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
0: สนับสนุนโดย
10: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
11: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: เผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
5: สบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
6: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
7: ทออสอ Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
12: วอลเชอร์มูลค่ารวมกว่า2ล้าน6แสนบาทติดตามรายละเอียดเงื่อนไขและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นาทีของวันที่20กรกฎาคม2569
13: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
14: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
15: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
16: นายที่นายไลฟ์บอลโลดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน FM

0: อ่ะก็ช่วงสุดท้ายนะครับของ99 Live World โลกที่หลังจบเกมนะครับทีมชาติอังกฤษสิงโตคำรามนะก็เอาชนะเดียคองโกไปได้2-1นะครับ ทีมชาติอังกฤษจะผ่านเข้าไปเล่นในรอบ16ทีมสุดท้ายเจอกับเม็กซิโกเจ้าภาพนะครับที่อาเซกาสเตเดียมเม็กซิโกซิตี
1: ้ครับผม
0: นะฮะวันที่5กรกฎาคมนะครับส่วนรอบ8ทีมสุดท้ายที่ประกบไปแล้วเนี่ยประกบคู่ไปแล้วอ่ะขออภัยรอบ16ทีมสุดท้ายที่ประกบคู่ไปแล้วเนี่ยตอนนี้ได้มาแล้ว8ทีมได้มาแล้วครึ่งหนึ่ง
1: คร
0: ับ นะครับปารากวัยจะเจอกับฝรั่งเศสนะที่ฟิลาเดลเฟียนะฮะส่วนแคนาดานะจะเจอกับโมร็อกโกนะฮะที่ฮูสตันร็อกเก็ต
1: โอ้ยสุดยอด NBA
0: สุดป่ะ
1: ครับผมโ
0: อ
1: ลาจูวอนะฮะ
0: เ
1: หยาหมิง
0: เหยาหมิงนะฮะส่วนบราซิลกับนอร์เวย์นะฮะก็จะเจอกันที่อีสต์รัตเทอร์ฟอร์ดนิวยอร์กนิวเจอร์ซีย
1: ์
0: นะฮะนิวยอร์ก7
1: NBA NFL คร
0: ับ
1: ผม
0: เฮ้ยคุณไม่แม่นนี่หว่า
1: ไม่ผมกำลังอ่านข่าวอยู่ดิ
0: คุณไอสมาธิคุณต้องดีดิ
1: ครับผม
0: นะฮะอ่ะก็เป็นเกมที่รอบ16ทีมสุดท้ายประกบคู่ไปแล้วเรียบร้อย4คู
1: ่ครับ
0: นะครับส่วนโปรแกรมเป็นยังไงขอโปรแกรมอีกทีนึง
1: ได้แป๊บนึงแล้วก็เปิดมาให้
0: คุณไงคุณไม่พร้อมไง
1: เป็นเดคาไลท์เลยผมก็กำลังอ่านบทสัมภาษณ์ที่เวลูนี่พูดถึงแฮร์รี่เคนอยู่แป๊บหนึ่งลึกใจเย็นๆแป๊บหนึ่ง
0: ว่าก็คิดว่าถ้าแฮร์รี่เคนรีทายไปแล้ว อังกฤษจะมีใครวันนี้หน้าเป้าแบบเบอร์9อย่างเงี้ยมันไม่มีแล้วนะ
1: DCL
0: โอ้โห
1: โปรแกรมต่อจากนี้2คู่ก็จะเป็นเบลเยียมเจอกับเซเนกัลนะครับแล้วก็สมัยการเจอกับบอสเนียนะในช่วงค่ำคืนนี้ไปจนถึงช่วงเช้าเดี๋ยวผมขอดูเวลาเป๊ะๆอีกทีนึงก่อนนะว่าถ้าตามเวลาประเทศไทยแล้วเนี่ย2คู่นี้
0: ตี3เบลเยียมเซเนกัล
1: ตี3นะครับแล้วก็7โมงเช้าสมัยการเจอกับบอสเนียเดี๋ยวผมให้เวลาไทยในคู่เหลือๆไม่ใช่คู่เหลือๆคู่ที่เหลือของรอบ32ทีมสุดท้ายด้วยนะพี่เอกนะ
0: จัดไปครับ
1: ก็

0: ตี2ของวันค่ำคืนวันพฤหัสบดีเนี่ยจะเป็นสเปนเจอกับออสเตรียนะครับแล้วก็6โมงเช้าของวันศุกร์โปรตุเกสเจอโครเอเชีย10โมงเช้าจะเป็นสวิตเซอร์แลนด์เจอกับแอลจีเรียนะครับดึกวันศุกร์ตี1คือคู่ออสเตรเลียเจอกับอียิปต์นะครับแล้วก็เช้าตี5วันเสาร์ก็จะเป็นอาร์เจนตินาเจอกับเคปเวิร์ดแล้วก็8โมงครึ่งตอนเช้าของวันเสาร์ก็จะเป็นโคลอมเบียเจอกับกาน่านะ
1: ครับ
0: ติดตามกันได
1: ้
0: ครับผม
1: ข้อความก็ทักทายมาได้นะเดี๋ยวผมเก็บตกข้อความให้หน่อยละกันนะครับ
0: ครับ
1: ที่ขอผลฟินแลนด์กับสเปน U19 ที่คุณจุนอัปเดตไปแล้วใช่ไหม
0: เมื่อกี้ยังไม่จบเพราะว่าเมื่อกี้ผมอัปเดตไปแล้วแต่ว่ามันยังไม่จบเดี๋ยวขอดูก่อนว่าล่าสุดพอเมื่อกี้สเปนนำเดนมาร์กอยู่1ประตูต่อ0นะครับผ่านมาประมาณสัก50นาทีละขอดูแป๊บหนึ่งว่าล่าสุดเป็นยังไงสักครู่นะ
1: บอกช่วงนี้พี่วาวทำไมไปอยู่กับพ่อป๋องบ่อยๆครับจาก FC จุ่นพิบไหว
0: เขาก็ทำเดอะสเตเดียมด้วยไงก็จะสลับไปอยู่แล้วก็ถือเป็นตัวหลักที่เดอะสเตเดียมU19 68นาทีสเปนยังนำเดนมาร์กอยู่1-0นะครับ
1: บอกว่านักบอลอังกฤษคนไหนทำงานแก๊งปล่อยเงินกู้อีเวนทวงหนี
0: ้อุ๊ยครับผม
1: เมื่อเช้าใครพากคู่เม็กซิโกครับบันเทิงมากน่าจะเป็นป่าแป๊ะปะ
0: ไม่ป่าแป๊ะก็อาจจะเป็นพี่บีหรือเปล่าไม่แต่น่าจะป่าแป๊ะแหละผมว่าถ้าช่วงเช้าช่วงนั้นน่าจะเป็นป่าแป๊ะกับพอสุเทพนะ
1: ก็โดนดีเลย์ไปชั่วโมงอ่ะ
0: ใช่ใช
1: ่บอกว่าทำไมพี่เอกถึงเรียกเฮียจุนว่าจุนลิ้นสุนัขครับ
0: เพราะว่าลิ้นผมไม่ธรรมดา
1: เพราะว่าคุณจุนเนี่ยไปรีวิวที่ไหนก็อร่อยคุณไม่จริงใจอ่ะ
0: ร้านไหนที่ไม่อร่อยเราก็ไม่บอกไงเราลิ้นเราอาจจะไม่ถูกกับร้านนี้ผมก็จะพูดถึงร้านอร่อย
1: คุณยกก็เด็ดทุกร้านเลย
0: เพราะว่าอย่างบ้านผมอ่ะพี่คิดดู8คนโตมาด้วยกันกินข้าวหม้อเดียวกันยังบอกว่าเวลาไปกินนอกบ้านเนี่ยอันนี้อร่อยอันนี้ไม่อร่อยร้านนี้คนนี้ชอบร้านนี้คนนี้ไม่ชอบก็ยังมี
1: ครับ
0: ของพี่เอกมีไหมร้านที่แบบลูกชายอร่อยภรรยาบอกอร่อยแต่พี่รู้สึกเฉยๆหรือส่วนใหญ่จะเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
1: ส่วนใหญ่ก็จะเป็นในทิศทางเดียวกัน
0: อ๋อเหรอคือบ้านผมนี่ไม่เหมือนกันเลยพ่อผมพี่สาวผมแล้วก็ผมเนี่ย
1: บอกว่าสวัสดีคุณเอกคุณจุนคู่ถัดไปผมก็ว่าเซเนกัลก็น่ากลัวนะ
0: ใช่
1: เบลเยียมปีนี้ไม่แข็งด้วย
0: ใช่เฉยๆแหม
1: ไอ้วันสุดท้ายรอบแรกนะสุดท้ายที่เจอกับนิวซีแลนด์เนี่ยไอ้เราก็นึกว่าเบลเยียมก็น่าจะยิงไม่ขาดอ่ะ
0: ไป
1: มาๆ
0: เละเลย
1: มาระเบิดถังครีของนิวซีแลนด์ซะ
0: อ่ะพี่ว่าไงค่ำคืนนี้ลูกทีมของลูดี้กาเซียจะเอาชนะทางเซเนกัลได้ไหมของทางปั๊บเจ้า
1: เซเนกัลหรอคู่นี้เบลเยียมผมว่าชนะได
0: ้
1: ชนะเซเนกัล
0: ใน90นาที
1: ใน90นะ
0: โอเคโอเคผมไปดูเนี่ยการคาดการที่จะลงสนามของเบลเยียมเนี่ยประตูติบกุกตัวนะขวาทิโมธีคาสตานซ้ายแม็กซิมเดคไคเปอร์คู่เซนเตอร์บางแหล่งก็บอกเป็นอาตูเตอัสบางแหล่งก็บอกจะให้เป็นทางนาธานเอ็นกอยจับคู่กับเมคเคลเล่นะตรงกลางมีทิลแมนส์กับวานาเคนด้านบนมีทอสซาคิลเดอร์บอยเชมิโดกูหน้าเป้าเป็นชาร์ลส์เดอะคาเทลเลอร์นะครับส่วนทางฝั่งเซเนกัลเนี่ยก็
1: แชมป์แอฟริกา
0: โมรีเดียวเป็นผู้สาประตูนะครับทางขวาดิอัตตาซ้ายมาริกดิยูฟคู่เซนเตอร์เป็นทางเซกกับทางด้านของมูซาเนกาเต้ตรงกลางก็มีอย่างลามินกามาราอิซากานนาเกนะครับมีปาร์ตเกด้านบนก็มีอิสมาอิลซาวันนี้อาจจะไปยืนเป็นหน้าเป้าทางขวาอ
1: ิ
0: มานเอ็นดีไอแล้วก็ทางซ้ายเป็นซาโดมาเน่เดี๋ยวดูว่าทั้งสองทีมจะจัดแบบนี้จริงๆหรือเปล่านะครับส่วนเวลูนี่นะ
1: เขาให้สัมภาษณ์ว่ายังไง
0: เขาบอกว่าทั้งสองประตูเนี่ยไม่ว่าจะเป็นลูกบ่งของแฮร์รี่เคนเนี่ยก็เป็นการเคลื่อนที่ยอดเยี่ยมที่ยอดเยี่ยมนะครับแต่ประตูที่สองเนี่ยเขาใช้ว่าเหลือเชื่อมากๆนะครับเขาบอกว่านี่เป็นผู้เล่นระดับท็อปของทีมนะครับเรา

0: ได้เห็นนักเตะที่ดีที่สุดทุกคนโชว์ฟอร์มในศึกฟุตบอลโลกคราวนี้นะแล้วบอกว่าแฮร์รี่เคนนี่คือซูเปอร์สตาร์ของอังกฤษนะครับคือฮีโร่ของพวกเรานะครับมีบางอย่างแหละที่พวกเรายังจำเป็นที่จะต้องปรับปรุงอยู่นะครับแต่ว่าสิ่งสำคัญก็คือเราสามารถผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได
1: ้ก็เป็นชัยชนะที่ผมเชื่อว่าการยิง2ประตูของแฮร์รี่เคนเนี่ย
0: ครับ
1: มันก็อาจจะบางส่วนมันอาจจะกลบข่าวแย
0: ่ๆ
1: หรือกลบบางสิ่งบางอย่างที่มันยังจูนกันไม่เข้าอ่ะยังไม่ดีของอังกฤษไปได้แต
0: ่ผม
1: ก็เชื่อว่ามีหลายคนที่อาจจะมองถึงปัญหาตรงนี้แล้วก็ตีแผ่ออกมาคุณจุนไม่ใช่ว่าจะคุยแต่เรื่องของชัยชนะจะหอมหวานอย่างเดียวแต่คือถ้าดูจริงๆเนี่ยสมมุติเรื่องกิจอย่างที่บอกแหละคุณจุนอ่ะวันนี้ถ้าหน้าเป้าอังกฤษไม่ใช่แฮร์รี่เคนเป็นคนอื่น
0: อ
1: ่ะมันก็ผลการขันมันก็อาจจะไม่เป็นแบบนี้
0: เจสเปนยังมีโอกาสได้ลงสนามไหมในทัวร์นาเมนต์นี
1: ้มี
0: พี่เชื่อว่ายังมีอยู
1: ่11คนแรกเกมต่อไปก็น่าจะ11คนแรกน่าจะอย่างน้อยสัก10ตัวคุณยุนชุดเดิม
0: อ๋อถ้าจะเปลี่ยนอ่ะถ้าจะเปลี่ยนจริงก็อาจจะเจสเปนกับโนนี่อ่ะ2คนที่มีโอกาสโดนเปลี่ยนมากสุดถูกป่ะ
1: ผมว่าโนนี่มีโอกาสมากกว่าเอาบูโยซาก้าถ้าฟิตแล้วนะให้บูโยซาก้าลงไปเลย
0: ส่วนทางขวาเนี่ยก็ ลิสเจมจะกลับมาได้เกมไหนนะกับปัญหาสภาพอาการบาดเจ็บนะครับนอกนั้นอื่นอ่ะ official กันอีกทีนึงแล้วกันนะครับในรายของอิสมาอิลไซบาลีนะครับ
1: ไปไหน
0: ไปอยู่กับทางบาเยิร์นมิวนิกนะครับก็กำลังฟอร์มร้อนแรงมากๆกับทีมชาติโมร็อกโกนะสำหร
1: ับ
0: นักเตะวัย25ปีรายนี้นะครับเซ็นสัญญา5ปีด้วยกันนะครับแล้วก็จะใส่เสื้อหมายเลข34นะเปิดตัวอย่างเป็นทางการไปแล้วนะครับไซบารี่กับทางด้านของเสือใต้ไบเยิร์นมิวนิกจริงๆเนี่ยไซบารี่เนี่ยเขาก็มีข่าวมาก่อนหน้านี้คือจริงๆเขาเล่นเป็นกองหน้าตัวเป้าได้ด
1: ้
0: านข้างได้นะครับเป็นตัวมิดฟิลด์ตัวลุกได้หลังกองหน้านะครับจริงๆที่มีข่าวมาตอนแรกบอกนี่จะเอาไปแทนแอนโทนีกอร์ดอนนะหลังจากที่พยายามจะล่าแอนโทนีกอร์ดอนแต่ว่าสุดท้ายแอนโทนีกอร์ดอนไปบาร์ซ่าแต่ดูฟอร์มไซบาลีตอนนี้แล้วเนี่ยโอ้โหดูน่ากลัวกว่าแอนโทนีกอร์ดอนนะนะครับ
1: ครับ
0: นอกนั้นอื่นๆเดี๋ยวผมขอไล่ดูแป๊บนึงนะครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจอีกนะครับโอ้สักครู่ก็เฮียวีโกนะตามรายงานที่มีออกมาก็คือโอลิเวอร์กาสเนอร์นะครับที่เตรียมจะไปเป็นกุนซือคนใหม่ของเจ้าป่าฟอร์เรสต์นะ
1: ครับ
0: หลังจากที่ก็ทางด้านของวิตตอร์เปเรล่านะครับอัมลาทางนอตเทียมฟอร์เรสต์นะเดี๋ยวผมขอดูก่อนว่า official ไว้หรือยังสำหรับทางวิตเตอร์เปเรล่ากับในรายของเจ้าป่าฟอร์เรสต์แต่ผมยังไม่เห็นเป็นการประกาศออกมาอย่างเป็นทางการทางฝั่งของฟอร์เรสต์นะ
1: ครับ
0: ถ้าข่าวมาขนาดนี้ก็ไปแน่ๆอยู่แล้วนะครับสำหรับทางวิตเตอร์เปเรล่าในการที่จะแยกทางกับฟอร์เรสต์แล้วฟอร์เรสต์ก็จะได้ทางโอลิเวอร์กาสเนอร์นะครับเข้ามาเป็นเฮดโค้ชคนใหม่ในฤดูกาลที่จะถึงนี
1: ้ครับกิจกรรมจากทางบริษัทอสมทจำกัดมหาชนนะครับขออนุญาตประชาสัมพันธ์อีกสักครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับก็กิจกรรมที่ให้แฟนฟุตบอลนะที่เกาะติดเรื่องของการแข่งขันฟุตบอลโลกอยู่ตอนนี้เนี่ยมาร่วมสนุกกันนะครับทุกโหวตนะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลหลักล้านเลยทีเดียว
0: คร
1: ับนะเอ็มคอร์ดหรือว่าบริษัทอสมทจำกัดมหาชนนะครับชวนร่วมสนุกกับผลการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโบเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะนี่ขนาดอ่านทุกวันนะเนี่ยยังสลับกันไปสลับกันมานะเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันแล้วก็เชียร์ทีมที่ใช่โหวตทีมที่ชอบนะเริ่มต้นที่20บาทเท่านั้นนะครับมีสิทธิ์ในการลุ้นรางวัลหลักล้านเลยทีเดียวของรางวัลรวมมูลค่ากว่า 2,600,000 บาทนะครับเพียงสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะฮะ cheer.mcot.net แล้วก็เลือกซื้อแพ็กเกจบัตร mcot superfan ที่ชอบ

0: ในการโหวตทีมโปรดการซื้อบัตรเอ็มคอร์ดซูเปอร์แฟนก็เหมือนกับการที่คุณไปซื้อไปรษณียบัตรที่ไปรษณีย์นั่นแหละนะครับซื้อตรงนี้ปั๊บเนี่ยก็เอาบัตรเอ็มคอร์ดซูเปอร์แฟนที่ในอิเล็กทรอนิกส์ตรงนี้เนี่ยในเว็บไซต์เนี่ยใช้ในการโหวตนะครับแชมป์โลกฟุตบอลโลกครั้งนี้นะ
1: ครับ
0: โหวตผิดโหวตถูกไม่เป็นไรไม่มีปัญหาเลย
1: คุณยังมีโอกาสได้รางวัลอยู่ดี
0: สมมติคุณ

0: ทุกโหวตเลยนะครับก็ของรางวัลเนี่ยรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ฟาริซอน MPV EV Supervan 1รางวัลนะอันนี้เป็นรางวัลที่1นะครับมูลค่า 1.599 ล้านบาทนะฮะนะครับก็อารมณ์รถตู้ไฟฟ้าหรู
1: ครับผม
0: เจ็ดที่นั่งนะครับประตูไฟฟ้านะครับเป็นพลังงานไฟฟ้าหรูหราสุดหรูเลยจริงๆนะครับรางวัลที่2นะครับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda UC 3 5รางวัล
1: ครับ
0: ถ้าคุณพลาดจากรางวัลที่1คุณยังมีรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda อีก5รางวัลนะครับและตั๋วเครื่องบินนะรางวัลที่3นะครับตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์ภายในประเทศนะครับอีก24รางวัล
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็มีบัตรกำนันทองหรือว่าโกลด์กิฟต์วอลเชอร์นะฮะจากซุปเปอร์ริชครับรางวัลละ 10,000 บาทอีก5รางวัลรวมมูลค่าของรางวัลทั้งหมดเนี่ย2ล้าน6แสนกว่าบาทนะฮะก็ติดตามรายละเอียดแล้วก็สมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้นะฮะจนถึงเวลา 01:45 ของวันที่20กรกฎาคมนะอธิบายง่ายๆว่าก่อนบอลคิกบอลนัดชิงคิกออฟ20นาทีเราปิดระบบ
1: ครับ
0: นะฮะก็กิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลหลักล้านไม่ต้องรอนัดชิงโหวตมากมีสิทธิ์มากนะฮะโหวตเลยวันนี้อย่าช้าแม้ถ้าผมไม่ได้เป็นพนักงานอสมทนะผม
1: เป็นยังไง
0: ผมจะซื้อสัก10,000
1: โอ้พี่
0: หมื่นยอดหมื่นบาทเนี่ยได้โอ้โหได้เท่าไหร่วะ 20,000 บาทได้มั้ง
1: โอ
0: ้เหมือนคุณโหวตไปเสียบัตร 20,000 บาทอ่ะ
1: ครับผม
0: คุณอาจจะได้รถตู้ไฟฟ้าเนกประสงค์ล้าน 590,000 คุณจุนลงทุน 20,000
1: มีโอกาสได้รถล้าน5
0: ลงทุน 10,000 อ่ะอาจจะได้มอเตอร์ไซค์ 100,000
1: อ่ะก็คุ้มแล้ว
0: คุ้มแล้ว
1: เออ
0: นะฮะก
1: ็
0: ไปลุ้นกันเยอะ
1: ๆ
0: อันนี้นี่ผมมาชักชวนจริง
1: ครับผม
0: อยากให้ร่วมสนุกกันเยอะๆนะครับไปดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะฮะประมาณนี้คุณจุน
1: ครับ
0: ข้อความทาง YouTube บ้างนะครับที่ส่งกันเข้ามาโอ้โหเยอะแยะมากมายนะฮะคุณพีชี888เฉินเฮาหนานกับไก่ป่าคู่หูคู่ฮาเฮงเขตถงหล่อวาน คือใครเป็นเฉินเฮาหนาน
1: ก็ต้องเป็นพี่เอกละมึงผมยอมเป็นไก่ป่า
0: เนอะ
1: พี่ต้องเป็นพระเอกอยู่แล้ว
0: ไก่ป่าหมายถึงไก่ป่าสยามสปอร์ตอะหรอ
1: ไม่ใช่ไก่ป่าก็คือชื่อตัวละครในเรื่อง
0: เอ้าหรอ
1: แก๊งหงซิ่งก็จะมีพี่เฉินเฮาหนานเป็นหัวหน้า
0: แก๊งหงซิ่งที่ตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงพี่แซมอะหรออ
1: ันนี้ไปไหนวะ
0: อันนั้นแก๊งขวานซิ่งเฮ้ยนี่ไม่เคยดูหนัง
1: โอ้โอเคอันนั้นมันโจซิงฉือครับพี่
0: โจซิงฉือ
1: คร
0: ับ
1: ครับผม
0: ชอบมากๆเลยครับคุณชูวิทย์นะบอกว่าชอบมากๆพี่น้อง2คนภาคบอลผมไม่นับเขาเป็นน้องนะฮะ
1: ใช่ครับเขานับคนเดียวคือวาวจรวดเป็นน้องเขานะฮะ
0: อันนั้นเป็นพี่ชายผม
1: วาวหิมสกุล
0: อุ๊ยบอลไม่มันเลยนินทาจุนดีกว่า
1: อ้าว
0: เออแล้วก็บอกว่าคองโกโก้จริงๆนะครับมาเย้ไม่ต้องต่อเวลานะครับแจกใบแดงอาจารย์เอกเลยฮะเมื่อกี้ป้องปากออกทำไมอังกฤษชนะแต่เราเศร้า
1: เรียบร้อยไม่พอ
0: นะครับออกนาเกลมันเยอรมันเนี่ยไม่ค่อยขยับเลยพารั่วด้วยหมายถึงนักเตะเยอรมันไม่ค่อยขยับอะไรอย่าง
1: น
0: ี้เหรอ
1: เอาจริงเกมกับปารากวัยนะกลายว่าสิ่งที่มันทำให้ดูอันตรายในการเจอปารากวัยคือการเปิดบอลโยนเข้าไปอ่ะดูน่ากลัว
0: อ
1: ื่นๆนี่เฉยๆมากเลยเยอรมันในเกมนั้นอ่ะ
0: ล่ะ
1: อืม
0: บอกพี่จุนหายปวดหัวหรือยังนะครับ
1: แล้วนะครับ
0: บอกว่าเม็กซิโกลูกโด่งมียวบนะฮะอังกฤษก็ยังคงเป็นอังกฤษอยู่วันยังค่ำคงหมายถึงแบบเล่นหนึบ
1: เล่นไม่ดีแต่ก็ยังเอาตัวรอดได้อย่างเงี้ย
0: ก็ยังเอาตัวรอดไถเข้ารอบได้นะครับไม่ใช่BYD Dolphin หรอครับไม่ใช่นะครับรถตู้ที่เราให้เป็นรางวัลเนี่ยคือ Farizon MPV EV Supervan จากเครือจีลี่
1: ครับผม
0: นะครับซึ่งก็เป็นเครือใหญ่ของรถยนต์ไฟฟ้าเหมือนกันนะครับมิเคลเอสเซียงอยู่ประเทศอะไรนะพี่ผมลืมอยู่ไนจีเรียนะ
1: ฮะเอสเซียงเอส
0: กาน่ากาน่า
1: สิ
0: แล้วก็ทูเคิลแก้เกมเปลี่ยนตัวโคตรดีเลยนะครับนักเตะไม่ยอมปั่นให้ครับแล้วก็บอกว่าผมดูทุกคืนเลยคอนจากนครศรีธรรมราชนะครับ บ้านอยู่วัดถ้ำเขาแดง

0: แจ้งนะฮะคุณอาทิตย์คำแก้วนะครับฟุตบอล coming home นะครับอย่าเรียกว่าทูเคิลแก้เกมดีเลยฮะแฮร์รี่เคนช่วยเซฟอังกฤษไว้ล้วน
1: ๆก็ต้องยอมรับจริงๆอ่ะว่าถามว่าคนจะให้เครดิตอ่ะมันอาจจะแตกต่างนี่ไปเลยนะพี่ถูกป่ะอย่างบราซิลกับญี่ปุ่นอ่ะเกมนั้นครึ่งหลังอ่ะอันเช่นี่โอ้โหคนให้เครดิตอันเช่มากกว่าแข้งของบราซิลในวันนั้นนะในเรื่องของการแก้เกมนะแต่ผมว่าเกมเนี่ยเดี๋ยวต้องดูว่าทูเคิลเนี่ยจะได้รับคำชื่นชมจากการแก้เกมหรือเปล่าหรือว่าคนจะไปมุ่งในการยกย่องโฟกัสในการยกย่องความยอดเยี่ยมของแฮร์รี่เคนหมดเลย
0: ก็น้อยอ่ะที่จะยกย่องทูเคิลคุณตุนตุนว่าไหมถามว่าเขาแก้เกมไหม
1: เดคาไลส์ไปเล่นแบ็คขวานะแล้วเดคาไลส์ก็ถือว่าก็มีบทบาทนะอันนี้กอดอนลงมาก็เป็นคนจ่ายให้แฮร์รี่เคนนะ
0: แต่มันก็ต้องบอกว่ามันหลังชนฝาไงคุณก็ขยับตามสูตรอ่ะ
1: ครับ
0: มันไม่ได้เห็นมีอะไรที่พลิกแพงแล้วดูแล้วแบบเฮ้ยจับแบบนี้เล่นแบบนี้แล้วฉลาดว่ะถูกไหมอย่างเดคันไรส์เอาไปเล่นแบ็คขวาเนี่ยจริงๆคุณควรจะเปลี่ยนก่อนหน้านั้นหรือว่าคุณควรจะมอบหมายแบบนี้ตั้งนานแล้วคุณต้องเห็นแล้วว่าจุดบอดคือบอลครอสจากขวาคุณไม่ได้เลย
1: เราก็ต้องยอมรับว่าเจ็ดสเปนในทัวร์นาเมนต์นี้นะไม่ว่าจะซ้ายหรือขวามันอาจจะ
0: สเปนไม่ใช่
1: อาจจะยังไม่ใช่เวลาของ
0: ไม่ใช่แบ็กที่มีจุดเด่นเรื่องของการเปิดบอลหรือครอสบอลอยู่แล้ว
1: จะทะลุขึ้นไปอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: เขาชอบสไตล์ที่ทะลุไปกับบอลถึงเส้นหลังตวัดกลับมาตรงกลางหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ว่าลูกเออร์ลี่ครอสเหมือนแบบที่เทรนด
1: ์
0: หรือริสเจมทำเนี่ยเขายังทำได้ไม่ดีเท่าลูกเปิดไม่ได้อันตรายอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็การให้เดคาไรส์มาเล่นตรงนั้นแล้วก็ครอสแบบนั้นเนี่ยก็ถือว่ามันก็เป็นการแก้เกมที่ถูกต้องแหละแต่ว่าเชื่อว่าหลายๆคนเองก็ภาพลักษณ์ไม่ค่อยดีก็เลยไม่ให้เครดิตอะไรประมาณนั้นนะครับมันต้องเป็นลิ้นจระเข้ไม่ใช่ลิ้นหมาไม่ใช่เหรอฮะ ลิ้นหมานี่คุณชิตพลเขาเป็นคนตั้ง
1: ครับผม
0: ลูกพี่เขาเป็นคนตั้ง
1: พี่แจ็ค
0: เอาเหรอ
1: พี่แจ็คเป็นคนตั้ง
0: ส่วนเดี๋ยวมีภาคเบลเยียมใช่ไหมครับมีภาคทุกคู่นะแต่อาจจะสลับเป็นอีกท่านอีกคู่หนึ่งนะคุณชัชวาลโพเมืองบอกชอบดีเจทั้งสองท่านมากเลยครับขอบคุณนะครับเหมือนห้องส่งแทบแตกเลยครับตอนยิงประตูก็เราก็ลุ้นให้มันมีประตูแหละพูดตรงๆนะฮะโตนาลี่เฮียวีโกกับน้องไก่แล้วจ้า
1: เดวิดออสตินรายงานมาว่าสเปอร์สามารถบรรลุข้อตกลงกับนิวคาสเซิลในการเซ็นสัญญาซานโดโตนาลี่นะครับมิดฟิลด์ดีกรีทีมชาติอิตาลีวัย26ปีค่าตัวเนี่ย 92.5 ล้านปอนด์บวกแอดออนอีก 7.5 ล้านยูโรนะซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการที่จะคว้าสิทธิ์ไปเล่นศึก UCL
0: เหรอ
1: ใช่โอ้โห
0: ยูฟ่าแชมเปี้ยนยูฟ่าแชมเปี้ยนชิพอะนะ
1: ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกโอ้โหนี่เท่ากับว่าก็เอาชนะมาอยู่ในการดีลกับเวสต์แฮมเพื่อคว้ามาดริดแฟนนานมา85ล้านปอนด์โดยไม่ต้องใส่แอดออนใดๆเลยนี่ก็จะได้ซานโดโตนาลีอีกซึ่งเท่าไหร่นะ 92.5 บวกแอดออนในการพาไปเล่น UCL ในหลายครั้งนะครับโอ้โหโหดมากนะสเปอร์แล้วพี่คิดดูดิสเปอร์นะพวกเขาเองก่อนหน้านี้ได้มากอสเซเนซี่ฟรีถูกไหมได้ดูโรเบอร์สันฟรีแล้วก็จะได้แบ็กอัพอย่างดูบราฟกาอันนี้ไม่ต้องไปคิดนะครับมาเป็นประตูสำรองอีกได้ยานพอฟันแฮกเกอร์52ล้านปอนด์โดยประมาณจากไบรตัน
0: นี่แล้วผมก็ได้เห็นมีเขาตัดต่อไม่แน่ใจว่าตัดต่อล่วงหน้าเป็นมาทุสเฟอร์นันเดสอ่ะ
1: ก็85ไงพี่85ที่ตกลงกันแล้วนักเตะก็โอเคก็รอแค่ออฟฟิเชียล
0: มาทุสเฟอร์นันเดสเนี่ยนะ
1: อีกคนหนึ่งด้วยเนี่ยแล้วซานโดโตนาลีอีก
0: เอามา
1: เลยเอามาด้วยกันทั้งคู่เลย
0: เอาไปเล่นในแชมเปี้ยนชิพ
1: ส่วนที่ขาออกเนี่ยผมเห็นไปพูดถึงสเปอร์นิดนึงก็คือในรายของลูก้าวูชโควิชนะครับนี่ก็ย้ายจากทาง

0: สเปอร์ไปอยู่กับไบรตันแต่ว่าอันนี้ก็ได้ถือว่าค่าตัวโอเคนะครับหลังจากย้ายมาแล้วก็ปล่อยยืมให้ฮัมบูร์กแล้วผลงานดีแล้วนี่ก็ติดทีมชาติโครเอเชียมาเล่นศึกฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายคราวนี้ด้วยนะคร
1: ับ
0: ก็ค่าตัวเนี่ยเขาบอกอยู่ที่ประมาณ46ล้านปอนด์แล้วก็มีบวกแอดออนอีก4ล้านปอนด์นะครับแล้วก็จะได้ 20% จากการขายในอนาคตอีก
1: ครับ
0: สำหรับทางลูก้าวุชโควิชที่สเปอร์ตกลงปล่อยให้กับไบรตันนะ
1: คร
0: ับเดซแซบี้เข้ามานี่อิมแพคเยอะจริงๆสำหรับทางท็อตเทนฮอตสเปอร์
1: ข้อความทาง Facebook นะฮะโอ้โห230คน
0: เฮ้ยบ้าบอไม่นอนกัน
1: ไม่นอนกันเลยนะฮะคุณสักการบอกว่าอังกฤษ2เดียวคองโก1นะครับช่วยเปรียบเทียบกล้วยที่บิ๊กจุนถือกับขาที่3ของเรียวเนลเอมบาซีด้วย
0: แต่ผมจะบอกว่านั่นมันไม่ใช่ของจริงนะ
1: ของจริงมัน
0: โอ้โห
1: กว่านั้น
0: กว่านั้นเล็ก
1: คุณตู่นะครับบอกทูเคิลอินดี้จัดเลยเปลี่ยนคนที่เล่นดีที่สุดออกนะครับอันนี้น่าจะส่งมาตอนที่อังกฤษยัง
0: แล้วเปลี่ยนเดคลายส์เหรอ
1: ยังไม่ยังตีเสมอไม่ได้อันนี้ข้อความน่าจะมาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วล่ะก็เปลี่ยนเดคลายส
0: ์
1: ยังใช่ไหมอ๋อนี่น่าจะนำแล้ว
0: นำแล้ว
1: นะฮะบอกพี่ไอคิมยิงแบบเคนได้ไหมคุณจุนช่วยวิเคราะห์ด้วย
0: โอ้โหแต่ไปเนี่ยผมว่าบอลอาจจะเลยไปแล้วขาตวัดลมนะสั้นไปขาสั้นน่ะไม่ถึงหรอก
1: เหรออังกฤษเยี่ยมแบบใจหายเลยครับนะคุณประสิทธิ์บอกสวัสดีพี่เอกพี่จุนนะครับ
0: สวัสดีคร
1: ับ บอกตัดยางฟังอยู่ในสวนยางบ้านทุ่งไม้ไผ่เขาชะอวดเขาพระทองชะอวดนครศรีธรรมราชนะครับสวัสดีแฟนๆจากนครศรีธรรมราชทุกท่านเลยนะครับ คุณสนามชัยบอกจุนเคารพพี่เอกอยู่ไหมวันนั้นยังจะกดหัวจมน้ำอยู่เลย
0: เสมอต้นเสมอปลายครับผม
1: ก็คือไม่เคารพนะฮะคุณธีรพัฒน์บอกถ้าแรดฟอร์ดจะอยู่ในสนามจะชนะไหมนะครับ
0: เฮ้ย
1: นั่
0: นแหละโอ้โหก็เราลงมาก็เปิดเป็นคนเปิดให้
1: ครับ
0: จ่ายให้กับเคนี่2ลูกเลยนะ
1: อ
0: าทิตย์กอร์ดอนเนี่ย
1: กระท่อนกระแท่นแท้เลยอังกฤษนะฮะผมร่วมสนุกยิ่งเชียร์ยิ่งมันไปแล้วครับมีอยู่พันสิทธิ์แอบหวังจักรยานยนต์นะฮะจากคุณฮักเขากลับไปสานะครับ
0: ไม่แน
1: ่ดีเลยเติมไปเลยครับอีก300สิทธิ์โอ้สุดยอดนะครับบ้านทุ่งไม้ไผ่เขาพระทองชะอวดฝนตกนะใส่น้ำยางหมดแล้วนะครับคือคนกรีดยางเนี่ยเขากรีดตอนคืนจุนแล้วบางทีเนี่ยเช้ามาฝนตกเนี่ยต้องเทน้ำยางทิ้งหมด
0: เหรอเพราะอะไรพี
1: ่ก็น้ำฝนมันตก
0: มันไม่สามารถหาวิธีในการแยก
1: นี่บางคนหลายๆคนเขาใช้วิธีเจาะใช้เจาะแล้วใส่ขวดเป็นเข็มเป็นหลอดแล้วก็ใส่ขวดพลาสติกบางคนเขาก็มีฝาครอบแต่ชาวสวนหลายๆท่านก็ยังใช้วิธีดั้งเดิมอยู่คือกรีดแล้วลงถ้วยแล้วบางทีฝนตกก็ต้องเททิ้งอ่ะนะครับพี่ตามโพควัตไม่มาแล้วเก้าๆแล้วหรอพี่ตามโพควัตน่าจะไม่ได้มาแล้วล่ะ
0: ก็เดี๋ยวอาจจะมีมาเซอร์ไพรส์ก็ได้แต่ตอนนี้ส่วนใหญ่แก
1: พาเทนนิส
0: ชีวิตไปทางพาเทนนิสละ
1: เป็นพาเทนนิส
0: สนุกเกอร
1: ์ครับผมนะคุณสิทธิ์ที่บอกสวัสดีครับพี่เอกพี่จุนนะครับอ่ะแล้วก็ข้อความทาง YouTube บ้างนะข้อความทาง YouTube บอกว่าแฮร์รี่เคนช่วยเซฟอังกฤษไว้ถ้าไม่มีอังเคนอังกฤษของทูเคิลไปคุยกับล่ามะม่วงแล้วนะครับแล้วก็บอกว่าตึ๊ดบอก AS Play ยังได้ดูพรีเมียร์ลีก1ฤดูกาลนี้ไหมไม่น่าจะได้แล้วใช่
0: ไ
1: หม
0: ไม่รู้อ่ะผมไม่แน่ใจเลยอ่ะ
1: เห็นมีเขายกเลิกไอ้นี่กันแล้วไม่ใช่หรอ
0: โปรโมชั่นใช่
1: ไหมอะไรอย่างนั้นนะครับ
0: ไม่แน่ใจเพราะขนาดว่าถ้าดูฟุตบอลโลกไม่ได้ก็ผมไม่รู้มันจะลามไปถึงพรีเมียร์ลีกด้วยหรือเปล่า
1: น่ะผมว่าได้ข่าวว่าอาจจะตกลงกันไม่ได้หรือยังไงคนที่ทราบยังไงแจ้งผมหน่อยนะเพราะผมไม่ได้ใช้ AS ไง
0: เ
1: พราะว่า
0: แต่จริงไหมที่ฤดูกาลหน้าพี่อาจจะไปพาพรีเมียร์ลีก
1: ก็แล้วแต่ค่าตัวให้ผมเยอะผมก็ไปอะหยอกหยอกผมจะได้ขอบคุณสำหรับโอกาสว่า
0: อุ้ยความฝันนั่นแหละเด็ก
1: เฮ้ยความฝันได้อะเด็กเฮ้ยคุณเล่น
0: ไทยธรรมดาอยู่แล้วคนเราอยากพาฟุตบอลอังกฤษเป็นหลักอยู่แล้ว
1: แล้วตอนคุณพาเก้าๆตั้งแต่แรกคุณไม่โพสต์ความฝันนักเด็กบ้างอ่ะ
0: ผมก็บอกนี่ความฝันของผมในการที่จะได้มาอยู่กับคลื่นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคลื่นหนึ่งในประเทศไทย
1: จริงหรือเปล่า
0: จริง
1: ผมไม่เห็นคุณเคยโพสต์เลย
0: จริงผมนี่แบบโอ้วันแรกที่ผมได้จัดรายการคู่พี่นี่นอนไม่หลับเลยนะ
1: เหรอ
0: กินกาแฟหลายกระป๋อง
1: คุณเป็นแบบสนหรือเปล่าขอบคุณคุณเป็นแบบสนหรือเปล่าขอบคุณสำหรับโอกาส
0: มีตัดต่อห้องตัดต่อ

0: อาบลงเลยนะโอ้วันนี้ร้ายกาจจริง
1: ๆส่วนนี้มันร้ายจริงๆนะฮะแล้วก็บอกว่าคุณทิซันโดบอกว่าควรยกเครดิตให้โค้ชส่วนหนึ่งนะผมก็ให้เครดิตโค้ชไง
0: เพียงแต่ว่าเราตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะมันจะเทไปทางฝั่งของแฮร์รี่เคนเยอะเปล
1: ่
0: า
1: เราอะบอกว่าจริงๆมันก็เป็นเครดิตของทูเคิลนั่นแหละเพียงแต่ว่าพรุ่งนี้เนี่ยหน้าสื่อผมหมายถึงหน้าสื่อ
0: น่าจะเป็นเคนซะมากกว
1: ่
0: า
1: ที่จะเทไปที่การยกย่องชมเชยความเด็ดขาดของแฮร์รี่เคน
0: คือประตูแรกไม่เท่าไหร่ไอประตู2เนี่ยโหต่อให้มันมีความที่ตนเซเบ้เองอาจจะคุมหาไปหน่อยแต่การยิงแบบนั้นมันก็ไม่ได้เจอได้บ่อยๆนะ
1: คุณจุนนึกภาพนะการยิงในสไตล์ที่เคนยิงแบบเนี้ยคุณว่ากองหน้าแบบนักเตะคนไหนที่ทำแบบนั้นได
0: ้เบโต้
1: ใครนะ
0: เบโต้
1: อู้ ขออนุญาตถอได้ไหมคนหนึ่งคุณจุนโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้ช่วงพีคแบบนี
0: ้ได้เบนเซม่าทำได
1: ้คาริมเบนเซม่า
0: เป็นกวินแก้วหนกวิจิต
1: โอ้โหไอเตี้ยน่า
0: ตอนเป็นกองหน้าของ FM 99
1: เฮ้ย
0: แม้ว่าเขาจะพลาดจุดโทษและทำให้ทีมตกรอบก็ตาม
1: ผมเห็นกระตาผมอยู่ด้วยวันนั้น
0: โอ้แล้วยิงคนสตาร์โคตรกดดันเลยยิงธรรมดายิงไม่เข้าพอแข่งจริงยิงไม่เข้าเลย
1: ผมอยู่ตรงนั้นด้วย
0: โอ้ตาย
1: เหมือนหลอดแล้วดิง
0: ไม่หรอกจริงๆอ่ะคือผมอยากให้ทีมอื่นได้แชมป์บ้างเพราะว่าก่อนหน้านั้นน่ะ F99 เป็นแชมป์ไปแล้วไง
1: ทีมงจริง
0: แล้วผมมองไปเห็นสายตาไอเนมอ่ะมันอยากได้แชมป
1: ์ผม
0: เพราะปีก่อนหน้านั้นน่ะ FM99 ชนะไงผมก็อายเนมมันบ้างก็ได้ถือเป็นน้อง
1: สงสารเนม
0: สงสารเนม
1: เนมจริงๆเห็นมันผอมๆอย่างนั้นน่ะ
0: โอ้ยไอ้นี่ขาโหดเลย
1: มันแข็งปักเลยนะคุณยุน
0: อะไรแข็งครับพี
1: ่ร่างกายมัน
0: อ๋อครับผม
1: เคยปะทะกับพันทิงกระเด็นเลยผมอ่ะหลักไม่ดี
0: แล้วตัวเราก็โอ้ถึงไหลเนมไหมเนี่ยพี่เนี่ย
1: คือวันนั้นติดประมาทไปนิดนึงว่านึกว่าเนมมันผอมๆบ้างไงคุณ
0: โอ้โหแข็งปัก
1: เราก็ไม่ได้เกรงตัวเราไม่ได้เกรงตัวที่จะแบบไหลๆใช่ไหมเราก็แค่บังบอลธรรมดา
0: ครับ
1: เนี่ยมันกระแทกเราหัวทิ่มเลยแล้วมันตัวมันแข็งมาก
0: โอ้และไอ้นี่นะเล่นบอลนี่ก็สไตล์แบบโอ้โหดุดัน
1: โอ้โห
0: ดุดันเลยไอ้นี่ดุดันเลย
1: ยังกับปาทิกเวียร่า
0: โอ้โหไอ้นี่
1: ยันยาวโอ้โหจัดเนมนี่นะครับคุณที่ซันก็บอกยกเครดิตให้โค้ชส่วนหนึ่งนะพี่อย่าลืมเปลี่ยนกอร์ดอนลงมามันแอสซิสต์ให้เคน2ลูกเลย
0: ใช่จ
1: ้าก็คือการให้กอร์ดอนลงมาเนี่ยก็คือการเปลี่ยนตัวผู้เล่นของโค้ชด้วยผมให้โค้ช 30%
0: ครับ
1: แต่ถ้าจะไม่ให้เครดิตเลยอันนี้ไม่ถูก
0: ก็ใจร้ายเกินไป
1: แล้วคนถ้าคนที่อยู่ฝั่งตรงข้ามทูเคิลเขาจะมองไงอ่ะคุณเอาแล้วทำไมไม่กอร์ดอนลงมาแต่แรก
0: ก็เอาแรชฟอร์ดลงมานวดก่อน
1: อ๋อมานวดอันนี้ผมถามแย้งเหมือนคุณวาวว่าวก็ชอบเรียกแขก
0: ชาวสวนเหรอ
1: ชาวสวน
0: ครับผม
1: อับถ้าเป็นวาวาวจะมองไงคู่อังกฤษกับเดียคองโก
0: โอ้โหไม่รู้เขาเหมือนกัน
1: คุณคิดว่าเขาจะ
0: บอกคนนี้เดาทางยากบางทีคิดว่าเขาจะไปทางนี้แต่เขาไปอีกทางนึง
1: ไอ้นี่มันเดาทางยากบ้าบ้าบอเลยไอ้วาวเนี่ย
0: คนนี้เดาทางยากบอกกงกง
1: เออ
0: บอกกงกงเลยครับคนนี้เดาทางยากมาก
1: เออตาย
0: เหมือนบางทีเขาก็ทวนกระแสมีกระแสไปทางนี้ก็ไปทางดีกว่า
1: ท่านนี้คุณเทคโนเทคนะบอกว่าเคนกับลูกากูใครเก่งกว่ากัน
0: โอ้แฮร์รี่เคนเนี่ยคร
1: ับ เอาช่วงจับช่วงพีคหรือช่วงไม่พี
0: คผมก็ให้แฮร์รี่เคนในขณะที่ว่าต่อให้เขาสมัยเอเวอร์ตันเขาดีมากๆนะ
1: ไอ้แย่ไอ้แย่
0: แฮร์รี่เคน
1: ต้องถ่ายอินเอเวอร์ตันตลอดเป็นโรคอะไรวะเนี่ย
0: ใช้แล้วก็ใช้ไม่เป็นไงแล้วก็ไปว่าน้องมันอยู่เอเวอร์ตันยิงกระจุยกระจาย
1: ตัวเนี่ยก็ใบสันไปเรียกมันน
0: ้องโอ้เอาก็เอาอยู่น้อยกว่าผมไง
1: คุณมาแนวทางไหนเนี่ยเรียกนักเตะว่าน้องเฮ้ยคุณเรียกแบบแนทลินพัทเหรอเรียกน้องเรียกแต่ว่าน้อง
0: ไงถูกไหมล่ะ
1: ลูกคุณเรียกน้องทำไม
0: เอาก
1: ็นานแค่คุณเดียวคุณเหรอ
0: ให้กำลังก็ใครเจอใครผมก็เรียกน้อง
1: เหรอ
0: ใช่
1: เรียกเจอเจ๋งเนี้ย
0: อันนั้นอายุเขามากกว่าไง
1: เหร
0: อผมก็ให้เกียรติ
1: เจอแนทรีเรียกน้องไง
0: น้องแนทแนทน้องพี
1: ่ไม่ได้นึก
0: แนทน้องรัก
1: ไม่เรียกน้องแนทไม่นึกถึงแนทลินพัทหรอไม่นึกถึงน้องแนทเหมือนครูแนทนะครับบอกสวัสดีพี่เอกพี่จุนครับ
0: สวัสดีครับ
1: หนังที่มีเหตุการณ์แข่งขันฟุตบอลโลกในภาพยนตร์ชอบเรื่องอะไรกันบ้างผมชอบเตะแหลกแล้วแหกค่ายจำชื่อภาษาอังกฤษไม่ได้แล้วชื่ออะไรหาดูได้ที่ไหนจากคุณทิวา
0: อะไร X Capitoli

0: หรืออะไรสักอย่างวะ
1: น่าจะใช่นะ
0: เพราะหนังมันนานมากแล้วอ่ะ
2: ให้คุณจุนหาให้คุณจุนเนี่ยเขาสายหนังไงคือความรู้เรื่องหนังของคุณจุนเนี่ยเขาเบียดมากับคุณเกียงกันทั้งคว้างแบบเบียดเลยนะ
0: ช่วยไม่ได้ช่วยไม่ได
2: ้เบียดคุณอย่าทำตัวสิค
0: ุ
2: ณคุณเคยบอกอยู่ว่าคุณจะกระชากพี่เกียงลงจากการวิจารณ์หนัง
0: โอ้ผมนี่
2: คุณเคยเบียด
0: สมัยพี่เกียงมาสอนที่มหาลัยผมยังเป็นลูกศิษย์อยู่เลย
2: คุณเคยเบียดเขาออกจากรายการใน99ไปพักนึง
0: ไม่เกี่ยวนี่ไงEscape to Victory
2: เห็นไหม
0: คุณแหลกแล้วแหกค่าย
2: อืมอย่าอย่า
0: เออไม่มีไม่มี
2: นี่พี่เกียงก็ฟังอยู่นะ
0: โอ้พี่เกียงน่าจะนอนแล้วมึงอังกฤษจบไปแล้ว
2: เหรอ
0: เ
2: ดาว่าน่าจะโพสต์ Facebook อยู่ตอนนี
0: ้อ๋อเหรอ
2: ครับ
0: ครับผม
2: เดาว่าแกโพสต์ Facebook เสร็จปั๊บพรุ่งนี้แกซื้อเสื้อทีมชาติอังกฤษเลย20ตัว
0: โอเคน่าจะซื้อไว้ก่อนละ
2: ซื้อเพิ่ม
0: ตอนนี้ที่ขาดตลาดไปแล้วคือญี่ปุ่นสีขาวพวกไซส์ M ทั้งหลายอะตอนนี้ไม่มีแล
2: ้
0: ว
2: เหลือฮะ
0: เต็มที่จะเหลือ S
2: เฮ้ยผมยังไม่ได้ซื้อน้ำเงินเลยอะ
0: น้ำเงินเหลือพี่ไม่ต้องกลัวน้ำเงินยังไงมีเหลือแน่นอนไปรอรถก็ได้ตกรอบแล้วแต่ญี่ปุ่นเนี่ยวันนี้ผมไปตามหาโทรตามนู่นนี่นั่นนะทั้ง
2: หลังน้ำ
0: ไม่ใช่ทั้งอารีทั้งซูเปอร์สปอร์ตไม่มีละ
2: เขารับมาน้อยไงจูนทีมเยือนอะโดยปกติก็รับน้อยอยู่แล้ว
0: แล้วขายดีมากด้วยเหลือเพล
2: งเยอะอาจจะขายธรรมดา
0: เหลือเพลงเยอะพี่แต่ผมอ่ะ
2: คุณก็ซื้อเพลเยอร์ไปสิ
0: ผมฝากเพลเยอร์มันก็ไม่ได้เหลือไซส์ผมมันเป็น L กับ XL แล้วที่เหลือตอนเนี้ยถ้าเป็น L เนี่ยนะก็คือการซื้อรีเซลนะพี่ถ้าในช็อปจริงๆเนี่ยมันจะเป็น2 XL แล้วนะ XL ยังยากเลยแล้วผมลองเอ๊ะมันขายดีเฉพาะในบ้านเราหรือเปล่าวะพี่สาวผมอยู่ที่อเมริกา
2: เฮ้ย
0: ผมอ่ะให้เขาไปหาให้อ่ะเขาก็เข้าไปในเว็บไซต์เขานะเขาก็บอกว่าเหลือแค่ตัวขาวเนี่ยมันจะเหลือแค่เด็กด้วย
2: แต่คุณใส่ได้นี
0: ่ไม
2: ่
0: ได้
2: ไม่ผม
0: เป็ดนมเลย
2: แต่ว่าที่ต่างประเทศที่อังกฤษอะไร
0: ที่ญี่ปุ่นก็น่าจะหมดแต่อังกฤษไม่แน่ใจ
2: ที่ญี่ปุ่นไม่น่ามีหรอกเพราะว่ากระแสทีมชาติเขาก็ขายดี
0: ใช่แต่ญี่ปุ่นถ้าเป็นตัวเหย้ามีแน่นอนบ้านเราม
2: ีก็ตัวเหย้าก็น่าจะผมชอบตัวเยอะมากกว่า
0: เออแต่ผมชอบตัวสีขาวมันชอบไอ้ขีดสีมันดูแบบน่ารักดี
2: อ่ะก็ท็อตแนมฮอตสเปอร์บรรลุข้อตกลงคว้าตัวซานโดโตนาลีนะคุณจุนอัปเดตไปแล้วนะแล้วก็เคนก็คือเคนคมกริบเมื่อไหร่คอบบี้เมนูจะได้ลงสักทีนะครับนาทีบาปมีหลายคู่แล้ว2-2มาหน่อยนะฮะจบไปแล้วนะมาแล้วครับนักเตะจากแดนใต้จอห์นสโตน
0: จอห์นสโตนสิ
2: เกือบหลับแต่กลับมาได้นะครับอังกฤษนะฮะอ่ะก็อันนี้เป็นข้อความทางออนไลน์นะครับ
0: ครับ
2: ส่วนFM 99งานนี้เหลืออีกประมาณสัก4นาทีนะครับ
0: เอ้ยตอนนี้ไลน์อัพเกมมาแล้วนะ
2: จุนเอาหน่อยเอาหน่อย
0: โอ้เบลเยียมกับเซเนกัลเดี๋ยวมาดูนิดหนึ่งนะครับว่า11ตัวผู้เล่นของทั้ง2ทีมมีใครบ้างของทางฝั่งเบลเยียมนะครับประตูก็เป็นทางติโบกุตัวนะแล้วก็แบ็คขวาทิโมธีคาสตานเย่นะครับคาสตานเยอร์หรือคาสตานก็ได้อ่ะให้3ชื่อไปเลยนะครับซ้ายเป็นแม็กซิมเดอะไคเปอร์คู่เซ็นเตอร์เป็นมิเคเล่กับอาตูเตอัสนะครับตรงกลางมีวานาเคนมียูริเทเลมันส์นะครับด้านบนมีเลอันโดทอสซามีทางเชมี่โดกูนะครับอีกคนนึงก็เป็นทางเควินเดบรอยนะพี่เอกนะ
2: ครับ
0: แล้วก็หน้าเป้าชาร์ลส์เดอะแคทเทลาเลอร์นะครับส่วนทางฝั่งของเซเนกัลนะครับประตูเป็นโมริสเดียวนะครับแบ็กเนี่ยทางขวาใช้ทางเกรแปงเดียต้านะครับฝั่งซ้ายเป็นอิสมาอิลยาคอบแล้วก็คู่เซนเตอร์เป็นมูซาเนกาเต้นะครับจับคู่กับปาเทซิสวันนี้ถอยปาเทซิสไปเล่นเซนเตอร์นะตรงกลางมีซากาน่าเกนะครับปาร์ตเกแล้วก็อีกคนหนึ่งใช้ฮาบิดดิอาร่าส่วนด้านบน3คนครับอิสมาอิลาซาเป็นหน้าเป้านะครับด้านข้างมีอิลมานเอ็นดีไอกับซาดิโอมาเน
2: ่ครับ
0: อ่ะพี่ไอ้ฟันธงหน่อย
2: เบลเยียม2เซเนกัล1
0: ส่วนผมเซเนกัลไม่แพ้ใน90นาทีเป็นไง
2: คุณดูทิศดูทางหลายอย่าง
1: ไม่ผมมั่นใจว่านี้เซเนกัลไม่แพ้ใน90นาที

0: ผมว่าเบลเยียมชนะใน90นาที
1: โอเค
0: ครับ
1: ครับ
0: ครับอ่ะเหลืออีก3นาทีสุดท้ายยังไงคุณจุน
1: ไปยังไงไปยังไง
0: ไป
1: ปิดคู่สุดท้ายหน่อยสหรัฐอเมริกากับบอสเนียจะสร้างปัญหาให้เจ้าภาพร่วมได้ไหมเล่นแต่ว่าเล่นที่รีไวน์นะซานฟรานสนามของซานฟรานซิสโก 49ers
0: อเมริกาชนะไปสบายๆไม่มีปัญหา
1: ขาดไหมบางคนบอกพี่ยิงลูกเดียวไม่พอนะครับพี
0: ่โอ้ขาดไม่ขาดนี่ผมไม่ค่อยสันทัดเรื่องนี้ผมว่าเอาอเมริกาชนะดีกว่า
1: ครับ
0: ประมาณนั้นนะ
1: ครับ
0: ยังไงต่อ
1: ไปดีกว่า
0: ไปดีกว่าเหลือเวลาอีก2นาทีให้ทีมงานนะที่อยู่ด้านหน้านะครับเราจะเอาไลฟ์นี้ลงก่อนหรือไม่ลงทีมงาน
1: ต่อเลยก็ได้มึง
0: ผมไม่แน่ใจ
1: ต่อเลยฮะต่อได้เลย
0: ต่อได้เลย
1: เพราะว่าถ้าเกิดเอาลง
0: ใช่ม
1: ั้ยเอาลงเหรอ
0: ต้องเอาลงเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันส่งมอบงานลูกค้ามันคนละลิงก
1: ์เดี๋ยวข้างเดี๋ยวเค้าต่อไปเค้าไม่มีข้อความให้อ่านหรือเปล่า
0: ทุกทีทับเขาอีก
1: เดี๋ยวโดนเขาถีบเอาน
0: ะฮะเพราะว่าเดี๋ยวน้องมิงเขาต้องส่งมอบงาน
1: โอเค
0: ต้องส่งลูกค้าคนละลิงก์อ่ะวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกทิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99 48ทีม104แมตช์

0: ไปแข็งแรง
1: บอลโลกสตอรี
2: ่กุนซือที่น่าจับตามองในศึกฟุตบอลโลก2026ยูเลียนนาเกลส์มันเฮดโค้ชทีมชาติเยอรมนีกุนซือหนุ่มอัจฉริยะรายนี้เข้ามารับไม้ต่อในการสร้างซิเล็กยุคใหม่นาเกลส์มันขึ้นชื่อเรื่องแท็กติกที่ซับซ้อนทันสมัยและดุดันการพายอดทีมอย่างเยอรมนีกลับคืนสู่ความยิ่งใหญ่หลังจากล้มเหลวในฟุตบอลโลก2คนล่าสุดถือเป็นบททดสอบครั้งสำคัญในอาชีพโค้ชของเขาสำหรับผลงานเด่นของนาเกลส์มันคือการเป็นเฮดโค้ชที่อยู่น้อยที่สุดในประวัติศาสตร์บุนเดสลีกาสมัยคุมทีมคอฟเฟนไฮม์ด้วยวัย28ปีและพายอดทีมอย่างบาเยิร์นมิวนิกคว้าแชมป์บุนเดสลีกาเมื่อซีซั่น 2021-2022
3: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนัง
4: สนับสนุนโดย
5: ท้องเสียปวดท้อง
6: แน่นท้อง
5: มองหาย
7: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
8: พาวซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
9: พาวซ่า
4: ใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแช่ยิ่งเดือด
10: สบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
11: เคยไหมแค่ลุกก็
12: โอ้ย
11: แค่นั่งก็
12: โอ้ย
11: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
4: สนับสนุนโดย
13: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
14: เฮโมวิทโกกล่องสีทอง
8: พาวซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
9: พาวซ่าย
4: ำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
10: เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
0: 201-6569

0: Active Radio SMS 468899
1: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน M-Cod Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว

0: ือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั่วสโรจน์ก้องกีรตินิกธีทวัฒน์นนท์รัศมีพร้อมทีมงานคุณภาพจาก FM 99ติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่FM 99

0: วิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: คิวแม่นเกมเดือดข่าวแน่นต้องที่นี่สนุกเกอร์99รายการที่จะนำคุณผู้ฟังเจาะลึกทุกประเด็นในวงการสอยคิวทั้งในและต่างประเทศวิเคราะห์ฟอร์มดาวดังอัปเดตผลการแข่งขันพร้อมเทคนิคดีๆสำหรับคนรักสนุกเกอร์ดำเนินรายการโดยคมเกิดทรัพย์และศักดารัตนสุบรรณพบกันทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.ทางคลื่น FM 99คลื่นกีฬาอันดับ1ของประเทศแฟนสนุกเกอร์ตัวจริงต้องห้ามพลาด
2: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
1: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM

0: ขอต้อนรับเข้าสู่ FM 99นะครับ Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงครับในช่วงของ99 Live บอลโลกนะครับวันนี้อยู่กับจันอูแล้วก็จันเอกนะครับ
1: สวัสดีพี่อูครับสวัสดีท่านผู้ฟังด้วยคร
0: ับ
1: เมื่อกี้ก็ลุ้นให้เอกยิงกับจุนต่อรายพิเศษกันดันชนะ
0: ครับผมก็เมื่อสักครู่นี้ก็ทีมชาติเดียคองโกแพ้ทีมชาติเคนไป 2-1 นะครับแพ้ให้กับแฮร์รี่เคน
1: ที่อังกฤษไม่มีแฮร์รี่เคนเน
0: ี่ยไม่มีอะไรเลย
1: ไม่มีปัญญายิงนะผมว่า
0: จริงไม่มีอะไรเลยนะ
1: ไอ้สองลูกที่เคนหม่งกับยิงอ
0: ่
1: ะ
0: โอ้โหนี่คือถ้าคนใครที่เป็นแฟนบุนเดสอ่ะจะรู้เลยนะนี่คือระยะยิงของแฮร์รี่เคนเลยอ่ะ
1: ขู่มาเขาเรียกว่ามาเขาเรียกว่ามาตรฐานเคนยังไม่ตกแล้วตั้งแต
0: ่
1: อยู่กับสเปอร์
0: คือปัญหาไอ้รอบที่ผ่านมาเนี่ยคือบอลไม่ถึงแฮร์รี่เคนไง
1: ว่าจบปุ๊บรถพยาบาลต้องมารับหน้าสนามเลยนะ
0: เฮ้ย
1: หลังแอน
0: เจ็บหลังนะครับ
1: โอ้โห
0: ก็ว่ากันไปเดี๋ยวเราอยู่กันก่อนสัก1ชั่วโมง
1: ครับ
0: นะ1ชั่วโมงแล้วเดี๋ยวช่วงบอลมาที่3เราค่อยมาว่ากันนะครับตรงนี้ก็ยังสามารถพูดคุยกันได้นะครับทาง8689899นะครับแล้วก็รวมไปถึงช่องทางโซเชียลเนาะคู่แรกก็ถือว่าประเดิมไปอย่างน้อยยังไม่มีละยักษ์หลุดนะ
1: ดูไอ้ทางฟีฟ่าก็แฮปปี้อยู
0: ่เพราะว่าถ้า
1: เข้ารอบ
0: ถ้ามันไปตามล็อกจริงแล้วมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยมันจะเป็นบราซิลกับอังกฤษจะไหมในสายนี้นะครับ
1: ไม่ใช่ว่านัดหน้าไปแพ้เม็กซิโกนี
0: ่อู้ทำไปเล่นไปนะ
1: ทำไปเล่นไปนะเล่นที่เม็กซิโกนะ
0: เออเจ้าภาพด้วยเหนื่อยนะทำไปเล่นไปนะครับอ่ะก็

0: มาว่ากันนะครับ
1: คร
0: ับเดี๋ยวผมขอประชาสัมพันธ์กันก่อนนะครับสำหรับใครอยากจะมาร่วมสนุกกันนะครับไม่ต้องรอผลการแข่งขันทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลหลักล้านนะครับบริษัทอสมทจำกัดมหาชนครับชวนร่วมสนุกกับการแข่งขันฟุตบอลโลกผ่านระดับผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับเชียร์แล้วก็โหวตทีมที่ชอบครับเริ่มที่20บาทมีสิทธิ์ในการลุ้นรับรางวัลหลักล้านนะครับก็เพียงแค่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่เว็บไซต์นะครับ cheer.mcot.net นะครับ cheer แล้วก็ mcot แล้วก็ .net นะครับตามตัวเลยนะครับแล้วก็ซื้อแพ็กเกจบัตร mcot super fan นะครับที่คุณชอบในการโหวตทีมโปรดครับแพ็กเกจบัตร mcot super fan นะครับถูกสุดราคาเพียง20บาทรับไป10โหวตนะครับได้สิทธิ์ลุ้นของรางวัลหลักล้านนะครับลุ้นรับของรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ครับฟาริซอน MPV EV Super Van นะครับจำนวน1รางวัลแล้วก็รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda นะครับรุ่น UC3 นะครับจำนวน5รางวัลนะครับตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์ภายในประเทศจำนวนอีก24รางวัลแล้วก็โกกิฟต์วอเชอร์นะครับจำนวน5รางวัลครับรวมแล้วมูลค่ารวมกว่า2ล้าน6แสนบาทนะครับ
1: ครับ
0: ติดตามรายละเอียดแล้วก็สมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่เว็บไซต์ cheer.net cheer.mcot.net นะครับร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 ของวันที่20กรกฎาคมนะครับ2569กับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลหลักล้านนะครับไม่ต้องรอนัดชิงนะครับโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตวันนี้เลยอย่าช้านะครับ
1: ครับผม
0: ก็มา ร่วมสนุกกันเนาะ2วันรออยู่ผมนี่อยากจะร่วมมากเลย
1: ของพี่อู่ได
0: ้ของผมเล็ง
1: แต่ผมไม่ได
0: ้อ
1: ๋อผมเป็นพนักงาน
0: อาจารย์เป็นคนในใช่ไหม
1: ใช่
0: ของผมเป็นเรียกว่า
1: ของพี่เป็นฟรีแลนซ์ได้
0: เป็นกิจประสาทฟรีแลนซ์ธรรมดาก็จะดูไปให้เกียรติ
1: เกิน
0: ไ
1: ปอาจารย์แต่พี่เป็นโจรได
0: ้ครับ
1: นอกจากพนักงานอสมทแล้วก็ครอบครัว
0: ครับ
1: แต่ว่าฟรีแลนซ์ได้ทำมันเล่นไหมนะในไหนก็ชอบ
0: เล็งยกจักรยานไฟฟ้าอยู
1: ่ผมอะคิดอยู่ว่าตอนแรกว่า
0: เห็นแล้วสวยชอบ
1: ถ้าเล่นอะถ้าได้รถไฟฟ้านะผมจะไม่เอารางวัลที่หนึ่งอะผมจะเอารางวัลที่สอง
0: ครับ
1: เป็นมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าจะให้พี
0: ่
1: เฮ้ยวันนี้คุณโชคดีคุณโชคดี
0: ว่าเป็นไง
1: เลขท้าย2ตัว
0: ครับ
1: เลขท้าย2ตัว
0: ใน
1: ต้องเรียกเสียอู๋นะครับวันนี้
0: ในเฮ้ยเขาเรียกว่านี่ในกลุ่มจะเรียกเสียอู๋ก็ไม่ได้เขาเรียกในกลุ่ม Diamond Plus นะครับมี4คนจันเอกมีจันบนมีจันอู๋แล้วก็จันเพชรนะ
1: อันนี้เป็นเลขที่แบบเราไม่ได้เลือกนะไอ้เลขที่เราซื้อตามน้องเธออ่ะงวดนี้ไม่โดน
0: ครับ
1: ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าเลขที่อาจารย์เพชรเลือกมาถูก62
0: ไม่แต่ใครตามน้องเธอนี่จะโดนบ่อยนะโดนกินคืออันนี้หยอก
1: พี่งวดที่แล้วเธอให้ถูกนะบอลโลกอ่ะ48อ่ะ
0: ใช่
1: ให้ถูก
0: นะแต่เธอซื้อเลขอื่นนะ
1: เธอก็ซื้อเลข48เหมือนกัน
0: ให้คนอื่นถูกแต่ตัวเองไม่ถูกนะ
1: ใครที่รับชมรับฟังอยู่นะครับพูดคุยก่อนเกมกับเราได้นะทาง SMS 4689899แล้วก็ช่องทางโซเชียลเพจ Facebook แล้วก็ YouTube นะยังไงก็เข้ามาคอมเมนต์กันใครยังไม่ได้ติดตามฝากติดตามด้วยนะทั้งเพจแล้วก็ทั้ง YouTube เลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วเข้ามาคอมเมนต์กันแฟนอังกฤษที่ยังไม่นอนก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวลุ้นต่อเบลเยียมกับเซเนกัลยาวๆจนถึงนู่นเลยเช้าเลย
0: อันนี้มีพี่ขอผลสเปน U19 ด้วยฟุตบอลยูโร U19 สเปนก็โหดจัดนัดแรกตบเวลไป 7-0
1: ครับ
0: นัดนี้เดนมาร์กโดนไปอีก3นะครับก็สเปนชนะเดนมาร์กไป 3-0 นะครับส่วนตอนนี้นี่เวลกับเยอรมัน U19 นะเพิ่งจะเริ่มมาประมาณ18นาทียัง 0-0 อยู่นะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็บอกมีขอผล SQ Mine Division 1อ๋อสวีเดนอ๋อฟอร์ดลีกแคนาดาด้วยครับเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวค่อยไล่ไปนะ
1: ฟอร์ดแคนาดาเนี่ยชนะแวนคูเวอร์ 3-2
0: ครับผม
1: ส่วนอะไรนะพี่สวีเดนเหรอ
0: สวีเดนSQ Mine Division 1
1: ชนะ 3-2 ชนะคริสเตียนตัดไป 3-2
0: ครับเรียบร้อยจัดไปนะครับ
1: ครบถ้วน
0: ส่งมาแล้วก็เลยจัดให้ก่อนเลยนะครับ
1: ครับผมส่วนเกมที่จะเล่นกันในช่วง 3:00 ตรงเบลเยียมกับทางด้านเซเนกัลโหอันนี้ก็ออกเบียดสูสีนะพี่อู
0: ๋โหคู่ที่3หน้าเนาะมีโอกาสใกล้เคียงกัน
1: บอลน็อกบอลรอบน็อกเอามีเกมเมื่อคืนที่ขาดสุดอ่ะ
0: เมื่อวานถือว่ามาตามนัดไง
1: มาตามนัด
0: นะมาตามนัดหมดเลยนะครับแต่อันนี้มันใกล้เคียงกันมากนะแล้วก็ตัวผู้เล่นก็ออกมาเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับ
1: ใช่ใช่พิกโผล่ไหม
0: ผมว่าตามคาดนะ
1: อ
0: ย่างเบลเยียมเนี่ยคุกตัวแน่นอนนะครับแนวรับคาสตานมาเล่นคาสตานเย่มาเล่นขวาแล้วก็มิเคเล่กับอาตูเตียสมีการสลับไอ้เจ้าเอ็นกอยที่พ้นโทษแบนมาวันนี้สำรอง
1: ครับ
0: แล้วก็เดอะคุยเปอร์มาเล่นเป็นแบ็กซ้ายนะครับตรงกลางก็ช่วงหลังยึดตัวจริงไอ้เจ้าวานาเคนจับคู่กับทีเรมันนะครับแล้วก็ตัวรุกชุดนี้ชุดหากินเลยครับท็อตซาโดกูแล้วก็เดอบรอย
1: ครับ
0: นะสามประสานแล้วก็หน้าเป้าวันนี้เลือกใช้เดเคเลเลอร์
1: ใช่
0: เพราะว่าส่วนใหญ่แกก็จะสลับอยู่อย่างเงี้ยไม่เป็นทางด้านของลูกากูก็เดเคเลเลอร์นะครับส่วนทั้งฝั่งของเซเนกัลนะครับก็ประตูก็เจ้าเดี่ยวเดียวเดี่ยวลงเป็นประตูนะครับแนวรับ
1: ชื่อแกชื่อแกน่ารักจังเลยชื่อเหมือนคนไทยนะจารย
0: ์ครับ
1: ไอเมลี่เดี่ยว
0: ครับแนวรับ4คนก็ดีอัตตาซิสเนียคาเต้แล้วก็จาคอบนะครับอิเซียวจาคอบส่วน3กลางนี่ก็มีทางด้านของปั๊บเกกาน่าเกแล้วก็ดีอาร่านะครับ3ตัวรุกก็เป็นตัวชูโรงของเขานะทางด้านของมาเน่ NDI แล้วก็อิสแมลซานะก็เป็นชุดหากินของเขาเน
1: า
0: ะ
1: รับเนี่ยแบ็คซ้ายอย่างทางด้าน
0: อิสแมลจาคอบ
1: ดียุบก็หลุดนะจานวันนี้เซนเตอร์อย่างกูริบารีที่คิดว่าจะเป็นตัวหลักวันนี้ก็ไม่มีชื่อออกสตาร์ตัวจริง
0: แต่เจ้าจาคอบเนี่ยก็มักจะสลับอยู่แล้วนะครับเบลจาคอบเนี่ยเขาก็จะสลับอยู่เหมือนกันนะครับ
1: ผม
0: ไม่ได้เป็นตัวจริงแบบจ๋าๆไอ้นี่ตัวตอนนั้นดังขึ้นมามันดังมากเลยนะเบลจาคอบนะครับ
1: ครับผม
0: สุดท้ายมันเลือกให้กับเซเนกัลนะ
1: ครับ
0: ตอนนั้นไปเล่นอยู่โคโลนตอนนี้ขึ้นมาเป็นแบ็คซ้ายแบบสายจี๊ดเลยนะครับเบลจาคอบนะครับ
1: ก็วันนี้ได้ออกสตาร์ตตัวจริงก็อยู่กับทางด้านกาลาตาสไลนะครับโหคู่นี้ดูแล้วอย่าเหมือนวันนั้นนะ
0: แต่ผมเชื่อว่าเหมือนนะ
1: เดี๋ยวเหมือนเยอรมันนะ
0: ผมว่าคู่นี้จุดโทษ
1: เออ
0: ผมว่าคู่นี้จุดโทษแน่
1: ผมก็คิดว่าคู่นี้จะออกเสมอ
0: ใจผมนะผมมองว่าไม่น่ามาบวกกันอะจันเ
1: อง
0: คือถ้าเกิดเบลเยียมเนี่ยวันนั้นเจอรอบแรกๆใช่ไหมมันยังเหนือกว่ามันบุกสู้บุกลุยแต่วันนี้พอเจอเซเนกัลที่โหพอดูดิไอ้สามคนเนี่ยจะว่าไปพรีเมียร์ล้วนๆเลยนะใช่ไหมแล้วมันก็อยู่ในทีมใหญ่ทั้งนั้นดูกลางเลยครับไอ้กาน่าเกย์อย่างนี้นะป
1: า
0: ร์ฟเกย์พวกนี้ก็อยู่ในฟอร์มที่ดีนะครับ
1: ครับ
0: อ
1: ื
0: ม
1: วันนั้นเราพลาดด้วยป่ะอยู่เรื่องเกมแรกกับอียิปต
0: ์อ่ะใช่ๆวันนั้นที่เราประเดิมอ่ะ
1: รอบแบ่งกลุ่มไม่แพ้ก็จริงแต่ว่าผมว่าฟอร์มไม่ค่อยประทับใจนะ
0: ก็ไม่มีชนะไอ้นั่นเอง
1: นิวซีแลนด์
0: เองเออ
1: เกมกับอิหร่านก็เสมอ
0: ใช่ๆ
1: เกมกับอียิปต์วันนั้นก็เสมอ
0: เกมกับอียิปต์หน้าแพ้ด้วยใช่ไหมเกมแรกอ่ะเออหน้าแพ้ด้วยซ้ำดีไม่ได้ทีเด็ดลูกากูมายิงตีเสมอเลยนะครับ
1: ยิงปั๊บเลย
0: ใช่นะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นรายชื่อผู้เล่นที่ออกมาแล้วนะครับ
1: คู่นี้แรงกิ้งก็ใกล้เคียงกันนะพี่หูเบลเยียมฟีฟ่าแรงกิ้งอันดับ9ส่วนเซเนกัลอันดับที่15ยังไม่เคยเจอกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเกมอุ่นเครื่องหรือว่าฟุตบอลโลกนี่เป็นครั้งแรกที่ทั้งคู่เจอกันนะครับ
0: ครับ
1: อ่ะถ้ามองในเรื่องของตัวนักเตะเบลเยียมมันก็ชื่อชั้นมันก็ใหญ่กว่านะแต่ว่าอย่างเดอะบอยเองก็เริ่มจะโรยละ
0: ครับ
1: ก็แบกทีไม่ได้ละตอนนี้กับกลายเป็นว่าพวกริมเส้นอย่างทอซาแล้วก็โดคูเนี่ยจะเป็นตัวทีเด็ด
0: ครับ
1: ส่วนเซเนกัลใครที่จะมาคาดหวังกับเซโดมาเน่เหมือนช่วงพีคก็อย่านะครับ
0: ชั่วโมงนี้ต้องให้เจ้าซากับเอเดียไอ2คนเล่นดีมากนะคร
1: ับ แล้วก็ไอ้พวกมิดฟิลด์อ่ะ
0: มาเน่ดูดรอปด้วยนะ
1: ซากาน่าเกปา
0: เก้มาเน่ดูดรอปไปเยอะเลยเน
1: า
0: ะ
1: สปีดก็หายไปหู
0: ใช่ครับ
1: สปีดก็หาย
0: ตอนนี้เกเท่าไหร่อ่ะ3-3-3-4แล้วม
1: ั้ง3-4
0: โอ้โห3-4แล้วเออ
1: ก็ตอนย้ายมาจากโซนน้ำตาล120กลางๆอยู่เลยเผื่อแป๊บเดียวนี่30กว่า
0: ครับ
1: เผื่อจะเป็นฟุตบอลโลกครั้งสุดท้ายน่ะของซาโดมาเน่ก็ไม่น่าไหวขนาดเล่นที่ซาอุดิอาระเบียกับอัลนาเซอร์ก็แบบโอ้สปีดไม่มีอ่ะ
0: เ
1: นาะ
0: คือถ้าไม่ใช่ซาอุก็แย่
1: แก๊งคนแก่กับโด
0: ้ครับ
1: อัลนาเซอร์ปีนี้ได้แชมป์ซาอุดิอาระเบียเป็นเจ้าเฟลิกที่แบก
0: ใช่เจ้าเฟลิกหลังแอนเลย
1: หลังแอนเลย
0: เจ้าเฟลิกฟอร์มดีมากนะครับ
1: ก็จะเล่นกันในช่วงเวลาตีสามตรงส่วนทีมที่เข้ารอบ16ทีมสุดท้ายแล้วขอย้ำอีกรอบนึงนะครับเพราะว่ามันมีหลุดเข้ามาเนี่ย 8-9 ทีมละมันก็เป็นการประกบคู่กันแล้วด้วยนะพี่อู๋เนาะ
0: ครับ
1: ก็ทีมที่หลุดเข้ามาเนี่ยมีปารากวัยเจอกับฝรั่งเศสพี่อู๋ผมแอบคิดนะถ้าปารากวัยเล่นได้เหมือนเกมที่เจอเยอรมันอ่ะ สนุกเนาะที่แบบวิ่งไม่มี

0: ไม่หมดอ่ะผมว่าฝรั่งเศสก็อาจจะเหนือกว่านั่นแหละแต่ก็คงไม่ง่ายอ่ะ
1: ผมว่าไม่น่ามีปัญหาเออว่าไม่รอดเพราะวันนั้นมันสายภาพมันเป็นเยอรมันไง
0: เยอรมันดู
1: ใช่ป่ะเออมันได้
0: ก่อนเองอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: แล้วเยอรมันถามว่าวันนั้นน่ะมันก็ไม่มีอะไรกดดันเลยไงแต่ว่าดูสวีเดนเดี๋ยวสวีเดนไม่รู้จะจับใครอ่ะ
0: วันนั้นโค้ชเยอรมันใคร
1: ไอ้นายเกมานไงก็มันก็จับได้แค่ฝั่งเดียว
0: ผมก็เข้าใจผิดนึกว่าไอ้เขาเอาสล็อตมาคุมชั่วคราวแทนนายเกสมัน
1: น่ะตอนนี้รอลุ้นให้เป็นเจเกนคอปอยู่เนี่ย
0: อ
1: ยากได้เจเก้นคอปมากเลย
0: มีข่าวว่าเบรกเรื่องผู้การทีมอยู่มันมีเรื่องมีเรื่องทุจริตไทยในสมาคมฟุตบอลของเยอรมันอ
1: ่ะอะไรก็ไม่รู้ตอนนี้เนี่ยตู้เต้วมันหมดเลยตอนนี้โอ้โหกลายเป็นผู้บรรดานักเตะมาด่ายับเลย
0: อ
1: ย่างไอ้มาติอุสก็บอกเนี่ยก็เขาไม่เห็นด้วยกับนโยบายที่แบบเอาครอบครัวไปด้วยไงบอกพอครอบครัวไปด้วยสมาธิมันไม่ดีอะไรเงี้ยก็บ่นกันฟิลิปลามยังพูดเลยบอกว่าน่าจะต้องไปได้แล้วอ่ะคือคุณตกรอบเนี้ยต้องมีสปิริตอ่ะโอ้ลามนี่พูดแรงเลยอ่ะบอกว่าคือส่วนใหญ่อ่ะถ้าเป็นโค้ชทีมใหญ่นะแต่เด็กมันไม่ต้องรอให้ไล่อ่ะ
0: ใช่ใช่
1: มันต้องออกเองเลยอ่ะ
0: คูมันนะ
1: นี่เท่ากับคุณตกรอบแรกนะคูมันก็เหมือนกันยังไปเลยนะ
0: คือถ้าเยอรมันผ่านเข้ารอบ16แล้วแพ้ฝรั่งเศสอ่ะอันนั้นโอเค
1: ผมว่าทุกคนไม่มีใครว่านะ
0: แต่ถ้าไปแล้วคุณแพ้โอ้ผมว่ามันก็ดูโคตรพลิกนะพี่หู
1: แพ้ไปถึงจุดโทษอะไรเร็วนั้นแล้วเรื่องของการจัดการไม่ดีใช่ไหมที่มันมีข่าวมาว่าคนทุกคนนี้ไม่ยิงอะไรเงี้ยแสดงว่ามันไม่มีการจัดการนี่หว่า
0: แล้วผมมารู้สึกว่าโหระดับเยอรมันมาแพ้จุดโทษอ่ะมันแล้วไอ้คำว่าแพ้จุดโทษของเยอรมันถ้าใครยิ่งดูวันนั้นนะพี่หูยิงไม่ดีสักตัวอะไรคนที่ยิงไม่
1: ใช่ใช่ยิงไม่ดีเปิดล่องก็จะตัวคนแรกอ่ะใช่ไหม
0: ฮาว
1: แวดก็ยิงไม่ดีนะครับ
0: ไม่ดี
1: เหมือน
0: ตัวทางทามันก็
1: แต่ทาผมสงสารเขานะไม่อยากให้ด่าไอ้พวกซัมเมอร์วิลเหมือนกันไอ้คนที่ยิงคนสุดท้ายแล้วมันยิงไม่เข้าอ่ะไม่ควรไปด่ามัน
0: ก
1: ็ต้องรับผิดชอบทั้งทีม
0: มันมีพอจบปุ๊บฟันได้มันก็ไม่กล้ายิงอ่ะผมไอ
1: ้พวกตัวเก่าๆนะยังเหลือเชื่อนะ
0: คือ
1: ออเรสก้าอย่างเงี้ยไม่ยิงเงี้ย
0: ใครที่เป็นแฟนพันธุ์แท้ของทีมพวกเนี้ยขนาดเราดูหน้าจอเรารู้สึกโอ้โหจะเข้าไม่ว่ากดดันอ่ะแล้วคนที่อยู่ในสนามมันจะขนาด
1: ก็วันนั้นน่ะมีคิมบิทถามกอลเลสกาแล้วอ่ะคิมบิทหันไปที่ตาเกียวมันแล้วนะว่าแนวเกมมันจะยิงไหมอะไรเงี้ย
0: เ
1: จ้าโค้ดลงมายิงแล้วหาใครไม่ได้ผมว่าทานะอารมณ์เหมือนเซาเกตอ่ะตอนที่เซาเกตเขาเคยยิงจุดโทษไหมเขาก็บอกเองว่าเขาเป็นคนเดินออกมาเองเพราะมันไม่มีใครเอามันหนีหมดเลย
0: คือบางทีพอมันไม่มีเรื่องแบบนี้เหมือนยุคนี้นะพี่หูเราคิดว่าแบบยิงเข้าเสร็จปุ๊บโดนด่าทัวลงแต่บางทีอ่ะถ้ามันมีแบบนี้เกิดขึ้น
1: อ
0: ่ะเรายังได้รู้สาเหตุนะอ๋อไอ้ที่ไปเนี่ยเพราะมันไม่มีใครยิงเว้ย
1: สมัยที่ผมเล่นฟุตบอลแล้วผมแข่งบอลอย่างเงี้ยผมยกมือบอกโค้ชเลยนะ
0: ขอก่อนเลย
1: ผมขอเลยผมขอคนที่20โคตรแมนเลยจันเอกคนตบมือเต็มเลย
0: ขอคนที่20ซัคเดสมันต้องวนมา2รอบ
1: ครับ
0: โอ้โหโคตรบอลแหกเลย
1: เอาไม่เท่เหรอ
0: ไม่เท่พี่
1: ผมยอมบอกคนเลยนะบอกคนแรกเลยนะ
0: คนที่จะต้องมั่นใจถ้าไม่คนแรกก็เบอร์5
1: ไม่เพราะว่าซัคเดสไปแล้วเนี่ยจะถึงเวลาใจมันจะแกว่งแล้วผมเป็นคนที่ใจนิ่งเออก็เลยขอ
0: ทีมพี่ตกรอบแต่คนที่3อ่ะ
1: ครับ
0: แม้แต่กระทั่งไอ้พวกตัวซุปเปอร์สตาร์เมื่อก่อนนะพี่อู๋เขาจะชอบยิงคนท้าย
1: ๆ
0: แต่ช่วงหลังมาบางทีมันคนสุดท้ายไม่ได้ยิงไง
1: ใช่ๆก็เหมือนกับที่เขาเคยออกมาบอกว่าตัวที่สำคัญที่สุดส่วนใหญ่มันจะเป็น1กับ5
0: ใช่1กับ5
1: เพราะ1มันคนเปิดกล้องใช่ป่ะถ้ามันไม่เข้าก่อนอ่ะคนอื่นมันกดดัน
0: แต่เดี๋ยวนี้1ก่อนเลยเพราะว่าพวกซุปเปอร์สตาร์ที่เป็นดาวยิงเขาจะยิงคน5ถ้าเข้ามันก็แบบเหมือนพระเอกอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมันไม่ถึงอ่ะมันก็เสียคือคนที่ยิงที่ดีที่สุดพอไปอยู่คนที่5แล้วพอมันไม่ได้ยิงอ่ะพี
1: ่
0: รู้สึกมันเสียดายของเน
1: า
0: ะ
1: มันก็อยู่ที่การวางแผนนะ
0: เ
1: พราะว่าบางคนก็มองว่าลูกแรกสำคัญกว่าอาจจะต้องอ่านอย่างมีโรนัลโดเงี้ยเฮ้ยตัวโรนัลโดต้องเบิกล่องนะเงี้ยไม่งั้นนี่เกิดไม่เข้างานเข้าอ่ะพอฮาวเวิร์ดไม่เข้าก็งานเข้าจริงนะครับ
0: ครับผมอ
1: ันนี้ก็ถือว่าเป็นกรณีที่ตอนนี้โอ้โหนัวเลยแล้วอดีตพวกนักเตะเนาะ
0: ครับ
1: เอฟเฟนแบกอะไรพวกนี้ออกมาโอ้โหโวยยับเลยเพราะว่ามันตั้งแต่กี่ปีแล้ววะตั้งแต่แชมป์ที่บราซิลใช่ไห
0: ม
1: แล้วหลังจากนั้นมาถ้ากับคุณรอบแรกนี่คือเพิ่มทีมนะคุณตก32ก็คือรอบแรกอยู่ดี
0: 2018ที่รัสเซียตกรอบแรก2022กาตาร์ตกรอบแรก
1: ใช่ครับ
0: 2026ครั้งนี
1: ้รอบแรกอีก
0: นี่ก็เหมือนรอบแรกอะ
1: แล้วก็คนก็ไปฮือฮาไอ้เกมที่ชนะคือลาซาวอ่ะ 7-1 อ่ะใช่ป่ะ
0: ใช่ใช
1: ่มันก็ถือเป็นภาพลวงตาเหมือนกันเน
0: า
1: ะ
0: มีขอผลฟินแลนด์ครับผลฟินแลนด์ครับหรอ
1: เดี๋ยวแป๊บนึงฟ ุตบอลทั่ว

0: วยใช่ไหมไอ้ซูโอเมนอะไรสักอย่างเนี่ยนะอืมเดี๋ยวช่วยกันหาม
1: ีขอผลฟินแลนด์แล้วก็แคนาดาลีแคนาดา
0: คือ
1: แวนคูเวอร์เหรออ
0: ืมฟินแลนด์แฟบหนึ่งตอนนี้มีไอซ์แลนด์เตะอยู่ดิวิชั่น2เข้าคากับคาริยัง 0-0 อยู่นะครับ
1: แคนาดาจบแล้วนะฟอร์กฟอร์เก้เนี่ยชนะแวนคูเวอร์ไป 3-2
0: ส่วน U19 เยอรมันขึ้นนำเวลแล้ว 1-0 นะครับ
1: อ
0: ันนี้แย่งกันเข้าเป็นที่2
1: ฟินแลนด์น่าจะมีจบไปแล้วเปล่าอาจารย์ก่อนหน้านี
0: ้
1: หรือว่า
0: เป็นรายการไหนอะเดี๋ยวผมดูอีกที
1: หรือว่าคู่ไหนส่งมาบอกเราอีกนิดนึงเดี๋ยวผมลองย้อนกลับไปดูเกมHJK ป่ะแข่งกันช่วง5ทุ่มอ่ะถ้า HJK เนี่ยชนะ US 2-1
0: เ
1: ป็นบอลถ้วยเซมิไฟนอลฟุตบอลถ้วยของฟินแลนด
0: ์ครับผม
1: ถ้าใช่คู่นี้นะแต่ถ้าไม่ใช่
0: เพราะวันนี้มันจะเป็นรายการไอ้โอ้ยักษ์โคเด้นนู่นเลยนะเหมือนดิวิชั่น3น่ะ
1: ครับผม
0: อังกฤษ5ฟินแลนด์ครับกลับไปแล้วเน
1: า
0: ะ
1: ครับพอก็เรียบร้อยแล้วอังกฤษ5พอ
0: ถ้าพอหลับครับเรียบร้อยครับ
1: เดี๋ยวไปตามอพอลโล
0: ตอนนี้ผมชอบหน่อยสบายใจกูผมเชียร์ทีมชาติตัวเอง
1: กรรมการตัวแรกไม่ให้หยุดโทษอ่ะไม่หยุดโทษเคนอ่ะเฮ้ยแต่ต้องชมประตูของไอ้เดียงโกนะ
0: ครับผม
1: เหนียว
0: อืมเหนียวก็เป็นสายเหนียวอยู่แล้วเนอะ
1: ใช่ใช
0: ่แนวรับกับประตูเขาเหนียวอยู
1: ่
0: ส่วนลีกแคนาดาจันเอกจัดไปแล้วใช่
1: ไหมจัดไปแล้ว
0: จัดไปเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ช่องทาง SBS เนอะพอดีเห็นขอเกี่ยวกับเรื่องผลมาก่อนก็จัดให้ไปเลยนะครับคุณชัชวาลบอกสวัสดีครับเขาบอกว่าอะไรคู่อังกฤษภาคโคตรมันพี่จอมบอกว่าสะเดาไปเลยน้อง55นะอันนี้ไม่รู้ใครบรรยายนะแต่ว่าทางของเราเมื่อกี้เป็นจันจุนนะครับ
1: จันจุนกับ
0: คุณเอกิมนะฮะคุณแบงกาลีนะครับท็อตแนมฮอตสเปอร์บรรลุข้อตกลงซานโดโตนาลีพี่คิดว่าไงผมว่านะน่าจะยาวอยู่เพราะว่าไอตัวนาลีเขาไม่ได้อะไรซีเรียสนะแต่ปัญหาคืออารมณ์เหมือนสโมสร
1: อ
0: ะระหว่างสโมสรอะผมว่าน่าจะตกลงกันยากเหมือนไอ้นี่ไงชาก้าบรรลุข้อตกลงเรียบร้อยครับแต่สโมสรไม่ยอมยังไม่ยอ
1: ม
0: ก็เลยยังต้องคุยกันต่อไปนะครับ
1: ครับผมก็ฟุตบอลโลก
0: แต่สเปอร์ผมปีนี้ผมชมเขาเลยนะทีมซื้อขายเก่งมาก
1: เลยมีตังค์เลยนะสเปอร์
0: จบเลยแมทธิวเฟรนันเดสก่อนหน้านี้มีไอ้กองหลังไอ้เซเนซี่นะอะไรโ
1: อ้
0: โหล็อบโบ
1: ก็ได้ฟรี
0: แล้วเขาคุยเร็วจบเร็วนะ
1: แล้วก็มันกล้าเขาเรียกว่ากล้าซื้อนะกันแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะกล้าไปแย่นิวคาสเซิลพวกโตนาลี่อะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ได้ไม่แล้วเขาเอาจริงด้วยนะ
1: ใช่
0: ไม่ใช่แบบผมว่านะไม่เหมือนพวกทีมใหญ่อ่ะทีมใหญ่ดูดิสังเกต
1: เยอะ
0: ลิเวอร์พูลแมนยูอาร์เซนอลพวกเนี้ยคุยอยู่นั่นคุยตั้งแต่แรกๆแล
1: ้
0: วไม่มีไอ้นี่เขาถึงเลยอ่ะ
1: มีของแท
0: ้ครับเพราะก่อนหน้านี้ทางนิวก็เคยบอกอยู่ละมีข่าวจริงนะแต่ไม่เห็นมีใครเข้ามายื่นอย่างจริงจังนะครับแต่ฟอร์มแต่ปีหน้าผมว่าน่ากลัวนะถ้าได้ไปจริงเนอะ
1: เพราะว่า
0: เดอะแชบี้เนี่ย
1: มีเวลาทำทีมแบบไม่ต้องไปวุ่นวายกับลีกในยุโรปเลย
0: ครับ
1: สัปดาห์ต่อสัปดาห์เลย
0: เดี๋ยวผมมาทาง YouTube บอกว่าคุณชัชวาลบอกสวัสดีพี่ดีเจทั้งสองคนทั้งสองครับสวัสดีด้วยนะครับ
1: ครับผม
0: คุณพีชี่บอกว่าเจอพี่เฟรนช์เกือบทุกวันตั้งแต่ไม่ได้ภาค PPTV มาตลอดนะครับที่ตอนนี้ที่ไหนก็ไปนะครับ
1: ครับผม
0: คุณ BB Hero บอกสวัสดีลุงเอกม้าขาวแล้วก็ปู่อู๋ใหญ่นะครับ
1: สวัสดีจ้า
0: คุณมิโซ Channel บอก Here we go แล้วเหรอครับอ๋อ100ล้านปอนด์เหรอโอ้โห
1: ใคร
0: Here we go เหรอไอ้เจ้าโตนาลี่โอ้ไปซะเร็วเลย
1: ไปไหน
0: หลับไปตื่นมา Here we go แล้วเหรอ
1: ไม่ Here we go
0: ซานโดโตนาลี่อ่ะ
1: เดี๋ยวถ้า Here we go มันต้องมี
0: โอ้ระดับโตนาลี่ต้องมีข่าวใหญ่
1: แล้ว
0: มัน
1: ต้องนิวมาแล้วอ่ะยังไม่เห็นนะ
0: ยังไม่เห็นยังเป็นทางการเนาะเห็นแต่ข่าวบอกว่าอันเนี้ยสเปอร์โอเคกับเรื่อง100ล้านปอนด์อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่ายังไม่เห็นไอ้ภาพเฮวิโก
1: เฮ้ย60นาทีที่แล้วเว้ยจัน
0: อือหือ
1: โรมาโน่เขาลงภาพโตนารี่กับสเปอร์เฮวิโก
0: เดี๋ยว
1: ผมลองเข้าไปดูอีกนิดนึงก่อน
0: ครับอือจากข่าวนี้เขาบอกว่า92.5 ล้านปอนด์บวก 7.5แอดออนนะครับ

0: เฮ้ยสปอยโหดว่ะ
1: สเปอร์ตูยอมเลยถ้าอย่างนี้จริงเนอะอื
0: ม
1: โอ้สเปอร์อย่างแหลมเลยปีหน้าแล้วหืมโค้ชอย่างเดอร์แชบี้ด้วยเนาะ
0: ใช่
1: ปีหน้าใครเจอสเปอร์มีหนาวอะ
0: อืม
1: แล้วแก

0: ก็สร้างรายได้ได้เยอะแล้วมันอยู่ในกรุงลอนดอนด้วย
1: อืมอ
0: ืมผมว่าเขาก็เป็นทีมใหญ่ทีมนึงในพรีเมียร
1: ์ครับอือฮึถือว่ามีตังค์เนอะ
0: มีตังค์
1: ถือว่ามีตังค์เนอะเพิ่งจะเด็ดไอ้หักหน้าทีมใหญ่ไอ้มาจุดฟอร์นันเดสนะโอ้
0: สมมติว่าเล่นมาเล่น
1: กลาง85ล้านนะ
0: ใครจะซวยเนี่ยทีเนี้ยอ๋อมีข่าวลูคัสเบิร์กวาลอยากย้ายออก
1: ใช่มีข่าวหลายคนเบิร์กวาลก็น่าจะไปอะไรพวกเนี้ย
0: มี
1: มิซูม่า
0: เบนทันคูพวกเนี้ยคูรูอะไรพวกเนี้ย
1: ก็ต้องรอดูพวกน
0: ี้ต้องรอดู
1: เพราะพวกนี้มันเป็นตัวหลัก
0: สุดท้ายแล้วก็อยู่ที่โค้ชนะพี่หูว่าเขาจะใช้หูน่าจะผ่าตัดเยอะมากเนี่ยสเปอร
1: ์ผมว่าเดอเชบ
0: ี้ผมว่าไม่หยุดแค่นี้หรอก
1: ใช่ถ้าอย่างเงี้ยเดอเชบี้แสดงว่าคงจะเห็นอะไรแล้วล่ะนะตัวไหนที่จะได้ไปต่อตัวไหนไม่ได้ไปต่อ
0: ประตูด้วยมั้ง
1: ใช่วิคาริโอด้วยเพราะตอนนี้เขาก็ตามไล่ซื้อประตูอยู่
0: ไปเอาประตูไอ้ประตูของนี่เลยอาจารย
1: ์เมื่อวานไงไอ้ออร์แลนโดกิลอ่ะ
0: เออ
1: ผมชอบเลยนะ
0: โคตรเหนียวอ่ะ
1: ตัวใหญ่สูงเกือบ2เมตรใช่ไหมแล้วฟอร์มดีอายุก็ไม่เยอะ
0: ไอ้เมื่อวานฝรั่งเศสเจอนะสวีเดนไอ้ประตูสวีเดนตัวนั้นก็ได้
1: อ๋อโอ้โหเมื่อวานก็ไอ้ประตูสองก็โอ้โหเซฟแล้วเซฟอีก
0: คือทั้งเสา
1: เมื่อวานไม่เซฟนะ
0: ทั้งเสาทั้งเสาน
1: ะต้องมีครึ่งโหลนะมีครึ่งโหลอ่ะเมื่อวาน
0: ผมเห็นไอ้เจ้าไอ้โอริเซ่ที่กระโดดฟาดอ่ะโอ้โหถ้าเข้านะอาจารย
1: ์ทั้งประธานเป้ทั้งโอ้เดมเบเล
0: ่
1: มาแบบทุกทิศทุกทางยิงสงสารสวีเดนเลยเมื่อวานอ่ะ
0: นี่พอเห็นฝรั่งเศสเล่นแล้วอ่ะผมรู้สึกว่าฟุตบอลโลกถ้าทุกทีมเล่นแบบเนี้ยโดยที่แบบไม่ดึงเชงไม่อะไรอย่างเงี้ยมันก็น่าจะสนุกนะ
1: แล้วมาแบบเรื่อยๆนะไม่รีบนะนะช่วงแรกๆอ่ะช่วง20นาทีแรกอ่ะเห็นป่ะค่อยๆเหมือนดูไต่กูต่อสู้อ่ะค่อยๆบุกค่อยๆบุก
0: เหมือนสู้ได้นี่หว่าโอ้เอาเป็นว่าฝรั่งเศสยังไม่เอาจริง
1: อารมณ์เหมือนล่อซื้อนะอารมณ์เหมือนล่อซื้ออ่ะพอสวีเดนเริ่มมาเฉี่ยวๆหน้าประตูสัก 2-3 ทีปุ๊บเรียบร้อยเลยคราวนี้มาเป็นชุดเลย
0: แล้วประธานเป้มันก็เล่นแบบเล่นเพื่อทีมจริงๆอ่ะเนาะ
1: ใช่ใช่
0: ไม่ได้เล่นแบบเห็นแค่ตัวอ่ะมันก็เลยทำให้เพื่อนร่วมทีมมันก็ใจซื้อใจอ
1: ่
0: ะ
1: เกมลุกที่แบบนี้ไอ้แชกี้จบเลยสำรองยาวๆจะไปแทนใคร
0: พี่คิดเหมือนผมเลยว่าช่วงเย็นจัดกูรูกับชิดอ่ะโอ้โหแชกี้นี่ก็ตัวถ่วงทีมเลยนะ
1: โอ้แต่ไอ้ภาพที่เดชองรุ่นนั้นไม่ดีนะไม่น่ารักเลย
0: คือฟุตบอลเขาแบบไหลลื่นแบบนี้คือเล่นเหมือนแบบ
1: ใช่มันเหมือนเล่น
0: ตัวเองอะ
1: ใช่เลี้ยงก็ติดแล้วก็ไม่จับมือเดชองด้วย
0: เกม
1: โอ้โหอีก
0: เดมเบเล่เอ็มปาเป้
1: ตูนเออะ
0: ดูเอโอริเซ่มาโคล่ามีล่าตัวเดียวนอกนั้นเอหมด
1: มีล่าตัวเดียว
0: ม
1: าโคล่าเอก็ได้ไม่เปลี่ยนชื่อมันอาจจะพุ่ง
0: เพิ่มหน่อยเพิ่มหน่อย
1: เป็นบาโคล่าเอไปใช่ป่ะ
0: นี่สมมติว่าที่มีคนถามนะว่าถ้าฝรั่งเศสคว้าแชมป์อ่ะประธานเป้จะได้บอลลงดอหรือเปล่าผมว่าเผื่อจะเสร็จเดมเบเล่อีกไหม
1: ผมว่าเสร็จเดมเบเล่นะเพราะอย่างน้อยมันก็รับผิดชอบร่วมกันมันอยู่ในทีมเดียวกันเนอะ
0: เดมเบเล่ก็แฮตทริกไปแล้วนะ
1: ใช่
0: เป้ยังไม่แฮตทริกนะแต่ว่าเป้อาจจะยิงเยอะกว
1: ่า
0: แล้วก็อย่าลืมว่าเดมเบเล่กับเป้เชดับเบิ้ลนะครับได้แชมป์ลีกเอิงได้แชมป์แชมเปี้ยนลีกนะ
1: ผมก็เบิ้ลมาจำนะเบิ้ลมาจำผมตังเยอะ
0: ไม่น่าใช่นะ
1: ครับ
0: เหรอได้ข่าวว่าส่วนลุ่มนี่คุณเนี่ย
1: ครับ
0: ตังเยอะ
1: เบิ้ลส่วนลุ่มวิ่งยิงสองรอบก็สวัสดีนะเอกนะอูกะดึกๆแล้วก็แฟนเก้าๆทุกท่านฟังอยู่นะคะตั้งลูกอยู่ค่ะหนูต้องขอโทษขออภัยแฟนๆรายการคอหวยด้วยนะครับไม่ต้องขอโทษหรอกเราไม่มีใครรู้หรอกว่า
0: น้องเธอเป็น
1: ผ
0: ู้ช
1: าย
0: หรอก
1: ถือว่าเป็นการแบ่งปันกัน
0: ถึงเวลาที่ส่งตัวเลขมาให้เรารุ่นก็ส่งมาตามปกตินั่นแหละ
1: ใช่นะครับ
0: ผิดเป็นเรื่องที่แบบไม่ต้องไปซีเรียสเลย
1: ถ้ารู้เรารวยไปแล้วเนอะ
0: ใช่
1: เขาบอกกับหวยที่นำมาแชร์งวดนี้ช่างห่างไกลยิ่งนักยินดีทุกท่านที่โชคดีแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่แชร์กันไว้งวดหน้าแชร์กันใหม่นะคะ
0: ครับผม
1: คุณเธอลงทุนแฟนนอนนะครับอ่ะก็ดีผมว่ามันแบ่งกันเนาะ
0: ใช
1: ่ส่วน SMS มาบอกว่าสเปอร์ซื้อเหมือนลิเวอร์ปีก่อนเลยและได้เวลาอะไรอ่ะแบบอมรเหรอหลัง3ไม่เตะยุโรปจะไม่เหมือนคนใดคนหนึ่งแน่นะฮะจากคุณลงเลง
0: แต่สเปอร์เขาซื้อในสิ่งที่มันคุ้นชินกับพรีเมียร์อยู่แล้ว
1: ไม่ผมว่าสเปอร์ซื้อจุดที่ขาดแล้วก็ที่สำคัญผมว่าซื้อตามใจไอ้เดชบี้เนาะโค้ดต้องแบบอยากได้อะ
0: เบนเดก็เล่นในพรีเมียร
1: ์ใช่ใช
0: ่พรีเมียร์
1: เบนเดก็ในพรีเมียร
0: ์แต่อย่างลิเวอร์พูล
1: ล็อบโบก็ใช่ใช่ไหมก็มีเซเนซี่ก็ใช่
0: เซเนซี่ก็ใช่
1: ทั้งนั้นเลยอ่ะ
0: คือลิเวอร์พูลเนี่ยซื้อราคาแพงสุดอิซักก็โอเคแต่ว่ามันเจ็บไง
1: อิซักเจ็บต้องเห็นใจ
0: เจ็บแล้วก็ที่ไปเอามาก็มีเวียดกับฟิมปง
1: ครับ
0: แล้วก็อิกิติเก้ก็ยังฟอร์มไม่ดี
1: ทาง YouTube บอกคุณนิวัฒน์

0: นวังเหรอครับบอกว่าสวัสดีครับอาจารย์เอกอาจารย์อู๋ฝากถามคุณเชยลงทุนหน่อยครับเห็นวันก่อนบอกตัวเลขฟุตบอลโลก2026สงสัยคุณเชยลงทุนรวยไม่ไหวแล้วครับเขาไม่ได้กลับไงเพราะว่า2026มันออก62
1: ใช
0: ่ไหมแต่เขาไปซื้อ26
1: ถ้าเล่นก็62ไง
0: แต่นี่เขาไม่ได้กลับไง
1: ไม่ได้กลับ
0: ไม่ได้กลับก็เรื่องของลอตเตอรี่เนาะบางทีมันก็ส่วนใหญ่จะเป็น
1: อยู่ที่ดวงด้วยแหละ
0: รู้งี้นะมันจะเป็นอย่างเงี้ยเพราะถ้าเอาทุกเบอร์นั้นเราตายพอดีซื้อกันไม่ไหว
1: โอ้โหมีทั้งกี่เลขอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่นะครับคุณพุทธ1988บอกแชร์กีมันกล้าหักเดชองเพราะมันรู้งานว่าเดชองหลังออกหลังบอลโลกมันเลยกล้าแข่งข้อขอให้ซีดานเห็นนิสัยมันนะแต่ผมว่าก็เป็นจุดดึงที่อย่างน้อยผมว่าซีดานก็เห็นนะนะความประพฤติมันแย่จริงนะมันงอแงแล้วถามมันกลับว่าเนี่ยมันสู้พวกนี้ได้ไหมอ่ะจะมาเห็นในพวกนี้เล่นนะโอ้โหสู้ไม่ได้เลย
1: ไม่ได้
0: ถามว่ามันเล่นดีไหมดีแต่คนระเบิดเทียบโอริเซ่ได้ป่ะก
1: ็
0: ไม่ได้
1: ถ้าแชร์กี
0: เล่นเต็มได้ไหมก็ไม่ได้อีก
1: ไม่ได้คือถ้าแชร์กีเล่นฟุตบอลเหมือนที่เพื่อนๆเล่นกันอ่ะที่ผมว่าเขาจะฝรั่งเศสจะมีตัวที่เด็ดอีกเยอะนะ
0: มัน
1: ไม่ต้องได้ช่องหลอด
0: อดทนมากกว่านี้นะ
1: ซิตี้ที่คุณเป็นดอกยังโดนด่าเลย
0: ใช่ผมว่าทำตัวเหมือนเมนูดีกว่าเมนูเนี่ยแฟนบอลมาโวยนะแต่ตัวมันเงียบกริบเลยนะ
1: ใช่
0: ป่ะตัวเมนูเองผมว่าบางทีมันต้องรอเวลานะอย่าไปรีบมันก็เกินไปแล้วภาพออกมาทั้งโลกอ่ะไม่น่ารักอ่ะแล้วเดชองเป็นคนที่แบบใช่ป่ะเดินไปแล้วเดชองยังอารมณ์เสียนี่ถ้าภาพนี้เป็นเป๊ปนะกระเด็น
1: เรียบร้อย
0: แล้วเผลอส่งกลับอ่ะ
1: เรียบร้อย
0: ถ้าเป็นเป๊ปคุมนะเป๊ปไม่ยอมอยู่แล้วนะครับถ้าทำพฤติกรรมแบบนี
1: ้ครับทางเพจคุณนิพนธ์ทักทายมาเซเนกัลจัดไปครับแต่เราลงตีสามนะคุณวิทย์สิงโตคำรามครับชาญเอกก็เกือบหลับไปกลับมาได้แฟนพันธ์แท้โอเคแฟนพันธ์ทางก็สลบแล้วครับ
0: ก็ตามสไตล์ของทูเคิลนะเป็นบอลเน้นผลไม่เน้นเอนเตอร์เทนอยู่แล้วนะคร
1: ับ ทำไมวิทยุฟังไม่ได้ครับจากคุณชัดชัยในแอปหรอคุณชัดชัยฟังจากแอปไหนถ้าเป็นแอปFM99 Active Radio
0: เติมไม่ได้แล้วนะ
1: ที่เป็นสีฟ้า
0: ลบ
1: ท
0: ิ
1: ้งเลยนะพี่ชัดชัยแล้วก็โ
0: ห
1: ลด M-Cord Connect ของใหม่เลย
0: ของใหม่เลย M-Cord Connect นะครับหรือถ้าเกิดพี่ชัดชัยไปทางโซเชียลได้ก็จะดีกว่
1: าน
0: ะทางโซเชียลมันก็จะ
1: YouTube,
0: ดีกว่าแอป
1: ทาง
0: เพจอะไรพวกนี้นะครับทาง YouTube ทางเพจก็ได้นะครับ
1: หรือฟังแบบนี้แหละฟังในเพจของเรานี่แหละเบลเยียม 2-1 ก็ออกได้หมดนะ
0: ใช่ครับวันนี้บอล3หน้าคู่นี้นะ
1: ขอความคิดเห็นพี่ๆครับว่า5นัดแรกในพรีเมียร์ลีกคิดว่าโค้ชคนไหนจะโดนเด้งก่อนปืนเชลซีลิเวอร์แมนซีไก่ผมว่ายังหรอก
0: ผมว่ายังหรอก
1: 5นัดยังหรอก
0: แล้วยิ่ง
1: มันเร็วไป
0: แล้วยิ่งโค้ชใหม่กันเทียบเลยอ่ะผมว่ายังผมว่าต้องเป็น10อ่ะเนาะ
1: คือไอ้ที่พูดมาเนี่ยมีปืนทีมเดียวอ่ะที่โค้ชยังเป็นโค้ชเก่า
0: ครับ
1: นอกนั้น
0: คาริก
1: ใหม
0: ่มีคาริกคาริกกับ
1: เชลซีใหม่ลิเวอร์ใหม
0: ่
1: ซิตี้ใหม
0: ่ใช
1: ่ไก่ก็ใหม
0: ่
1: จบบอลโลกผมไปพักตามลงทุนในลีกประมาณนี้นะคุณวริศเจอพี่แฟงเกือบทุกวันแต่พี่พีทีวีไม่มีถ่ายบอลแล้ว
0: ใช่ครับ
1: สรุปคือไม่มีแล้วอาจารย
0: ์ไม่มี
1: ชัวร์แล้วเนาะ
0: ไม่น่ามีแล้ว
1: ฟังจากโคราชครับผมโก้สอคำสิงสวัสดีน้องโก้ด้วยนะ
0: ครับผม
1: เดี๋ยวถ้าว่างจะแวะไปหาที่ปากช่องนะเอฟเป็น FC มันก็กล้ามา14ปีนะครับบอกอันนี้เพจของผมเองครับพี่เอก
0: อ๋อคร
1: ับน้องโก้สอคำสิงเป็นแฟนครับพี่เอกมานานแล้วครับ
0: ค่ายคำสิงป่ะ
1: ไม่โก้เขาจะเป็นเปิดค่ายมวยเป็นเทรนเนอร์ภาคมงภาคมวยแต่ปากช่องก็มาเฟียปากช่องอ่ะ
0: ออกมาเฟซบุ๊กช่อง
1: เดี๋ยวแนะนำ
0: ก็วานเจ้าหน้าที่ดีเอสไอเข้าประกบคุณโก้หน่อยครับ
1: เขาสายมวยเขาชอบมวยก็ชอบ
0: ไม่แน่พรุ่งนี้อาจจะส่งก็ได้พี่ไม่รู้ผมส่งมา
1: ไม่ได้พี่อยากไปถ้าพี่อยากไปปากช่องเขาใหญ่นี่แวะไปหาได้เลย
0: ผมไม่อยู่ปากช่องแล้วผมอยู่คลองเป
1: เดี๋ยวพาไปกินเดี๋ยวให้เสี่ยโก้เขาต้มไก่บ้านให้กิน
0: ดังไก่บ้านเหรอใช่ไหม
1: ก็ถ้าไปแบบบ้านนอกไปอย่างเงี้ยไก่บ้านมันจะอร่อยกว่าอาจารย์
0: ใช่ถ้าคนไม่เคยกินมันออกจะออกเหนียวแต่ต้องทำให้เป็น
1: ต้องทำอร่อยอย่างถ้าในกรุงเทพเรามันก็จะเป็นไก่ที่เขาเลี้ยงมา
0: อย่าง
1: ผมว่าไก่บ้านอร่อยกว่า
0: ใช่ไก่บ้านอร่อยกว่าอย่างของผมว่าผมคุ้นเคยกับเรื่องไก่บ้านผมชอบกินเลย
1: สีหน้าคุณไม่น่าไว้ใจเอาไก่อะไรดีๆเอาดีๆ
0: ไก่บ้านเขาอร่อย
1: ไก่บ้านหรือไก่จ๋าคุณหนู
0: ไม่เพราะว่ามันเลี้ยงไก่กันติดๆกันหลายบ้านเลยผมกินไก่บ้านเขาเพื่อได้กินไก่บ้านเรา
1: ไอ้ที่เรียก

0: บ้านผมเรียกอาไก่บ้านไก่ฟาร์ม
1: อ๋ออ
0: าไก่ฟาร์มจะเป็นไก่ไก่ที่เขาเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ย
1: ผมอาจจะติดมั้งเพราะว่าพ่อผมชอบกินไก่บ้านแต่ต้องควรทำเป็นหน่อยไม่งั้นมันจะเหนียว
0: ผัดเผ็ดไก่บ้านอะไรอย่างเงี้ย
1: จับ
0: คุณสร้างสุขนะทักทายมาว่าเป็นแฟนคลับเรานะครับเคยไปจัดรายการที่ FM 99 1ครั้งกับพี่สร้อยมั่งมีอ้าวเสี่ยโก้เคยมาเหรอ
1: เอาเหรอฮะ
0: ถ้ามากับพี่สร้อยน่าจะเสาร์อาทิตย์มั้ยถ้าพี่สร้อยมั่งมีกับพี่เล็กอ่ะ
1: ผมไม่ทราบ
0: เล็กมวยตู้กับพี่สร้อยอ่ะ
1: ผมไม่รู้วันเหมือนกัน
0: น่าจะเสาร์อาทิตย์เพราะพี่จะเข้าช่วงหัวค่ำโอ้ถ้ามากลางวันไม่เจอพี่กับพี่อู๋หรอก
1: เฮ้ยแต่ผมว่าคุ้นหูนะ
0: พี่สร้อยมั่งมีที่แก
1: คุณโก้คุณโก้มวยล้มหรืออะไรเงี้ยไม่ไม่คนละคนนะคนละคนนะ
0: โก้มวยล้มแต่ถ้าโก้มวยล้มเนี่ยคนนี้อันนี้ก็ตามหาทั่วโคราชอ่ะพี่เล็กมวยตู้ไอ้พี่เล็กมวยตู้กับพี่สร้อยไงอาจารย์ที่ไปเตะบอลแล้วแกเสีย
1: ใช่ใช่ที่แกเสียไปพี่สร้อย
0: รุ่นอย่างเราไปโหมเตะบอลไม่ได้นะพี
1: ่
0: นี่ก็ได้ข่าวว่าไอ้จุ่นไปเตะบอลมานี่ก็เกือบตายนะผมว่ามันจะเป็นผมว่าไอ้จุ่นจะอารมณ์เดียวกับผม
1: ไม่น่าเหมือน
0: ที่แบบเตะปุ๊บแบบหูต้องมานอน
1: ไม่อย่างอาจารย์เอกอะไม่ได้เล่นนานนั้นไปเล่นกับผมแล้วโอ้โหเกือบช็อก
0: ตายเล่นสนามใหญ่อะ
1: แต่ไอ้จุ่นน่ะมันคนละแบบที่มันไปเกือบตายอะคือหน้ามันตวงติงเขาแล้วเขาจะกระทืบมันไม่มีอะไร
0: ผมว่ามันก็น่าจะล้างสนามไปนานอะ
1: ครับ
0: อ่ะก็
1: เดี๋ยวผมกลับ
0: ไก่ปลาอร่อยมากกว่าครับโหไก่ปลา
1: ไก่ปลาผมไม่เคยกินผมเคยกินแต่ไก่บ้านก็กินไก่บ้าน
0: ไก่ปลาผมก็ไม่เคยกิน
1: เหรออาจารย์เนี่ยก็ไม่เคยกินใช่
0: ไม่เคยอาจารย
1: ์มันจะแบบไหนอ่ะมันจะดีกว่ากันตรงไหนมั้ยแบบอร่อยกว่าเนื้อมันหวานกว่าหรืออะไรไหมอะไรเงี้ย
0: ก็น่าจะรสชาติของแบบอ
1: ารมณ์ไก่บ้านมันไก่ฟาร์ม
0: ของป่าอาหารป่า
1: เนื้อมันจะจืดๆอ่ะมันจะเนื้อมันจะเหลวๆมันไม่แน่นอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่ๆๆอ่ะมีข้อความเพิ่มเติมไห
1: ม
0: เดี๋ยวเราไปเบรกสัก55เน
1: า
0: ะ
1: ใช่ไปเบรกทีเดียวแล้วก็จะได้ย้ายห้องไปเนาะ
0: หวยออกวันเกิดผมครับจากพี่จอนคลอง6
1: เอาเหรอ
0: โอ้พี่จอนส่งมาบอกต้นหวยออกอ่ะ
1: เออโอ้พี่จอมเคมนะ
0: พี่จอมไม่ใจเลย
1: นะเออหวยออกแล้วเพิ่งมาบอกนะ
0: พี่จอนต้องส่งมาบอกน้องๆก่อนหวยจะออก
1: โอ้โหนะ
0: แสดงว่าไม่ได้นะแสดงว่าพี่จอนก็ถูกคนเดียวดิแสดงว่าพี่จอนก็ถูกคนเดียวเด
1: ็ถูกกินซื้อ63
0: เดี๋ยววันหลังเดี๋ยววันหลังพาไปถล่มบ้านแกอยู่แถวคลอง6
1: คลอง6
0: น่าจะใกล้ๆ BG อ่ะ
1: แถวนั้นใช่ป่ะ
0: ใกล้ๆ BG อ่ะ
1: ผมนับคลองไม่ค่อยถูก
0: ม
1: ันเยอะไงยาวโอ้โห
0: แล้วเส้นนั้น
1: เส้นมันยาวเลย
0: ไปไม่ค่อยบ่อยไง
1: ใช่ใช่รถมันติดอ่ะเขาไม่ค่อยเรียกด้วย
0: เด
1: ี๋ยวผมมาทาง YouTube นะทาง YouTube บอกว่าคุณเชิดชัยมีบอกเชียร์เซเนกัลชนะเบลเยียมแน่ก็มีโอกาสครับผมว่าบอลวันเนี้ยเซเนกัลอาจจะเฉือนก็ได้นะมันมีโอกาสบอล3หน้ามากๆเลยนะครับ
0: นี่ถือว่าทีมจากแอฟริกาเนี่ยมีโมร็อกโกที่เข้าไปทีมเดียวนะ
1: ครับนอกนั้นไปบน
0: นอกนั้น
1: แอฟริกาใต้ล่วงไปแล้วนะเดียคองโกไปแล้ว
0: เหลือเนี่ยเหลืออียิปต์อัลจีเรียก
1: ับ
0: กาน่าทีมนึง
1: ก็แต่ละทีมก็รอแรกเหมือนกันเนาะ
0: คืนนี้เดี๋ยวรอลุ้นเซเนกัลกันนะครับ
1: ครับผมอันนี้คุณเบนซ์ TTM บอกพี่มาร์คสุรเดชแกหายไปไหนแล้วผมรู้สึกว่าแกจะบรรยายอยู่ในทรู
0: อ่ะ
1: ในทรูเนาะน่าจะบรรยายอยู่ตรงนั้น
0: ก็ผมไม่ได้เจอกันนานมากแล้ว
1: โหไม่เจอเลย
0: มันแกเป็นบุคคลลึกลับตอนนี้พี่มาร์คอ่ะ
1: มันไปคนละเส้นทางกันแล้วเน
0: า
1: ะ
0: เพราะพอแกไม่ได้มาจัดรายการที่9เราก็ไม่ได้เจอนะแล้วเราก็ไม่ได้ไปภาคที่2ด้วยมันก็เลยไม่ได้เจอนะครับ
1: ครับ
0: เนี่ยก็เจอล่าสุดรุ่นพี่ที่แบบไม่ได้เจอนานก็พี่ท็อปเนี่ย
1: ครับ
0: ไม่ได้เจอเป็น10ปีอ่ะพี่ท็อปกับนะที่มาวันนั้นน่ะ
1: จัดรายการอะไรแกมาเป็น10ปีเหมือนกันนะแล้วก็ไม่เจอกันพี่ท็อปบอกผมเป็น10ปี
0: ใช่10ปีนี่เจอกันทีเหมือนแบบขู่เหมือนเด็กเจอกันอ่ะ
1: หูกอดกันนัวกันหึงนัวยับเลยอ
0: ่
1: ะ
0: ไออารมณ์แบบมันเหมือนคิดถึงวันวงวันวานอะไรอย่างงี้นะ
1: โอ้เมื่อวานเอาตรงนะครับถ้ามีพี่ทอมมาเห็นฟ้องหย่าโอ้นัวกันยับเลย
0: อ้าวก็ทักทายกันแล้วไม่ได้เจอกันนานอะไรอย่างงี้ไง
1: คุณลุก N3S นี่บอกว่าดึกๆแบบไก่จ๋าแซ่บกว่าโอ้ไก่จ๋าไม่ไหวครับมันแพงไปหน่อย ไก่บ้านยังหลักร้อยครับไก่จ๋ามาไม่ไหวเหนื่อยฮะโอ้กองเชียร์เซเนกัลมาเยอะเหมือนกันเน
0: า
1: ะ
0: ผมรู้สึกว่าวันนี้เซเนกัลจะเยอะกว่า เยอะกว่าเบลเยียมนะ
1: คุณ N2PD บอกเซเนกัลมีมาเน่ไหมครับมีครับวันนี้ลงด้วยมาเน่เป็นตัวหลักครับถึงช่วงหลังจะฟอร์มไม่ค่อยเปรี้ยงนะแต่ก็ยังเป็นตัวหลักครับเป็น3แต่แนวรุกข้างหน้าเนาะ
0: ครับผม
1: แกก็จะอยู่ริมเส้นเหมือนเดิมแล้วก็มี

0: NDI ริมเส้น
1: แต่พวกนี้
0: ม
1: ัน
0: เปาก็เป็นอิสราเอลซาม
1: ันสลับกันเล่นได้ตลอดอ่ะ
0: ครับ
1: เรียกว่า NDI บางทีมายืนซ้ายก็ได้
0: ใช่
1: มาเน่เผื่
0: อ
1: ลง
0: ต่ำเก็บเล่นซ้ายนะ
1: อิสราเอลซาตอนอยู่กับพาเลทเขาก็ริมเส้นจ๋าๆเลย
0: พอเล่นจริงอ่ะก็ไม่ได้ยืนหน้าเป้าเพราะมันเป็นมาเตต้าเลย
1: ใช
0: ่คุณย้อยยางยืดบอกจันอูมาแวบไม่แวบครับอันนี้มาเต็มๆนะแวบไม่เอาช่วงหลังเอายาวๆครับเชียร์ให้ลุ้นจุดโทษอยู่จะได้มีแฮปต่อ
1: วันนั้นไปส่งลูกช้าเลยนั่นน่ะ
0: ไม่เป็นไรตอนนี
1: ้ครึ่งอ่ะ
0: ขอแฮปก่อน
1: เดี๋ยวนะวันนี้มันตีสามใช่ไหมเฮ้แต่วันนั้นเราออกสตาร์ตีสามครึ่งกัน
0: ใช่เรา
1: ตีสามครึ่ง
0: อันนี้บอกว่าคุณยุทธไม่มีคิวเลยเหรอครับยุทธมีคิวแต่คุณท็อปเคซีแต่ว่ายุทธมันบอกว่าแหมมันพอช่วงเที่ยงคืนตั้งโต๊ะละ
1: ยุทธบอกขอจิบเบียร์เชียร์บอลดีกว่า
0: ตั้งหมูกระทะเดี๋ยวผมพยายามจะตะล่อมอยู
1: ่
0: พยายามตะล่อมอยู่บอกเฮ้ยยุทธมา
1: เก่งชวน
0: ได้อะไรเงี้ย
1: บังไม่ชวนยุทธหรือเปล่า
0: ใช่
1: ถามดีๆนะ
0: เฮ้ยคุณเอกลองเช็คหน่อยผมจำไม่ได้คุณอะไรซีแอนเทิลซีแอนเทิลอะไรเนี่ยดูฟรีไหมครับคู่นี้วันนี้มันเขาปล่อยคู่ไหนอ่ะ
1: น่าจะคู่นี้แหละ
0: ใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดเขาปล่อยฟุกเซเนกัลใช่ไหม
1: เบลเยียมกับเซเนกัล
0: อังกฤษช่วงนี้ก็ช่วงแรกมีป่ะเซเนก
1: ไม่มีไม่มี
0: ใช่ไหม
1: วันนี้
0: เป็นอะไรอ่ะ
1: คู่เบลเยียมกับเซเนกัล
0: เป็นโมโนหรือว่าเป็น
1: โมโน29
0: หรือเป็นไทยรัฐ
1: ไทยรัฐไม่มี
0: นะ
1: อัน
0: นี้เป็นโมโนนะอ่ะก็ใครตามได้ใครชอบสายฟรีเนอะเราก็เข้าใจได้นะเงินทองไม่หาง่ายๆก็อ่ะเราติดตามเองก็ของเราหรือไม่สะดวกเนาะ
1: ใครที่มีพรรคพวกเพื่อนฝูงขับรถขับลาหรือว่ากรีดยางอยู่ก็แนะนำให้ฟังด้วยนะ
0: ครับ
1: ก็เผื่อบางทีบอลโลกจบพรีเมียร์ลีกก็อาจจะมีไลฟ์แบบนี้ต่อ
0: ใช่พยายาม
1: ถ้ามันด
0: ี
1: ก็อาจจะทำต่ออะไรอย่างงี้นะครับ
0: ผม
1: พี่เอกครับผมอยากให้ FM99จัดรายการแบบย้อนยุคเมื่อเกือบ20ปีที่แล้วโดยมีพี่เจ๋งเป็นคนรายงานผลบอลสักวันนึงฮอสกอร์อะไรอย่างเงี้ย
0: หรือฮอสกอร์อะไรอย่างเงี้ยนะ
1: คืออ
0: ันนี้ก็ต้องไปอัดต้องเราต้องไปเสนอให้ผู้ใหญ่แล้วเราก็ไม่มีอำนาจตัดสินใจตรงนี้นะ
1: คือโปรดิวเซอร์ในช่วงซ็อกเกอร์ไลฟ์เป็นบังไง
0: ไม่แต่จริงผมว่าส่งกันมาก็ดีนะไม่แน่อาจจะเป็นคนอื่นก็ได้ไงจะได้ใช่ไหมพอที่เกิดมันถึงหูผู้ใหญ่แล้วโอเค
1: ถ้ารับ
0: แฟนเขาอยากได้แบบนี้นะ
1: คือถ้ารับผมจะฝากน้องมาฮอสกอร์ไงไอ้คนนี้เรื่องบอลเขาโอเคไม่มีผิดหวังแน่นอน
0: อ
1: ่ะบอลไทยก็ได้บอลนอกก็ได
0: ้ครับ
1: รุดดี้นวัชชัยวงการ
0: โอ้ปล่อยมันปล่อยมันเถอะ
1: สมมติว่าโทรมาฮัสกอร์เฮ้ยอูแมนยูยิงไว้อูอย่างเงี้ย
0: ไม่ไอตรงนั้นไม่เท่าไหร่หรอกแต่ไอตอนบอกอ่ะคนอยู่ฝ่าย
1: ไม่รู้เรื่อง
0: สรุปที่ขอทวนดีกว่าไม่น่ารู้เรื่อง
1: สวัสดีครับคุณรุดดี้ฮะโอ้รายงานมานี่ดิ้นพันกันนะ
0: ใช่ส่วนไอซ์แลนด์ดิวิชั่น2ฮาวคานี่นำฮักคาริไป 2-0 แล้วนะครับ
1: ครับผม
0: เห็นเมื่อกี้มีแว๊บๆถามกันเข้ามาก็
1: เอ๊ะแฟนคลับเราที่อยู่โซนภาคใต้กรีดยางไปไหนเนี่ย
0: กำลังกรีดอยู่มั้ง
1: วันนี้เงียบกริบเลย
0: ฝนไม่ตกไงกำลังกรีดอยู่มั้ง
1: คุณฮักเขาก็ไปสาบอกว่าตอนแรกเบลเยียมเนี่ยดูดีกว่าประมาณนี
0: ้ครับ
1: ก็อันนี้ก็แล้วแต่ความชอบนะฟ
0: ุ
1: ตบอลมันออกเบียด
0: คุณ N2PD บอกภาค3ชั่วโมงเลทชั่วโมงละ 3,000 ใช่ไหมไม่ถึงเลยครับ
1: มันของเรามันได้ 2,500 มั้ง
0: ครับ
1: ไม่ถึง3
0: ผมไม่ชินนะผมพอสนใจผมอยู่แถวสวนลุมมันชั่วโมง600 ไม่ชินเลยไม่ไหวอาจารย์เอกกูหัวสูงยังเลย 2,500 เลยเหรออ
1: ่ะเอ้ยวันนี้เบลเยียมเดี๋ยวนะเสื้อวอร์มหรือเสื้อจริงเนี่ยใส่ชุดออกแนวสี
0: เสื้อวอร์มมั้ง
1: น่าจะ
0: เสื้อวอร์มทั้งคู่อยู่มั้งใส่เสื้อวอร์มอยู
1: ่นี่ก็กลายเป็นว่ากัปตันทีมเป็นยูริเชอร์มันนะไม่ใช่เดอะบอยนะครับ
0: ครับ
1: ของเบลเยียมอ่ะ
0: ก็เดอะบอยมันมีโอกาสโดนเปลี่ยนออกไงใช่ไหมอาจจะเล่นได้ไม่เต็มเกมก็ต้องให้ทีละมันเนี่ยแล้วเขาบอกว่าเป็นคนที่คือใครจะออกใครจะเข้าอ่ะทีละมันต้องลงแน่ๆเน
1: า
0: ะ
1: เกมวันนี้เล่นที่ซีแอตเทิลนะครับนักเตะทั้งสองทีมเดินลงมาในสนามละหรือเราจะชิงเบรกก่อนไหมอาจารย์เพราะว่าเราจะต้องออกไปข้างนอก
0: ก็ดีก็ได้ครับอ่ะเดี๋ยวเราพักเบรกกันเดี๋ยวกลับมาอีกทีเราต้องย้ายห้องกันเนาะจะได้กลับมาแล้วก็ชมฟุตบอลกันเลยนะครับแต่ช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่หนึ่งครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99 48ที

0: เมืองไทยแข็งแรง
1: บอลโลกสตอรี
2: ่กุนซือที่น่าจับตามองในศึกวอลคัพ2026ฮาจิเมะโมริยาสึเฮดโค้ชทีมชาติญี่ปุ่นยอดโค้ชชาวเอเชียที่สร้างรากฐานระบบทีมเวิร์คให้กับทัพซามูไรบลูมาอย่างยาวนานปัจจุบันญี่ปุ่นเต็มไปด้วยนักเตะที่ค้าแข้งในลีกยุโรปชั้นนำโมริยาสึขึ้นชื่อเรื่องระเบียบวินัยเกมรับและเกมสวนกลับที่เฉียบคมการกลับมาสานต่อภารกิจฟุตบอลโลกครั้งนี้ญี่ปุ่นถูกมองว่าจะไม่ใช่แค่ทีมแจกแต้มแต่พร้อมจะล้มยักษ์ใหญ่ได้ทุกทีมผลงานเด่นของโมริยาสึคือการพาทัพซามูไรบลูสร้างประวัติศาสตร์ช็อกโลกล้มทั้งเยอรมนีและสเปนในฟุตบอลโลก2022และพาทีมรั้งอันดับหนึ่งของเอเชียในปัจจุบันส่วนในการแข่งขันเกมอุ่นเครื่องที่ผ่านมาญี่ปุ่นสามารถเอาชนะได้ทั้งทีมชาติอังกฤษและทีมชาติบราซิลมาแล้วอีกด้วย
3: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา M-Cord Superfan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหดยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่

0: Bangkok .net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นาทีของวันที่20กรกฎาคม2569
1: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
2: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
3: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่าFM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
4: ติดต่อโฆษณาโทร 02-201-6569

0: Creative Radio SMS 468-8899
1: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน M-Cod Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า

0: ครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั๋วสโรจก้องกีรตินิกธีทวัฒน์นนท์รัศมีพร้อมทีมงานคุณภาพจาก FM 99ติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่ FM 99
1: รายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันทั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
4: เอาละครับขอต้อนรับเข้าสู่ FM 99นะครับ Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงครับในช่วงของ99 Live บอลโลกนะครับก็สวัสดีทั้งนึกว่า41สถานีด้วยเนาะ
5: ครับผม
4: นะครับแฟนๆในหลายๆจังหวัดนะครับวันนี้อยู่กับจันอุดมศักดิ์แล้วก็จันเอกนพดล นะครับ
5: ครับ
4: ฟุตบอลก็กำลังจะเริ่มการแข่งขันนะครับในคู่ที่2นะครับโอ้โหวันนี้นี่เห็นเบลเยียมแล้วหวานแหววมากนะครับโอ้โหชุดสีที่แปลกตาปกติเราเห็นเบลเยียมเนี่ย
5: ต้องแดงอะ
4: ต้องแดงนะอืมโอ้โหวันนี้มาเป็นสีฟ้าสีเขียวเป็นสีเทอร์คอยส์นะครับ
5: แต่ลูดิกาเซียนี่ใส่สูตรมาเลยนะครับ
4: กาเซียเขาก็สไตล์นี้อยู่แล้วเนาะตั้งแต่สมัยคุมลิวนะครับ
6: สนับสนุนโดย
7: ท้องเสียปวดท้อง
8: แน่นท้อง
7: มองหาย
9: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
10: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
11: สบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
12: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโออาหารแมวเอโปรไอคิว
13: ใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
14: เคยไหมแค่ลุกก็
15: โอ้ย
14: แค่นั่งก็
15: โอ้ย
14: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: สนับสนุนโดย
16: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
17: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
10: เผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
11: สบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
12: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
4: ดึงจังหวะช้าไว้อยู่นะครับจากนั้นของปาเทซิสนะครับตอนนี้นี่นิยมในวัยรุ่นมากนะเอกซิส
5: โคลาซิสครับโคลาซิสนี่เป็นชื่อนักเตะฮะอ่ะรับชมอยู่ครับข้อความส่งมาพูดคุยกันนะครับ4689899แล้วก็ทางโซเชียลเพจ Facebook แล้วก็ YouTube นะครับชมไปด้วยฟังไปด้วยแล้วก็เข้ามาพูดคุยกันฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ
4: ดูมาเรียกว่ามาป้องกันกันอยู่เหมือนกันครับบอลยาววางๆมาสุดเส้นเลยครับมาแน่วางสวนกลับเข้าไปโดนโหม่งทิ้งออกมาจังหวะจับบอลคาสตานเย่หัวทิ้งกลับมาใหม่เอาอู้จังหวะขึ้นแล้วมันไม่ถึงบอลเลยครับ เลาะสายมาอีกทีจะให้กลับมาเน่ไม่ได้ครับโดนบีบอยู่คืนหลังกลับไปเลยครับกลับไปที่คุกตัวครับเหมือนทางเบลเยียมก็ไม่ได้บีบเร็วนะครับยืนปักหลักเพราะว่าทางเซเนกัลเองก็ไม่ได้เล่นเร็วอะไรเนี่ยครับได้บอลก็ดึงช้าไว้ก่อนครับคุกตัวอัตุเทียสครับออกซ้ายมาเลยครับเดอะคริปเปอร์เข้ากลางมาแล้วโอ้โหมันแน่นเกินครับเซเนกัลอยู่กันเต็มไปหมดครับ ต้องกลับหลังมาครับทางด้านของมิเคเล่ออกซ้ายมาใหม่แล้ววางตัดในมาชีวิตเราดูจะแหวกทะลุเข้าไปเจอ3คนไม่ไหวโอ้โหแล้ว

0: ตะทิ้งครับเซเนกัลจังหวะสกัดไม่ดีเท่าไหร่นะครับเอาคืนกลับมาได้แล้วครับตัวขวามีเติมแล้วนะครับฝากขวามาเลยครับลากไปก่อนแล้วครับเอดีไอเจอกับเดอะคูเปอร์ครับเอดีไอโอ้โหมีตัวมาช่วยเจอไป 3-1 ครับต้องกลับหลังเลยครับฝากคืนตรงกลางกลับมาใหม่ครับฮาบิบดียาล่าโอ้โหแน่นเกินซะแล้วครับต้องกลับมาตั้งหลักกันใหม่ครับเซเนกัลปาติซิสโอ้โหวางมารู้มันแรงไปหน่อยครับแม่อาศัยจังหวะที่มาเน่ว่างๆนะครับแต่ว่าวางแล้วลูกนี้มันแรงเกินครับ
1: ครับจังหวะจะเปิดด้วยเท้าซ้ายโดนเบียดด้วยนะครับตัวเองล้มแล้วก็ไม่ถนัดบอลทุ่มครับของเบลเยียม
0: ดูจังหวะตันกันแล้วเนี่ยเซเนกัลแกติดตัวดีเหลือเกินครับเอาจับล้อไปเองครับมาเน่ล็อกซ้ายมาแล้วคาสานเย่ไม่ยอมครับโอ้โหซาหลุดทีแรกมาแล้วนะครับยังตามมาแซะทิ้งได้ครับ
1: แน่นริมเส้นก็พยายามจะใช้ความสามารถเลื้อยไปแต่ยังไม่ผ่านนะครับยังซ้อนกันไม่ได้ครับเบลเยียม
0: คือวันนี้ก็บอลจะอาจจะออกช้าหน่อยนะครับบอลอยู่ที่พวกบรรดาคู่เซนเตอร์กันเยอะหน่อยครับโอ้โหแต่ช่วง 3-4 นาทีนี่เป็นบอลของเซเนกัลนะครับครองบอลได้เยอะกว่าลูกวางยาวข้ามมาเลยครับเนี่ยคาเต้โดนม่งสกัดได้ครับเดอะคูเปอร์สวนมาแล้วจัดลุยครับเจแปงเดียสตาแต่ว่าโดนบล็อกมาเชลมิโดกูต้องลงมาช่วยเกมรับด้วยครับเล่นสั้นๆครับปั๊บเกอากาณาเกนะครับไอ้ตรงกลางมาตอนนี้เลาะมาที่ทางขวาเดียตาพยายามจะลุยมาต่อวนมาแล้วก็จ่ายไปติดอัตุเทียสครับจัดแซะหนีลูกนี้สวนก็ไม่ได้แต่ว่าโอ้โหดักรออยู่แล้วครับเดคเลเลอร์เสร็จเลยครับโอ้ต้องหันมาไล่บ้างแล้วครับโอ้โหไปของบอลยาวๆวางมาก็โอ้โหแรงเกินครับจะให้กับเอดีไอครับลูกนี้ไม่ได้ครับไม่ไหวครับ
1: กล้าคลองบอลกล้าเซตสู้เลยนะครับดูจังหวะจะลุยขึ้นมาครับของเซเนกัลเกมกำลังจะผ่าน5นาทีแรกของเกมนะครับวันนี้ผู้ตัดสินเป็นชาวฮอนดูรัสนะครับซาอิสมาร์ติเนส
0: กดดันตั้งแต่ในหน้าปากประตูเลยครับเซเนกัลครับอาตูเชสต้องขยับลงมาเอาบอลหน่อยครับนานๆจะได้ครองบอลสักทีนะครับ5นาทีที่ผ่านมาครับคาสันเย่ฝากขวามาแล้วก็จ่ายทะลุเข้าไปเอาบอลมันหลุดมาพอดีเดคเลเลอร์ไปอยู่ริมเส้นเนี่ยเปิดไม่ได้ครับเดคเลเลอร์ทะลุตามช่องมาแล้วก็ยังมีตัวสกัดทิ้งอยู่โอ้เกือบได้ลุ้นเหมือนกันครับจังหวะหักเข้าไปหน้าประตูของเรโดทอสซาครับ
1: เป็นตัวหลักของเวลเยียมนะครับได้ทุ่มทางด้านขวาครับโอ้จะทุ่มไกลหรือเปล่าครับคาสันเย่ถอยมานี่ทุ่มไกลแน่นอนครับข้างหน้าล้ออยู่ครับคาสันเย่เลือกใครครับ
0: เลือกจะทุ่มไกลครับคาสันเย่วางลึกไปโดนเตะทิ้งครับแม่จะหม่งพักมาให้แต่ไม่ได้พยายามจะเบียดกันไปจะสวนต้องคืนหลังก่อนโดนไล่มาแล้วครับแต่ว่ามันห่างไปหน่อยครับก็คืนกลับมาได้ครับให้กับคุกตัวบอกเพื่อนใจเย็นครับตอนนี้ต้องเล่นช้าหน่อยครับคือเซเนกัลแกตามติดตัวตลอดครับโอกาสให้พลิกมันไม่ค่อยมีก็ต้องอาศัยบอลยาวเอาครับวางให้กับเชนวิโดกูมันลึกไปแล้วแล้วก็โอ้โหสบายครับแต่ท่านของมูริเดียวครับเก็บตกได้เลยครับ
1: ก็รับต่ำนะครับคู่เซนเตอร์ของเซเนกัล
0: จังหวะโดนสอยครับทีเดียมันครับ
1: เข้าถึงเนื้อถึงตัวอยู่แล้วนะครับไปอัดใส่ทางด้านมาเน่จากด้านหลังบอลถึงปุ๊บนี่เข้าถึงตัวเลยนะครับผู้เล่นของเบลเยียมตามมาฟาวในแดนของเซเนกัลเลยครับเชเดมัน
0: วันนี้ดูเหมือนมาเน่แกก็ไม่อยู่ริมเส้นจ๋าๆเหมือนกันนะครับบางทีก็ขุบเข้ามาช่วยตรงกลางด้วยครับดูวันนี้ดิวมีบทบาทเยอะขึ้นหน่อยครับโอ้แต่เกมชัดเจนนะครับอยู่กับเซเนกัลมากกว่าครับคืนบอลกลับหลังมาครับโอ้ได้บอลอยู่ทีเดียวครับเดคเลเลอร์ไปอยู่ริมเส้นหลังจากนั้นนี่ก็ต้องทำหน้าที่คอยไล่บอลอย่างเดียวนะครับไม่เอาไม่บีบไม่เพลสด้วยครับเบนเยียม

0: เป็นยี่ไม่ขยับตามนะครับไปรับลึกกลายเป็นเซเนกัลต้องเป็นฝ่ายลุยมาครับเดียร่าว่าจ่ายแล้วมันไปติดครับจิ้มคืนมาก็ไปดักได้คืนนี่แหละครับอ้าวแทงทะลุมาแล้วจับชิ่งเร็ว 1-2 ว่ายังลงมาช่วยเกมรับกันได้ดีครับธีรมันโอเดอร์บอลจ่ายแรงไปแล้วครับเสียบอลคืนกลับมาใหม่ครับโอ้โหเซเนกัลวันนี้ตัดบอลได้ตลอดเลยนะครับซ้ายมีขออยู่ครับขยับมาแล้วครับอิสเมลจาคอบโอ้โหเล่นไปเล่นมากลายเป็นเซเนกัลบุกแล้วเบลเยียมรอสวนครับตอนนี้ผ่านมาประมาณ8นาทีครับ
1: เซเนกัลอิสเมลซาเนี่ยยิงไปแล้ว3ประตูนะครับ
0: ไปจ่ายแล้วพลาดครับท็อตซาตัดมาตรงกลางแล้วทะลุตรงกลางเลยเอาเดอะแคลเลอร์ง้างแล้วไม่มีเหลี่ยมยิงเดอะแคลเลอร์เจอกันอยู่ตัววิ่งลับมาเข้าเหลี่ยมซ้ายกระโดดจิ้มซะก่อนยังคลุกคลิกอยู่ครับเดอะแคลเลอร์คืนกับมาไม้แถว2ซัดลูกนี้ก็เข้าซองเลยครับท็อตซากดด้วยขวานะครับแต่ว่าโมริเดียวครับรับมับเลยครับ
1: จังหวะง้างซ้ายของเดอะแคลเลอร์ต้องชมซาเดลมาเน่เลยนะครับลงมาช่วยเกมแล้วสุดท้ายนี่ครับบอลถึงท็อตซาพยายามจะปั่นด้วยขวาแต่ว่าโมริเดียวเนี่ยรับไปได้หรือว่ายิงเน้นตรงกรอบนะครับท็อตซาแต่ว่าน้ำหนักก็ถือว่าเบานะครับ
0: แล้วก็โมริเดียวก็ยืนดักไว้อยู่แล้วนะครับแบบได้แค่เสียวครับก็ถือว่าทักทายไปก่อนแล้วครับเหมือนรู้เหมือนกันเนาะว่าสภาพร่างกายความสดมันเจอเซเนกัลไม่ไหวเนี่ยไปถอยไปรับแล้วก็รอแบบนี้ความผิดพลาดนะครับวันเน้นทางขวาให้มาแล้วไม่ทันแม่มัวแต่ไปมองเพื่อนข้างในมีโวยเหมือนกันครับเกมเปเจดาต้า
1: เหมือนจะไปรอให้บอลมาหานะครับเมื่อแป๊บเดียวนี่ตามไม่ทันครับบอลออกข้างไปเลย
0: กินจิกหน้าเลยครับปั๊บเที่ยวบอลยาวๆมิเคเล่วางมาครับโดกูครับอ่ะได้ดวลหน่อยครับโดกูเจอกับดีอาต้าเจอมีเอดีไอมาช่วยครับโดกูโอ้โหแน่นแล้วครับของบอลนานไปหน่อยครับโดกูเจอแพ็คคู่เข้าไปโดกูไปที่มุมทงก่อนครับดีอาต้ายังตามประกบติดเลยครับคือหลังกลับมาเดอบรอยคล้องมาแล้วเดอบอยได้วางมาเอามงแล้วไปติดกองหลังเตะสกัดทิ้งมาก่อนจังหวะพักไว้ตรงนี้กุศินไม่ได้ว่าระอาสุดท้ายไม่ได้เปรียบก็ให้ฟาวครับ
1: ครับก็จังหวะฟาวจังหวะแรกนะครับแต่ว่าเล่นต่อไม่ได้ครับเซเนกัลดูคิวเนบอยกล้องจับมาขึ้นไปไล่โดนแดนบนแล้วก็จังหวะตัดบอลได้ของทางด้านเบลเยียมก็มีโอกาสได้ยิงด้วยขวานะครับเดโนทอสซาแต่มุมกล้องจากผู้ตัดสินลายตานะ
0: อืมใช่ครับจังหวะยิงมันเสาแรกตรงที่โมริเดียวแกยืนอยู่ตรงนั้นพอดีครับ
1: ครับ
0: ก็เลยเซฟได้ครับแต่บอลคู่นี้อาจจะไม่เร็วเท่าไหร่นะครับเนี่ยจังหวะเก็บบอลกันก็ค่อยๆขยับไปเรื่อยๆครับเพราะว่าทางเบลเยียมแกก็ไม่ได้บีบอะไรครับโอ้โหเดียต้าจ่ายยัดในมาแล้วมีช่องเลยครับเดียล่าให้ไปทางขวาสุดเส้นแล้วเปิดทะลุข้ามมามาโมงเลยไปหมดตามไปเก็บตกยังได้ทุ่มอยู่เลยครับข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งครับจากขอบจะได้ทุ่มเลยครับไปฉลับมิเคเล่นิดหนึ่งนะครับจะทุ่มไกลครับอิสเบียจากขอบคว้างเข้าไปในกรอบเขตโทษก่อนบอลกลางอากาศครับมิเคเล่โมงตั้งมาคาสันเย่โมงเสยไปที่ท็อตซาดูดมาได้แต่ดูดมาสวยครับท็อตซาโดนตามไล่บีบอยู่แล้วก็มาต้องคืนหลังเลยครับโอ้โหเซเนกัลมากันเยอะเกินครับคุกตัวต้องบอมทิ้งไปเลยโอ้ลูกาอากาศก็ไม่มีปัญหาครับโมงตั้งกลับมาได้ลุยเลาะทางซ้ายมาแต่ว่าเซเนกัลอยู่กันเยอะครับต้องดึงช้ากันบ้างครับวานาเคนให้มาชิรมันโอ้โหโดนเข้าเร็วครับชิรมันถึงตัวทันทีเลยครับทางด้านของ NDI มาลงมาช่วยได้ดีครับกับทางด้านของซาครับ
1: เบลเยียมไม่ได้ขึ้นไปไล่สูงนะครับนอกกรอบไปโทษในพื้นที่ของเซเก้าก็ปล่อยให้เซเก้าครองบอลนะครับเหมือนแค่ยืนประคองนะครับไม่ได้เข้าไปเพรสสูง
0: คือเลี้ยงมาก็ยืนประจันหน้าไว้เฉยๆครับไม่ได้บีบครับให้ทางเซเนกัลเป็นฝ่ายเคาะบอลไปเรื่อยๆครับเนี่ยครับเหมือนรอสวนอย่างเดียวครับตอนนี้ทางด้านของเบลเยียมบอลทะลุมาจากขอบดีไล่หลังเท้าแล้วบอลเกี่ยว

0: เราได้ซาเน่ทะลุมาทางซ้ายอีกทีครับจ๋าขอบวางข้ามาโบแล้วเกี่ยวลูกนี้ชนเสาแล้วตู้โหสุดท้ายเคลียร์ทิ้งไม่ได้ครับโอ้โหเกือบโดน 1-0 อิสมาลาซาก็ไม่พร้อมจะยิงไงครับมันเลยโดนเบาๆแล้วไปชนเสาครับ
1: โอ้โหลูกนี้เกี่ยวยิงได้ถือว่าเก่งแล้วนะครับจังหวะปล่อยบอลตกพื้นแล้วบอลมาเข้าทางมาเน่ครับออกมาทางซ้ายเติมมาจังหวะแรกเนี่ยปัดแล้วมาเข้าทางอิสมาลาซาโอ้ยบอลมันย้อนหลังครับแต่จังหวะแรกอ่ะมันยิงไม่ถนัดครับบอลจังหวะแรกของซาเนี่ยมันห่างเท้าแต่ก็ยังเกี่ยวติดแล้วโชคร้ายตรงนี้ไปชนเสาครับจะตบัดซ้ำอีกทีนึงก็ไม่ตรงกรอบโอ้ลูกนี้ถ้ากูตัวไม่ปัดเนี่ย
0: ซาเน
1: ี่ยได้ชาร์จต่อครับ
0: โอ้โหรอดไปครับติโบคุกตัวครับซูเปอร์เซฟนะครับไม่ติดปลายนิ้วเนี่ยยังไงก็เข้านะครับเพราะว่ามาแล้วครับโอ้โหเนี่ยโอ้โหแล้วบอลชนเสาเป็นจังหวะที่เขายังนอนอยู่กับพื้นครับซาบอลก็เลยต้องบิดเตะนะครับ
1: ครับแล้วจังหวะขึ้นมาไม่ล้ำด้วยนะครับ
0: โอ้โหบอลยาววางข้ามมามาเน่โอ้โหดูดสวยครับมาเน่มาเน่ล็อกตัดเข้าในมาเน่วนมาหน้ากรอบมาเน่จ่ายมาหน้ากรอบไปโทษวนกลับมาแล้วจะหาช่องยิงยังไม่ได้ทางซ้ายเติมมาใหม่ได้เปิดยัดเข้าไปก็ยังติดบล็อกอยู่ครับโอ้โหเติมมาดีครับมาวนกลับมาก่อนครับปาบเกให้มากานาเกะฝากซ้ายอีกทีนึงปาบเกะจ่ายไปชันแลบปาบเกะจังหวะตามมาปั๊มกันอยู่ปาบเกะยังได้อยู่ครับโอ้โหความแข็งแกร่งดีกว่าครับ
1: ครับ
0: เตะอัดเดคเลเลอร์ครับ
1: โอ้จังหวะตั้งรับข้างหน้าทั้งเดคเทเลเลอร์ทั้งทอซาต้องลงมาช่วยครับเกมริมเส้นประมาทเซเนกัลไม่ได้นะครับ
0: โอ้แต่ซาเน่เองความเร็วอาจจะไม่มีอามาเน่นะครับเอาไปดูดบอลอย่างเนียนครับเอาจับบอลยาวไปแล้วโอ้โหเดียร่าไปจังหวะเข่าอ่อนไปเองครับโดกูจับสวนเร็วแต่เจอเข้าชนก่อนโดกูโดนชะลอซะแล้วไม่ไหวต้องกลับหลังเลยครับโอ้วันนี้ประกบโดกูได้ดีมากนะครับโอ้โหดูดิเปอร์เซ็นต์การครองบอล
1: เซเนกัลก็สู้กับเบลเยียมได้ดีนะครับไม่ได้เป็นรอนะครับถึงตรงนี้เกือบ15นาที
0: ครองบอลได้ 34% เองครับโอ้โหไปจ่ายฝืนๆเกือบไปเหมือนกันครับมานาเคนไม่รู้จะจ่ายให้ใครครับมานาเคนแล้วเซเนกัลแกก็อยู่กันเต็มพื้นที่ไปหมดเลยนะครับไม่ไหวครับต้องกลับหลังมาตั้งกันใหม่ครับอัตเทียสทีละมันกลับไปเลยครับเทียสคือพอไปเยี่ยมได้บอลเนี่ยเซเนกัลกลับมาเอาแล้วเปิดบอลไม่ดีเจอแทงสวนกลับมาวิ่งแซงมาแล้วอัตเทียสยังได้อยู่คนสุดท้ายยังมีเตะทิ้งซะเลยครับโอ้โหเนี่ยยกมือขอโทษเพื่อนเลยครับโอ้โหมีเคเล่ไม่มีอัตเทียสอยู่ในเซตเลยครับหลุดเดียวครับ
1: สปีดเร็วมากครับอิสมาลาซาบอลทะลุตามช่องของซาดิโอมาเน่ครับ
0: คือวันนี้3ตัวรุกข้างหน้าเนี่ยเนาะประมาทไม่ได้จริงครับมาเน่ซาเอ็นดีไอครับโอ้โหเมเคเล่นี่เป่าปากพูดเลยครับครูนี้ยกมือขอโทษครับลูกวางยาวอีกแล้วข้ามมาตอนนี้เน้นไปที่มาเน่แม่แต่ยังโมงดักได้ครับคาตันเย่ชอตซาเจอประกบอยู่ให้ทะลุมาต้องแหวกไปเองเจอ3ต่อ1ไม่ไหวครับโอ้โหเดคเลเลอร์ต้องกลับหลังอีกแล้วครับเจอแล้วตูทีละมันองออกบอลเร็วเลยครับโอ้ทางเซเนกัลเองพอเห็นนักเตะเบลเยียมได้บอลที่พุ่งมาอ่ะวางบอลยาวสวนมาโหม่งไว้ได้ครับเนคาเต้ยกมาอีกทีนึงโดนโหม่งสวนกลับไปเนี่ยคาเต้ก็วางยาวๆมาใหม่ครับตอนนี้ข้างหน้าเร็วอยู่แล้วครับ ADIเอดีไอเจอกับอาตูเทียสไปก่อนมีมานาเคนมาช่วยก่อนเอดีไอยังได้อยู่นะครับลากเข้ามาจี้มาหน้ากรอบเขตโทษครับโอ้ดึงช้าดีกว่าครับไม่เอาครับออกทางขวามาอีกทีเดียร่าแทงยัดในมาตบคืนกลับไปแล้วก็วางทะลุมาไม่ได้มงแถวซอกซัดลูกนี้ก็ไปตรงตัวอีกครับมาวิ่งมาขอสักทีนึงครับปาร์บเกครับ
1: คอสมาแล้วเคลียร์เข้ามาเข้าทางนั่นเป็นการนาเกะอาจารย์จังหวะสุดท้าย
0: การนาเกะครับขออภัย
1: จังหวะคอสจากทางด้านขวาเคลียร์เข้ามาหน้ากรอบไปโทษแล้วโอ้โหคือจังหวะวิ่งมาแปรลูกเนี้ยอ้าวแล้วโอ้โหเบลเยียม
0: โอ้โห
1: ภาพตัดมาที่เดอะพอยต์ได้ยิงเลยครับ
0: เพื่อสักครู่นี้พยายามฉายภาพช้าอยู่ก็ตัดมาอีกทีเนี่ยหน้ากรอบเกตโทษเดอะพอยต์โอ้โหยิงไปไหนไม่รู้เบิร์ดไปเยอะเลยครับ นี่นั่งไม่ติดแล้วครับลูดิกาเซียครับ

0: นี่ถึงตรงนี้เนี่ย17นาทีเซเนกัลไม่ได้เป็นรองเลยนะ
1: เหนือกว่าด้วยครับ
0: ใช่ครับ
1: เพราะมันสักครู่นี้ไอ้กราฟิกขึ้นมาครองบอลเยอะกว่าเท่านึงอะครับลูกวางยาวๆมาเนี่ยโอ้โหตอนนี้นี่แนวรับ4คนไม่กล้าเติมเลยครับวันนี้คาสันเย่ไม่กล้าเติมเลยนะครับเพราะมันโดนกดอยู่ตลอดเนี่ยวานาเคนต้องลงมาช่วยตรงกลางด้วยนะครับอ่ะบอลยาวครับชิลมานก็ต้องอาศัยบอลยาวครับตอนนี้ต่อบอลไม่ได้เลยครับจ่ายทะลุมา NDI ดึงจังหวะรอก่อนครับกลับหลังดีกว่าครับ NDI มาเตซิสให้มาครับเนี่ยคาเต้เนี่ยพอเซเนกัลได้บอลไม่ไล่จริงครับยืนปักหลักเลยครับ
0: คือปล่อยให้เกมรับของเซเนกัลเคาะสบายเลยครับคือพอไม่เข้าไปกดดันเซเนกัลเซเนกัลก็เนี่ยเปอร์เซ็นต์ของบอลมันก็เหนือกว่าเคาะบอลซ้ายขวาสบายเลยครับ
1: แล้วเหมือนไม่โดนเร่งด้วยครับเขาก็ค่อยๆเคาะไปอ่ะขวามีว่างอยู่สวิตช์ไม้อ้าวแล้วครับทิ้งมาทางขวาเติมมาครับเดียต้าจะเป็นเดียต้าเลือกเปิดเข้ามาแล้วชันแลบออกหลังนะครับได้เตะมุมครับ
0: แม่ไปมีพื้นที่ให้เซเนกัลได้เล่นริมเส้นนี่อันตรายนะครับบอลทะลุช่องบอลคอสมานี่มีมาเรื่อยๆครับเซเนกัลเตะมุมทางขวาครับ
1: คือปล่อยให้เซเนกัลแกครองบอลสบายๆเกินไม่มีตัวกดดันเลยครับดูว่าจะมีทีเด็ดก็จะเป็นเซนเตอร์อย่างเนี้ยคาเต้ครับลูกวางข้ามลึกมาโมงตั้งกลับเข้าไปเอาไปเข้าทางโดกูครับโดกูวิ่งมากับเดอบรอยลุยมาแต่โอ้โหยังอยู่กันเยอะครับเซเนกัลวางออกซ้ายมาก่อนแต่ว่าเซเนกัลก็อยู่กันเยอะนะครับวนตัดมาแล้วก็จ่ายมาไม่ถึงเนี่ยคาเต้ถึงก่อนครับนะครับได้สวนคืนเหมือนกันครับทางซ้ายครับมาเน่ดึงก่อนโอ้โหไม่มีเพื่อนเติมมาเป่าไปแล้วครับ
0: ล้ำหน้าสายดูมาเน่
1: มาเน่ไม่เห็นด้วยว่าล้ำหน้ายังไงครับแม่ยั่วครับมาเน่บอกผู้สินบอกล้ำหน้าครับโอเคมก็ถือว่าผ่านไปเร็วนะถึงนะ20นาทีแล้ว
0: ถึงตรงนี้ก็ยังดูไม่ออกเลยครับว่าทีมไหนจะเป็นฝ่ายชนะเพราะว่าสูสีจริงๆครับ
1: คือครองบอลเยอะแต่ว่าโอกาสยิงมันก็ยังไม่มีที่หวาดเสียวไปฝั่งละ1ครั้งนะ
0: ใช่
1: จังหวะของซาที่มันชนเสานั่นแหละครับ
0: ส่วนเบลเยียมก็จังหวะยิงตรงกรอบของเรโนทอสซาก็ได้ลุ้นนะครับ
1: นี่ผิดทรงดูดิกาเซียมากเลยนะครับดูดิกาเซียนี่คือเป็นทีมที่เน้นเกมรุกก็ไม่เน้นหลังรับด้วยนะครับ
0: ครับ
1: ส่วนใหญ่ตอนแกคุมริวหลังก็รั่วแต่ว่ายิงเยอะครับลูกจ่ายตรงกลางมาครับวานาเคนตรงกลางก็มีแต่สีเขียวต้องอาศัยการวางแบบนี้ครับไปถึงสุดเส้นเปิดตะวัดกลับมาได้โมงชั้นแลบอ่ะจะโดนสวนได้ไหมดีดไซก้อยทิ้งมาก่อนแล้วโดนชนวุฒิสินว่ายังไงใบเหลืองไหมชิเลมานครับโอ้กำลังจะสวนกลับโอ้โหถือว่าโชคดีครับเนี่ยคาเต้มาโวยเลยจาน
0: จังหวะเตะทิ้งแล้วจะสวนกลับของทางด้านดีเอล่าโอ้โหแต่ก็ยืนขวางแต่ก็มือกลางออกนะครับ
1: หาบิบดีเอล่าไปเข้าเหลี่ยมบังเข้าพอดีเนาะ
0: นี่โชว์ตึกเลย
1: จ้าโชว์ตึก
0: เลยนี่เสียเทิร์นไม่น่าจะได้นะครับน่าจะได้แค่เตือน
1: ก็ให้เป็นฟาวไปครับแต่ว่าไม่ถึงให้ใบเหลืองครับวันนี้เซเนกัลแกก็เล่นสลับซ้ายขวาได้ดีนะครับไม่ได้มาเป็นฝั่งนะครับ
0: หลังชัวร์ดีนะไม่บิวไม่เซตอ่ะ50-50นี่เคลียร์ทิ้งไปก่อน
1: เนี่ยคาเต้นี่หวดอย่างเดียวเลยครับ
0: ใช่ครับ
1: นี่คาเต้แกตั้งแต่สมัยอยู่ที่บุนเดสละแกก็หวดอย่างเดียวครับ
0: คือไปเล่นเยอะมันก็เสี่ยงนะครับเนี่ยพยายามเซตบอลในแดนของตัวเองให้ผู้เล่นเบลเยียมขึ้นมาไล่นะครับ
1: คือเซเนกัลแกก็ไม่สนนะครับคุณไม่ไล่ผมก็ค่อยๆเคาะเอาครับโอ้โหโยนยาวแม่นครับ NDI รับจากริมเส้นมาโดกูต้องลงมาช่วยนะครับเป็น2-1วนก่อนครับปาเกให้มากานาเกครับจาคอบมาเน่ทางซ้ายมาเน่จะไหลมาจาคอบมาจากขอบยืนไม่ดีนะครับล้ำหน้าอยู่มาเน่จะไปเองมาเน่ไปต่อเจอคาสตานเย่วนหนีมายังไม่ยอมคาสตานเย่ก็หนีไม่ออกเตะทิ้งซะเลยครับโอ้เอาบอลกลับมาใหม่ก็เลยตั้งกันใหม่ครับเซเนกัลเดี๋ยวคู่นี้เจอกันบ่อยแล้วนะในพรีเมียร์
0: คร
1: ับ คาสตานเย่กับทางมาเน่ครับ
0: ก็เหมือนจะรู้เรียมมาเน่ว่า

0: กระชากแล้วก็วิ่งตามมานะครับ
1: โอ้โหตอนนี้เหลือแค่เดคเลเลอร์โอ้โหยืนตรงวงกลมกลางสนามนี่ต้องมาไล่เองครับเดอบรอยก็อึดอัดเหมือนกันไอตัวเด็กก็ไม่ไล่ครับเอ็ดเอาลากตัดมาในกรอบเขตโทษวนก่อนไม่มีจังหวะมุมมันไม่ได้แล้วล็อกเปิดทะลุมัดเสาไกลมาเน่เกี่ยวได้ยังได้อยู่แล้วก็เปิดยัดเข้ามาสุดท้ายบอลมันติดบล็อกพอดีออกข้างครับได้ทุ่มแล้วครับ
0: ขึ้นมาก็น่ากลัวนะครับเล่นเบลเยียมเนี่ยปล่อยให้ริมเส้นให้เซเนกัลเล่นแบบนี้บ่อยๆไม่ดีนะครับ
1: จากขอบทุ่มเข้ามาตรงกลางครับเนี่ยคาเต้โอ้โหดิกมาหมดแล้วคู่เซนเตอร์ครับทั้งปาเตซิสแล้วก็เนี่ยคาเต้เติมมาช่วยด้วยนะครับตอนนี้กดอยู่ครับอยู่หน้ากรอบไปโทษนี่แหละคือพอเลี้ยงกลับเมื่อไหร่เนี่ยเบลเยียมจะปล่อยเลยนะครับปล่อยให้เซเนกัลกลับไปเลยครับแล้วเขาก็ไปลงไปรับเหมือนเดิมครับ
0: เหมือนไปยืนคุมโซนแน่นๆหน้ากรอบไปโทษนะ
1: ใช่ครับเดียล่าขืนออกมาตอนนี้นี่ขึงอย่างเดียวครับเคาะหาช่องไปเรื่อยๆครับตอนนี้โลซ้ายโลขวานะครับนะขวาไปไม่ได้แกก็โลมาซ้าย
0: ไม่ค่อยเห็นว่าทีมไหนจะคลองบอลได้ดีกว่าเบลเยียมกันนะ
1: ใช่ครับนี่คือแบบคลองอยู่ฝ่ายเดียวเลยครับเนี่ยบอลทะลุตามช่องแล้วก็เบิ้ลเร็วมาทางขวาเติมมาแล้วครับเดียต้าล็อกตัดในมาเดียต้ายังดึงอยู่หาช่องโยนอยู่เดียต้าจ่ายย้อนกลับมาฝากมาตรงกลางครับกานาเกหน้ากรอบเขตโทษฝากซ้ายมาดีกว่าครับมาเน่ก็ปัดลูกนี้มาได้โขกชนเสาซ้ำอีกทีเรียบร้อยครับเซเนกัลนำไปแล้ว1ประตูต่อ0ครับ
0: โอ้พา
1: บิบเดียล่าครับ
0: นี่เพิ่งเตือนไปครับเบลเยียมเนี่ยไปปล่อยพื้นที่ริมเส้นน่ะให้เซเนกัลได้เล่นง่ายเกินไปครับโอ้ถ้าแทนที่จะมาเรียกมาบีบ2คน3คนนี่ให้ได้ดวลเดี่ยวแบบนี้คืออย่างที่พี่อู๋บอกอ่ะพอผู้เล่นเซเนกัลไม่โดนผู้เล่นเบลเยียมมากดดันเขาก็มีพื้นที่ในการที่จะเล่น
1: ใช่ครับ
0: พื้นที่ในการที่จะหยอดไปตรงไหนก็ได้
1: เลยครับ
0: โอ้โหคราวนี้เสาช่วยจังหวะแรกแต่ก็ยังดีครับที่เดียร่าเข้าไปชาร์จได้เร็วนะครับเนี่ยเซเนกัลเนี่ยริมเส้นน่ะไม่มีใครเข้ามาบีบไม่กดดันเลยนะครับบอลจากทางด้านเซโรมาเน่แต่งเข้าขวาเปิดมาจังหวะแรกโขกชนเสาแล้วก็ซ้ำอีกทีน่าจะเป็นอิสมาลซานะครับโมงจังหวะแรกไปชนเสา
1: คือมันก็สุดปัญญาของทางคุกตัวอยู่แล้วครับแล้วบอลมันมากระดอนมาปุ๊บโอ้โหฮาบิบเดียล่านี่คิดท่าดีใจได้ก่อนเลยนะครับ
0: คืออิสมาลซาเนี่ยได้โขกตรงคู่เซนเตอร์เลยนะครับเตสกับมิเคเล่พอบอลไปชนเสาปุ๊บเนี่ยก็เสียจังหวะหมดเลยแต่ว่าคนนี้ครับยังปรีเข้ามายิงไว้ได้นะครับดีแล้วเอาละครับเซเนกัลขึ้นนำ
1: ยังมีไว้อาการครับวันนี้มาในสูตรครับโอ้โหแกมาเททีเดียวนี่คนละอารมณ์เลยนะครับปั๊บเทียวแกก็ยิ้มเล็กๆนะครับไม่ได้เฮมากแต่ว่าดูดิกาเซียบอกลูกทีมใจเย็นๆครับตอนนี้คือเวลามันก็จะมีอีกเยอะแต่ว่าต้องดูวิธีการเล่นเลยครับเพราะว่าโอ้โห25นาทีที่ผ่านมามันมีความน่ากลัวเลยครับเบลเยียม
0: ถ้าคุณก็ไม่ไปบีบเขาอ่ะเขาก็เล่นสบายเลยเดี๋ยวดูว่าจะเปลี่ยนวิธีการเล่นหรือเปล่านะครับลูดี้กาเซีย
1: เพราะว่ากาเซียช่วงแรกเนี่ยใช้การบอมเอาครับจากเซนเตอร์วางยาวไปครับอ่ะลูกทุ่มครับประเด็นมุมทงครับคาสันเย่ทุ่มลึกเข้าไปเจอโมงเสยมาก่อนลูกกลางกัดดวลกันทีโมงลึกมาอีกทีคาสันเย่เข้าเหลี่ยมแล้วก็วางข้ามไปก็ไม่มีอะไรครับหมดทีเดียวสบายเลยครับเปิดมาแบบลอยๆแบบนี้สบายครับบอลเดินทางช้าด้วยครับวันนี้ไม่เจอบอลครับโดกูแกก็ไม่ได้บีบไล่อะไรนะครับดูเซตกันสบายจริงครับมาอีกแล้วครับตอนนี้กำลังจะมองหาด้านซ้ายครับเพราะว่าทางซ้ายมาเน่วันนี้ว่างเกินนะครับเพราะคาสันเย่เหมือนแกหุบเข้าไปอยู่ข้างในไปช่วยครับ
0: พอไม่มาบีบแบบมาเน่ก็เล่นสบายเลย
1: เนี่ยเขาพอนำแล้วเซเนกัลก็ไม่สนนะครับไม่ไล่คืนหลังซะเลยครับเนี่ยจนต้องขยับมาช่วยไล่ก่อนครับเนี่ยเดอบรอยต้องขยับมาครับแล้วก็เตะทิ้งซะเลยครับโมริเดียวบอลกลางกาดพลิกได้มาแต่มันไม่ทันครับทางด้านของมาเน
0: ่
1: ก็ช่วงวอเตอร์เบรกพอดีครับผม
0: นี่ครับกล้องจับมาที่ฮาบิบดียาล่านะครับนี่เป็นมิดฟิลด์จากซันเดอร์แลนด์ครับมีไหมเซเนกัลหมอผีส่วนแอฟริกาเนี่ยหมอผีเยอะนะอ่ะก็ฟังยาวๆเลยครับขับรถจากนครพนมกำลังจะเข้ากรุงเทพไม่ง่วงเลยครับพี่จากคุณบอมบี้นะครับ
1: ก็ระมัดระวังกันด้วยนะครับก็ฟังเราไปด้วยอย่าไปลุ้นเกิน

0: นะ
1: ใช่
0: จังหวะจะยิง
1: เซเนกัลต่อบอลส่งบอลทักษะดีมากเลยนะครับสวยงามนำก่อนด้วยจากคุณลงเล้ง
0: วันนี้นะผมว่านะคุณลงเล้งโหวิธีการหมากของลูดิกาเซียมาไม่เวิร์กเลยเนาะ
1: ใช่
0: ไม่เวิร์กจริงๆนะครับมาเน้นรับแบบนี้แล้วก็ไม่ไล่แล้วก็กลายเป็นว่าวันนี้โดกูเงียบกริบเลย
1: ใช่ใช่
0: เป็นมีโดกูเลยครับ
1: คือถ้าริมเส้นสองฝั่งอ่ะผมว่าทอซาจะดูโดดเด่นกว่าคุณกนกบอกว่าผมกรีดยางครับไม่ได้ดูสักครู่เลยแต่ฟังพวกพี่อย่างเดียวอ่ะก็เปิดก้าวๆทิ้งไว้เป็นเพื่อนกันนะคร
0: ับ ใครไม่สะดวกชมก็เปิดไปได้เนอะฟังทั้งเสียงก็ยังดีครับเพราะว่าหลายท่านบางทีก็ทำงานมันก็ดูไม่ได้นะ
1: คุณจรูนบอกว่าคุณเอกว่าทีมเบลเยียมจะผ่านได้ไหมครับถึงตรงนี้ผมยังไม่เห็นเบลเยียมจะได้เปรียบเซเนกัลนะเซเนกัลได้เปรียบทั้งการครองบอลแล้วก็บางช่วงนี่พับสนามด้วยซ้ำนะครับ
0: ใช่ครับนี่คือเนี่ยคือชนเสาสองทีนะครับแต่คราวนี้ชนเสาแล้วมันมาเข้าทางก็ฮาบิบเดียร่าก็ยิงเข้าไปได้ครับ
1: คุณชัชวาลครับบอกว่าคู่นี้ใครชนะไปเจอกับทีมไหนครับคู่ชนะคู่นี้เดี๋ยวนะน่าจะไปเจอคู่อเมริกาหรือเปล่า
0: จำไม่ได้ต้องดูสายทีนึง
1: คู่ชนะคู่นี้ไปเจอผู้ชนะระหว่างอเมริกากับบอสเนียนะครับ
0: ที่จะเล่นตอนเช้านะครับ
1: เบลเยียมเสียทรงคุณสกายแบ็กนะครับคุณสวัสดีครับพี่อู๋พี่เอ๋พี่อู๋พี่เอ๋นะครับคุณสแตมบอกไทยแลนด์สู้ๆ
0: ครับ
1: เชียร์เหรอ
0: ไม่แล้วก็เชียร์กันต่อไปเดี๋ยวไอ้รายการคิงคัพใช่ไหมคิงคัพเลยพวกนี้นะครับ
1: คุณธมิยะสื่อบอกว่าจานอู๋จบที่ซีแอตเทิลเนี่ย
0: ครับผม
1: คุณสมชายเชียร์ทุกทีมนะครับผมมีนักเตะปืนใหญ่เชียร์ทุกทีมที่มีนักเตะปืนใหญ่อาร์เซนอล
0: ครับอันนี้ก็โอเคได้เชียร์ยาวหน่อย
1: ใช่
0: เพราะมีหลายทีมนะครับของผมไปหมดแล้วนะ
1: ของ
0: ทีมรับเยอรมันล่วงไปแล้วไอ้ที่ตามเชียร์คือญี่ปุ่นปลายแล้วครับตอนนี้ก็ดูไปเรื่อยๆ
1: ยังมีอังกฤษไงเหลืออีกเยอะนะ
0: ไม่ผมไม่ได้เชียร์นักเตะมากผมเชียร์เป็นทีมมากกว่า
1: เชียร์เป็นทีม
0: เชียร์เป็นทีมตอนนี้กำลังเล็งอยู
1: ่
0: ตอนนี้ผมตามโมร็อกโกอยู
1: ่
0: เล่นมันดินะครับ
1: แต่จริงๆวันนี้เซเนกัลก็เล่นได้เชียร์นะ
0: ต้องเรียกวานาเคนกับเควินเดบรอยมาคุยเตรียมกันหนักเลยครับสำหรับลูริกาเซียครับเพราะว่าไม่มีโอกาสได้พลิกบอลเล่นเลยวานาเคนต้องมาช่วยเกมรับนะครับ
1: ครับผม
0: ส่วนเดบรอยเกมรุกมันก็ไม่ได้พอได้ปุ๊บเนี่ยวันนี้เจอ3ครับเซเนกัลมา3เลยครับ
1: กลับมาลุยกันต่อนะครับเบรกกันไปแป๊บนึงถึงตรงนี้นาทีที่30นะครับเผื่อใครเพิ่งเปิดมาฟังเซเนกัลนำทางด้านเบลเยียมอยู่ 1-0 นะครับ
0: ได้ประตูจากฮาบิบดีอาร่านะครับก็สมชื่อครับเซเนกัลครับมาทีเป็นก้อนเลยครับมากัน3ครับโอ้โหวิ่งมาทีมีแต่สีเขียวครับเนี่ยแล้วแกวิ่งใส่กองหลังด้วยนะครับก็จะออกบอลก็ยากครับอาตูเทียสเนี่ยมองแล้วมองหันซ้ายหันขวาครับเลือกเปิดออกซ้ายแล้วยังไงผู้สิน
1: เสียงลูกวีด
0: มีเสียงลูกวีดเป่าอะไรครับ
1: มีใครวิ่งมาหรือเปล่าเห็นแวบๆเมื่อสักครู่เนี้ย
0: เหมือนมีแวบๆนะ
1: ถ้ามีคนวิ่งลงสนามภาพจะไม่ตัดให้เห็นนะ
0: ใช่ครับก็จะไปจับแช่ไปที่เดอคูเปอร์ก่อนครับ
1: จับลูดิกาเซียแทนฮะ
0: อ๋อลูดิกาเซียวิ่งไป
1: เฮ้ยหรือว่ามีใครวิ่งมาสาดน้ำแก
0: ป่ะไม่ใช่ตะกี้ก็เดินไปเจอตะปิงเกอร์พอดีลูดิกาเซียบอกโอ้ไปยืนสั่งแผนตรงนั้นพอดีครับเจอไอ้ที่ฉีดน้ำในสนามครับเขาเรียกอะไรนะเรียกตัวอะไรนะเด็กไอ้ตัวเนี้ยที่ฉีดน้ำสนามโดนเข้าไปเต็มหน้าเลยครับ
1: มันโผล่มาอ๋อไอ้ตอนที่เบรกใช่ไหม
0: ใช่ไปยืนตรงนั้นพอดีครับ
1: น่าจะให้ดรอปบอลแหละ
0: ก็ยัง
1: แต่เป็นการ
0: ทดลองอยู่ที่เดอคูเปอร์นะถอดสูตรแล้วครับปั๊บเทียวบอกใส่สูตรตะกี้จับเฮไม่ได้ไงตะกี้แกเฮแบบเล็กๆแค่ยักไหล
1: ่กระโดดเฮนี่มันเนี่ยอาจารย์ตรงรักแร้มจะขาดนะสูตรมันจะเป๊ะพอดี
0: ครับ
1: ลุยต่อครับ เดี๋ยวดูว่าจะสปีดเกมจะเร็วขึ้นหรือเปล่านะครับเบลเยียมเนี่ย
0: ที่ตอนนี้อาจจะต้องเล่นแบบนี้ไปก่อนอาจจะไม่แน่ไปรอครึ่งหลังนะครับ
1: ครับ
0: โอ้ดูสิ
1: โอกาสยิงเซเนกัล5ครั้งอ่ะตรงกรอบ2ได้มา1เบลเยียมมีโอกาสยิง2ครั้งตรงกรอบ1ครั้งนะครับ
0: และตรงกรอบแบบชนิดไอ้โมดิเดียวสบายๆนะไม่ได้ยากอะไรนะครับก็เหนื่อยเหมือนกันเนี่ยพยายามจะออกบอลไปมาแต่ว่าเซเนกัลแกเข้าเร็วครับเอาจังหวะจับบอลแล้วหลุดดูกูจะกระชากไปลูกนี้แล้วก็มีอะไรไหมวิศิน
1: ไม่
0: มีอะไรครับ
1: ดูเหมือนจะดีด

0: ใช่ตัวด้วยนะครับ
1: แกเหมือนแกพุ่งมาก่อนครับผู้ตัดสินแกบอกครับ
0: จังหวะจะแตะหลบทางด้านเนกาเต้แต่ว่าโอ้โหดูแอคชั่นเหมือนก็ดีดจะเอาฟาวล์นะครับเนี่ย
1: กี้ผมว่าแกดึงชลลากขาไปยังดูดีกว่าเนอะพอแกไปดีดก่อนปุ๊บผู้ตัดสินแกเลยไม่ให้เลยครับ
0: จริงถ้าวิ่งตามไปเล่นต่อพื้นที่ตรงนั้นน่ะก็อาจจะทันนะครับ
1: เนี่ยแล้ววันนี้กาหน้าเกกับปาร์ฟเกแกครองบอลก็ไม่มีใครมาแย่งไงด้วยนะครับ

0: ก็เล่นช้าไว้ก่อนครับเซเนกัลโดยเฉพาะคู่เนี่ยคาเต้กับปาเตซิสนะครับเคาะกันไปเคาะกันมารอจนกว่าเบลเยียมจะไล่ครับ
1: ครับ
0: ลูกวางยาวอีกแล้วครับโอ้โหวางลึกมาทันไหมไม่ทันครับไปจะหยุดก่อนนิดนึงแรงไปหน่อยครับมาเน่บอกโอ้โห
1: มาเน่ด่าในใจอ่ะโอ้โหเปิดไม่ดูสภาพเลย
0: สิบปีก่อนค่อยว่ากันครับโอ
1: ้แล้ววางบอลแนวลึกเนี่ยโอ้บอลตกพื้นนี่เหลือพื้นที่ไม่เยอะนะครับก็วิ่งแก้เกอร์ไปอย่างนั้นแหละครับมาเน่สปีดยังไงก็ไม่ทันฮะ
0: ให้แรงไปครับปั๊บเกแต่ก็จะมีจังหวะแบบนี้ตลอดนะครับคือพอมาเน่ว่างเมื่อไหร่เนี่ยทางฝั่งเซเนกัลแกจะลักไก่วางแบบนี้ครับ
1: นี่คุณละนนท์เหรอบอกว่าสปริงเกอร์หรือเปล่าอาจารย์
0: ใช่
1: ไอ้ตัวฉีดน้ำ
0: ใช่ใช่มันโผล่ขึ้นพอดีไปสั่งแผนตรงนั้นน่ะหน้าเปียกเลยนะครับนี่ดูบอลของทางเบลเยียมช้ามากเลยครับดูว่าโผล่ต้องออกมาอยู่ริมเส้นครับเดบลอยไหลตามช่องไปสุดเส้นหลังล็อกคัตแบ็กกลับมาก็ยังตีเข่าทิ้งเอาไปได้ครับยังอยู่ครับยังช่วยกันได้ดีครับ
1: ครับถ้าเปิดแม่นจริงนี่แนวรับของเซเนกัลนี่เคลียร์ทิ้งหมดแล้วครับ
0: รีบไปหน่อยครับคาสันเยมีบอล2ใบนะครับทุ่มเร็วครับโดกูควายแล้วหมุนวนมา มาเน่ตามบีบอยู่นะครับกลับมาใหม่ครับโดกูตอนนี้ย้ายมาอยู่ทางขวาก่อนครับโดกูพยายามจะฝ่าตัดเข้าไปครับโดกูโดนสไลด์นิดนึงแทงมาก็ไม่ได้ครับติดลูกนี้แล้วจัดสวนคืนมาเน่มาเน่เลาะซ้ายเปิดยัดซะเลยบอลไม่ออกครับเดี๋ยวบรอยก็เอากลับหลังไปครับเมเคเล่จ่ายมาโอ้ยเกือบโดนฉกครับวานาเคน
1: เก้าทันเริ่มจะครองบอลมากขึ้นแล้วครับเบลเยียมนี่คือก่อนหน้านี้เล่นชิลกันไปครับพอโดนเซเนกัลขึ้นนำนี่เริ่มตื่นแล้วครับเบลเยียม
0: แต่บอลแกช้ามากนะแกเคาะมากจังหวะไปหน่อยเนี่ยครับเคาะไปเคาะมาแล้วก็กลับไปที่แดนหลังนะครับเนี่ยทีเดอร์มันก็ต้องมาช่วยเคาะด้วยแล้วโดนไล่มาบอลกลับมาครับเมคิเล่ให้มาเดลมานทีเดอร์มันคาสันเย่มองก่อนเอาจะบอมไหมไม่เอาครับโอ้โหคืนหลังอีกทีครับอยู่ตรงนี้ครับ
1: สิบนาทีสุดท้ายนะครับ
0: อาตูเทียสวางบอมไปเลยดีกว่าครับท็อตสามโมงตั้งมาก็โมงสกัดไม่ได้ครับเดียร่าเก็บตกได้ครับ ADI ให้มาอาแล้วครับเดียร่าทะลุป้องมาตัดในมาแล้วเดียร่ายังลากตัดมาอยู่ฝากมาครับมาเน่วนมามีตัวขวาเติมมาอยู่นะครับเคาะกลับมาใหม่ครับโอ้โหตอนนี้ตั้งป้อมโยนข้ามาทางซ้ายคืนหลังมาครับยาต้าสลับมากานาเกตง้างจะเอาขวาไม่ได้มาโดนเข้าเร็วไปก่อนล่วงไปแล้วกานาเกเอาบอลกลับมาครับจักขอบยาขอบมาเน่เคาะจะชิง 1-2 กันมาเน่เข้าไปแล้วกับเพิ่มเข้าขวายิงลูกนี้ก็โดนไม่เต็มพอดีโอ้แต่ 1-2 กันสวยครับจังหวะยิงมันโดนไม่เต็มเลยครับ
1: เคาะบอลเซตบอลกันนานมากครับสุดท้ายช่องมีครับมาเน่ทำชิงจังหวะยิงเหมือนจะเสียหลักเลื่อนไปนิดนึงนะครับเนี่ยบอลจากมาเน่ทำชิ่งแล้วก็ไปรับต่อแต่งเข้าเหลี่ยมขวาโอ้ยมีตัวเข้ามาขวางน่าจะเป็นคาสซันเย่นะครับ
0: มาสไลด์พอดี
1: มันบีบให้มาเน่ต้องรีบยิงเลยครับลูกนี้ก็เลยทำให้น้ำหนักเบาครับ
0: ผู้จับบอลจังหวะทีมเบิร์กนะเนี่ยจ่ายกันเสียงแล้วครับเดอะคูเปอร์ได้บอลมาขวาขยับไปแล้วโดนเตะร่วงไปเอาไม่ฟาวครับมาโอ้ต้องลุยมาดีดมาก็ไม่ผ่านเหมือนเดิมครับโอ้โหดูดิครับทำยังไงก็ไม่ผ่านครับเนี่ยเปิดมาติดตลอดครับท็อตซายังดีว่าตามไปเอาไม่ทันครับฮาบิบยาย
1: ิงตีเสมอไม่ได้นี่อย่าเสียเพิ่มนะครับครึ่งแรกเหลือไม่ถึง10นาทีแล้วนะครับเบลเยียมก็ต้องไปแก้เกมในจอนพักครึ่งนะครับ
0: เหมือนไม่กล้าบุกเต็มเหมือนกันนะ
1: กลัวโด
0: นอยู่นะครับแกก็เลยบุกแบบไปแบบเหนื่อยๆครับค่อยๆหาช่องกันไปครับแต่นั่นกับเบลเยียมอาตูเทียสคือหลังมา
1: แล้วเบลเยียมวิธีการเล่นมันไม่ได้มาขึ้นกับเดอะบอยทุกช็อตนะ
0: ใช่ครับโดกูครับไปแล้วเข้ามาเดอะบอยโดนไล่แซะอยู่เดอะบอยฝากขวามาอีกทีครับโดกูโอ้โห2จะไหวไหมโดกูจะฝ่าไหมกระชากไปก่อนแล้วเปิดหักกลับมาเลยไปหมดแล้วก็จิ้มมันดูดิโอ้โหจังหวะฉลับไปฉลับมาครับท็อตซาตามมาเก็บก่อนหน้ากรอบเขตโทษแทงยัดไปโอ้โหท็อตซาแล้วก็ไปผักโอ้โหทำอะไรครับท็อตซา
1: เขายืนอยู่คนเดียวใกล้ๆโอ้ยจ่ายไปติดเขาซะงั้นมันคือจ่ายบอลพอโดนบีบกดดันก็จ่ายบอลพลาดง่ายๆนะครับเบลเยียมแบบนี้เข้าทางด้านเซเนกัลเลยครับมีตัวเจ็บอยู่

0: เงยหน้ามาเจอป๊าบเกตกใจเหมือนขามันลั่นนะครับแล้วพอป๊าบเกแกเอาบอลไปได้แกตีเข่าเข้าไปกันนะครับ
1: ให้ดูภาพชายครั้งหนึ่งโอ้ถ้าดูเหลี่ยมเนี่ยก็อาจจะต้องชมคาสันเย่ด้วยนะครับ
0: เหมือนมันสุดขาแล้วลื่นไปแล้วครับ
1: แล้วบอลยิงเนี่ยพี่อู๋มันเหมือนไปโดนขาคาสันเย่ทำให้น้ำหนักมันผ่อนลงมาด้วยนะครับ
0: คือขาซ้ายลูดกับพื้นไปแล้วครับขาขวายิงไปแล้วมันไปฉลับนิดนึงอ่ะบอลยาวครับหมดทีเดียวให้มา NDI มงเช็ดไปมันลึกไปครับไปถึงคุกตัวครับ
1: โอ้โห
0: ใกล้จบครึ่งแรกแล้วนะครับ38นาทีครับ
1: เกมลุกอย่างเดเคเตลาเล่นี่เงียบกิ๊บเลย
0: ได้ไปอยู่ฝั่งขวานะครับไปเปิดบอลทีเดียวหลังจากนั้นไม่เจอบอลอีกเลยครับเดเคเตลาเล่
1: บอลไม่ถึงอ่ะเพราะว่าเบลเยียมมันขึ้นบอลช้านะครับแล้วก็ชอบวางบอลแนวลึกแล้วออกริมเส้นด้วยเนี่ยจ้องจะยกข้ามแนวรับอีกแล้วเบลเยียม
0: คือทางฝั่งเซเนกัลเขารู้ทันแล้วครับพอบีบคืนหลังปุ๊บเซเนกัลเขานำอยู่แล้วนะครับเขาไม่ไล่เขาก็วิ่งกลับเลยตอนนี้เซเนกัลก็กลับมาอยู่ในโซนตัวเองครับไม่ขึ้นเหมือนกันนะคร
1: ับ
0: เนี่ยตอนนี้ต้องสลับมาช่วยกันหน่อยครับต่อบอลกันเบเคเล่ฝากทางซ้ายมาให้ครับเดคูเปอร์ได้โอกาสวางมาก็ไม่มีอะไรเลยครับวางมาแบบนี้โอ้โหโมลิเดียวสบายครับแล้วสวนครับโมลิเดียวโอ้โหเตะบอลไกลแม่นนะครับ
1: เกือบแม่นลูกเนี้ย
0: อุ้ยเกือบถึงดีว่าถอยไปมงได้ครับเดคูเปอร์เดอะบอยเก็บบอลแล้วก็งัดข้ามาให้ครับเดคูเปอร์เดคูเปอร์แทงทะลุตามช่องมาทอดซาวนก่อนครับทอดซาไม่มีตัวมาเชื่อมครับทอดซาโอ้ไม่ไหวอะรอเคาะคืนหลังครับคืนหลังกลับมาครับอัตุทิอัสให้มาที่เมเคเล่ตอนนี้ขึงไว้อยู่นะครับคาสตันเย่ตอนนี้สลับกันครับโดกูมาอยู่ขวานะครับคาซาไปอยู่ซ้ายครับแล้วทีเลมันช้าโอ้โหยังดีโดนฉกไปแล้วยังจิ้มคืนหลังกลับมาครับโอ้เจอลุมครับกานาเกเกือบไปครับท็อตซาวนตัดเข้าในมาก็ไปไม่ได้ครับมีเอดีอาร์อยู่เอาทะลุตามช่องมาหลุดมาได้เหมือนกันคัตแบ็กมาไม่ดีโอ้โหคัตแบ็กใครๆก็ไม่รู้โอ้จังหวะทะลุตามช่องดีมากครับ
1: แล้วเพื่อนวิ่งเข้าไปในกรอบ6หลาแล้วจังหวะคัตแบ็กมาบริเวณจุดโทษไม่มีใครเลยครับโอ้ยคือถ้าเปิดดีๆเน้นๆเนี่ยได้จบเลยนะครับเบลเยียม
0: เซ็งหน้าตัวเองเลยนะเดคูเปอร์โอ้โห
1: โอ้เหมือนคัตแบ็กตามสัญชาตญาณ
0: ใช่ครับคือไม่ได้มองเลยครับพอบอลสุดเส้นก็ตวัดเลยครับแล้วมันเปิดมามีแต่เซเนกัลครับคาสันเย่ลุยมาอ่ะต้องหมาเองครับตันเย่ยอดเข้าไปได้ดื้อจักลุยมาโมงก็ไม่ได้อีกวานาเคนโมงคืนกลับมามีจังหวะเป่าไปแล้วฟาวแล้วครับเดเคเลเลอร์ไม่ได้ครับ
1: ครับ
0: ไปฟาวปาเทซิสครับ
1: เจ็บ
0: โอ้กองคู่เลยครับ
1: โอ้โหคุมไปที่หน้าจะเป็นเนียคาเต้หรือเปล่าครับ
0: เนียคาเต้ครับมูซาเดียคาเต้ผู้สินมาดูหน่อยว่าแกโดนเหมือนโดนชายโครง
1: ชนกันเอง
0: อ๋อ
1: คือเดคุยเปอร์เนี่ยจังหวะเข้าเนี่ยมาเข้าใส่เดียต้าครับแต่เดียต้าไปชนกับเนียเต้
0: ฟาวที่เดคุยเปอร์
1: ใช่
0: เดคุยเปอร์มาชนปุ๊บแล้วมีจังหวะฟอลโล่นะครับแคนนอนครับโอ้โหนี่คาเต้โดนอัดไปที่ชายโครงครับ
1: อยู่ประจวบครับฟังทางวิทยุพอตีห้าก็ตัดไปรายการปกติใช่ครับถ้าฟังจากวิทยุอสมทอีก4สถานีทั่วประเทศเนี่ยเที่ยงคืนจนถึงตีห้าพอตีห้าเสร็จปุ๊บก็จะตัดไปที่ลูกทุ่งมหานคร
0: ครับ
1: แต่ก็ยังฟังเราชมเราได้ต่อนะทางเพจ Facebook แล้วก็ทาง YouTube นะครับ
0: แต่จริงๆเดี๋ยวเราไปดิวกับทางลูกทุ่งมหานครก็ได้นะให้เขาร้องเพลงไปแล้วก็พากบอลไปด้วยนะครับนะก็ได้อยู่นะ
1: เอาดีเจ95มานั่งตรงกลางนะ
0: ครับ
1: ลองลูกทุ่งมาด้วย
0: ให้เขาร้องไปแล้วก็มีทีมภาคเราเป็นประกบนะได้อยู่นะ
1: หรือเอาเราไปจัดลูกทุ่งให้เขามาภาคบอล
0: ครับโอ้โหเอาตัดบอลได้อีกแล้วโอ้โหรีบไปหน่อยมาเน่หันไปโวยเลยว่ากูจะรีบไปไหนครับเป้าหมายเหมือนแกไม่ได้เลือกมาเน่ครับไปเลือกให้สมัยลาซาเนี่ยมันแรงไปหน่อยครับโอ้โหเดียต้าเนี่ยพอเบลเยียมเล่นช้าเนี่ยทางเซเนกัลแกรอฉกนะครับบางทีวิ่งเข้าใส่เนี่ยเกือบเสียบอลหลายทีแล้วนะครับโอ้โหดูเดี๋ยวบอลวันนี้คู่ที่ได้บอลเยอะสุดคืออาตูเทียสกับเมเคเล่
1: ใช
0: ่คู่เซนเตอร์แล้วก็บอมเอาเดคเลเลอร์ไปเก็บเอาข้างหน้าแล้วกันครับวางทะลุมาเชมิโดกูล็อกเข้าขวาเชมิโดกูบอลชั้นแหลบแล้วก็เข้ามือโมริเดียวครับไม่มีอะไรครับช็อตนี้ได้

0: เสียวครับ
1: ต้องโฉกาดได้เร็วแบบนี้นะครับเดอะบอยครับจังหวะพักอกเห็นแล้วครับโดกูแลบมาทางขวาแล้วโดกูจังหวะโยกเนี่ยพยายามจะเปิดไปข้างในให้เดคเทเลเลอร์แต่ว่าไปฉลับแล้วก็ไปเข้ามือทางด้านมูริเจียวครับ
0: ไอ้ที่มันหวาดเสียวนี่คือฉลับแล้วมันเปลี่ยนทางเกือบเข้าประตูตัวเองครับดูจังหวะบังแล้วก็ฟาวไว้แล้วครับช้าไปหน่อยครับปั๊บเกขึ้นไปดึงเขานะครับ
1: วานาเก้นนะครับที่โดนทำฟาวนาทีครึ่งครับก่อนทดเวลาบาดเจ็บ
0: ตอนนี้ก็มาสลับตำแหน่งแล้วก็อยู่ขวาไปเลยครับก็เหมือนกับรอบแรกๆนะพยายามเล่นแบบนี้ตลอดนะครับท็อตซาไปอยู่ซ้ายครับท็อตซาแทงยัดในมาครับเดคเลเลอร์ไปสุดเส้นแล้วบอลฉลับออกหลังยันทิ้งออกไปได้ครับ
1: ได
0: ้เป็นเตะมุมแล้วครับทางด้านของเบลเยียมนะครับ
1: คือพอเร่งจังหวะมันก็มีโอกาสที่จะหลุดเข้ามาหาจังหวะยิงในกรอบ18หลาบ่อยขึ้นนะครับบนสุดท้ายเดียต้านะครับไปขวาแล้วก็ฉลับออกหลังคือเหนื่อยเกินโอกาสจริงมันก็น้อยอ่ะเบลเยียมอ่ะพอไม่ทำเกมเร็วผู้เล่นของเซเนกัลก็ลงมารับกันได้ทันนะครับอ่ะลุ้นเตะมุมครับท้ายเกมครึ่งแรกของเบลเยียมครับ
0: พอจะมาเปิดมันก็ติดบล็อกติดแย่ติดอะไรนะครับอ่ะก็อาศัยความใหญ่เอาครับเลือกถ่ายย้อนหลังกลับไปแถว2เอาไงลองยิงไกลดูเต็มข้อเลยครับอ่ะเดคูเปอร์ต้องปัดทิ้งครับบริเดียวได้โชว์สักดอกหนึ่งครับ
1: นี่ก็ช่วยทีมหลายช็อตแล้วนะครับบอลพุ่งเนี่ยถ้าไม่ปัดเนี่ยโอ้โหเสียบเสาไกลแน่นอนครับบินปัดไว้ได้ลูกเนี่ย
0: ไม่ห่างตัวเท่าไหร่นะท่านเอกนะ
1: ใช่
0: ได้โชว์ครับได้เตะมุมอยู่นะครับนี่ตะโกนบอกเพื่อนให้คุมไม่ดีหน่อยครับคือมัวจะไปอัดกันอยู่ในกรอบเขตโทษครับเขาเล่นแผนยิงไกลครับ
1: ครึ่งแรกทด5นาทีนะครับยังมีเวลาอยู่ครับเบลเยียม
0: เควินเดบรอยเปิดลอยๆมาบอลฉลับมงตั้งสวนกลับเข้ามาก็ไม่มีอะไรครับออกหลังไปเลยครับ
1: ครับ
0: ทางด้านของเดคูเปอร์นะครับ
1: น่าจะเป็นบอลสูตรนะครับเดบรอยเปิดมานอกกรอบไปโทษแต่ว่าจังหวะเข้าทำไม่ดีครับพอบอลออกหลังก็ดึงเกมช้านะครับเซเนกัลมูนิเดียวประตูของเซเนกัลเนี่ย33ปีแล้วนะครับเล่นที่ฝรั่งเศสกับเลอาฟก็33ได้เรื่องเก่านะครับ
0: ประสบการณ์ยังดีครับลูกกลางอากาศด่วนกันอ่ะมงเสยมาบอลตกมาเดียล่าตามมาแย่ก่อนแล้วโอ้โหแย่งไปได้ครับเดียล่าโอ้โหคล่องแล้ววางทะลุมาทางขวาโอ้โหโล่งๆครับเอดีไอลุยมาล็อกขวามาก่อนเอดีไอเข้ามาในกรอบเขตโทษจ่ายแล้วบอลฉลับจิ้มลูกนี้ก็มันโดนไม่เต็มแล้วครับพยายามจะดีดเร็วบอลมันก็ค่อยๆไหลออกหลังไปครับโอ้โหเอดีไอข้างขวาโล่งๆแล้วแต่ว่าจังหวะตัดในไม่ดีนะครับ
1: แล้วจังหวะสวนกลับของทางด้านเดียล่าเนี่ยโอ้โหขาก็ยาวครับก็เล่นในพิวรีก็เป็นตัวหลักของซันเดอร์แลนด์นะครับพิว
0: ฮับบิเดียล่า
1: เนี่ยมีถามมาแล้วนะพี่ว่าผู้เล่นเซเนกัลเนี่ยเล่นทีมไหนกันบ้างทำไมเล่นดีจังเลยโอ้โหตัวดังเพียบเลยนะครับ
0: ตัวพรีเมียร์กับทั้งนั้นเลยครับหลายคนนะครับ
1: ลีกเอิงก็ใช่นะครับ
0: NDI ซานะมาเน่ก็อดีต
1: ปาร์บเกก็อยู่ในมาลิกาสเปนเนี่ย
0: ไอ้กาน่าเกย์ก็ใช่ครับ
1: บอกว่ารู้จักแต่มาเน่คนเดียว
0: ครับ
1: อิสเปียร์ตัวดีเยอะตัวดีเยอะ
0: แจ็คขอบก็ก่อนอันนี้เคยเล่นในบุนเดสนะครับ
1: ตอนนี้ไปอยู่กาลาแล้ว
0: ใช่โดนบังไว้แล้วก็ไม่มีอะไรครับโดกูตัวเล็กกว่าเยอะครับเนียคาเต้แกก็บังออกหลังไปเนียคาเต้นี่ก็อดีตพวกนักเตะมายเก่านะครับ
1: เล่นทีมชาติไม่ค่อยอันตรายเท่าไหร่นะเจอร์มี่โดกู
0: ใช่เหมือนแกใช้ความสามารถเฉพาะตัวลุยเดียวไปเยอะไปหน่อยนะ
1: พออยู่กับซิตี้อ่ะเขาทำชิ่ง1 2ทะลุช่องแล้ววิ่งไปอย่างเงี้ยได้
0: มันมีระบบอ่ะนะมีระบบ
1: แต่ว่าแม้แต่กระทั่งเดอะบอยก็ไม่ได้เล่นแบบเดียวกับที่เล่นอยู่กับซิตี้แล้วนะครับ
0: คือถ้าจะเน้นระบบอ่ะต้องไปดูซีรีส์จีนมีแต่ระบบนะครับ จะได้ระบบดีหน่อยครับทางด้านของเบลเยียมวันนี้ความสามารถเฉพาะตัวล้วนๆเลยครับ
1: ครับ
0: เริ่มตัดฟาวบ่อยขึ้นนะครับปั๊บเกครับจะเป็นตัวเข้าชนก่อนแล้วก็ตัวใหญ่ครับปั๊บเกการหน้าเกเหมือนวันนี้บทบาทจะอยู่ไปอยู่หน้าแนวรับเนาะถอยลงไป
1: ลงต่ำหน่อย
0: ให้ปั๊บเกชนก่อนครับอาตูเทียสผ่านมาครึ่งทางแล้วของการทดเวลานะครับเกือบ3นาทีวานาเคนยังอยู่ที่กลางสนามนะครับมิเคเล่ให้ไปอาตูเทียสอีกทีนึงท็อตซาวนมาเก็บเข้าครับก็เจอตามไล่บีบมาก็ต้องคืนหลังมาใหม่ครับมิเคเล่

0: จ่ายยัดตรงกลางชิลมันชิง 1-2 กันก่อนครับคาสตานเย่จะเลาะขวามากระโดนไล่ครับมาเน่โอ้โหนี่คาสตานเย่นี่เบื่อหน้ามาเน่เลยครับมาเน่ก็วิ่งเข้าหาตลอดนะครับถูกแทงยัดเข้ามาในก็โอ้โหวันนี้ที่แทงยัดในบ่อยครับฝั่งด้านของชิลมันอ่ะแหวกมาเชมิโดกูเจอซ้อน2ซ้อน3เอาฟาวล์แล้วครับระยะมันไกลสักนิดนึง
1: น่าจะได้ฟาวตั้งแต่จังหวะที่มาเน่เข้าแล้วนะครับผู้สินปล่อยให้ลูกได้เปรียบแต่พอเล่นต่อไม่ได้นี่ครับจังหวะโยกแล้วโอ้โหมาเน่เข้าจากด้านหลังนะครับแล้วก็อุ้มมาโดนซ้ำอีกทีนี่โอ้โหสองช็อตครับปั๊บเกครับมาซ้ำดาบสองผู้สินก็มาเป่าฟาวให้แต่ระยะนี้ยิงได้นะครับหน้ากรอบเขตโทษ
0: ไกลสักหน่อยแต่ยังได้ลุ้นอยู่นะ
1: ซ้ายเดอะคุยเปอร์ขวามีเดอะบรอยยืนอยู่ครับ
0: จะลุ้นขอยิงหรือว่าจะมีลูกสูตรไปเปิดเอานะครับ
1: นี่ก็
0: มันไกลไปหน่อยครับ
1: เล่นกับไบรตันเดคุยเปอร์นี่ก็แบ็กจอมลุยแบ็กจอมยิงนะครับซ้ายนี่เท้าหนักมาก
0: ก่อนหน้านี้ยิงไกลโมริเดียวได้เซฟไปทีหนึ่งครับเดคุยเปอร์ระยะมันตรงกลางประตู ด้วยนะครับเยื้องเยื้องไปหน่อยนะขวาซ้ายได้หมดครับ
1: โอ้มีเชลมานอีกคนหนึ่งอันนี้ก็จอมฟรีคิกนะครับเดี๋ยวดูว่าจะมาเล่นสูตรไหนครับเบลเยียม
0: เชลมานแกมาแนวเชิงครับเอากำแพงไปซ้อนข้างหน้าไว้ก่อนนะครับซ้ายเดอร์คุยเปอร์ลองใส่ดูก็ไปติดตัววิ่งทำทางพอดีนะครับบอลลึกมาเป็นเดียต้าก็วางบอมยาวๆไปเลยครับคือเคลียร์ทิ้งก่อนครับ
1: โคตรชัว
0: ร์เตะไปไกลก่อนครับ
1: เพราะทดเจ็บเนี่ยมันจะครบ5นาทีแล้วนะครับ
0: ใช่ก็ดูแล้วน่าจะจบตรงนี้ครับเพราะว่าเหลืออีกประมาณ 5-6 วิเองนะครับบอลยาววางทะลุมาถึงไหมโดกูจับได้โดกูจะไปครับเจอกับชาคอบโดกูตัดเข้าในมาเจอตัวซ้อนครับคืนกับมาชิลมันตัวเติมทางขวามีครับชิลมันแหวกก่อนแล้วยอดมัดโดนโขกทิ้งเข้าไปได้ยิงซ้ำอีกทีก็ไม่มีอะไรยิงแป๊กครับก็เข้ามือเดียวครับก็น่าจะจบแล้วครับตอนนี้เลย5นาทีไปแล้วนะครับ
1: เดี๋ยวดูว่าจะเป็นช็อตสุดท้ายหรือเปล่าแล้วผู้สินก็เป่าจบเกมครึ่งแรกครับเซเนกัลนำ 1-0 นะครับได้ประตูจากทางด้านอบิบดิยาลานาทีที่25นะครับโหนี่เอาจริงๆเบลเยียมถ้าไม่โดนนำก่อนเนี่ยทรงบอลก็น่าจะตื้อๆตันๆเหมือนเดิมนะ
0: ใช่ครับ
1: มันเร่งในช่วง10นาทีสุดท้ายนะครับแต่ก็ยังเอาประตูตีเสมอไม่ได้ครับ
0: ก็เป็นจังหวะที่เซเนกัลเขาลงไปรับด้วยนะครับก็เลยมีโอกาสถ้าเซเนกัลยังไล่เหมือนเดิมเหมือนช่วงต้นๆครึ่งชั่วโมงแรกนี่โหไม่เจอบอลเลยครับ
1: ครับผมที่ผมถามมาเมื่อกี้เนี่ยน่าจะแต่คุณสบายนะ
0: ครับ
1: อยากรู้ว่านักเตะเซเนกัลเล่นที่ไหนบ้างทั้งลีกเองทั้งพรีเมียร์แล้วก็ลีกในยุโรปนะครับผมคิดว่า 2-2 ครับจากคุณธนภูมิผมขอเก็บคอมเมนต์นิดนึงนะ
0: ครับผม
1: ก่อนไปเบรกกันนะครับจากคุณบอดี้โมบายผมอยู่ประจวบครับสวัสดีครับ
0: โอ้แฟนเราทางใต้ก็เยอะอยู่เหมือนกันเน
1: า
0: ะ
1: ตัดยางเยอะคุณจารุวัฒน์รัตนนิพนธ์บอกว่าโดนก่อนอีกแล้วนี่เป็นกองเชียร์เบลเยียมนะคุณชวลิตครับสวัสดีครับคุณเอกคุณอู
0: ๋
1: เบลเยียมจะตามเยอรมันจะตามฮอลแลนด์กลับบ้านครับ
0: ทั้งฟังดูตรงนี้ด้านเนื้อหน้าเหนื่อยใจ
1: ใช่นี่บอกว่าทั้งฟังและทั้งดูเลยที่บ้านแพ้สมุทรสาคร
0: ครับผม
1: คุณพิสารสาเกตสวัสดีครับพี่เอกพี่อู๋สวัสดีด้วยนะครับ
0: ครับ
1: สวัสดีพี่ประภาพันธ์ด้วยนะครับ
0: ครับ
1: ทักทายมาสวัสดีค่ะคุณเอกคุณอู๋แล้วก็เดี๋ยวผมไปดูทางเพจก่อนติดตามครับเป็นกำลังใจให้
0: ครับผม
1: แต่คุณ
0: ก็ตามพวกเราได้นะครับจนถึงนัดชิงฮะเรามีบรรยายกันครบทุกคู่นะครับ
1: ครับพี่อู๋อยู่บางนาช่วงไหนกมที่เท่าไหร่ครับผมก็คนบางนาจากคุณสร้างสุข
0: ตอนแรกผมอยู่สี่แยกบางนาเลยแต่ตอนนี้ผมเปลี่ยนแล้วผมย้ายไปแล้วอันนั้นบ้านเก่าไม่ได้อยู่ละอันนี้ผมไปซื้อบ้านใหม่ตรงถนนกิ่งแก้วสุวรรณภูม
1: ินะครับขยับเข้าในเมืองนิดนึงเหรอหรือว่าคนละโซนเลย
0: ไม่เป็นสมุทรปราการเลยไม่ใช่กรุงเทพแล้วเมื่อก่อนเป็นคนกรุงเทพ
1: พี่ผมคนกรุงเทพ
0: และ
1: คุณเด็กปริมณฑลคุณต๊อตตี้บอกวาวเล่นผมแล้วบอกอังกฤษยิงท่วมเลยโอ้เรียบร้อยวันนี้ผมก็ชอบอังกฤษนะ
0: โอ้อังกฤษชั่วโมงนี้เอาอะไรไปยิงใครเยอะแยะยิงได้ก็บุญแล้ว
1: คุณประพิษสวัสดีครับทักทายมาคุณสุวัฒน์ทักทายมานะครับคุณสร้างสุขทักทายมานะครับแล้วก็เบลเยียมชนะครับโอ้ตอนนี้ตามอยู่นะ
0: ก็ผมว่าต้องรอลูกากูเพราะว่าครึ่งหลังลูกากูมาแน่เพราะว่าเดเทเลเลอร์ไม่ไหวเลยอ
1: าจจะเป็นตัวโชคดีเหมือนเกมแรกนะ
0: เพราะว่าเขาก็ใช้มันอย่างนี้ประจำเพราะลูกากูมันลงเต็มเกมไม่ไหวเนาะสภาพร่างกายเขาไม่ได้นะครับ
1: สวัสดีคุณธวัชชัยด้วยนะครับเนเกาชวนวิ่งเยอะผิวสีทนอึด

0: อย่าไปรับพออะไรประมาณนี้นะ
1: ผมว่าเขาก็พอรู้นะว่าเซเนกัลมันได้สภาพร่างกายเน
0: า
1: ะเหมือนพยายามถนอมตัวไว้ไม่ไปเพรสซิ่งอ
0: ่
1: ะปล่อยให้เขาเซตเลยอ่ะ
0: มีลูกบรรเทาความเร็วหรือยังครับจะฟังทางวิทยุ
1: เนาะยังไม่มีครับถ้าเป็นคู่เราไม่มีนะครับลูกบรรเทา
0: คุณสุภชัยผมอยู่สวนที่นครครับนครปฐมถามเป็นความรู้
1: คร
0: ับ เชื่อมเกมใช้น้ำตาลทรายหรือน้ำตาลปี๊บครับ
1: ถ้าจะให้ดีเนี่ยน้ำตาลทรายง่ายกว่านะครับน้ำตาลปี๊บกว่าจะเคาะเหนียวครับ
0: จะเลือกยี่ห้อไหนนะ
1: ต่อยหน้าอาจารย์เอกแทนไม่รู้จะระบายอะใคร
0: คุณพีทีเคสติ๊กเกอร์ดูจากสุพรรณบุรีครับประมาณนั้นแล้วก็
1: ช่วงนี้ก็สบายหน่อยเพราะว่าหลายจังหวัดนะ
0: คุณนิกกี้เหรอ
1: ครับผม
0: เอ็นไปทางเซเนกัลค่ะฟังไปทำกับข้าวไป
1: แต่เขาก็ดีกว่าจริงนะคุณนิกกี้นะดีกว่าจริง
0: เอาจริงไงอย่างที่บอกอ่ะเบลเยียมถ้าไม่โดนนำอ่ะผมว่าบอลเขาก็จะไม่มีไอเดียอะไรเลยอ่ะทายไว้เซเนกัลแชมป์หูที่130ต่ออ
1: ่าใช่ครับ
0: คุณเชื่อชัย
1: ติดให้ทายกันเน
0: า
1: ะ
0: เบลเยียมเข้ามาถึงรอบนี้ได้ไงครับเล่นไม่ดีเลย
1: เบลเยียมอ่ะมันดีแค่ตอนที่ไปชนะนิวซีแลนด์เท่านั้นเองเนาะถ้าไม่งั้นเนี่ยไม่มีนิวซีแลนด์อยู่ผมว่าเหนื่อย
0: ก็เสมออิหร่านเสมอ
1: ใช่เสมอมา2นัดอ่ะ
0: อังกฤษน่าจะไปในดันรอดนะครับแต่คุณธีรพักนะครับ
1: อังกฤษผมว่าก็ทีเด็ดมันยังมีพวกแฮร์รี่เคนเน
0: า
1: ะวันนี้แพ้เพราะแฮร์รี่เคนจริงแล้วเดี๋ยวคองโก
0: คุณภูสันนิสาติดตามเป็นกำลังใจให้นะคะขอบคุณมากมากนะครับ
1: ก็ขอบคุณด้วยนะครับ
0: อ่ะก็ประมาณนี้พี่ประเสริฐทักทายมาสว
1: ั
0: สดีคุณอู๋คุณเอกนะครับ
1: ครับสวัสดีด้วยครับคุณประเสริฐ
0: ส่วนคอมเมนต์นิดนึงนะฮะ
1: ทาง SMS เนาะ
0: SMS
1: แต่เราก็จะสลับไปหลายๆช่องทางนะ
0: เปลี่ยนคนภาคได้ไหมน้องเอกคนหล่อเสียงก็หล่อ
1: มันหล่อไปเน
0: า
1: ะใช่ไหมดูหล่อไปใช่ไหมเดี๋ยวผมจะไปทำไปทำไอ้พวกนี้เขายันฮีไปทำพวกนี้อะไรเขาเรียกอะไรพวกไอ้บักบากหน้าบากอะไรเงี้ย
0: นี่ถ้าฟังจัน
1: กาอะไรเงี้ย
0: ถ้าฟังจันอู่แล้วง่วงนอนนี่ไม่น่าจะใช่แล้วน่าจะเมาแล้วนะครับ
1: ไม่หรอกเพราะผมพากย์เองผมก็ง่วงนะผมก็หลับ
0: พี่เอก
1: ไปเฉยเลยไปต่อด้วยโอ้เกียดจันเอกว่ะโอ้
0: ผมก็เบอร์อยู่ก็เราจะตามข้อความอยู่เอกอูมาเลยเดี๋ยวเลี้ยงข้าวร้านอะไรพี่ร้านศูนย์เหรอ
1: ที่ไหน
0: จากพี่จอนโอ้ถ้าโซนนู้นผมไม่รู้จากร้านอาหาร
1: พี่จอนอยู่นู่นเชียงใหม
0: ่รู้จักแต่เนี่ยไอตีน้อยอ
1: ่
0: ะ
1: อ
0: ๋
1: อ
0: ไอใกล้ๆบีจีอ่ะ
1: โอ้อยู่ไกลเกินนะพี่จอนอ่ะ
0: พี่อูน้องเอกวันอาทิตย์มาเตะบอลการกุศลให้หน่อยปะทะไผ่พงศธรแสนนากาแสนชัยมวยไทยยิมผมอยากเจอพี่แสนชัยแล้วก็ออฟชนะพลออฟชนะพลนี่รู้จักกันอยู
1: ่
0: สนิทกับพี่ขวัญจากจ่าชาท
1: ออ
0: ันนี้งานอะไรพี่จ่าชาเล่นที่ทออเลยเหรอที่ทูปัตเตมีอ
1: ่
0: ะ
1: อ๋อใช่ไหม
0: พี่แก๊งพี่จ่าชาเขาเตะบอลบ่
1: อ
0: ยจะไม่ว่างเลยพี่เสา
1: ที่ติดงานสนามผมเกิดเลยนะเพราะก่อนนั้นเรียนม
0: อง
1: เทพไม่ไปเรียนหรอกไปนอนดูบอล
0: นึกว่าเป็นเด็กจ่าอากาศไม่ใช่
1: ไปนอนดูก็ยุคนั้นที่มันนอน
0: แต่สนามคลาสสิกนะพี
1: ่
0: ไปดูบอลไม่มีเครื่องบินผ่านนะ
1: ใช่แล้วของผมเรียนนอนปุ๊บนอนข้างสุนัขเลยสุนัขก็มาดูด้วย
0: โอ้โหนี่เล่นตัวเองเหมือนเป็นหมานะ
1: ไม่เราก็ไม่ได้ซีเรียสเราก็ไม่ได้เป็นคนรักสัตว์ยังไง
0: คุณสุเมธรับฟังจากสุราษฎร์ธานีนะฮะคุณอู๋พิชิตหมอทักทายครับผม
1: ครับผม
0: คุณแมวอ้วนจันอู๋บิ๊กจูดมีลามปามอยู่ไหมครับนักเอกคิมโดนประจำ
1: ตะกี้ก็โดน3คนเลยโดนหมดเลยอ่ะ
0: เมื่อกี้มาไม่ยกมือไหว้นะ
1: ใช่ไม่ยกมือไหว้ด้วยเรียกอู๋เอกเฉยเลยอ
0: ่
1: ะ
0: ดูจากบางกรวยครับเบลเยียมจะสู้ไหวไหมจากคุณอภิศักดิ
1: ์ผมว่ารอเปลี่ยนตัวรอการแก้เกมเนาะเพราะมันจะมีครึ่งนึงอ่ะ
0: ถ้าลูดี้การเซียไม่ปรับเกมอ่ะผมว่า
1: เจ็ด
0: มีโอกาสโดนอ่ะ
1: น่าจะแบบเนี้ย
0: อ
1: แล้วก็ห้ามโดนลูกสองนะผมว่าถ้าโดนลูกสองเนี้ยไม่น่ากลับมาได้อ่ะ
0: อ่ะก็น่าจะประมาณนี้นะอาจารย์
1: ครับผม
0: พักก่อนไหม
1: อ่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนเดี๋ยวกลับมาตามครึ่งหลังกันต่อนะครับพักกันสักครู่หนึ่งครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: 48ทีม104แมตช์

0: บอลโลกสตอรี
1: ่บทสรุปและก้าวต่อไปสู่การเป็นแชมป์โลกเมื่อเสียงนกหวีดสุดท้ายในนัดชิงชนะเลิศดังขึ้นที่นิวเจอร์ซีย์โลกจะได้เห็นทำเนียบแชมป์หน้าใหม่หรือการตอกย้ำความยิ่งใหญ่ของราชาหน้าเดิมฟุตบอลโลก2026จะเป็นบททดสอบสำคัญของฟีฟ่าในการบริหารจัดการทัวร์นาเมนต์ขนาดใหญ่48ทีมและจะเป็นแม่แบบให้กับการแข่งขันในอนาคตไม่ว่าผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรสิ่งที่ทิ้งไว้เบื้องหลังคือแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชนทั้งโลกและการพิสูจน์ว่าฟุตบอลคือภาษาสากลที่ไร้พรมแดนอย่างแท้จริงแฟนฟุตบอลจงเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับความตื่นเต้นนี้เพราะนี่คือช่วงเวลาที่โลกทั้งใบจะหยุดนิ่งเพื่อลูกกลมๆเพียงลูกเดียว
0: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกทั่วเฟ้นหา M-Cot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ

0: .net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: สนับสนุนโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
6: าแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
7: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
8: และซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด
9: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี้แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นรสอ่ะ
10: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
11: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
7: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
6: เคยไหมแค่ลุกก็
12: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
12: โอ้ย
6: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สนับสนุนโดย
13: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิตโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิตโกวันละเม็ด
14: เฮโมวิตโกกลมสีทอง
5: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
6: าแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
7: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
0: เก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11 น.ถึง 12 น.ที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง

0: คิวแม่นเกมเดือดข่าวแน่นต้องที่นี
1: ่สนุกเกอร์
0: 99รายการที่จะนำคุณผู้ฟังเจาะลึกทุกประเด็นในวงการสอยคิวทั้งในและต่างประเทศวิเคราะห์ฟอร์มดาวดังอัปเดตผลการแข่งขันพร้อมเทคนิคดีๆสำหรับคนรักสนุกเกอร์ดำเนินรายการโดยคมเกิดทรัพย์และศักดารัตนสุบรรณพบกันทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 10:00 นถึง 11:00 นทางคลื่น FM 99คลื่นกีฬาอันดับ1ของประเทศแฟนสนุกเกอร์ตัวจริงต้องห้ามพลาด
2: รายการที่จะชวนคุณออกไปเที่ยวเมืองไทยออกไปชมความงามของธรรมชาติวัฒนธรรมประเพณีวิถีความเป็นไทยออกไปช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมออกไปเที่ยวช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจกระจายรายได้ให้คนไทยและท่องเที่ยวไทยอยู่ได้

0: ีเรดิโอขึ้นเมืองไทยแข็งแรง
1: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: เอาละครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่ FM 99นะครับ Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงกันต่อครับในช่วงของนัทนายไลฟ์บอลโลกนะครับแล้วก็ตามคาดครับลูกากูครับมาแล้วครับ
4: อีกคนหนึ่งที่วันนี้สำรองก็คือโอนาน่านะครับก็ยืนคุยกับทางด้านลูกากูอยู่นะครับจริงๆเนี่ยมีโอกาสที่จะได้ออกสตาร์ทคู่กับทางด้านยูริชเชอร์มันด้วยนะครับเอามาดูโอนาน่าของแอสตันวิลล่าก็ถ้าตามตำแหน่ง
3: เหมือนสตาร์ทอยู่เกมเดียวเอง
4: ใช่
3: หลังจากนั้นก็เป็นมาเลเคนไปนะครับ
4: ถ้าตามตำแหน่งก็น่าจะเดอะแคทเทลเลอร์นะครับที่จะโดนถอดออก
3: ตามตำแหน่งหน้าเป้านี่แหละครับ
4: ครับ
3: เพราะเป็นคนเดียวที่โอ้โหแทบไม่เจอบอลเลยครับวันนี้ปีกสองฝั่งเนี่ยยังไงก็ต้องอยู่ก่อนนะ
4: ใช่
3: ทั้งท็อตซาทั้งโดกูรวมไปถึงทีรมันนะครับ
4: ครับสกอร์เซเนกัลนำอยู่นะครับ 1-0
3: เรียบร้อยอะเดอะแคทเทลเลอร์ถอดชุดไปละก็ตามตำแหน่งเลยครับ
4: ครับนี่เห็นท่านผู้ฟังถามมาว่าสกอร์เท่าไหร่ครับคุณเอสโซเฟมบรีโอ้โหรอบชิงนี่คุณรีวิวสินค้าให้ฝรั่งเศสกับบราซิลนะครับก็มีโอกาสคุณเนโกสวัสดีค่ะทักทายมานะครับ
3: สกอร์ตอนนี้ 0-1 อยู่นะครับ
4: ครับ
3: ทางด้านของเซเนกัลนำ 1-0 แล้วก็เปลี่ยนแล้วครับคนแรกของทางฝั่งเบลเยียมนะครับเพราะว่าช่วงท้ายๆเนี่ยนาทีสัก40กว่าเนี่ยแกเริ่มวอร์มมาแล้วนะครับดูมาดูกากูครับก็ปรับในเรื่องของกองหน้าแล้วครับแคลเลอร์ก็โอ้โหส่วนตัวเมนนี้ก็ต้องบอกน่าผิดหวังเนาะ
4: ใช่
3: น่าผิดหวังเลยครับ
4: แล้วเกมในช่วงครึ่งแรกอ่ะเบลเยียมเองก็ไม่ได้เน้นเกมบุกมากเนี่ยเก็บบอลไม่ได้เลยนะครับข้างหน้าคือเงียบหมดเลยทั้งเควินเดบรอยเชอร์มี่โดกูนัดแรกลงมาเป็นตัวสำรองแล้วก็ยิงประตูตีเสมอให้กับเบลเยียมเสมอกับทางด้านอียิปต์ไปนะครับ
3: ครับลงมาแป๊บเดียวเลยครับอีเสมอแต่ลูกนั้นก็เป็นโอนโกอีกนะแต่ว่าก็มีส่วนในการช่วยครับ
4: ครับลุยต่อครับอีก45นาทีครับเดี๋ยวดูว่าลูดิกาเซียจะแก้เกมยังไงครับเพราะว่าสกอร์ตามหลังอยู
3: ่ดูจังหวะจับบอลแล้วพยายามจะแหวกฝ่าเข้าไปด้านในครับซาจะแหวกเจอรุม3ให้มาที่มาเน่มาเน่พาไปมุมทงก่อนมาเน่จ่ายตัดเข้าในมาเน่มาได้ต่อแถวศอกยิงไปติดบล็อกลูกนี้ครับตามมาเก็บตกได้อยู่ครับโอ้โหเซเนกัลจาคอบให้มาเน่พยายามจะม้วนเข้าไปใหม่เซโดมาเน่เตะยัดซะเลยแล้วก็บอลตกมาเข้าทางซ้ายยิงดูเดลบูชันแหลบโอ้ชันแหลบไหมเอ็นดีไอครับ
4: โอ้โหเซเนกัล
3: เหมือนยิงแล้วมันแป๊กๆอะครับ
4: นี่ครึ่งหลังเล่นมาในแค่ครึ่งนาทีนะครับโอ้โหจะเอา 2-0 ซะแล้วโอ้นี่แกก็แหวกแนวรับของเบลเยียมมาดื้อๆเลยครับดูว่าจังหวะคอสมาจากด้านซ้ายซาเนี่ยบ่งไม่ถึงบอลไปถึง NDI จังหวะยิงโอ้โหไปแปรแต่ว่าไม่ฉลับด้วยนะครับถ้าเลือกกดหลังเท้าน่าจะได้ลุ้นกว่านี้นะครับ NDI
3: คือแปรลูกนี้เนี่ยไม่น่ารอดทางด้านของคุกตัวนะครับมันเบา

0: ด้วยครับต้องวนเข้ามาเองครับทอสซาลุยทะลุมาจ่ายมาให้วานาเคนโอ้เบิ้ลไปลูกนี้เบิ้ลให้ใครก็ไม่รู้ไม่มีคนอยู่ครับเตะทิ้งกันเลยครับเนกาเต
1: ้ชอบแนวรับเซเลก้าตรงนี้ครับโอ้ไม่เสียดายบอลครับ
0: โอ้สาดยาวอย่างเดียวนะครับ
1: อย่างน้อยพอเคลียร์ไปมันปลอดภัยนะครับ
0: ดูแนวรับนี่เจเนกาที่เหมือนจันเอกเลยนะสายสาดนะครับ
1: ล่ะสาดหรือสัตว
0: ์โอ้ดูเลยครับบอลทะลุตามช่องมาเซเนกาเกก็เก็บตกได้หมดครับคือหลังกลับมาได้ครับปั๊บเกให้ทะลุมา ADI จับพลิกเอาพลิกได้หนีอัตุเทียสมาแล้วครับเจอรุมอยู่ครับ ADI วนมาก่อนต้องคืนหลังครับไม่ไหวครับมีท็อตซามาช่วยครับ
1: มิดฟิลด์เซเนกัลเนี่ยโอ้โหสู้ได้สบายเลยนะครับ
0: คือวันนี้แกเอากานาเกนี่คัดท้ายไว้เลยครับไม่เติมด้วยครับกานาเก
1: ก็ตรงกลางให้ลุยอัดกับมิดฟิลด์ของเบลเยียมก็เนี่ยใช้ปั๊บเกกับดิยาร่านะครับ
0: บอลทะลุตามช่องมาเปิดยัดเข้าในมาครับจาขอบดันไว้ก่อนบอลมันมีโดกูมาช่วยเกมรับโดกูจะไปโดนผลักฟาวซะแล้วครับ
1: ชิงตัดฟาวเลยครับซาเดโอมาเน่คือถ้าปล่อยไปโดกูก็อาจจะได้เลื้อยริมเส้นไปไกลๆนะครับแต่ฟาวไม่หนักนะครับผู้สินไม่ได้แจกใบเหลืองดูจังหวะก่อนหน้านี้ครับดูเนี่ยแหวกคาสซานเจ้กับโดกูที่ดื้อๆเลยครับโอ้โหมาเนี่ยยังได้เก่าครับ
0: มีนึกว่าจะได้เห็นช็อตนี้นะครับโอ้โหลากไปโดกูที่ขนหัวลุกเลยครับ
1: สอบถามผลคู่แรกมาก็อังกฤษชนะเดียร์คองโกไป 2-1 นะครับ
0: แฮร์รี่เคนเหมา2นะครับโดนนำก่อนด้วยนะคร
1: ับ แฟนเบลเยียมก็ไม่แน่นะครับครึ่งหลังอาจจะรัว2เม็ดก็ได้นะครับ
0: เวลายังอีกเยอะครับก็ตอนนี้ต้องหาประตูแรกให้ได้ก่อนนะครับบอลยาวๆมาครับอัตุเทียสเปิดตัดในเข้าไปครับเดอะคุยเปอร์ทอสซาต่อบอลมาให้วานาเคนโอ้โหช้าซะแล้วครับธีรมันโอ้วันนี้ธีรมันแกช้าปุ๊บเนี่ยเจอวิ่งเข้าใส่นะครับต้องคืนหลังเลยครับพลิกไม่ได้ครับมิเคเล่ให้คืนกลับมาก่อนครับตอนนี้ก็เป็นเซเนกาลถอยไปรับก่อนแล้วครับม้วนไปม้วนมาก็กลับมาใหม่ดีกว่าครับมิเคเล่แล้วก็ต้องโยนเอาแบบนี้ครับหยอดเข้าไปโดนโมงสักสวนกลับมาครับเชเดมันขอออกซ้ายเลยครับเดอะคุยเปอร์จับยาวซะอีกโอ้โหบอลออกข้างไปเองครับเดอะคุยเปอร
1: ์ไปเหม่อหรือเปล่าครับโอ้โหอาจจะมองข้ามช็อตอันนี้ก็จดอย่างเดียวครับลูดิกาเซียยังไม่เศร้านะแฟนเบลเยียมนี่ยังคึกอยู่นะฮะเห็นกล้องจับมานี่คึกเลยครับ
0: ดูทุ่มมาครับพยายามจะพลิก NDI แกก็ไปทางแคบดีเหลือเกินครับดูเลยครับไถไปจนได้ครับสุดท้ายโดนดึงเสื้อเดคุยเปอร์ต้องดึงครับ
1: เก่าอยู่แล้วครับ NDI ประสบการณ์ในการเล่นพรีเมียร์ลีกกับเอลตันนี่เหลือเฟือครับ
0: การที่แล้วเป็นตัวแบกทีมด้วยนะ
1: ใช
0: ่ NDI ครับฟรีคิกตรงกลางสนามเลยครับดิอาตาหยอดเข้าไปตรงกลางครับมองแล้วเคาะซ้ายมาโอ้โหโล่งๆครับจาคอบลุยมาฝากให้กับมาเน่ก่อนมีจาคอบแลบมาให้ครับทางซ้ายครับมาเน่ฝากมาอิสเมจาคอบคืนหลังมาก่อนครับเข้ากลางเซตมาดิอาร่าจิ้มคืนดีกว่าครับเนี่ยคาเต้ฝากมาขึ้นทางขวาบ้างครับADI ขยโยกไปแล้วก็คืนกลับมาตอนนี้โอ้โหเล่นลิงชิงบอลอยู่นะครับอิสมาเอลาซาฝากตรงกลางมาซ้ายมีว่างครับขอออกซ้ายมาเลยครับลุยมามาเน่มาเน่จะแหวกไปสุดสันหลังมาเน่เปิดทางมาจริงเลยโอ้โหยิงไม่ดีเองครับโอ้โหเดียร่าคนเดิมนะครับอู้แต่มาเน่ไปอย่างงามเลยครับสุดเส้นหลังแล้วครับ
1: ดูครับพื้นที่แคบๆเนี่ยจิ้มแล้วก็สปีดพยายามจะคัตแบ็กมาโอ้โหเหมือนยิงแป๊กไปเองครับคือถอยตัวเองมาอยู่บริเวณจุดโทษนะครับอาบิบดียาร่าแต่จังหวะยิงมันโดนไม่เต็มครับ
0: โอ้พอภาพช้ากลับมาก็เสียบอลอีกแล้วครับเบลเยียมครับโอ้โหแต่ยิงลูกนี้น่าผิดหวังนะจันเด็กเนาะ
1: ใช่ครับ
0: โอ้ต้องดีกว่านี้มันต้องโล่งอ่ะบอลยาววางมาเหมือนการซาพักออกได้แล้วหลุดมาแล้วซาจิงโอ้โหเรียบร้อยครับ2ประตูต่อ0อิสมาเอลาซาครับยิงอย่างมันเลยครับโอ้โหไปใหญ่แล้วครับเบลเยียม
1: คนโยนมาว่าสวยแล้วนะแต่ต้องชมครับอิสมาเอลาซาบอลแรกครับเต็มตีนเตี๋ยครับลูกนี้จะเป็นประตูฝังหรือเปล่าครับโอ้โหคราวนี้แฟนเบลเยียมเงียบกริบ
0: เต็มอยู่เลยครับโอ้โหยิงดีด้วยครับเต็มๆเล

0: เลยครับหลอดเหลืองนี่เต็มหลอดเลยครับ
1: โอ้เตือนลูดิกาเซียโดนลูกสองลูกมาสั่งลูกทีมครูเดี๋ยวดูภาพช้านะครับบอลแนวลึกอ่ะเนี่ยจากจังหวะตัดบอลได้วางยามาเดี๋ยวดูว่าเป็นซีสป่ะไม่ล้ำด้วยนะครับ
0: คาสันเย่แกไปวิ่งโอ้โหก็เลยไม่ล้ำเลยครับ
1: พี่หูคือบอลจังหวะตัวเองวิ่งหาประตูแล้วพักอกอ่ะไม่ง่ายนะครับ
0: คือพอพักอกบอลมันกระดอนพื้นแล้วมันพอยิงเต็มข้อเลยครับ
1: คือถ้าบอลโยนมาแล้วหันหน้าหาบอล
0: เนียนมากครับ
1: มันพักง่ายแต่ว่าตัวเองอ่ะวิ่งไปข้างหน้า
0: เข้าข้อเลยนะเต็มๆเลยครับโอ้โหโค้งตัวไม่มีสิทธิ์เลยครับได้แค่มองครับ
1: ขอยิงแบบนี้ใส่หน้าอาจารย์ได้ไหม
0: โอ้โห
1: ท้าวขวาของอิสมาอิลอาซา
0: ขึ้นเมนเลยรับรองถ้าดอกนี้เข้าหน้านะครับโอ้โห
1: นี่แฟนโดว่าเนี่ยแป๊บเชียวกระโดดกำหมัดเลยสู้ว่ะสู้นะเดี๋ยวขอดูก่อนว่า
0: แฟนเบลเยียมนี่ตอนนี้ที่คือพอแอคชั่นแต่ละคนมานี่เซ็งสุดๆเลยคร
1: ับ จบเลยนะครับเนี่ย
0: โอ้เริ่มครึ่งหลังมานี่ยังไม่โดนบอลเลยครับกองหน้าอย่างลูกากูโอ้โหอิสมาอิลอาซาครับนี่วันนี้ที่เด่นจริงๆคือ3ตัวรุกข้างหน้าเขาครับมาเน่เอ็นดีไอแล้วก็อิสมาอิลอาซาครับ
1: ประตูที่4ครับ
0: ประตูที่4นะครับโอ้
1: ที่มาเรื่อยๆนี่ก็ซัดไป4ประตูบอลลูกนี้จากยากิเต้ครับอาจารย
0: ์แนวรับเซ็นเตอร์ครับวางมา
1: วางแนวลึกมาเลย
0: เอาขาตูเทียสเกือบโดนไล่ครับแล้ววันนี้บอลของเซเนกัลแกมาเดี๋ยวกลับไปมาเน่เดี๋ยวก็เอ็นดีไอมันซ้ายมันขวาตลอดเลยครับคุกตัวก็บอมยาวมาก็ไม่ผ่านดีครับโดนดักได้ครับเก็บตกได้แล้วโอ้โหชิง1 2กันมาโดนหวดฟาวอีกแล้วต้องตัดฟาวครับเยอรมันครับ
1: ผมแปลกใจว่าเบลเยียมสไตล์ฟุตบอลที่เก่งๆเขาไม่มีเลยวันนี
0: ้
1: บอลทะลุช่องเคาะบอลแบบเร็วๆเท้าสู่เท้าแม่นๆไม่มีเลยนะครับกลายเป็นว่าเป็นฝั่งของเซเนกัลอ่ะที่บอลเท้าสู่เท้าโคตรแม่นนะครับ
0: คือวันนี้
1: เขาเล่นแบบไม่เสี่ยงนะ
0: หมดมุกนะมันเหมือนหมดมุกวันนี้เราเห็นบอลที่ไปเนี่ยมันเป็นการวางยาวไปลุ้นเอาข้างหน้าครับ
1: พี่อูวิ่งไปข้างหน้าแล้วพักอกก็ยาก
0: บาลานซ์ดีมากเนอะโอ้แล้วดูตอนยิงเนี่ยโอ้โหเต็มข้อเลยครับ
1: เจสเองก็ไม่กล้าฟาวนะครับเพราะว่ามันหลุดเข้าไปในกรอบเขตโทษละ
0: โอ้โหแล้วดูพอภาพชาฉายไปเนี่ยมาอีกแล้วครับสุดมุมธงมาได้แตะอ้อมแล้วโอ้จะไปเอาโอ้โหมีแตะอ้อมยังหนีไม่ออกครับโอ้ต้องลงไปช่วยกันก่อนโดกูจากสวนคืนโดนเสียบเข้าที่บอลตามมาสไลด์อีกทีนึงผู้สินเป่าให้ฟาวไปแล้วครับ
1: ครับเป็นคนที่น่าผิดหวังสุดแล้วครับโดกูถ้าไม่นับเดคเทเลเลอร์ที่โดนเปลี่ยนไปแล้วนะครับ
0: คือโดกูต้องกล้าแลกกว่านี้เนาะต้องกล้าเลี้ยงกินตัวกระชากคือถ้ามันส่งแปะไปแปะมาอย่างเงี้ยโอ้โหเสร็จเซเนกัล
1: เลี้ยงกินตัวเลี้ยงแหวกสู้มาเน่ไม่ได้นะวันนี้มาเน่ดีครับกล้าเล่นเลย
0: โอ้โหนี่คาสันเย่เอาไม่อยู่เลยครับแล้วบางทีเราเห็นโดกูยังโดนไปด้วยครับมาช่วยอ
1: ่
0: ะ
1: ขออนุญาตส่งเมลหาริชาร์ดฮิลกับเอ็ดเวิร์ดแป๊บนึงนะฮะเดี๋ยวมันได้ไม่ต้องไปเอาแล้วครับเอาอิสมาอิลอาซาเนี่ยครับน่าจะถูกกว่าครับ
0: NDI ก็ได้ NDI ก็เล่นในลีกเลยง่ายดีโอ้เนี่ยบอลยาวเลยครับมันไม่รู้จะทำอะไรจริงก็บอมเข้าไปแบบนี้ครับแล้วก็เจอตันแล้วก็เสร็จครับแล้วดูกูตัวนี้เดียวไอ้จาก
1: ูบอกว่าม
0: ันใหญ่กว่าเยอะครับ
1: เอากูมาลงมาแล้วไม่เปิดบอลให้เนี่ยเอามาฆ่าชัดๆสุดท้ายก็วางบอลแนวลึกบอลยาวไปริมเส้นอยู่ดีครับโอ้ยังไหวโยกของโดกูครับ
0: คือโดกูต้องมีพื้นที่เนาะ
1: ใช
0: ่แล้ววันนี้โอ้โหเซเนกัลแกซ้อน2ครับบอลยาววางมาใหม่ดูกูเบิ้ลคืนหลังกลับมาครับชิรมันวองก่อนโอ้โหมันมีแต่สีเขียวอะชิรมันฝากขวามาเติมมาแล้วครับโดกูซอยก่อนโดกูเตะไปก็ไม่ผ่านจาคอบแล้วครับอิสเบลจาคอบได้ไปลูกทุ่มเลยครับ
1: บอลแบบนี้น่าจะลากเข้าไปลุ้นให้เขาเตะในกรอบเขตโทษก็ยังได้เลยนะครับโยนมาก็ยังไม่ผ่านนะครับผิวน้อยไปหน่อยครับเชอร์มี่โดกูวันนี้
0: ใช่ครับนี่ถ้าเป็นจานเอกนะเลี้ยงฝากเข้าไปอ่ะเปลี่ยนมาคู่เลยครับตอนนี้ลูเคบาคิโอครับต้องเปลี่ยนตัวอุ้ย
1: เดอะบอยออก
0: บาคิโอโอ้โหเอาแกถอดกลางออกเลยครับเพราะลูเคบาคิโอจริง
1: ๆ
0: แกเ
1: ป็นโดกูด้วย
0: ถ้างั้นก็ตามตำแหน่งครับโอ้โดกูลูเคบาคิโอแกเป็นเหมือนปีกนะครับแล้วก็ลัสกินครับมาแทนกันนะเดอร์บลอยครับตัวเปลี่ยนแกก็มีโอ้โหนี่ดูไม่พอใจนะเดินสายหน้าเลยครับชิมิโดกู ได้มงก็ไม่มีอะไรครับจากลูกทุ่มก็มง

0: ออกไปเองครับมาริเคนเจอบอยก็ไม่มีโอกาสได้ปั้นเกมจริงๆครับวันนี
1: ้ลูคิเบคิโอนี่ก็จากเบนฟิก้านะครับรัสกินนี่เล่นกับ
0: เด็กบุเดสเก่นะครับลูคิเบคิโอก็เล่นเป็นปีกจ๋าๆเลยก
1: ็สายจี๊ดเหรอ
0: แล้วก็กล่องหน้าได้ด้วยเขาสายความเร็วครับก็เอาโดกูออกโอ้โหเอาดูจังหวะตัดบอลมาลุยมาแล้วครับต้องลุยมาเองครับแล้วไหลทะลุตามช่องมาไปสุดเส้นหลอกคัทแบ็กไปมันไม่มีใครครับตัวเติมไม่ทันครับจังหวะกวาดมาให้ครับโอ้โหอิสมาอิลจาคอบเนี่ยทางเซเนกาลแกก็แสบนะครับลงไปรับแล้วรอสวนแล้วก็ทำเร็วเปลี่ยนสปีดครับเนี่ยแล้วบอลตรงกลางมันสู้ไม่ได้จริงๆนะวันนี้โอ้โหไหลลื่นมากครับ
1: กลางดิยาร่ากับปาร์คเกย์นี่เก็บกินเรียบเลยส่วนปาร์คเกย์ก็ไปซ้อนอีกชั้นนึงครับอยู่หน้ากรอบไปโทษ
0: นี่ก็ทีมชาติจันเอกเลยนะเซเนกาลนะครับเขานั่งกันมาเกือบ2ชั่วโมงเนี่ยแกยัง
1: ถ้าเป็นหัวอยู่แล้วเป็นแอฟริกาขอเป็นพวกอัลจีเรียโมร็อกโกอะไรอย่างงี้ได้มั้ย
0: น่าจะถลอกแล้วนะจันเอกนะหูเห็นเซเนกาลทั้ง2ชั่วโมงเลย
1: ของคุณตกรอบแล้วคุณไม่มีสิทธิ์พูด
0: ครับ
1: อูคองโกกับอูเยอรมันเนี่ยคุณไปแล้วนะ
0: จบเลย
1: เดียของโกคุณเนี่ยเรียบร้อยเมื่อกี้เจอเคนกดไป2เม็ดตกรอบนะฮะ
0: แฟนบาแฟนเบลเยียมนี่เหมือนรู้อนาคตเนาะ
1: ดูที่แกเสียมจดเลยนักหนาวะ
0: จดอยู่นั่นนะครับ
1: ผมว่านั่งจดกับการที่ยืนมาออกแอคชั่นข้างสนามผมว่ามันจะดีกว่านะคือจดให้ผู้ช่วยจดก็ได้มั้งคือพอจดตัวเองมันก็ก้มอยู่กับกระดาษแล้วมันไม่เห็นรูปเกมในสนาม
0: ครับจดแถลงการป่ะตอนกลับบ้านต้องแถลงไงครับ
1: จดนะฝากใครหิ้วอะไรอย่างเงี้ย
0: ไม่แบบ
1: กลับจากอเมริกาอย่างเงี้ย
0: คือขอโทษด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
1: หรือว่าจดโพยหวย
0: หวยไม่ได้แล้วออกไปแล้ว
1: งั้นงวดหน้าล่วงหน้าก็เลย15วัน
0: เลยคือเปลี่ยนลูกากูมาแต่มันก็ไม่เล่นเกมรุกเนอะ
1: ใช่
0: ก็ยังเล่นเหมือนเดิม
1: บอลไม่ถึงแล้วคุณก็ไม่ได้เร่งสปีดเกมอ่ะพอเล่นพอสปีดมันไม่เร็วเซเนกัลขอบคุณเลยเล่นแบบนี้
0: แล้วพอแนวรับได้บอลดูเลยตรงกลางไม่มีใครสักคนเลยนะครับ
1: นี
0: ่ไม่จิลมันก็ขึ้นไปนู่นในวานาเคนก็ขึ้นไปนู่นแล้วมันจะให้ใครครับ
1: ไอ้เจ้าไอ้มาร์ติเนสว่าแย่แล้วนะโอ้โหเจอรูดิกาเซีย
0: เจอรูดิกาเซีย
1: หนักกว่าอีกอ่ะ
0: ตั้งแต่คุมทีมจี๊ดๆตอนเลียวเนาะแล้วก็หลังจากนั้นแกก็ไม่มีอะไรแล้วครับ
1: ครับ
0: โอ้แต่เกมนี้ครึ่งหลังหนักกว่าเดิมอีกนะฮะ
1: ไปอยู่ปะเนี่ยไปซื้อแฮมเบอร์เกอร์มากินหน่อยไหมเซเว่นเปิดอยู่เนี่ยสบายแล้วเนี่ย2-0แล้ว
0: ครับ
1: ผมนี่ผมเชียร์มาเน่แล้วผมอ่ะ
0: ครับดูจังหวะเซตตรงเนี่ยท็อตซาต้องมาอยู่ตรงกลางลูกากูพิงไว้ให้วานาเคนก็เจอ 3-1 ก็เตะทิ้งอย่างเดียวบอลมันหล่นกลับมาท็อตซามองซ้ายอยู่มิเดคูเปอร์ท็อตซาหมุนกลับไปโอ้โหเขากลับมาหมดแล้วครับหยอดขวามาให้ครับลูเคเบคิโอเอาไปลื่นพอดีครับจากขอบลูเคเบคิโอเข้าซ้ายซะด้วยซ้ายทิศยิงมายังติดบล็อกอยู่โอ้โหเกือบไปมงลูกนี้มาโอ้โหตอนนี้หมาเป็นชุดแล้วครับทางด้านของเบลเยียมเทียสไมเอาเล่นช้าก่อนครับค่อยๆเซตดีกว่าครับมิเคเล
1: ่นาทีที่60ครับกำลังจะเข้า1ชั่วโมงเกมครับ
0: บอลมันฉลับมาเข้าทางลูกากูพยายามจะไถไม่อยู่ลูกากูในกรอบไปโทษให้มาลูกแคปิโอจริงอ่ะซะเลยนะไม่พอครับแม่สาวแรกเป็นจีนมันจะฟ้องเอาอาได้เตะมุมเลยครับ
1: จังหวะเล่นกับลูกากูครับโอ้โหสายเมื่อกี้ลูกากูง้างกำลังจะยิงเลยครับบอลทะลักไปถึงเชอร์มันกดด้วยขวาจังหวะจับบอลโอ้โหจังหวะแรกมันห่างเท้าแต่ก็ตามมายิงได้แต่ว่าไอ้จังหวะยิงเนี่ยพื้นที่มุมมันแคบครับแล้วไปโดนปลายเท้าเล่นเซนก็แฉลบออกหลัง
0: เนี่ยคาเต้แกแย่มาแล้วครับคือถ้ายิงตรงกรอบก็น่าจะออกอยู่ดีครับอ่ะเตะมุมเปิดเข้ามาสาวได้โอ้โหหวดไม่สนเลยครับ
1: ต้องแบบน
0: ี้เตะทิ้งอย่างเดียววันนี้เคลียร์ได้ใจมากครับฉะนั้นของเซเนกัลบอลคืนกลับมาครับคุกตัวนายจะต้องบอมแล้วครับคุกตัวเอาบอมอย่างเดียวตอนนี้กลายเป็นวิมบดันไปแล้วนะครับเบลเยียมโอ้ลูเคบาเคียวต้องกลับลูเคบาเคียวก็มาเจอแบบเดียวกับโดกูครับคือซ้อน2ครับจะมีมาเน่ก่อน
1: ใช่
0: ช่วยก่อนนะครับแล้วก็มีแบ็คจากขอบมาช่วยครับท็อตซาขยับมาอยู่ซ้ายนะครับก่อนหน้านี้ไม่ได้ต้องการดีใส่ก้อยมาให้ต้องโขกทิ้งออกไปบอลกำลังจะหลุดไม่ทันครับออกข้างนะครับไม่ทันแล้วครับเดียต้าเดี๋ยวคุยเพื่อทุ่มเร็วเลยครับเดียต้าโมงได้พักไว้ก่อนแล้วก็พยายามจะเคลียร์อยู่ตัดบอลได้เดคูเตอร์

0: มาให้ลูกากูจิ้มคืนแล้วก็นูนิสบอลชันแลบเคลียร์ไปเลยครับโอ้โหเบลเยียมอาศัยจังหวะคลุกคลิกนะครับ
1: เดี๋ยวดูว่าจะขึงแล้วจะเอาประตูตีใครแตกได้หรือเปล่านะครับเบลเยียมท่านไล่มา 1-2 ตอนนี้ยังพอได้ลุ้นนะครับเวลานี่เหลืออีกพอสมควรโอ้โหจะเปลี่ยนสำรองมาอีกตัวนะครับรูดิการเซียโมเรล่า
0: โมเรล่าครับอ๋อที่นั่งจดอยู่ตั้งนานครับว่าดูว่าสำรองมีใครบ้างครับมีโมเรล่าอยู่ครับ
1: ถามทีมงานก็ได้มั้ง ถามทีมงานก็ได้มั้ง
0: โอ้แต่วันนี้นี่แบ็คสองฝั่งทั้งจาขอบทางด้านของเจเปเดียต้าเล่นดีนะโอ้เตะสกัดแล้วมันแป๊กเอาอย่างดีเข้ามาทางเดอคุยเปอร์โอ้เจอดักด้วยเข่าเข้าไปร้องจากเลยครับโอ้ท็อตซาครับโอ้
1: เจ็บก้นเลยเดี๋ยวดูว่าจะลงมาแทนใครนะครับดีโก้โมเรล่าดาวรุ่งวัย27ปีเล่นในลีกเอิงกับสตาร์บุกนะครับโอ้ยโดนกระแทกจากด้านหลังเดียต้านะครับ
0: โมเรล่าเนี่ยอาจจะริมเส้นนะเพราะว่าเหมือนแกเล่นเป็นเหมือนปีกอ่ะอาจจะเป็นท็อตซาก็ได้นะเพราะโดกูไปแล้วอ่ะครับโดนเข่าเข้าไปครับลงไปกองเลยดิฟ้องผู้สินหน่อยครับ กาเซียมีปัญหาผู้สินนาทีนี้ต้องเข้ามาเคลียร์ครับ
1: ถือว่าเสี่ยงนะครับเนี่ยรูดิการเซีย
0: ไม่แต่แกเป็นสายโวอยู่แล้วนะครับ
1: โมเรล่าเนี่ยถ้าไม่นับผู้สาประตูอย่าง
0: วานาเคนครับตรงกลางคนนี้นี่ไม่ไหวจริงครับวานาเคนทำอะไรไม่ได้เลยครับ
1: ติดทีมชาติเป็นนัดที่4เองนะครับ
0: ก็ขยับเป็นคนที่2นะครับค่อยๆขยับมาครับรูดิการเซียอัตเทียสให้มาทอดซาปาดออกไปครับลูเคบาคิโอได้ดวลหน่อยครับลูเคบาคิโอลากจี้เข้าหาแล้วปาดมาตรงกลางก็ยังไม่ผ่านครับเดียล่าแล้วแทงสวนมาซายกลูกนี้โดนหวดเลยใบเหลืองไหมไม่รอดครับมีเคเล
1: ่โอ้ลูกนี้นี่ต้องคือต้องยอมนะครับเพราะว่าถ้าแตะไปได้เดี๋ยวดูว่าอิสมาอิลซาหรือเปล่
0: า
1: คือยกข้ามมาแล้วเนี่ยถ้าหลุดเลยนะครับ
0: ยก
1: เนี่ยโอ้ตัวขวางขาซ้ายก็เตะด้วยนะครับ
0: ยกเข่าดักไว้เลยครับแมคเคเล่ซานี่โดนดักครับลูกนี้ล่วงครับก็อันตรายแล้วนะครับแบนดอนแมคเคเล่เซนเตอร์โดนใบเหลืองไปครับ63นาทีครับเบลเยียมยังตามหลังเซเนกัลอยู่นะครับ0ประตูต่อ2ครับจุกครับยังลุกไม่ขึ้นนะครับทางด้านของซามาเน่บอกรีบลุกเถอะนะครับซานอนนานเดี๋ยวเจอไอ้กฎใหม่นะต้องออกนะครับ
1: 1นาที
0: ต้องลงเพลย์นะครับโอ้ภาพจับมาที่วานาเคนกับ
1: เดอะบอย
0: ครับวันนี้
1: เหมือนจะรู้ตัวนะครับเนี่ย
0: คือทำอะไรไม่ได้จริงแล้วบอลถึงเดอะบอยน้อยมากเลยครับ
1: กำลังจะเข้าสู่ในช่วง25นาทีสุดท้ายนะครับ
0: เพื่อนบอกว่าตอนแรกจะเล่นสั้นครับไปมาบอกว่าวางยาวดีกว่าครับคือเตะเคลียร์ไปเลยครับตอนนี้ไม่บิวแล้วนะครับชนะเซเนกัลครับเนียคาเต้ก็บอกให้ชนะของโมดีเดียวครับเตะไปเลยครับเอ้าดูเตะสกัดทิ้งไม่ดีแต่มาหาจังหวะจับแล้วตัวเองไปลื่นล้มท็อตซาครับเลาะซ้ายมามีเดคูเปอร์อยู่ท็อตซาเลือกเอาเข้ากลางแล้วมันโดนไล่บีบมาลาสกินแล้วต้องกลับหลังเลยครับเบคเคเล่ขึ้นขวาบ้างครับบาคิโอลูกวางทะลุมาพักออกมาให้ก็ไม่ยันใส่กาหน้าเกฟาวครับ
1: ไปยกเท้าสูง
0: แล้วจะไปเอาเรื่องกับท็อตซามา
1: คือจะไปรีบให้ผู้เล่นเซเนกัลอ่ะรีบลุกมาเล่นนะต้องถอยครับท็อตซายิ่งไปทำแบบนี้เนี่ยผู้เล่นเซเนกัลก็จะนอนนานนะครับจังหวะแรกที่โลกูพักอกอะมันพักห่างแล้วก็เล่นต่อไม่ได้ปาปเกครับโดนถอดครับสำรองของเซเนกัล
0: อาจจะเอาเรื่องของความสดลงมาเพิ่มนะครับพอปาปเกวันนี้วิ่งเยอะมากเลยครับ
1: โอ้นี่โควต้าแรก
0: นะแต่ไม่อยากออกนะแกโมโหเนี่ยปาปเกฉุนเลยครับ
1: ครับ
0: โอ้เนี่ยเพื่อนต้องมาเนี่ยต้องมาคุยให้หน่อยครับ
1: ครับกามาล่านะครับลงมา
0: เรามีกามาล่าครับปกตินี่ก็จะสลับเป็นตัวจริงกันประมาณนี้ครับกามาล่าปาเกเนี่ยครับ
1: มิดฟิลด์จากโมร็อกโกนะครับเล่นในลีกเอิงเยอะมากนะเซเนกัลชุดเนี่ย
0: โอ้ดูแกยังไม่พอใจต้องมาคุยกับเพื่อนต่อนะ

0: ครับปาเก้ครับแล้ววันนี้แกเด่นด้วยนะครับจะเปลี่ยนนะครับตัวตัดเกมมาเอาไว้เอากามารามาสวนเลยครับนะเผื่อเพราะว่าตอนนี้มันต้องบุกแล้วครับเบลเยียมเนี่ยบอลของเบลเยียมแกต้องเซตจากเซ็นเตอร์ก่อนแล้วก็ไม่รู้ทำไงอาตูเทียสเนี่ยคือหลังไปฮะเมเคเล่จ่ายทะลุตัดมาโอ้โหไม่จ่ายตัดแบบนี้เมเคเล่โดนฉกได้ครับ NDI จับฝ่าไปเองบอลตัดหลังไม่หน่อยจะสลับเข้ามาลูกนี้ครับกามาร่าธีรมานครับมองแล้วให้กับลูเคบาคิโอยังไม่ผ่านจาคอบแล้วก็หวดอย่างเดียวครับเดียงด้านของเนียคาเต้ละโฮจับยาวแล้วก็ไปสอยเขานะครับกามาร่า
1: เขาใส่หรือเปล่า
0: ใบเหลืองเลยเพิ่งจะลงมาเองครับโอ้โหเรามีกามาร่าน
1: ี่ตัวทำลายเกมตัวตัดเกมของแท้โอ้โหวันนี้น่วมเลยครับทอสซาก่อนหน้านี้ก็โดนทางด้านเดียต้าอาจจากด้านหลังจับบอลยาวแล้วสุดท้ายโอ้ยไปย่ำใส่ข้อเท้าครับ
0: ไปเลาะน่องเขาครับได้ลุยแล้วครับโมเรล่าจับตัดในมาเจอเดียต้ามาเดียต้าดักได้ครับเดียต้าล็อกคืนบ้างเตะทิ้งซะเลยครับโอ้โหบอลตกมาอาจูเทียสจ่ายสั้นไปแล้วเจอฉกยังจิ้มคืนหลังได้อยู่นะครับต้องเอากลับหลังก่อนแล้วครับ
1: โอ้นี่ยังวิ่งไม่มีหมดเลยนะครับอิสมาอิลซาเวลาก็เดินมาเรื่อยๆครับตรงนี้67นาทีครับต้องพยายามเอาประตูตีไข่แตกมาให้เร็วครับเบลเยียม
0: เวลามันจะเป็นฝ่ายบีบเซเนกัลเองนะครับคือถ้าสัก75อย่างเง
1: ี้
0: ยมันนำ 2-0 เนี่ยมันเยอะครับโอ้อาจจะร้อนลนเดี๋ยวอาจจะต้องเปลี่ยนอีกชุดนึงเนาะ
1: ครับ
0: เพราะเปลี่ยนไปแค่2คนนะครับเพราะรอบหลังนี่เปลี่ยนครบ3ครั้งพอดีครับก็เปลี่ยนฝั่งละคนนะครับแต่เกมยังไม่ดีขึ้นแต่ว่าที่แน่ๆคนหนึ่งที่ยั่วแน่คือปาร์คเกครับ
1: เบลเยียม
0: กามาร่าลงมาปุ๊บโดนใบเหลืองอ่ะ
1: เบลเยียมจะเหลือโควต้าเดียวจะส่งใครอาจารย์จะเอามิดฟิลด์อย่างโอนาน่าหรือจะเป็นซาเลมาเกอร์เนี่ย
0: ก็น่าจะเป็นตัวรุกอย่างซาเลมาเกอร์แหละนะครับดูกากูก็ยังดูดีกว่านะครับยังมีจังหวะพักแล้วก็ลูเคบาคิโอก็มีส่วนร่วมเยอะขึ้นหน่อยนะครับจ่ายยัดตรงกลางมาครับทางซ้ายว่างอยู่ครับทางด้านของโมเรล่าเจอกับเดียต้าหน่อยโมเรล่าตัดนายมาปาดมาก็เตะสกัดผิดเหลี่ยมลูกนี้ก็รับได้ไม่มีอะไรครับทางด้านโมริเดียว
1: ไม่ถือว่าเป็นการส่งคืนนะครับพยายามจะสกัดแต่ว่าเตะปิ้นผิดเหลี่ยมครับบุกเพลินๆต้องระวังนะครับถ้าโดนลูก3นี่จบเลยนะครับแต่ก็ไม่มีทางเลือกแล้วเบลเยียมถ้าจะโดนลูก3ก็ต้องก็ตกรอบอยู่ดีนะครับเพราะว่าต้องเปิดเกมรุกให้มากขึ้น
0: เอาไปทำบอลลั่นครับป่ะโอ้ขอออกซ้ายมาเดอร์คุยเปิดหยอดเข้าไปเลยข้ามไปหมดต้องปล่อยแล้วครับโอ้โหแล้วก็ตรงมาช่วยก่อนครับมาเน่เอ้าโดนแซะได้ครับลูเคบาคิโอจ่ายตัดเข้าในมาเชลมานหยอดมาก็ไม่มีอะไรครับลึกออกหลังครับแล้วก็เป็นฟาวล์ซะด้วยครับลูกากู
1: เบรกก่อนฮะช่วงนี
0: ้
1: หมดควอเตอร์3ก็2-0นะครับของของเซเนกัล
0: มีปัญหากันไหมต้องมาแยกก่อนครับ
1: เทเลมันทอสซาครับ
0: ทอสซาเทเลมันไปวุ่ยใส่ทอสซาทอสซาเขาจะเอาเรื่องเนี่ยโอ้โหเพื่อนต้องมาห้ามครับเริ่มเม้งกันเองเนี่ยลูกกูมายืนขวางไว้เลยครับบอกเฮ้ยใจเย็นครับคือไปงงจังหวะก่อนหน้านี้เพราะว่าทางเซเนกัลแกตะโกนบอกว่าเดี๋ยวไงแต่จริงๆแกเรียกโกไม่ได้เดี๋ยวนะครับ
1: ลูดี้กาเซียออกไปไกลนะเขาฉีดน้ำนะอย่าไปอยู่ใกล้นะ
0: กาเซียบอกก็ดีครับประหยัดน้ำครับ
1: คุณสมัยบอกว่าติดตามทุกวันครับจากหนองบัวลำพูขอบคุณมากๆนะครับเดี๋ยวก็เหมือนคู่แรกครับนำ 1-0 พอจบ90นาที 2-1 ตอนนี้โดน2แล้วนะ
0: ตอนนี้โดน2ไว้แล้วมันกลับ 2-1 ไม่ได้แล้วครับ
1: มาเน่กับมาเน่คนเดียวกันหรือเปล่าครับมันมีมาเน่เดียวนะวันนี
0: ้ต้องไปยืนคนละฝั่งต้องไปยืนคนละฝั่งทีละมันมาอยู่ฝั่งนู้นทางนี้จะทอดซาวอยู่ฝั่งนี้ครับ
1: ครับ
0: โอ้ยตะกี้จะบวกหน้ากันอยู่ครับ
1: โอ้ก็เครียดเบลเยียมเมื่อ4ปีก่อนกับปีนี้ต่างกันเยอะเลยครับโอ้ใช่ผมดูวิธีการเล่นเนี่ยลูกประตูที่2เนี่ยพักอกในจังหวะที่วิ่งเข้าหาประตูมันโคตรยากนะครับคนเล่นฟุตบอลจะรู้เลย
0: ต้องดีมากเลย
1: ใช่
0: แกจับเรียนมากกับพักอกนี่เป๊ะเลยแล้วดูตัวเอียงไปแล้วนะแต่มันเข้าขวาไปทางอาตูเทสแกก็ไม่กล้านะกลัวจะเสียจุดโทษโดนใบแดงครับโอ้โห
1: พี่แฟงปกติเว้าบ่อยไหมครับจากคุณพิชี่

0: ยังไงอะ ผมไม่ค่อยมีไม่ค่อยวืดไม่ค่อยวืดครับผมไม่ค่อยวืด
1: ไปเล่นว่าวริมทะเลแอนนาแจ้มหายไปไหนครับจันเอกจากยายสายดุผมไม่ได้ตามเลยนะครับคุณ F16 เสร็จ9ทั้งใจครับ
0: ครับแต่วันนี้เล่นดีจริงครับเล่นดีกว่าโอกาสหวาดเสียวมีเยอะกว่าสกอร์ก็นำอยู่ด้วยนะครับ70กว่านาทีไปแล้วครับ
1: คุณปัญญาบอกว่าผมเพิ่งตื่นครับขอสกอร์คู่แรกหน่อย
0: อังกฤษก็

0: จะต้องมาเคลียร์ปัญหาด้วยกาเซียก็ไม่ได้เรียกมาคุยนะ
1: นี่คุณพีชีบอกว่าลิเวอร์พูลน่าจะไปซื้ออิสมาอิลซามาแทนโมซาร่านะครับตำแหน่งเดียวกันเป๊ะเลยคือถ้า
0: ADIก็ได้ผมก็ชอบADIนี่วันนี้อยู่ซ้ายขวาได้เลยครับ
1: คือถ้าไปโดนโก่งค่าตัวก็อาจจะต้องลดสเปคลงหน่อยนะครับ
0: จังหวะช็อตที่แกวางบอลครับอ่ะมาแล้วครับADIออกแล้วครับโอ้โหตอนนี้ขยับปรับตัวสำรองลงมาเพิ่มนะครับยังไงครับออกไหมครับตอนนี้มาเคลียร์ก่อนครับ ADI เดินมากอดน่าจะ ADI ออกแล้วครับตอนแรกแกยังไม่ได้ยกขึ้นมาครับ
1: อู้นี่เป็นอิบราฮิมเอ็มบายดาวรุ่งวัย18ปีเกมลุกจากเพเชนะครับ
0: แล้วก็ดีอาร่าคนยิงออกด้วยครับฮาบิบดีอาร่าครับออกไปคู่แล้วครับเปลี่ยนมาคู่เลยเหมือนกันนะครับ
1: ปาบมาตาซาครับ
0: ใช่ครับปาบซามาครับ
1: โหนี่มีทั้งปาบเกปาบซา
0: ครับ
1: เนี่ยเข้าเนี่ยแต่ปาบเกเราออกไปแล้วครับ
0: ปาบเกปาบซาปาบซิดนะครับเดี๋ยวของเรามีนะปาบเขาให้ชาเด็ก
1: หรือจะเอาแบบ
0: เราซอกคอ
1: หรือท่านอู๋เอาแบบปั๊บปั๊บเนี่ยปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บถนัดเนี่ยท่านอู
0: ๋ต้อง4คำแล้วรัวเร็ววันนี้อ่ะจังหวะลูกากูกระแทกคืนกลับไปให้ครับลูกแคบเบคิโอตรงกลางสนามวันนี้บอลเบลเยียมพอโดนบีบมันต้องกลับหลังเนาะกลับมาเซนเตอร์อีกแล้วครับบอลคอออกซ้ายมาให้ครับโมเรล่าจิ้มมาลูกนี้ก็โดนตันไว้ได้ครับบราสกินคืนกลับมาใหม่ครับแมคเคเล่ให้มาที่อัตุเทียสครับหวางทะลุทางซ้ายเคาะเร็วพยายามจะเล่นเร็วแต่ว่าโอ้ดูเลยครับก็ลงมาใหม่มันยังสดอยู่ครับด้านของเอ็มบายครับเอานักเตะที่มีความคล่องๆลงมาเพิ่มครับ
1: ครับ
0: โอ้เคี่ยวจริงครับทางด้านของเทียวนะครับแกเกมสู้เหมือนกันนะครับตัวไหนหมดก็ขยับไปเลยแต่ว่าเหมือนจะต้องเคลียร์ลูกทีมนะเหมือนไม่หมดนะแต่พอเปลี่ยนแท็กติกนะครับเพราะว่าไอ้ตัวที่เปลี่ยนแกบวยทุกคนเลยครับโดยเฉพาะปาบเกบบอลสไลด์มาโดนปั๊มไม่ฟาวครับลูกเคบาคิโอโดนสวนคืนแล้วครับแล้วแกฝากซ้ายมาแล้วแทงทะลุให้มาทางซ้ายมาแล้วลุยขึ้นมาครับลามิกามาร่าไปสุดเส้นหลังกามาร่าดึงก่อนต้องคืนครับเพื่อนมาไม่ทันครับตั้งใหม่ไปเลยครับจาคอบโอ้โหแต่จังหวะหลุดนิดเดียวจริงๆนะครับกามาร่าคือเหมือนแกเอาพวกที่มีความคล่องตัวลงมาเพื่อจะมาใช้เกมสวนแบบนี้ครับตัวที่แข็งแรงเอาออกหมดเลยครับเพราะว่าตัวที่ลงมาพวกเอ็มบายพวกทางกามาร่าเป็นพวกนักเตะที่ตัวเล็กจะมีความคล่องตัวครับ
1: คือสำรองมันได้เรื่องสดครับอย่างน้อยๆมันก็อาจจะลงมาช่วยเกมรับด้วยแล้วจังหวะสวนกลับเร็วเนี่ยพวกที่เพิ่งลงมาใหม่มันก็มีสปีดความเร็วอยู่นะครับ
0: เรื่องความสดที่เรารู้ดีนะตัวเองนี่อย่างสดเลยครับสายสดเลยครับสดอย่างเดียวครับ
1: 15นาทีสุดท้ายครับโอ้วีแววประตูตีไข่แตกไม่เห็นมีเลยเบลเยียม
0: การปรับเปลี่ยนตัวของเบลเยียมเองก็สร้างความแตกต่างไม่ได้เนาะ
1: ใช
0: ่ลูกากูอาจจะมีส่วนร่วมมากกว่าเดคเลเลอร์แต่ว่ามันก็ยังไม่พอเนาะ
1: เพราะเบลเยียมบอลมันโดนตัดตอนตรงกลางอ
0: ่
1: ะว่าตรงกลางบู๊สู
0: ้เซเนกัลไม่ได้ไม่มีแล้วเนาะ
1: ใช
0: ่พอโดกูโดนเปลี่ยนออกก็หนักเลยครับ
1: ครับก็ย้ำนะครับผู้ชนะคู่เนี่ยเซเนกัลกับทางด้านเบลเยียมเนี่ยจะเจออเมริกากับบอสเนีย
0: ต้องเปลี่ยนแบ็คขวาเลยครับโทมัสเมเนเยมาช่วยขึ้นเกมแล้วครับดูเลยก็ไม่รู้จะทำไงเพราะเปลี่ยนปีกแล้วมันก็ไม่เวิร์คครับเมเนเยมารออยู่ครับอ่ะลุยโอ้จับบอลมันยาวแล้วลื่นไปครับกามาร่าราสเกนให้คืนกลับมาพยายามจับพลิ้วเข้ามาครับลูเคบาคิโอโอ้โหเจอมาลุกี่ด่านทางเซเนกัลก็ลุมเข้ามา 3-4 คนนะครับต้องเล่นแบบนี้ไปก่อนครับโอ้โหคาซันเย่ไอ้มาครับบาสกินคืนหลังกลับมาให้ตูเทียสล็อกยิงไกลดูก็ติดบล็อกแล้วกำลังจัดสวนครับวางทะลุมาใหม่ลูกนี้โอ้โหวางสวนเยอะไปหน่อยครับลึกไปครับ
1: คนวางก็ไม่ดูเลยก็ถ้าเป็นอิสมาอิลซานี่สบายแต่เป็นมาเน่ครับไม่ไหวแล้ว34แล้วครับมาเน่วันนี้ก็เหมือนกับเขาเล่นประคองสภาพร่างกายตัวเองนะครับแต่ก็ยังอยู่จนถึง

0: นาทีนี้นะครับ76
1: ก็ยังก่อกวนได้ทั้งวันนี้ต้องชมครับมาเน่ลูกเคบาคิโอตอนนี้มาตับฝั่งเดียวแล้วครับเพราะว่าท็อตซาแกไปอยู่ตรงกลางแล้วนะครับแกไม่ได้เล่นปีกแล้วครับอ่ะต้องบอมเข้าไปครับวางยอดมาก็ได้บ่งตั้งมาพักอกให้แล้วก็เตะทิ้งไปเลยครับตอนนั้นของปาฟซิชโมงตั้งกับมาใหม่อะลูกาอากาศโมงทิ้งกับไปเจอหนุนเอาภูสินไม่ได้ว่าอะไรด้วยครับเบลเยียมไปขึ้นทางขวาครับหน้ากรอบเขตโทษลูกแคเบโกพยายามจะเข้าซ้ายอยู่ลูกแคเบโกเข้าซ้ายแล้วล็อกจริงดูโอ้ยได้แค่เสียวครับลูกเคบาคิโอนี่ลูกซ้ายข้างขนาดของแกเลี้ยงตัดมายิงครับโอ้โหนิดเดียว
0: บอลออกจากเท้าดูจากภาพเนี่ยนึกว่าเข้าครับเล็งไปที่เสาไกลครับตัวประกบห่างแต่บอลลูกนี้โอ้โหเฉียวสามเหลี่ยมนิดเดียวดูว่าแฟนบอลเฮเกอร์ครับเป็นบอลเบลเยียมไม่ได้ครับ
1: ตะกี้ภาพเห็นหน้าป๊าฟซิดเป่าปากเลยครับนึกว่าไปแล้วครับโอ้โห
0: ดูดิครับมันโค้งเร็วกว่านี้มีลุ้นเลยเลยครับ
1: โอ
0: ้โหมูริเย่ลงมาครับ
1: ก็น่าจะเป็นคาตันเย่หรือเปล่าโอ้โหเป็นเดอร์คูเปอร์ครับก็คาตันเย่ก็กลับมาซ้ายครับ
0: ครับ
1: โอ้แกไปดัดครับนะ
0: ว่าเขาเล่นได้หมด
1: นะเตะดัดมุนนะครับโอ้ลงมาก็เจิมซะเลยดีเย่ดีเย่สอยมาแน่ครับหมั่นไส้ปะเมื่อก่อนไปนี่อดีตตั้งแต่ดอร์ทมุนด์อันนั้นอดีตเตะบาเยิร์น
0: จดอีกแล้วลูนิ
1: กโอ้โหลูนิกาเซีย
0: โอ้ยบอลจะจบแล้วพ่อจดอยู่นั่นน่ะ
1: อย่างนี้เดาง่ายเลยนะของขวัญวันเกิดนะเป็นสมุดไปเลยสมุดโน้ต
0: หรือเหมือนแบบเหมือนแก้เกอร์อาจารย์บางทีแบบชอบจิบน้ำเยอะๆกุนซือไม่จิบน้ำก็จดอ่ะ
1: แกไม่ไหวไงคือโรคไตอยู่ครับถ้าฉีบน้ำเนี่ยโอ้โหเอาไปจิ้มคืนหลังมาเอ้าซานโดมาเน่ลุยมาแล้วทางซ้ายจับยาวไปหน่อยรอปาดทะลุมาบูยไปติดบล็อกพอดีครับจังหวะแรกเอาไปจับยาวก็มาเน่ก็แยกเขี้ยวเลยก็เสียดายครับ
0: จริงน่าได้ลูก3นะครับขึ้นมานี่ขึ้นมาเพียบเลยครับเซเนกัลขึ้นเล็งไปเสาไกลแล้วจะให้เพื่อนที่เติมมาหรือว่าจังหวะเปิดไม่ผ่านแนวรับนะครับ
1: ตอนนี้นะจะเด็กกับคุณผู้ฟังมันจะไม่2-1มันจะ3มากกว่านะครับมาเรื่อยๆเลยครับมาเน่จัดไถอ่ะโดนเตะเมริเยยกหนีทิ้งมาก่อนครับเก็บตกได้ครับกาน่าเกเดียลา
0: เบลเยียมเหมือนใช้คำว่าหมดสภาพก็ได้นะ
1: ใช่ครับหมดแล้วตอนนี้คือที่อยู่เนี่ยอยู่ได้พวกตัวใหม่ๆเนาะถ้าไม่ใช่โมเรล่าไม่ใช่ลูเคบาคิโอนี่ไม่มีแรงแล้วครับท็อตซานี่ไม่ไหวแล้วท็อตซานแค่ก็30กว่าไปแล้วครับ
0: โอ้ถ้าจอดป้ายรอบนี้ก็จะตามเยอรมันกับทางด้านฮอลแลนด์ไปนะครับเบลเยียม
1: 10นาทีสุดท้ายต้องรีบก่อนแล้วครับประตู 1-2 อ่ะบอลทะลุตามช่องคัตแบ็กอีกทีหนึ่งบอลไปติดอันตุเทียแล้วโมเรล่า จะสวนคืนโมเรล่าจะไปโอ้โหเจอ2วนกลับหลังมาโมเรล่ายังหนีไม่ออกอ่ะเลี้ยงกลับหลังมาแล้วโดนจนได้โมเรล่าบูบอกว่าฟาวไปก่อนครับโอ้ย
0: คาสันเย่ครับ
1: เกือบจะเป็นจุดโทษนะครับอีกนิดเดียวเองครับโอ้โหคาสันเย่
0: เล่นอะไรครับโมเรล่าเลี้ยงนั่นแหละไม่ยอมเตะทิ้งแล้วจะคืนหลังครับสุดท้ายอิสมาเอลซาถึงก่อนอีกนิดเดียวจะเข้ากรอบ
1: ไม่ได้นะครับ
0: ใช่ครับ
1: เพราะคืนมามันเบาอ่ะคืนขาดด้วยครับความสวยก็เลยเป็นของเพื่อนไปครับโอ้โหหมุนกรอบเขตโทษพอดีเป๊ะเลยครับ
0: อีกก้าวเดียวจะเข้ากรอบไปโทษอยู่แล้วเอ้าให้หรือไม่ให้
1: ตกลงยังไงครับเนี่ย
0: จะจับล้ำหน้าหรือให้เป็นลูกฟาวของเบลเยียมแล้วก็ไม่จับให้เราดูด้วยนะว่า
1: ก็จับแฟนบอลด้วยเอาแฟนบอลยังงงด้วยเอาได้ฟาวครับโอ้แหมกล้องไม่รู้จับไปไหนครับ
0: ยิงอะไรไหม
1: ได้ลุ้นนะครับ
0: กามาร่าอยู่ที่บอลด้วยนะครับ
1: เปิดไปลุ้นกันครับแนวรับมาแล้วเสาไกลไปรอแล้วนะครับเนียคาเต้ครับของหลังที่ได้ตัวใหญ่หน่อยแล้วก็ได้ลูกโมงนะครับลูกเปิดครับเรามีกามาร่าครับเลือกวางมาแล้วก็โดนโขกทิ้งออกมาครับตามมาเก็บก่อนครับกามาร่าเคาะสั้นๆมาก็คืนหลังดีกว่าครับกานาเกมองก่อนแล้วก็วางซ้ายไปเลยแต่ว่าคือมันได้ล้ำหน้าอยู่ก็เลยหยุดเล่นนะครับแต่ว่าสกัดกันไม่ดีโอ้โหลูกเคไปก็โอ้โหดูเลยครับจ่ายบอลกันไม่ดีแทนที่จะได้สวนนะลูกเคบาคิโอก็ต้องเลี้ยงแล้วก็บอลออกข้างไปเองครับปาปซากลับหลังไปเลยครับโหดูค่าไอ้โกเลยครับ 0.4 อ่ะจีมอย่างเบลเยียม
0: เก็บลูกตื่นมาลูกกูนี่แทบจะยังไม่มีโอกาสได้ง้างเท้ายิงเลย
1: ภูมิใจยังบอกเลยครับก๊อปเลยครับภูมิใจครับ

0: ห็นแล้วพูดหน่อยนะนะเอคาเอ็กจีเอโกนะครับแบบแปลงหน่อยนิดนึงนะครับลองวางมาบอลตกพื้นมาก็คืนหลังกลับไปครับคุกตัว
1: นี่ถามว่าจะมีประตูเพิ่มอีกไหม2-1ก็ได้หรือ 3-0 ก็ได้อ๋อลุ้นลูก3อยู
0: ่ผมว่าน่าจะยากนะ
1: อีกแปดนาทีอ่ะ
0: ดูทรงเบลเยียมไม่น่ายิงได้แล้วนะโอ้อยู่ที่เซเนกาลแต่เซเนกาลแกก็ไม่ได้เร่งเต็มสูบเนาะ
1: ใช่คือยิงเพิ่มไม่ได้ก็คง 2-0 เนี่ยความห่างกำลังสวยครับเซเนกาล
0: ที่บอลเราเห็นหลายๆครั้งว่านักเตะของทางเบลเยียมอ่ะพอลุยมาเนี่ยมองซ้ายมองขวามันมุ้ยจะออกให้ใครเนาะ
1: ใช่
0: แล้วมันก็เคาะคืนหลังกลับไปเลยครับเนี่ยตอนนี้ก็หวังหากินกับลูเคบาเคียวยอดมาได้มงก็ไม่มีอะไรครับคาซานเย่ครับมงออกไปเองครับ
1: คือสไตล์บอลเน้นกับพื้นทะลุช่องสวยๆเคาะบอลเร็วๆไม่มีเลยครับบอลโยนเยอะมากนะครับเบลเยียมวันนี้เนี่ยทั้งเคาะจากด้านข้างแล้วก็บอลแนวลึก
0: คือพอมันฝ่าไม่ได้เนาะมันก็อาศัยการโยนเอาครับ
1: คือจังเขาเรียกว่าจังหวะเขาทำมันดูตื้อๆไปหน่อยนะครับ
0: คูเดบารีภาพจับมาจะได้ลงมาไหมครับ
1: โอ้ยเอวัจิริยุปจอมถุยฮะ
0: หน้าถุยน้ำลายใส่คนหน้าอยู่นะครับเอาดูจังหวะลุยมาซ้ายยิงลูกนี้ก็โอ้ยข้ามคานไปอีกมันไม่มีมุมเท่าไหร่แล้วครับธีรมานม้วนมาได้แล้วโอ้โหมันเจอประกบติดเลยครับอยู่ที่ธีรมาน
1: โอ้โหนี่น่าจะเป็นโอกาสจริงจ่าของเขาบิวนี่ไงบอลจะเสียประตูเพราะบิวนี่แหละโอ้เตะบอลยาวมาแล้วโดนตัดได้จังหวะยิงของลิทเทอร์มันเนี่ยมันมีตัวผู้เล่นเซเนกัลเหมือนจะเข้ามาขวางนะครับแตะเข้าเหลี่ยมซ้ายจังหวะยิงโอ้โหต้องรีบยิงครับแล้วยิงเสร็จปุ๊บโอ้โหเหยียบเขาด้วย
0: มีปาร์ฟซิดแกวิ่งตามแล้วปาร์ฟซิดแกแย่ขาดักไว้แล้วต้องยิงหนีครับพอยิงหนีขาเขามันก็เลยเนาะหลุดไปเยอะเลยครับโอ้โหดูจนถึงตรงนี้แล้วยากเลยครับตามอยู่2ลูกครับแต่ว่าเวลามันเหลือแค่อ่ะตีตรงกลมๆตรงนี้6นาทีเองนะครับไม่รวมทดนะครับแล้วตัดได้อีกแล้วเอามาเน่หลุดไปแล้วเข้าขวายิงลูกนี้โอ้โหกูตัวเซฟตามมาซ้ำทันไหมยังสไลด์ไม่ได้อยู่เอาแต่แถว2มาใหม่หน้าก็ไปโทษมาเน่พุ่งไปแล้วเข้าขวาไม่มีเหลี่ยมครับอันนั้นของปาร์ฟซาแล้วก็เป่าโอ้ล้ำหน้าไปครับ
1: น่าจะล้ำตั้งแต่จังหวะมาเน่หรือเปล่าทำไมทงขึ้นช้าจังเลยครับ
0: น่าจะล้ำตั้งแต่มาเน่นะครับ
1: ดูครับจังหวะจ่ายบอลพลาดไม่ล้ำ
0: น่าจะเป็นช็อตอื่นเนอะโอ้ไม่
1: จังหวะต่อเนื่องเมื่อคู่นี้นะครับ
0: น่าจะไปล้ำจังหวะ2อิสเมลจาคอบนะครับที่เติมมาครับโอ้โหไม่มีคุกตัวนี้ไปแล้วลูก3ครับบอลโอกาส 2-1 แทบไม่มีโอกาส3มีเยอะกว่าอีกนะครับคือหลังกลับไปก็โอ้โหดีด้วยครับเวลายิงบีบก็เน้นคืนหลังเคาะกันอยู่2คนเนี่ยคร
1: ับ แต่อย่างน้อยวันนี้สบายใจ
0: แล้วก็โดนฉกจนได้ครับมัวแต่จ่ายบอลกันแบบช้าๆบอลทะลุตามช่องแทงแรงไปหน่อยมาเน่ไปก่อนเข้าไปในกรอบเขตโทษดึงก่อนรอคัตแบ็กมาแล้วบอลบังไม่หยุดสุดท้ายเคลียร์ทิ้งไปเลยครับพักอกคืนหลังกลับมาครับลูกากูให้มาท็อตซาซ้ายมีโมเรล่าค่อยๆไปก่อนครับโมเรล่าโอ้โหแต่เขากลับมาแล้วครับโมเรล่าตัดในสวยโมเรล่าขวามีลูเคบาคิโอครับเลือกให้มาครับลาสเกนเลือกจ่ายยัดเข้าไปก็โอ้โหลูกากูจ่ายอะไรแบบนี้ครับโอ้เล่นไม่ได้อ่ะยังได้อยู่สุดเส้นหลังเปิดกลับมาลูกากูยิงลูกได้โอ้มุมแคบไล่มาได้ครับ1ต่อ2ครับโอ้โหลูกากูลูกนี้ต้องให้จริงครับมุมยังแคบเลยครับ
1: จุดเริ่มต้นจากความขยันของลูกากูนั่นแหละครับโอ้ลงมาเชื่อมเกมหาบอลเคาะบอลจ่ายบอลให้เพื่อนแล้วสุดท้ายมานัดเจอกันจุดนัดพบเสาแรกครับอูลูกนี้ยิงด้วยเหลี่ยมเท้าขวาเลยนะครับ
0: โอ้โหนี่จุดความหวังเลยครับนะตรงนี้ถ้าเรา5นาทีรวมถ้าทดอีกสัก5เนี่ยเป็น10แล้วครับ
1: บอลจากทางขวานะครับตวัดมาแล้วโอ้โห
0: ได้รับหลังให้ด้วยนะครับ
1: ประกบห่างครับแต่ก็ต้องชมจังหวะบังของลูกากูแล้วยิงด้วยขวาปาร์ฟซิดครับอยู่ข้างหลังโอ้ย
0: ชิดแล้วครับจะดูเลยครับแกปาดก่อนนิดเดียวเองครับ
1: แสบมากเลย
0: ปาร์ฟซิดก็บอกโอ้โหแกชิดแล้วแต่ลูกนี้ต้องให้เครดิตลูกากูครับยิงอย่างยากเลยครับโอ้โหกาเซียแกก็ระเบิดอารมณ์เลยครับมีความหวังแล้วครับตอนนี้ ต้องดู
1: เมื่อกี้กำลังจะบอกว่าแหมสบายใจแล้ววันนี้คงไม่มีต่อเวลาโอ้แต่ตอนนี้ไม่แน่นะครับ

0: พยายามจะฟ้องว่าแฮนด์บอลครับไม่น่ามีอะไรครับทางฝั่งของเซเนกาลแกพยายามจิ้มว่าชี้มาว่ามันฟาวแผ่นบอลแต่ผู้ตัดสินบอกให้ไปเล่นครับไปคิกออฟกันครับอ่ะป่ะ 1-2 ครับเวลาตรงนี้ครับเหลืออีก3นาทีไม่รวมทดนะครับเข้าสู่นาที87ครับเบลเยียม1เซเนกาล2ครับบอลเปิดยาวๆทะลุขึ้นมาโหม่งตั้งมาได้หมุนมาแล้วยกมาดูนี่เอ้าหลุดเดียวมาเหมือนกันเอ็มบายิงโอ้โหน่าผิดหวังครับยิงไปไหนก็ไม่รู้โอ้แต่ตอนมาดีแล้วครับ
1: ยิงด้วยขวาเหมือนมันปิ้นเหมือนมันแป๊กครับโอ้ท่านเน้นๆก็อาจจะได้ลุ้นนะครับสองนาทีครึ่งครับก่อนทดเจ็บ
0: ลูกากูลงมาแล้วมันช่วยได้เยอะลูกากูบังไว้ให้ปาดเข้ากลางมาทีละมันให้มาทอดซากจักยิงลูกนี้โดนฉกได้เหมือนกันรอสวนครับบอลฉลับมาไม่ได้ครับโอ้โหตอนนี้รอสวนแหลกแล้วครับเซเนกาลไปโดนทีเดียวนี่โอ้โหฟื้นเลยครับเบลเยียมตอนนี้มาแล้วครับรัสการแทงทะลุมาให้โอ้โหตอนนี้เซเนกาลนี่แกลงไปแพ็คแน่นเลยครับตอนนี้บอลโยนข้ามฝั่งมาครับโมเรล่าโมเรล่ากระชากก่อนเจอกับเอ็มบายคืนกลับมาตรงกลางทอดซายอดซัดเลยแล้วมงลูกนี้โอ้
1: เข้า
0: เสียงนกหวีดไปไหมเอามาได้ประตูครับออกไปแล้วไม่เจอบอล 2-2 ครับโอ้โหเอาพลาดเองครับโอ้โมริเดียวจะออกไปชกบอลแล้วไม่มีอะไรครับแล้วก็รอดูไม่มีสัญญาณอะไรมาครับ
1: จะเป็นเชอร์มันหรือเปล่าครับโอ้โหเดี๋ยวดูฮะจะมีจังหวะเช็คโอ้แซงเลยครับ
0: เทียวเองก็พลาดเองคือไม่เล่นตามเกมตัวเองครับจากที่เคยไล่กดดันแกถอยร่นไปแพ็กกันแล้วพอเจอลูกบอมมันเสร็จเลยครับ
1: ดูครับบอลคอสซาจังหวะคอสไม่ล้ำครับแต่จะมีจังหวะปะทะกันหรือเปล่าโอ้ยลูกนี้ออกมาชกบอลวืด
0: เดียว
1: ยูริสเชอร์มัน
0: รับไปเต็มๆครับ
1: จังหวะโมงเนี่ยไม่ฟาวด้วยโอ้โหแต่มีมือพี่หูมือผักแต่จะหนักพอที่จะเช็คหรือเปล่าดูครับจังหวะที่จังหวะจะขึ้นนั่นแหละครับไปกระแทกใส่กูเดี๋ยวดูว่าเป็นอิสมาอิลซาหรือเปล่า
0: แฮปแฮปแฮปแฮปกูนี่มีแฮปจุดโทษโอ้โหคือตอนโมงเข้าอ่ะก็ยังมึนกันหมดยังไงอะไรเกิดขึ้นนะสุดท้ายออกมาพลาดเองครับโมริเดียวไม่ชกไม่เจอบอลนะครับ
1: ประตู 1-2 นาที86ประตู 2-2 นาที89
0: โอ้นี่มาแบบเดียวกับญี่ปุ่นเลยออกไปรับเนี่ยโดนจนได้ไม่เล่นตามเกมตัวเองและไอตัวที่เปลี่ยนมาเนี่ยโอ้วันนี้เปลี่ยนมาไม่ดี
1: ใช่
0: นะครับโอ้โหไอตัวที่อยู่ชุดแรกอ้าวเรียบร้อยใบเหลืองครับโอ้ดูดิกาเซียเยอะไปหน่อยครับ90พอดีเลยครับแต่ก็คงหน้าทดก่อนครับไม่จำครับโอ้โหเล่นบอลไม่เล่นตามทรงตัวเองครับ
1: โอ้ได้ครับ
0: อยู่ดีก็ไปรับกันเรียบร้อยครับ 2-2 นะครับ
1: เข้าสู่ช่วงทดเจ็บแล้วเดี๋ยวดูว่าถ้าทดเจ็บมีประตู5นี่โอ้โห
0: ถ้ากลับมาเกิดไปแพ้หรือตุดโทษแพ้ขึ้นมานี่โทษตัวเองเลยนะครับเกมดีกว่าเยอะอ่ะลูกวางมาจะปิดลูก3ก็ได้ตั้งหลายรอบครับต้องยกคืนหลังกลับไปรับไม่ได้ต้องเตะทิ้งเลยครับ
1: ทดเจ็บ7นาทีนะครับนี่ย้อนไปนึกถึงจังหวะของซาโดมาเน่นะ
0: ครับ
1: ซุปเปอร์เซฟของทิโบคุกตัวนะครับ
0: โอ้โหมีคุกตัวช่วยเอาไว้ครับแล้วตอนนี้เนี่ยพวกตัวรุกเนี่ยไอตัวดีๆสายได้ของ ADI อะไรเนี่ยพวกไปออกไปแล้วด้วยครับโอ้อ่ะล็อกจังหวะสวยครับเดียต้าแทงทะลุตามช่องมาโดนบังเหลี่ยมไม่ได้นะครับไปถึงทางด้านของประตูอย่างคุกตัวแล้วครับอิมและซา
1: อย่างสมมุติว่าถ้ามอยปุ่มพวกเดียล่าพวกปาร์บเกย์เงี้ยถ้ายังอยู่อ่ะผมว่าตรงกลางก็น่าจะยื้อได้แต่ตอนนี้เป็นทางฝั่งเบลเยียมที่ตรงกลางเก็บได้หมดแล้วนะครับ
0: แต่ลูคากูแกตันดีครับเนี่ยล็อกฝ่ามาเองลูคากูแทงทะลุมาแล้วได้หักมาแล้วโอ้โหไม่พอครับยิงออกไปเองโอ้ดูเคบาคิโอเนี่ยดูครับเตะเป๋ทรงแล้วครับเซเนกาล
1: ล็อกครับเกือบมีหมัดน็อกโอ้ดูครับลูคากูบังบอลแล้วก็มีจังหวะพื้นที่เปิดไปทางขวา
0: ไม่ล้

0: ำด้วยครับจังหวะโอ้มีตัวมาเคลียร์ทิ้งครับ
1: เตะมุมครับโอ้โหเอาตอนนี้1นาทีกำลังจะเข้าสู่นาทีที่2ตอนนี้เป็นฝ่ายแฟนๆเซเนกัลเครียดแทนแล้วครับเตะมุมครับได้เปรียบนะครับลูกโยนโด่งมาโดนมงทิ้งกลับไปโอ้จะเกี่ยวกลับมาก็ไม่ดีครับลูกกลางกัดดวลกันลูกเคปิโก้ไม่ถึงยังได้อยู่ทางขวาครับธีรมันยอดลึกมาคราวนี้เดียวรับได้ครับเดียวเตะสวนกลับมาครับไปฟาวประตูครับ
0: เนี่ยผู้เล่นของเข้าไปกดดันให้แจกใบเหลืองให้ผู้เล่นของเบลเยียม
1: ม
0: ิเคเล่ครับ
1: 2ดอกเลยครับกระแทกก่อนทีนึงแล้วก็มาดักอีกทีนึงครับพลาดเองครับวันนี้โอ้โหมาเที่ยวตัวหลักๆแล้วโอ้โหตอนแรกก็นึกว่านักเตะหมดนะพอจับมาไอ้เจ้าป๊าบเกแกโมโหมากเลยนะครับเปลี่ยนแกออกครับแล้ว ADI ก็สายหน้านะ ADI ก็ไม่พอใจนะครับว่าเขาก็โดนเปลี่ยนออกอะครับภาพนี่เซ็งเลยครับมาเน่นำอยู่ 2-0 ดีๆแล้วท้ายเกมแล้วด้วยนะครับ
0: ผมว่าอาบิบเดียร่ายังเล่นดีอยู่เลยไม่น่า
1: ใช่ยิงประตูยังเก็บบอลตรงกลางได้ตลอดเนอะ
0: ไปเปลี่ยนทั้งไปเปลี่ยนทั้งคู่ด้วยไงพี
1: ่เอากลางตัวดีๆเล่นออกหมดเลยครับดูเคบายโกตอนนี้ต้องลงไปช่วยเกมรับแล้วครับคือหลังกลับมาก่อนครับกำลังจะผ่านครึ่งทางครับ3นาทีครึ่งนะครับทดไป7นะครับเสมอก็อยู่2-2ลูกวางยาวบอมยาวๆมาบอลตกมาลูกากูมงพักมาให้แล้วปูนโมเรล่าไม่ถนัดเจอทางด้านของปาร์ซิสเกี่ยวก่อนเดียล่าจิ้มมาเอาเดียล่าไปฝืนเล่นโอ้แต่สุดท้ายยังช่วยกันได้ดีครับล้ำหน้าไปแล้วครับโมเรล่าครับ
0: โอ้กับการว่าตอนนี้ที่จะต้องลุ้นให้หมดวาเร็วเป็นเซเนกัลแล้วครับลูกากูคือตัวเปลี่ยนเกมของแท้เลยนะครับเกมนี้เนี่ย
1: ลงมาแล้วเก็บบอลพักบอลได้แล้วแกฝ่าไปได้แล้วรอเพื่อนเติมครับอ้าวสายว่างครับป้าปาฟ้าให้ทะลุมาอิสเมลจากขอบนะครับจากขอบลุยมาล็อกตัดในไปแล้วจากขอบเลือกคืนมาใหม่ครับปาฟ้ากาน่าเกออกขวามาครับเดียร่าเอ็มบายโยกอดเอ็มบายขืนกลับมาตอนนี้ได้ขึงมั่งนะนี่อ่ะมาหันมาบุกเขาแล้วครับโดนไปชุดใหญ่ๆครับโอ้ไปรับกันเองครับมานี่ให้สั้นไปหน่อยยังได้อยู่ครับเคาะหนีมาครับกามาร่าออกขวามาเลาะขวามาต้องคืนหลังก่อนครับเจแปงเดียต้าโอ้ได้ขึงอยู่ครับตอนนี้ขึงแบบยาวๆเบลเยียมก็ลงไปรับเหมือนกันนะครับตอนนี้เคาะหาช่องกันก่อนครับกานาเกฝากขวามาเดียต้าก็ต้องคืนเจอซ้อนเหมือนกันครับกามาร่าโอ้ตอนนี้บอลโลไปโลมาครับซาออกซ้ายเลยครับจากขอบมาตาซาต้องคืนหลังครับเนี่ยคาเต้ก็เติมแล้วครับตอนนี้ปาปซิชครับปาเทซิชให้ไม่ทีครับเดียต้าเอ็มบายจะโยกจะเอ็มบายจะไปต่อตามมาตันกันอยู่ยังหนีไม่ออกครับต้องสุดท้ายต้องเตะทิ้งครับโมเรล่าเนี่ยคาเต้ก็ วนเก็บมันเล่นแล้วครับ โอ้โห5นาทีครึ่งมาแล้วตอนนี้แทงทะลุตามช่องได้อยู่ครับเบลเยียมเหมือนลงไปแพ็คอยู่ครับตอนนี้ขอเอาตัวรอดก่อนเลยครับขวาทะลุมาใหม่ครับเอ็มบายเอ็มบายโยกก่อนเอ็มบายหลอกล่ออยู่โยกซ้ายโยกขวาครับตัวกลางเติมมาครับกานาเกหลอกยิงไกลดูก็ไม่พอครับโอ้กะจะใส่สักทีหนึ่งครับกานาเก
0: ในกรอบเขตโทษมีอิสเมลซาวิ่งฉีกไปแต่ขอซัดเองครับหักข้อเยอะไปหน่อยนะครับเนาะดูจากตรงนี้กุ๊กตัวก็พุ่งไปถูกทางนะครับนาทีสุดท้ายแล้วนะครับของการทดเวลาบาดเจ็บโอ้โหอารมณ์นี่คนละอารมณ์เลยนะครับกับกลายเป็นว่ากองเชียร์ที่กำลังจะหมดหวังตอนนี้มีลุ้นแล้วครับเบลเยียม
1: คือตอน 2-1 เนี่ยถ้ามันได้เร็วก็ยังโอเคแต่ว่าพอมันมาได้มันโอ้ช่วงนาที80กว่าแล้วครับใครจะคิดว่ามาโดนลูก2ต่อครับโมเรล่าเกี่ยวมาก็ไม่ดีครับ
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 99 Active Radio ต่อไปขอเชิญรับฟัง

0: ากนี้เวลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รอดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
9: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
0: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
10: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกทั่วเฟ้นหา M-Cord Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมัน

ใจเจ็บเมื่อไรจะโทรมาโทรมาที่นี่นะคะ12:52อรุณสวัสดิ์ทุกท่านนะคะกลับมาเจอกันเหมือนเดิมค่ะกับเช้าวันนี้วันพฤหัสบดีที่2 กรกฎาคม 2569ค่ะเป็นยังไงบ้างเมื่อวานนี้ผลประกอบการเป็นยังไงคะเจ็บกันไหมคะเหมือนเพลงเนาะเหมือนเขาเลือกให้เราเจ็บยังไงก็โทรมา022481366นะคะบอกเบอร์ซะเลยเบอร์เดียว3คู่สายของลูกทุ่งมหานคร FM 95ของเรานะคะ LTM FM 95 Super Station นะคะสำหรับในช่วง17:00 น.เจอกับเรา2คนได้ค่ะผ่านวิทยุอสมททั่วไทยแล้วก็ Facebook นี่แหละนะคะที่จะสามารถได้ติดตามกันนะคะแม่พริกลำปางไม่มีฝนเลยนะคะน้ำตายแจ้งมานะคะสวัสดีพี่หนูมาค่ะมาค่ะพี่วันมิตรใสเหรอคะนามสกุลเนาะแล้วก็พี่สลินยาพี่สมพรพี่อิทธิเลิศสวัสดีนะคะพี่สสิธรค่ะมาเจอกันทุกเช้าเนาะวันนี้พฤหัสแล้วนะคะพี่ประสงค์ที่กาฬสินธุ์อากาศดีแต่ฟ้าคึ้มๆอ๋อพี่วัฒนศักดิ์นะคะภูกิ่งเงินพี่ประสิทธิ์ค่ะมาแล้วพี่เวียงชัยพี่สะอาดพี่พิษณุจากขอวังนะคะแล้วก็ใครอีกพี่หนูเล็กพัชราพรค่ะสวัสดีทักทายชาวหนองคายด้วยนะคะพี่วิรัตค่ะฝนกำลังตกที่หนองคายอ้าวเดี๋ยวหนองคายกับกาฬสินธุ์มันคนละทิศกันใช่ไหมทำไมมันไม่เหมือนกันเนาะนะคะภาคอีสานสวัสดีชาวโคราชทุกท่านนะคะชาวไหนอีกนะชาวโคราชพี่อรุณเยาวละอองเยาวละอองนะคะ

พี่วันเพ็ญสวัสดีด้วยนะคะพี่หนูพี่ปะโมดฟังจากจังหวัดตราดค่ะพี่ตุ๊กจากสารคามพี่เพ็ญศรีพี่วิชิตนะคะพี่สะอาดพี่ออกพยามดตะนอยนะคะอ๋อนะคะมาคุยมาทักทายกันเนาะพี่นภาพรอยู่เนินมะปรางพิษณุโลกฟังชัดเจนนะคะพี่ประเทืองจากหนองเสือค่ะปทุมธานีแล้วก็พี่ฝนคนงามพี่ผู้ใหญ่วันพี่สมพรรอดเกลี้ยงเหรอคะอยู่ตลาดหัวอิฐนี่เองอ๋อขายของเหรอคะพี่สวัสดีชาวตลาดหัวอิฐนครศรีธรรมราชด้วยนะคะอสพทเชียงใหม่มาแล้วนะคะน้องแขกสุทธิรัตน์ค่ะมาฟังต่อทางวิทยุนะคะน้องปูกัญญรัตน์ค่ะสาวจุฬาคนงามเมื่อคืนฝนไม่เมื่อคืนฝนตกไม่ได้ตัดยางของน้องแขกไม่ใช่โอ้ตกกระหน่ำมากเลยเมื่อวานนี้นะคะสวัสดีพี่มณิชจากบางระกำนะคะพี่มณิชตองดีค่ะพี่พวงเพชรสวัสดีนะคะแล้วก็พี่ฉุยค่ะพี่ยายออสเปิดเพลงพ่อมากพี่สมหวังพี่ทองเดือนอยู่อุตรดิตถ์นะคะพี่ญาทิศบางกะปิค่ะสวัสดีด้วยนะคะอ๋อตอนตีสองฝนตกที่ทุ่งไม้ไผ่พี่มาลัยบอกว่าอุตรดิตถ์เล็กน้อยนะคะตกเล็กน้อยพี่จำนงจากห้วยยอดค่ะก็บางที่ก็ไม่ตกเลยเนาะบางที่ก็หนักมากนะคะสำหรับช่วงนี้สวัสดีทักทายพี่เกษมนะคะพี่เกษมค่ะพี่ณรงค์สอนสงวนอ๋อพี่วันนี้วงสามัคคีนะคะฝนตกตัดยางไม่ได้นะคะอันนี้ที่ไหนขอพระทองเนาะพี่พยาวจากพี่จิตด้วยค่ะพี่ตุ๊กจากวารินชำราบนะคะพี่ณรงค์จุ้ยทองคำจากที่ไหนมิทราบนะคะพี่จอหลายใจสวัสดีทักทายทุกท่านนะคะอย่าลืมนะหลังไมค์ของเรา022481366นะคะใครที่เป็นผู้โชคดีเมื่อวานนี้ก็ยินดีด้วยนะคะส่วนใครที่เจ็บเหมือนเพลงนี่นะคะโทรมานะคะนี่เหมือนกับสองแม่ลูกคู่นี้อ๋อไม่ใช่สองแม่ลูกสิเดี๋ยวนะแม่ลูกกันไหมโชว์ข่าวหน้าหนึ่งอยู่อ่ะเดี๋ยวดูก่อนว่าเป็นอะไรกันสองคนนี้ถูกลอตเตอรี่สองใบ12 ล้านนะคะชีวิตพลิกชั่วข้ามคืนแน่นอนนะคะ12 ล้านก็ไม่น้อยนะอ๋อก็คือเป็นพี่สาวของคนที่โพสต์ว่าต่อไปนี้พี่สาวจะไม่ลำบากแล้วขอแสดงความยินดีด้วยถูกรางวัลที่1 12 ล้านก็เลยมีคนเข้าไปแสดงความยินดีกันเยอะมากนะคะพี่สาวกับแม่นะคะยืนถือลอตเตอรี่อยู่นะคะก็แฮปปี้มีความสุขมากเนาะถ้าเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็อีกอันนี้ไม่ทราบใครนะเป็นผู้โชคดีเพราะว่าFacebook ของธนาคารออมสินนะคะCSB Society แจ้งข่าวดีและขอแสดงความยินดีกับผู้ถูกรางวัลสลากออมสินพิเศษ2 ปีใครที่ซื้อไว้เนาะงวดประจำเมื่อวานนะวันที่1 กรกฎาคมรางวัลมูลค่า30 ล้านเป็นลูกค้าของธนาคารออมสินสาขาภูเวียงจังหวัดขอนแก่นนะคะเผื่อใครยังไม่ทราบว่าตัวเองนั้นเนี่ยซื้อสลากออมสินพิเศษเอาไว้เมื่อวานใครที่เป็นลูกค้าธนาคารออมสินสาขาภูเวียงจังหวัดขอนแก่นท่านเป็นผู้โชคดีนะคะถูกรางวัล30 ล้านธนาคารออมสินแจ้งว่าจะทำการโอนเงินรางวัลเข้าบัญชีประเภทเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอนในวันถัดจากวันที่ออกรางวัลก็คือวันนี้เนาะก็ของธนาคารออมสินเนี่ยดีอย่างนึงเงินรางวัลของบุคคลธรรมดาไม่ต้องเสียภาษีค่ะได้เต็มๆนะคะโอ้โหจัดไปเลย30 ล้านเต็มๆนะคะของธนาคารออมสินสาขาภูเวียงนะใครที่ซื้อไว้นี่เป็นสลากออมสินพิเศษ2 ปีนะโฆษณาให้ก็ได้นะเผื่อธนาคารออมสินเขาจะมาโฆษณากับเรานะก็ฝากได้นะคะเป็นสลากออมสินพิเศษ2 ปีนะใครสนใจก็ไปซื้อไว้

0: นะคะติดบัญชีไว้หน่อยนะที่ธนาคารออมสินทุกสาขานะหรือว่าผ่านแอป MyMo ของเขาก็ได้นะคะอันนี้ก็ดีนะมันก็รู้สึกว่าเป็นการซื้อไว้ออมแต่ว่าไม่ได้หายไปไหนก็มีสิทธิ์ที่จะถูกรางวัลเหมือนกับภูเวียงนะคะสาขาภูเวียงไม่รู้ใครเดี๋ยวเขาก็จะโอนให้วันนี้แหละส่วนลอตเตอรี่พลัสลอตเตอรี่พลัสเมื่อวานนี้ผู้โชคดี2จังหวัดนะคะ36ล้านเดี๋ยวคนเดียวไหม36ล้านคนเดียวเลยเหรออ๋อไม่คนหนึ่ง6ล้านอีกคนหนึ่ง30ล้านนะคะเป็นผู้โชคดี2จังหวัดนะคะคนหนึ่งกรุงเทพได้6ล้านรับสายแทบเป็นลมบอกคุยนานไม่ได้อีกคนหนึ่งเป็นผู้โชคดีชาวตรังอันนี้30ล้านนะคะบอกไม่อยากให้คุณน็อตลอตเตอรี่พัดเอาเงินไปให้ไม่อยากให้ใครรู้เพราะว่ากลัวญาติเยอะก็ต้องตามนั้นเนาะเพราะว่าอันนี้ก็เป็นสิทธิ์ใช่ไหมคะนี่เขาก็แค่เอามาโชว์ว่าของเขาเนี่ยมาเป็นสักขีพยานเฉยๆอ๋อคนที่ถือเนี่ยก็ถือป้ายว่ามาเป็นสักขีพยานเฉยๆไม่ได้รับรางวัลที่หนึ่งเดี๋ยวคนจะเข้าใจผิดนะเพราะว่ามันต้องถ่ายรูปถ่ายอะไรอย่างนี้เนาะก็เลยต้องบอกไว้เพราะว่าเดี๋ยวพอไปเจอญาติเจอใครเนี่ยโอ้ยมาแสดงความยินดีก็ถ่ายรูปกับป้ายอยู่บอกไม่มาถือป้ายเฉยๆมาแสดงความยินดีนะไม่ได้ถูกรางวัลต้องอย่างนี้ด้วยนะคะไม่งั้นเดี๋ยวกลัวเนี่ยเหมือนกับเจ้านี้เมื่อวานนี่แหละพอเขาโทรไปว่าเนี่ยคุณถูกรางวัลนะเขาบอกว่าก็ตื่นเต้นแหละนะแทบช็อกเหมือนกันแต่ว่าไม่อยากให้ลอตเตอรี่พัดมาที่บ้านกลัวจะเอิบจะเรือ ก็ต้องตามนั้นนะน้องโลกถ้าเป็นเราน้องโลกเราจะต้องลดจะเป็นยังไงอ่ะลงมาฝันว่าเราต้องแบบเงียบๆหรืออะไรยังไง
1: และเตรียมกองยาวเลยครับพี่สวัสดีครับ
0: กองยาวเลยเหรอ ไม่ได้นะเดี๋ยวญาติมานะ
1: เออก็มาถ้าสัก2ล้านก็ยินดีให้ญาติมานะครับ
0: นี่ไงคนนี้ถูกจังหวัดตรังก็ชื่อคุณยุนะสมมตินะก็ถูก5ใบ60ล้านทันทีที่รับสายจากคุณน็อตเธอบอกว่าเดี๋ยวจะเป็นลมแล้วจำไม่ได้ว่าซื้อเลขนี้หรือไม่เมื่อเข้าไปเช็คก็รู้ว่าถูกรางวัลก็รู้สึกจะเป็นลมอีกรอบนึงแต่อยากให้คุณน็อตโอนมากกว่าไม่อยากให้มาหาที่บ้านจังหวัดตรังเพราะกลัวญาติเยอะถือว่าอย่างนั้น อันนี้ก็เป็นสิทธิ์ที่เธอจะร้องขอแบบนี้ได้เน
1: า
0: ะ
1: ครับ
0: แล้ว
1: ถูกไหมฮะสรุปเขาถูกไหม
0: ถูกค่ะคนนี้ถูกเป็นสาวแต่ถูกอยู่จังหวัดตรังได้30ล้าน
1: โอ้โห
0: อันนี้เป็นของลอตเตอรี่พัดนะไม่ใช่ของแอปเป่าตังนะ
1: ครับ
0: สามสิบล้าน
1: แก้ความประสงค์ได้ไหมว่าเราอยากจะยังไง
0: ให้โอนมาแล้วโอ้ยตื่นเต้นแทนเนาะอยู่วันนี้เงินโอนเพอๆโอนเมื่อวานแล้วนะเงินโอนเข้ามาในบัญชีคุณ30ล้านเข้าแล้วเงี้ยเสียงเงี้ยคุณแม่เสียงนี้30ล้านเข้าแล้วโอ้ยมันคงน่ามันคงแบบน่ารักนอนยิ้มนั่งยิ้มทั้งวันเนาะ30ล้านเข้าแล้วเมื่อวานนี้เป็นไง20บาทจ่ายแล้วเมื่อวานนี้นะคะ
1: มีแต่ SMS ออกนะฮะไม่มีเงินเข้าเลย
0: ออกแล้วเมื่อวานเนี่ยไปจ่ายไทยช่วยไทยพัสมาไงก็ไม่น่าเชื่อเนาะในเดือนแรกอ่ะเดือนแรกอ่ะเชื่อไหมว่าคนไม่ใช้สิทธิ์ตั้งเท่าไหร่รู้ไหม
1: คือ
0: ไม่คือมีสิทธิ์อ่ะไม่สแกนจ่ายไม่อะไรทั้งนั้นไม่หือไม่อือคือแค่ลงทะเบียนไว้อ่ะก็บอกว่าคนกลุ่มนี้ไม่สนใจจะใช้สิทธิ์เขาก็เลยยึดเงินกลับเข้าคลังไปน้องลูก
1: โ
0: อ้ที่เขาโอนเข้าไปให้แอปเป๋าตังคนละ1,000น่ะ
1: ไม่ใช้เลย
0: มีอยู่ประมาณโอ้หลายแสนคนค่ะไม่ใช้สิทธิ์ไม่สนใจจะใช้สิทธิ์คิดดูตลอดทั้งเดือนนะไม่ใช้เลยหลายแสนน่ะ
1: อย่างนี้ต้องยังไงครับไม่ได้อยู่ที่บ้านหลังนั้นหรือยังไง

0: ไม่เราอยู่ที่ไม่อยู่ที่ไหนก็ได้นะไม่ใช่เหรอ
1: โอ้
0: ก็คือใช้แอปมือถืออ่ะ
1: โอ้
0: แต่เขาก็ลงทะเบียนก็คนเขาผ่านก็มีสิทธิ์ของเขาตกกับปกตินะแต่ว่าพอรัฐบาลกระทรวงการคลังโอนเงินเข้าแอปเป่าตังค์ให้ 1,000 เขาไม่ใช้สิทธิ์เนี่ยก็แสดงว่าเขาก็อยากจะทดสอบระบบเหมือนกันก็อันนี้ก็คาดเดาไม่ได้ว่าเพราะอะไร
1: ครับ
0: ใช่ไหมแต่ว่ารัฐบาลก็แจ้งตามปกตินั่นแหละว่าเดือนแรกเนี่ยเงินสะพัดเท่าไหร่อะไรอย่างนี้นะคะก็นั่นแหละค่ะเงินสะพัดไปคือเขาก็เตือนอยู่ว่าวันสุดท้ายที่ใช้สิทธิ์นะเดือนแรกสำหรับไทยช่วยไทยพลัสนั้นเงินสะพัดไปกว่า 43,000 ล้านประชาชนใช้สิทธิ์กว่า25ล้านคนร้านค้าที่ลงทะเบียน1ล้านเนี่ยนะคะก็ทำให้เงินกระจายเศรษฐกิจฐานรากไปทั่วประเทศนะคะเกิดการจับจ่ายไป1ล้าน30,000ร้านค้านี่ค่ะแล
1: ้
0: วก็ร้านค้ารายย่อยร้านค้าชุมชนแพลตฟอร์มนะคะฟู้ดเดลิเวอรี่แล้วก็ส่งผลให้ผู้ประกอบการรายได้เพิ่มมีสภาพคล่องขึ้นมานี้เดือนแรกก็เดี๋ยวเดือนที่2เริ่มต้นแล้วตั้งแต่เมื่อวาน1กรกฎาคมนะคะ
1: โอ้ฮะจริงๆช่วยแบ่งเบาได้เยอะนะนะครับก็แบบเบาได้เยอะแล้วก็ไม่รู้เหตุผลเหมือนกันคนที่เสียดายลงทะเบียนไว้แล้วไม่ได้ใช้เลยอ่ะ
0: ค่ะก็อาจจะคิดว่าไม่คือรัฐบาลไม่ต้องช่วยก็ได้เพราะว่าอาจจะแบบไม่ได้เดือดร้อนอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นไปได้นะ
1: คร
0: ับก็คือลงทะเบียนไว้เฉยๆเพราะว่าตอนนั้นอาจจะแบบไม่ได้ยากอะไรก็ลองลงไว้ดูค่ะผู้ไม่ใช้สิทธิ์ก็เยอะนะไม่ใช่นี่นะก็แสดงว่าก็คือไม่เป็นไรไม่ใช้ก็ได้อะไรประมาณนี้ค่ะ
1: โอ้ครับ
0: ค่ะนะคะเรารับสายกันก่อนนะมาจากลาดพร้าวนะคะน้องดง
1: อ๋อได้เลยครับ
0: ค่ะ
2: บอกข่าวเล่าความ
0: พี่อนันต์ค่ะ
1: สวัสดีครับคุณอนันต์สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับผมอยากจะสอบถาม
0: เสียงเป็นยังไงครับเหมือนไม่สบายเลย
3: หวัดลงคอครับ
0: หวัดลงคอแล้วโดนฝนเหรอครับพี่
1: เข้าใจหัวอกเลยผมก็อาการนี้เลยเนี่ยเมื่อเดือนที่แล้ว
0: ใช่เหมือนเลยนี่จะคอมันเขียนจิ้มอยู่
3: มันมีฝนปล่อยผมไปตลาดแล้วเจอฝน
0: อ๋อโดนฝนปล่อยมาว่าแล้ว
3: โอแก้วอ่ะ
0: ค่ะโอ
3: ้ผม
0: เลยไม่สบายกันเยอะเลยเนาะพี่เนาะ
3: บอกครับผมจะสอบถามพี่ตีนะครับฮัลโหล
0: ค่ะเชิญ
1: ครับเชิญครับ
3: เมื่อวานนี้ผมก็นอนฟังพี่ตีมาทุกวันแล้วครับเช้าจนเย็นจนเช้านะครับคือว่าไอ้เงินคนพิการเนี่ยแต่ของผมมันพิการประเภท3นะครับคือมันเสียไปซีกหนึ่งอะซีกซ้ายแล้วเห็นเขาบอกว่าจะให้200ผมก็ได้ยินแต่เวลาผมไปเช็คไม่เคยได้ครับ
0: ไม่มีเงินเพิ่มเข้ามาอย่างนี้หรอคะ
3: ไม่มีเลยครับก็คืออย่างนี้พี่สีคือพี่การมันได้800ถูกไหมครับ
0: ใช่ค่ะก็คือพี่อนันต์มีบัตรผู้พิการเรียบร้อย
3: มีครับมีบัตรมีอะไรพร้อมทุกอย่างคือพิการ800แล้วก็สูงอายุ600มันก็ต้องเท่ากับเดือนนั้น2อย่างนี้มันก็1,400ใช่ไหมครับ
0: ค่ะ
1: ครับ
3: 1,400แล้ววันที่10ผมก็ไปกดมันก็ได้แค่1,400ถ้าเกิดมันเข้า2อย่างมันก็ต้องรวมเป็น1,600ถูกต้องไหมครับ
0: ก็800ก็2คนใช่ไหม
3: 800ที่ผมได้
0: แล้วก็คือได้คนละ800บาททุกเดือนถูกไหมพี่เงินช่วย
3: ใช่ใช่ใช
0: ่
3: ใช่ครับ
0: แล้วอันไหนคะที่ไม่เข้า
3: ก็ไอ้เงินพิการนะครับที่ว่า200อะไรต่อเดือนนะครับ
0: เบี้ยเพิ่มใช่ไหม
3: ครับ
0: เบี้ยเพิ่มของพี่อนันต์ไม่ได้เหรอคะ
3: ไม่มีได้เลยครับตั้งแต
0: ่ไม่เคยได้เลยใช่ไหม
3: ไม่เคยได้เลยผมไปเทก็ได้แค่1,400
0: เยอะทำไมถึง1,400อ่ะต้องเพราะอะไร
3: ก็สูงไปอยู่600ฮะ
0: 600กับ800ก็1,400อ๋อแต่ที่บอกว่าจะเพิ่ม200ไม่เคยได้เลย
3: ไม่เคยเลยครับเมื่อวานนี้ผมว่า

0: เอกใจมีพี่คุณวาวาน
1: เขาเพิ่มมาหลายปีแล้วนะน้องโด่งเน
2: า
1: ะ
0: ใช่อะไรนะครับ
1: ไอ้200เนี่ยเพิ่มมาหลายปีแล้วนะพี
2: ่ใช่พาไปแล้วเออเห็นพาไปแล้วพาไปคุณพา
0: เป็นมา3ปีแล้วก็ยังไม่เคยเจอเลย
1: อ๋อพี่ได้บัตรมา3ปีพี่อนันต์นี่คือพี่ประเภท3นี่คือการเคลื่อนไหวเหรอยังเดินได้ไหมใช้ไม้เท้าใช้อะไรไหม
0: ใช้ไม้เท้าอยู่ครับแต่ต้องเอาไม้เท้าไว้ประคอง
1: นี่ประเภท3ใช่ไหมคะ
2: ครับแต่2ล้านนี่ต้องเป็นคนที่มีบัตรสวัสดิการรัฐด้วยนะพี่เนาะ
1: ใช่พี่อนันต์มีบัตรสวัสดิการรัฐไหม
0: มีครับ
1: อ๋อมีด้วยก็ได้อีก300ซื้อของใช่ไหมทุกเดือน
0: ครับก็เมื่อวานนี้ผมก็ไปซื้อของมาแล้วครับบัตรไอ้บั
1: ตรไปซื้อของมาแล้วเน
0: า
1: ะ
0: บัตรส่งฟ้าเลยเขาได้พันหนึ่ง
1: เงินเพิ่มเนี่ยคือเป็นเงินเพิ่มสำหรับคนที่มีบัตรอันเนี้ยสวัสดิการ
0: ใช่ครับ
2: แล้วก็มีบัตรสวัสดิการด้วยมีเราก็มี
1: ใช่แต่ที่ไม่ได
0: ้บัตรประชารัฐเนี่ยเขาเพิ่มให้700นี่เดือนนี้เดือนที่2ก็เป็น 1,000 ทีแรกมัน300
1: เมื่อวานก็ได้ไปแล้ว 1,000 บาท
0: ใช่ครับ
1: ค่ะพออยู่ได้ไหมพี
0: ่อะไรนะครับ
1: พออยู่ได้ใช่ไหม
0: ก็ 1,000 อยู่ได
1: ้อยู่ได้เนาะ
0: ก็2เดือนแล้วเดือนเนี้ยเป็นเดือนที่2ก็คือกับข้าวกับปลาข้าวสารน้ำหมกน้ำมันอะไรพวกนี้มาเก็บเอาไว้ครับ
1: ค่ะค่ะ
0: ซื้อของซื้อไข่กระป๋องแห้งแล้วพวกนี้แต่ไอ้เงินที่การเนี่ยทำไมมันไม่ได้
1: พ
0: ี่
1: ก็มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่ไม่ได้เพิ่ม200
0: ครับแต่คนที่การไม่ได้มันก็ได้แค่800รวมทั้งสูงอายุด้วยก็เป็น 1,400 ทุกวันที่10
2: โอ้
1: ค่ะ
2: เขามีเบอร์ให้ติดต่อของกรมบัญชีกลางเพื่อตรวจสอบสิทธิ์จะลองจดไว้หน่อยไหมพี
1: ่ผม
0: จดลำบากนะครับเพราะมือซ้ายผมไม่มีกำลังเลยผมลองวางโทรศัพท์นะครับถึงจะจดได
2: ้อ๋องั้นเดี๋ยวให้น้องเขาส่ง SMS เข้าไปให้ก็ได้ครับเดี๋ยวให้น้องหนังใหม่เขาส่งเข้าไปให้
0: เดี๋ยวครับคือโทรศัพท์ผมเป็นปุ่มกดครับ
2: ส่งเดี๋ยวส่ง SMS เข้าไปให้ก็ได้เนาะพี่เนาะ
0: ส่งเป็นข้อความได้ไหมครับ
2: ไอ้
0: โ
2: ทรศัพท์ได้ไหม
1: เดี๋ยวไปวางสายแล้วเดี๋ยวบอกหน้าใหม่พอเพลงจบบอกหน้าใหม่แล้วก็เดี๋ยวให้พี่อนันต์จบตอนนั้นดีกว่า
2: พี่อนันต์ฟังต่ออยู่ไหมเดี๋ยววางแล้วฟังไหมฟังวิญญาณอยู่ปะ
0: ไม่ได้ฟังครับแต่ผมปิดอยู่ครับตอนนี้ผมปิดอยู
2: ่อ๋อ
0: ครับ
1: ค่ะต้องเช็ควิธีเช็คก็จริงๆก็ไม่ยากนะแต่ว่าพี่ก็อาจจะไม่สะดวกไม่เป็นไรเดี๋ยวพอวางสายการพี่ก็ฟังวิทยุนะคะก็เดี๋ยวจะมีหนึ่งเพลงประมาณ3นาทีกว่าแล้วพี่จดเบอร์เดี๋ยวได้โทรหาพม.ใช่ไหมคะน้องดง
2: ครับผมเป็นสายของกรมบัญชีกลางเลยครับพี่เขาจะตรวจสอบสิทธิผู้พิการให้ว่าทำไมเราถึงยังไม่ได้ไอ้ชุก
1: ก็ที่เงินเบี้ยเพิ่ม200ถึงไม่ได
2: ้เนี่ยเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเงินไม่เข้าเลยให้สอบถามไปที่เบอร์เนี่ยฮะ02-270-6004เนี่ยฮะ
1: อ
0: ะไรนะครับ
1: ก็เดี๋ยวบอก
0: 02
2: เบอร์02นะพี่แล้วก็270
0: แล้วก็1,400ใช่ไหมครับ
2: 6,400ครับ6,400
0: 6,400โอ้แป๊บหนึ่งได้ไหม
2: ได้
1: เดี๋ยวพี่วางสายก่อนแล้วก็เดี๋ยวฟังเพลงแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนั้นเดี๋ยวค่อยบอกหน้าใหม
0: ่ได้ครับ
2: เดี๋ยวให้น้องเขาส่งเป็นข้อความเข้าไปให้ก็ได้ครับ
0: ได้ครับ
2: เดี๋ยวผมจะให้น้องเขาส่งข้อความเข้าไปให
0: ้กดได้
1: ได้ได้นะพี่นะ
2: จะได้เป็น SMS เข้าไปให้ครับผม
1: ค่ะขอให้พี่แข็งแรงอยู่คนเดียวเหรอคะเนี่ย
0: อยู่คนเดียวครับพ่อแม่เสียหมดแล้วครับ
1: อ๋อยู่คนเดียวนะคะ
0: ครับ
1: ได้ครับ
0: พี่สีถ้าพูดถึงก็ได้นี่เขาจะโอนให้เขาเดือนนี้เลยไหมหรือเป็นเดือนหน้าเดือนต่อไปอะไร
1: จริงๆอ่ะเขาโอนพร้อมกันไปกับเงินที่ได้แต่ละเดือนนะคะน้องโด่งนะ
2: ใช่ทุกวันที่20อ่ะพี
1: ่เขาโอนพร้อมกันไปเลยค่ะใครที่ได้เนี่ยเขาโอนพร้อมกันไปเลย
0: ทุกวันที่10นี่ครับ
2: ถ้า200มันจะเป็นทุกวันที่20

0: ครับพี
1: ่ครับครับ
2: เดี๋ยวเขาก็จะคงจะมีตกหล่นให้พี่แต่เดี๋ยวไว้ลองพี่ลองโทรไปที่เนี่ย
3: โทรในเวลาราชการนะพี่นะ
1: ครับครับ
3: ศูนย์สองอะพี่ไม่ต้องจำ2 7

0: เซอร์ของกรมบัญชีกลางใช่ไหมน้องโดง
1: ใช่ครับพี่ใช่ครับ
0: เออนะคะ2706400จำจำแค่นี้พอนะคะ
2: โอเคครับ
0: ได้ค่ะปลอดภัยแข็งแรงสุขภาพดีขึ้นดีขึ้นนะคะพี่เวลาเดินก็ระวังระวังเนาะ
2: ครับก็พอดีน้องหลังใหม่เขาบอกจะขอเพลงด้วยไหมก็เลยบอกเขาไปขออ
0: ๋อบอกเขาแล้วนะได้ค่ะเดี๋ยวเปิดเพลงให้
2: ขอไอ้นวลที่สุรินทร์ใหญ่นะครับ
0: อ๋อค่ะมาค่ะคอยนวลที่ลาดพร้าวอยู่ค่ะโชคดีครับพี่สวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับทั้งสองคนเลยครับสวัสดีครับ
0: ค่ะ

0: นี่ข่าวเช้ากันต่อต้องบอกอีกทีนึงก็ได้นะคะเผื่อว่าให้ตอกย้ำเบอร์ที่พี่อนันต์จะโทรวันนี
1: ้ก็เป็นเนาะเบอร์ call center นะครับของกรมบัญชีกลางเนาะเพื่อตรวจสอบสิทธิ
0: ์
1: 02นะครับ270-6400นะครับ270-6400

0: นะฮะก็ได้ไปถามแล้วทำไมสิทธิคนพิการของเราเราไม่ได้200ตั้งแต่กุมภาพันธ์อ่ะนะครับ
1: แปลกนะทำไม
0: มีแล้วมีบัตรสวัสดิการรัฐบัตรคนพิการ
1: ดีๆมันคือไม่น่า
0: ด
1: ี
0: ช่วงว่าง
1: จริ
0: งเน
1: าะไม่น่าพลาดถ้าเป็นผู้พิการอยู่แล้วก็น่าจะได้ทุกรายเพราะว่าผูกบัญชีพร้อมเพย์ไว้เรียบร้อยเงินปกติเข้าอ่ะ800เข้าเงินผู้สูงอายุเข้าแต่ว่าเงินเพิ่มพิเศษตรงนี้ทำไมไม่เข้าเพราะอะไรยังไงค่ะมันติดขัดตรงไหนอ่ะเทคได้นะคะลองดูนะคะ
0: จะได
1: ้ค่ะ
0: นี่200ก็มีความหมายนะพี่นะสำหรับบางคนมีความหมายนะ
1: โอ้ยก็นั่นแหละซื้อข้าวซื้อไข่ได้2แผงนะ
0: เดือน
1: ได้ไข่2แผงนะ2แผงนี่ก็36คูณ2ก็72ฟองเฮ้ยกินได้วันละ2ฟองเลยนะเนาะจะต้มจะทอดจะอะไรก็ว่ากันไปนะคะนั่นหมายถึงว่ากับข้าวเนาะมันมีค่ามากมีค่าค่ะ
0: สู
1: ้สู้กันต่อไปนี่คนนี้ก็ต้องสู้กันต่อไปกรณีที่มีสาวการบินไทยชื่อน้องมีนาถูกจับที่ออสเตรเลียนะคะก็ส่งผลให้ประเทศไทยก็โอ้โหคึกคักเลยนะคะโดยเฉพาะตำรวจและปปส.นะคะเมื่อวานนี้ทางเลขาธิการปปส.นะคะก็บอกว่ามีไรเดอร์ซึ่งเป็นผู้ชายที่ปรากฏในภาพกล้องวงจรปิดตอนที่เอาพัสดุไปส่งให้กับมีนาแอร์โฮสเตสสาวชาวไทยที่คอนโดแถวบางนาแต่ไม่ใช่ไรเดอร์คนเดียวกับที่นำส่งพัสดุที่บรรจุเฮโรอีนตามที่เสนอข่าวนะเพราะว่าไรเดอร์คนนี้แกก็ไปแสดงตนเพื่อความบริสุทธิ์ใจว่าก็ไปส่งของที่นั่นเหมือนกันก็ไปเลขาธิการปปส.บอกว่าจากการขยายผลตรวจสอบกล้องวงจรปิดพบว่ารถที่มีการนำส่งพัสดุให้กับมีนาที่คอนโดในวันที่22มิถุนายนนะคะที่สงสัยแล้วก็ต้องการตัวเนี่ยจะเป็นรถยนต์สีดำเข้มอีกคันหนึ่งแต่ยังไม่สามารถบอกยี่ห้อรถและทะเบียนรถได้นะเพราะว่าต้องการใช้ในการขยายผลแต่ว่าขอประชาสัมพันธ์ให้คนที่นำส่งพัสดุดังกล่าวรายนี้เดินทางมาให้ความร่วมมือให้ข้อมูลกับปปส.โดยเร็วก่อนที่จะมีการขยับมาตรการออกหมายเรียกแต่ถ้ายังเงียบอยู่ไม่ให้ความร่วมมือข้อมูลใดๆก็คงจะต้องไปไล่กล้องทุกส่วนว่ารถคันนี้นำส่งพัสดุยาเสพติดเป็นใครและมีความเชื่อมโยงกับต้นทางอย่างไรบ้างแล้วก็รับของมาจากที่ไหนนะคะส่วนการแถลงข่าวก่อนหน้านี้ที่ระบุว่ามีไรเดอร์เป็นแกร็บมาส่งเนี่ยอันนี้ก็แถลงจากบันทึกที่ทางนิติของคอนโดได้บันทึกเอาไว้ว่าเป็นใครแต่ยังไม่ปักใจเชื่อทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นก็เห็นบอกว่าน่าจะเป็นคนละบริษัทกันนะคะสำหรับไรเดอร์นี่ค่ะน้องรุ่ง
0: ครับอาจจะไม่ใช่แกร็บแต่ว่าเมื่อวานฟังท่านเลขาธิการปปส.นะครับก็ท่านยืนยันเลยว่าถ้ามาแสดงตัวนะถ้าบริสุทธิ์ใจนะไอ้รถเก่งคุณรถเก่งคันนี้นะฮะถ้าคุณบริสุทธิ์ใจว่าคุณไม่รู้ครับผมเป็นไรเดอร์ผมเข้ามารับส่งของตามหน้าที่คุณรอดนะคุณไม่ผิดนะ
1: ค่ะ
0: คุณไม่ผิดนะ
1: เพราะว่าไม่รู้ข้างในถูกไหมใครจะไปคือมันไม่สามารถจะดูได้ว่าเป็นอะไร
0: แต่ถ้าคุณยังรับล่อๆแบบนี้เดี๋ยวเขาได้ทะเบียนเลยเขาออกหมายนะครับเดี๋ยวถึงตอนนั้นจะมาชี้แจงจะไม่ทันนะ
1: แสดงความบริสุทธิ์ใจนี่ไรเดอร์คนนี้คนที่ส่งของคนนี้ก็อาจจะแบบไม่ติดตามข่าวสารเหรอทำไมถึงยังไม่มาแสดงตนเนาะ
0: ครับหรือเขาไม่ใช่ไรเดอร์ไงหรือเขาเป็นแบบว่าเครือข่ายเลยจริงๆพี
1: ่
0: แต่เวลามาที่คอนโดก็ต้องบอกก่อนแล้วว่าส่งของจากแกร็บครับอย่างเงี้ย
1: ก็เห็นบอกว่ามีบุคคลต้องสงสัย2คนนะคะมีคนหนึ่งถือพัสดุใส่แมสปิดบังใบหน้านะคะเป้าหมายตอนนี้เขาบอกว่าท่านเลขาธิการปปส.ไม่บอกนะแต่ว่า ผู้สื่อข่าวบางฉบับที่เขาเกาะติดจริงๆก็รู้แล้วว่าเป็นโตโยต้านะคะแล้วก็แนวโน้มที่คนขับรถเข้ามายังคอนโดของมีนาเนี่ยน่าจะเป็นผู้ถูกว่าจ้างมาจากบุคคลปริศนาแล้วคนนำบุตรนำพัสดุมาวางเนี่ยมีโอกาสที่จะโดนหลอกเหมือนกันนะคะก็คือ
0: ต้องรีบมาแสดงตัวเลยพี
1: ่ใช่คืออาจจะคิดแค่ว่าเป็นถุงผ้ารูปช้างตัวจริงอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็การติดบาร์โค้ดคือการสืบหาที่มาได้อย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นการแกะรอยหาคนซื้อเนี่ยก็อาจจะไม่ง่ายเพราะฉะนั้นตำรวจนักสืบก็บอกว่าเดี๋ยวเขาก็จะมีกลยุทธ์ของเขาอะนะคะแต่ว่าประกาศเตือนก่อนว่ารีบมานะคะถ้าหมายเรียกแล้วไม่มาก็โดนหมายจับได้เพราะว่าอาจจะเป็นเจ้าของยาเสพติดตัวจริงก็เป็นไปได้เนาะ
0: ครับ
1: เออเนี่ยค่ะ
0: โอ้เดี๋ยววันนี้สายๆต้องรอดูข่าวนะรอดูข่าวว่านะเห็นบางกระแสข่าวเขาบอกว่าเจอตัวแล้วนะคนที่เอาเฮโรอีนมาส่งให้เนี่ยนะฮะ
1: เจอเรียบร้อยแล้วนะคะ
0: บางกระแสข่าวเขาบอกว่ายังนะครับบางกระแสข่าวบอกว่าน
1: ะคือสับสนเรื่องน้ำหนักของเฮโรอีนน่ะบางคนบอกว่าไม่ใช่900นะไม่ใช่900กรัมนะน้องดง
0: ครับ
1: เขาบอกว่า9กิโลอ่ะนี่คือบางกระแสนะคะเขาบอกว่าเฮโรอีนเนี่ยไม่ใช่น้ำหนัก900กรัมนะเขาบอกว่ามัน9กิโลกรัมก็ไม่รู้ว่ายังไงแต่ว่ามีบางกระแสอีกว่าน่าจะอยู่ที่2กิโลกรัม2กิโล900กรัมอ่ะ900กรัม9กิโลกรัมและ2กิโลกรัมตอนนี้มี3ตัวเลขก็ยังไม่ทราบว่าเท่าไหร่กันแน่ยังไง
0: ครับ
1: ก็แล้วก็เข้าใจว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่ของประเทศออสเตรเลียก็เดินทางมาถึงไทยแล้วใช่ไหมคะ
0: เรียบร้อยแล้วเมื่อวานเข้าประชุมกับทางปปส.แล้วนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เนี่ยก็เป็นทางตำรวจนะครับของทางออสเตรเลียก็เห็นเขาบอกเขาทำงานร่วมกันกับไทยมาโดยตลอดนะครับในเรื่องการปราบปรามยาเสพติด
1: ก็เดี๋ยวนายกรัฐมนตรีจะเดินทางกลับจากประเทศฝรั่งเศสนะคะวันพรุ่งนี้ก็จะประชุมเลยค่ะเห็นบอกว่าอย่างนั้นนายกให้ความสำคัญกับคดีนี้นะคะแล้วก็ได้บรรจุวาระกรณีนี้นะคะในวันศุกร์พรุ่งนี้จะประชุมเป็นประธานด้วยตัวเองเพื่อสั่งการการยกระดับมาตรการสกัดกั้นอย่างเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะการเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจค้นและระบบการสแกนเอ็กซเรย์สัมภาระอย่างละเอียดนะคะเพราะว่านี่คือเราก็บอกไปทั่วโลกว่าประเทศไทยจะเป็นฮับในเรื่องของการบินเรื่องของการเดินทางเรื่องของการท่องเที่ยวนะแต่พอมาเจออย่างนี้เนี่ยมันฮับไม่ไหวนะศูนย์กลางยังไงใช่ไหมเพราะว่าเขาคิดว่าเราเป็นแหล่งผลิตแหล่งส่งออกไปเลยอย่างโล่งนึกออกไหม
0: จริงจริง
1: นี่คือเกิดความเสียหาย
0: ครับนี่ฮะเมื่อวานนี้ตัวแทนของสำนักงานทางตำรวจของออสเตรเลียนะครับคือสำนักงานพิทักษ์เขตแดนของออสเตรเลียหรือว่า ABS ที่เข้าร่วมประชุมด้วยเนี่ยนะฮะก็ได้ให้สัมภาษณ์สื่อด้วยนะเป็นภาษาอังกฤษนะครับก็บอกว่าทางการออสเตรเลียเนี่ยมีความสัมพันธ์นะครับด้านการบังคับใช้กฎหมายกับไทยเนี่ยมาอย่างยาวนานนะแล้วก็ขอบคุณทางปปส.นะครับที่มาร่วมกันหาลือแล้วก็เอาจริงเอาจังนะครับกับการแก้ปัญหาภัยคุกคามยาเสพติดและความเสี่ยงนะครับจากยาเสพติดที่ทั้งสองประเทศกำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้ก็พูดกว้างนะครับยังไม่ได้เปิดเผยอะไรในสำนวนเท่าไหร่ว่าก็อย่างที่บอกครับตอนนี้ว่าเหมือนมีกระแสข่าวว่าสามารถที่จะเนาะได้ตัวนะครับคนที่เอาเฮโรอีนมาส่งแล้วนะครับ
1: ค่ะแล้วก็ล่าสุด ปปส.ก็รู้แล้วพบแล้วว่าใครเป็นคนโอนเงินค่าจ้างให้กับมีนา 8,800 บาทอันนี้ก็ได้แล้วนะคะ
0: ครับ
1: ได้แล้วปลายทางที่โอนเงิน 8,800 ค่าจ้างเนี่ยทราบแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วเขาบอกว่าอะไรรู้ไหมมีนาแอร์โฮสเตสเนี่ยไม่ใช่คนแรกไม่ใช่คดีแรกนะโดนมาเยอะมากแล้วนะที่ไปออสเตรเลียโดนกันเยอะมากนะคะ
0: ค
1: เป็นก็สุดท้ายก็คือเป็นขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาตินั่นแหละก็คือลักษณะเขาบอกว่าเป็นการหว่านแหจ้างคนหิ้วยาเสพติดปลายทางตอนนี้ที่กำลังนิยมก็คือ3ประเทศนะคะมีออสเตรเลียแคนาดาและไต้หวันนะคะแล้วก็ประมาณว่าเคลื่อนไหวอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านด้วยค่ะน้องดงเนี่ยเป็นขบวนการแต่ไม่รู้ว่ามีนาเนี่ยเป็นเหยื่อหรือเปล่าหรือว่ารู้เห็นเป็นใจหรือไม่อะไรพวกนี้ก็เดี๋ยวน่าจะคลี่คลายเร็วๆนี้เข้าใจว่าณขณะนี้เห็นบอกว่าจะมีการสร้างทนายให้ช่วยดูแลด้วยนะทางฝั่งออสเตรเลียนะคะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: ที่มันทำให้เรานึกถึงขบวนการนี้นะที่เราว่าไม่รู้ว่าปัจจุบันไหนพวกที่ส่งยาในประเทศเนี่ยเรามีมาตรการป้องกันยังไงนะสมมติว่าเราใช้บริการของเนี่ยบริษัทเอกชนเนี่ยแล้วก็ลักลอบส่งทุกวันนี้ส่งยาบ้าส่งอะไรกันเนี้ย
1: วิธีการแรกก็คือใช้บัตรประชาชนจริงของผู้ส่ง
0: ครับแต่หมายถึงว่าถ้าเกิดซุกซ่อนไว้ในกระเป๋าอย่างเงี้ยก็มันก็คงเอากระเป๋าไปบอกทางบริษัทส่งกระเป๋าครับแต่ข้างในไม่มีใครรู้หรอกว่าอะไรใช่ไหมพี่
1: ไม่ได้ดมไม่ได้สุนัขก็ไม่ได้ดมเหมือนสนามบินนะ
0: ไม่มีหรอกเขาก
1: ็ไม่มีที
0: มันต้องมีการส่งเสื้อครับแล้วปรากฏว่ามันยัดใส่ไว้ในเสื้อน่ะส่งอะไรอย่างเงี้ยยังทำได้โอ้สงสัยเพียบใช่ไหมใช้ส่งกันอย่างเงี้ย
1: เนาะ
0: ไม่มีใคร
1: คิดว่ายังป้องกันไม่ได้ค่ะ
0: อ
1: ันนั้นยังไม่ได้ใช่ไหม
0: เรา
1: ก็แค่
0: สะท้อนฝากไว้เลยนะเผื่อว่าพรุ่งนี้ท่านนายกประชุมเนี่ยจะได้นำเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุมด้วยนะ
1: ใช่ค่ะ
0: มันไม่ได้เราไม่ได้ป้องกันระดับประเทศอย่างเดียวนะผมว่าเราเราหลังในประเทศกันเองที่ค้าที่ขายกันเนี่ยกลุ่มนี้เขาน่าจะใช้บริการขนส่งกันเดี๋ยวนี้เยอะนะไม่ต้องไปส่งเองอ่ะ
1: ใช่ไหม
0: ส่งเดลิเวอรี่ให้ถึงบ้านเลยอย่างเงี้ยโดยที
1: ่ค่ะ
0: คนส่งเขาก็ไม่รู้หรอกใส่กล่องไปบอกส่งกระเป๋าครับว่าในกระเป๋ามีอะไร
1: เนาะแล้วก็ถามแหละว่านี่อะไรเป็นสมมติเราแพ็คกล่องไปแล้วใช่ไหมก็เขาอาจจะถามว่าข้างในเป็นอะไรแล้วก็จะบอกไปว่าเป็นนู่นนี่นั่นก็ได้ถูกไหมเพราะว่ามีเครื่องเอ็กซเรย์หรือเปล่าบริษัทขนส่งเอกชนน่ะแม้แต่ไปสนีไทยก็ไม่มีนะ
0: ครับ
1: จะไม่รู้หรอกว่าข้างในเป็นอะไรยังเคยมีเลยที่ส่งงูเห่าส่งอะไรกันไปอ่ะ
0: คือเราจะบอกว่าอย่าว่าจะส่งแบบรับหิ้วข้ามชาติเลยนะเนี่ยที่น่าห่วงก็ในประเทศเรากันเองเนี่ยผมว่าทุกวันนี
1: ้ค่ะ
0: อันนี้ก็น่าห่วงได้กังวลเหมือนกัน
1: จริงนะคะก็พูดถึงน้องมีนานี่ก็ขนลุกนะเพราะว่าเอาสมมติถ้าเธอเป็นเหยื่อจริงๆนะน่าสงสารมากเนาะแต่ถ้ารู้เห็นเป็นใจทำหลายครั้งอะไรเงี้ยอันนี้ก็แล้วแต่เวรแต่กรรมนะคะ
0: ใช่
1: เมื่อวานนี้นำเสนอเรื่องกรณีมีคนลักลอบเอาหัวหมู200หัวไปทิ้งแหล่งน้ำสาธารณะที่ใช้ผลิตน้ำประปาในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองบัวใหญ่140หัวนะแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่อำเภอคง60หัวรวมแล้ว200หัวโอ้น้ำก็มีกลิ่นเหม็นคักคุ้งเพราะว่ามันเน่าอ่ะน้องดงมีผลต่อคุณภาพน้ำประปานะคะล่าสุดคนที่เอาหัวหมูไปทิ้งมามอบตัวแล้วนะคะ
0: นั่นไง
1: มาแล้วมาแล้วบอกแล้วว่าจับได้นี่เขาบอกว่าอย่างนี้
0: ที่ไหนยังไงฮะ
1: ก็เป็นคนในพื้นที่นะคะชื่อนายอ้าวนายอะไรไม่รู้ตำรวจก็ไม่บอก เขารับสารภาพว่าผมเองแหละครับพร้อมกับพวก4คนเป็นพนักงานของบริษัทผลิตอาหารสัตว์ชื่อดังเอาหัวหมู200หัวไปส่งขายแต่หัวหมูเนี่ยมันเน่าก็เลยบริษัทก็แจ้งว่าเอาไปกำจัดเลยไม่ต้องเอากลับมาเอาไปกำจัดซะแต่ด้วยความมักง่ายของผมครับรู้เท่าไม่ถึงการผมกับเพื่อนก็เลยเอาไปทิ้งน้ำคือไม่ได้คิดว่าน้ำตรงนั้นน่ะเป็นแหล่งน้ำสาธารณะที่เขาใช้ผลิตน้ำประปาเพื่อหวังจะให้เป็นอาหารปลาเท่านั้นเองผมกับ
0: หัวหมูเป็นอาหารปลา200หัว
1: เออ200หัวก็มันพูดอย่างเงี้ยกับตำรวจว่าผมคิดว่ามันน่าจะปลากินได้ก็เลยไปทิ้งเลยในหนองน้ำเอาไปเทเลยตำรวจก็ยังไม่ปักใจเชื่อหรอกเดี๋ยวจะแยกสอบนะคะทั้ง4คนนี้คนหนึ่งมอบตัวเมื่อวานอีก3คนเนี่ยเดี๋ยวจะมาวันนี้ว่าสาเหตุของการทิ้งหัวหมูมาจากอะไรกันแน่ตำรวจไม่เชื่อนะว่าจะไปบอกว่าเป็นอาหารปลาแล้วไปเอาหัวหมูมาจากไหนยังไงแล้วพนักงานของบริษัทผลิตอาหารสัตว์จริงหรือเปล่าก่อนที่จะแจ้งข้อกล่าวหาแล้วก็ดำเนินการตามกฎหมายต่อไปค่ะ200หัวเหม็นมากไปยอมรับง่ายๆว่าผมเองแหละผมมักง่ายผมไม่รู้จะเอาไปไหนผมก็ไปทิ้งเพื่อเป็นอาหารปลา
0: ครับ
1: ง่ายๆอย่างนี้เลย
0: เน
1: ี่ยค่ะ
0: แล้วเดี๋ยวต้องมีบทลงโทษมีข้อกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมด้านสิ่งแวดล้อมเน
1: า
0: ะ
1: ใช่มันเน่า
0: อ่ะมันก็ได้อ่ะ
1: โอ้โหเดี๋ยวคิดดูอ่ะคนใช้น้ำประปาจากแหล่งนี้แล้ว
0: โอ้โหตอบง่ายๆเลยครับว่าโอ้ผมเอามาทิ้งง่ายๆโอ้โหครับผม
1: มันเป็นไปได้เหรอเอาหัวหมูมาจากบริษัทแล้วมันเน่าระหว่างทางอ่ะมันเป็นไปได้เหรออ
0: ืมต้อง200หัวนะ
1: ใช่เนี่ยตำรวจก็ยังไม่เชื่อนะท่านภูมิกับปากด้วยนะคะพันตำรวจเอกสุรนาถสกลวันนะคะภูมิกับสภ.บัวใหญ่นะท่านก็บอกว่าไม่ปักใจเชื่อคำให้การของนายคนนี้เดี๋ยวรออีก3คนที่จะมอบตัววันนี้ก่อนว่าพูดตรงกันหรือเปล่า
0: ครับผม
1: ค่ะ
0: ครับ
1: มีเพิ่มไหม
0: ก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะพี่น้องเบรกแรกนะ
1: เดี๋ยวจะได้พักกันก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงที่2กันค่ะ
0: ครับ

0: ศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีทช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
4: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ยาเพียแคม
1: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเพชรยอดหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
10: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
11: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: ศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหา

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกล่องสีทอง
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
3: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
5: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3 ปีน้อยแบบปะ

0: ขอโทษครับท่านคืออาจารย์เพิงพรมแรงที่มีสื่อเสียงโลงลังทั้งศักดิ์เสกเลขยังใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้วมีธุระอะไรเล่าตีฮะ
0: คือผมต้องการศักดิ์มังกือ
1: มีแต่มังกร
0: ครับมังกรเจ็ดหัวลีตัวใหญ
1: ่ๆ
0: หางยาว
1: ๆ
0: มีหนวกมีเขามีเท้ามีนิ้วมีเล็บและข้าวแก้วรวยทางอาจารย์ศักดิ์ไรหรือเปล่าครับ
1: จะให้เอาทั้งหมดเลยเหรอ
0: ครับครับอาจารย
1: ์ได้สิเอานอนลงว่าจะทำพิธีศักดิ์ให้เดี๋ยวนี้แหละ

0: นี่ไปได้ไหมไอ้เป็นแป้งอ่ะรองพื้นอ่ะที่แบบมันกันน้ำอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าแต่ว่าจริงๆก่อนจะลงออนเซ็นเนี่ยเขาจะมีน้ำเหมือนกับสระว่ายน้ำนี่แหละให้แบบชำระร่างกายก่อนทั้งก่อนลงและหลังจากแช่แล้วคือต้องสะอาดที่สุดอ่ะถึงจะลงไปแช่ออนเซ็นแต่ว่าถ้าลงแป้งไปต้องมันต้องกันน้ำจริงๆอ่ะก็ถือว่ามีเคมีเปื้อนลงไปอีกอันนี้ก็ไม่ได้นะก็อยู่ที่ความซื่อสัตย์ของตัวเราเอง
1: ครับ
0: ค่ะ
1: เ
0: ออไว้นี่แหละสาเหตุเปิดเพลงอติสักมังกรนะคะโอ้ยถ้าสักเองก็เจ็บอยู่เหมือนกันเนาะ
1: นะแล้วมีใครมีแนะนำนะฮะว่าออนเซ็นที่เขาให้ลงเป็นบ่อรวมได้ก็แจ้งมานะครับอ้าว
0: ไม่มีบ่อรวมได้เหรอไม่มี
1: ญี่ปุ่นเขาแยกนะพี่นะเขาต้องแยกใช่ไหม
0: เขาแยกให้ในประเทศไทยก็มีออนเซ็นนะแถวเดี๋ยวนะถ้าจำไม่ผิดแถวสีลมสาทรเนี่ยมีลุง
1: อ๋อเหรอฮะ
0: มีค่ะ
1: เขาเอาน้ำจากไหนมามันออนเซ็นมันต้องธรรมชาติด้วยนะเนาะ
0: ก็มีค่ะมีแบบส่วนตัวมีอะไรเยอะเลยค่ะมีค่ะ
1: กับ ที่เป็นโดยใช่ไหม
0: โรงแรมในประเทศไทยอ่ะมีแน่นอนใช่ก็เขาทำได้เดี๋ยวนี
1: ้
0: น้ำมาจากไหนเขาไม่รู้น้ำมาจากไหนแต่ว่ามีค่ะ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: บ่อน้ำเย็นบ่อออนเซ็นไม่ได้แพงด้วยนะราคาหลักร้อยเองนะ
1: อ๋อต่อการใช้บริการครั้งหนึ่งอย่างนี้เหรอพ
0: ี่
1: เหรอ
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะลองดูมีอยู่ค่ะในประเทศไทย
1: ครับ
0: แต่ว่าแยกอ่ะไม่คงไม่รวมแน่นอนระหว่างหญิงและชาย
1: ค่ะคือเราจะไปผ่อนคลายเนี่ยทางนวดมากกว่าผมก็เลยไม่ค่อยได้ศึกษาเลยครับว่าการไปแช่น้ำร้อนในออนเซ็นพวกนี้มันจะช่วยแบบมันก็คงจะดีนะพี่นะมันคงจะดี
0: ค่ะดีเนาะครับค่ะ
1: มาที่แม่ฮายอาภพรนครสวรรค์นะครับเมื่อวานนี้ไปพบกับตำรวจไซเบอร์นะฮะเขาบอกว่าให้ล่าตัวคนที่ใช้ AI ปลอมเป็นหน้าเธอหน่อยคือด้วยความที่ว่าเธอเนี่ยก็จะอยู่ในแวดวงเนี่ยพวกจะได้อบายมุขก็ไม่ถึงขนาดนั้นเนาะเกี่ยวกับเรื่องหวยอ่ะพูดง่ายๆบางทีแบบคือแกก็เป็นคนที่เล่นหวยแทบจะทุกงวดอยู่แล้วเนาะเท่าที่เราเห็นข่าวอย่างไรกันนะฮะทีนี้ก็เลยมีพวกบรรดาไอ้พวกแก๊ง call center แก๊งเว็บพนันเนี่ยนะฮะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ใช้ AI ปลอมเป็นหน้าเธอขยับปากได้ด้วยนี่อาภาพรนะจ้านู่นนี่นั่นเนี่ยนะฮะไปโปรโมทชวนเล่นเว็บพนัน
0: โ
1: อ้
0: เนา
1: ะเธอก็ได้รับความเสียหายสิเธอนึกว่าคนก็คิดว่าโอ้อาภาพรชวนเล่นเว็บนี้เล่นหวยเว็บนี้นะครับ
0: เออ
1: พอถ้าใครหลงเชื่อคลิกเข้าไปเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่แค่แทงหวยสินะฮะมันจะมีสล็อตมีไพ่มีอะไรอีกอะไรพวกเนี้ยนะครับปรากฏว่าเธอไปร่วมกับทางตำรวจไซเบอร์นะครับกรมประชาการตำรวจไซเบอร์เนี่ยพบว่าคนที่เอาคลิปเธอแล้วก็ไปทำ AI หลอกคนเนี่ยนะเป็นคนใกล้ตัวนะฮะเป็นคนใกล้ตัวของเธอเองนะนะครับเพราะงั้นเขาเลยมีคลิปเยอะเขาเลยมีคลิปที่จะเอาไปให้ AI มันทำเป็นหน้าปลอมขยับปากอะไรพวกเนี้ยนะครับแต่ก็เมื่อวานนี้เขาบอกว่าซุ่มสืบสวนกับตำรวจมาเนี่ย7 เดือน
0: ค่ะ
1: 7 เดือนนะครับก็ตรวจพบการกระทำความผิดนะฮะคนเนี้ยใช้ Facebook ชื่อว่าสูตรแม่ฮาย
0: สูตรเลยเหรอ
1: สูตรเลยมีสูตรด้วยนะจะเล่นลอตเตอรี่ยังไงสูตรแม่ฮายนี่เข้ามาตรวจสอบได้นะครับเพจเนี้ยจะโพสต์คลิปโฆษณาให้แม่ฮายเนี่ยเป็น AI แม่ฮายนะ AI คุณอาภาพรเนี่ยชักชวนคนเล่นพนันนะครับ คือถ้าดูเผินๆเนี่ยก็อาจจะหลงเชื่อ

0: แต่ถ้าดูจริงๆแล้วก็คือใช้ AI ใช้ AI พูดเอาหน้าเอาคลิปของพี่หายอภพรมานะครับคือบางทีเธอบอกว่าบางทีเธอก็ถ่ายรูปวงเฟซเนาะถือลอตเตอรี่ปึกนึงที่เราเคยเห็นกันนะพี่10ใบบ้างที่10ใบบ้างแล้วก็ยิ้มยืนเนี่ยยิ้มลงเนี่ยมันก็จะรูปนี้แหละไปให้ AI เนี่ยฮะทำออกมาเจเนเรตออกมาปั๊บพูดได้แล้ว
1: เหมือนเป๊ะ
0: เล่น
1: ทีเนี้ย
0: ลอตเตอรี่ที่เว็บนี้กันสิคะใครเล่นเว็บนี้อยู่ได้จริงเล่นจริงจ่ายจริงนะอะไรอย่างเงี้ยเป็นการแบบว่าชักชวนอะนะครับชักชวนให้เข้าไปเล่นในเว็บพนันนะครับเออเพราะฉะนั้นเธอก็เลยกังวลว่าเดี๋ยวเธอจะโดนลากเข้าไปเกี่ยวคอลเซ็นเตอร์เกี่ยวเว็บพนันด้วย
1: มีแน่นอนมีคนหลงเชื่อว่าเป็นพี่หายจริงเพราะว่าอะไรรู้ไหมมันเป็นภาพเคลื่อนไหวมันเป็นเสียงอ่ะ
0: อ๋อพี่ศรีเจอแล้วใช่ไหมมีเห็นคลิปนี้แล้วนะ
1: เห็นแล้วค่ะรู้สึกมีหลายคนนะโดน
0: เหมือนไหมดูแล้วเหมือนไหม
1: เหมือนค่ะเหมือนคือถ้าเอาถ้าจริงๆนะคนที่แบบเขาไม่ได้แบบว่าละเอียดมากอ่ะดูคลิปก็คิดว่าเป็นพี่หาย
0: เ
1: ขาคิดว่ามาอ๋อเดี๋ยวนี้มาทางนี้แล้วอะไรเงี้ยก็หลงเชื่อนี่แหละก็น่ากลัวน่ากลัวมากนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องแยกให้ออกนะคะใครที่แบบว่าได้รับคลิปเคลิบอะไรมาพวกดิเพราะว่าอย่างศิลปินระดับเนี้ยคุณไฮอภาพรคุณสุนารีหรือว่าใครก็ตามเนี่ยเคยโดนแบบเนี้ยคนที่รับคลิปไปก็คิดสักนิดนึงนะว่าคนระดับนี้เขาคงไม่มารับงานแบบนี้หรอก
0: ครับ
1: นะเขาไม่รับแน่นอน
0: เนาะคือถ้าชื่นชอบผลงานจริงแล้วไปติดตามผลงานที่มันนะทางออฟฟิเชียลเขาดีกว่า
1: ใช่หรือเข้าไปแชทถามก็โดยตรงก็ได้นะคะ
0: ครับ
1: ไปถามก็โดยตรงเจ้าตัวแต่ว่าบางคนอาจจะแยกไม่ออกเงินในเพจปลอมจริงเพจจริงของศิลปินดาราอีกไปกันใหญ
0: ่
1: แล้วก็หาที่แบบมีคนติดตามเยอะๆอะไรเงี้ย
0: ครับ
1: ค่ะ
0: แล้วถ้าบอกเป็นคนใกล้ตัวเนี่ยเห็นบอกว่าพอรู้ว่าที่ไฮอภพรให้ตำรวจสืบสวนเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าคนคนนี้โทรเข้ามาขอไกล่เกลี่ยเขาด้วยนะขอคุยแบบว่า
1: ทำได้ยังไง
0: เขาบอกว่าพี่แจ้งจับผมทำไมผมรู้จักพี่นะแต่แม่ฮายบอกว่าจำเสียงไม่ได้หรอกเพราะว่าคนก็รู้จักเราเยอะเขาก็ไม่รู้ว่าเป็นใครนะแต่เขาก็โทรมาพยายามจะขอให้เราแบบว่าอย่าดำเนินคดีกับเขาอ่ะทีนี้แม่ฮายบอกก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของทนายแล้วก็ตำรวจละนะครับจะได้เลิกเอารูปเธอไปใช้หลอกคนสักที
1: จะเจอหลายเรื่องเนาะล่าสุดพี่ฮายก็เจอเรื่องนี้ด้วยนะแกแฉเรื่องโรคจิตทักแชทอ่ะแล้วก็บอกว่าเนี่ยถ้าพี่ปัญหาอะไรถามก็โดยตรงก็ได้พี่ฮายก็เจอโรคติดทักแชทขอซื้อชุดชั้นใน
0: เ
1: ก๋งก็เก๋งก็ไปโพสต์ให้ดู
0: เอาแบบใส่แล้วนะ
1: พี่ฮายก็โพสต์อย่างนี้ฮะเอาไปทำอะไรไว้ที่ผาย
0: แล้วเอาแบบใส่ขอแบบใส่แล้วด้วยนะ
1: นี่เก๋งบอกว่าสวัสดีค่ะเอาเดี๋ยวเขาสติ๊กเกอร์มาก่อนแบบว่าโบกมืออ่ะพี่แล้วพี่หายก็น่ารักด้วยก็ทักเข้าไปก่อนว่าสวัสดีค่ะแล้วลูกบอกว่าสอบถามคุณหายขายชุดชั้นในหรือเปล่าอยากซื้อชุดชั้นในคุณหายไม่มีครับไม่มีอะไรด้วยนะพี่หายก็เลยบอกว่าฮะเราไปทำอะไรวะนะแล้วลูกติ๊กเกอร์เขียนมาว่าสะสมนี่หาว่าสะสมเขียนมาอย่างเงี้ยแล้วพี่หายก็เลยมาโพสต์ว่าฮะเอาไปทำเลยว่าชิบหายคืออย่างเงี้ย
0: มีเรื่องแปลกๆเยอะ
1: มีเรื่องแปลกๆเยอะในชีวิตอย่างของแกเนี่ยพี่หายนี่นะคะ
0: คร
1: ับ
0: พวกกลุ่มพวกนี้ก็แปลกผมเห็นในโซเชียลนะจะมีแบบพวกไรเดอร์ที่เขาแบบว่าบางทีเขาก็คืออาชีพเขาเป็นไรเดอร์แหละแต่ว่างานอดิเรกเขาก็จะไปแบบฟิตหุ่นอะไรอย่างเงี้ยให้ล่ำล่ำนิดหน่อยนะฮะแล้วก็ลงคลิปลงอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ปรากฏว่าก็มีคนทักไปเหมือนกันนะเหมือนกันเลยเงี้ยขอซื้อชุดชั้นในในราคา5,000 บาทอะไร

0: เออ5,000นะ
1: กางเกงชั้นใน5,000ขายไหมพี่สี
0: 5,000เหรอ5ตั้ง5,000เลยเหรอโอ้โหมาเอามา
1: พร้อมส่งเลยเหรอ
0: ฟรีไม่บางตัวมันก็ใส่ไม่ได้แล้วนะมันยืดแล้วนะคะ
1: มันยืดด้วยนะ
0: มันยืดด้วยนะคะซื้อเดี๋ยวนี้ซื้อผ่านแอปเอาราคาไม่แพงหรอกก็ใช้แป๊บนึงอ่ะ
1: เขาไม่ซื้อไปใช้หรือเขา
0: ไม่ละมีอย่างนี้ด้วย
1: ครับ
0: มาดูใครอีกคนสักคนหนึ่งนะดาราสำหรับพี่บุ๋มปนัดดานี่เป็นดาราไหมเขาเป็นดาราเป็นพิธีกรเป็นหลายอย่างเนาะ
1: แต่ล่า
0: ส
1: ุ
0: ดแกไปทำสัญญกรรมครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิตมาใช้เวลาอยู่ในห้องผ่าตัดนานกว่า16ชั่วโมงคุณบุ๋มบอกว่าทำสวยทิ้งทวนเสริมความมั่นใจในการทำงานหน่อยเพราะว่าจะมีการรับงานพรีเซนเตอร์ทำอะไรบ้างในวัยนี้พี่บุ๋มน่าจะ50แล้วเนาะไปลดไซส์หน้าอกมาคือเดี๋ยวนี้บางคนไปทำหน้าอกแต่คุณบุ๋มไปลดไปถอดซิลิโคนอันเก่าออกเมื่อก่อนทำไว้อุ้ย18ปีแล้วเหรอเมื่อ18ปีก่อนคุณบุ๋มใส่ซิลิโคนหน้าอกไว้350ซีซีนะคะถอดออกปีนี้เปลี่ยนเป็นขนาด200กว่าเพื่อแก้ปัญหาหน้าอกหย่อนคล้อยเพราะว่าไปลดน้ำหนักมา 20% นะคะแล้วก็มีลูก3คนก็เลยคิดว่าถึงเวลาแล้วนะคะ18ปีเอาของเดิมออกของใหม่ใส่เข้าไป200ซีซีนะคะแล้วก็ไปทำดูดไขมันช่วงตัวเติมไขมันที่แขนให้เฟิร์มและกระชับนะฮะไปกู้ผิวหน้ามานะเรียกว่าทำหัตถการผิวหน้าเซตดาราหลังจากลุยลงพื้นที่ช่วยสังคมจะไม่มีเวลาดูแลตัวเองก็ไปทำเซตนี้มานะคะแล้วก็ทำอะไรอีกอ๋อแค่นั้นนี่โอ้โหนี่ทำเสร็จแล้วเหรอสวยปิ้งเลยน้องดง
1: โอ้ครับผม
0: โอ้โหสวยจริงๆก็ไปดูว่าทำไมคุณบุ๋มเพียวลงมากเลยนะคะสวยขึ้นแบบผิดหูผิดตาแกก็เฉลยแล้วว่านี่แหละเป็นสัญญกรรมครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิตแล้วอยู่ในห้องผ่าตัด16ชั่วโมง
1: ครับครับ
0: นะคะออกงานได้แล้วเหรอแป๊บเดียวเองเด็กคุณบุ๋มขนาดคลอดลูกได้วัน2วันแกก็ทำงานแล้วเนาะ
1: ใช่ใช
0: ่คนนี้อึดจริงของจริงเพราะว่าสุขภาพแข็งแรง
1: บางทีก็ต้องนะเอาเข้าบางทีก็เอาออกนะเกิดเป็นผู้หญิงก็แล้วแต่ช่วงแล้วแต่จังหวะแล้วแต่ช่วงวัยแหละผมว่านะ
0: เอาเข้าแล้วเอาออกก็ไป18ปีแล้วเข้าไป18ปีเอาออก
1: ลดขนาดนี้นะ
0: มันคงทั้งเจ็บมันคงทั้งเจ็บทั้งสองขาเลยนะขาเข้าและขาออกเจ็บอ่ะเอาจริงๆนะแต่ว่าอย่างที่บอกอ่ะบางคนเนี้ยปู่อดทนมาก
1: ก็เคยอ่านคนที่เขาทำศัลยกรรมกับพี่เขาบอกว่าช่วงวันแรกๆเหมือนกับแบบคนที่ทำหน้าอกนะเขาเหมือนรถสิบล้อแบบพุ่งชนกับเขาอ่ะ
0: ใช่ๆมีคนบอก
1: เจ็บขนาดนั้นเลยนะ
0: เหมือนโดน
1: เพราะยกตัวอย่างอันนี้ผมเคยอ่านแล้วผมจำติดตาโอ้โหมันคงเจ็บมากแล้วเหมือนรถสิบล้อพุ่งชนใส
0: ่
1: จริงขนาดไหนมันคงโดนแล้วเจ็บ
0: ก็เจ็บเลยแหละแต่ว่าเพื่อความสวยเพื่ออะไรอย่างเงี้ย
1: เพื่อความสวยร่างแต่
0: ความสวย
1: แต่
0: ความ
1: เ
0: ป็นนะอย่างศิลปินดาราเนี่ยเขาบอกอยู่ว่าเขาจำเป็นต้องรับงาน
1: มันเป็นการเพิ่มโอกาสในชีวิตของคนด้วยเหมือนกันนะการทำหน้าอกแบบมีหน้าอกขึ้นมาอย่างนี้นะ
0: ค่ะเขาก็มั่นใจไงเวลาไปรับงานไปอะไรอย่างนี้เนาะ
1: ครับครับ
0: มั่นใจค่ะออกมาสวยเช้งเลยต้องบอกว่าอย่างนั้นนะคะกีฬาเป็นยังไงกำลังมันเลยเนี่ยตอนเนี้ย
1: กีฬานะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็เมื่อคืนฟุตบอลโลกนะครับเกือบพลิกล็อกเหมือนกันเกือบมีช็อกโลกเหมือนกันนะครับทีมมหาชนขวัญใจคนไทยอย่างทีมชาติอังกฤษนะฮะโดนทีมชาติดีอาร์คองโกนะจากแอฟริกา

0: านะครับทวีปแอฟริกาเนี่ยครึ่งแรกเนี่ยโดนนำไปก่อนนะอังกฤษโดนนำ 1-0 นะโอ้โหแล้วครึ่งหลังเนี่ยต้องรอถึงประมาณนาทีที่70กว่าๆนะครับ
1: ค่ะ
0: ถึงจะตีเสมอได้อ่ะแล้วสุดท้ายเนี่ยก่อนหมดเวลาประมาณ5นาทีนะครับอังกฤษพลิกแซงนะจากกัปตันทีมคนเก่งแฮร์รี่เคน
1: ค่ะ
0: นะครับทีมชาติอังกฤษก็เลยเอาตัวรอดนะครับเอาตัวรอดเข้ารอบ16ทีมไปเจอกับเจ้าภาพเม็กซิโกได้ครับพี่โอ้โหเมื่อคืนนี่สุดมันกว่าอังกฤษจะได้แต่ละประตูเนี่ยนะฮะมันกระท่อนกระแท่นเขาบอกทีมที่กระท่อนกระแท่นอย่างเงี้ยมันก็บางทีก็น่ากลัวนะหมายถึงว่าทีมที่จะเป็นแชมป์โลกเนี่ยบางทีเขาบอกว่ามันต้องมีอย่างอาร์เจนตินาเนี่ยปีครั้งก่อนเนี่ยเขาแพ้ซาอุจำได้นะเขาแพ้ซาอุดิอาระเบียนะฮะนัดหนึ่งเขามีแพ้ซาอุแต่สุดท้ายก็ผ่านเข้าถึงรอบชิงแล้วก็เป็นแชมป์คนก็บอกไอ้ประเภทชนะทุกนัดเนี่ยอย่างฝรั่งเศสเนี่ยยิงเยอะๆชนะทุกนัดเนี่ยมักจะไม่ค่อยถึงดวงดาวก็ไม่รู้นะแล้วแต่ความเชื่อเขานะแต่ไอ้ทีมที่กระท่อนกระแท่นค่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวมันจะไปดีตอนปลายนะครับก็อังกฤษก็เป็นหนึ่งทีมที่เข้ารอบ16ทีมไปได้นะครับ
1: oh.
0: ก็เดี๋ยวจะไปเจอกับเจ้าภาพอย่างเม็กซิโกฮะรอบ16ที
1: ม
0: นะครับโอ้ oh. นะพูดถึงเม็กซิโกนะครับพี่เมื่อวานเนี่ยก็เกิดเรื่องเศร้าขึ้นนะครับเป็นโศกนาฏกรรมฉลองกันนะฮะหลังจากที่ทีมชาติของเขานะเม็กซิโกเอาชนะเอกวาดอร์ 2-0 เข้ารอบเนาะ ปรากฏว่าก็ไปเชียร์ไปดีแสดงความดีใจรวมตัวกันเฉลิมฉลองจนมีผู้เสียชีวิตถึง4คนนะพี
1: ่โอ้โห
0: โอ้กลายเป็นเรื่องเศร้าเลยคือเบียดกันจนแน่นกันเบียดกันมากเกินอ่ะเบียดเสียดกันจนแบบล้มเหยียบกันหายใจไม่ออกเออเนี่ยพากันฉลองกันอย่างนั้นเลยอ่ะนะฮะทางสาธารณสุขเม็กซิโกนะครับเปิดเผยว่ามีผู้เสียชีวิต3รายเป็นชายอายุ44เป็นหญิงอายุ19แล้วก็เป็นหญิงอายุ48นะครับขาดอากาศหายใจครับถูกนำส่งโรงพยาบาลแล้วมาเสียชีวิตที่โรงพยาบาล
1: ก็อายุไม่เยอะนะ
0: โอ้คือไปฉลองกันอ่ะในที่สาธารณะแล้วมันแน่นจัดนะพี
1: ่มันคือคนมันเยอะมากเกินขนาดแบบเหยียบกันเลย
0: คนมันเยอะจนถึงขนาดเบียดกันจนหายใจไม่ออกจนเป็นลมไปแล้วนำส่งโรงพยาบาลแล้วสุดท้ายไม่รอดโอ้โหโอ้ยจะไปดูบอลโลกก็น่ากลัวกันนะเนี่ยนะครับก็ทางประธานาธิบดีหญิงของเม็กซิโกนะครับคุณคลาวเดียเชนบอมเลยนะครับบอกว่าก็เดี๋ยวเราจะต้องมีการประเมินก่อนที่จะเจออังกฤษละว่าจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงมาตรการไหมโดยเฉพาะในการรวมตัวดูบอลกันในที่สาธารณะสถานที่อาจจะต้องให้มันกว้างใหญ่ไพศาลมากกว่านี้
1: ค่ะ
0: ดูที่จัดที่ไหนเนาะ
1: นี่เป็นบทเรียนมหาศาลเลยเนาะ
0: มีเฉลิมฉลองกันจนหายใจไม่ออกเบียดกันมีคนตายแล้ว4คนนะคร
1: ับ ไม่น่าเชื่อ
0: โอ้โหครับคือคนไปจัดแบบเหมือนกับบ้านเราอ่ะสมมติว่าทีมชาติไทยเตะก็จะมีจอยักษ์อยู่หน้าราชมังทีนี
1: ้มันอย่างนั้น
0: นึกถึงว่าถ้ามันเยอะมันระดับบอลโลกอ่ะคนทุกคนก็คงแบบไม่มีใครที่จะมีตั๋วเข้าไปดูได้ทุกคนเนาะเออก็อยากร่วมกิจกรรมก็มากันคงแออัดกันจนแบบมันคงแน่นมากอ่ะนึกถึงถ้าประเทศเราถ้าบ้านเราจะรวมตัวต้องที่ไหนดีพี่จัดที่ไหนอ่ะสนามหลวงก็ไม่พอแล้วนะ
1: ก็ต้องที่ใหญ่ๆนี่แหละใช้สนามนั่นแหละ
0: สนามกีฬา
1: สนามอะไรก็ว่ากันไป
0: ก็คงจะลงไปเบียดกันขนาด
1: เป็นที่แบบว่ามันจำกัดยังไม่ได้น่ากลัวไปน่ากลัวไป
0: เออแต่อะก็เดี๋ยวเขาคงไปถอดบทเรียนเพราะว่ารอบ16ทีมไปเจออังกฤษแฟนบอลอังกฤษก็เยอะคนเจ้าภาพเม็กซิโกเองเนี่ยก็อยากออกมาร่วมสนุกกันอยู่แล้วฟุตบอลนี่ก็คือกีฬาหลักของประเทศเขาอยู่แล้วเหมือนกัน
1: โอ
0: ้ครับ

0: สรุปทีมชาติเยอรมันนี่คือตกรอบใช่ไหม
1: เยอรมันตกรอบพี
0: ่ตกรอบไปแล้ว
1: เรียบร้อยทีม
0: นะคะที่แพ้จุดโทษปารากวัยเนาะ
1: ครับผม
0: ไปแล้วเรียบร้อยนะคะเยอรมันก็เดิมทีเดี๋ยวนะใครประกาศตำราทีมชาติตั้งแต่ฟุตบอลโลกปีฟุตบอลยูโรนะปี2024นะคะแต่ว่ายังมาเล่นยังมาเล่นนะใครนะนอร์เวย์ก
1: ็ไอ้มานูเอลนอยเออร์มั้งฮะผู้รักษาประตูเขา
0: ใช่พอรู้ข่าวว่าเยอรมันตกรอบก็เสียก็บอกว่าก็ไม่เสียใจหรอกที่ตกรอบเนาะแต่ก็เข้าใจดี
1: เพราะฉะนั้นเขาตัดสินใจกลับมาช่วยทีมใช่ไหมครับแล้วก็ไปไม่ถึงฝั่งฝันน่ะเขาก็เลยแบบ
0: ก็ไม่รอดไม่เข้า
1: ครับคนบอกว่าตัดสินใจผิดหรือเปล่ากลับมาเนี่ยอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าไม่ผิดหรอกก็เพื่อที่จะกลับมาแต่ก็ไปไม่ถึงฝันที่วางไว
0: ้
1: ครับผม
0: พอรอบ16ทีมสุดท้ายนี่คือแบบเข้มข้นมากเนาะ
1: ก็ครับผมก็ยังมีทีมอย่างเก่งนะไม่ว่าถึงแม้ว่าเยอรมันตกฮอลแลนด์ตกญี่ปุ่นตก
0: ค่ะ
1: นะแต่ก็นะก็ยังถือว่าเข้มข้นอยู่นะยังมีบราซิลมีฝรั่งเศสมีอังกฤษเนี่ยที่เข้าไปแล้ว
0: ใช่ไหมบราซิลจะเจอกับนอร์เวย์ในวันที่5รอบ16ทีมสุดท้ายวันที่5ค่ะ
1: ครับ
0: นี่จะได้รู้กันไปว่าใครจะเข้า
1: ใช่ฝรั่งเศสจะเจอกับปารากวัยนะครับแล้วก็อังกฤษเจอเม็กซิโกนะฮะมีอะไรก็ประมาณนี
0: ้ค่ะจบค่ะบันเทิงและกีฬาค่ะ
1: ครับเมาข่าวเล่าบันเทิงก็ขอขอบคุณนะครับนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะครับผู้ผลิตและจำหน่ายเวชภัณฑ์ยาดีๆเพื่อคนไทยมาตลอดนะครับตอนนี้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ครีม 91Eและสบู่บอมซินนะครับมีจำหน่ายแล้วที่7-Elevenนะครับ
0: ค่ะพูดถึงกีฬามาดูมวยสักหน่อยนะคะรักแท้แพ้กำปั้นค่ะน้องดง
1: เอ้าใครต่อยกันนะฮะ
0: สวาสีต่อยชาวบ้านที่ตำบลพลสูงอำเภอชัยวานจังหวัดอุดรนะคะเอ้าชื่อพี่สยามอายุ51แกไปแจ้งความกับตำรวจว่าโอ้ยดูสิตำรวจร่างกายของฉันสะบักสะบอมเลยคิ้วแตกนะคิ้วซ้ายแตกใบหน้าปูดเพราะว่าถูกแฟนหนุ่มอย่างงงนะที่สงวนพี่สยามอายุ51ก็เป็นผู้ชายเนาะแฟนหนุ่มที่พรประเสริฐอายุ50ก็เป็นบ้านเดียวกันแหละบ้านพลสูงเหมือนกันแกบอกว่าตอน 2:00 นะขณะที่สยามเข้ามาหาที่บ้านนะคะแล้วก็มาถึงเนี่ยสยามก็บอกว่าอ๋อเดี๋ยวคือคบหาทั้งคู่เนี่ยคบหากันได้เกือบปีละไปรู้จักกันช่วงที่ไปรับจ้างตัดอ้อยนะคะแล้วก็ไปมาหาสู่กันเป็นประจำทั้งพี่สยามทั้งพี่พรประเสริฐเนาะก็มาเล่นกันที่บ้านทีนี้คืนเกิดเหตุเนี่ยพี่พรประเสริฐก็มาหาถามว่าทำไมมาช่วงกลางคืนล่ะก็เหงาอ่ะคนละกันน่ะยอมรับว่าไปดึกหน่อยแต่ไปถึงเรียกแกก็ไม่ยอมลงมาจากบ้านนะก็พยายามจะเดินขึ้นบันไดไปแต่เจอแม่นะก็ไล่กลับบ้านคราวนี้แกก็ไม่ยอมนะพี่สยามแกไม่ยอมแกก็อยากขึ้นไปเนาะเพราะคนรักกันน่ะคบกันน่ะมาไล่ฉันกลับบ้านได้ยังไงปรากฏว่าพี่พรประเสริฐเห็นพี่สยามแกไม่ฟังจะปีนขึ้นบ้านอย่างเดียวเนาะแกใช้กำปั้นแกใช้คำว่าไม่ได้ชกนะทุบที่เบ้าตาจนต้องเย็บ3เข็มอ่ะโอ้แกต่อยอีท่าไหนไม่รู้นะโอ้แล้วก็โดนไป3เข็มนะแกก็บอกว่าไปแจ้งความนี่แกบอกว่ายืนยันว่าจะเอาเรื่องนั่นแหละแต่ว่าฉันเหงาอยากเข้าไปหาเพราะเป็นแฟนกันแล้วทำไมทำร้ายทำไมนะโดนเย็บไป3เข็มอาการก็บวมนะยังเจ็บอยู่นะทีนี้เสียใจมากนะทำไม

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงบ้างยะ
2: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอะ
2: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
3: ตั้งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
4: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิ่งรถบรรทุกเผ่าซาทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ

0: พลัสสูตรใหม
1: ่เป่าซ่าล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
2: Pulsar
3: เวลากินของเผ็ดๆทีไรก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
4: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฟ้าบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียดแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฟ้าจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชญากรใช้ยา

0: ศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: ข่าวฮอตเพลงฮิต
3: มาช่วงสุดท้ายนะคะเชิญค่ะ
4: ครับเมื่อวานที่พัทยานะพี่นะเพจพวกที่เขาเป็นเหมือนชมรมที่เขาดูแลพวกสัตว์อยู่นะเขาได้รับแจ้งนะว่ามีบ้านหลังหนึ่งนะขังหมาไว้ประมาณ8ตัว
3: โอ
4: ้แล้วเป็นบ้านแบบล็อกใส่กุญแจแบบปิดตายเลยครับพี่สีขังมันไว้ออกไม่ได้ข้าวเพิ่มก็ไม่มีให้มันกินนะเขาก็เลยอยากให้ทางเพจเนี่ยไปช่วยนะครับก็ทางเพจก็เข้าไปนะเจอเขาบอกว่าเจอสุนัขขนาดกลางถึงขนาดใหญ่นะ7-8ตัวนะครับอยู่ในบ้านถูกขังอยู่นะฮะเขาก็เลยเอาอาหารไปพยายามที่จะใส่ให้มันได้กินกันก่อนนะประทังชีวิตแล้วเดี๋ยวจะไล่ตรวจสอบดูนะครับว่าเป็นหมาจรหรือว่าเป็นหมามีเจ้าของแล้วใครเอามาจับเขามาขังไว้แบบนี้อยู่ในบ้านแบบนี
3: ้
4: เพราะว่าเพราะบ้านเนี่ยมันมีคุณแม่กุญแจล็อกด้วยนะพี่โอ้มันมีแม่กุญแจล็อกด้วยนะครับแต่ก็มันไม่ได้เป็นบ้านเป็นแบบว่าล้อมรั้วสังกะสีอ่ะแล้วก็ล็อกกุญแจไว้อ่ะแบบไม่ให้คนเข้าไม่ให้คนออกอย่างเงี้ย
3: แปลก
4: เจ้าตัวก็ไม่อยู่ปล่อยให้มาลำบากโอ
3: ้ช่วยได้ทุกตัวแล้วเน
4: า
3: ะ
4: เอาแต่เข้าไปดูแลนะครับเออนะ